ชาวพุทธอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นชาวพุทธแม้มีความรู้ความสามารถทางโลกมากมายแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะเป็นชาวพุทธได้ไหมและความเข้าใจธรรมะนั้นคืออย่างไรจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ.25 กุมภาพันธ์ 2550

ถ้ากล่าวถึงชาวพุทธแล้วไม่ได้เข้าใจธรรมะเป็นพุทธอะไรเป็นชาวพุทธโดยเกิดในประเทศที่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดศึกษาหรือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ที่ศึกษาจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วก็ไม่ใช่เป็นแต่เพียงชาวไทยหรือชาวอะไรก็ได้ไม่จำกัดเลยค่ะที่เข้าใจธรรมะแล้วก็เป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็ไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยนะคะชาวอังกฤษก็มีแคนาดาก็มีอิตาลีก็มีก็แล้วแต่บุญของใครมีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะได้ศึกษาจนกระทั่งเป็นผู้ที่เข้าใจความหมายของพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของใครศาสดาไหนพุทธคือผู้ตรัสรู้ไม่ใช่ผู้ที่มีปริญญาตรีปริญญาเอกสาขาวิชาต่างๆหรือผู้ที่สามารถจะทำอะไรน่าอัศจรรย์น่าประหลาดอยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวก็ไปตรงโน้นอาศัยอะไรถนนหนทางเครื่องบินอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นผู้ที่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโลกวุ่นวายและมีปัญหาเพราะความไม่รู้ค่ะแต่โลกก็คือโลกหลากหลายมากสารพัดอย่างในโลกเสียงก็มีกลิ่นก็มีเรื่องก็มีโลภก็มีโกรธก็มีริษยาก็มีหมดทุกอย่างที่เป็นความจริงนะคะแต่รู้ไหมว่าเพียงชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่ไกลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็คือคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้นะคะที่ได้ทรงแสดงความจริงสำหรับผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้ากำลังสะสมบุญหรือเปล่าคะที่จะได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอีกก็มีปัจจัยที่จะทำให้รู้ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะตลอดชีวิตเนี่ยมีอะไรที่เป็นสาระทรัพย์สินเงินทองมิตรสหายผู้เป็นที่รักผู้เป็นที่ชังอะไรทั้งหมดอยู่ไหนถ้าไม่คิดเริ่มเข้าใจแล้วนะคะจิตคิดมาอีกแล้วอีกจิตหนึ่งนอกจากจิตเห็นจิตได้ยินก็ยังมีจิตคิดด้วยเพราะเหตุว่าคิดคือกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏจะโดยรูปร่างสันฐานว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าจะโดยเสียงที่สูงสูงต่ำต่ำแล้วก็สามารถจะเข้าใจความหมายได้หรือโดยการที่จำไว้ว่าสิ่งนี้รูปร่างอย่างนี้ใช้สำหรับทำอะไรนี่ก็คือทั้งหมดคือคิดด้วยเหตุนี้โลกจริงๆเนี่ยค่ะหลากหลายเพราะจิตประเภทต่างๆต้องไม่ลืมนะคะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครเนรมิตไม่มีใครไปสั่งไม่มีใครบอกให้เกิดแต่เมื่อมีปัจจัยที่เกื้อกูลสนับสนุนอาศัยกันและกันทำให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นต้องเกิดและก็เกิดแล้วด้วยทุกอย่างที่ปรากฏเกิดแล้วและก็มีสภาพที่ต่างกันนะคะเกิดแล้วไม่รู้อะไรอย่างหนึ่งและเกิดแล้วต้องรู้เห็นเนี่ยค่ะไม่เห็นไม่ได้มีปัจจัยที่เห็นเกิดแต่ถ้าตาบอดไม่มีปัจจัยให้เห็นเกิดเห็นก็เกิดไม่ได้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะคะที่มีเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเมื่อเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ใครสามารถที่จะดลบันดาลได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะแล้วก็การที่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกก็จะทำให้เป็นผู้ที่ละชั่วเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้อะไรละเราละไม่ได้เพราะชั่วแล้วค่ะมีเห็นก็ชั่วแล้วคือไม่รู้ว่าเห็นนี่ไม่ใช่เราเลยเป็นความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นพระธรรมจริงลึกซึ้งนะคะไม่ใช่เพียงแต่ประโยคเดียวและเราก็ผ่านไปและไม่รู้ว่าละชั่วเนี่ยละเมื่อไหร่ละได้ยังไงแล้วก็อะไรละก็คิดว่าพอบอกว่าให้ละก็ละไปได้เลยเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเข้าใจเมื่อไหร่เห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณสมชื่อว่าชาวพุทธเพราะเหตุว่าได้รู้คุณของพระรัตนตรัย

0: ปฐมอาคาตะวินัยสูตรว่าด้วยธรรมะระงับความอาฆาต5ประการจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่5พฤษภาคมพ.ศ.2550
1: พระสูตรที่นำมาสนทนาในวันนี้นะคะคือปฐมอาคาตะวินัยสูตรปฐมะหรือประถมนั้นก็แปลว่าที่หนึ่งอาคาตะคือความอาฆาตวินัยแปลว่ากำจัดหรือระงับเพราะฉะนั้นปฐมะอาคาตะวินัยสูตรถ้าแปลโดยรวมก็แปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยธรรมะสำหรับกำจัดหรือระงับความอาฆาตสูตรที่หนึ่งนะคะว่าด้วยธรรมะระงับความอาฆาต5ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะเป็นที่ระงับความอาฆาตซึ่งเกิดขึ้นแก่ภิกษุโดยประการทั้งปวง5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือความอาฆาตพึงมาเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้น1ความอาฆาตบังเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริญกรุณาในบุคคลนั้น1ความอาฆาตพึงมาเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงถึงการไม่ใส่ใจไม่นึกถึงบุคคลนั้นหนึ่งความอาฆาตพึงมาเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนให้มั่นในบุคคลนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจักทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นทายาทผู้รับผลของกรรมนั้นดังนี้1ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นด้วยประการฉะนี้จบปฐมอาคาตะวินัยสูตรที่1อัตถกถาปฐมอาคาตะวินัยสูตรชื่อว่าอาคาตะวินัยเพราะอัตถะว่าสงบระงับอาฆาตบทว่ายัตถะภิกขุโนอุปปันโนอาคาโตสัพพโสปฏิวิเนตัพโพความว่าความอาฆาตเกิดขึ้นแก่ภิกษุในอารมณ์ใดพึงระงับความอาฆาตทั้งหมดนั้นในอารมณ์นั้นด้วยอาคาตะปฏิวิเนธรรมะระงับอาฆาต5เหล่านี้บทว่าเมตตาตัสมิงปุคเรภาเวตัพพาความว่าพึงเจริญเมตตาด้วยติกฌานฌานหมวด3และจตุกฌานฌานหมวด4แม้ในกรุณาก็ในยะนี้เหมือนกันแต่อุเบกขาควรเจริญด้วยจตุกฌานฌานหมวด4และปัญจกฌานฌานหมวด5ก็เพราะจิตอาฆาตของผู้ที่เห็นบุคคลใดยังไม่ดับมุทิตาจึงไม่ปรากฏในบุคคลนั้นฉะนั้นท่านจึงไม่กล่าวถึงมุทิตาบทว่าอสติอมนสิกาโรได้แก่พึงถึงการไม่ใส่ใจไม่นึกถึงบุคคลนั้นโดยอาการที่บุคคลนั้นไม่ปรากฏเป็นเหมือนเอาฝาเป็นต้นกั้นไว้ฉะนั้นบทที่เหลือง่ายทั้งนั้นเพราะมีนัยยะกล่าวไว้แล้วในหนหลังจบอรรถกถาปฐมอาคาตะวินัยสูตรที่1
2: เชิญคุณอนุพค่ะ
3: ความโกรธนะครับก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีในชีวิตประจำวันของบุคคลที่ยังไม่เป็นพระอนาคามีบุคคลเพราะว่ายังไม่ได้ดับพืชเชื้อของการที่จะไม่โกรธนะครับก็ยังมีอนุสัยนะก็คือปฏิฆานุสัยคืออกุศลธรรมนะที่เป็นพืชเชื้อของโทสะความโกรธเนี่ยนะครับที่ตามนอนอยู่ในจิตตราบเท่าที่อนาคามีมรรคยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วดับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็มีโทสะมากมายนะครับเป็นไปทั้งในเรื่องสัตว์บุคคลแล้วก็เรื่องที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลด้วยเช่นอากาศร้อนไปหนาวไปนะเหนอะหนะชื้นแฉะก็จะมีโทสะอันนั้นก็คือเป็นไปในสิ่งที่ไม่ได้มีชีวิตแต่เป็นสภาพที่ไม่น่าพอใจต่างๆก็ทำให้เกิดโทสะเกิดขึ้น แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นไปในสัตว์บุคคลเนี่ยมากกว่าใครที่ทำให้เกิดความเสียหายกับเรานะครับในอดีตก็ไม่ลืมนึกถึงคราวใดโทสะก็เกิดนะว่าคนเนี้ยเคยก่อความเดือดร้อนให้กับเราในอดีตยิ่งกำลังทำความเดือดร้อนให้เราในปัจจุบันนะฮะโทสะก็ยิ่งเกิดต่อเนื่องโกรธจากที่ทำงานกลับมาถึงบ้านก็นึกถึงอีกนะครับหรือว่าคิดว่าต่อไปคนเนี้ยเขาก็จะต้องทำความเสียหายให้แกเราหรือไม่ได้ให้ประโยชน์เราก็เกิดความโกรธแล้วความเป็นยึดถือในความเป็นตัวตนนะฮะทั้งตัวเราและตัวคนอื่นถ้าใครมาทำความเสียหายให้กับบุคคลที่เรารักหรือเป็นพรรคพวกกับเราเนี่ยครับไม่ว่าเขาจะเคยทำไว้แล้วหรือกำลังทำหรือจะทำต่อไปเราก็เกิดโทสะแล้วก็ยึดถือไปถึงบุคคลที่ไม่เป็นที่รักด้วยใครมาทำประโยชน์ให้กับฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยเราก็พลอยโกรธก็ไปด้วยจะเห็นเลยนะครับว่าพื้นฐานของความโกรธจริงๆก็คือการยึดถือลักษณะสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนต่างๆเพราะนั้นตราบใดไม่มีการเจริญสติที่จะรู้ลักษณะสภาพธรรมะนะครับว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนความสำคัญว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเนี่ยก็ล้นหลามนะครับเพราะนั้นก็เมื่อเป็นไปในสภาพที่ไม่น่าพอใจก็เกิดโทสะต่างๆเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้นะครับจริงๆลึกๆทั้งหมดทุกพระสูตรเนี่ยก็ไม่พ้นจากการอบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะว่าถ้าไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานนะครับก็พอกพูนแต่ความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนก็โกรธคนโน้นโกรธคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับด้วยความยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้จึงทรงแสดงนะฮะอย่างในข้อสุดท้ายเนี่ยฮะจะเห็นเลยนะครับว่าพึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนก็ดีในข้อที่5หรือการที่จะไม่ใส่ใจนึกถึงในบุคคลนั้นนะครับอันนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งทั้งกุศลที่แม้ไม่ถึงขั้นสติปัฏฐานนะครับก็รู้ว่าแต่ละคนก็มีการสะสมกิเลสและมีการสะสมกรรมมาแตกต่างกันเขาก็มีอัธยาศัยอย่างนี้ที่จะทำให้ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับหรือว่าก็ไม่ใส่ใจในบุคคลนั้นเพราะรู้ว่าถ้าไปใส่ใจในบุคคลที่เต็มไปด้วยอกุศลนะก็จะเกิดโทสะพื้นๆอย่างนั้นก็เป็นกุศลนะครับแต่ถ้าเป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นผู้ที่รู้จริงรู้ชัดในลักษณะสภาพธรรมะเป็นผู้มั่นคงในกรรมและผลของกรรมจริงๆเนี่ยจะคลายความโกรธในสัตว์บุคคลเนี่ยลงได้แม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอนาคามีบุคคลเนี่ยแต่ก็จะเป็นผู้ที่มีความโกรธลดลงบ้างในชีวิตประจำวันเพราะว่าแทนที่จะใส่ใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็ใส่ใจว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างคือไม่ลืมว่ามีสภาพธรรมะแต่ในขณะนั้นไม่ได้ใส่ใจว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีกุศลเจริญเพิ่มขึ้นและก็กุศลทุกอย่างเนี่ยครับมีประโยชน์อกุศลอย่างเช่นโทสะนั้นมีโทษถ้าถามว่าควรโกรธดีหรือควรเมตตาดีในขณะที่มีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์เหมือนกันเนี่ยนะครับสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์ของโทสะซึ่งเป็นอกุศลก็ได้สัตว์บุคคลเป็นอารมณ์ของเมตตาก็ได้ถ้าสะสมอัธยาศัยที่จะมีเมตตาเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับแทนที่จะโกรธก็เป็นเมตตาได้แม้ว่าผู้นั้นจะทำความเสียหายอย่างไรก็ตามนะก็ยังมีความเป็นมิตรเมตตานะเอ็นดูว่าเขาด้วยความไม่รู้นะครับเขาจึงทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็มีการให้อภัยได้ยังมีการช่วยเหลือเกื้อกูลที่เป็นกรุณาได้และแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะทำให้เขานะครับเข้าใจแล้วก็เห็นโทษของอกุศลได้จิตของผู้ที่อบรมเจริญปัญญาก็ไม่หวั่นไหวคือเป็นอุเบกขาเนี่ยก็เป็นได้แต่ทั้งโน้นและทั้งนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฟังดูก็ถูกต้องธรรมะที่เป็นฝ่ายขาวเป็นกุศลก็เป็นกุศลธรรมะที่เป็นฝ่ายดำอย่างเช่นโทสะก็เป็นอกุศลเป็นฝ่ายดำแต่ยังมีพืชเชื้อก็ยังมีโทสะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าสะสมปัญญาในขณะนี้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคุณของกุศลโทษของอกุศลการอบรมเจริญสติปัฏฐานด้วยก ควบคู่ไปเนี่ยนะครับก็เป็นการสะสมทางฝ่ายกุศลเพิ่มขึ้นสะสมที่จะมีเมตตาได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีแต่ความโกรธอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็เตือนให้เป็นกุศล นะครับ
4: ขอถามท่านอาจารย์นิดนึงนะคะว่าการเจริญฌานเนี่ยแม้ว่าในนั้นไม่ได้แสดงว่าได้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยบางท่านก็บรรลุนั่นแสดงว่าท่านจะต้องเจริญสติปัฏฐานและได้วิปัสสนาญาณด้วย
5: ฟังธรรมะนี่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็ต้องไตร่ตรองทุกคำข้ามไม่ได้เลยเช่นปัญญาเนี่ยค่ะรู้อะไรเพราะว่าถ้าพูดถึงสติปัฏฐานวิปัสสนาญาณพวกนี้นะคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดแม้ในการฟังธรรมะไม่ว่าจะเป็นสูตรใดทั้งสิ้นนะคะก็เป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะถ้ายังไม่มีการรู้ความจริงแล้วก็มีแต่คำมากมายเนี่ยก็คือว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่าเมื่อใดที่เราฟังไตรตรองนะคะรู้ว่าทุกคำเนี่ยเป็นความจริงอันนั้นจะนำไปสู่การที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่ว่าในเรื่องของสมถะภาวนาหรือว่าในเรื่องของทานในเรื่องของศีลในเรื่องของสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ขอนะคะให้ทุกคนคิดว่าวันนี้ได้ฟังเรื่องของการระงับความโกรธซึ่งทุกคนเนี่ยอยากจะไม่โกรธถูกไหมคะคำถามส่วนใหญ่ก็คือทำยังไงจะไม่โกรธพยายามหาวิธีทุกทางที่จะไม่โกรธแล้วก็จะคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่หลังจากการฟังผลคืออะไรคะ
6: ก็ยังโกรธ
5: ค่ะก็ยังโกรธเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงว่าปัญญาพอไหมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อเข้าใจปัญญาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้บุคคลที่ได้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีปัญญานะคะยังไงก็จะไม่เข้าใจไปถึงเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องของความโกรธเรื่องของปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นวิปัสสนาญาณต่างกับขณะที่เป็นสมถะยังไงหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจธรรมะอันนี้ลืมไม่ได้เลยประโยชน์คือฟังแล้วยังโกรธอยู่ถูกต้องไหมคะแต่การฟังมีประโยชน์ที่ทำให้ค่อยๆเห็นโทษและความจริงข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนฟังแล้วนะคะเป็นสิ่งที่จริงหรือเปล่าเมื่อเป็นจริงจริงยิ่งกว่านั้นก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากมีความเห็นถูกค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นจริงของสภาพธรรมะอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะระงับความโกรธจนกระทั่งถึงดับได้เป็นสมุจเฉทนี่คือความต่างกันของพระธรรมเทศนาตามลำดับนะคะตั้งแต่ความไม่รู้เลยจนกระทั่งเป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกจนกระทั่งสามารถที่จะระลึกถึงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะกล่าวถึงธรรมะที่ระงับความโกรธ5ประการนี้นะคะแต่ใครนึกถึงบ้างฟังแล้วค่ะสัญญาจำในขณะที่ฟังแต่จำอย่างมั่นคงพอที่จะระลึกได้ไหมไม่ว่าสักข้อหนึ่งนะคะใน5ข้อเช่นเรื่องของเมตตาเนี่ยค่ะความเป็นเพื่อนถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมไม่ต้องอื่นไกลเดี๋ยวนี้ธรรมะต้องเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าใครก็ตามนะคะยังไม่เป็นเพื่อนกับคนที่มีอยู่ในที่นี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะพอไม่ต้องไปถึงความโกรธอย่างรุนแรงที่จะต้องระงับนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเมตตาคือความเป็นมิตรเนี่ยค่ะตรงกันข้ามกับความโกรธและขณะนี้มีหรือเปล่าถ้ายังไม่มีนะคะเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าแม้พระธรรมทรงแสดงความจริงแต่ปัญญาไม่ถึงการที่จะเข้าใจถูกความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะจนสามารถที่จะอบรมนะคะเป็นปกติเป็นนิสัยที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะพบใครนะคะมีความเป็นเพื่อนมิฉะนั้นก็อยู่ในตำราใช่ไหมคะ5ข้อเวลาโกรธขึ้นมาให้หนีเมตตาแต่ว่าเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจถูกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้มีเมตตาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามขณะที่ฟังธรรมะนะคะแล้วก็ประโยชน์ก็คือว่ารู้จักธรรมะที่เกิดกับตนทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปขัดเกลาคนอื่นเลยแต่ว่าเป็นการขัดเกลาอกุศลธรรมซึ่งเกิดเพราะความไม่รู้จนกว่าสามารถที่จะรู้จนกระทั่งกุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังนะคะ ยังโกรธเท่าเดิมไหมมีกี่คนที่โกรธเนี่ยก็ยังโกรธครบถ้วนไม่ได้จางลงไปเลยหรือว่ายังเพิ่มความโกรธบุคคลอื่นด้วยไม่ใช่โกรธเฉพาะคนที่เคยโกรธแล้วที่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีกับเรานะคะซึ่งกำลังทำหรือซึ่งจะทำต่อไปหรือทำกับคนที่เป็นที่รักของเรานะคะแล้วก็กำลังทำอยู่แล้วก็กำลังจะทำต่อไปเรื่องราวมากแต่ไม่ใช่ให้เราได้ไปจำนะคะแต่ให้ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาที่เห็นโทษของอกุศลและก็เห็นพระคุณของพระผู้มีพระภาคที่ทรงแสดงธรรมะอย่างละเอียดนะคะเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีปัญญานะคะไม่สามารถที่จะระงับความโกรธได้เลยไม่ว่าโดยประการใดๆทั้งสิ้นแม้แต่การคิดที่จะมีเมตตาถ้าไม่รู้ว่าเมตตาคือความเป็นเพื่อนเดี๋ยวนี้นะคะหวังดีเดี๋ยวนี้แล้วก็สามารถที่จะไม่โกรธเพราะเหตุว่ารู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลของตนเองไม่ต้องไปหาวิธีอื่นใช่ไหมคะถามว่ายังไงยังไงถึงจะไม่โกรธก็ไม่มีปัญญาก็ต้องโกรธแต่ถ้ามีปัญญาจริงๆและรู้ว่าความเป็นมิตรเนี่ยตรงกันข้ามกับความโกรธก็สามารถที่จะอบรมเจริญความเป็นมิตรกับบุคคลที่เคยโกรธยังโกรธอยู่นะคะจนกระทั่งสามารถที่จะมีความเป็นมิตรได้จริงๆอันนี้ก็เป็นการสงบระงับนะคะซึ่งเป็นการชั่วคราวเพราะเหตุว่าจิตของคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลไม่ตั้งมั่นแต่ถ้ามีกุศลมั่นคงขึ้นความสงบมากขึ้นนะคะก็เป็นสมถะความสงบที่แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยค่ะสะสมมาที่จะสามารถอบรมเจริญความสงบถึงขั้นอุปจารสมาธิหรือไม่แต่ไม่ใช่ว่าเป็นเพียงชื่อนะคะแต่ต้องมาจากความสงบจริงๆเป็นกุศลจริงๆและเจริญขึ้นจริงๆส่วนเรื่องวัตถีนั้นก็หลังจากที่บรรลุฌานจิตแล้วซึ่งใครคะที่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้ตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะมีเมตตาแม้ในชีวิตประจำวันได้
4: อาจารย์พูดเนี่ยหมายความว่าคือปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยได้แม้ว่าจะสมถะหรือวิปัสสนาก็ตาม
5: สมถะคือกุศลค่ะ
4: ที่ประกอบด้วยมหากุศลญาณสัมปยุต
5: ตัวสมถะนั่นคือกุศลเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นเป็นอกุศลไม่สงบเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจสมถะว่าสงบจากอกุศลตามลำดับขั้นมั่นคงขึ้นไม่ใช่มีชื่อแล้วก็เป็นวัสีแล้วก็ไปเป็นสติปัฏฐานหรืออะไรนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจจริงๆในทุกคำอย่างละเอียดแม้แต่สมถะก็คือกุศลจิตที่สงบจากอกุศลถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็คือว่าเป็นอกุศลอีกแล้วเป็นอกุศลอีกแล้วแม้แต่การที่ทรงแสดงเรื่องของการระงับความโกรธนะคะ5ประการเริ่มตั้งแต่เมตตาถ้าไม่เข้าใจจริงๆว่าเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ากำลังมีก็ไม่รู้และก็ไม่เห็นประโยชน์ของเมตตาด้วยว่าขณะนั้นนะคะโทษอยู่ที่ใครอยู่ที่จิตที่ยังคงไม่เมตตาบุคคลอื่น
2: สุขภาพค่ะ
7: อาจารย์ครับธรรมดาถ้าไม่ได้ศึกษาพระอภิธรรมหรือศึกษาเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยนะการอบรมเจริญเมตตาก็มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่าเป็นมิตรไมตรีกับผู้ที่
5: ขอประทาน
7: ช่วยเหลือใช่ไหมครับ
5: บางทีก็เมตตาเพราะหวังประโยชน์แก่ตัวเองนั่นก็แสดงว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะก็มีอกุศลไม่ใช่เมตตาจริง
7: ๆครับเช่นการที่จะให้เขารักเราหรือว่ายินดีต่อเราแต่พอท่านอาจารย์กล่าวถึงลักษณะของอกุศลจิตที่เกิดกับตนเป็นโทษโดยตรงเนี่ยนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นเมตตาที่ไม่ได้ศึกษาแนวทางการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าการที่บุคคลอื่นโกรธเราแล้วเราให้อภัยหรือขณะที่ให้อภัยไม่ได้เนี่ยขณะนั้นน่ะโทษเกิดกับตนแล้วแต่ว่าพอได้ศึกษาเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานหรือพระอภิธรรมมากขึ้นได้ยินได้ฟังมากขึ้นก็น้อมพิจารณาโทษที่เกิดกับตนมากขึ้นมากกว่าการที่จะไปรอว่าเดี๋ยวจะให้คนอื่นดีกับเราหรือทำตัวให้ดีอย่างเดียวนะครับ
5: ค่ะสติปัฏฐานก็ไม่ใช่จะเกิดได้อย่างใจทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาที่ต้องมีความเข้าใจจริงๆนะคะในกุศลทุกประเภท
7: ครับ
5: มุ่งที่จะให้สติปัฏฐานเกิดโดยที่ว่าไม่เข้าใจลักษณะของธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ยังคงโกรธต่อไปมีความเป็นตัวตนต่อไปอีกและอกุศลทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นด้วยแม้โลภะความปรารถนาความต้องการที่เข้าใจว่าดี ข้าใจผิดนะคะขณะนั้นก็ไม่ใช่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะให้เข้าใจพระมหากรุณาคุณไม่ได้ทรงแสดงแต่เฉพาะสติปัฏฐานแต่พระธรรมทั้งหมดนะคะเพื่อให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะ
7: เพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยต้องเกิดขึ้นตามการฟังและก็อบรมของตัวเองแล้วก็เป็นจิรการะจริงๆในขณะที่สติปัฏฐานไม่เกิดการได้ยินได้ฟังถึงอกุศลจิตว่ามีโทษเนี่ยซึ่งไม่ใช่ตัวตนเนี่ยก็เป็นขั้นสมถะขั้นหนึ่งสลับในขณะที่สติปัฏฐานไม่เกิด
5: หรือว่าขั้นคิดข
7: ั้
5: นไตรตรองปัญญาสำเร็จจากการฟังปัญญาสำเร็จจากการพิจารณาแต่ยังไม่ใช่การอบรมที่จะรู้ลักษณะซึ่งไม่ใช่ตัวตนในขณะที่กำลังฟัง
7: ก็แสดงว่ากุศลที่เกิดก็เป็นขั้นหนึ่งที่เรียกว่าสมถะโดยไม่ต้องไปหาอารมณ์กสิณหรือว่าไปต้องออกนอกสถานที่แต่ในขณะที่ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยฮะสติปัฏฐานไม่เกิดก็เป็นธรรมะขั้นอื่นๆเป็นกุศลจิตที่ทำให้เกิดความสงบในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันใช่ไหมคร
5: ับถ้าไม่มีปัญญาเข้าใจกสิณไหมคะเข้าใจข้อความที่ทรงแสดงไหมเรื่องของสมถะก็เห็นผิดไปเลยไปหากสิณวงกลมสีต่างๆแล้วก็ไปนั่งจ้องจิตขณะนั้นไม่ได้สงบเลยเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงจากพระมหากรุณาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นผู้ฟังประโยชน์สูงสุดคือเกิดปัญญาความเห็นถูกทุกขั้น
7: เพราะนั้นต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมะที่ถูกแล้วไตร่ตรองถูกต้องกุศลเขาก็ประคองเขาในการที่จะเกิดตามลำดับเช่นบางครั้งก็เกิดขั้นฌานบ้างหรือขั้นภาวนาบ้างครับ
5: เพราะรู้ว่าสติปัฏฐานเนี่ยไม่ได้เกิดบ่อยๆแต่ความโกรธเกิดบ่อยเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายระดับนะคะที่เกิดระลึกได้เห็นโทษของความโกรธไม่ใช่เห็นโทษของคนอื่นเวลาโกรธส่วนใหญ่เนี่ยโทษของคนอื่นทั้งนั้นเลยลืมว่าจิตที่กำลังเห็นโทษของคนอื่นเนี่ยเป็นโทษหรือเปล่าเป็นอกุศลของตนเองหรือเปล่าแต่ถ้าเพียงแต่พูดนะคะแต่ไม่รู้สักทีหนึ่งก็คือหมายความว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆต่อไม่ได้ฟังแล้วไตร่ตรองถูกต้องเห็นจริงอบรมโดยเป็นสังขารขันธ์ขณะนั้นนะคะก็จะปรุงแต่งให้เริ่มมีเมตตาแล้วก็เริ่มเห็นโทษของอกุศล
7: นั้นต้องพิสูจน์ตัวเองในการฟังแล้วก็เจริญเองครับ
5: ค่ะประโยชน์คือปัญญา
7: โมทนาครับ
5: ค่ะ
8: เชิญคุณชุนค่ะ
9: ขอบคุณครับในพระสูตรนี้นะฮะจะต้องมีปัญญาถึงจะสามารถที่จะละโทสะอันนี้ได้นะฮะทีนี้เราก็พูดกันอยู่บ่อยๆว่าให้มันเป็นสังขารขันธ์เพื่อที่จะให้ละกิเลสได้ครับ
5: ค่ะสังขารขันธ์ได้แก่เจตสิกนะคะ50เวทนาขันธ์ได้แก่เวทนาเจตสิก1สัญญาขันธ์ได้แก่สัญญาเจตสิก1เวลาที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็มีสังขารขันธ์ขณะนี้ก็จิตเกิดระดับไปนับไม่ถ้วนนะคะและจิตแต่ละประเภทก็แล้วแต่ว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่แต่ครบทั้งนามขันธ์4คือ1ขณะจิตเนี่ยต้องมีทั้งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะไม่ลืมว่าให้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะขณะนี้ที่กำลังฟังเนี่ยสังขารขันธ์กำลังปรุงแต่งอยู่แล้วค่ะไม่มีใครต้องไปทำอะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจเกิดขึ้นนะคะเวลาฟังอีกก็จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการที่เคยได้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดนะคะแต่ว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจถูกขึ้นไม่ใช่เหมือนเดิมที่ไม่เคยเข้าใจเลยเหมือนเดิมเนี่ยไม่เห็นโทษของโทสะเลยชอบโทสะบางคนก็บอกอย่างนั้นนะคะอยากจะให้ไม่โกรธในสิ่งที่คิดว่าควรต้องโกรธแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความคิดของคนที่ยังมีกิเลสกับความคิดของคนที่หมดกิเลสและมีปัญญาเนี่ยจะต่างกันมากถ้ามีปัญญานะคะคือผู้ที่รู้จริงในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นโทสะเนี่ยค่ะมีจริงๆดีหรือไม่ดีเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราอาจจะคิดว่าควรจะโกรธแต่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงให้ใครโกรธ แม้เพียงเล็กน้อยเพราะเห็นโทษของความโกรธถ้าสิ่งใดที่เป็นอกุศลก็เป็นอกุศลจะน้อยจะมากก็ตามแต่ว่าธรรมะทั้งหลายก็เป็นอนัตตานะคะไม่ใช่ว่าฟังแล้วอยากไม่มีโทสะอยากไม่มีโลภะอยากมีปัญญานั่นคือไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่เป็นเราที่เมื่อได้ยินได้ฟังก็ต้องการเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยเพื่อละความต้องการเพื่อละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนจนกว่าปัญญาจะเจริญขึ้นกำลังเป็นสังขารขันธ์อยู่แล้วค่ะ
9: ครับคือสังขารขันธ์เหล่านี้ถ้ามีกำลังเพิ่มขึ้นก็คือปัญญา
5: ปัญญาเป็นสังขารขันธ์เกิดเมื่อไหร่เป็นสังขารขันธ์จะไม่เป็นเวทนาขันธ์จะไม่เป็นสัญญาขันธ์จะไม่เป็นวิญญาณขันธ์
9: ครับถ้าพอมีกำลังมากขึ้นก็เราก็สามารถที่จะละไอ้ความโกรธอะไรนี้ได
5: ้นามขันธ์และรูปขันธ์
9: นามขันธ์ค่ะครับครับขอบคุณ
8: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะอย่างในพระสูตรนี้นะคะท่านก็แสดงให้เห็นนะคะว่าโทสะนะคะหรือว่าความอาฆาตต่างๆนะคะมีจริงๆนะคะแล้วก็การที่ว่าบุคคลผู้ที่ได้ฟังธรรมะนะคะมีการเห็นโทษของความโกรธนะคะก็มีการอบรมเจริญกุศลประเภทต่างๆนะคะที่จะสามารถที่จะระงับความโกรธได้ซึ่งในพระสูตรนี้ท่านก็แสดงทั้งอย่างในขณะที่สติปัฏฐานไม่เกิดเนี่ยนะคะเมตตาเกิดหรือว่ากรุณาเกิดนะคะก็สามารถที่จะสงบระงับโทสะได้ตั้งแต่เมตตาแม้แต่เพียงแต่ละขณะเนี่ยนะคะขณะที่เมตตาเกิดขณะนั้นโทสะก็เกิดไม่ได้ส่วนถ้าจะเจริญเมตตาจนกระทั่งสูงสุดถึงระดับฌานนะคะก็สามารถที่จะข่มได้ในขณะที่ฌานจิตนั้นเกิดเป็นระยะเวลาที่นานๆ นั่นเองซึ่งแม้กระทั่งบุคคลผู้ที่เจริญฌานเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะอบรมเจริญวิปัสสนาสลับกับฌานได้นะคะในขณะที่มีการพิจารณานะคะว่าโทสะนั้นเป็นเพียงสภาพธรรมะก็จะไม่เป็นสัตว์บุคคลใดเลยเพราะว่าอย่างพระสูตรต่อไปนี่นะคะก็จะเห็นว่าวัตถุหรือว่าที่ตั้งที่ทำให้โทสะเกิดเนี่ยนะคะก็จะเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้อยู่ตลอดนะคะเมื่อยังเห็นเป็นสัตว์บุคคลต่างๆก็เป็นวัตถุหรือว่าเป็นที่ตั้งให้เกิดความโกรธได้อย่างเมตตานะคะถึงแม้จะมีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์แต่เป็นกุศลในขณะที่กุศลจิตเกิดโทสะก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการระงับโทสะในชั่วขณะหนึ่ง
2: เชิญคุณธิดาพันธ์ค่ะ
10: ทำทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นกับแม้กระทั่งความอาฆาตนะครับซึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วนะครับในบุคคลอื่นนะครับมีบุคคลอื่นเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอาฆาตเรื่องใดๆก็ตามนะครับคิดถึงบุคคลนั้นแล้วก็ยังอาฆาตอยู่อาฆาตไม่หายนะครับนึกแล้วนึกอีกนะครับก็เพียงเกิดขึ้นมาไม่มากนะครับแต่ว่าจิตนี่ก็คิดอาฆาตได้มากกว่าที่เกิดขึ้นอีกสามารถที่จะอาฆาตได้เป็นวันๆเดือนเป็นปีก็ยังไม่ระงับเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยธรรมะที่ระงับความอาฆาตก็คือการเจริญเมตตาในบุคคลนั้นครับไม่ต้องถึงขั้นฌานก็อบรมเจริญได้ในชีวิตประจำวันมีความเป็นมิตรก็สามารถที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขได้นะครับเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในโลกนี้ก็เป็นผู้ที่มีทุกมีสุขเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการที่จะระงับความอาฆาตก็คือเจริญเมตตาในบุคคลนั้นผู้เจริญก็จิตใจก็เป็นสุขก็เป็นกุศลจิตในขณะนั้นมีความกรุณานะครับที่จะให้ผู้ที่ได้รับความอาฆาตนั้นนะฮะพ้นจากทุกภัยต่างๆเพิ่งเจริญอุเบกขานะครับความวางเฉยในบุคคลนั้นกับเพิ่งเจริญการไม่นึกไม่ใฝ่ใจในบุคคลนั้นถ้านึกแล้วก็ยังอาฆาตอยู่ครับนึกทีไรก็เป็นเรื่องราวบุคคลนั้นที่จะต้องอาฆาตให้ได้ถ้าไม่นึกไม่ใฝ่ใจในบุคคลนั้นก็สามารถที่จะระงับได้เหมือนกันไม่นึกไม่ใฝ่ใจเลยแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือความเป็นผู้มีกรรมนะครับสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนบุคคลนั้นทำกรรมไม่ดีมานะครับการที่จะระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นก็คือผู้นั้นก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอยู่ดีเราไม่ต้องไปอาฆาตเขานะครับเขาก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีทายาทคือเป็นผู้ที่จะรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไปอาฆาตบุคคลนั้นแสดงว่าใจ จิตของเราก็ขณะนั้นก็เสียแล้วนะครับเป็นจิตที่ไม่ดีเป็นจิตที่เป็นอกุศลเพราะนั้นธรรมที่เป็นที่ระงับเนี่ย5ประการนี้นะครับไม่ใช่เจริญเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอาศัย5ประการนี้นะครับที่สามารถที่จะอบรมเจริญได้ไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณาอุเบกขาการไม่เลือกไม่ใฝ่ใจแล้วก็ความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนข้อนี้ก็สำคัญนะครับต้องให้มั่นเลยให้มั่นคงว่ากรรมเนี่ยนะฮะเจตนาที่กระทำไว้แล้วเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับวิบากเกิดขึ้นนะครับในการข้างหน้าหรือเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการที่จะระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นก็เห็นว่าเขาก็ต้องทำดีก็ตามชั่วก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่จะอยู่เป็นสุขได้ในโลกนี้ก็ต้องอาศัยการอบรมเจริญธรรมะที่จะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องไม่มีความอาฆาตซึ่งกันและกันถึงจะอยู่เป็นสุข
11: เชิญคุณวิไลค่ะ
12: สำหรับพระสูตรนี้นะก็คงเป็นที่พอใจของหลายท่านนะเพราะว่าเรื่องของการระงับความอาฆาตหรือความโกรธเนี่ยทุกคนคงพอใจที่จะไม่โกรธเพราะว่าถ้าเมื่อใดมีความอาฆาตหรือว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจย่อมเศร้าหมองเพราะว่าสภาพธรรมก็คือโทสะมูลจิตเวทนาที่เกิดร่วมด้วยก็คือโทมนัสเวทนาจึงเป็นสิ่งที่หลายท่านคงไม่ชอบและเป็นความเดือดร้อนใจแต่ทั้งนี้เพราะว่าความที่ไม่พอใจในอารมณ์นั่นเองอารมณ์ก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งตัวอารมณ์เองเนี่ยนะคะก็มีทั้งอารมณ์ที่ดีและอารมณ์ที่ไม่ดีถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาพระธรรมนะจะเห็นได้ว่าก็ได้แต่ผลของกรรมนั่นเองจะให้ได้รับกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมจะเป็นอิทธารมหรืออนิทธารมนะก็เป็นเรื่องของผลของกรรมนั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ให้แค่ขั้นความสงบของจิตเท่านั้นเองเพราะว่าการขัดเกลากิเลสเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สูงสุดในพุทธศาสนาการอบรมปัญญาไม่ใช่แค่สมถภาวนาที่เพียงแต่คงไว้แต่ต้องเป็นเรื่องของการที่จะขัดเกลากิเลสแล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ซึ่งดิฉันมีข้อความนะคะที่มาจากอัตถกถาอินทรียภาวนาสูตรท่านก็ได้กล่าวถึงว่าภิกษุผู้มีความสำคัญในสิ่งที่น่าเกลียดว่าไม่น่าเกลียดอย่างไรคือภิกษุย่อมแผ่เมตตาหรือน้อมไปโดยความเป็นธาตุในวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาภิกษุย่อมเป็นผู้สำคัญในสิ่งที่น่าเกลียดว่าไม่น่าเกลียดอย่างนี้จะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่เป็นความสงบของจิตอย่างเดียวนะคะเป็นเรื่องของปัญญาที่จะรู้ความจริงด้วยรู้ถึงความเป็นธาตุเพราะว่าถ้าพูดถึงธรรมะที่เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานแล้วนะคะก็คือปรมัตถธรรมนั่นเองแล้วก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เพราะว่าที่เรายึดถือว่าเป็นคนสัตว์บุคคลมากมายเนี่ยนะเพราะขณะนั้นมีบัญญัติเป็นอารมณ์ถ้าไม่มีปรมัตถธรรมบัญญัติมีไม่ได้แน่นอนงั้นที่เราเห็นเป็นคนสัตว์เป็นของต่างๆเนี่ยจริงๆก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุงั้นการที่จะอบรมเจริญภาวนาที่เป็นขั้นของเมตตาภาวนาเนี่ยนะหรือแม้แต่กรุณาหรือว่าจะเป็นอุเบกขาก็ตามนะหรือแม้เรื่องของกรรมและผลของกรรมก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่มีจริงนั่นเองและสูงสุดก็คือรู้ถึงความเป็นธาตุเป็นธรรมะและสิ่งเหล่านี้นะคะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
11: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
13: กราบท่านอาจารย์และท่านเรียกก่อนท่านอาจารย์คะธรรมะที่ระงับความโกรธ5อย่างเนี่ยคือที่บอกพึงเจริญเมตตาแล้วก็พึงเจริญกรุณาเมื่อขณะโกรธเนี่ยจะเจริญ5อย่างนี้ไม่น่าจะได้เพราะว่าโกรธมันก็จะ
14: ค่ะเริ่มตั้งแต่จะใช้5อย่างไม่ถูกเลยนะคะเป็นเราแต่ถ้าเป็นสังขารขันธ์ที่เริ่มมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในโทษของความโกรธจริงๆว่าโทษนั้นน่ะเป็นของใครคะ
13: โทษก็ถ้าเราโกรธก็เผาเราเอง
14: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเห็นโทษจริงๆว่ามีประโยชน์หรือเปล่าใครจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะซึ่งไม่เป็นที่พอใจของเราขณะนั้นนะคะลักษณะที่ไม่พอใจนั่นน่ะเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์
5: ต้องมีปัญญาที่จะเห็นโทษค่ะก่อนที่จะมีการระลึกได้นะคะที่จะเมตตาหรือว่าที่จะคิดถึงเรื่องกรรมเพราะว่าความเข้าใจไม่ได้มีความเข้าใจเพียงอย่างเดียวแต่จะมีความเข้าใจของธรรมะหลากหลายตั้งแต่เห็นว่าเป็นโทษนะคะของตัวเองคนอื่นไม่เดือดร้อนเลยอาจจะกำลังสนุกสนานนะคะเพลิดเพลินมีความสุขแล้วเราก็มานั่งโกรธไม่พอใจในบุคคลนั้นซึ่งเขาไม่มีทางที่จะเป็นอย่างที่เราคิดเลยว่าขณะนั้นนะคะจะเป็นบุคคลประเภทไหนทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาทั้งหมดนี่ข้อหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าคนอื่นโกรธเนี่ยแล้วเราไม่โกรธลองคิดดูนะคะจะมีความกรุณาในคนโกรธไหมอาการโกรธซึ่งผิดปกติแล้วค่ะจากไม่โกรธถูกต้องไหมคะกายวาจาก็ผิดปกติอีกจากการที่ไม่เคยพูดอย่างนั้นไม่เคยทำอย่างนั้นแล้วก็ผิดปกติจนกระทั่งถึงกระทำอกุศลกรรมหนักก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะกรุณาไหมคะในโทษที่บุคคลนั้นจะได้รับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าทรงแสดงไว้นะคะถึงโทษของความโกรธซึ่งไม่มีการที่จะให้คุณให้ประโยชน์อย่างใดเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเนื่องจากบังคับบัญชาไม่ได้ก็ทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆที่จะให้เห็นว่าถ้ามีปัญญาเนี่ยเราสามารถที่จะพิจารณาเข้าใจอะไรได้บ้างคือเข้าใจว่าขณะนั้นจิตโกรธเนี่ยเป็นโทษกับเรานะคะแล้วก็ถ้าคิดถึงคนอื่นด้วยความโกรธก็คือขณะนั้นยิ่งเพิ่มโทษคือโทสะของเราแต่ว่าเวลาที่คิดถึงว่าเขาสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นใครก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าไม่มีการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกอกุศลก็เพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีความกรุณาในบุคคลนั้นไหมในการกระทำทางกายทางวาจาของบุคคลนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าการที่ทรงแสดงพระธรรมโดยประการทั้งปวงเนี่ยให้เกิดปัญญาของเราเองเมื่อมีความเข้าใจถูกไม่ใช่ไปเลือกใช้ว่าพอโกรธแล้วจะเมตตาหรือว่าพอโกรธแล้วจะกรุณาหรือว่าพอโกรธแล้วก็จะระลึกถึงกรรมของบุคคลอื่นแต่อาศัยความเข้าใจที่เป็นสังขารขันธ์เนี่ยนะคะเคยคิดอย่างหนึ่งแต่ว่าเวลามีการฟังมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อถึงการละที่โกรธขณะนั้นนะคะแล้วแต่ว่าโกรธแล้วจิตต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเพราะว่าตราบใดที่ยังมีเหตุปัจจัยที่จะให้โกรธทุกคนโกรธหมดจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่นะคะเมื่อยังไม่ถึงความเป็นพระอนาคามีก็มีสิ่งที่ไม่น่าพอใจในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมากไม่น้อยเลยแต่ว่าถ้ามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องนะคะก็เห็นโทษตามลำดับของปัญญาจนกระทั่งถึงสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะถ้าเป็นธรรมะก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่เขา
15: อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเมื่อเราไม่โกรธเนี่ยถ้ามีปัญญาก็สามารถเจริญเมตตากรุณาได้ในขณะที่เป็นภาวะปกติ
5: ค่ะคนที่ไม่มีปัญญาเลยมีโอกาสที่จะระงับความโกรธได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ได้สะสมความเมตตากรุณาหรือการที่ว่าเป็นกรรมของแต่ละบุคคลสามารถที่จะให้เกิดขณะนั้นได้ไหมถ้าไม่มีการสะสมมาเลย
15: ไม่ได้ค่ะ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการสะสมความเห็นถูก
15: เพราะถ้าระงับความโกรธไม่ได้ที่เป็นข่าวเลยที่ว่าทำอกุศลกรรมฆ่ากันแม้แต่บางทีเราเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็โกรธกันถึงฆ่ากันได้เนี่ยเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญาจะให้ระงับความโกรธ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแต่ละบุคคลก็คือว่าฟังธรรมะมีความเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ต้องกะเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาอะไรได้
15: เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการสะสมของบุคคลนั้นจริงๆว่าสามารถที่จะมีโอกาสฟังธรรมแล้วก็มีปัญญาที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะและเป็นอนัตตา
5: ค่ะก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนสะสมมาฟังแล้วสนใจหรือเปล่าวันนี้สูตรนี้เรื่องโทสะได้แค่ไหนได้ปัญญาแค่ไหนพอที่จะระลึกได้ไหมเวลาที่เกิดโกรธหรือว่าฟังแล้วก็จบไปฟังอีก10ครั้งนะคะจะเห็นการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่มีแต่การปรุงแต่งเฉพาะฝ่ายกุศลค่ะฝ่ายอกุศลก็มากเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดก็ตามเกิดขึ้นเป็นไปจะเป็นอกุศลก็เพราะสังขารขันธ์ที่สะสมมาจะเป็นกุศลระดับไหนก็เพราะสังขารขันธ์ที่ได้สะสมมาไม่มีเราให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าฟังธรรมะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะ เมื่อเป็นผลเกิดขึ้นต้องมีเหตุถ้าใจว่าฟังดูไม่ว่าจะศึกษาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสติปัฏฐานหรือปัญญา
16: คือแน่นอนก็เป็นถ้ามีความเข้าใจ
5: ค่ะ
16: ค่ะ
5: นี้ค่ะข้านี้ก็เป็นโทสะก็เป็นอกุศลอย่างหนึ่งซึ่งมันจะมีโลภะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะซึ่งหน้าที่เราก็คืออบรมเจริญปัญญา
16: ค
5: ่
16: ะ
5: ให้งอกงามขึ้น
16: ฟังเรื่องการระงับโทสะโดยนัยยะประการต่างๆนะคะกำลังเข้าใจเรื่องราวปัญญาระดับที่รู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ได้เกิดกับแม้ขณะที่กำลังฟังนะคะปัญญาระดับที่รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะลักษณะต่างๆขณะนั้นมีได้ยินนะคะซึ่งไม่มีใครบังคับบัญชาว่าไม่ให้ได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็มีการคิดนึกซึ่งไม่มีใครบังคับบัญชาว่าไม่ให้คิดนึกแต่สติสัมปชัญญะสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในความต่างกันของขณะที่เป็นธรรมะที่ได้ยินเสียงกับธรรมะที่คิดนึกมิฉะนั้นไม่มีทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เลยด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะฟังนะคะหรือว่าเห็นหรือว่าคิดนึกก็ตามแต่ไม่ได้ห้ามเลยค่ะห้ามไม่ได้แต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะจนกว่าปัญญาจะถึงระดับที่รู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะขณะที่รู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยคลายความเป็นเราแน่นอนตามระดับขั้นของปัญญาแต่เพียงฟังนะคะแล้วก็มีความเข้าใจว่าสติปัฏฐานสามารถที่จะเกิดได้เพราะในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นธรรมะซึ่งกำลังฟังเรื่องของโทษของโทสะหรือวิธีระงับโทสะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นปกติในชีวิตประจำวันเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าปัญญาสามารถที่จะถึงการรู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งมีลักษณะต่างๆกันหรือว่าเพียงแต่ฟังเรื่องราวเรื่องของการระงับโทสะเท่านั้น
17: ก็ต้องให้อบรมปัญญาถึงขั้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
16: ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาคือความเข้าใจถูกต้อง
9: กราบเรียนอาจารย์อีกทีนะฮะในขณะที่ระลึกสภาวะธรรมเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยเช่นอย่างโทสะอย่างเงี้ยอย่างไรถึงจะเรียกว่าระลึกและติดตามเห็นอย่างไรถึงเรียกว่าระลึกและศึกษาก็เช่นเวลาโกรธเนี่ยนะนิดๆหน่อยๆเกิดขึ้นแล้วในลักษณะนั้นก็มีการระลึก
16: จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดว่าตอนโกรธเดี๋ยวนี้นะคะถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะก็จะรู้ได้ค่ะว่าเป็นความเข้าใจระดับไหนส่วนใหญ่เนี่ยคนมุ่งไปถึงการที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนเพื่อที่จะได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะนั่นไกลมากนะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะมีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะมีสภาพธรรมะที่ปรากฏให้เข้าใจเป็นเครื่องทดสอบว่ามีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่จะต้องสะสมนะคะคือสะสมความเข้าใจถูกว่าลักษณะที่มีจริงๆเป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้ถึงลักษณะว่าไม่ใช่ตัวตนทั้งที่ฟังอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเป็นธรรมะก็ฟังไปว่าเป็นธรรมะและลักษณะจริงๆก็เป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดปรากฏสั้นมากแล้วก็หมดไปซึ่งความจริงอันนี้ยังไม่ถึงระดับขั้นที่ปัญญาจะประจักษ์แต่เมื่อเป็นความจริงนะคะซึ่งปัญญาที่อบรมแล้วจึงประจักษ์ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความเข้าใจว่าปัญญาเนี่ยค่ะไม่ใช่เราเป็นธรรมะนะคะความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นก็คือปัญญาที่เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงไม่มีใครสามารถที่จะรู้เลยค่ะว่าเป็นธรรมะที่ปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตนะคะฟังเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะ
9: ในขณะที่ปัญญาเริ่มเข้าใจเนี่ยก็จะมีการระลึกและศึกษาอย่าง
16: ยังไม่ทันทีเลยค่ะ
9: ยังไม่ถึงนั้นเลย
16: ยังไม่ทันทีเลย
9: ยังไกลเลยใช่ไหมก่อนจะถึงนั้น
16: เข้าใจอย่างเดียวนะคะ

0: ใจแล้ว
1: เมื่อเข้าใจแล้ว
0: เมื่อเข้าใจแล้วพอที่สติสัมปชัญญะจะรู้ลักษณะเพราะว่าลักษณะกำลังปรากฏให้ทราบว่าลักษณะของธรรมะเนี่ยไม่เคยขาดไปเลยนะคะขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยไม่มีลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดปรากฏให้
1: ร
0: ู้แต่เวลาที่ไม่หลับเห็นมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏแต่ไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: ได้ยินเป็นลักษณะของสภาพที่ปรากฏแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังก็คือฟังให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะจริงๆมีลักษณะจริงๆเกิดแล้วปรากฏจริงๆแล้วหมดไปแล้วด้วย
1: ครับ
0: เป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตค่ะ
1: แล้วก็ฟังอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อน
0: เข้าใจขึ้น
1: เพ
0: ื่อที่จะคลายความเป็นเรา
1: เพื่อที่ครับเข้าใจความเป็นเรา
0: ถ้ายังเป็นเราจะทำอยู่ก็ไม่มีทางเลยค่ะที่จะเป็นการรู้ว่าสภาพธรรมะเป็นอนัตตา
1: ครับเพราะฉะนั้นในก็ยังไม่ต้องไปคำนึงถึงและลึกและศึกษาและลึกและติดตามเห็นอะไรตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้น
0: เวลาที่อ่านพระไตรปิฎกนี่นะคะก็จะมีทั้งพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกสำหรับใครอย่างกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเป็นคำพีธรรมสังคีนีคำพีแรกของพระพิธรรมแล้วก็ยังมีติกกะโน่นติกกะนี่เวทนาติกกะอะไรติกกะคืออะไรเวทนาคืออะไรอยากคืออะไรละเอียดคืออะไรไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทางตำรานะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเทียบความรู้ความเข้าใจของคนยุคนี้กับคนสมัยก่อนเนี่ยทำไมคนสมัยก่อนถ้าได้ยินข้อความในพระไตรปิฎกไม่สงสัยเลยเพราะว่าท่านรู้หมดไม่ว่าจะพูดโดยไวยากรณ์ไหนท่านเป็นพระอรหันต์นะคะปฏิสัมภิทาสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีการสนทนากันในขณะนั้นหรือพระธรรมที่ทรงแสดงโดยประการต่างๆเพราะว่าปัญญาได้ถึงขั้นที่ประจักษ์แล้วแต่ขณะนี้ค่ะแม้แต่เพียงคำว่าขันธ์ที่เราชินหูนะคะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ไม่ใช่เพียงชื่อค่ะแต่กำลังมีสภาพธรรมะที่เป็นขันธ์ห้านี่แหละเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้จักตัวสภาพธรรมะจะไปรู้ได้ไหมคะว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะประเภทไหนหยาบหรือละเอียดภายในหรือภายนอกใกล้หรือไกลแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกโดยอรรถะแต่เพียงแต่อ่านชื่อและเรื่องราวและเหตุผลและจำไว้ก็กล่าวได้นะคะแสดงโดยนัยยะหลากหลายต่างๆแต่ว่าเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้หรือเปล่าซึ่งต่างกับบุคคลในครั้งนั้นนะคะท่านไม่มีความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะท่านประจักษ์แจ้งความจริงแล้วเพราะฉะนั้นประจักษ์แจ้งความจริงท่านจะสงสัยในความหมายของคำว่ารูปขันธ์ไหมในเมื่อรูปก็คือสิ่งที่มีปรากฏในชีวิตประจำวันแต่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆทั้งสิ้นนะคะจะกล่าวโดยนัยยะประการใดท่านไม่มีความสงสัยเลยแต่คนที่ยังไม่มีความรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ฟังเรื่องชื่อมากมายเนี่ยค่ะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ได้ทรงแสดงไว้ทั้งหมดในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็ต้องรู้ความต่างกันว่าเหตุใดจึงอ่านพระไตรปิฎกแล้วไม่เข้าใจเหมือนอย่างท่านที่เข้าใจเพราะเหตุว่าความรู้ไม่ถึงท่านที่ได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทสะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำจัดโทสะหรืออะไรต่างๆก็ตามนะคะท่านสามารถที่จะเข้าใจไม่มีความสงสัยในสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะตามลำดับขั้นให้เข้าใจตามลำดับขั้นไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งที่มีกล่าวไว้มากมายในพระไตรปิฎกโดยชื
1: ่อ
0: แต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือเข้าถึงลักษณะที่เป็นธรรมะของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ถ้าเข้าใจเข้าถึงนะคะไม่สงสัยเลยไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยยะประการใดๆทั้งสิ้นอย่างคำว่าอายตนะความหมายในภาษาบาลีค่ะหมายความว่าอะไรคะไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมคะอายตนะนี่ไม่ใช่คำภาษาไทยเพราะฉะนั้นสำหรับบาลีเป็นคำธรรมดานะคะมีความหมายว่าอะไรคะ
2: อายตนะแปลว่าที่ต่อ
0: ค่ะ
2: หรือที่ประชุม
0: ค่ะแค่นี้นะคะที่ต่อที่ประชุมเข้าใจไหมคะและจะกล่าวถึงอายตนะมีเท่าไหร่อายตนะภายในอายตนะภายนอกแต่ไม่รู้ว่าอายตนะที่กล่าวว่าที่ต่อเนี่ยคืออะไรต่อกำลังต่อหรือเปล่าประชุมอะไร

0: ประชุมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นคนละภาษาแต่คิดว่าเข้าใจคำแปลแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้เป็นที่ต่อเป็นที่ประชุมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่เป็นเรื่องที่จะเข้าใจธรรมะนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องไปจำชื่อหรือว่าจะไปกล่าวถึงสิ่งซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่เข้าใจแม้แต่ในขั้นต้นค่ะ
1: อย่างนี้ก็ฟังไปก่อน
0: ต้องตามลำดับจริงๆค่ะ
1: กราบขอบพระคุณครับ
2: อาจารย์คะสนใจที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าการที่เราจะศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยต้องมีปัญญาถ้าไม่งั้นก็เต็มไปด้วยเรื่องราวแล้วก็คำศัพท์เนี่ยทีนี้ปัญญาก่อนที่จะไปศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ย ก็ได้จากฟังพื้นฐานแบบนี้หรือยังไงจะให้ช่วยขยายความตรงนี้นะคะ
0: ก่อนฟังนะคะ
2: ค่ะ
0: เป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
2: เป็นเราค่ะ
0: ค่ะถูกหรือผิด
2: ผิดค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นควรฟังใคร
2: ก็ฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสรู
0: ้ค่ะเมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แม้แต่คำว่าพุทธะเนี่ยเราเข้าใจถ่องแท้หรือยังว่าหมายความถึงปัญญาระดับไหนปัญญาชนิดซึ่งให้เราไปนั่งแล้วคิดว่าจะเห็นอะไรเนี่ยนั่นเป็นปัญญาระดับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นปัญญาของพระองค์ก็คือว่าสามารถเข้าใจสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจสามารถที่จะรู้ชัดประจักษ์แจ้งในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ชัดประจักษ์แจ้งแม้ว่าสิ่งนั้นกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยนะคะไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยสัจจะความจริงแท้ของสิ่งนั้นคืออะไรคิดเองไม่มีทางค่ะเห็นขณะนี้ที่จะให้รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะเป็นอายตนะแล้วด้วยถ้าเราได้ยินชื่ออายตนะแล้วเราไม่เข้าใจก็จะไม่รู้ว่าขณะเห็นนี่แหละเป็นอายตนะเพราะเหตุว่าต้องมีรูปปรากฏและต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบกับรูปคือจักขุประสาทะแล้วก็ต้องมีจิตเห็นเกิดขึ้นทั้งหมดประชุมกันชั่วขณะที่เห็นปรากฏใครรู้ถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏลักษณะที่แท้จริงนะคะเป็นสัจจะเป็นปรมัตถะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คืออะไรและจิตที่เห็นนะคะเป็นสัจจะเป็นความจริงมีจริงๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งความจริงของสิ่งนั้นว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของมีปัจจัยจริงเกิดขึ้นเกิดแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ความจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่ทรงแสดงธรรมและชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งนี่นะคะจากไม่มีนอนหลับสนิทไม่มีอะไรเลยกำลังนอนหลับสนิทนะคะเพราะไม่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่คิดนึกแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่ามีจิตแม้ว่าโลกนี้ไม่ได้ปรากฏเลยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่นามธรรมเป็นธาตุซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เป็นธาตุรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้ว่าจะไม่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เมื่อเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมอย่างคนตายนะคะไม่มีนามธรรมเลยมีแต่รูปธรรมเพราะฉะนั้นคนเป็นที่หลับไม่ใช่คนตายเพราะเหตุว่ามีจิตแม้ว่าโลกไม่ปรากฏสีสันวรรณะไม่ปรากฏคิดนึกไม่ปรากฏแต่จิตซึ่งเป็นธาตุรู้มีใครรู้ถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรู้แจ้งความจริงนั้นที่จะแสดงให้รู้ว่าความไม่รู้ของแต่ละบุคคลเนี่ยมากมายมหาศาลระดับไหนไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนตายทั้งที่สิ่งที่มีนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นสัจจะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเพราะเหตุว่าลาภยศสรรเสริญซึ่งทุกคนพอใจมากเลยนะคะติดข้องมากเนี่ยชั่วคราวเท่านั้นเองค่ะและทุกคนก็ต้องจากไปไม่มีใครสามารถที่จะเอาติดตามไปได้เลยทั้งสิ้นแต่ว่าความติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะใครสามารถที่จะทำให้ละได้เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความติดข้องทุกคนจะมีความทุกข์ไหมคะ ไม่มีถ้ามีปัญญาก็สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งซึ่งกว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะ4อสงไขยแสนกัปและเมื่อทรงแสดงแล้วเนี่ยนะคะให้เกิดปัญญาไม่ใช่ให้ขวนขวายไปรู้ไปเห็นไปประจักษ์แจ้งโดยไม่มีปัญญาเลยเพราะฉะนั้นให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะในสิ่งซึ่งเป็นชีวิตประจำวันทั้งหมดเพื่อให้เห็นว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้หรือว่าเป็นเจ้าของได้จริงๆเพราะฉะนั้นจึงฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อละความไม่รู้จนกว่าปัญญาจะเจริญขึ้น
2: เพราะฉะนั้นท่านสังฆาฟังนี้ก็คือต้องเริ่มต้นที่ให้มีความเห็นถูกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่มีตัวเราหรือว่าตัวตนสัตว์บุคคล
0: ค่ะแค่นี้ก็ไม่พอใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฟังแล้วก็ยังไม่ได้ละจนกว่าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นความเข้าใจนี้ค่ะเป็นปัญญา
2: ค่ะคือการประจักษ์ลักษณะสภาพธรรมะหรือการมีสติระลึกรู้เนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าเราก็เริ่มต้นที่ฟังให้เข้าใจในขั้นฟังก่อน
0: ค่ะฟังให้เข้าใจว่าไม่มีเราที่จะทำอะไรได้ธรรมะทุกอย่างที่เกิดนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตามค่ะและเข้าถึงความหมายของคำว่าธรรมะจริงๆธรรมะคือธาตุคือสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยก็เกิดใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้ยังแข็งเนี่ยกระทบเมื่อไหร่ทางกายแข็งปรากฏแต่แข็งต้องเกิดขึ้นถ้าแข็งไม่เกิดจะไม่มีอะไรที่จะปรากฏเป็นลักษณะที่แข็งเลยนี่คือความที่จะเริ่มเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะนะคะซึ่งจะคลายความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะความไม่รู้
2: ถ้าจากงั้นขอยกตัวอย่างอย่างพระสูตรเนี่ยถ้าเกิดเราศึกษาแล้วเนี่ยคิดว่าปีเราที่จะไปเจริญเมตตาก็จะผิดแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องต้องปีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถที่จะละกิเลสต่างๆได
0: ้นั่นคือไม่เข้าใจคำว่าธรรมะแม้คำเดียวไม่ต้องมากมายในพระไตรปิฎกแค่คำเดียวว่าธรรมะก็ไม่เข้าใจแล้ว
2: ถ้าเข้าใจก็คือว่าต้องทราบว่าเป็นปัญญาที่จะ
0: ถ้าเข้าใจก็สอดคล้องกันทั้งหมดเลยค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงละชั่วเนี่ยเป็นตัวตนหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
0: หรือว่าเป็นสิ่งที่ควรละ
2: เป็นสิ่งที่ควรละแล้วก็ปัญญาเท่านั้นที่
0: ทำความดีเป็นเราทำหรือว่าความดีเป็นสิ่งซึ่งควรเจริญควรทำแต่ไม่ใช่เราตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าจะถึงการชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสคือความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและอกุศลทั้งหลายด้วยต้องเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเลยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถึงแม้เราเข้าใจขั้นฟังเนี่ยก็ต้องมั่นคงว่าไม่มีเราจริงๆมีแต่ธรรมะแล้วก
0: ็ถ้าฟังธรรมะแล้วยังเป็นเราก็เรียกว่าความเข้าใจยังไม่พอแม้ในขั้นการฟังแต่ในขั้นการฟังนะคะก็มีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นไม่ว่าจะกล่าวถึงขณะไหนไม่ว่าจะกล่าวถึงนามธรรมหรือรูปธรรมก็เป็นธรรมะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะมีความเห็นถูกย่อมนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกเมื่อมีการประพฤติการปฏิบัติที่ถูกก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงได
2: ้เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งต้นแล้วก็มั่นคงในขั้นฟังว่าเข้าใจจริงๆว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตา
0: ค่ะส่วนใหญ่ทุกคนจะพูดอริยสัจ4สัจจะคือความจริงอย่างที่กล่าวถึงว่าอริยะเนี่ยค่ะไกลหรือตรงกันข้ามกับกิเลสไกลจากกิเลสนะคะแล้วก็ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยสามารถที่จะดับกิเลสเป็นพระอริยะบุคคลได้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าเราใกล้หรือไกลต่อการที่จะดับกิเลสและเราพูดอริยสัจจะไม่ได้พูดถึงปัญญาเลยแต่ใครรู้สภาพที่เป็นอริยสัจถ้าไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญญาเท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้สิ่งซึ่งขณะนี้เป็นสัจธรรมคือมีจริงๆเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปแต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถจะรู้ได้แต่เมื่อไม่เน้นเรื่องปัญญานะคะก็ลืมว่าทรงแสดงอริยสัจ4ไว้3รอบขาดรอบหนึ่งรอบใดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้อริยสัจ4จึงมีอาการ12 คือสัจญาณกิจญาณกัตญาณสัจญาณคือปัญญาที่รู้ความจริงของอะไรรู้ความจริงของอริยสัจสี่ขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นหรือเปล่าจริงปรากฏ
2: เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏ
0: ปรากฏแล้วหมดไปเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งต่างกันแม้แต่รูปที่ปรากฏก็ต่างกันนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตากำลังปรากฏจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เสียงที่ปรากฏทางหูจริงๆก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาเคยรู้ไหมว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดแล้วก็ดับและก็ต้องมีธาตุรู้สิ่งนี้จึงปรากฏได้ถ้าไม่มีจิตได้ยินนะคะแม้เสียงเกิดเพราะเหตุปัจจัยของแข็งกระทบกันดังก็ไม่ปรากฏเลยเพราะเหตุว่ามีธาตุรู้นะคะได้ยินเสียงเสียงจึงปรากฏนี่คืออายตนะแล้วต้องมีการต่อการประชุมของสภาพธรรมะที่สามารถจะเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วก็ยังมีเจตสิกที่เกิดกับจิตนั้นนะคะและทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจิตเกิดขึ้นหลากหลายมากและแต่ละลักษณะเนี่ยมีเจตสิกเกิดต่างกันอย่างไรแล้วก็เป็นชาติที่ต่างกันด้วยบางขณะเป็นกุศลบางขณะเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากแล้วก็มีจิตซึ่งไม่ใช่ทั้งกุศลอกุศลไม่ใช่วิบากนี่คือพระปัญญาคุณค่ะพระฉันฟังไม่ใช่เพื่อที่จะไปรู้ตามอย่างนั้นนะคะสัมปติชนะสันติรณะอะไรแต่ฟังเพื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าธรรมะมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหลากหลายเป็นรูปบ้างเป็นนามบ้างแล้วแต่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยทุกขณะเราอยู่ที่ไหนคะจากโลกนี้ไปชาติหน้าจำกันได้ไหมเนี่ยคะใครจะไปเกิดเป็นอะไรคะ
2: ไม่ทราบ
0: มีปีกมีหางอยู่ในน้ำบนสวรรค์รูปร่างของรูปต่างๆกันไปเนี่ยจะจำได้ไหมค่ะไม่มีทางเลยค่ะเป็นบุคคลนี้เพียงชาตินี้ชาติเดียวจากนั้นก็เป็นบุคคลอื่นเหมือนชาติก่อนเนี่ยนะคะหมดสิ้นกลับมาอีกไม่ได้เลยฉันใดชาตินี้ก็กำลังใกล้ต่อการที่จะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ไม่กลับมาอีกเลยค่ะไม่มีทางที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดเพราะปัจจัยดับแล้วจะกลับมาอีกได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดใหม่ก็มาจากปัจจัยใหม่เป็นอย่างนี้ตลอดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าจากการมีโอกาสได้ฟังธรรมะได้สะสมความเห็นถูกเป็นความเข้าใจถูกกับชาติหน้าต่อไปเนี่ยจะได้ฟังอีกหรือเปล่าและมีโอกาสที่จะได้อบรมเจริญปัญญายิ่งขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะสมมาแล้วในชาติก่อนนะคะบุญที่ได้กระทำแล้วในปางก่อนก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดชาติหน้านะคะนึกถึงชาติก่อนก็คือเดี๋ยวนี้ค่ะ
2: ท่านอาจารย์ครับพอฟังแล้วก็จะรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็อนุโมทนาท่านอาจารย์มากเลยที่ว่าทำให้เรามีโอกาสได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่ยากมากทำให้พวกเราเนี่ยฟังแล้วมันน่าอัศจรรย์นะในสิ่งที่เหมือนกับธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่เราก็สามารถพอจะรู้ได้ว่าอ๋อเป็นธรรมะจริงๆแล้วเราก็ไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวตนถึงแม้อย่างเนี้ยการโกรธเนี่ยจริงๆถ้าไม่ถึงอนาคามีก็เรารู้ว่าเราก็ยังต้องโกรธอยู่แต่เมื่อมีปัญญามากขึ้นเนี่ยกิเลสเราก็จะน้อยลงไปถึงแม้ขั้นฟังเนี่ยจะละไม่ได้เลยเนี่ยแต่เราก็จะสังเกตว่าในเรื่องเลยเดียวกันเนี่ยอดีตเนี่ยเราจะต้องโกรธมากกว่าที่เป็นเนี่ยในปัจจุบันนี้มันก็จะดีขึ้นนะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะพระฉันฟังธรรมะจนกว่าสามารถจะเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ต้องหวังอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วหมดไปไม่เหลือเลยนะคะแต่การเกิดดับสืบต่อของกุศลจิตและอกุศลจิตแต่ละขณะที่ผ่านไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะสะสมสืบต่อไปฉาบทาจิตนะคะติดอยู่ในจิตทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นอาสยานุสยานี่เป็นเหตุที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยที่ต่างกัน
2: ค่ะคือต้องอีกครั้งนึงคือทั้งเป็นบุญที่สะสมไว้แล้วก็เป็นบุญในชาติปัจจุบันเนี่ยที่ว่ามีโอกาสได้มาฟังเป็นสิ่งที่มีค่ามากแก่การฟังนะคะแล้วก็ให้เข้าใจสภาพธรรมต้องกราบขอบพระคุณอนุโมทนา
0: ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทและก็เป็นผู้ที่ละเอียดเป็นผู้ที่จริงใจเป็นผู้ที่มั่นคงต่อการที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้ ขณะที่กำลังคิดเรื่องอื่นนะคะเห็นได้เลยค่ะไม่ได้รู้ลักษณะที่กำลังปรากฏแต่กำลังมีลักษณะนี้ปรากฏแล้วไม่ได้คิดนะคะกำลังมีลักษณะก็จะรู้ได้ว่าเข้าใจหรือว่าเริ่มเข้าใจหรือว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนว่าสิ่งที่ปรากฏก็เป็นธรรมะนะคะซึ่งปรากฏเมื่อจิตเห็นส่วนความคิดนั้นปรุงแต่งมากมายในสิ่งซึ่งเกิดดับเพราะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เกิดดับอยู่ทุกขณะ
3: เรียนท่านอาจารย์ครับคืออาฆาตเกิดขึ้นที่ตัวผมเองแล้วก็เจริญเมตตาให้กับตัวผมเองอย่างนั้นใช่ไหมครับหรือว่าความอาฆาตที่ผมอาฆาตกระเป๋ารถเมล์แล้วผมก็ไปเจริญเมตตาให้กับกระเป๋ารถเมล์เพราะได้ยินหลายครั้งบอกอย่าไปโกรธเขาที่เขาขับรถตัดหน้าอย่าไปโกรธเขาที่เขามาเหยียบเท้าเราหรือมาชนเราสงสารเขามากกว่าก็เลยทำให้ผมเกิดคิดอย่างนี้ขึ้นมาขณะนี
0: ้ค่ะคุณเด่นพงศ์ก็ยังอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะคะผ
3: ่
0: านไปแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะกับสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยควรจะรู้ควรจะเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยก็จะอยากไปรู้ในสิ่งที่ผ่านไปแล้วคิดแล้วคิดอีกนะคะว่าขณะนั้นน่าอะไรทั้งที่สิ่งที่กำลังปรากฏเราฟังเพื่อเราจะเข้าใจในความเป็นอนัตตาไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงคำนี้ได้ยินบ่อยๆแต่ก็ป้ายรถเมย์กระเป๋ารถเมย์ก็เป็นเรื่องซึ่งคิดอยู่เสมอนะคะแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยจะแสดงให้เราเห็นว่าอะไรมีประโยชน์กว่ากันในการที่เราฟังเรื่องธรรมะนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าจะคิดอะไรก็เป็นอนัตตาไม่ได้ห้ามไม่ให้คุณเด่นพงคิดห้ามไม่ได้แต่ว่าขณะนั้นเนี่ยค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นความคิดระดับที่ยังอยู่ป้ายรถเมย์ยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะยังไม่มาถึงขณะนี้ซึ่งกำลังมีสิ่งที่ปรากฏและก็เมื่อไรจะถึงขณะนี้นะคะเพราะว่ามัวอยู่ที่ป้ายรถเมย์
3: คืออย่างนี้ท่านอาจารย์ผมไม่เข้าใจว่าความอาฆาตเกิดในตัวผมหรือว่าผมไปอาฆาตคนกระเป๋ารถเมย์คือผมหมายความว่าการตีความภาษาผมตีความเป็นว่าผมอาฆาตคนอื่นแล้วผมก็ไปเจริญเมตตากับคนอื่นหรือว่าผมไปอาฆาตคนอื่นแล้วเพื่อที่จะทำให้เจริญเมตตากับตัวผมเองคือเพียงแต่ทำยังไงถึงจะเข้าใจหมายของภาษาไทย
0: นั่นก็เป็นสิ่งที่บังคับความคิดไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราจะเข้าใจว่าเวลาที่โกรธเกิดขึ้นเนี่ยที่จะระงับได้เนี่ยเพราะอะไรบ้างเราคิดเสียใหม่นะคะว่าทำไมบางคนเนี่ยโกรธแล้วก็โกรธไม่มีหนทางเลยที่จะระงับความโกรธแต่บางคนโกรธแล้วก็ไม่โกรธต่อไปเพราะอะไรเพราะฉะนั้นทรงแสดงหนทางนะคะหรือขณะที่ระงับความโกรธแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปใช้วิธีหนึ่งวิธีใดแต่ว่าเมื่อทรงแสดงธรรมะแล้วให้พิจารณาว่าจริงหรือเปล่าตามเหตุผลที่ได้ทรงแสดงแต่อะไรจะเกิดขึ้นเวลาโกรธต่อไปข้างหน้าไม่มีใครสามารถที่จะนึกขึ้นมาเหมือนอย่างที่ได้ทรงแสดง5ประการนี้ได้เลยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจอย่าลืมจุดนี้เลยค่ะเพื่อมีความเข้าใจถูกเห็นถูกว่าเวลาที่โกรธเกิดขึ้นเนี่ยความโกรธนั้นจะระงับด้วยอะไรถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นไม่ระงับค่ะยังไงก็ไม่ระงับก็ยังมีเหตุปัจจัยที่จะให้โกรธเกิดต่อไปและการระงับมีตั้งแต่1ก็ได้ในนี้2ข้อหนึ่งข้อใดก็ไม่จำกัดนะคะจนกระทั่งขณะนั้นสามารถที่จะถึงระดับของปัญญาที่รู้ลักษณะที่โกรธเวลาที่มีข้อความที่ว่านะคะถ้าโกรธก็ไม่พึงใส่ใจในบุคคลนั้นหมายความว่าเตรียมพร้อมเลยแต่ว่าจริงๆโกรธเกิดแล้วบังคับบัญชาไม่ได้แล้วจะไม่ใส่ใจขณะนั้นก็คือว่าขณะที่ไม่ใส่ใจนั้นคือไม่นึกถึงแต่ว่าเข้าใจการเป็นธรรมะหรือเปล่าการที่เพียงไม่นึกถึงเหมือนกับมีฝากั้นทำให้ไม่เห็นคนนั้นที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดโกรธกับการที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าขณะนั้นจะโกรธหรือไม่โกรธก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะโดยประการทั้งปวงให้ปัญญาไตร่ตรองตามระดับขั้นของความเข้าใจว่าความเข้าใจนั้นถึงระดับไหนระดับที่แม้จะไม่กล่าวถึง5ประการนี้นะคะแต่สติสัมปชัญญะ ที่ได้สะสมมาที่จะเห็นถูกว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็รู้ลักษณะที่เกิดขึ้นโกรธเกิดขึ้นไม่รู้จักหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละความโกรธขณะนั้นว่าเป็นเราโกรธได้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นะคะที่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยทั่วไปในพระไตรปิฎกทั้งหมดพระธรรมทั้งหมดที่จะพ้นจากสติปัฏฐานไม่มีแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าความเข้าใจของเราเนี่ยเข้าใจสติปัฏฐานว่าอย่างไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำไม่ได้เป็นสิ่งที่บังคับแต่หมายความว่าเข้าใจว่าสติปัฏฐานต่างกับสติที่เป็นไปในทานในศีลหรือว่าในความสงบอย่างไรพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็คือว่าฟังพระธรรมโดยความไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
2: ท่านอาจารย์ก็จะขออนุญาตสนทนาคุณเด่นพงษ์เรื่องที่ว่าเมตตาตัวเองหรือว่าอะไรคือจริงๆคุณเด่นพงษ์ต้องเข้าใจก่อนว่าความโกรธหรือเมตตาต้องมีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์นะถ้าไม่งั้นก็จะไปตีความว่าเมตตาตัวเองหรือว่าอะไรยังไงเพราะต้องเริ่มที่เข้าใจตรงนี้ก่อน
0: ลืมแล้วแหละคะว่าฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่เอาความคิดดั้งเดิมเก่าๆของเราเนี่ยมาปะปนนั่นความคิดที่ไม่ใช่ปัญญาไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะต่างคนต่างคิดเองแล้วแต่การสะสมแต่ขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่คิดถึงที่เราเคยคิดมาก่อนว่าจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดมิฉะนั้นก็กั้นตลอดฟังก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังในฐานะที่ว่าฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงส่วนที่เราเคยคิดด้วยความเป็นตัวตนยังไงนั่นก็เรื่องที่เราสะสมมานะคะแต่ขณะที่ฟังเนี่ยให้ฟังแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงหรือเปล่า
3: คือคำถามเนี่ยจะตีความภาษาไทยที่เขียนไว้บรรทัดเศษๆเนี่ยว่าความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใดในหมายความว่าความอาฆาตเกิดขึ้นในตัวผมสมมติอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่สมมติค่ะ
3: นั่นสิ
0: คุณเด่นพงษ์เคยโกรธไหม
3: เคยครับ
0: เคยอาฆาตไหม
3: เคยครับ
0: โกรธกับอาฆาตเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: เหมือนกันครับ
0: ค่ะแล้วอยู่ที่ใคร
3: อยู่ที่เรา
0: ค่ะแล้วจะมีคำถามอย่างนี้ได้
3: ทีนี้คำถามผมคือว่าคือเคยได้ยินคำพูดอยู่เสมอว่าอย่าไปโกรธเขา
0: ไม่ใช่อย่านะคะ
3: เมตตาเขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณเด่นพงศ์ก็พิจารณาว่าลักษณะของโกรธกับเมตตาเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกัน
3: โกรธกับเมตตาต่างกัน
0: ต่างกัน
3: ตรงข้ามกัน
0: เป็นธรรมะทั้งสองอย่างหรือเปล่าบังคับบัญชาได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ค่ะถ้ารู้จริงๆว่าโกรธไม่ดีบ่อยๆเนืองๆเห็นโทษจะโกรธไหมถ้ามีปัญญาเกิดขึ้น
3: ถ้ามีปัญญา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังให้เกิดปัญญา
3: ครับ
0: ยิ่งขึ้นมิฉะนั้นรับมีความเป็นคุณเด่นพงจะไปบังคับให้เมตตาเกิดก็ไม่ได
4: ้ช่วงเช้านี้ก็หมดเวลาสำหรับสนทนาพระสูตรแต่เพียงแค่นี้ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้ชีวิตทั้งชีวิตของเราที่ไม่เคยได้เข้าใจธรรมะเลยได้มีโอกาสเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วคิดจะบูชาพระองค์ด้วยชีวิตที่ประกอบคุณความดีและศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญายิ่งขึ้นตามที่พระองค์ทรงแสดงบ้างไหมจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชาที่มสพ.25 กุมภาพันธ์ 2556

0: วันนี้มีใครบูชาด้วยอามิสบ้างคะพวงมาลัยก็มากมายแต่จะบูชาด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจเป็นการบูชาสูงสุดเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกเพราะฉะนั้นบูชาอย่างอื่นก็ไม่มีค่าเท่ากับการบูชาด้วยความเห็นถูกความเข้าใจถูกคิดถึงชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะเพื่ออะไรคะลองคิดดูค่ะมีใครบ้างที่คิดเพื่อบูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงพระธรรมให้ชีวิตทั้งชีวิตซึ่งไม่เคยมีความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่ปรากฏเลยได้เกิดมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยสมควรแก่การที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่จะบูชาพระคุณด้วยการศึกษาพระธรรมแล้วก็การเข้าใจธรรมะนั่นแหละก็จะทำให้กุศลจิตเกิดจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้มีใครคิดจะบูชาด้วยชีวิตไหมคะที่เข้าใจพระธรรม
1: บูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เท่ากำลังของปัญญาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะเกิดมาต้องเห็นถ้าไม่มีพระธรรมไม่เข้าใจก็ติดข้องและมีความเป็นตัวตนเมื่อมีความเป็นตัวตนก็ย่อมแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตนแล้วก็จากไปหมดเลยที่เข้าใจว่าเป็นตนก็ไม่เหลือเลยนะคะชาตินี้เป็นคนนี้เพียงเท่าที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่จากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นอื่นเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยจากชาติหนึ่งชาติหนึ่งนอกจากปัญญาที่สามารถจะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเข้าใจพระธรรมจากใครคิดถึงคุณของใครและจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อกุศลหรือเพื่ออกุศลและการบูชาเนี่ยค่ะด้วยอามิตรพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อต้องการอามิตรหรือว่าไม่ใช่เพื่อให้ใครบูชาด้วยอามิตรแต่ว่าทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์ให้บุคคลที่สามารถที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกได้ดับกิเลสเพราะฉะนั้นการบูชานะคะบูชาด้วยคุณความดีบูชาด้วยการศึกษาธรรมะด้วยการเป็นคนดีจนกว่าสามารถที่จะดับกิเลสได้ดีกว่าอยู่ไปวันๆถูกไหมคะมีใครบ้างที่ไม่อยู่ไปวันๆอยู่ไปอาทิตย์อาทิตย์และก็อยู่ไปเดือนๆและก็อยู่ไปปีๆก็เท่านั้นเองก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วได้อะไรจากการที่อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเห็นไปได้ยินไปได้กลิ่นไปลิ้มรสไปหลงไปว่าเป็นของเรามีทรัพย์สมบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความจริงแท้ๆคือไม่มีอะไรเลยทุกอย่างนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะบูชาด้วยธรรมะเนี่ยนะคะด้วยคุณความดีเนี่ยเคยคิดบ้างไหมคะว่ากำลังโกรธบูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมถ้ารู้ว่าพระองค์ตรัสว่าความโกรธเป็นพิษเป็นอันตรายเป็นโทษทำร้ายจิตขณะนั้นนะคะบูชาด้วยการไม่โกรธเพราะว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตามแม้เพียงแค่นั้นน่ะบูชาได้ไหมใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้ตั้งเยอะแยะอกุศลก็ตั้งมากมายแล้วก็จะเอาอะไรบูชาเอาความไม่รู้ไปบูชาหรือว่าเอากิเลสไปบูชาอย่างบางคนเนี่ยก็สมัยโน้นใช่ไหมคะข้อความในพระไตรปิฎกก็มีข้าแพะบูชายันคิดดูกันละกันเอาอะไรไปบูชาคะเอาอกุศลกรรมไปบูชาหรืออะไรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะพระธรรมมีคุณต่อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจถูกเห็นพระมหากรุณาว่าทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงเป็นการเตือนเป็นการให้บุคคลที่กำลังมีอกุศลเนี่ยค่ะมีความเห็นถูกว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเป็นอกุศลและถ้าจิตสะสมอกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วจะเข้าใจธรรมะไหมคะเนี่ย
2: สนทนาธรรมที่กรมยุทธบริการทหารวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2561
0: วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีค่าทุกขณะและทุกนาทีเพราะเหตุว่าสิ่งที่จะได้ยินได้ฟังนะคะเป็นความจริงซึ่งกำลังมีอยู่ในขณะนี้ซึ่งพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว สามารถที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยค่ะได้สะสมความเข้าใจรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นแล้วเราก็คงจะไม่สามารถกล่าวคุณของพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะมีจริงทุกกาลและสมัยในสมัยก่อนนะคะก็มีการเห็นมีการได้ยินเหมือนอย่างนี้ค่ะและคนในครั้งนั้นมีโอกาสได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงมีทุกกาลและสมัยแต่มีกับความไม่รู้ไม่เข้าใจมานานแสนนานนะคะและก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงเลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเปิดสิ่งที่ถูกปกปิดไว้นานไม่ให้ใครได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะจนกว่าคำของพระองค์ทั้งหมด 45 พรรษาจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมีโอกาสเหมือนเกิดใหม่นะคะที่ได้รู้จักสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ว่าจะนานแสนนานในสังสารวัฏก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะประโยชน์สูงสุดของแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีซึ่งความจริงในชาตินี้ค่ะเป็นความจริงทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายแม้ขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนหรือว่าเพิ่งเริ่มที่จะได้ยินได้ฟังและก็สำหรับการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะคะพอได้ยินคำธรรมดาธรรมดาเนี่ยค่ะก็เกิดความสงสัยว่าคืออะไรทั้งที่กำลังมีในขณะนี้นี่แสดงให้คนฟังนะคะได้รู้สึกตัวว่าไม่เคยรู้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งกำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเช่นเห็นถ้าเปิดดูในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะเสด็จจาริกไปที่ไรก็มีผู้ที่ทูลถามเรื่องของสิ่งที่มีในขณะนั้นและพระองค์ก็ตรัสพูดถึงความจริงของสิ่งนั้นจนกระทั่งสามารถเข้าใจในขณะนั้นทันทีแต่ว่าการที่จะเข้าใจคำที่ลึกซึ้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสก็ต้องคิดนะคะพระองค์ตรัสคำเดียวกับที่เราพูดแต่ว่าปัญญาห่างกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ฟังและก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นถึงคุณค่าที่เปรียบกับสิ่งใดไม่ได้เลยนะคะไม่ได้มีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่รู้มาแสนนานแล้วก็ได้ค่อยๆเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะหาใช่เป็นอย่างที่คิดไม่เพราะเหตุว่าคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็เห็นคนเห็นสัตว์เห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นบ้านเห็นมารดาบิดาเห็นมิตรสหายแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำที่ต้องไตร่ตรองนะคะว่าเห็นเกิดจริงเห็นและเห็นไม่สามารถจะเป็นอื่นได้เลยนอกจากเป็นเพียงรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างนี้ฟังอย่างนี้นะคะกว่าจะเข้าใจจริงๆเฉพาะเห็นเพราะว่าขณะนี้มีทั้งเห็นด้วยคิดด้วยได้ยินเสียงด้วยหลายอย่างแล้วก็เป็นรูปร่างสีสันต่างๆแต่ถ้าไตร่ตรองตามความจริงค่อยๆพิจารณาเห็นเกิดขึ้นขณะหนึ่งมีสิ่งหนึ่งปรากฏถ้าเพียงหนึ่งขณะจิตนั้นไม่เกิดสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้เลยเนี่ยค่ะแต่ละคำแต่ละคำเป็นคำธรรมดาในภาษาของตนของตนนะคะแต่กว่าจะเข้าใจได้จริงๆว่าความจริงแท้ก็คือว่าขณะนี้เองเห็นเกิดขึ้นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในขณะที่เห็นแล้วก็หมดไปแต่การหมดไปของสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าไม่เคยเข้าใจเลยว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครรู้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงว่าทุกอย่างที่มีจริงไม่เว้นเลยสักอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าจะเปรียบเทียบดูนะคะสิ่งที่เกิดและดับเร็วมากไม่ปรากฏว่าดับแต่ก็มีสิ่งอื่นนะคะที่เกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยแนบแน่นสนิทเหมือนกับสิ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยไม่ได้ดับไปจึงปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะ มั่นคงไม่เคยปรากฏการเกิดดับเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นผู้ที่ได้ฟังคำจริงที่จะทำให้เกิดความเข้าใจของตนเองนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วทุกคำที่เอ่ยถึงกล่าวถึงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เป็นความกตัญญูเป็นผู้ที่รู้คุณของคำนั้นๆที่สามารถที่จะทำให้ความเข้าใจซึ่งไม่เคยเกิดมีมาก่อนนะคะได้เกิดมีขึ้นพระชนธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่คำว่าธรรมดาก็มาจากคำในภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับชาวมคธนะคะซึ่งคนไทยก็ต้องแปลมีสองคำนะคะธรรมะกับตาธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตาก็คือความเป็นไปของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นคนไทยก็ใช้คำว่าธรรมดาไม่ใช้คำว่าธรรมตานะคะเพราะส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนเป็นดอไม่ใช่ตอแต่ว่าเราก็พูดกันทุกวันทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่หาเข้าใจไหมว่าธรรมดาที่พูดเนี่ยคือธรรมะและธรรมดาก็คือความเป็นไปของธรรมะเพราะฉะนั้นเราพูดคำว่าธรรมดาโดยเราไม่รู้จักธรรมะไม่รู้ว่าความเป็นไปของธรรมะก็คือว่ามีการเกิดและมีการดับสืบต่ออย่างรวดเร็วซึ่งไม่ปรากฏเลยซึ่งปกปิดความจริงไว้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ได้เข้าใจธรรมะและก็เข้าใจสิ่งที่มีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตรงไหนสิ่งที่มีทั้งหมดนั้นเป็นธรรมะแต่เราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจากข้างนอกห้องเพียงก้าวเข้ามาในห้องธรรมะก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นถ้าธรรมะที่นี่ไม่เกิดก็จะไม่มีอะไรปรากฏแต่เพราะที่นี่มีธรรมะที่เกิดต่างกับข้างนอกเพราะฉะนั้นก็แสดงให้มีความคิดว่ามีสิ่งซึ่งต่างกันซึ่งไม่ได้ดับไปเลยแต่ความจริงนะคะแค่หลับตาไม่มีอะไรเหลือเลยในห้องนี้ลืมตาทำไมมีมากสุดที่จะกล่าวได้ว่าอะไรบ้างมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งดอกไม้หลายสีมีคนตั้งหลายคนเพียงแค่หลับตาหายไปหมดได้ยังไงแต่นี้คือความจริงนะคะซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเลยจนกว่าจะได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าขณะนี้นะคะเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นจึงมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นขณะนี้จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลยเช่นขณะที่หลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นเพราะไม่มีเห็นแต่มีหลับเพราะฉะนั้นหลับมีจริงเห็นก็มีจริงนะคะแต่หลับไม่ใช่ในขณะที่เห็นและเห็นก็ไม่ใช่ในขณะที่หลับแสดงว่าแต่ละหนึ่งนะคะต่างกันหลากหลายและเกิดได้เพียงทีละหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่หลับนะคะจะมีเสียงปรากฏจะมีสิ่งต่างๆปรากฏเนี่ยไม่ได้เลยแล้วทำไมตื่นและอะไรคือตื่นนะคะหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่พอบอกว่าตื่นหมายความว่าเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างหรือคิดนึกบ้างใครบังคับให้เกิดใครทำให้เกิดไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เลยนะคะทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่คือทุกชาติตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ขณะนี้และก็ต่อไปอีกนะคะไม่มีวันจบสิ้นตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าทำไมจึงมีการเห็นและเห็นนี่ดับไปจริงๆหรือถ้าเห็นไม่ดับไปได้ยินได้ยังไงเพราะว่าได้ยินไม่ใช่เห็นและได้ยินกับเห็นก็มีพร้อมกันไม่ได้ด้วยเพราะเหตุว่าได้ยินมีเสียงปรากฏไม่ใช่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่มีสิ่งปรากฏทางตาเสียงก็ไม่ได้ปรากฏแต่เสมือนว่าทั้งเห็นด้วยทั้งได้ยินด้วยทั้งคิดด้วยเพราะความรวดเร็วถ้าศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดยิ่งของแต่ละหนึ่งขณะนะคะหนึ่งขณะเนี่ยค่ะก็ยังยาวไปขณะที่ย่อยเล็กกว่านั้นอีกที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้นะคะก็จะแสดงให้เห็นความต่างว่าแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะเหมือนขณะนี้หนึ่งขณะนะคะแต่เราคิดถึงว่ากี่นาทีและมีอะไรบ้างในหนึ่งนาทีในหนึ่งวินาทีแต่หนึ่งขณะจริงๆเดี๋ยวนี้คาดไม่ได้เลยคะเนไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เห็นกี่ขณะไม่ใช่ขณะเดียวเห็นกี่ขณะกว่าจะเป็นดอกไม้สักหนึ่งดอกดอกไม้ก็มีหลายกลีบดอกไม้บาง ประเภทนะคะบางชนิดสีแดงสีฟ้าสีเขียว2กลีบ3กลีบ8กลีบมาจากไหนคะนี่คือความรวดเร็วอย่างยิ่งของสิ่งที่ปรากฏจากทีละ1ขณะจนกระทั่งทำให้ปรากฏเหมือนกับมีโลกซึ่งไม่เคยแยกออกไปได้เลยเพราะเหตุว่าเหมือนกับยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ไม่เหมือนคำของใครทั้งสิ้นพระแต่ละคำเนี่ยค่ะไม่ได้เกิดจากความไม่รู้นะคะแต่เกิดจากการประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีซึ่งสามารถที่จะแสดงความจริงนั้นแต่ละคำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะพิจารณาไตรตรองไม่ใช่เชื่อไม่ใช่บอกให้เคารพนับถือแต่ให้เข้าใจความจริงนี่คือพระมหากรุณานะคะที่ทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงด้วยตนเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวนี้พูดถึงเห็นยังไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นความจริงของสิ่งที่มีในชีวิตอีกมากมายมหาศาลพระองค์ทรงแสดงไว้นะคะด้วยความละเอียดยิ่งทุกประการถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจึงมีพระองค์เป็นที่พึ่งให้ความรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ต้องพิจารณาไตรตรองนะคะแม้แต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธรรมรัตนะสิ่งที่มีจริงที่จะเป็นหนทางนำไปสู่การรู้แจ้งความจริงซึ่งผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ไร้ผลและก็รู้ว่าสามารถที่จะถึงการประจักษ์แจ้งถึงความเป็นสาวกถึงความเป็นสังฆรัตนะได้นะคะด้วยปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆในชีวิตที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดมาสนุกสนานเพลิดเพลินมีเกียรติยศมีคนนับถือมีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติแต่แล้วก็ไม่มีทันทีที่จากโลกนี้ไปนะคะก็ไม่มีสำหรับบุคคลในอีกต่อไปแต่ว่าตามความจริงนะคะแม้ขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนั้นทุกขณะซึ่งไม่มีใครคิดเลยค่ะว่าเหมือนกันสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับแล้วหมดแล้วเมื่อเช้านี้หมดแล้วเมื่อกี้นี้หมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วสิ่งที่มีถ้าไม่คิดก็ไม่มีมีแต่สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะซึ่งยิ่งฟังยิ่งมีความเข้าใจและเห็นคุณที่สามารถจะเข้าใจสิ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนด้วยเหตุนี้นะคะกตัญญูคือผู้รู้คุณพระเชิงคุณของพระธรรมแต่ละคำผู้ใดกล่าวหมายความผู้นั้นรู้คุณของธรรมะนั้นพระเชิงการสนทนาธรรมเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งต้องศึกษากันบางคนบอกว่าฟังครั้งแรกไม่เข้าใจเลยนะคะฟังเป็นปีๆบางคนก็บอกว่าหลายปีแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะแม้ตลอดชีวิตก็ยังไม่พอเพราะรู้ความลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกขณะที่เข้าใจเหมือนยืนอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรเนี่ยค่ะมหาสมุทรไม่ใช่ลำธารเล็กๆลึกมากแต่ถ้าไม่หยั่งลงไปจะรู้ไหมว่าลึกแค่ไหนและถ้าไม่มีปัญญาที่จะหยั่งก็หยั่งได้เท่ากับหางกระต่ายหรือว่าจะงอยปากยุงและแต่บุคคลนะคะที่ไม่ได้ฟังแล้วก็สามารถเข้าใจขึ้นว่าสิ่งนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปทำอะไรค้นคว้าเหนื่อยยากเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีแล้วไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะเตชะทำให้สามารถเกิดสิ่งซึ่งเหมือนปาฏิหาริย์จากความไม่รู้มาเป็นความค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีขึ้นเพราะฉะนั้นการสนทนามีในครั้งพุทธกาลเพราะเหตุว่าต่างคนต่างฟังต่างคนต่างคิดเพราะฉะนั้นถ้าได้สนทนากันก็จะได้พิจารณาสิ่งซึ่งต่างคนต่างคิดต่างคนต่างฟังว่าคำใดที่สามารถจะทำให้เข้าใจขึ้นเรื่อยๆก็เป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นในมงคล38การสนทนาธรรมเป็นมงคลเพราะเหตุว่านำมาซึ่งความเข้าใจขึ้นความถูกต้องยิ่งขึ้น
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ถามคำถามหนึ่งคำถามนะครับจุดประสงค์ของการฟังธรรมะเนี่ยก็เพื่อความเข้าใจความจริงนะฮะแล้วก็เป็นคนดีด้วยครับเหตุการณ์ที่เราต้องตัดสินใจที่จะ เป็นคนที่ดีเป็นคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยเราจะเข้าใจยังไงว่ามันเป็นความจริงแล้วจะตัดสินใจอย่างไรหรือไม่ตัดสินใจอย่างไรครับผม
0: การฟังธรรมะนะคะต้องเข้าใจทีละคำชัดเจนมั่นคงทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะจะเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจจะทำอะไรจะมาไม่มาเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็เกิดแล้วด้วยตามเหตุตามปัจจัยห้ามความคิดให้เปลี่ยนได้ไหมคะในเมื่อเกิดแล้วคิดแล้วอย่างนั้นแล้วกลับไปคิดใหม่ได้ไหมเนี่ยให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งขณะที่เกิดคิดดับแล้วสิ่งที่เกิดและดับแล้วใครจะแก้ไขใครจะเปลี่ยนได้แต่ว่าสามารถที่จะรู้ความจริงได้นะคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีอะไรพ้นไปจากว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคะต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเช่นเห็นเดี๋ยวนี้แม้หนึ่งขณะถ้าไม่มีตาคือจักขุประสาทะไม่ใช่แข็งไม่ใช่หวานไม่ใช่เค็มแต่เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและเราเรียกว่าตาถ้าไม่มีตาก็คือไม่เห็นไม่มีสิ่งใดปรากฏเพราะฉะนั้นตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและตาก็ไม่ใช่เห็นด้วยแต่เห็นต้องอาศัยตาเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้โดยไม่ต้องมีใครบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรก็กำลังเห็นอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เสียงเกิดขึ้นนะคะก็ไม่ต้องมีใครมาบอกว่านี่เป็นเสียงเสียงเป็นอย่างนี้แต่ขณะที่เสียงปรากฏลักษณะของเสียงนั้นชัดเจนเป็นลักษณะที่ปรากฏด้วยตนเองด้วยเสียงนั่นเองว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นจะไปพรรณนายังไงก็ไม่เหมือนขณะที่กำลังได้ยินและเสียงนั้นกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนี่ค่ะเหมือนแว่นส่องสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนขยายจนกระทั่งสามารถจะเห็นสิ่งที่มีในขณะนั้นได้แต่ละอย่างละเอียดถึงที่สุดที่สามารถจะรู้ได้ว่าขณะนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่กำลังปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะค่อยๆละคลายความติดข้องที่มีตลอดชีวิตติดข้องในทุกอย่างก็ต่อเมื่อมีการเข้าใจอย่างมั่นคงว่าไม่มีถ้าไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นมีแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็ไม่เหลืออะไรเลยว่างเปล่าจากการที่จะยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มั่นคงจึงมีคำว่าอนัตตาและสุญญตาไม่ใช่ไม่มีเลยนะคะว่างเปล่าจากการที่เคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมั่นคงและยังเหลือแต่ความจริงไม่เหลือเลยค่ะทันทีที่เสียงนี้ปรากฏอย่างอื่นจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้เลยแต่ไม่เคยคิดไม่เคยสนใจเพราะเสียงก็ดับไปแล้วคิดก็ดับไปแล้วทุกอย่างก็ดับไปแล้วแต่ต่อกันสนิทเหมือนไม่มีอะไรดับไปเลยเหมือนเป็นเรื่องนะคะเป็นคนเป็นสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้แต่ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเริ่มจากสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ความคิดของพระองค์เนี่ยค่ะก็ต่างกับความคิดของคนอื่นสิ่งที่มีจริงนะคะทุกคนก็สนุกสนานรื่นเริงหมดแล้วก็หมดไปมีอีกแล้วก็หมดอีกแล้วก็มีอีกแล้วก็หมดอีกก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะยังมีอยู่แต่ว่าพระโพธิสัตว์สัตว์คือผู้คล่องโพธิคือปัญญาที่จะเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นความจริงเดี๋ยวนี้ที่มีอยู่ถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าขณะนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเร็วมากเลยค่ะดับแต่ไม่ปรากฏจนกว่าจากโลกนี้ไปก็คิดว่าหมดแล้วไม่เหลือแล้วแต่ทุกขณะนี้ก็เหมือนอย่างนั้นเลยนะคะเป็นขะนิกะมรณะมรณะคือความตายความตายที่เราเข้าใจกันเรียกสัมมติมรณะสมมุติว่าตายแต่ว่าตายแล้วก็ต้องเกิดอีกและก่อนตายใช่ไหมคะก็ยังมีขะนิกะมรณะตายอยู่เรื่อยๆจนถึงขณะสุดท้ายที่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็เปิดเผยชัดเจนว่าไม่มีอะไรทั้งหมด แต่ว่าระหว่างที่ยังไม่ถึงการตายที่เป็นสัมมติมรณะขณะนี้ก็เป็นอย่างนั้นทุกขณะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังนะคะแล้วก็ไตร่ตรองว่าคำที่ได้ยินเนี่ยถูกต้องไหมทุกคำตั้งแต่สิ่งนี้มีเมื่อเกิดจริงไหมเกิดแล้วไม่ได้ยั่งยืนพระเห็นเนี่ยค่ะแล้วก็มีได้ยินและได้ยินแล้วก็มีเห็นสลับกันนะคะแล้วก็คิดทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเสียงที่ปรากฏให้ได้ยินเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันและไม่ใช่อันเดียวกันด้วยไม่ใช่สิ่งนั้นแหละกลับมาเกิดอีกแต่ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามนะคะเหมือนไฟดับแล้วไม่กลับมาอีกแต่มีไฟอีกเมื่อมีสิ่งที่จะทำให้เกิดไฟไฟก็เกิดอีกแต่ไม่ใช่ไฟเก่าที่ดับไปแล้วกลับมาเกิด
3: ท่านอาจารย์บอกว่าควรที่จะเข้าใจความจริงทุกๆขณะที่มีที่เกิดขึ้น
0: ฟังแล้วนะคะคนที่ไม่สนใจเลยก็มีคนที่คิดว่าอ้อก็ดีเหมือนกันแต่ฟังครั้งเดียวไม่ฟังอีกกับคนที่ติดตามรู้ว่าไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนเลยและเป็นประโยชน์ไหมที่เข้าใจความจริงเพราะทุกคำจริงค่ะพิสูจน์ได้ทันทีเดี๋ยวนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกปะปนกันไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเมื่อดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่มีปัจจัยใหม่ต่างหากที่ทำให้เสียงใหม่เกิดขึ้นได้ยินใหม่เกิดขึ้นไม่ใช่เก่าเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนมีแต่ธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเหมือนมายากล นะคะในมายากลที่ลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่สภาพธรรมะเก่งกว่าในมายากลไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำได้เก่งสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะเพราะว่าตัวในมายากลก็ยังไม่รู้เลยยังคิดว่ามีตัวเขาขณะเห็นขณะได้ยินเขาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทั้งหมดในสากลจักรวาลอนันตจักรวาลแม้เทวดาพรหมทั้งหลายนะคะก็มาเฝ้ากราบทูลถามเพราะว่าจะเกิดเป็นใครที่ไหนก็ตามแต่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ความจริงที่กำลังปรากฏต้องในขณะที่กำลังปรากฏจึงจะสามารถรู้ได้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
3: ทุกๆขณะในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริง
0: รู้กับไม่รู้ก็แล้วแต่พอใจอย่างไหนพอใจที่จะไม่รู้นะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมเกิดมาเป็นคนนี้จากโลกนี้แล้วไปไหนและทำไมแต่ละวันที่เกิดมาเนี่ยไม่เหมือนกันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวได้ลาภเดี๋ยวเสื่อมลาภเดี๋ยวได้ยศแล้วเดี๋ยวเสื่อมยศและสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะอยู่ไหนไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะทันทีที่เกิดก็ดับแต่ว่าสะสมความไม่รู้ไปอีกมากตลอดชาติกับสะสมความเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะนี่แน่นอนเพราะถ้าไม่มีธรรมะจะมีสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นเราหรือถ้าไม่มีเห็นจะเข้าใจว่าเห็นเป็นเราเลยในขณะที่กำลังเห็นถ้าได้ยินไม่เกิดขึ้นจะมีการคิดว่าเราได้ยินหรือแต่เมื่อได้ยินเกิดก็ได้ยินดับก็ไม่รู้ก็เป็นเราได้ยินและเราก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวคิดเดี๋ยวจำเดี๋ยวทำอย่างอื่นอย่างเรื่องที่ถามใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเรื่องจนกระทั่งถึงขณะนี้ก็มากมายหลายขณะจิตอยู่ไหนไม่เหลือเลยมีแต่ความจำความจำมีจริงไหมคะ
3: มีจริงครับ
0: มีจริงแล้วก็เป็นเราหรือเป็นความจำ
3: เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นเราแต่จริงๆเป็นความจำ
0: เพราะฉะนั้นเป็นเราหรือเป็นจำ
3: จริงแล้วเป็นจำครับ
0: ค่ะจำคือจำไม่ใช่เราจำจะเป็นเราได้ยังไงเพราะว่าจำเกิดขึ้นจำไม่ให้จำก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้แต่ว่าเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าจำนั่นแหละเป็นเรายึดถือหมดเลยทุกอย่างที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราเมื่อวานนี้มีไหมคะ
3: เมื่อวานนี้มีครับ
0: เมื่อวานนี้นะ
3: เมื่อวานนี้
0: อยู่ไหน
3: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ
0: ค่ะเห็นไหมคะแต่ในความจำเมื่อวานนี้ทำไมจะไม่มีเราไปที่นั่นเรามาที่นี่เราทั้งหมดของเมื่อวานนี้ทั้งที่ไม่มีเลยแต่ก็ยังเป็นเราเมื่อวานนี้ พอถึงวันนี้นะคะเดี๋ยวนี้เราอยู่ไหน
3: นั่งอยู่ที่นี่ครับ
0: ค่ะอยู่ที่นี่นะคะพรุ่งนี้จะอยู่ที่นี่ไหม
3: ก็จะไปอยู่ที่บ้านสายลมครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็คือขณะที่เกิดและก็ปรากฏและก็หมดไปแต่จำว่าเป็นวันนี้พอถึงพรุ่งนี้นะคะก็ไปจำอีกว่าเมื่อวานนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็มีแต่ความจำในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า
3: ไม่ทราบไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้นะคะแต่คิดว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ก็เป็นเราไปหมดแม้แต่คิดขณะนั้นก็เป็นเราซึ่งความจริงก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยเพียงแต่ไปคิดว่าขณะนั้นนะคะเราจะทำแต่พรุ่งนี้จะมีเราไหม
3: ก็มีพรุ่งนี้จะมีเราที่จะไปที่บ้านสายลม
0: ไม่รู้ค่ะ
3: ไม่รู้เหรอฮะ
0: รู้เลยค่ะพรุ่งนี้ยังไม่มาถึง
3: ก็คิดว่าจะไปไงฮะ
0: ค่ะแม้แต่

0: นี่ก็เป็นพรุ่งนี
1: ้ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหม
0: เดี๋ยวนี้ก็นั่งอยู่ที่นี
1: ่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นพรุ่งนี้หรือเปล่า
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ครับ
1: และพรุ่งนี้มาหรือยังถึงหรือยัง
0: ค่
1: ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจะมีหรือเปล่าจำว่าพรุ่
0: งน
1: ี
0: ้
1: แต
0: ่
1: ขณะที่จำว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เป็นเดี๋ยวนี
0: ้ก็คือการคิดนึกที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
1: มีจริงค่ะและคิดตามที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยจำเคยคิดมาก่อนแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเพราะเห็นไม่เหมือนกันได้ยินไม่เหมือนกันเห็นแล้วชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งของสภาพธรรมะนะคะละเอียดอย่างยิ่งเป็นเพียงหนึ่งขณะแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่มีซ้ำไม่มีเหมือนเดิม
0: คือวันวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีชีวิตอยู่อย่างนี้ด้วยความไม่รู
1: ้
0: แล้วก็ไม่รู้ความจริงแล้วอยู่ไปวันวันอย่างนี้แล้วก็ตาย
1: ค่ะทุกชาติ
0: ถ้าไม่ได้มาฟังพระธรรมนะตอนนี้ของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่รู้ความจริงเลย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยบังคับบัญชาได้ไหมทำได้ไหม
0: ไม่ได้ครับบังคับ
1: ไม่ได้ก็คือว่าไม่ใช่เราใช่ไหม
0: ไม่ใช่เราครับ
1: ค่ะก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดใช่ไหมแล้วก็ดับหมดไปใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่มีเราแต่มีการหลงยึดติดไว้มากมายมหาศาลไม่ว่าอะไรที่มียึดมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู
0: ้ท่านอาจารย์บอกว่าต้องเป็นการเข้าใจธรรมะในขณะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เท่านั้น
1: เกิดมาแล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดจะมีเราไหม
0: ไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีเราครับ
1: เกิดมาแล้วจึงเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดนั้นเป็นเราใช่ไหม
0: เข้าใจว่าเป็นเราครับผม
1: รักเราไหม
0: รักมากครับ
1: ที่สุดไหม
0: ที่สุดครับ
1: ทำชั่วเพื่อเราได้ไหม
0: ที่ผ่านมาก็เคยทำครับ
1: เห็นไหมคะทำสิ่งที่ไม่ดี
0: ใช่
1: เพื่อสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเราทั้งที่ไม่มีเราเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะคะปัญญาก็สามารถที่จะเข้าใจได้ชัดเจนมั่นคงว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะมีความหลากหลายของผลที่ปรากฏซึ่งมาจากเหตุถ้าผลดีเหตุต้องดีแต่ไปเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนถ้าอย่างเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาก็คิดหวังที่จะให้มีพรรคพวกเพื่ออะไรคะเพื่อตนเองและหมู่คณะแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะมีใครบ้างที่คิดว่าเพื่อประเทศชาติไม่ใช่เพื่อเราบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะคะว่าเพื่อประเทศชาติไม่ใช่เราแต่ว่าเราใช่ไหมที่จะทำเพื่อประเทศชาติใช่ไหมคะก็ยังมีความยึดมั่นในเราแต่ว่ารู้ไหมว่าที่เป็นเรายึดมั่นที่จะทำและเข้าใจว่าเพื่อประเทศชาติเป็นสิ่งที่ถูกหรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาที่เกิดจากการเข้าใจเหตุและผลธรรมะตรงไปตรงมาอย่างแท้จริงนะคะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้เลยเพราะว่าปัญหาอยู่ที่เหตุคือตัวของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีความมั่นคงนะคะในเหตุในผลในความดีความชั่วก็รู้ได้เลยค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยจะแก้ได้ด้วยความดีแต่ความดีจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะไม่ใช่พูดตามความคิดชั่วคราวหรือว่าคิดสั้นๆแต่ไม่รู้จริงๆว่าเหตุนั้นมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้ขึ้นนะคะทุกอย่างก็จะถูกต้องขึ้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่เสียสละเบื้องต้นเลยนะคะที่จะละความเป็นเราได้
0: เสียสละ
1: เพราะว่าติดในความเป็นเรามากมายมหาศาล
0: เสียสละในอะไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเสียสละเวลาที่ความดีเกิดขึ้นความชั่วไม่เกิดขณะที่เข้าใจว่ามีเราดีไหมถูกไหมรักเรามากมายทำชั่วเพื่อเราก็ได้แต่ขณะที่เข้าใจขึ้นว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนี่ต้องเป็นปัญญานะคะที่สามารถที่จะเห็นตรงตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้ปัญญาจะทำสิ่งที่ไม่ดีได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ถ้ามีปัญญาสิ่งต่างๆที่เป็นเหตุที่ดีก็จะทำให้เกิดผลที่ดีผลที่ดีก็คือว่าค่อยๆละคลายความเข้าใจผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อได้เข้าใจแต่ใคร

0: จะเอาความรักเราออกได้คะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะและต้นเหตุทั้งหมดก็คืออยู่ตรงนี้แหละตรงที่ไม่เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจผิดคิดว่ามีเราก็รักเราจนกระทั่งแต่ละคนที่เรามองเห็นนี่นะคะทุจริตทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะความรักตนด้วยความไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้นำประโยชน์มาให้เลยมีแต่โทษทั้งกับตนเองและคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นคุณของพระธรรมความเข้าใจที่ถูกต้องมากมายมหาศาลจากความไม่รู้และก็เข้าใจผิดยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามีการเห็นแก่ตัวประพฤติผิดต่างกว่าจะค่อยๆหมดไปได้ก็เพราะมีความเข้าใจถูกต้องเริ่มด้วยการรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่เรา
1: พระธรรมจะบอกว่าให้เสียสละเข้าใจที่เสียสละความเป็นเราเพราะว่ากิเลสต่างๆความไม่ดีต่างๆเริ่มจากการที่เป็นเราแล้วก็รักในตัวเรา
0: ค่ะสละอย่างอื่นง่ายไหม
1: บางอย่างก็ง่ายบางอย่าง
0: ค่ะที่ติดข้องน้อยก็สละได้ง่ายถ้าติดข้องมากก็สละได้ยากและถ้าไม่สละเลยก็ติดข้องมากเพราะฉะนั้นที่ติดข้องที่สุดคือเราและต่อจากนั้นก็คือของเราของเรา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถจะสละอะไรได้เลยทั้งสิ้นก็ติดทั้งของเราและเราแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีเรามีของเราไหม
1: ก็ไม่มีของเราที่ไม่มีเรา
0: สิ่งนั้นเป็นประโยชน์แทนที่เราจะเก็บไว้เฉยๆเนี่ยนะคะมากมายมหาศาลเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้หรือยังมากหรือน้อยเห็นไหมคะกว่าจะค่อยๆเข้าใจความจริงว่าเก็บสิ่งที่มีประโยชน์โดยไม่ใช้กับสามารถที่จะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนที่กำลังต้องการก็ขึ้นอยู่กับปัญญากำลังของปัญญาว่าสามารถที่จะสละหรือละได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะนะคะสละสมบัติของพระมหาจักรพรรดิคิดดูค่ะไม่ใช่สมบัติของเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีนะคะแต่ว่าสมบัติของพระมหาจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าพระราชาทั้งหลายเพราะเห็นว่าสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งกว่านั้นมีค่ามากกว่านั้นสามารถที่จะถึงได้ด้วยการค่อยๆรู้ความจริงตามที่ได้สะสมบำเพ็ญพระบารมีมาแล้วนะคะจึงมีกำลังที่สามารถที่จะสละสิ่งซึ่งมีค่าน้อยกว่าความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะสละจึงสละได้แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานะคะใครก็ไม่สละค่ะเพราะฉันไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งสิ้นเพราะเป็นอนัตตาแต่อยู่กับเหตุปัจจัยว่าแต่ละหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยในสังสารวัฏจนกระทั่งปรากฏเป็นแต่ละชีวิตหลากหลายมากตั้งแต่เกิดจนตายเพราะมีเหตุที่จะต้องเป็นอย่างนั้นและไม่สิ้นสุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และดีมาให้ก็อดทนและภาคเพียรเพื่อที่จะให้เป็นอย่างนั้นแทนที่จะปล่อยปละละเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆท่านอาจารย์กล่าวว่าถ้าสละสิ่งของไม่เล็กๆน้อยๆเนี่ยขณะนั้นถ้ามีความเข้าใจเนี่ยก็ชื่อว่าสละความเป็นเราไปด้วย
0: ค่ะเพราะไม่ได้หวังอะไรนี่ค่ะไม่เหมือนซื้อขายใช่ไหมคะ
1: ไม่ครับไม
0: ่ค่ะถ้าอยากได้อะไรก็เอาเงินไปซื้อเพราะฉะนั้นบางคนอยากได้บุญก็เอาเงินไปซื้อบุญโดยการสละเพราะคิดว่าสละแล้วจะได้บุญ
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละค่ะสละนั่นแหละค่ะปัญญานั่นแหละค่ะละนั่นหวังต่างหากเพราะฉะนั้นสละไม่ใช่การซื้อขายไม่ใช่การหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นสละสิ่งที่เห็นแก่ตัวมานานแสนนานนะคะค่อยๆเอาความเห็นแก่ตัวออกไปจนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงได้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่อะไรที่เที่ยงถาวรยั่งยืนที่จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพียงแต่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับยับยั้งไม่ได้ด้วยบังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะไม่รู้เลยนะคะที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยเพราะเหตุปัจจัยจริง
1: ๆแต่ขณะนี้เกิดเพราะเหตุปัจจ
0: ั
1: ย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นคุณนิรันดร์ก็เพราะเหตุปัจจัยเป็นนายกรัฐมนตรีก็เพราะเหตุปัจจัย
1: แต่บางครั้งเราก็ไม่เคยเข้าใจหรือรู้มาก่อนเลยว่าแต่ละขณะเนี่ยล้วนจะเกิดเพราะเหตุปัจจัยฮะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังถูกต้องไหม
1: คำของพระภาคถูกต้องครับผม
0: ควรจะรู้ยิ่งกว่านี้ไหม
1: ควรจะรู้ยิ่งกว่านี้ครับ
0: ถ้ารู้แล้วจะไม่เป็นทุกข์เท่าที่เคยเป็นไหม
1: ก็จะทุกข์น้อยลงครับ
0: เพราะแม้แต่ความอยากก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งทุกข์เท่าไหร่คะเพราะอยากเท่าไหร
1: ่อยากมากก็ทุกข์มากครับ
0: ค่ะลองคิดดูนะคะถ้าไม่อยากหรือหมดความอยากไม่ต้องอยากอะไรเพราะรู้ทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องอยากก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัย
1: หมายถึงว่าถ้าอยาก
0: น้อยลงก็จะมีมากมายหลายอย่างนะคะแม้ความเพียรก็เป็นปัจจัยหนึ่งเพราะฉะนั้นทรงแสดงปัจจัยไว้มากที่จะให้รู้จริงๆว่าแต่ละหนึ่งนั้นเป็นปัจจัยโดยสถานใด
1: ถ้าเข้าใจว่าแต่ละขณะเป็นเหตุปัจจัยเข้าใจความจริงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปอยากอะไรเพราะว่าอยากก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอยู่แล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทำสิ่งที่ดีเพราะว่าความดีเป็นปัจจัยให้เกิดผลที่ดีนั่นคือผู้ที่เข้าใจปัจจัยผลที่ดีมาจากอะไรคะ
1: ผลที่ดีมาจากความดีครับ
0: ค่ะเหตุที่ดี
1: เหตุที่ดี
0: ผลที่ไม่ดีมาจากอะไร
1: มาจากเหตุที่ไม่ดีครับ
0: แล้วจะทำกรรมดีหรือไม่ดีล่ะคะ
1: ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะทำกรรมดีครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ทำไม่ดีเพราะไม่รู้
1: ไม่รู้ว่าอะไรครับ
0: ไม่รู้ว่าไม่ดี
1: ไม่รู้ว่าไม่ดี
0: ค่ะถ้ารู้ว่าไม่ดีไม่ทำแน
1: ่ไม่รู้จริงๆว่ามันไม่ดีใช่ไหมฮะ
0: ก็ไม่รู้นี่ค่ะว่าจะให้โทษปานไหน
1: จะให้โทษปานไหน
0: แม้แต่เกิดก็เป็นผลของกรรมนะเกิดเป็นนกเกิดเป็นงูเกิดเป็นนอนเกิดเป็นคนเกิดในนรกเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์หลากหลายต้องตามเหตุที่ได้กระทำแล้ว
1: อย่างนี้ถ้าเรารู้โทษจริงๆของกรรมที่ไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ทำกรรมที่ไม่ดีเลย
0: เพราะไม่มีเราเลยค่ะนั่นคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต่อให้ได้ยินว่าอย่าทำชั่วหมู่บ้านศีล5เป็นไปได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เหตุจริงๆค่ะแทนที่จะเป็นหมู่บ้านศีล5นะคะหมู่บ้านฟังธรรมะให้เข้าใจถูกต้องกว่าไหม
1: ถูกต้องกว่าครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะขึ้นกับความเข้าใจถูกความเห็นถูกถ้าสามารถจะเป็นไปได้ก็ต้องมีตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หมู่บ้านศีล5แต่นี่ไม่มีเลยค่ะแล้วก็จะไม่มีด้วยเป็นไปไม่ได้เลย
2: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์การที่เราฟังธรรมะจะต้องมีเหตุประกอบเป็นอย่างอื่นไหมครับที่ว่าจะต้องมีศรัทธาในการฟังแล้วก็ศรัทธาในการฟังความจริงถ้าเกิดเราไม่ศรัทธานี่เราก็อาจจะไปฟังคนอื่นที่เขาพูดอะไรที่ไม่ตรงกับตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษาครบถ้วนทุกอย่างถึงที่สุดเพราะฉะนั้นแค่ได้ยินว่าเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นค่อยๆนำความเข้าใจมาทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นอย่างอื่นก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกันเช่นได้ยินนะคะก็ต้องอาศัยเสียงกระทบหูเป็นปัจจัยให้มีการได้ยินเสียงนั้นเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่ต้องขณะนั้นมีอยู่จึงเป็นปัจจัยได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะแค่นี้ไม่พอต้องรู้ด้วยนะคะว่าทรงแสดงธรรมะหลากหลายไม่พ้นจากชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงไว้ละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราได้ฟังเพียงนิดหน่อยไม่มากเลยนะคะยังไม่พอที่จะรู้ว่าการที่จะเข้าใจความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสหรือว่าละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตาและสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นเรานะคะก็ต้องอาศัยการเวลาที่นานมากเพราะเหตุว่าไม่รู้มาตั้งนานและจะให้เพียงได้ยินไม่กี่คำแล้วก็จะหมดความไม่รู้เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นอกจากรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากได้ยินคำไหนก็ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกทีละเล็กทีละน้อยแม้ความเข้าใจนั้นก็เป็นขั้นระดับการฟังและการไตร่ตรองยังไม่ถึงขั้นประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับขั้น
2: พระอาจารย์ครับแล้วเราจะต้องมีศรัทธาด้วยใช่ไหมครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะที่คิด
2: เป็นครับ
0: คิดอย่างนี้เพราะอะไร
2: เพราะว่าผมเห็นบางคนเขาศรัทธาในเรื่องผิดอ่ะ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นต้องตอบว่าศรัทธาคืออะไรก่อนการฟังธรรมะนะคะต้องเริ่มต้นว่าคืออะไรเราได้ยินศรัทธามากมายสัตทินทรีย์ก็มีใช่ไหมคะหลายหลายอย่างหลายหลายคำแต่ว่าคืออะไรก่อนเพราะเหตุว่าถ้ายังไม่รู้ว่าคืออะไรก็หลงพูดในสิ่งที่เราไม่รู้จักเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ยินคำอะไรนะคะก่อนอื่นต้องตั้งต้นว่าคืออะไรละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถ้าไหว้จอมปลวกเนี่ยเป็นศรัทธาหรือเปล่า
2: ถ้าเมื่อก่อนที่ไม่ได้ฟังธรรมะผมก็เข้าใจว่าเป็นศรัทธา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเพียงพูดคำว่าศรัทธาแต่เข้าใจศรัทธาแค่ไหน
2: อย่างเช่นฟังธรรมะถ้าเกิดธรรมะที่เขาสอนให้เราเกิดความโลภความอยากความหลงเนี่ยก็ไม่เรียกว่าศรัทธา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเป็นคนตัดสินนะคะแต่ความเข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นจะทำให้ค่อยๆรู้จักสิ่งที่เรากำลังพูดถึงแม้ขณะนี้ก็มีแต่ไม่ได้ปรากฏเพียงแต่เหมือนกับอยู่ในห้องมืดนะคะและก็ได้ยินว่าในห้องนั้นมีอะไรบ้างคลำไปสิกว่าจะถูกใช่ไหมคะถ้าไม่มีการอธิบายให้เข้าใจว่าคืออะไรเราจะหาสิ่งที่อยู่ในความมืดพบไหม
2: ก็ต้องฟัง
0: ค่ะไม่พ้นจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ด้วยค่ะว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ตรงแล้วทีละคำแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
3: ท่านอาจารย์คะพูดถึงว่ามีเราที่แสนสุขกับแสนสุขที่ไม่มีเราท่านอาจารย์ตรงนี้เข้าใจยากมากเพราะว่าโดยปกติชีวิตทุกคนเกิดมาก็เหมือนกับแสวงหาความสุขแต่ดูเหมือนท่านอาจารย์จะให้พวกเราเข้าใจว่าสุขที่แท้จริงก็คือไม่มีเรา
0: ค่ะเราสุขเนี่ยสุขนานไหม
3: ก็ไม่นานค่ะ
0: ค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นอะไร
3: ก็ชีวิตจริงๆก็สุขทุกข์สลับกันไป
0: ค่ะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสุขไหมที่จะต้องเป็นอย่างนี
3: ้ถ้าไตรตรองความจริงก็ไม่น่าสุขเพราะว่ามันก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เริ่มคิดแล้วใช่ไหมคะสุขไหมที่เป็นอย่างนี้หรือว่าถ้าไม่มีการติดข้องและรู้ความจริงว่าไม่มีเราสุขกว่าที่ไม่ต้องติดข้องเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะคะเป็นสุขเมื่อติดข้องในความสุขนั้นแต่ความสุขนั้นก็ชั่วคราวมีความสุขของใครที่ยั่งยืนบ้างคะทุกคนก็คงจะเคยมีความสุขมาแล้วนะคะมากมายหลายอย่างอยากจะมีความสุขอย่างนั้นอีกไหม
3: อยากค่ะ
0: ค่ะอยากแล้วจะมีความสุขอย่างนั้นเลยเป็นอันเดียวกันนั้นเลย
3: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่กลับมาอีก
0: เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าแม้แต่ที่ว่าชอบสุขนั้นอย่างมากใช่ไหมคะก็ไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นสุขอย่างนั้นอีกได้เลยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหวังและติดข้องและต้องการในสิ่งที่ชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏขณะใดก็ตามที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วดับไปใช่คำว่าดับไปคือไม่กลับมาอีกจะเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏแต่ละพระชาติของพระโพธิสัตว์พระมหาสัตว์หลากหลายมากไม่มีการที่จะกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกได้เลยเพราะฉันต้องการอะไรคะแค่ชั่วคราวให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแสวงหาทุกอย่างเพื่อขณะนั้นแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็ไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกได้เลย
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ในความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าติดข้องในความเป็นเรารู้จำว่ายังมีเราเหนียวแน่นเนี่ยก็จะมากจริงๆแล้วพอมาตั้งต้นฟังว่าไม่มีเราดูเหมือนก็จะเป็นอะไรที่สวนกระแสแล้วเข้าใจยากอ่ะท่าน
0: แต่อะไรจริง
3: ไม่มีเราจริง
0: ค่ะ แล้วจะอยากรู้สิ่งที่ไม่จริงอยากจะเป็นอย่างที่ไม่จริงหรือคะ
3: แต่ความจำมั่นคงว่ามีเราก็มากจริง
0: ๆค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะได้รู้ความจริงนานหรือเร็ว
3: ก็ต้องนานค่ะ
0: นานเท่าไหร
3: ่ก็ไม่สามารถนับได
0: ้ค่ะแต่เมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเหตุมีมากก็สามารถที่จะละความที่เคยเป็นเราได้มาก
3: เพราะฉะนั้นในการฟังเข้าใจก็คือเริ่มเจริญเหตุที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรา
0: แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถที่จะให้ใครพ้นจากความไม่รู้ได้แต่พระองค์ทรงแสดงความจริงให้คนนั้นไตร่ตรองจนกระทั่งเกิดความเห็นถูกต้องค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้น
1: ท่านอาจารย์ครับผู้ใดก็ตามเพลิดเพลินแล้วในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชื่อว่าเพลิดเพลินในสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะครับผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะก็สิ่งนั้นกำลังมีอยู่แล้วก็กำลังเพลิดเพลินทำไมถึงไปเพลิดเพลินในสิ่งที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วล่ะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: เพลิดเพลินในคำเมื่อกี้นี้ไหมคะ
1: ก็เพลิดเพลินครับ
0: เพลิดเพลินใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็หมดไปแล้วไงก็เพลิดเพลินในสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
1: จุดประสงค์จะแสดงตรงนี้ให้เราเข้าใจยังไงว่าเพื่อ
0: ให
1: ้
0: เข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับแม้แต่สิ่งที่กำลังเป็นที่พอใจเพลิดเพลินก็ดับแล้วค่ะโดยไม่รู้เลย
1: เพลิดเพลินนั้นดับแล้ว
0: แน่นอนค่ะ
1: ล่วงไปแล้ว
0: ค่ะคำพูดเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วคิดเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วก็ยังเพลิดเพลินด้วยความเป็นเรา
1: ถ้าเข้าใจและมีปัญญาก็จะไม่เพลิดเพลินในสิ่งที่
0: จะเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่มีเหรอคะที่เพลิดเพลินเพราะคิดว่ายังมีอยู่
1: เพราะคิดว่ายังมีอยู
0: ่แต่ถ้ารู้ว่าไม่มีค่ะแค่คำนี้ฟังอีกนานเท่าไหร่กี่พันปีแสนปียังไม่ถึงกลับเลยฟังแล้วก็ไตร่ตรองก่อนว่าถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ค่ะนั่นก็คือปัญญานิดนึงไม่พอค่ะจะพอต่อเมื่อประจักษ์จริงๆว่าสิ่งนี้เกิดแล้วดับเป็นปัญญาระดับนั้นคิดดูกว่าจะถึงการที่จะค่อยๆละคลายกิเลสจนถึงความเป็นพระอริยบุคคลเป็นสังขรัตนะไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีในโลกนะคะมีแต่ต้องจากเหตุที่สมควรแก่ผลฟังแค่นี้จะไปสำนักปฏิบัติจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าต้องประจักษ์แจ้งในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ตามลำดับขั้นตั้งแต่เริ่มฟังพิจารณาไตรตรองถูกไหมและไม่ใช่แค่สิ่งเดียวนะคะทั้งหมดที่มีในชีวิตไม่ว่าพูดถึงอะไรก็รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งพูดถึงความขุ่นใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งพูดถึงความโกรธก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งพูดถึงเห็นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งจนกระทั่งทุกอย่างเป็นธรรมะไม่มีความสงสัยเลยมั่นคงเป็นสัจญาณยังไม่ถึงกิจญาณซึ่งเป็นปฏิปติและจะไปถึงกัตญาณซึ่งประจักษ์แจ้งได้ยังไงเพราะฉะนั้นยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งเมื่อได้ยินนะคะจะรู้ว่าไม่เคยใส่ใจสนใจเลยเห็นก็เห็นไปทั้งวันคิดก็คิดไปทั้งวันสนุกสนานก็สนุกสนานไปทั้งวันหารู้ไม่ว่าความจริงหามีอะไรไม่นอกจากสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏ
1: เราจะละความเพลิดเพลินไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ฟังคำสอนแล้วก็เราจะเพลิดเพลินต่อไป
0: มีเราหรือเปล่า
1: ไม่มีเราฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงสิคะธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งยังไม่ถึงสัจญาณถ้าไม่มั่นคง
1: แต่ว่าความเพลิดเพลินความติดข้อง
0: ก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นจึงมี
1: ก็ยังไม่ห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้ติดข้องไม่ให้เพลิดเพลินนะ
0: จะห้ามอะไร
1: ที่จะติดข้องที่จะเพลิดเพลินในสิ่งต่าง
0: ห้ามเห็นสิคะ
1: ห้ามไม่ได้ครับ
0: ห้ามได้ยินสิ
1: ก็ไม่ได้ครับ
0: ห้ามติดข้องสิ
1: ก็ไม่ได้ครับ
0: และพูดทำไม
1: แต่ว่าพระสูตรตรัสบอกว่าเธอไม่ควรเพลิดเพลินในสิ่งที่ทำไปแล้วล่วงไปแล้ว
0: แล้วควรไหม
1: ไม่ควรครับ
0: ก็ตรงไงคะ
1: ไม่ควรแต่ว่าทำไม่ได้ฮะ
0: แน่นอนค่ะ
1: แล้วอย่างไรจะ
0: ก็พระองค์ก็ไม่ตรัสว่าทำได้แต่ให้เข้าใจถูกต้อง แต่ความเข้าใจถูกเกิดเมื่อไหร่ละความเข้าใจผิดเมื่อนั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจถูกนะคะขณะนั้นก็ยังคงมีความเข้าใจผิด
1: ถ้ายังไม่มีความเข้าใจก็จะไม่สามารถที่จะไปละความเพลิดเพลินความผิดพลาด
0: เพราะความเข้าใจต่างหากที่ละไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีความเข้าใจแล้วมีเราจะไปละอะไรได
1: ้งั้นตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาทุกวันนี้แม้จะขณะต่อไปผมไม่เคยหยุดแสวงหาความติดข้องความเพลิดเพลินเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็หมดไปแล้วก็ต้องแสวงหาใหม
0: ่
1: ไม่เคยสิ้นสุดเลยครับ
0: เพราะอะไรคะลองตอบสิ
1: ผมคิดว่ามันเป็นความสุขนะฮะทำให้เรามีความสุข
0: เพราะฉะนั้นจึงมีเราที่มีความสุขเพราะอะไร
1: เพราะ
0: อย่าลืมนะคะมีเราที่เพลิดเพลิน
1: มีเรา
0: เพราะอะไร
1: เพราะไม่รู้ความจริง
0: เพราะไม่รู้เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าจะหมดไปได้ต่อเมื่อรู
1: ้ไม่รู้อะไรครับถึงต้องเพลิดเพล
0: ิน ก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราสิ่งนั้นเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราอยู่ไหนเพลิดเพลินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราอยู่ไหน
1: ก็ไม่มีเรา
0: เห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปเราอยู่ไหนก็ไม่มีเรามีแต่ธรรมะ
1: เมื่อไม่มีเราก็จึงไม่เพลิดเพลิน
0: เพลิดเพลินมีไหมคะ
1: เพลิดเพลินมี
0: เพลิดเพลินเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เพลิดเพลินเกิดหรือเปล่า
1: เกิดครับ
0: เพลิดเพลินมีปัจจัยให้เกิดหรือเปล่าม
1: ีครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีปัจจัยเพลิดเพลินเกิดได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเพลิดเพลินดีไหมเกิดแล้วดับดีไหม
1: ถ้าเกิดระดับไม่ดีครับ
0: เกิดมาลวงให้ติดข้องดีไหม
1: ก็ไม่ดีอีกครับ
0: แล้วก็ไม่เหลือนอกจากความติดข้องที่เพิ่มขึ้น
1: มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงตายเลย
0: ค่ะสิ่งที่คุณนิรันดร์ติดข้องมามากมายใช่ไหมคะในชาตินี
1: ้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนะ
0: แล้วชาติก่อนแล้วมากไหม
1: ก็มากอีกครับ
0: ค่ะยังติดข้องอยู่ไหมคะ
1: ยังติดข้องอยู
0: ่ติดข้องอยู่ได้ยังไงชาติก่อนติดข้องอะไรลองบอกสิ
1: ไม่ทราบเลยครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้าง
0: ไม่รู้ว่าติดข้องอะไรแต่ความติดข้องยังอยู่แต่สิ่งที่ติดข้องไม่เหลือแต่ความติดข้องยังอยู่ที่จะติดข้องต่อไปอีกสิ่งที่ติดข้องนะคะไม่มีให้ติดข้องอีกต่อไปรู้อย่างนี้ก็ยังติดข้องในสิ่งที่กำลังมีเพราะไม่รู
1: ้แม้แต่รู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็ยังติดข้อง
0: ก็นี่ไงคะคุณนิรันดร์นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ติดข้องเหรอใครนั่งอยู่ตรงนี
1: ้แล้วตราบใดที่จะไม่ติดข้องนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าคุณนิรันดร์เห็นไฟไหม้หญ้าเดือดร้อนไหม
1: ไม่เดือดร้อนครับ
0: เพราะหญ้าไม่ใช่คุณนิรันดร์
1: ใช่ครับใช
0: ่แต่ถ้าเป็นคุณนิรันดร์เดือดร้อนไหม
1: เดือดร้อนมากครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นคุณนิรันดร์หรือเปล่า
1: ใช่ครับผมเป็น
0: ก็เดือดร้อนไปเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะซึ่งเกิดและดับไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นก็ไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราแล้วจะเดือดร้อนไหม
1: ไม่เดือดร้อนครับนี่ผมก็ไม่ต้องไปแสวงหาวิธีที่จะดับความติดข้องความเพลิดเพลินในชีวิต
0: ทำได้ไหม
1: ไม่ได้เลยครับ
0: เพราะอะไรไม่ได้
1: เพราะว่าเป็นอนัตตา
0: ค่ะ
1: ชาไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาก็แสดงอยู่แล้วว่าไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ใช่ใครแล้วยังจะคิดจะไปทำอะไร
1: มันที่จะละความติดข้องความเพลิดเพลินได้นี่ก็ด้วยความเข้าใจความจริง
0: ความไม่รู้จะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อมีความรู
1: ้
0: เพราะไม่ใช่เรานะคะแต่ความรู้นั่นต่างหากที่ละความไม่รู
1: ้การมาฟังธรรมะเนี่ยคือหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การที่จะดับการติดข้องแล้วก็ไม่เกิดอีกเลย
0: ที่จะรู้ความจริง
1: ที่จะรู้ความจริง
0: และที่รู้ความจริงสภาพรู้ความจริงก็ไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะที่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยและต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น
1: นี่คือจุดประสงค์ในการฟังธรรมะที่จะเพื่อจะเข้าใจความจริง
0: ว่า
1: สิ่งต่างๆที่ปรากฏขนาดนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่
0: ถูกต้องค่ะจริงไหม
1: จริงครับ
0: ค่ะค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยจนมั่นคงกว่าจะเป็นสัจญาณเป็นปริยัติไม่ใช่แค่ฟังนะคะรอบรู้ในคำที่กล่าวถึงความจริงสอดคล้องกันทั้งหมดกว่าจะถึงปฏิปัตติซึ่งเป็นกิจญาณถ้าไม่มีความรู้อย่างนี้เลยนะคะอะไรจะปฏิบัติอะไรก็ความไม่รู้ต่างหากที่ทำความไม่รู้ให้เพิ่มขึ้นไตรตรองแล้วจริงไหมผิดหรือถูกนั่นคือเข้าใจ ทุกอย่างไม่เว้นเลยเป็นธรรมะเพราะอะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงความสุขก็มีจริงความโกรธก็มีจริงความริษยาก็มีจริงความสำคัญตนก็มีจริงทุกอย่างที่มีจริงน่ะเป็นความจริงและก็เป็นสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างอื่นโกรธเป็นโกรธโกรธจะเป็นอะไรไม่ได้โกรธจะเป็นเราก็ไม่ได้โกรธจะเป็นของเราก็ไม่ได้จะบังคับบัญชาก็ไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยและก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุปัจจัยที่จะให้เพียงแค่ขุ่นใจเห็นฝุ่นกับมีเหตุปัจจัยที่จะให้โกรธมากก็ต้องต่างกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่ค่ะก็เกิดขึ้นเป็นไปตามปัจจัย
4: ครับเรียนถามท่านอาจารย์นะครับผมก็ยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับสัจญาณกิจญาณและกัตญาณนะครับ
0: ค่ะสัจจะคือความจริงปัญญาคือความรู้ถูกต้องนะคะความเห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นรู้ถูกต้องในความจริงที่มีจริงตามความเป็นจริงการที่จะรู้ความจริงนะคะมีหลายระดับขั้นเพียงแต่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีได้แค่นี้ไม่พอใช่ไหมคะ
4: ไม่พอครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความรู้ของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันความรู้ถึงที่สุดคือความรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะรู้อย่างพระองค์ได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ไม่มีทางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มรู้ว่าพระองค์คือใครและปัญญาที่เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลเป็นอย่างไรจะรู้ได้ยังไงคะ
4: ก็ต้องฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ
0: ฟังคำของพระองค์ฟังคำของใครจึงสามารถที่จะรู้ว่าบุคคลที่กล่าวคำนั้นน่ะมีความรู้มีความเข้าใจระดับไหนพระเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครไปทำอะไรเลยนะคะแต่ว่าเมื่อสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏก็ให้เริ่มเข้าใจถูกต้องในความจริงซึ่งพระองค์ได้ประจักษ์แจ้งนี่คือความต่างแล้วใช่ไหมคะกับคนที่เพียงฟังกับการประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นขั้นฟังเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะรู้ได้ว่าปัญญาของผู้ที่กล่าวคำนี้ต้องมาจากการประจักษ์ความจริงไม่ใช่เพียงแต่คิดเพราะว่าความคิดเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าใจถึงที่สุดเพราะฉะนั้นคำกล่าวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอด 45 พรรษาเป็นสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏกับคนที่ไม่รู้เลยแล้วก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนนำไปสู่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นตามลำดับขั้นเพราะเหตุว่าชีวิตของทุกคนที่เกิดมานะคะเห็นแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เห็นบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะได้ยินอะไรก็คิดถึงคำที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนอกจากคิดเรื่องที่ปรากฏนี่แหละเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆโดยไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะขณะนั้นไม่ใช่เราแต่พอฟังแล้วเริ่มพิจารณาไตรตรองเข้าใจขึ้นนิดเดียวน้อยมากแต่ผู้ที่ตรัสคำนี้ประจักษ์แจ้งความจริงทุกประการถึงที่สุดจากคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้45พรรษาโดยไวยะประการต่างๆที่จะทำให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะได้เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับขั้นของการที่ได้ฟังคำที่เพิ่มขึ้นจากคำเพียงคำเดียวคือคำว่าธรรมะมีจริงแน่นอนนะคะแล้วก็ยังแสดงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต่างกันจริงๆนะคะเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งมีแม้ไม่เห็นก็มีใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยธรรมะซึ่งเกิดขึ้นนะคะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงเป็นปรมัตถธรรมะเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนลักษณะนั้นได้ปรมะใหญ่ยิ่งอัตถะลักษณะความเป็นจริงของธรรมะนั้นใครเปลี่ยนไม่ได้ พราะฉะนั้นไม่ว่าฟังคำใดก็ตามนะคะภาษาไทยเราก็บอกว่าสิ่งที่มีจริงเป็นจริงอย่างนั้นใครไม่สามารถจะเปลี่ยนความจริงนั้นได้ก็คือความหมายของคำว่าปรมัตถธรรมอีกภาษาหนึ่งแล้วก็สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะถ้าไม่เกิดจะมีไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่เกิดแล้วก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดไปเปลี่ยนไปโดยที่ว่าไม่มีใครรู้เลยเพราะเหตุว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งผู้ที่ตรัสคำนี้โดยไม่ประจักษ์แจ้งจะกล่าวคำนี้ได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นปัญญาที่ต่างระดับแล้วใช่ไหมคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความจริงถึงที่สุดว่าใครจะรู้หรือไม่รู้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เพราะคนนั้นนะคะสามารถจะเพิ่มความเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังคำจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ทรงแสดงตามลำดับของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งให้มีความเข้าใจละเอียดขึ้นเพิ่มขึ้นว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งหมดเนี่ยค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวพระฉันก็ทรงแสดงความจริงให้เริ่มเข้าใจในความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งใดที่เที่ยงนะคะคนฟังก็ต้องฟังตามลำดับในภาษาของตนของตนนะคะเริ่มจากธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งยากที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่สามารถจะรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งอย่างนั้นก็เป็นอภิธรรมะก็หมายความว่าธรรมะนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าอภิธรรมแต่ไม่รู้ว่าคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำนี้ค่ะที่ได้ยินทำให้ไตร่ตรองว่าจริงไหมเพราะว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมะโดยนัยยะหลากหลายโดยนัยยะของพระสูตรไม่ได้กล่าวถึงความละเอียดยิ่งของจิตแต่ละหนึ่งขณะใช้คำว่าจิตคนทั่วไปก็บอกว่ามีจิตถูกต้องไหมคะ
4: ครับ
0: แต่บอกได้ไหมว่าจิตเป็นยังไง
4: ว่า
0: ไม่มีทางเลยค่ะไม่มีทางเพราะไม่ได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของจิตเพราะฉะนั้นพูดถึงจิตเท่าที่จะคิดว่าจิตคืออะไรแต่ว่าลักษณะที่ประจักษ์แจ้งได้คือการเกิดขึ้นระดับไปของจิตโดยนิมิตะเพิ่มมาแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ทำให้เราสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกปิดบังไว้ไม่รู้เลยเนี่ยหนาแน่นมากมืดทึบนะคะจนกว่าจะมีคำแต่ละคำที่ค่อยๆเหมือนแสงสว่างที่ส่องให้เห็นสิ่งที่มีในขณะนี้ตามความเป็นจริงพระฉันก็จะเห็นได้ค่ะมีจิตก็ไม่รู้ว่าจิตเป็นอะไรโกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธเป็นอะไรมีทรัพย์สมบัติก็ไม่รู้มาจากไหนเสื่อมลาภเสื่อมยศก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่าคืออะไรและเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรจนกว่าจะได้ฟังผู้ที่ทรงตรัสรู้นะคะไม่ใช่แค่คิดเพราะว่าแสดงความจริงของทุกอย่างเนี่ยอย่างละเอียดยิ่งโดยนัยยะของอภิธรรมะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่หลากหลายสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่รู้นะคะเกิดขึ้นระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสักอย่างเดียวเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นที่เห็นโต๊ะเหมือนกับว่าโต๊ะยังอยู่ห้องยังอยู่คนยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่เพราะถูกปิดบังด้วยความไม่รู้ความจริงในระดับขั้นของการตรัสรู้ถึงคิดก็คิดไม่ได้ทั่วถึงโดยละเอียดอย่างยิ่งแต่คำของพระองค์ทุกคำเนี่ยค่ะกล่าวถึงทุกสิ่งอย่างละเอียดยิ่งที่ว่าเป็นคนที่ว่าเป็นนกต่างกันตรงไหน
4: เห็นไหมคะ
0: นกก็มีงูก็มีคนก็มีแต่ก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าถามเพียงแค่ว่าคนนกงูต่างกันตรงไหน
4: ต่างกันตรงสีที่ปรากฏบ้างเสียงที่ได้ยินบ้าง
0: ถ้าไม่มีรูปร่างสันฐานปรากฏให้เห็นจะบอกได้ไหมคะว่านกหรืองูหรือคน
4: บอกไม่ได้ครับ
0: บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเป็นนกหรือเปล่า
4: เห็นไม่ใช่นกครับ
0: ค่ะเห็นเป็นเห็น
4: ใ
0: ช่ไหมคะแต่รูปร่างสีสันต่างๆที่ปรากฏทำให้คิดว่านกเห็นแต่ความจริงเห็นเป็นเห็น สีสันวรรณะที่หลากหลายต่างๆต่างหากที่ทำให้คิดและก็จำว่านั่นเป็นอะไรนี่เป็นอะไรความจริงที่ปรากฏเปลี่ยนไม่ได้แต่เปลี่ยนชื่อได้ใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: แต่ละภาษาเนี่ยเรียกสิ่งเดียวกันต่างกันไปแต่เปลี่ยนลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าแต่ละหนึ่งขณะจิตที่เกิดและดับไปและมีจิตซึ่งเกิดสืบต่อใช้คำว่าจิตนี่นะคะที่ชาวบ้านทั่วๆไปเข้าใจแต่ว่าถ้าละเอียดก็คือว่าสิ่งที่มีจริงไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ต่างกันนะคะก็คือธรรมะที่เกิดมีจริงแข็งอ่อนเย็นร้อนแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมคำว่ารูปธรรมหมายความธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้แต่ว่าต่อไปนะคะก็จะมีความละเอียดของคำนี้อีกซึ่งต้องเข้าใจตามลำดับแต่ที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจหรือความถูกต้องไม่ได้ก็คือว่า 1. สิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้อะไรใช้คำว่ารูปธรรมหมายให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่เกิดมีจริงแต่ไม่รู้อะไรแต่ถ้าโลกนี้นะคะมีแต่รูปธรรมอะไรๆก็ปรากฏไม่ได้แต่ใครจะยับยั้งไม่ให้ธาตุรู้เกิดขึ้นมีจริงเมื่อเกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เราว่ารู้เนี่ยก็คือเห็นทางตาไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นการเห็นนั่นแหละเป็นการรู้ทางตาที่มีสิ่งนี้กำลังปรากฏแต่สิ่งที่ไม่ใช่ธาตุรู้แม้อยู่ที่นี่ก็ไม่รู้แต่พอธาตุรู้เกิดเห็นเลยว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้แค่นี้ค่ะเคยคิดบ้างไหมในวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดมาจนตายก็ไม่เคยคิดไม่เคยรู้เลยแต่ว่าถ้ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังนะคะแล้วมีความเข้าใจถูกต้องว่าแท้ที่จริงไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยเกิดก็เลือกไม่ได้ตายก็เลือกไม่ได้เห็นชัดไหมคะว่าไม่ใช่เราที่จะบังคับบัญชาอะไรได้และระหว่างที่ยังไม่ตายก็เลือกไม่ได้อีกว่าจะเห็นหรือจะได้ยินหรือจะคิดหรือจะสุขหรือจะทุกข์ทั้งหมดในครั้งคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนเพราะเกิดแล้วเป็นไปแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำที่ได้ฟังนี้นะคะก็รู้ได้เลยว่าทุกคำเนี่ยไม่ใช่เพียงจากผู้ที่ไตร่ตรองและคิดแต่ต้องเป็นการประจักษ์แจ้งจึงตรัสไว้ในสิ่งที่ผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นละคลายความไม่รู้สิ่งที่กำลังปิดบังความจริงก็ค่อยๆหมดไปสภาพธรรมะขณะนี้นะคะจึงปรากฏการเกิดขึ้นและดับไปได้เพราะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่ามีผู้ที่ตรัสรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปบังคับใครให้ฟังก็ไม่ได้แล้วแต่การสะสมของแต่ละธาตุว่าสนใจรู้ประโยชน์รู้คุณค่าของการที่เกิดมาแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็ตกเป็นอย่างนี้โดยเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่ก็หลงยึดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นมีธรรมะนะคะมั่นคงหรือยังเข้าใจถ่องแท้หรือยังว่าเป็นธรรมะแค่นี้ไม่พอใช่ไหมคะจึงต้องฟังต่อไปธรรมะที่ไม่รู้เป็นรูปธรรมแต่ก็มีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมแค่นี้พอไหม
4: ไม่พอครับ
0: ยังไม่ได้ละความเป็นเราเลยก็ยังเป็นเราเห็นต้องแสดงให้ละเอียดขึ้นแม้แต่ขณะนี้ที่เห็นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นจะใช้คำว่าจิตก็ได้คำที่เราคุ้นหูจะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้จะใช้คำว่ามโนก็ได้จะใช้คำว่ามนัสก็ได้แต่มีอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ชินหูคือปันดระหมายเฉพาะจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏซึ่งขณะนี้เราไม่รู้เลยค่ะว่าไม่ใช่เราแต่เป็นจิตและก็ยังไม่รู้ต่อไปอีกว่าจิตนี้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่ธาตุรู้นั้นไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมกันและดับพร้อมกันหลากหลายมากเป็นประเภทต่างๆ52ประเภทสภาพนั้นก็คือเจตสิกเพราะฉะนั้นแม้เกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้ด้วยกันก็ยังต่างกันเพราะจิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกก็ไม่ใช่จิต เนี่ยค่ะค่อยๆรู้ขึ้นแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าจริงไหมจนกว่าสามารถที่จะเห็นความจริงคือการเกิดดับในขณะนี้ได้แต่ไม่ใช่เพียงปัญญาที่เพียงเริ่มเข้าใจนิดๆหน่อยๆต้องมากกว่านี้มากนะคะเพราะแค่นี้เป็นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปริยัติหรือยังรอบรู้ทั่วถึงหรือยังว่าในขณะนี้ที่มีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นตาต้องเกิดถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้จะปรากฏว่ามีสิ่งนั้นได้ไหมถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จะไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นคนตาบอดไม่รู้เลยว่ามีอีกโลกหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นสันฐานต่างๆทำให้เกิดการจำว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแค่ได้ยินว่าเห็นเท่านั้นไม่พอใช่ไหมคะที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้แต่ยังต้องแสดงความจริงว่าทั้งหมดนะคะตาที่เกิดขึ้นต้องยังไม่ดับไปยังคงเป็นปัจจัยที่จะให้สิ่งที่กระทบตาได้กระทบทั้งสองอย่างเกิดและยังไม่ดับไปจึงเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปและเจตสิกที่เกิดกับจิตปรุงแต่งให้ธาตุรู้เกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่จิตก็มีในขณะนั้นเกิดพร้อมกับจิตเห็นนะคะ7ประเภทละเอียดอย่างยิ่งนะคะคือเดี๋ยวนี้เองอภิธรรมะถ้าไม่ใช่การตรัสรู้จริงๆไม่สามารถที่จะกล่าวคำอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะก็รู้ว่าฟังคำของใครและคำอื่นที่ไม่ใช่คำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะก็ไม่ใช่คำของผู้ที่รู้จริงเพียงแต่บอกให้อย่าโกรธอย่าโลภให้ไปนั่งนอนยืนเดินแล้วก็จะรู้ความจริงแล้วก็รู้เองอย่างนั้นถูกต้องไหม
4: ไม่ถูกครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจึงรู้ว่าไม่มีผู้ใดเปรียบกับพระองค์ได้เลยในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณเพราะสามารถที่จะดับกิเลสทั้งหมดและความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุของกิเลสนั้นไม่เหลือเลยและทรงพระมหากรุณาคุณถ้าไม่มีพระมหากรุณาคุณขณะนี้เราจะไม่ได้ยินคำที่กำลังได้ฟังเลยเพราะฉะนั้นเป็นผู้รู้คุณกตัญญูกล่าวคำจริงเมื่อไหร่เป็นการรู้คุณของความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากตเวทีนะคะดำรงรักษาคำที่พระองค์ได้ทรงพระมหากรุณาให้ความไม่รู้ของเราที่มีก่อนที่จะได้ฟังธรรมะค่อยค่อยหมดไปเพราะฉะนั้นก็เข้าใจในความหมายของคำว่าบุพการีกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ได้ฟังความจริงเพียงเท่านี้ค่ะเห็นคุณหรือยังไม่มีทางที่จะรู้อะไรเลยนะคะจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์และถ้ายิ่งฟังกว่านี้มากกว่านี้จะเข้าใจมากกว่านี้เห็นคุณมากกว่านี้ด้วยและความไม่รู้ก็จะค่อยๆลดน้อยลงในขณะที่ค่อยๆมีความรู้ขึ้นจนกว่าความไม่รู้จะหมดไป
4: เพราะฉะนั้นการที่จะถึงสัจญาณได้ไม่ใช่รู้นิดๆหน่อยๆแต่ต้องเป็นความเข้าใจจริง
0: ๆค่ะ
4: นะครับ
0: เราก็ข้ามไปถึงญาณตอนนี้เป็นญาณหรือยังค่ะเพราะว่าปัญญามีหลายระดับขั้นนะคะถ้าไม่ใช้หลายคำเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าปัญญาต่างขั้นระดับไหนจึงมีคำที่กล่าวถึงปัญญานะคะเช่นปริยัติคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ฟังแล้วเข้าใจจนรอบรู้ค่ะไม่ใช่งูปลาผิดถูกนั่นคือความประมาทอย่างยิ่งซึ่งข้อความในพระไตรปิฎกนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนที่เป็นเถระมีชื่อเสียงมีผู้นับถือมากแต่เข้าใจผิดผู้นั้นไม่เป็นประโยชน์และทำลายตนเองและทำลายผู้อื่นด้วยเมื่อกล่าวคำไม่จริงพระเช่นแต่ละคำของพระองค์เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งไม่มีทางที่ใครที่จะปฏิเสธหรือกล่าวว่าไม่จริงได้เพราะเหตุว่าความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะแสดงเห็นว่าประมาทไม่ได้เลย ต้องไตร่ตรองต้องละเอียดต้องสอดคล้องกันทั้งหมดธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาตลอดไปถ้าเมื่อไหร่เกิดการคิดที่จะทำคิดว่าทำได้นั่นคือไม่ได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประมาทเพราะว่าคิดว่าได้เรียนแล้วได้มีการเข้าใจคำแปลของคำนั้นคำนี้แต่พระธรรมไม่ใช่คำแปลนะคะแต่มีจริงแต่ต้องอาศัยคำในภาษาต่างๆที่เข้าใจกันได้ให้รู้ว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีสองอย่างสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมนี่คือภาษาไทยแต่ทั้งหมดที่พูดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแปลกลับไปก็คือภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าบาลีหรือปาละนี่ก็แสดงเห็นว่าแต่ละภาษาเนี่ยค่ะเมื่อกล่าวถึงคำจริงในภาษาไหนนะคะก็คือคำจริงที่กล่าวถึงภาษานั้นให้เข้าใจได้ชาติก่อนทุกคนที่นี่อาจจะเคยพูดภาษาบาลีคล่องแคล่วธรรมดาเหมือนภาษาไทยเลยชาวมัคคีใช่ไหมคะแต่พอถึงชาตินี้พูดไม่ได้สักคำถ้าได้ยินนะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าหมายความว่าอะไรอิติปิโสภควาได้ยินด้วยพูดด้วยบ่อยด้วยแปลว่าอะไรคะ
4: แม้เพราะเหตุนี
0: ้ถ้าไม่มีคนบอกรู้ไหม
4: ไม่รู้เลย
0: ไม่มีทางเลยเพราะรู้ได้ในภาษาของตนของตนแต่ถ้าพูดที่เมืองโน้นนะคะในสมัยโน้นยุคโน้นก็เข้าใจทันทีเหมือนที่เราพูดภาษาไทยตอนนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้แต่คำที่ใช้เรียกก็แล้วแต่ภาษาไหนที่จะทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่สอดคล้องกันทั้งหมดธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เปลี่ยนคำพูดเป็นอย่างอื่นก็คือไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปสำนักปฏิบัติมีไหมในครั้งพุทธกาล
4: ไม่มีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะไม่รู้ใช่ไหมแล
4: ้
0: วจะรู้เมื่อไหร่คะได้ยินเมื่อไหร่ที่นั่นเป็นประเทศที่สมควรแต่ถ้าไม่เข้าใจจะเป็นประเทศที่สมควรแก่การเข้าใจได้ยังไงเพราะฉันไม่ได้เลือกสถานที่เลยนะคะตรงไหนที่สามารถจะได้ยินได้ฟังธรรมะในรถไฟได้ไหมบนเครื่องบินได้ไหมในห้องรับประทานอาหารได้ไหม
4: ได้ทั้งนั้น
0: ทุกคนทุกแห่งค่ะถ้ามีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังและไตร่ตรองนะคะที่นั่นก็เป็นที่ที่สามารถที่ปัญญาจะเจริญขึ้นพร้อมเมื่อไหร่ด้วยเหตุผลจึงจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้การรู้แจ้งสัจธรรมนะคะในครัวก็ได้ท่านผู้หนึ่งไฟกำลังไหม้หม้อแกงท่านก็ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมอีกท่านหนึ่งล้างเท้าก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ต้องไปเตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่มีเราค่ะขัดกับคำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นยิ่งฟังและยิ่งเข้าใจนะคะก็ยิ่งมีความมั่นคงในธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่ใช่อย่างนี้นะคะผิดทันทีด้วยความเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มความเป็นอัตตาด้วยความไม่รู้เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ฟังค่ะแต่ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงเป็นสัจจยังกว่าจะถึงปฏิปัตติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัตินะคะจนกว่าจะถึงปฏิเวทะคือการรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยสัจธรรมทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความไม่รู้ด้วยความหนาแน่นด้วยความไม่รู้ซึ่งเป็นปุถุชนสู่การรู้ความจริงที่ทำให้กิเลสสามารถที่จะหมดสิ้นไปตามลำดับขั้นนะคะหมดสิ้นคือดับไม่เกิดอีกเลยไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดเหมือนเคยที่เป็นปุถุชนนะคะตามลำดับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นความเข้าใจของแต่ละคนใช่ไหมคะไม่ใช่มีคนไปบอกว่าโอ้คนนี้รู้แค่นั้นแล้วแต่คนที่เป็นผู้ที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ได้ว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแค่ไหนหรือว่ายังไม่พอแค่ปรมัตถธรรมนามธรรม รูปธรรมจิตเจตสิกรูปพอไหมคะแค่นี
4: ้ไม่พอครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบกันที่ยังไม่ดับไปจิตเห็นเกิดไม่ได้ภาษาบาลีก็อายตนะเราก็ได้ยินคำว่าอายตนะเราก็ไปจำคำว่าอายตนะแต่ไม่รู้ว่าคือความเข้าใจที่เกิดเมื่อรู้ความจริงว่าขณะนี้ค่ะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะต้องมีสิ่งที่ประชุมกันรวมกันในที่นั้นไม่ใช่มีแต่เพียงหนึ่งมีจิตโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้มีเจตสิกโดยไม่มีจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะแต่ละคำเนี่ยก็คือเริ่มทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเห็นคุณของทุกคำพระเจ้าก็กล่าวคำจริงที่ได้เข้าใจที่ถูกต้องเพื่อที่จะให้คนอื่นได้รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
4: ขอบพระคุณครับ
5: ต้องเลี้ยงดูบุคคลอื่นในชาตินี้ก็ต้องเลี้ยงตนคือขันธ์ 5นี้และเมื่อยังไม่ได้ดับกิเลสจนหมดสิ้นก็ต้องเกิดมาเป็นบุคคลใหม่และก็ต้องไปเลี้ยงดูบุคคลนั้นๆในชาติต่อไปจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชาที่มสพ25กุมภาพันธ์2556
0: ชาตินี้เลี้ยงคนนี้ไว้นานไหมคะเนี่ยไม่ได้เลี้ยงคนอื่นนะคะเลี้ยงขันนี่แหละขันห้าของแต่ละคนเนี่ยนะคะถูกต้องไหมคะรูปขันธ์ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลี้ยงอย่างดีเวทนาขันธ์ความรู้สึกแสวงหาแต่ความสบายความสุขทั้งนั้นเลยทุกอย่างเป็นไปเพื่อความสุขค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเลยความทุกข์ไม่ต้องการแน่ๆแต่ความรู้สึกเป็นทุกข์ก็มีหรือถ้าไม่สุขก็ขอเพียงเฉยๆก็ยังเอาใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าต้องเลี้ยงดูขันธ์ห้าไม่มีการที่จะหยุดเลี้ยงขันธ์ห้าได้เลยมีรูปขันธ์มีเวทนาขันธ์มีสัญญาขันธ์มีสังขารขันธ์มีวิญญาณขันธ์ชื่อทั้งนั้นค่ะแต่ความจริงก็คือธรรมะทั้งหมดทีละหนึ่งซึ่งถ้าฟังแล้วก็เข้าใจนะคะว่าไม่ใช่ของใครใช้คำว่าขันธะก็คือว่างเปล่าจากสาระจากความเป็นตัวตนสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่ไม่มีแต่มีชั่วคราวให้หลงให้ติดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงกล่าวว่าท่านไม่เลี้ยงคนอื่นอีกต่อไปเพราะชาตินี้ก็เลี้ยงคนนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเลี้ยงอย่างดีแต่ชาติหน้าถ้ายังมีกิเลสอีกก็เลี้ยงคนอื่นนั่นแหละที่จะเกิดเป็นคนอื่นต่อไปเลี้ยงไปเรื่อยๆทุกชาติทุกชาติจริงๆและด้วยความลำบากยากเย็นนะคะแต่ว่าไม่เคยรู้สึกเลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยมีภัยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นผู้ที่หมดกิเลสแล้วนี่ค่ะเป็นผู้ที่ไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นอีกต่อไปจนกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะนี่คือการบูชาสูงสุดด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจเพื่อจะมีปัจจัยที่จะทำให้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนดีแต่จะดีขึ้นเมื่อได้เข้าใจธรรมะจะไม่สามารถเข้าใจได้เองโดยที่ไม่ศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินนี่นะคะสำหรับคิดไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ

ก่อนตายควรรู้อะไรเกิดมาแล้วก่อนตายควรมีโอกาสได้เข้าใจความจริงจากการศึกษาพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อขัดเกลาความไม่ดีที่สะสมมาด้วยความเข้าใจธรรมะจากการสนทนาธรรมที่บริษัทการบินไทย28 กุมภาพันธ์ 2556

ข้าใจจริงๆนะคะว่าเกิดมาแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายกับการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องสะสมมาแล้วนะคะที่จะสนใจที่จะสนทนาที่จะได้ยินได้ฟังต่อไปอีกเพื่อที่จะเข้าใจก่อนจะจากโลกนี้ไปเพราะมีคนมาก

0: เลยแล้วก็เมื่อรู้แล้วก็ละเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะละความไม่ดีอกุศลทั้งหลายซึ่งทุกคนก็รู้ว่าไม่ดีนะคะโกรธอย่างเงี้ยค่ะดีไหมคะเพียงแค่โกรธก็แย่ละและยังไปประทุษร้ายคนอื่นอีกตั้งมากมายที่โลกเดือดร้อนเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีประโยชน์ก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีแล้วก็จะเริ่มเห็นโทษของธรรมะฝ่ายไม่ดีแต่ก็อีกนานมากเลยนะคะกว่าจะค่อยๆละทางฝ่ายไม่ดีซึ่งสะสมมานานมากแต่ดีกว่าไม่มีซะเลยไม่มีความรู้ที่จะละนี่ก็แย่เลยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยต่างกันไปบางคนมีอัธยาศัยดีสะสมมาดีบางคนก็แย่เจ้าโทสะขี้โกรธหรือว่าอะไรๆต่างๆซึ่งคนอื่นก็มองเห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นคนนั้นหรือว่าจะเบาบางจากการที่เรารู้ตัวเราเองนะคะว่ามีอะไรที่ไม่ควรจะเป็นแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาแต่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเพราะความเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
1: ก็แปลว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นธรรมะใช่ไหมครับอกุศลก็เป็นธรรมะกุศลก็เป็นธรรมะใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ไม่เว้นเลยหรือใครคิดว่ามีอะไรที่จะเว้นได้ที่ไม่ใช่สิ่งที่มีจริงบ้างคะมีจริงหมายความว่าเกิดแล้วปรากฏแล้วและเดี๋ยวนี้ก็มีด้วยไม่ใช่มีจริงในความคิดแล้วก็หาไม่เจอแต่เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะ

ญที่เหนือบุญบุญคืออะไรบุญมีระดับแตกต่างหลากหลายกันอย่างไรและบุญอย่างไหนที่เหนือกว่าบุญทั้งหลายจากการสนทนาประธานสูตรที่มสพ.2 มีนาคม 2556

่อนอื่นต้องทราบนะคะว่าก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมทุกคนก็มีทั้งกุศลและอกุศลแน่นอนมีการให้ทานมีการรักษาศีลแต่ว่าเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความต่างของการเพียงแต่ว่าต้องการบุญคือสิ่งที่ดีเพราะเพียงรู้ว่าเมื่อมีกุศลซึ่งเป็นเหตุก็ย่อมนำมาสู่ผลที่ดีคือกุศลวิบากแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามค่ะที่ได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่จะได้ฟังคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่บุคคลนั้นถามแม้แต่บุญเนี่ยค่ะคืออะไรเป็นเราดีทำดีนะคะและเราก็จะได้มีความสุขมีผลของบุญนั่นคือไม่รู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่เข้าใจในเหตุและผลว่าเมื่อเหตุดีผลก็ต้องดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเท่านั้นเองค่ะแต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแม้ว่าจะได้พบได้เฝ้าแล้วก็ได้ทูลถามเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงให้บุคคลนั้นรู้ตามความเป็นจริงว่าแม้ว่าจะเป็นบุญหรือว่าทำบุญหรือว่าได้บุญกันยังไงตามความคิดความเข้าใจแต่ก็ไม่ได้รู้จักสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งการที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นบุญเหนือบุญทั้งหลายเพราะเหตุว่าบุญอื่นๆเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะบุญคือธรรมะฝ่ายดีมีจริงๆแต่ก็มีหลายประเภทบุญขั้นทานก็มีช่วยเหลือบุคคลอื่นให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นบุญขั้นศีลก็เห็นโทษของการที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีใครต้องการการถูกเบียดเบียนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดไม่ต้องการให้ถูกเบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ยังบางคนก่อนครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะก็มีปัญญาที่เห็นถูกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจิตเป็นอกุศลมากโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นก็เป็นเพียงบางครั้งบางคราวเพราะฉะนั้นจิตที่

0: เป็นอกุศลเนี่ยใครๆก็รู้ว่าไม่ดีแต่ไม่สามารถที่จะทำให้อกุศลซึ่งฝังรากลึกหมักหมมอยู่ในจิตออกไปได้เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงไม่มีความเข้าใจในเหตุและผลว่าต้องเป็นความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงซึ่งคิดเองไม่ได้เลยต้องอาศัยผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงจึงสามารถค่อยๆรู้ความจริงได้นี่ก็เป็นบุญที่ขณะใดเข้าใจความจริงแม้ไม่ขณะนั้นไม่ได้ให้ทานไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นก็ตามแต่ที่เคยเป็นอกุศลเนี่ยก็สามารถจะเป็นกุศลได้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็พิจารณาชีวิตของตัวเองหรือว่าความเข้าใจของตัวเองหรือว่าจิตใจของตัวเองซึ่งใกล้ชิดที่สุดใกล้กว่าจิตคนอื่นใกล้กว่าเหตุการณ์อื่นๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงที่ตนเองก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่มีหนทางอื่นเลยที่จะไปเข้าใจคนอื่นเท่ากับเข้าใจตนเองหรือว่าใครคิดว่าจะเข้าใจคนอื่นได้ดีกว่าเข้าใจตนเองนี่ก็เป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็คิดเองมาตั้งแต่ต้นผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยค่ะคิดสารพัดคิดแต่ว่าความคิดนั้นจะถูกหรือจะผิดจะตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงแล้วก็เรื่องของจิตทั้งกายวาจาในชีวิตประจำวันจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าเพียงบุญแต่ว่าไม่มีความเห็นถูกไม่มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏก็ไม่พอเพราะเหตุว่ายังไงก็ไม่รู้ค่ะขณะนี้นะคะเป็นอย่างนี้เพราะอะไร
1: วันนี้ก็เป็นการสนทนาธรรมนะคะทุกๆวันศุกร์ก็เวลาโดยประมาณนะคะ10นาฬิกาถึงเที่ยงวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่2เดือนตุลาคมค่ะก็ท่านผู้ฟังนะคะสามารถที่จะเข้ามาร่วมสนทนาได้นะคะมีอะไรก็สนทนาเพื่อความเข้าใจค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะมีอะไรสนทนาไหมคะ
1: ค่ะกับสวัสดีค่ะอาจารย์ธิดารัตน์ค่ะพอดีก็ธรรมะก็คือชีวิตประจำวันใช่ไหมคะอาจารย์พอดีล่าก็มีบางช่วงเวลาค่ะอาจารย์ที่รีบๆเร่งๆแบบกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นธรรมะแต่ว่าพอพยายามไตร่ตรองถึงตัวสภาพธรรมะเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ยังไม่เข้าใจว่าตัวสภาพธรรมะที่เรารีบเร่งกังวลนี่จะเป็นสภาพธรรมะอะไรค่ะอาจารย์ถ้าคิดว่าเป็นโทสะแต่เราก็อยากอะค่ะอาจารย์คือสภาพธรรมะตัวธรรมะนี่จะเป็นสภาพธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่นะคะต้องการนะคะรีบเนี่ยต้องการจะไปให้ทันอะไรเงี้ยค่ะขณะที่กำลังต้องการก็ต้องเป็นโลภะนะคะแต่ขณะที่มีอาการรีบแล้วรู้สึกไม่สบายใจค่ะกังวลใจเพราะฉะนั้นนะคะลักษณะของเวทนานะคะเวทนาก็คือความรู้สึกนะคะถ้ามีความกังวลไม่สบายใจเมื่อไหร่เนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของโทสะนะคะเพราะว่าค่ะความไม่สบายใจเนี่ยเกิดกับโทสะเท่านั้น
1: ความคือขนาดนั้นต้องมีโทสะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีสภาพธรรมะหลากหลายใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าที่ประกอบเกิดขึ้น
0: ถ
1: ู
0: กต้องค่ะสลับกัน
1: อ๋อค่ะก็ขนาดนั้นก็ต้องมีวิริยะด้วยอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
0: ์อ๋อวิริยะนะคะวิริยะนี่เกิดกับจิตทุกประเภทอยู่แล้วค่ะ
1: ทุกประเภท
0: แต่ว่าเว้นทวิปัญจวิญญาณก็นะคะค่ะ
1: เว้นทวิปัญจวิญญาณแต่ว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏก็คือโทสะอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: ก็ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะเราพูดถึงเนี่ยนะคะถ้ากล่าวถึงเนี่ยถ้าวิริยะเนี่ยอกุศลทุกประเภทก็มีวิริยะหมดเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะเข้าใจเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะขณะที่กำลังมีความต้องการที่จะไปต้องการขณะนั้นเนี่ยมีความต้องการที่จะไปใช่ไหมคะต้องการหรือต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะตรงนั้นต้องเป็นโลภะนะคะแต่ขณะที่กลัวจะไม่ทันนะคะมีความหวั่นไหวไหมที่กลัวเนี่ยกลัวนี่ก็เป็นโทสะแล้วใช่ไหมคะหวั่นไหวแล้วค่ะเห็นไหมคะว่ามีลักษณะของธรรมะที่ต่างๆกันเนี่ยก็ทำให้เราค่อยๆที่จะเข้าใจได้นะคะว่าขณะได้เนี่ยเป็นโลภะแต่ขณะที่นะฮะมีความกังวลใจไม่สบายใจก็ไม่ใช่โลภะแหละเพราะโลภะนี่เกิดร่วมกับเวทนาที่เป็นอุเบกขาเวทนากับโสมนัสเวทนาเท่านั้นเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตนะคะแล้วแต่นะคะว่าสภาพธรรมะใดเนี่ยปรากฏเพราะฉะนั้นขณะที่ในเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้กำลังโกรธไม่ได้กำลังขุ่นเคืองนะคะลักษณะของโทสะก็ไม่ได้มีกำลังที่จะให้เห็นถึงความโกรธหรือความขุ่นเคืองใช่ไหมคะแต่ลักษณะของเวทนาเนี่ยนะคะเวทนาที่เป็นความกังวลความไม่สบายใจก็ต้องเป็นเกิดกับโทสะค่ะ
1: ค่ะแต่ว่ามันมีความอยากที่จะเป็นไปอย่างนั้นด้วยที่จะไปแบบรีบๆด้วยแสดงว่า
0: ขณะต้องการนะฮะขณะต้องการก็เป็นโลภะเห็นไหมคะว่าละเอียดขนาดนั้นเลย
1: ใช่ค่ะอาจารย์ก็พิจารณาในชีวิตประจำวันก็มีจริงๆนะคะอาจารย์บางครั้งเป็นชั่วโมงที่เร่งรีบค่ะบางทีก็มีความอยากจะทำอย่างนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็มีความกังวลใจแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอันนี้ก็เป็นธรรมะแต่ว่าเราไม่รู้อ่ะว่าตัวธรรมะเขาอ่ะคืออะไรมีแต่เรื่องนะคะอาจารย
0: ์ค่ะโลภะถึงเป็นปัจจัยแก่โทสะไงคะไม่เป็นไปตามที่โลภะต้องการยังไม่ถึงค่ะก็ทำให้โทสะเกิดเป็นความเดือดร้อนใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เดือดร้อนใจก็ต้องเกิดขนาดนั้นต้องเป็นโทสะที่เกิดขึ้นนะคะในกลุ่มของโทสะแต่จริงๆเลยนะคะอกุศลเนี่ยเขาเยอะแยะมากค่ะ แล้วก็อย่างที่ท่านอุปมาเนี่ยค่ะรับนิ้วมือในจิตเกิดดับไปแล้วแสนโกรธขณะเนี่ยคุณล่าคิดดูที่แสนโกรธขณะเนี่ยค่ะมันจะมีอะไรต่อมีอะไรฮะเกิดสลับกันเยอะแค่ไหนค่ะแล้วจริงๆก็มีเห็นมีได้ยินอยู่ด้วย
1: วิถีจิตก็เกิดดับสลับกันเยอะนะคะอาจารย์แต่ว่าไม่ได้สนใจในวิถีจิตตรงนั้นเราก็ไปสนใจเรื่องที่เราอยากรู้ว่า
0: แต่มีถูกไหมคะ
1: มีค่ะค่ะอาจารย์พอเข้าใจค่ะโอ้ก็ละเอียดนะคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: กับขอบพระคุณ
0: แล้วก็คิดเนี่ยเยอะมากเลยนะคะวิถีจิตทางใจที่คิดเนี่ย
1: ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์กล่าวเลยมีวิถีจิตแต่เราไม่ได้สนใจก็ถึงมีก็ไม่รู้นะคะอาจารย
0: ์ค่ะยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะใช่ไหมคะวิถีจิตต่างๆแต่ถึงแรกถึงแม้นะคะขณะที่คิดเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องและขณะที่เป็นไปแม้จะรู้สึกว่าต้องการไปหรือกังวลเนี่ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจลักษณะของเขาจริงๆก็คือยังเหมือนกับนะคะปนกันอยู่แต่จริงแล้วแต่ละอย่างเนี่ยเขาไม่ปนกันค่ะเป็นแต่ละอย่าง
1: ค่ะไม่ปนกันแต่ว่าเมื่อไม่ได้เข้าใจแต่ละอย่างหรือว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยก็ปนกันไปหมดนะคะอาจารย
0: ์ค่ะถึงได้นะครับจะนะฮะยิ่งมีลักษณะของธรรมะที่ละเอียดนะคะเกิดสืบต่อกันมากมายอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นที่ไม่ต้องกังวลก็คือเข้าใจลักษณะใดก็เข้าใจลักษณะนั้นนะคะค่อยๆเข้าใจไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มีกำลังที่จะให้เข้าใจก็เข้าใจสิ่งนั้น
1: ค่ะอาจารย์มีอะไรให้เข้าใจก็เข้าใจสิ่งนั้นค่ะอาจารย์
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่มีโลภะความอยากได้ความต้องการความอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นลักษณะของโลภะให้พิจารณาหรือขณะที่กำลังนะคะกังวลไม่สบายใจก็เป็นลักษณะอย่างนั้นที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่อย่างเดียวกันอยู่แล้วแต่ก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างค่ะจนกว่าจะเป็นทุกอย่างเป็นธรรมะและอย่าลืมนะคะมีความเป็นเราเนี่ยแทรกอยู่ตลอดเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ค่ะได้เข้าใจขึ้นค่ะอาจารย์ละเอียดมากเลยกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์กราบอนุโมทนาค่ะ
0: ค่ะมีท่านใดสนทนาเชิญได้นะคะเห็นไหมคะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะหลังเห็นหลังได้ยินเนี่ยแน่นอนเลยนะคะอกุศลเกิดเนี่ยก็จะมีนะคะไม่โลภะก็โทสะนะคะแล้วจริงๆก็มีโมหะเนี่ยความไม่รู้เนี่ยสลับอยู่มากมายค่ะแม้กระทั่งขณะที่เป็นไปกับโลภะเป็นไปกับโทสะก็มีโมหะเกิดร่วมด้วยค่ะแล้วยังมีวิถีจิตนะคะต้องมีเห็นมีได้ยินเนี่ยค่ะมีการคิดนึกเรื่องราวรวมกันเป็นนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนเป็นอะไรเนี่ยค่ะแต่การที่จิตเกิดดับสืบต่อกันเนี่ยนะคะรวดเร็วมากเลยนะจึงแล้วความคิดเนี่ยนะคะทางใจนี่ก็เยอะมากเลยก็ถึงได้รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งที่ต้องมีเห็นต้องมีได้ยินแต่ลักษณะของนะคะเห็นหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่เคยปรากฏตามความเป็นจริงทั้งที่ต้องมีนะคะเสียงก็ยังไม่ปรากฏตามความเป็นจริงโดยความเป็นธรรมะเลยค่ะและจิตนะคะซึ่งมีสืบต่อกันอยู่ตลอดเนี่ยค่ะก็ยังไม่เคยปรากฏโดยความเป็นนามธรรมหรือธาตุรู้ตามความเป็นจริงค่ะเพราะฉะนั้นทุกขณะเนี่ยค่ะมีธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจการงานตลอดนะคะแล้วจะค่อยๆเข้าใจได้นี่ค่ะจึงต้องอาศัยนะคะการศึกษาปริยัติที่ละเอียดเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อไหร่นี่นะคะมีสภาพธรรมะให้จริงสภาพธรรมะมีอยู่ตลอดนะคะแต่จะมีการพิจารณาเพื่อความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนค่ะเชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีอาจารย์ที่ดารักและทุกท่านค่ะอาจารย์คะพอดีวันก่อนฟังคำว่าอัพพยากตะเหตุท่านี้ก็เข้าใจนะคะว่าเป็นของพระอรหันต์ท่านี้พอพิจารณาแล้วเนี่ย อย่างในชีวิตประจำวันของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยอย่างเพราะว่าอัพยากตเหตุนี่เป็นทั้งวิบากจิตแล้วก็เป็นทั้งโสภณะเหตุนะคะตอนนี้อยากให้อาจารย์อธิบายในชีวิตประจำวันหน่อยค่ะว่ามันจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ธรรมดาด้วยหรือเปล่าอย่างไรด้วยกราบขอบคุณค่ะ
0: ค่ะก็นะคะอย่างผู้ที่นะคะปฏิสนธิด้วยมหาวิบากนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุ2เหตุ3เนี่ยชาติวิบากนะคะก็ต้องมีเหตุใช่ไหมคะมีอโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธ2เหตุเนี่ยนะคะซึ่งเกิดกับชาติวิบากก็ต้องเป็นอัพยากตะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภวังคจิตเนี่ยนะคะเป็นจิตชาติวิบากไม่ว่าจะเป็นเหตุ2หรือเหตุ3เนี่ยค่ะเหตุที่เกิดร่วมกับจิตชาติวิบากนี่ก็เป็นอัพยากตะอัพยากตะเหตุทั้งนั้นค่ะเพราะวิบากเนี่ยเป็นอัพยากตะธรรมค่ะเพราะอัพยากตะธรรมเนี่ยทำหมายถึงเนี่ยนะคะธรรมะที่คือนะคะโดยนัยยะของนะคะจำแนกโดยหมวด3ค่ะก็จะมีเนี่ยอกุศลเหตุ3นะคะก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะนะคะโสภณเหตุนะคะโสภณเหตุหรือนะคะถ้าแยกโดยกุศลนะคะกุศลเหตุอกุศลเหตุกุศลเหตุ3ก็เป็นอโลภะอโทสะอโมหะนะคะและอัพยากตะเหตุก็คืออโลภะอโทสะอโมหะเหมือนกันนี่นะคะแต่เกิดกับจิตชาติวิบากนะคะชาติกิริยาแต่กิริยาจิตที่ประกอบด้วยเหตุนี้เราไม่มีอยู่แล้วนะคะก็ต้องเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเฉพาะจิตชาติวิบากที่ประกอบด้วยเหตุก็คือขณะที่นะฮะเป็นไม่ใช่ผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอเหตุกะถ้าอเหตุกะนี่คือไม่มีเหตุเลยค่ะก็ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากก็ต้องมีเหตุ2เหตุ3ซึ่งก็เป็นอัพยากตะเหตุเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีจิตที่ทำภวังค์อยู่เพราะว่าปฏิสนธิจิตดับไปแล้วนะคะก็มีมหาวิบากประเภทเดียวกันนี่แหละที่ทำภวังค์อยู่หลับก็เป็นภวังค์เยอะหน่อยนะคะขณะที่ตื่นเนี่ยระหว่างวิถีก็มีภวังคจิตค่ะที่เกิดหรือแม้กระทั่งนะคะมหาวิบากก็สามารถจะทำกิจประทานลัมพนะได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะในชีวิตประจำวันก็มีอัพยากตะเหตุที่เกิดกับจิตชาติวิบากโดยเฉพาะเกิดกับมหาวิบากค่ะ
2: อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้พอเข้าใจได้ค่ะว่าภวังคจิตทีนี้ถ้าหากว่ากรณีเป็นวิบากก็คือหมายถึงว่าเกิดด้วยไม่ว่าจะ2เหตุหรือ3เหตุแล้วเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสทบสัมผัสตรงนั้นเป็นวิบากจะถือว่าเป็นอัพยากตะด้วยเหตุด้วยไหมคะหรือไม่ใช่
0: เขาไม่มีค่ะก็อเหตุกะจิตใช่ไหมคะจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเนี่ยมี18ใช่ไหมคะอเหตุกะจิต18ดวงเนี่ยก็นะคะทวิปัญจวิญญาณเนี่ยเป็นอเหตุกะอยู่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งมโนทวาราวัชนะนะคะปัญจทวาราวัชนะเนี่ยเป็นกิริยาจิตก็จริงใช่ไหมคะแต่ไม่ประกอบด้วยเหตุก็คือเป็นอเหตุกะค่ะสัมปติชนะสันติชนะนี่ก็เป็นอเหตุกะเพราะไม่ได้ประกอบด้วยเหตุค่ะ
2: แต่อันนั้นอ๋อค่ะอาจารย์ค่ะแล้วแต่อันนั้นจะใช้ชื่อว่าอัพยากตะเหตุได้หรือไม่คะ
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะถ้ากล่าวถึงนะคะโดยนัยยะของเหตุ6นะคะโดยนัยยะของเหตุ6เนี่ยเฉพาะเจตสิก6ดวงเท่านั้นนะคะก็คือโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นอกุศลเหตุไปแล้วนะคะแล้วก็เหตุฝ่ายดีก็คือเนี่ยอโลภะอโทสะอโมหะนะคะถ้าใช้คำว่าโสภณเหตุนะโสภณะเนี่ยเกิดกับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเหตุกะจิตเนี่ยนะคะไม่มีเหตุถึงใช้คำว่าอเหตุกะจิตจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยไม่มีเหตุใดๆเลยไม่มีทั้งกุศลเหตุไม่มีทั้งอกุศลเหตุนะคะ แต่ถ้ามีอกุศลเหตุนี่ต้องเป็นอกุศลจิตแน่นอนนะคะอกุศลจิต12ดวงเนี่ยฮะมีเหตุเกิดร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นโลภะเหตุ2โทสะเหตุ2โมหะเหตุ1เพราะมีโมหะเหตุเดียวนะคะแต่ฝ่ายดีเนี่ยกุศลเนี่ยก็จะมีเหตุ2ก็คือความไม่โลภความไม่โกรธนะคะหรือมีปัญญาด้วยก็เป็นเหตุ3ค่ะแล้วก็ให้ผลเป็นมหาวิบากนะคะมหาวิบากก็ประกอบด้วยเหตุ2และเหตุ3ค่ะ
2: อ๋อก็ตอนที่ปฏิสนธิตอนนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อ
0: เพราะฉะนั้นนะคะถ้ากล่าวถึงเหตุโดยในย่าของนะคะเหตุปัจจัยหรือนะคะกล่าวถึงเหตุปัจจัยนี่ก็หมายถึงเหตุ6นะคะเหตุ6ที่เป็นเหตุปัจจัยหรือโดยในย่าของเนี่ยค่ะก็จำแนกเหตุโดยชาตินะคะโดยชาติโดยการเกิดนะคะก็อกุศลนะคะกุศลละเหตุกุศลละเหตุนะคะอัพยากตะนี่ก็ได้แก่นะคะเหตุอะโลภะความไม่โลภความไม่โกรธที่แล้วก็ปัญญาที่เกิดกับจิตชาติวิบากนะคะกิริยาก็เป็นมหากิริยาจิตของพระอรหันต์ค่ะ
2: พอเข้าใจขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นภวังคจิตเป็นมหาวิบากได้ด้วยถ้าเพราะว่าอัพยากตะเหตุนี่เป็นทั้งวิบากเป็นทั้งเหตุได้ด้วย
0: ก็เหตุที่เป็นเหตุที่เกิดกับจิตชาติวิบากก็เป็นวิบากนะคะเพราะฉะนั้นเหตุที่เกิดกับจิตชาติวิบากถึงได้เป็นอัพยากตะเหตุ
2: ค่ะค่ะเข้าใจขึ้นค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบอนุโมทนาสาธุอาจารย์อย่างยิ่งค่ะค่ะเรียนเชิญท่านอื่นเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะกราบอาจารย์ธิดารัตน์ค่ะอาจารย์ธิดารัตน์คะหนูก็ได้ฟังปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพนะคะตอนที่23ซึ่งเป็นการสนทนากับท่านอาจารย์เมื่อวันอังคารที่14มิถุนายน2565หนูจะกราบอาจารย์ธิดารัตน์แล้วก็สายธรรมทุกท่านนะคะว่าเทปนี้เป็นเทปที่ดีมากเลยอะค่ะท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องของเรื่องของธรรมะแต่ละหนึ่งอะนะคะท่านอาจารย์กล่าวย้ำเรื่องธรรมะเนี่ยนะคะคือก็เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันแล้วนะคะธรรมะแต่ละหนึ่งทุกขณะเลยแล้วก็ได้กล่าวถึงอวิชชาสวะที่เป็นความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงและทำให้เราเนี่ยไปยึดในสิ่งที่ไม่มีจริงที่คือนิมิตอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรื่องที่หนูอยากจะกราบอาจารย์ธิดารัตน์ได้สนทนาได้กล่าวย้ำซ้ำๆให้เข้าใจขึ้นก็คือเรื่องของธรรมะแต่ละหนึ่งที่ให้รู้ว่ามีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปมีแต่จิตเจตสิกรูปเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปไม่มีคนสัตว์บุคคลคือกราบอาจารย์ได้กล่าวปาลบนะคะในคำเหล่านี้ให้ได้ยินได้ฟังซ้ำๆค่ะอาจารย์คะกราบค่ะ
0: ค่ะก็นะคะถ้ากล่าวถึงนะคะถ้าเป็นสัตว์คนเนี่ยแสดงว่าเป็นการคิดรวมกันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นธรรมะก็คือมีธรรมะตัวจริงๆเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นทำกิจการงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละหนึ่งขณะก็คือหมายถึงจิตแต่ละขณะค่ะแต่จิตแต่ละขณะนี่ก็มีเจตสิกนะคะแต่ละอย่างเนี่ยเกิดร่วมด้วยนะคะแต่ทุกอย่างนี้ก็ไม่มี2เลยไม่มีซ้ำเลยนะคะจะไม่มีเวทนา2อัน2ประเภทมาเกิดรวมกันใช่ไหมคะค่ะแล้วก็รู้อารมณ์แต่ละหนึ่งเนี่ยหมายถึงรู้อารมณ์ทีละอย่างค่ะ
1: อาจารย์
0: เพราะฉะนั้นนะคะเชิญค่ะเชิญก่อน
3: ค่ะคำตรงนี้ของอาจารย์หนูก็เลยนึกถึงท่านอาจารย์อีกว่าที่ท่านอาจารย์ให้หลับตานะคะแล้วก็ได้ยินเสียงไหมอ่ะตรงนี้ก็เป็นพูดถึงว่าไม่ได้เป็นการที่ไปกำหนดจดจ้องอะไรแต่ให้เห็นพิสูจน์ว่าธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆคือตอนเราเปิดตาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเห็นคนพูดพร้อมๆกับเสียงนั้นเลยแต่ขณะปิดตาเสียงก็ยังมีอย่างนี้ค่ะอาจารย์หนูก็เลยนึกถึงตรงนี้ขึ้นมาว่าธรรมะเนี่ยนี่ขนาดแค่แบบหยาบๆที่เรา เราเห็นเราได้ยินนะว่าปิดตาก็ยังได้ยินเสียงจริงๆอย่างนี้ค่ะอาจารย์เชิญอาจารย์ต่อค่ะ
0: ค่ะก็หมายถึงนะคะการรู้เพราะว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้นะคะเจตสิกก็เป็นธาตุรู้จิตแต่ละขณะเกิดขึ้นก็ต้องรู้อารมณ์ทีละอย่างนะคะก็หมายถึงก็ทีละหนึ่งอยู่แล้วแล้วการที่แม้กระทั่งการที่จะนะคะรู้ลักษณะของธรรมะนี่ค่ะธรรมะก็ต้องธรรมะแต่ละหนึ่งที่จะนะคะมาเป็นอารมณ์ของปัญญาเนี่ยก็ต้องทีละอย่างถ้าไม่ปรากฏด้วยดีกับปัญญาเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะทีละอย่างได้เพราะจริงๆแล้วธรรมะนี่คะเขาเกิดอย่างนี้จริงๆใช่ไหมคะจิตก็ทีละหนึ่งขณะนะคะมีเจตสิกประกอบร่วมด้วยตามสมควรแล้วก็รู้อารมณ์ทีละอย่างอยู่แล้วนะคะแต่ละขณะเกิดดับสืบต่อกันนะคะจิตดวงเก่าดับไปเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นก็ทีละหนึ่งอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้อารมณ์ทีละอย่างแต่เวลาคิดเนี่ยคิดรวมกันและความรวดเร็วของจิตที่เกิดดับสืบต่อกันมากมายเนี่ยค่ะทำให้เหมือนกับนะคะมีทุกอย่างรวมกันนะคะแม้กระทั่งเห็นกับได้ยินยังเหมือนกับจะมีอยู่นะคะในขณะเดียวกันเลยแต่จริงๆก็ไม่สามารถที่จะเป็นขณะเดียวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานการศึกษาเนี่ยเมื่อเราก็เริ่มมั่นคงว่านะคะจิตรู้อารมณ์ทีละอย่างแน่นอนไม่สามารถจะรู้ทีละหลายๆอย่างได้นะคะแต่เวลาคิดเนี่ยรวมกันคิดรวมกันแล้วก็รวดเร็วมากใช่ไหมคะถึงปฏิปต่อกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆนะคะด้วยความคิดที่ยึดถือด้วยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะ
3: อาจารย
0: ์เชิญค่ะเชิญ
3: ธรรมะทีละหนึ่งธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยท่านอาจารย์กล่าวบ่อยมากคณะอาจารย์กล่าวบ่อยมากเนี่ยขณะฟังอาจารย์ธิดารัตน์ได้พูดนะอาจารย์ดูสิคะมีเหตุอะไรเนี่ยทำให้ความจำของหนูเนี่ยไปจำหนูจำอะไรรู้ไหมคะหนูจำลายมือของคุณย่าสงวนน่ะเวลาท่านเขียนนะท่านถอดเทปอ่ะท่านจะเขียนทีละหนึ่งแล้วท่านจะเขียนเลขหนึ่งอ่ะเป็นเลขใจอ่ะดูสิอาจารย์ไปจำได้ถึงตรงนั้นเลยเนี่ยจำมีจริงเห็นไหมคะคิดเรื่องนี้มีจริงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องราวหมดเลยถ้าหนูไม่ได้ฟังธรรมะหนูก็จะคิดว่าหนูนึกถึงคุณย่าสงวนได้บันทึกถอดเทปเขียนว่าธรรมะทีละหนึ่งแล้วเลขหนึ่งเป็นเลขไทยด้วยจำมีจริงทุกอย่างมีจริงเห็นไหมประทับรอยเหมือนกับเห็นกันเห็นกระดาษแผ่นนั้นเดี๋ยวนี้เลยอ่ะอาจารย์ดูความที่มันละเอียดอย่างนี้เลยนะคะหนูไม่รู้จะกล่าวยังไงพี่หนูนึกถึงว่าแท่นพิมพ์ที่ประทับพิมพ์มากับแท่นพิมพ์กับที่พิมพ์ประทับเป็นรอยเดียวกันเนี่ยชัดเจนอย่างนั้นเลยอาจารย์ค่ะหนูก็นึกขึ้นมาก็สนทนากับอาจารย์นะคะกราบอาจารย์ด้วยเกื้อกูลต่อเถอะค่ะ
0: ค่ะเพราะมีสัญญาที่จำใช่ไหมคะแล้วก็มีสภาพที่ตรึกถึงสิ่งที่เคยเห็นแล้วก็จำไว้แสดงว่านะคะไม่ได้อ่านลายมือคุณย่าสงวนเพียงครั้งเดียวแน่ๆใช่ไหมคะอ่านบ่อยๆแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็มีสัญญาที่จำนะคะขณะที่มีการพูดก็ทำให้ตรึกถึงเหมือนกับเวลาที่นะคะบางทีเวลาที่เราอ่านปรมัตถธรรมสังเขปเนี่ยนึกถึงคำท่านอาจารย์ได้เลย
3: ใช่
0: เหมือนกับเราอ่านไปแล้วได้ยินเสียงท่านอาจารย์ไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นท่านอาจารย์เขียนค่ะสำนวนเวลาอธิบายนะคะเหมือนกับเราได้ยินเสียงของท่านอาจารย์เลย
3: เนี่ยอาจารย์เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเราจำแล้วเราก็ตรึกไปในสิ่งที่จำอ่ะไม่ต้องพูดว่าวิตกะเลยเนี่ยหนูบางทีเรายังไปติดในคำแต่บัดเนี่ยหนูพยายามจะตรึกเป็นภาษาไทยเป็นสิ่งที่เราเข้าใจจริงเนี่ยวิตกะทำกิจแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่จำอย่างเดียวไม่ใช่แค่เยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราเข้าใจทีละหนึ่งนะแต่นี่ก็ยังเป็นนิมิตเป็นก้อนอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะกราบอาจารย์ได้สนทนา
0: เป็นบัญญัติแล้วกันนะคะใช้คำว่าเป็นบัญญัติ
3: เป็น
0: การรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะว่าคำว่านิมิตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเป็นนิมิตของสภาวะธรรมเพราะว่านิมิตเนี่ยมีทั้งนิมิตที่เป็นบัญญัติรูปร่างสันฐานนะคะหรือว่านิมิตของสังขารธรรมซึ่งก็ละเอียดมากก็คือลักษณะของธรรมะนั่นแหละค่ะที่ปรากฏ นะคะแม้คำว่านิมิตเนี่ยค่ะก็ไม่ก็ต้องพูดให้ชัดนะคะว่าเป็นนิมิตบัญญัติหรือว่าเป็นบัญญัติเป็นรูปร่างสังขารเป็นคำเป็นชื่อเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อาจารย์อธิบายตรงนี้อีกสักนิดเถอะค่ะนิมิตของบัญญัตินิมิตของสภาวะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยค่ะ
0: คือนิมิตเนี่ยหมายถึงเครื่องหมายที่ให้รู้นะคะให้รู้โดยนิมิตก็คืออย่างเช่นนะคะมีจิตเนี่ยเกิดดับสืบต่อกันนะคะแล้วถ้าลักษณะของจิตจะปรากฏเนี่ยก็ปรากฏโดยสภาพที่ให้รู้ว่ามีลักษณะของธาตุรู้ที่สืบต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งอารมณ์ของสติปัฏฐานเนี่ยค่ะก็ยังต้องเป็นนิมิตของจิตก็คือวิญญาณนิมิตนะคะหรือถ้าจะมีลักษณะของความจำปรากฏก็เป็นสัญญานิมิตที่เป็นนิมิตของสังขารธรรมแต่คือเป็นนิมิตของลักษณะธรรมะนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยไม่สามารถที่จะไปมีจิตเนี่ยมาเป็นอารมณ์ของวิถีจิตได้จริงๆใช่ไหมคะเพราะจิตจริงๆเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนะคะการเกิดดับสืบต่อกันนะคะหรือว่าการเกิดขึ้นนะคะสังขารธรรมเนี่ยธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะคะมีการเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยแล้วก็ลักษณะของธรรมะที่เกิดนั้นเนี่ยนะคะยังคงมีลักษณะสืบต่อให้รู้ท่านถึงใช้คำว่านิมิตหรือให้รู้ว่าเป็นลักษณะของธรรมะนั้นๆก็คือนิมิตของธรรมะค่ะหรือสภาพธรรมะปรากฏนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเป็นบัญญัตินะคะก็คือให้รู้ตรงกันโดยความเป็นรูปร่างสันฐานเป็นบัญญัตินั้นๆ นะคะโดยรูปร่างสันฐานค่ะหรือโดยส่วนละเอียดอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านใช้คำว่านิมิตอนุปยัญชนะค่ะก็เป็นเครื่องหมายให้รู้ก็คือบัญญัตินั่นเอง
3: ค่ะเพราะฉะนั้นที่หนูได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าเนี่ยแล้วหนูก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปแล้วอันเนี้ยก็คือเป็นนิมิตของบัญญัติ
0: เป็นบัญญัตินะฮะถ้าจะแยกไม่ให้เรางงว่ากับนิมิตของปรมัตถธรรมเราก็ใช้คำว่าบัญญัติหรือใช้คำว่ารูปร่างสันฐานไปเลยค่ะ
3: ค่ะจะได้ชัดเจนค่ะจะได้จะใช้คำให้ถูกให้ตรงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ไม่ค่ะจะได้ไม่ฮะคือนะคะถ้าจะใช้คำว่านิมิตต้องอธิบายว่าเป็นนิมิตบัญญัติมันก็จะยิ่งยาวไปอีกใช่ไหมคะก็ใช้บัญญัติรูปร่างสันฐานไปเลยค่ะ
3: อ๋อค่ะใช้คำว่าบัญญัติรูปร่างสันฐาน
0: ใช่ค่ะให้แยกชัดเจนกับลักษณะของธรรมะไปเลยนะคะถ้าจะกล่าวถึงนิมิตของธรรมะก็ต้องกล่าวถึงนิมิตซึ่งเป็นลักษณะธรรมะก็ต้องเน้นลงไปว่าชัดเจนให้ชัดเจนค่ะหรือไม่งั้นก็ใช้คำว่าลักษณะของธรรมะไปเลยก็ได้ค่ะ
3: อาจารย์เรื่องที่หนูยกมาเล่าเกิดมานานแล้วแล้วมันก็ขึ้นผุดขึ้นมาอีกอ่ะแต่มันเป็นก็เป็นรูปร่างสันฐานของความคิดมันไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นรูปร่างสันฐานอยู่ในเนี้ยจนที่หนูจึงใช้
0: เนี่ยค่ะจากความจำเนี่ยค่ะจำเรื่องราวค่ะจำรูปร่างค่ะจำเพราะฉะนั้นนะคะที่มีตัวหนังสือเนี่ยเพราะมีความต่างกันของสีใช่ไหมจำความต่างกันของสีดำบนกระดาษขาวถูกไหมสีดำบนกระดาษขาว
3: อาจารย์พูดเนี้ยหนูว่าชัดเลยเพราะเป็นสำเนาถ่ายเอกสารอันนี้พูดถึงสีดำกับขาวจริงๆนะจริงๆเนี่ยเหมือนหน้าจอตอนนี้มีสีอื่นนะอาจารย์แต่มันก็เป็นการตัดกันของสีต่างๆนี่แหละ
0: ใช่ค่ะมันเป็นหลายสีแล้วไงคะมันถึงได้เป็นรูปร่างสันฐานเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นความคิดที่เป็นความคิดถึงความต่างกันของสีไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะจริงๆถ้าจะเป็นปรมัตถธรรมนะคะก็คือสิ่งที่กระทบตาได้ซึ่งก็นะคะละเอียดมากค่ะ
3: ละเอียดมากละเอียดมากอาจารย์คะบางทีฟังเหมือนจะเข้าใจแต่นั่นแหละหนูไม่ได้แบบจะรีบร้อนเร่งรีบแต่มีความรู้สึกโหยิ่งฟังยิ่งยากอ่ะยิ่งฟังยิ่งละเอียดอ่ะถึงเข้าใจท่านอาจารย์บอกว่าอีกนานค่ะละเอียดค่ะในหนูเนี่ยเข้าใจขึ้นทุกวันเลยอ่ะทุกครั้งที่ฟังเลยนะคะแล้วก็เนี่ยฟังอย่างเงี้ยก็ได้ความรู้มากขึ้นอาจารย์ขาตรงนี้ค่ะที่ว่านะคะหนูขออนุญาตกลับมาตรงนี้ที่หนูพอดีกล่าวเอ่ยขึ้นมาเนี่ยค่ะทั้งหมดน่ะที่เกิดขึ้นเป็นไปทุกขณะตั้งแต่หนูเนี่ยสนทนากับอาจารย์ที่ดารัตคำแรกนะคะเสียงแรกนั่นนะที่ปรากฏตัวเนี่ยก็คือไม่พ้นจิตเจตสิกรูป ที่เกิดขึ้นและเป็นไปไม่มีเราอยู่ที่ไหนเลยอ่ะหนูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อ่ะแต่ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจมันเป็นธรรมดาอาจารย์ขาก็ต้องฟังกันต่อไปกับอาจารย์ได้พรรณนาหรืออธิบายต่อนะคะ
0: ค่ะเพราะเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งไงคะละเอียดจริงๆแล้วเราก็ศึกษาสิ่งที่ละเอียดจริงๆนะคะก็ศึกษาเพื่อเข้าใจว่าธรรมะนี่นะคะเขาละเอียดอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเข้าใจค่ะแล้วก็เขาก็มีลักษณะเฉพาะที่ต่างๆกันเนี่ยนะคะจิตก็ลักษณะหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งเป็นใหญ่ในธาตุรู้เจตสิกก็มีลักษณะเฉพาะที่ต่างๆกันศึกษาเพื่อเข้าใจนะคะและเมื่อไหร่ที่ความเข้าใจมั่นคงเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยให้สติระลึกสภาพธรรมะนั้นๆที่ปรากฏให้รู้ได้ค่ะก็ต้องปรากฏก็ต้องทีละหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ที่นะคะเข้าใจมั่นคงเมื่อไหร่สภาพธรรมะก็ปรากฏด้วยดีกับปัญญาค่ะแต่ถ้ายังไม่ปรากฏก็แสดงว่านะคะเราก็คงยังไม่เข้าใจมั่นคงพอก็ศึกษาต่อไปค่ะ
4: ค่ะอาจารย์พูดถึงจิตน่ะจิตของจิตน่ะก็คือเป็นใหญ่เป็นประธานในอะไรในการรู้แจ้งอารมณ์แต่ก็
0: ลักษณะค่ะลักษณะนะคะ
4: อาจารย์พูดกล่าวทั้งหมดอีกครั้งสิคะ
0: จิตเป็นใหญ่ลักษณะนะคะลักษณะของจิตลักษณะเฉพาะของจิตนี่นะคะก็คือเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์เลยค่ะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้นะคะแล้วก็มีค่ะนอกจากรู้แจ้งอารมณ์แล้วนะคะเป็นใหญ่ด้วยมีความเป็นใหญ่ในการรู้ค่ะ
4: จิตเพราะว่าของจิต
0: ธาตุรู้เนี่ยนะคะธาตุรู้เนี่ยมีทั้งจิตและเจตสิกใช่มั้ยคะแต่จิตเนี่ยเป็นใหญ่ในธาตุรู้ค่ะ
4: ค่ะหนูว่าคือ 2-3 วันมานี้หนูก็มาตรึกอาจจะได้ยินอะไรแล้วหนูก็ปรุงแต่งไปตามที่หนูสะสมมาอย่างเงี้ยนะคะว่าดูสิจิตน่ะเป็นใหญ่จิตเห็นน่ะเป็นใหญ่จริงรู้แจ้งสีจริงรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงแต่สภาพธรรมะอื่นๆนะเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมด้วยอ่ะเขาก็ทำกิจอื่นๆตามกิจของเขาตามหน้าที่ของเขามีลักษณะของเขาแม้จิตจะเป็นใหญ่ก็ตามอ่ะมันคือหนูว่าแบบเหมือนกับหนูตรงเนี้ยเหมือนกับหนูตรึกคำเนี้ยของหนูขึ้นมานะทุกอย่างเขาทำกิจของเขาแต่ละอย่างแม้เห็นไหมคะขณะที่จักขุวิญญาณเกิดขึ้นก็ดับไปแล้วก็เป็นขณะจิตขณะอื่นๆก็ทำจิตต่อมันเป็นเรื่องของจิตเจตสิกจริงๆแล้วก็รูปจริงๆอันนี้ก็รู้โดยการจำนะคะอาจารย์หนูว่าน่าฟังที่สุดเลยธรรมะเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
0: กิจการงานกิจการงานหรือหน้าที่ของจิตเนี่ยนะคะก็มีใช่ไหมคะปฏิสนธิอย่างเงี้ยก็เป็นกิจหน้าที่ของจิตนะคะที่เกิดขึ้นก็คือสืบต่อเฉพาะนะคะต่อจากจุดติดจิตของชาติที่แล้วค่ะแล้วก็นะคะแม้กระทั่งภวังค์นะคะภวังค์นี่ก็คือกิจหน้าที่ของจิตที่ทำกิจภวังค์ก็จะมีจิตหลายประเภทนะคะที่สามารถที่จะทำกิจปฏิสนธิได้นะคะ19ประเภทนั่นแหละนะคะแล้วก็ทำภวังค์ด้วยทำจุดติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิภวังค์จุดติเนี่ยก็คือกิจหน้าที่หรือกิจการงานของจิตนะคะแล้วก็ยังมีนะคะกิจการงานในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นวิถีจิตอีกนะคะอาวัชนะจิตหรือนะคะจิตเห็นนี่ก็ทำทัศนกิจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกิจ14กิจเนี่ยก็คือกิจหน้าที่ใหญ่ๆของจิตนะคะที่ทำเนี่ยไม่นอกเหนือจาก14กิจค่ะแต่โดยนัยยะของ ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใช้คำว่ากิจหน้าที่ของจิตกับคือถ้ากล่าวถึงลักษณะที่จตุกะของจิตเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างเช่นลักษณะอันนี้ก็หมายถึงนะคะลักษณะเป็นต้นกิจในที่นี้หมายถึงกิจรสนะคะรัสสะรัสสะนะคะภาษาบาลีใช้คำว่ารัสสะก็คือเป็นหัวหน้านะคะนอกจากมีการรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะแล้วก็มีการเป็นหัวหน้านะคะเป็นรัสสะหรือปัจจุบฐานะอันนี้นะคะความผลปรากฏอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเนี่ยการสืบต่อ แล้วก็เหตุใกล้ก็แน่นอนนะคะจิตเนี่ยขาดนามธรรมไม่ได้ก็คือเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะและในภูมิที่มีขันห้าก็ต้องมีรูปเป็นที่เกิดเพราะฉะนั้นเหตุใกล้ก็คือนามและรูปเนี่ยค่ะก็ขยายความที่จะทำให้เราเข้าใจถึงว่าเออนะความเป็นไปของจิตค่ะจิตขาดเจตสิกไม่ได้แน่นอนนะคะมีเจตสิกเป็นเหตุใกล้นะคะและในภูมิที่มีขันห้าจิตต้องเกิดที่รูปด้วยค่ะแม้ขณะปฏิสนธิเนี่ยก็ต้องเกิดที่หัตถยวัตถุแล้วก็เกิดพร้อมกันด้วยนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่ะรูปจะมาเป็นปัจจัยแก่จิตในรูปต้องเกิดก่อนเหมือนกับประสาทรูปนะคะจะมาเป็นปัจจัยแก่จิตโดยความเป็นที่เกิดหรือจิตเห็นนี่ค่ะประสาทรูปก็ต้องเกิดแล้วนะคะกระทบกับสีมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะการศึกษาโดยละเอียดก็เพื่อเข้าใจความเป็นไปนะคะของธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปโดยในยะของปัจจัยก็ปัจจัยต่างๆค่ะเนี่ยค่ะแล้วจะมีเราตรงไหนลองคิดดูสิคะถ้าเข้าใจถึงจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะต้องอาศัยอันนู้นอันนี้นะคะมีไม่สามารถจะเกิดขึ้นเองลอยๆได้เลยนะคะเป็นไปตามเหตุปัจจัยและธาตุรู้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออารมณ์นะคะถึงต้องมีอารัมภณปัจจัยเป็นปัจจัย
4: อาจารย์ครับเนี่ยแม้กระทั่งคำว่าลัคนาทิจตุกะเนี่ยที่ในรายการเนี่ยสนทนาบ่อยมากเลยวันศุกร์เนี่ยพี่เปิ้ลนำมากล่าวเนี่ยหลายๆลักษณะหลายๆลัคนาทิจตุกะของธรรมะแต่ละอย่างอาจารย์ดูเนี่ยแม้แต่คำเนี้ยหนูนะเพิ่งจะทราบซึ้งใจเมื่อวานนี้เองนะแต่วันนี้อาจารย์ได้นำมากล่าวอีกแล้วเห็นไหมคะคำเนี้ยก็คือมันมีสภาพหรือ4ประการนะแต่มีอาทิมีลักษณะเป็นต้นนะลักษณะของธรรมะแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกหมายถึงเห็นไหมเขาก็ทำการกระทบอารมณ์เนี่ยก็อาจารย์ได้พรรณนาถึงการทำคือผัสสะนะกำลังทำงานเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เอ่ยผัสสะด้วยเนี่ยให้เห็นคำทุกคำของอาจารย์เนี่ยได้ใส่ลักษณะที่จตุกะลงไปเสร็จสิ้นเลยเนี่ยคือเหมือนว่าหนูอาจจะเหมือนเอาคำมาจับแต่ไม่หนูก็ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าเนี่ยลักษณะที่หนูถามอาจารย์ที่ดารัตเนี่ยหนูไม่ต่ำกว่า4ครั้งแล้วนะหนูอยากเนี่ยหนูอยากลักษณะเนี่ยมีลักษณะอาทิลักษณะเป็นต้นเนี่ยลักษณะที่จตุกะเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเลยเนี่ยอาจารย์กล่าวทั้งหมดเนี่ยมีธรรมะทั้งนั้นเลยอ่ะธรรมะอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยพอเราเข้าใจขึ้นนิดๆๆอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโอ้พรรณนาธรรมะทั้งสิ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะค่ะ
0: ค่ะก็เนี่ยค่ะเราศึกษาสิ่งที่มีจริงๆใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงๆเขาก็ต้องมีลักษณะจริงค่ะที่เป็นปรมัตถธรรมแล้วลักษณะนั้นนี่นะคะก็ไม่เปลี่ยนด้วยค่ะจะไปเปลี่ยนลักษณะของนะคะผัสสะให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้นะคะเพราะผัสสะในลักษณะเขาเนี่ยคะกระทบอารมณ์แล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกอื่นนี่นะคะรู้อารมณ์เพราะว่าถ้าไม่มีผัสสะกระทบอารมณ์จิตเจตสิกก็รู้อารมณ์ไม่ได้ค่ะ
4: แต่เราอะไม่มีวันรู้ไม่มีวันรู้ว่าเขากระทบกันอาจารย์การกระทบก็คือเหมือนเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยมีสิ่งที่ปรากฏอะก็ต้องกระทบแล้วแต่กระทบเราไม่มีทางเห็นอะเราจะกล่าวยังไงนะ
0: จะไปเห็นได้ยังไงคะถ้าผัสสะไม่ได้มาเป็นอารมณ์ของปัญญาก็ไม่มีทางรู้หรอกค่ะแต่ทีนี้ว่านะคะเราศึกษาเนี่ยพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านทรงแสดงไว้ว่าธรรมะเนี่ยมีลักษณะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะเฉพาะอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีนะคะสิ่งที่สามารถจะเข้าใจได้นะคะอย่างเช่นลักษณะของจิตอย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่งั้นท่านจะไม่กล่าวหมวดของจิตตานุปัสสนานะคะและลักษณะของเวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกนะคะเวทนานุปัสสนาทุกนะทุกกายเนี่ยทุกกายสุขกายเนี่ยโอ้เป็นนะคะผลของกรรมโดยตรงเลยเป็นการรับผลของกรรมโดยตรงค่ะส่วนนะคะสุขเวทนานะที่เกิดโสมนัสนะก็เป็นเจตสิกทั้งนั้นนะคะสุขเวทนาก็คือเวทนาแล้วก็นะคะเวสุขเวทนาเนี่ยเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาโสมนัสเวทนากับปิติเนี่ยเกิดด้วยกัน เราคิดดูนะคะเวลาที่เกิดปิติโสมนัสเนี่ยมันพร้อมกันเลยเนี่ยค่ะแยกไม่ได้แต่อะไรที่แยกได้นะก็คือเมื่อสภาพธรรมะนั้นน่ะปรากฏด้วยดีกับปัญญาเพราะฉะนั้นลักษณะของความสุขใจที่ไม่ใช่ความอิ่มใจซึ่งเป็นลักษณะของปิตินะฮะปิติเนี่ยกล่าวถึงความอิ่มใจนะคะโสมนัสเนี่ยหมายถึงความสุขใจสุขใจไม่ใช่สุขกายค่ะแม้กระทั่งเวทนาที่เป็นอินทรีย์นะคะจิตก็เป็นบัณฑิตีนะคะเวทนาก็เป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในกิจหน้าที่ของเขาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของเวทนาเนี่ยปรากฏให้รู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงกล่าวถึงหมวดของเวทนานุปัสสนาและไม่มีจิตดวงใดเลยนะคะที่ไม่มีเวทนาค่ะแต่เนี่ยค่ะเหมือนกับเวลาที่จะอย่างเช่นที่คุณล่าถามเนี่ยนะคะที่คุณล่าถามเนี่ยโทมนัสเวทนาเนี่ยเป็นเวทนาที่อยากนะคะและเกิดกับโทสะด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่ไม่สบายใจแต่ลักษณะของโทสะที่เป็นสภาพที่มากระทบกระทั่งเนี่ยนะคะไม่ได้ปรากฏเนี่ยเพราะว่ามีอาจจะมีกำลังอ่อนนะคะแต่ลักษณะของความไม่สบายใจเนี่ยหรือลักษณะของเวทนาเนี่ยมีกำลังปรากฏก็สามารถจะเข้าใจลักษณะของเวทนานะคะหรือแม้กระทั่งขั้นการพิจารณาเนี่ยเราก็ได้เข้าใจถึงว่านะคะเออถ้ามีลักษณะอย่างเงี้ยนะคะมันคือเราเรียนมาแล้วเนี่ยนะคะลักษณะความไม่สบายใจเนี่ยมันคือเวทนาแล้วมันก็ไม่ได้เกิดกับโลภะก็ทำให้เราไม่ได้เข้าใจผิดว่ามันโลภะเนี่ยมันจะทำให้ไม่สบายใจเพราะโลภะนี่เกิดกับความรู้สึกก็คือเฉยเฉยนะคะอุเบกขาเวทนากับโสมนัสเพราะฉะนั้นโลภะนี่จะมามีความไม่สบายใจเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยค่ะก็ทำให้ค่อยๆที่จะละเอียดที่จะพิจารณานะคะว่าขณะใดเนี่ยนะคะเป็นอกุศลประเภทใดเพิ่มขึ้นจนกว่านะคะสภาพนั้นเนี่ยจะปรากฏดีกับปัญญาเพราะฉะนั้นธรรมะที่ศึกษานี่ค่ะศึกษาจนมั่นคงในลักษณะต่างๆเนี่ยจนเราเข้าใจเนี่ยค่ะและเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏเนี่ยความเข้าใจที่เคยมั่นคงในขั้นการศึกษาเนี่ยก็จะทำให้นะคะค่อยๆที่จะใส่ใจและก็มีการพิจารณาโดยละเอียดถึงสภาพธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยว่าเป็นประเภทใดประเภทใดแยกได้ตามการศึกษาก่อนค่ะเชิญค่ะ
4: ค่ะอาจารย์กล่าวถึงกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมานุธรรมะปฏิไม่ใช่
0: ค่ะ
4: กาย
0: นี่ค่ะธรรมานุปัสสนาหมวดแรกนะคะก็คือกล่าวถึงนะคะกิเลสที่กุมรุมโลภะกามฉันทะนิวรณ์นะคะแล้วก็โทสะที่กุมรุมค่ะทีนะมิทะอย่างเงี้ยค่ะความท้อแท้ท้อถอยใช่ไหมคะค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะความลังเลสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นลักษณะที่กุมรุมเพราะฉะนั้นธรรมานุปัสสนานี่ก็นะคะจริงๆเนี่ยธรรมะทุกอย่างเนี่ยนะคะปรากฏด้วยความเป็นธรรมะได้เพราะว่าในหมวดของขันธ์ก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะกล่าวถึงอกุศลธรรมค่ะแล้วก็เย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ก็คือนะคะทางกายนะคะเพราะว่ากระทบกายเพราะฉะนั้นเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏเนี่ยโดยความเป็นธรรมะมันไม่ต้องไปคิดถึงนะคะอยู่ในสี่หมวดนี่อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นความรู้สึกก็คือเป็นหมวดของเวทนาถ้าลักษณะของจิตก็ต้องเป็นจิตหมวดของจิตตานุปัสสนาค่ะถ้าเป็นกิเลสแน่นอนก็เป็นธรรมานุปัสสนาอยู่แล้วค่ะ
4: ก็ไม่คาดคิดเลยว่าคำถามเนี่ยจะทำให้ได้อาจารย์ได้นำเรื่องของ4อย่างเนี่ยเข้ามาจับด้วยอ่ะจะให้เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยจริงๆเนาะธรรมะเนี่ยแม้กระทั่งแค่พูดถึงเรื่องจิตเจตสิกรูปนะคะไปถึงลักษณะที่จตุกะแล้วไปถึงลักษณะไปถึงอะไรนะคะธรรมะแต่ละหนึ่งแล้วก็จับในหมวด4ตรงนี้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยเป็นธรรมะจริงๆแต่ละหนึ่งเนี่ยที่ท่านอาจารย์กล่าวอะธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็เป็นนึกถึงที่พี่เปิ้ลเคยพูดคำนี้อีกที่ว่าไต่ตรองจนกว่าจะไม่มีชื่อไต่ตรองจ จนกว่าจะไม่มีคนไต่ตรองจนกว่าจะเป็นทีละหนึ่งนะคะแล้วก็ไต่ตรองจนกว่าจะเป็นอนัตตาอันนี้มันเป็นเหมือนคำท่องนะแต่ว่าโหก็เป็นคำสัตย์จริงๆอ่ะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเอาไว้อ่ะแบบเก็บไว้ในหัตไทยอย่างมากเลยอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะถ้าจะเก็บไว้ในหัตไทยนี่แสดงว่านะคะเก็บไว้ดีแล้วก็คือเข้าใจทำไมเข้าใจยังไม่ได้เก็บไว้ด้วยดีในหัตไทยอ
4: าจารย์ยังไม่ได้เก็บเหมือนกับอาจารย์ขอบพระคุณมากนะที่อาจารย์อ่ะได้ท้วงติงตรงนี้หนูว่าพูดอะเหมือนกับสวยหรูเลยว่าเก็บไว้ในฮะไทยแต่จริงๆยังไม่ได้เก็บอะเพราะว่าหนูจะบอกความจริงว่าหนูอะไม่อ่านโพยอะจ้ะมันไพเราะแต่ถ้าถามจำหนูจำไม่ได้หนูต้องไปอ่านโพยในที่ท่องเนี่ยเดี๋ยวคนจะนึกว่าหนูจำได้ไม่ใช่หนูอ่านโพยอาจารย์ค่ะขอบพระคุณยังไม่ได้เข้าไปในใจในฮะไทยเลยค่ะ
0: ค่ะก็อาจจะค่อยๆนะคะค่อยๆแบบเมื่อเข้าใจเมื่อไหร่ก็จะจำนะคะแล้วเข้าใจเพิ่มขึ้นความจำก็จะมั่นคงเพิ่มขึ้นค่ะก็เริ่มที่จะอยู่ในใจเพิ่มขึ้นค่ะ
4: กราบขอบพระคุณกราบอนุโมทนาในปัญญาของอาจารย์ธิดารัตน์ด้วยนะคะท่านอื่นได้ร่วมสนทนานะคะก็จะได้ฟังค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
5: ครับกราบอาจารย์ธิดารัตน์ครับครับอาจารย์ครับยังอยากให้อาจารย์ธิดารัตน์ลองช่วยขยายความเข้าใจเรื่องเป็นผู้อ่านสารพระราชาครับแสดงว่าผู้อ่านสารนี้ต้องเข้าใจในตัวสารของพระราชาใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ ก็นะคะผู้อ่านเนี่ยค่ะแค่อ่านออกก็ได้ใช่ไหมคะ
5: อ๋อแสดงว่าเป็นผู้อ่านเท่านั้นก็ได
0: ้อ่านออกค่ะก็คือเวลาที่นะคะเอาธรรมะมาอ่านนะคะธรรมะมาอ่านก็เหมือนกับการค่ะอ่านสารของพระราชาก็คืออ่านในสิ่งที่นะคะอย่างเช่นเราอ่านหนังสือเนี่ยอ่านตามนะคะหนังสือหรือเอาพระไตรปิฎกมาอ่านนะคะอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ได้ใส่ความคิดเห็นของเรานะคะก็คือการอ่านในสิ่งที่นะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็คือการอ่านสารของพระราชาค่ะ
5: ส่วนจะเข้าใจในสารหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
5: ครับครับก็มีความละเอียดในจุดนี้ครับกราบอนุโมทนาอาจารย์ครับ
0: ค่ะแต่ต้องอ่านจริงๆนะคะไม่ใช่เอาความคิดของตนไปใส่อันนั้นก็
5: ครับ
0: ไปสีแปลงสาร
5: ครับเปลี่ยนแปลงสารไม่ได้
0: เปลี่ยนแปลงสาร
5: ก็มีความผิดถ้าตามพระธรรมวินัยนี้ก็ผิดมากกว่าสารของพระราชาธรรมดาครับกล่าวตู่เลยนะ
0: กล่าวตู่หรือไม่งั้นก็เอาคำนะคะเอาคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งนะคะแล้วก็อธิบายด้วยความคิดเห็นของตนอันนี้ก็แล้วถ้าคาดเคลื่อนนะคะคาดเคลื่อนนี่ก็ผิดมาก
5: บิดเบือน
0: การกล่าวตู่
5: เบือนครับเบือนสารไปเลยกล่าวตู่ครับครับก็มีโทษมากครับกว่าธรรมดาครับกราบสาธุครับ
4: อาจารย์คะไหนๆคุณพรชัยคะไหนๆกล่าวถึงมีโทษมากกว่าใดๆเนี่ยหนูก็มานึกต่ออีกว่ามีโทษมากเพราะว่าทำให้คนอื่นเนี่ยหลงผิดเขาก็จะต้องเวียนว่ายในวัฏฏะอีกนานอาจารย์
0: คือไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่เพราะเป็นความไม่เคารพในพระธรรมคำสอนอันนี้โทษหนักค่ะที่ใช้คำว่ากล่าวตู่เนี่ยนะคะเพราะว่าไม่ที่กล่าวตู่เพราะว่าไม่เคารพในพระธรรมคำสอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมคำสอนเนี่ยค่ะจะบิดเบือนพุทธพจน์ไหม
4: ก็ไม่บิดเบือน
0: ที่บิดเบือนเพราะไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจแล้วก็ทำให้มีโทษมากค่ะเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่มีความเคารพแม้กล้ามากนะที่จะพูดอีกอย่างหนึ่ง
5: ครับใช่ครับอย่างนี้ถ้าไม่รู้ด้วยนี่ก็ยิ่งหนักเลยใช่ไหมครับ
0: ก็เหมือนนั่นแหละค่ะเพราะอกุศลเนี่ยค่ะเพราะความไม่รู้แน่นอนนะคะเพราะความไม่รู
5: ้ค่
0: ะ
5: ครับ
0: ใช่ค่ะความไม่รู้ความไม่เข้าใจความเห็นผิดด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ขณะนั้นเกิดอกุศลประเภทใดบ้างนะคะ
5: อืมครับครับมีโทษมากคลายช้าถ้าเป็นอวิชชานะครับใช่ไหมครับ
0: อกุศลทุกประเภทมีโมหะอยู่แล้วค่ะไม่ต้องยังไงก็มีอยู่แล้วนะคะมีความไม่รู้เกิดร่วมด้วยอยู่แล้วแล้วจะมีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยหรือเปล่านะคะเช่นแสดงไปในหนทางที่เป็นประกอบด้วยความเห็นผิดอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่อันนั้นก็คือแสดงหนทางผิดเลยนะคะแล้วก็ค่ะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะก็ต้องค่อยๆละเอียดนะคะปัญญาเราก็เล็กน้อยนะคะก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปค่ะ
5: อย่างนี้ผู้ที่มีความเห็นผิดในยุคนี้สมัยนี้นี่ก็จะมากกว่าครั้งพุทธกาลที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ใช่ไหมครับจะมากกว่าด้วยมากมาย
0: ก็คงแม้กระทั่งผู้ที่นะคะศึกษาแนวทางที่ถูกต้องนี่ค่ะเข้าใจได้มากหรือเข้าใจได้น้อยยังเข้าใจได้เล็กๆน้อยๆเลยค่ะ
5: ครับอาจารย์ครับครับ
4: คุณขออนุญาตสนทนาคุณพรชัยก็คุณพรชัยได้กล่าวถึงเรื่องคนในพุทธกาลกับคนปัจจุบันเนี้ยเรื่องความไม่รู้อ่ะก็อยู่ก็นึกขึ้นมาว่าแต่ยังไงก็ตามอ่ะลักษณะความไม่รู้อ่ะเขาก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะตั้งแต่สมัยไหนอ่ะ
5: ก็ใช่ครับก็เป็นสากล
4: ใช่คือเป็นขณะที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ทำกิจของไม่รู้มีลักษณะของไม่รู้จะเป็นเมื่อไหร่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือสมัยพุทธกาลหรือแม้ปัจจุบันนะคะคุณพรชัยถ้าพูดถึงทีละขณะเลยอ่ะไม่รู้ก็คือไม่รู้ทำกิจอย่างตรงไปตรงมาที่สุดซื่อตรงคือไม่รู้เนาะถ้าละเอียดอย่างนี้ที่อังอยู่ก็คิดตึกตรงนี้ขึ้นมานะคะค่ะ
5: แต่ก็คิดถึงนะอย่างครั้งพุทธกาลเด่นๆก็มีแค่ครูทั้ง6ใช่ไหมฮะที่เด่นๆเลยแต่ถ้าเป็นสมัยนี้มันยิ่งกว่าครูทั้ง6ก็มากมายเลยมีสาวกครูทั้ง6อะไรได้เกิดในสมัยนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะหรือว่าก็ไปอยู่โลกันกันหมดแล้วสมัยนี้ก็เป็นเชื้อมาจากสมัยครั้งพุทธกาลก็คิดไปเรื่อยครับแต่ว่ามันก็เป็นอย่างว่านะครับว่าโดยสภาพธรรมะแล้ว
0: เพราะฉะนั้นนะคะการคิดไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไหมเพราะฉะนั้นเราใครจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะเพราะว่าก็เป็นที่ดูบุญและบาปใช่ไหมคะ

0: มันก็ไปเรื่อยจริงๆแต่ว่ามีอาจารย์อ่ะได้มาเกื้อกูลเอาไว้อ่ะหนูก็ทำให้หนูนึกถึงอะไรหนูนึกถึงอ่ะหนูนึกไปเรื่อยอ่ะคุณพรชัยพี่อังก็เป็นหนูนึกถึงเพลงอ่ะที่ร้องที่ภูเก็ตอ่ะคือท่านอาจารย์ผู้การุณอ่ะในเนื้อเพลงท่อนหนึ่งอ่ะมีท่านเพียงหนึ่งซึ่งกล่าวคำจริงได้ยินเป็นความเข้าใจอ่ะก็ด้วยบุพเพกตะบุญชะตานี่แหละที่ท่ามกลางอะไรก็ไม่รู้ว่ามากมายก่ายกองทีละหนึ่งทีละหนึ่งของผู้อื่นน่ะก็ทีละหนึ่งของเราอวิชชาด้วยแต่เราก็ยังมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมอ่ะดูสิได้สนทนาพระธรรมอ่ะมันก็เป็นทีละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งของแต่ละคนจริงๆนะอย่าคำของคุณพรชัยก็ให้น้อมนึกถึงพระคุณของเนี่ยตั้งแต่มีพระผู้มีพระภาคต้นนะคะแล้วมาจนถึงท่านอาจารย์ถึงคณะอาจารย์เนี่ยระลึกถึงจริงๆนะให้ได้ยินได้ฟังคำเหล่านี้เกื้อกูลบางวันนะพี่อังมีโทสะกุ้มลุมหนักมากเลยอาจารย์ธิดารัตน์แล้วหนูอ่ะโอ้โหฟังธรรมะเอาไม่อยู่เลยแต่สักพักก็เหมือนน้ำเย็นชโลมใจอ่ะคือความเข้าใจเก่าๆที่สะสมมาเนี่ยมันก็คลายด้วยธรรมะอ่ะจะพูดว่าธรรมะแก้ธรรมะหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าแต่แบบมีพระธรรมจริงๆอ่ะที่สะสมมาเนี่ยค่ะหนูยังบอกกับแม่เลยนี่แหละธรรมะรักษาของจริงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็เป็นความในใจที่มีเท่านี้ค่ะเชิญอาจารย์เชิญคุณพรชัยค่ะ
1: พอดีครับอนุโมทนาพี่อังนะครับตามคำพูดท่านอาจารย์เลยครับว่างอกลับและหดกลับจากอกุศลครับ
0: ผมกราบขอบพระคุณนะคะอนุโมทนาซึ้งใจมากเลยคำนี้ถ้าอาจารย์ธิดารัตน์ขาจะได้อธิบายสิ่งที่คุณพรชัยได้กล่าวว่าค่ะงอกลับและอะไรนะคะ
1: งอกลับและหดกลับนะครับงอกลับและหดกลับ
0: งอกลับค่ะอาจารย์ธิดารัตน์ได้ช่วยคุณอธิบายเถอะค่ะ
2: ค่ะจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะก็ต้องอาศัยเนี่ยค่ะการฟังธรรมะนะคะแล้วก็เข้าใจธรรมะถึงได้เห็นโทษของอกุศลนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่อกุศลค่ะก็มาเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะขณะที่อกุศลเกิดเนี่ยค่ะแล้วถ้ามีการสะสมความเข้าใจมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นโทษของอกุศลเนี่ยขณะที่เห็นโทษของอกุศลด้วยกุศลเนี่ยก็คือถอยกลับจากอกุศลนะคะเพราะเป็นกุศลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับจากการที่กำลังเป็นอกุศลอยู่นะคะแล้วก็มาเป็นกุศลเนี่ยได้ด้วยอะไรก็ต้องด้วยการนะคะสะสมความเข้าใจธรรมะนี่แหละที่จะเป็นปัจจัยที่จะให้นะคะระลึกเป็นไปในกุศลประการต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็จะเกื้อกูลนะคะที่จะทำให้เป็นการขัดเกลากิเลสแล้วก็เป็นกุศลที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องเจริญกุศลท่ามกลางอกุศลจริงๆนะครับอาจารย์ครับเหมือนกับเราคลุกคลีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวเสียโดยมากเป็นไปกับความหลงเป็นไปกับความติดจนกระทั่งได้ฟังธรรมะก็ยังทีละนิดไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับสาธุครับ
0: อาจารย์ครับคุณพรชัยก็จะบอกว่าเวลามีโทสะมันเกิดขึ้นน่ะมันมีกำลังมากอ่ะโอ้โหใจนี่มันแบบมันดึงกันอยู่เลยระหว่างกับอะไรเดียกับทำอย่าทำอย่าโมโหโมโหแล้วก็เหมือนตัวเองดึงอย่าโมโหอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมตินะหนูเลยมานั่ง
1: น
0: ึ
1: กว่าตัวเรา
0: ที่นั่นเลยคุณพรชัยขอบพระคุณมากเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะบอกว่าแต่พอเวลาฟังธรรมะแล้วว่าจิตใจอ่อนโยนแล้วนะหมายถึงว่าเข้าใจแล้วแบบโอ้โหความปิติที่เกิดขึ้นอาจารย์มันหายเลยอ่ะไอ้โทสะตรงนั้นอ่ะมันไม่กลับมาจริงๆนะคือจริงมันเร็วกว่าที่คิดน่ะแต่แบบจนบางทีงงเลยว่าเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะแบบหายไปเลยอ่ะหายไปเหมือนพายุสงบเรียบสนิทเงียบสงัดเลยอ่ะอันเนี้ยความรู้สึกนะแต่นี่ก็คือหยาบๆนะที่บอกธรรมะเกิดแล้วดับจริงๆก็ดับไปนานแล้วแหละแต่มันโอ้อย่างนี้เลยอาจารย
2: ์นะคะยังทำอะไรอนุสัยกิเลสไม่ได้นะคะยังมีอยู่นะคะเมื่อไหร่ได้เหตุได้ปัจจัยก็เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ไม่เดือดร้อนนะคะไม่เดือดร้อนแต่นะคะที่จะมีความเข้าใจแล้วก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะคิดคือคิดเป็นกุศลแทรกระหว่างอกุศลเนี่ยขึ้นได้เนี่ยฮะก็คือเนี่ยอาศัยความเข้าใจในชีวิตประจำวันซึ่งก็ต้องเป็นต้องค่อยๆเป็นไปอย่างนี้แหละค่ะถึงแม้สติจะระลึกลักษณะของอกุศลเนี่ยค่ะยังมีเหตุมีปัจจัยให้อกุศลเกิดเขาก็เกิดอีกนะคะแล้วก็ระลึกอีกเกิดอีกแล้วก็ระลึกอีกค่ะเป็นธรรมดา
1: ใช่ครับอนุสัยนี่ก็เป็นโทษเหมือนกันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเป็นโทษมากก็พอวามวิบขึ้นมาเนี่ยเราก็ล่วงไปแล้วทางกายวาจาด้วยความไม่รู้สึกตัวด้วยความหลงครับวิบทีไรก็ไปอีกแล้วอ่ะครับ
2: มันไม่มีเราจริงๆเลยนะทั้งที่รู้ว่าไม่ดีเห็นไหมมันแต่ว่าเราก็เป็นเราเนี่ยมันถึงวิบมาอย่างที่คุณพรชัยคำว่าวิบนี่คือมันเกิดขึ้นเลยมันฉุดไม่อยู่เลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับวิบมันเร็วมากครับเร็วมากเลยวิบขึ้นมาก็ไปแล้วครับกายวาจาครับ
0: ค่ะเกิดแล้วดับแล้วค่ะทำอะไรไม่ได้นะคะ
2: กราบอนุโมทนาอาจารย์ค่ะถ้ายังมีอนุสัยเดี๋ยวก็มาอีกคิดแล้วก็เห็นไหมคะอาจารย์ไม่มีเราจริงๆเป็นอนัตตาจริงๆอันนี้คิดแบบไม่ได้ว่าปัญญาเลยนะคะแต่สมจริงดั่งคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วท่านอาจารย์แสดงบ่อยๆเนืองๆเนี่ยค่ะสัพเพธรรมะอนัตตาเนี่ยธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยดูสิคะเดี๋ยวข้างหน้าจะมีวิปมาอีกก็เปล่าไม่รู้อาจารย์อนุสัยยังอยู
1: ่ปัจฉิมโอวาทก็เตือนสติเรานะครับปัจฉิมโอวาทใช่ไหมครับเพียง
2: ใช่ให้มีสตินะคะไม่อยู่ในความประมาทแต่ว่าเราก็สวนทางตลอดเลยนะคะเพราะความโง่ค่ะอาจารย์คุณพรชัยค่ะ
3: อาจารย์คะสืบเนื่องจากที่น้องอังกับคุณพรชัยสนทนาเนี่ยเลยพิจารณาตามไปด้วยนะคะคือนิมิตคำว่านิมิตเนี่ยแม้กระทั่งนิมิตของสีแล้วก็ความสว่างเนี่ยก็ยังติดข้องแล้วก็หลงว่าสว่างทั้งวันพอหลงว่าสว่างทั้งวันมันก็เลยเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเพียบแล้วพอบอกว่าอ่านสารพระราชาจริงๆมันต้องจริงๆต้องอ่านลักษณะสภาพธรรมตอนนี้ที่เกิดซึ่งจริงๆแล้วความมืดมากกว่าความสว่างอีกแต่ก็ไม่รู้ซึ่งเป็นเดี๋ยวนี้เลยตรงนี้เลยก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นเตือนให้หน่อยอะค่ะว่าความสว่างนิมิตของความสว่างเนี่ยไปหลงกับเขาแล้วก็ไปหลงจนกระทั่งเกิดมิจฉาทิฏฐิแล้วก็อวิชชาก็มาเพียบอยากให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นเตือนตรงนี้ให้ละเอียดขึ้นด้วยค่ะในธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: ความสว่างแบบไหนคะ
3: ความสว่างทางตาที่เห็นเนี่ยค่ะที่เห็นสีเห็นแสงที่ช่วยทำให้เห็นสีได้ตรงนี้ค่ะอาจารย์ในขณะที่ทั้งที่จริงๆมีแข็งมีเสียงซึ่งเป็นความมืดแต่ก็ยังไม่รู้ก็เลยยังไม่รู้ไปเรื่อย
0: ๆก็ยังแล้วอีกอย่างนึงนะคะขณะที่นะคะกำลังคิดว่าสว่างเนี่ยถ้าคิดว่าสว่างเนี่ยสว่างไหม
3: ก็คิดเป็นความคิดก็ยังมืดนะคะ
0: ค่ะเห็นหลอกลวงไหมคะ
3: ลวงค่ะลวงซ้อนลวงแบบจนถึงได้เป็นหลายแสนกดกลับจริงๆอ่ะนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่คิดว่านะคะสว่างอยู่เนี่ยค่ะขณะที่คิดเนี่ยก็มืด นะคะเพราะฉะนั้นที่เป็นนะคะเป็นสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นนะคะที่เป็นสิ่งที่สว่างค่ะแต่เพราะว่ามีการคิดรวมกันคิดเป็นการคิดถึงความสว่างที่รวมกันแต่ขนาดนั้นนะคะก็ไม่ใช่ขนาดที่กำลังเห็นจริงๆค่ะถ้าไม่ใช่ขนาดที่กำลังเห็นจริงๆกำลังมีสิ่งที่กระทบตาจริงๆนะคะก็มืดหมดค่ะ
3: จริงๆแล้วลักษณะสภาพธรรมขนาดนี้สำคัญแต่ว่าความคิดก็พาไปอยู่เรื่อยๆนะคะว่าคิดโน่นคิดนี่คิดเรื่องราวคิดอะไรต่าง
0: ๆค่ะเพราะฉะนั้นจะคิดถูกได้ยังไงก็เนี่ยค่ะอาศัยการไตร่ตรองตามพระธรรมคำสอนนะคะที่จะทำให้ค่อยๆที่จะมีการไตร่ตรองที่ถูกต้องนะคะก็คือคิดตามสิ่งที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นไม่งั้นก็มีเรานะคะมีเราคิดจากความจำค่ะไม่มีเพราะฉะนั้นจะคิดถูกเนี่ยก็ต้องเข้าใจถูกด้วยความเข้าใจถูกแล้วก็มีการไตร่ตรองก็คิดตามพระธรรมคำจริงนะคะเพิ่มขึ้น
1: ครับผมก็รู้สึกตามที่ครูอีทพูดมานะครับว่าความสว่างที่ทางตาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโลกทั้งใบแค่ทางตาทางเดียวนะครับ
3: สว่างตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: อาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยค่ะว่า
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะได้ยินก็ไม่สว่างแล้วนะคะขณะที่คิดก็ไม่สว่างนะคะขณะที่กำลังเย็นกำลังร้อนนู่นนี่นะคะก็ไม่สว่างเพราะฉะนั้นทั้งวันนี่ค่ะขณะที่มีการคิดเรื่องราวนี่ค่ะมืดหมดค่ะสว่างทางเดียวขณะที่มีสิ่งที่กระทบตานะคะขณะจิตเห็นยังมืดเลยค่ะที่สว่างก็เป็นรูปที่กระทบตาเท่านั้น
3: ตรงนี้อาจารย์ช่วยขยายตรงนี้ให้หน่อยค่ะว่าจิตแม้ทั้งจิตเห็นก็ยังมืดเลยค่ะ
0: ตัวจิตไงคะตัวจิตไม่ใช่แสง
3: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสงสว่างนี่ก็คือสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราเมื่อสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏด้วยดีตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะเราก็รวมกัน
3: ถ้าพูดว่าร
0: วมกันระหว่างธาตุรู้กับอารมณ์นะคะเหมือนกับนะคะขณะที่คิดเนี่ยทั้งที่มีจิตที่คิดกับเรื่องที่คิดแต่รวมกันนะคะไม่ได้รู้จิตที่คิดหรอกมีแต่เรื่องและเรื่องนั้นก็ไม่ได้มีจริงด้วย
3: อาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยพอฟังนี้แล้วเนี่ยถ้าพูดบอกว่าจิตเจตสิกมืดพูดได้ไหมคะ
0: โดยสภาพที่ไม่ใช่แสงสว่างนะคะเพราะสว่างนี่เฉพาะทางตาเท่านั้นค่ะแล้วอย่างนึงนะคะขณะที่รู้ลักษณะของนามธรรมก็มืดอยู่แล้วค่ะจะการรู้ความสว่างก็ตอนที่นะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตานี่แหละค่ะ
3: ปรากฏค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะ
4: ที่อาจารย์แสดงมาเรื่องความมืดสว่างเนี่ยก็แสดงว่าวันนึงเนี่ยมันมืดมากกว่าสว่างเพราะว่าความคิดมันแทรกเข้ามาตลอดแม้กระทั่งกำลังเห็นอยู่อย่างเงี้ยก็มีความคิดหรือกำลังฟังเงี้ยใช่ไหมฮะก็มืดงั้นความมืดเนี่ยมากกว่าสว่างใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าอีกค่ะ
4: คิดตามค่ะแล้วก็คิดว่าจริงอะค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะก็เนี่ยค่ะเราก็ต้องเริ่มเข้าใจตามการศึกษาก่อนใช่ไหมคะค่ะจนกว่าจะสภาพนั้นนะคะปรากฏด้วยดีกับปัญญาจริงๆค่ะ
5: น้องอามีอะไรเสริม
6: พี่อีทขอบพระคุณเหมือนรู้ใจหนูกำลังกด
2: หนูก็จะบอกว่าหนูนึกถึงมืด3อย่างอะค่ะอาจารย์ธิดารัตน์ที่ตอนนั้นน่ะหนูได้ถามอาจารย์ธิดารัตน์อะแล้วหนูเข้าใจผิดอย่างนึงแต่อาจารย์ได้เกื้อกูลหนูเข้าใจถูกแล้วอาจารย์ได้กล่าวมืด3อย่างนะคะหนูว่าก็น่าจะทำให้แบบเข้าใจความมืดได้มากขึ้นมั้ยคะอาจารย์กราบอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมืดโดยความมืดใช่มั้ยคะความมืดเนี่ยก็คือสีดำๆเนี่ยมืดแต่มืดนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่กระทบตาอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นนามธรรมนะคะนามธรรมเนี่ยไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปที่เป็นรูปารมณ์นะคะแน่นอนนามธรรมนี่ก็ไม่มีแสงสว่างใดๆมาปนกับนามธรรมอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกและที่มืดที่สุดก็คืออวิชชาความไม่รู้เพราะลักษณะของเขาคือความมืดมนอันนี้มืดตึ๊บเลยค่ะ
2: ที่อันที่สองอ่ะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าเหมือนคนมืดเหมือนคนตาบอดอ่ะสภาพธรรมะทั้งหมดอ่ะมืดหมดจริงๆคนตาบอดไม่เห็นแม้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเลยมืดเหมือนคนตาบอดตอนนั้นหนูนึกว่าท่านอาจารย์อ่ะกล่าวถึงความมืดของคนตาบอดแต่จริงไม่ใช่ลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดมืดหมดเลยยกเว้นสิ่งที่ปรากฏทางตาอันนี้หนูเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะก็มีค่ะเห็นเนี่ยเห็นความมืดก็นะคะเพราะฉะนั้นมืดโดยความมืดอย่างนึงนะคะก็คือเนี่ยแต่ความมืดนั้นเนี่ยก็ยังกระทบตานะคะแต่นามธรรมเนี่ยไม่มีแม้ความมืดที่เป็นสีดำๆนั้นเลยค่ะถ้ายังมีเนี่ยจะได้เข้าใจถึงนะคะว่านามธรรมเนี่ยนะคะไม่มีสีใดมาปนจริงๆแม้กระทั่งสีดำๆที่เราคิดว่าเป็นความมืดนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของนามธรรมที่เขาก็จึงมีลักษณะเฉพาะของเขาเช่นนะคะจิตโดยความเป็นธาตุรู้ก็มีเฉพาะลักษณะที่ปรากฏโดยความเป็นธาตุรู้นะคะหรือลักษณะของโลภะก็สภาพที่ติดข้องนะคะลักษณะของโทสะก็คือลักษณะขุ่นเคืองอย่างเงี้ยค่ะมีลักษณะเฉพาะของเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีแสงสว่างใดๆหรืออะไรมาปนเลยค่ะแล้วก็อย่างเช่นนะคะอย่างสภาพของโมหะเนี่ยเป็นความมืดที่มืดสนิทจริงๆก็คือสภาพที่ปกปิดนะคะปกปิดมืดมนค่ะค่ะเชิญค่ะ
5: อาจารย์คะหนูอ่ะปิดตาก็เห็นสีมืดปรากฏนะคะแล้วก็อันที่สามคืออวิชชาก็มาแต่อันที่สองเนี่ยรู้ยากจริงว่ามันมืดแต่เห็นสว่างตลอดเวลาเลย
0: ค่ะ
5: คิดไปเรื่องเหมือนกันค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองนะคะสองและสามเนี่ยค่ะทั้งโดยความเป็นนามธรรมหรือธรรมะอื่นนะคะถ้าไม่ได้ปรากฏด้วยดีกับปัญญาเนี่ยค่ะจะไม่รู้หรอกนะคะว่าไม่มีแม้สีดำๆมาปนนะคะแล้วก็อวิชชาหรือความมืดที่ปกปิดเนี่ยค่ะถ้าไม่ปรากฏยังไม่มีทางรู้เลยค่ะทั้งที่มีอยู่ตลอดเลยนะคะขณะที่อกุศลเกิดเพราะปกปิดสภาวะของธรรมะต่างๆค่ะ
2: อาจารย์หนูนึกว่า1กับ3เนี่ยยังรู้ได้ง่ายแต่พออาจารย์กลางให้หนูนึกว่าอวิชชากวาดเรียบทั้ง3ข้อเลยเพราะว่าขณะที่หลับตาเป็นมืดนั่นน่ะเราก็ยังเป็นเรามืดยังเป็นสีมืดอยู่ทั้งที่จริงๆก็เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยดูสิคือสอบตกหมดเลย3ข้อตอนแรกยังคิดว่าเออนั่นอาจารย
0: ์แต่โดยความมืดของตอนกลางคืนเนี่ยนะคะหรือว่าหลับตาแล้วยังมืดเนี่ยยังเป็นอารมณ์ของธาตุรู้ใช่ไหมคะแต่นามธรรมเนี่ยเป็นอารมณ์บ้างไหมยังไม่เป็นเลยทั้งที่มีใช่ไหมคะจะยากกว่าไหมเพราะฉะนั้นนะคะมืดที่ยังเป็นสภาพกระทบตาอยู่เนี่ยมันจึงหยาบกว่าเพราะมันเป็นรูปยังเป็นรูปารมณ์อยู่แต่เพียงจะเป็นสีดำนะคะแล้วเราก็เรียกสีดำนั้นว่ามืดนั่นเองค่ะ
2: นั่นน่ะสิคะแม้แต่แสงน้อยๆในห้องที่ท่านอาจารย์บอกปิดไฟให้หมดเลยอ่ะไม่เห็นประตูไม่เห็นหน้าต่างอ่ะนั่นน่ะ
5: ก็สีมืดนั้นนะก็คือไม่มีแสงสีมืดก็คือสิ่งที่ปรากฏนะคือไต่ตรองไปตามที่ฟังมาอย่างเงี้ยอาจารย์สรุปแล้วก็คืออวิชชาก็เอาไปหมดแล้วครอบครองฮะเมื่อกี้หนูถึงได้ยินคำว่าอวิชชาสวะอ่ะแบบจริงที่สุดเลยอ่ะแบบอวิชชาสวะเก็บหมดทุกเรื่องเลยอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะถึงต้องนะคะปัญญาจะมีได้ยังไงก็ต้องมาจากการศึกษาพระธรรมนะคะโดยละเอียดนี่แหละค่ะแล้วก็จะปัญญาจะเพิ่มขึ้นก็เนี่ยค่ะไตร่ตรองและเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนเมื่อไหร่มั่นคงเนี่ยค่ะถึงจะสามารถที่จะนะคะมีเหตุปัจจัยให้สภาพธรรมะนั้นนะคะปรากฏด้วยดีกับปัญญาถึงต้องเป็นปัญญาในทั้งหลายระดับนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้แน่นอนนะคะการฟังธรรมะที่จะเป็นปัจจัยก็คือสุตตมยปัญญาปัญญาที่สำเร็จจากการฟังแล้วก็ต้องฟังพระธรรมคำจริงด้วยนะคะจนกระทั่งพระธรรมคำจริงนั้นนี่นะคะมั่นคงขึ้นเป็นที่อาศัยที่มีกำลังค่ะ
5: เนี่ยค่ะเข้าใจคำว่าปัญญาคมนะคะอาจารย์หนูก็จะนึกได้อีกเรื่องนึงอ่ะครั้งนึงอ่ะท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องขันติความอดทนนะคะท่านอาจารย์เหมือนกับกำลังสนทนาธรรมเนี่ยท่านอาจารย์ถามว่ากำลังอดทนอยู่หรือเปล่าอ่ะหนูก็บอกว่าหนูว่าไม่รู้สึกอดทนเลยเพราะว่าหนูรู้สึกหนูฟังธรรมแล้วหนูก็แบบสบายใจดีแล้วมันอดทนตรงไหนอ่ะท่านอาจารย์เลยบอกว่าไม่เคยอดทนเลยเหรอคะคือท่านอาจารย์กำลังจะชี้ให้เห็นลักษณะของความอดทนน่ะอดทนที่มันต้องขันตินี่คือแม้ถ้าเป็นคำเขาก็คือเป็นเครื่องเผาหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะแต่อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แก้แต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้อีกหนูเพิ่งจะเข้าใจว่าโอ้อดทนที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่จะปรากฏตามความเป็นจริงอ่ะไอ้ที่หนูเข้าใจตอนนี้นะท่านอดทนตรงเนี้ยอีกกี่แสนโกรธกลับก็ไม่รู้แม้แต่พระผู้มีพระภาคดำบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกลับอ่ะอันนั้นหลังจากได้รับการพยากรณ์พุทธพยากรณ์แล้วนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะอดทนเนี่ยนะก็น่าสนใจที่จะสนทนานะคะอาจารย์กับอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะถ้าอดทนนี่ต้องเป็นกุศลใช่ไหมคะ
5: เป็นกุศลเป็นกุศล
0: ไม่ใช่อกุศลทน
5: ไม่ใช่ค่ะ
0: นะต้องเริ่มต้นจากไม่ใช่อกุศลที่ทนนะคะแต่เป็นกุศลที่ไม่หวั่นไหวไปในอกุศลนะคะเพราะฉะนั้นอดทนก็คืออกุศลไม่เกิดค่ะเป็นขันติที่ไม่หวั่นไหวไปในอกุศลทั้งหลายนะคะก็คือขณะที่เป็นกุศลเมื่อมีการกระทบนะคะสภาพไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสอะไรพวกนี้ค่ะไม่หวั่นไหวค่ะเพราะฉะนั้นทนอดทนที่จะไม่เป็นอกุศลอดทนที่จะไม่โกรธค่ะ
5: แล้วก็อดทน
0: เพราะฉะนั้นขณะที่โกรธนะขณะที่โกรธนี่แสดงว่าขาดขันติไม่อดทนและขาดเมตตาด้วยนะคะเพราะเมตตานี่เป็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับตรงกันข้ามกับโทสะเลยนะคะเพราะว่าขณะที่มีเมตตาเนี่ยเมตตาถึงเมื่ออบรมให้มีมากขึ้นนะคะถึงสามารถที่จะระงับพิษของความโกรธเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะมีนะคะเมตตาเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะก็จะเกื้อกูลต่อขันติด้วยนะคะที่จะเป็นไปนอกจากจะมีเมตตาแล้วนะคะก็มีขันติเพิ่มขึ้นค่ะเมตตาก็เป็นบารมีขันติก็เป็นบารมีเป็นธรรมะที่ต้องอบรมให้มีขึ้นมากขึ้นนะคะถึงจะนำไปสู่ฝั่งที่ไม่มีกิเลสได้ค่ะ
5: แล้วก็ที่อดทนอดทนที่จะฟังพระธรรมต่อไปเพื่อเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏอันนี้หนูความเข้าใจของหนูที่หนูฟังว่าหนูฟังมาอย่างนี้นะคะอาจารย์ตรงนี้ค่
0: ะ
5: ที่หนูบอกว่าหนูไม่ทนเลยอ่ะ
0: ก็ต้องฟังบ่อยๆเนืองๆไงคะฟังแล้วฟังอีก พราะฉะนั้นขณะที่เห็นประโยชน์ของการฟังธรรมะเนี่ยนะคะแล้วก็ฟังแล้วฟังอีกไต่ตรองแล้วไต่ตรองอีกเนี่ยนะคะอดทนแล้ว
5: ใช่อดทนแล้วหนูเพิ่งเข้าใจเมื่อไม่กี่วันนี้เองว่านี่แหละที่เอ๊ตรงนี้ไม่เข้าใจแล้วเราก็มาฟังซ้ำฟังซ้ำแล้วก็มาถามนี่แหละเราคือเราอดทนแล้วอดทนที่จะเข้าใจทีละหนึ่งทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยตามกำลังของปัญญาเนี่ยเพื่อที่จะละความไม่รู้ไม่รู้ในว่าไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นลักษณะของธรรมะซึ่งก็คือเป็นการเกิดขึ้นเป็นไปของจิตทั้งนั้นเลยทุกขณะเลยแม้แต่ให้ตายลงตรงนี้ก็เกิดทันทีก็เป็นการเกิดดับของจิตแต่ละขณะจริงๆแบบเป็นจิตทั้งนั้นเลยจิตเจตสิกรูปทั้งนั้นและเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยที่ท่านอาจารย์บอกว่าเนี่ยธรรมะอยู่รอบล้อมรอบตัวเนี่ยข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างจนแม้แต่ที่ชัดเจนที่สุดที่โรงพยาบาลตำรวจล่าสุดเนี่ยธรรมะเดี๋ยวนี้เนี่ยหนูก็ค่อยๆน้อมเข้าใจขึ้นนิดๆอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ซาบซึ้งมากเลยนะคะไอ้นิดๆหนึ่งตรงเนี้ยยังซาบซึ้งขนาดนี้หนูก็ถักทอร้อยเรียงตามความเข้าใจของหนูอะหนูก็ยังนึกถึงอีกนะวันที่วันอาสาฬหบูชาหนูว่าปีที่แล้วนะฮะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวอะที่มีผู้ถามอะหนูอาจจะเคยกล่าวในรายการสนทนาธรรมมาแล้วนะแต่หนูจะขออนุญาตนำมากล่าวอีกครั้งนึงเพราะว่าประทับใจจริงๆเลยอะมีผู้ถามท่านอาจารย์นะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยดีใจเหมือนหรือว่าท่านอาจารย์ดีใจไหมที่แบบมีคนเข้าใจด้วยอะไรหรือว่าพระผู้มีพระภาคอ่ะจะรู้สึกยังไงตอนที่พระอัญญาโกณฑัญญะท่านมีดวงตาเห็นธรรมอ่ะถึงกับท่านเปล่งวาจาว่าอัญญาโกณฑัญญะหรือว่าโกณฑัญญะรู้แล้วหนออ่ะท่านอาจารย์ท่านก็กล่าวว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเป็นสักขีพยานของการบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกัปอ่ะจนวันนี้มีมนุษย์หนึ่งคนนะที่เป็นสักขีพยานในพระธรรมที่ตรัสรู้อ่ะจะทรงโสมนัสยญาณขนาดไหนอ่ะหนูฟังตอนนั้นน่ะหนูก็ยังเนี่ยแต่บัดเนี้ยหนูอ่ะซาบซึ้งขึ้นเรื่อยๆในคำเนี้ยหนูยังตึกนึกถึงคำท่านอาจารย์เนี่ยโอ้โหแล้วหนูก็นึกว่าเราเข้าใจเล็กๆของเราหนูยังซาบซึ้งเลยนะเนี่ยความไม่เนี่ยความอดทนตรงเนี้ยอดทนเรายังไม่รู้เลยว่าเราอดทนน่ะแต่จริงๆอ่ะธรรมะเขาทำกิจของเขาไปแล้วค่ะอาจารย์ก็อาจจะพูดเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่หนูอ่ะประมวลเนี่ยหนูจะเรียกว่าตรึกหรืออะไรก็ไม่ทราบได้อาจารย์ขาเนี่ยสิ่งที่หนูเกิดขึ้นเป็นไปตรงนี้อาจารย์ขาสภาพธรรมะอย่างนี้นะคะอาจารย
0: ์จะหนูแล้วหนูทราบซึ้งในลักษณะไงคะหนูทราบซึ้ง
5: ก็ทราบซึ้งถึงว่าพระผู้มีพระภาคอ่ะบำเพ็ญพระบารมีมาหนูเห็นพระคุณจริงๆพระมหากรุณาคุณนะคะยังไม่ใส่ที่คุณแล้วนะอาจารย์ซาบซึ้งในพระมหากรุณาคุณของพระผู้มีพระภาคจริงๆอ่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าไม่ใช่คำว่าซาบซึ้งเนี่ยค่ะมีสภาพอะไรที่มีสภาพอะไร
5: ปิติเข้าใจจะพูดว่ายังไงนะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะแม้กระทั่งจบไปแล้วหนูก็มาตรึกคำนี้ต่ออย่างเงี้ยอาจารย์ช่วยเกื้อกูล
0: แล้วมีเราไห
5: มมีเราอาจารย์มีเรานะมีเรา
0: ค่ะมีเราเพราะฉะนั้นนะคะมีเรายังมีเราอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นความเข้าใจเนี่ยค่ะความเข้าใจเนี่ยจะไม่มีเราในขณะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจนะคะและการที่จะเป็นไปในการระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะคะเป็นกุศลที่เป็นไปกับความอ่อนน้อมนะคะความเคารพนะคะค่ะเพราะเข้าใจแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยโอ้โหซาบซึ้งโหปิติน้ำตาไหลมันเราอะเราเข้าใจอะเข้าใจอะมีใช่ไหมคะแต่เราอะเยอะเปล่าค่ะกับการที่จะน้อมไปในนะคะการระลึกถึงพระพุทธคุณของพระหลานจะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความเข้าใจค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุศลที่เป็นไปในการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยไม่ต้องใช้คำว่าซาบซึ้งแต่เป็นความเคารพที่เป็นไปในคุณของพระรัตนตรัยซึ่งเป็นกุศลนะคะอันนี้เป็นกุศลขั้นความสงบของจิตด้วยค่ะ
2: อาจารย์แหมหนูร่วมกับอนุโมทนานะอาจารย์ดึงคำนี้ว่าเป็นเราหรือเปล่าเป็นเราจริงๆแหละแต่พออาจารย์ทักท้วงตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนหนูเนี่ยหยุดแล้วหนูก็นึกดูว่าเนี่ยก็ยังเป็นเราซาบซึ้งนั่นแหละแต่ถ้าไต่ตรองให้ดีอ่ะมันมีความมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆนะแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆนะแล้วซาบซึ้งแบบไม่รู้หายเลยอ่ะแบบคำว่าไม่รู้หายไม่ใช่ว่ามันไม่ดับนะนึกทีไรก็ยังแบบโอ้เข้าใจคำนี้ของท่านอาจารย์มากขึ้นนะถ้าใครได้ฟังกลับไปฟังเทปนั้นน่ะเสียงของท่านอาจารย์ก็อ่อนโยนเหลือเกินนะคะ
0: นี่ไงคะมันถึงได้นะคะแบบอยากจะช่วยคุณอังนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะโดนไอ้เจ้าโลภะหรือความเป็นเราเนี่ยหลอกแล้วก็มีความรู้สึกมีความสุขมีความพอใจถึงได้คิดถึงด้วยความพอใจอย่างนั้นบ่อยแต่ถ้าเป็นไปในความแต่ถ้าเป็นไปในความค่อยๆที่จะเป็นไปในความเคารพนะคะความเคารพความอ่อนน้อมที่จะเป็นกุศลเนี่ยค่ะเพราะกุศลนี่จะไม่ติดข้อง
2: อาจารย์เป็น
0: ค่ะจะไม่ติดข้องจะไม่หวั่นไหวนะคะแต่ถ้ายังหวั่นไหวไปแน่นอนแสดงว่ามีอกุศลเนี่ยแวดล้อมเยอะนะคะถึงแม้จะเริ่มที่จะมีความเข้าใจนะคะความเข้าใจก็เล็กน้อยมากนะคะแล้วก็มีอกุศลแวดล้อมมีเราซาบซึ้งก็เป็นเราอีกค่ะแต่ถ้าจะเป็นนะคะเป็นกุศลจริงๆเนี่ยก็คือขนาดนั้นนะคะไม่หวั่นไหวนะคะแล้วก็เป็นไปในกุศลที่มีความสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยค่ะถึงได้เป็นความสงบหรือเป็นสมถะความสงบในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นกุศลที่เป็นไปในความสงบเนี่ยมันต่างจากนะคะโลภะที่ติดข้องหวั่นไหวมากมายค่ะ
2: หนูกราบอนุโมทนากราบขอบพระคุณอาจารย์ธิดารัตน์เลยเนี่ยแหละก็กุศลให้ผลจริงๆอ่ะแบบเนี่ยอาจารย์เตือนแบบเตือนอย่างเมตตาเลยนะเนี่ยหนูติดทั้งตัวตนแล้วก็โลภะมาใช่มันแล้วก็นึกตึกอยู่นั้นแล้วก็แบบมันเหมือนเรารับประทานของอร่อยหรืออยู่ในที่เย็นสบายแล้วก็คิดแล้วก็สบายจังเลยอย่างนั้นน่ะใช่เลย
0: ชอบสภาพอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: ชอบอาจารย์ใช่มันใจมันอ่อนโยนยังไงไม่รู้แล้วแบบเนี่ยก็คิดอีกเนี่ยแต่ต้องค่อยๆฟังแล้วก็ต้องก็ต้องปัญญาเท่านั้นเดี๋ยวเขาจะทำกิจของเขาเองค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณมากเลยอาจารย์เนี่ยไม่นึกเลยว่าแบบยังนึกว่านั่นน่ะกุศลล้วนๆอาจารย
0: ์ค่ะ
2: แล้วก็
1: เพราะว่าครับอาจารย
0: ์ค่ะเป็นเดี๋ยวนะฮะถ้าเป็นกุศลจริงๆนะฮะกุศลเนี่ยเขาประกอบด้วยโสภณะไงคะมีความผ่องใสจริงแต่มีทั้งความไม่โลภมีทั้งความไม่โกรธนะคะซึ่งเป็นโสภณะเหตุเนี่ยค่ะที่เกิดกับกุศลขณะนั้นนะคะแล้วก็ยังมีนะคะสภาพที่ไม่เอ็นเอียงไปในอกุศลด้วยเป็นสภาพที่เป็นธรรมะที่นะคะดีทั้งนั้นแล้วก็จะมีทั้งนะคะกายปัสสติจิตตปัสสติที่ทำให้จิตและเจตสิกเนี่ยค่ะมีความสงบมีความอ่อนมีความควรแก่การงานนะคะซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ
2: อาจารย์หนูว่าเข้าใจเลยเนี่ยถ้าอาจารย์กล่าวเงี้ยเดี๋ยวขออนุญาตคุณพรชัยขณะที่หนูตรึกเรื่องนี้แล้วหนูว่าเกิดความน้อมไปที่เห็นในพระมหากรุณาคุณในคำกล่าวท่านอาจารย์ตรงนั้นก็เป็นกุศลแต่ไอ้ที่หนูว่าไปติดใจเรื่องนี้ประทับใจเรื่องนี้เนี่ยตรงนี้แหละมีอกุศลเข้ามาแล้วปิตินิดเดียวที่เหลืออกุศลเอาไปกินหมดเลยก็คิดดูแล้วก็ตลกขบขันดีนะอาจารย์ฟังเท่าไหร่ก็
0: เนี่ยค่ะคุณอังก็ใช้คำพูดถูกนะฮะประทับใจเนี่ยมันติดไหมล่ะติดไว้ในใจเลยอ่ะ
2: ใช่ประทับใจไงประทับตราประทับใจไงตราตรึงเลยเนี่ยถ้าหนูซื่อตรงจริงๆนะหนูซื่อตรงจริงๆหนูจะรู้เลยว่าตรงนั้นอ่ะมันก็มีทั้งกุศลจริงๆแล้วก็ที่เหลืออกุศลทั้งนั้นเลยที่มันต่อมานะอาจารย์แต่ว่าก็หนูก็ฟังต่อไปอย่างเงี้ยอาจารย์
5: จนวันนึงเนี่ยหนูจะเรื่องเนี้ยหนูจะเข้าใจเองมากขึ้นน่ะจะเข้าใจเองเหมือนที่เข้าใจเรื่องต่างๆมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หนูกราบอนุโมทนาอาจารย์ธิดารัตน์มากนะคะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมก็จะเป็นประโยชน์นะคะที่จะทำให้ค่อยๆที่จะไตร่ตรองโดยละเอียดจริงๆนะคะว่าขณะนั้นเนี่ยขณะมีกุศลเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอกุศลอะไรแวดล้อมบ้างนะคะถ้าไม่รู้ด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้เลยนะคะก็ต้องเนี่ยค่ะเพราะแต่ละท่านมีการสะสมที่ต่างๆกันค่ะเชิญค่ะ
1: ครับกราบรบกวนอาจารย์อีกครั้งครับอาจารย์ครับที่ว่าปัญญาบารมีเป็นหัวหน้าของบารมีทั้งหลายเนี่ยครับแสดงว่าควรจะมีปัญญาในการอบรมเจริญบารมีใช่ไหมครับอาจารย์ครับรบกวนอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นทานนะคะทานเนี่ยเป็นกุศลธรรมดากับกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็ต้องต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นทานได้บารมีก็ต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาถูกไหมคะ
1: ถูกครับถูก
0: เพราะฉะนั้นจะเป็นบารมีที่จะนำไปสู่ถึงการหมดกิเลสเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นทุกบารมีถึงต้องนะคะมีปัญญาเป็นหัวหน้าค่ะก็เป็นไปกับความเข้าใจถูกนั่นเองถ้าไม่มีปัญญาเป็นหัวหน้าหรือไม่ได้เป็นไปกับความเข้าใจถูกจะเป็นบารมีได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าก็เป็นกุศลขั้นทานขั้นศีลปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะและถึงแม้นะคะมีค่ะเหมือนกับนะคะฌานผู้ที่จะได้ฌานเนี่ยเขาก็ต้องมีปัญญาในระดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้ายังมีการเป็นไปในวัฏฏะยังไม่ได้มีการเข้าใจการอบรมเจริญสติปัฏฐานวิปัสสนาเนี่ยค่ะฌานเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นแค่มิจฉาปฏิปทา
1: โอ้ครับเป็นมิจฉาเลยนะครับก็แสดงว่านอกคำสอนเนี่ยหรือว่าครั้งที่ว่างจากคำสอนพุทธองค์เนี่ยก็ไม่เจริญบารมีไม่ได้เป็นแค่ปัญญาขั้นฌานธรรมดาปกติใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีไหม
1: อ๋อครับครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเนื่องด้วยนะคะการสะสมปัญญาแต่ละท่านเนี่ยค่ะที่มีการบำเพ็ญบารมีแต่ถ้าจะเป็นสติปัฏฐานนี่ต้องในกาละที่ได้พบพระพุทธเจ้านะคะถึงจะมีการอบรมเจริญสติปัฏฐานค่ะ
1: ครับแต่สาวกโพธิสัตว์นี่ก็จะอบรมเจริญบารมีในครั้งที่ว่างจากคำสอนด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องเนื่องด้วยการสะสมนะคะค่ะการสะสมปัญญาของแต่ละท่านนะคะ
1: ครับครับ
6: กราบสวัสดีค่ะอาจารย์ธิดารัตน์แล้วก็ทุกท่านด้วยค่ะเมื่อกี้อาจารย์ตอนเมื่อสองสุดที่แล้วอาจารย์บอกอาจารย์เป็นหวัดพี่ก็เป็นหวัดแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ายังไม่หายพี่ก็ยังไม่หายเหมือนกันเลยค่ะก็
1: ขอให้หายไวๆทั้งสองท่านนะครับพี่เปิ้ลกับอาจารย์ธิดารัตน์ครับผมก็ตอนนี้ยังไม่หาย 100% เลยครับ
6: เออน้องก็เป็นหวัดใช่ไหมคะ
1: ไอหวัดใช่ครับ
6: เหตุทำปัจจัยค่ะดูแลกันไปค่ะขอบคุณมากค่ะน้องพรชัยค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อกี้อาจารย์ได้สนทนากับน้องพรชัยว่า ที่พระองค์ทรงบอกว่าการอบรมเจริญฌานเนี่ยเป็นวิชาสติปัฏฐานใช่ไหมแต่ว่าผู้ที่อบรมเจริญฌานพร้อมกับอบรมวิปัสสนาด้วยเนี่ยที่มีฌานเป็นบาทเนี่ยจะนับว่าตอนที่เขาอบรมเจริญฌานเนี่ยจะเป็นสัมมาปฏิปทาได้ไหมคะ
0: อ๋อค่ะถ้าหากว่านะคะเป็นผู้ที่อบรมทั้งสมถะและวิปัสสนานี่ค่ะกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็จะคล้อยตามกำลังของปัญญาค่ะ
6: อ๋อก็คือก็เป็นคนทางที่ถูกต้อง
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าจะเป็นปัจจัยให้การบรรลุมรรคผลด้วยก็ต้องเป็นไปกับค่ะปัญญาได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุพร้อมกับทั้งสองอย่างนะฮะก็คือมีทั้งการอบรมเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาก็เป็นไปพร้อมกันได้แต่ถ้าเป็นสมถะนอก กาละเนี่ยนะคะไม่ได้มีการอบรมเจริญสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาเลยนะคะก็เป็นมิจฉาปฏิปทาเพราะว่ายังคงเป็นปัจจัยแก่การเกิดอยู่ค่ะก็ไปพรหมโลกอย่างเดียวนะคะไม่ได้เป็นพื้นฐานที่จะเป็นปัจจัยให้นำออกจากกิเลสเหมือนกับนะคะขณะที่เป็นค่ะ
6: เป็นบาทของวิปัสสนา
0: บาทของ
6: จิตเป็นบาทของ
0: ค่ะ
6: เมื่อกี้ที่น้องอังได้สนทนาเก็บไว้ในหาไทยเนี่ยอาจารย์ก็ได้กล่าวได้ละเอียดเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ติดกับกล่าวแบบง่ายๆอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ก็บอกว่าเก็บไว้ในหาไทยอย่าต้องเข้าใจด้วยจริงๆต้องเข้าใจเพราะว่าถ้าจะเก็บอะไรไว้ในหาไทยเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเอาอะไรมาเก็บไว้ในหาไทยนั่นแหละก็คือว่าต้องความเข้าใจเท่านั้นถึงจะได้เก็บเพราะว่าเราเก็บอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่เก็บแต่ถ้าเราฟังเราไม่เข้าใจจะอะไรมาเก็บล่ะใช่ไหมฮะมันก็ไม่มีอะไรที่จะเอามาเก็บเป็นหาไทยไม่มีอะไรที่จะแบบความเข้าใจเขาไปเก็บก็ดีค่ะอาจารย์ก็พูดคำแบบเป็นภาษาไทยแล้วเราเข้าใจจริงๆค่ะเพราะว่าเราแค่พูดอย่างเดียวแต่ความเข้าใจเราก็ต้องมีด้วยใช่ไหมแต่ละคำของท่านอาจารย์ก็ละเอียดลึกซึ้งจริงๆค่ะเพราะว่าท่านก็กล่าวคำของพระองค์จริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องละเอียดตามค่ะอาจารย์คะเมื่อสองวันที่แล้วเนาะพี่ก็ฟังทาง YouTube นะคะเพราะว่าก็ยังไม่ตื่นก็เปิดฟังไม่ได้เข้าไปในห้องสนทนาก็ได้ยินอาจารย์บอกว่าชั้นปัญจวัชฌานเนี่ยจะไม่มีลมหายใจหรือเขาไม่มีก็ไม่ใช่มีก็ไม่ใช่หรือระงับลมหายใจในขณะที่เป็นปัญจวัชฌานจิตเลยค่ะเพราะว่าลมหายใจเกิดจากจิตใช่ไหมคะจิตเป็นสมุฏฐานใช่ไหมคะเพราะนั้นคือระงับเอาไว้ในขั้นปัญจวัชฌานจิตหรือว่าไม่มีก็ไม่ใช่มีก็ไม่ใช่เหมือนเนวสัญญานาสัญญาจตนะว่าสัญญามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะหมายถึงละเอียดจนไม่ปรากฏเนี่ยค่ะค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีจิตตสรูปนะคะยังมีจิตตสรูปอยู่แต่นะคะลมหายใจไม่ละเอียดจนไม่ปรากฏค่ะ
6: โอเคนั้นพี่เข้าใจถูกแล้วคือเขามีแล้วแต่ว่าเขาละเอียดเบาบางจนไม่ปรากฏเหมือนชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะที่เขามีอารมณ์เป็นอกินจัญญายตนะจิตเนี่ยคือก็ละเอียดอ่อนเหมือนกับมีอันนั้นอ่ะเหมือนกับไม่มีแต่เขามีอยู่ชนะอารมณ์นั้นเพราะว่าเบาบางมาก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่อย่างเช่นนะคะขณะปฏิสนธิเนี่ยค่ะปฏิสนธิเนี่ยมีจิตตสรูปแต่ไม่มีลมหายใจ
6: ใช่ๆค่ะปฏิสนธิใช่
0: ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างเช่นผู้ที่เขาเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยค่ะยังไม่หายใจอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่มีจิตตสรูปเพราะเขาอาศัยแม่ค่ะอาศัยแม่อยู่นอกจากออกมาคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะถึงได้มีลมหายใจที่เข้าออกจริงๆค่ะ
6: ด้วยตัวของเขาเองไม่ได้อาศัยทั้ง
0: ใช่ค่ะ
6: ทั้งแม่มันดาโอเคค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะฌาน4โดยจตุทนัยหรือฌาน5โดยปัญจกะในก็นัยยะเนี่ยแหละค่ะก็คือนะคะลมหยาบๆเนี่ยลมหายใจเนี่ยไม่มีค่ะไม่ได้ปรากฏนะคะแต่จิตสรูปยังมีค่ะจนกว่าจะไปดับจิตเจตสิกถึงไม่มีจิตตสรูปเลยค่ะ
6: ใช่ค่ะก็คือดับไปจนเป็นนิโรธสมาบัติใช่ไหมคะก็ดับจิตแล้วก็เจตสิกตอนนั้นไม่มีลมหายใจเลยค่ะค่ะ
0: หมายถึงตอนนั้นไม่มีรูปที่เกิดเพราะจิตเป็นปัจจัยเลยไม่ใช่
6: ใช่
0: ใช่
6: ค่ะใช่ค่ะเขาก็ยังมีรูปอยู่แต่ว่าไม่มีรูปที่เกิดจากจิต
0: ค่ะเว้นจิตตสมุฏฐานเพราะไม่มีจิต
6: ค่ะจิตตสมุฏฐานเขามีแค่3สมุฏฐานใช่ไหมขนาดนั้นค่ะเข้าใจไหมคะก็คล้องจองกันค่ะอาจารย์อาจารย์คะมาถึงเรื่องจริงๆพวกเราเนี่ยก็ยังแยกกันไม่ออกว่าฉันทะกับโลภะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้กล่าวว่าโลภะกับเมตตาเนาะแต่ตอนนี้พี่ก็จะมาเทียบกับฉันทะกับโลภะแล้วก็ให้อาจารย์ได้ลงรายละเอียดนิดนึงนะคะระหว่างความในชีวิตประจำวันเราเนี่ยอะไรที่ฉันทะกำลังทำกิจหน้าที่อะไรที่โลภะ กำลังกินนาทีเพราะนั้นถ้าสติปัฏฐานเกิดเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่มั่นคงในเรื่องลักษณะของเขาเนี่ยมันจะสับสนกันนะคะคือก็ขอเทียบกันเลยนะคะว่าฉันทากับโลภะขออนุญาตอ่านนะคะฉันทะนะฉันทะนี้เป็นชื่อของความ แต่รถจะทำเหตุเพราะเหตุนั้นนะคะอันนี้มาถึงโลภะนะคะมีความยึดอารมณ์เป็นลักษณะก็คือเขาเกิดมาเขายึดอย่างเดียวน่ะเขาไม่ทำหน้าที่อื่นเขายึดอย่างเดียวติดอย่างเดียวค่ะยึดอารมณ์อย่างเดียวแต่ว่าฉันทะเนี่ยลักษณะเขาคือมีความปรารถนาจะทำต่างกันละคือลักษณะของโลภะคือยึดอย่างเดียวยึดสิ่งที่เขาเป็นอารมณ์เขาเนี่ยยึดอย่างเดียวแต่ฉันทะเนี่ยลักษณะเขาคือมีความปรารถนาจะทำนะคะ มาถึงรสกิจ มีความแสวงหาอารมณ์เป็นกิจเป็นรสก็ที่โลภะเขาติดนั่นแหละก็คือแสวงหาอารมณ์โลภะที่เขาติดอยู่นั่นแหละก็แสดงเขาฉันทะเป็นคนแสวงหาอารมณ์แต่โลภะนะคะลักษณะเขาก็คือติดของเขาเอ้ยเนาะลักษณะของเขาคือเหมือนลิงติดตังมีความติดเป็นลักษณะคือเขาเกิดมาเขาติดอย่างเดียวก็เลยต้องติดหนักเข้าไปเหมือนลิงติดตังที่ท่านอาจารย์ได้อุปมาบ่อยๆมีความติดเป็นกิจหน้าที่เขาเลยติดอย่างเดียวค่ะแล้วก็ปัจจุบันฐานะก็คือว่าอาการปรากฏนะคะของฉันทะมีความต้องการด้วยอารมณ์เป็นปัจจุบันฐานะอาการปรากฏหรือผลค่ะส่วนโลภะอาการปรากฏเขามีความไม่สละเป็นปัจจุบันฐานะเหมือนสีป้ายตาผสมน้ำมันของสาวอินเดียเนี่ยฮะเพราะจะนิยมทำกันค่ะแล้วก็มาถึงเหตุใกล้นะคะอารมณ์นั่นแหละสำหรับฉันทานะคะอารมณ์นั่นแหละเป็นปัจจุบันฐานะเหตุใกล้ของฉันทานั้นก็ฉันทานี้ในการรับอารมณ์พึงเห็นเป็นเหมือนจิตยื่นมือออกไปเดี๋ยวอาจารย์ต้องลงรายละเอียดอันนี้เหมือนยื่นมือออกไปเหมือนกับไปทำกิจหน้าที่ให้โลภะอาจารย์ที่เข้าใจเนาะส่วนของโลภะนะฮะเหตุใกล้มีความเห็นว่าน่ายินดีในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ทั้งหลายเป็นปัจจุบันเหตุใกล้พึงเห็นว่าเมื่อเจริญขึ้นโดยเป็นแม่น้ำคือตัณหาก็จะพาไปสู่อบายอย่างเดียวเหมือนกระแสน้ำอันเชี่ยวพาไปสู่มหาสมุทรอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างลัคนาที่จะจักของฉันทะโลภะค่ะพี่ก็เลยมาคิดเทียบทั้งสองอันให้มันแบบเห็นชัดๆค่ะว่าขณะไหนที่ฉันทะขณะไหนเป็นโลภะค่ะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากๆเลยเพราะบางคนก็คิดว่าโลภขณะนั้นฉันทะก็คือเป็นโลภะค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวชัดเจนฮะว่าโลภะเนี่ยเป็นคำสั้นๆโลภะติดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นคือเขาเกิดมาเนี่ยโลภะเขาเกิดมาเขาทำหน้าที่ติดอย่างเดียวเขาไม่ทำอะไรที่แต่ว่าคนที่ทำเนี่ยอันนี้พี่เพิ่มเองนะฮะแต่คนที่ทำอ่ะก็คือคนที่ยื่นมือหรือทำให้กิจหน้าที่นั้นอ่ะที่ต้องการสิ่งนั้นอ่ะเหมือนต้องการเสื้อตัวหนึ่งอ่ะกิจหน้าที่นั้นให้สำเร็จก็คือฉันทะนั่นเองใช่ไหมทำให้สำเร็จทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลค่ะอาจารย์ช่วยลงรายละเอียดแล้วก็ให้พวกเราได้มีข้อหลักในการไตรตรองขณะที่ในชีวิตประจำวันฉันทะปรากฏหรือโลภะปรากฏค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ก็นะคะฉันทะเนี่ยค่ะเกิดได้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่มีลักษณะของฉันทะซึ่งมีความพอใจที่จะทำหรือว่านะคะมีเป็นไปกับการที่จะทำด้วยกุศลหรือด้วยอกุศลค่ะก็นะคะแต่โลภะติดอย่างเดียวอยู่แล้วนะคะติดแล้วก็ไม่มีการสละด้วยติดแล้วติดเลยนะ ติดแล้วก็ติดไปเลยไม่เปลี่ยนเลยค่ะแต่ฉันทะเนี่ยนะคะเป็นไปกับการที่ต้องการจะทำหรือนะคะมีความพอใจที่จะทำก็ต่างกันนิดนึงค่ะ
6: โอ้ก็ชัดเจนนะคะ
0: ไม่ใช่อย่างเดียวมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะคะค่ะ
6: ใช่ใช่
0: ฉันทะฉันทะนี่เกิดกับจิตอย่างอื่นได้ด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่แม้กระทั่งโกรธนะคะยังมีความเหมือนกับต้องโกรธนะคะเป็นไปเพราะว่ามีฉันทะกับเกิดร่วมด้วยกับโทสะนะคะหรือกุศลนะคะกุศลและฉันทะเนี่ยค่ะเป็นไปในกุศลนะคะแต่โลภะติดติด
6: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างดีแม้กระทั่งโทสะนะคะความโกรธแบบเราโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเขาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเราโกรธเลยด้วยความเห็นผิดนะคะเพราะโกรธเนี่ยก็คือมีความที่จะเป็นไปทำคือพอใจที่จะโกรธเขานั่นแหละก็คือตัวฉันทะเนี่ยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นตัวที่ทำเนี่ยเป็นตัวที่ทำ
0: ที่เป็นไปเป็นไป
6: ที่เป็นไปที่เป็นไปมันคือว่าฉันทะก็เป็นอธิบาทด้วยเป็นอธิปดีด้วยนะคะอาจารย์เราก็ได้เห็นตัวฉัน
0: เหมือนกับนะคะมีความพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นน่ะจะเป็นไปนะคะจะเป็นไปแต่อย่าลืมนะคะไม่ได้มีแค่ฉันทะอย่างเดียวมีวิริยะเพิ่มมีวิริยะช่วยด้วยนะคะแล้วก็มีเจตนาด้วยที่จะขนขวายให้จิตและเจตสิกนี่นะคะเป็นไปเพราะฉะนั้นนะคะถึงได้มีสภาพธรรมะหลากหลายนะคะที่ทำให้เหมือนกับเวลาที่เป็นไปกำลังเป็นไปอยู่เนี่ยค่ะถึงได้ไม่ได้มีแค่เพียงเจตสิกเดียวค่ะ
6: เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้คือแบบว่าคือแบบว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องเจตสิกแน่นอนใช่ไหมก็ทำงานแบบกิจของเขาก็ทำให้กิจนั้นสำเร็จทั้งทางช่วยฉันทะที่ปรารถนาที่จะทำกิจนั้นสำเร็จด้วยอกุศลหรือกุศลเพราะนั้นก็มันเป็นพื้นฐานที่ว่า
0: ก็จะมี
6: เจตสิกติดตัวใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็มีเจตนาความจงใจตั้งใจนะคะที่จะขนขวายเป็นไปอีกค่ะและแถมยังมีนะคะมนสิการละนะคะใส่ใจที่จะเป็นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสภาพธรรมะเนี่ยถึงได้ละเอียดมากนะคะค่ะแล้วบางทีเวลาเขาเกิดด้วยกันเนี่ยมันแทบจะแล้วแต่เลยนะคะว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยนะคะจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็เมื่อธรรมะนั้นเนี่ยนะคะปรากฏทีละหนึ่งเพราะว่าขณะที่เขากำลังเป็นไปเนี่ยโอ้โหเกิดด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจได้ว่าโอ้โหมีอันนี้มีอันนี้มีนี่แต่เขากำลังเป็นไปนะคะเป็นไปในขณะจิตเดียวกันเนี่ยค่ะก็คือรู้อารมณ์ใดก็อารมณ์นั้นแต่การที่จะค่อยๆรู้ลักษณะของธรรมะนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีนะฮะลักษณะของธรรมะนั่นแหละนะคะมาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานไม่งั้นก็ไม่รู้จักลักษณะของธรรมะค่ะ
7: พี่เปิ้ลค่ะ
6: ชัดเจนค่ะค่ะเชิญร่วมงานเลยค่ะเชิญร่วมสนทนาด้วยค่ะ
7: อาจารย์พี่ดารัตหนูฟังพี่เปิ้ลได้อ่านนะคะหนูขออนุโมทนามากเลยอ่านถึงลักษณะของเนี่ยฉันทะตรงเนี้ยเอื้อมมือไปหยิบหนูนึกถึงที่หนูได้กล่าวกับอาจารย์ที่ดาเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะที่เรื่องที่หนูตรึกถึงเรื่องที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงสมณัสยญาณของพระผู้มีพระภาคที่บำเพ็ญพระบารมีสีอสงไขยแสนกับจนมนุษย์หนึ่งท่านคือท่านโกณฑัญญะเนี่ยลวงตาเห็นธรรมอ่ะหนูก็น้อมแล้วหนูก็ปลื้มใจนั่นอ่ะตอนแรกหนูก็ว่าโอ้ฉันทะเอื้อมไปยึดหนูยึดเรื่องนี้แล้วหนูก็ปิติแล้วมันปิติแล้วปิติอีกปิติทุกคราวที่นึกอาจารย์ก็ดึงหนูไว้ว่าเรื่องตัวตนมันคือให้รู้ว่ามันน่ะเป็นอกุศลเป็นอะไรอยู่แล้วก็มีอะไรคะมีเจตนามีวิริยะมีมีการใส่ใจมนสิการมาครบองค์ทุกประการเลยคืออันนี้คือหนูนึกตามนะไม่ได้แบบโอ้มันมาหมดเลยเนี่ยแบบเนี่ยธรรมะเขาทำกิจของเขาจริงๆเลยในเรื่องที่หนูทำอยู่เนี่ยพี่เปิ้ลเนี่ยหนูนึกได้อย่างนี้หนูเนี่ยก็เลยกดไมค์มาเนี่ยกราบอนุโมทนาพี่เปิ้ลเนี่ยพี่เปิ้ลอ่านเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ย แล้วก็เห็นไหมโลภะท่านอาจารย์บอกยึดอย่างเดียวไม่ทำอะไรก็หนูยึดเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องกุศลนะแต่จริงๆอ่ะก็แบบโอ้หนูนี่ประทับใจนะประทับใจเหลือเกินเห็นไหมพอนึกแล้วยิ่งเข้าใจก็เนี่ยอาจารย์ดูธรรมะอยู่ทุกอย่างทุกสิ่งอยู่เนี่ยแม้แต่เป็นสมมติบัญญัติเรื่องราวอะไรก็ตามมาแต่เนี่ยมีธรรมะอยู่ในนั้นจริงๆเลยอ่ะเนี่ยพรรณนาลักษณะของเขาบ่อยๆเนี่ยก็รู้จักโดยชื่อนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะนี่ที่หนูจะกล่าวก็มีเพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะกุศลไม่ติดนะคะมีทั้งอโลภะอโทสะไม่ติดไม่โกรธ
7: โอ้ไพเราะมากเลยอาจารย์ย้ำอีกนิดได้ไหมคะอกุศลไม่ติดกุศลไม่ติดเนี่ยค่ะอาจารย์กล่าวอีกสักนิด
3: เถอะเพราะว่ากุศลเนี่ยนะคะต้องมีโสภณะเจตสิกใช่ไหมคะมีศรัทธามีสติก็ต้องระลึกเป็นไปในกุศลด้วยนะคะไม่ใช่ระลึกเรื่องอื่นนะคะระลึกเป็นไปในกุศลทั้งหลายค่ะแล้วก็ต้องมีศรัทธาในขณะนั้นนะคะจิตผ่องใสค่ะแล้วก็ไม่โกรธแน่นอนต้องไม่โกรธแล้วก็ไม่ติดข้องนะคะแล้วก็มีความตรงด้วยไม่เอ็นเอียงไปในฝักฝ่ายของอกุศลแล้วก็ยังมีความสงบด้วยนะคะที่เป็นกายปัสสธิจิตตปัสสธิเพราะฉะนั้นสภาพของกุศลเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่ไม่ติดข้องนะคะแล้วก็เป็นสภาพที่ทำให้จิตและเจตสิกสงบเพราะฉะนั้นขณะที่ยิ่งนะคะถ้าเป็นไปในความสงบเช่นมีความเคารพในพระรัตนตรัยนะคะน้อมไปในพระพุทธคุณอย่างเงี้ยนะคะหรือขณะที่กำลังเข้าใจด้วยความเข้าใจนะคะก็น้อมไปที่จะมีพระรัตนตรัยค่ะขณะที่กำลังเคารพค่ะหรือขณะที่นะคะเราลึกถึงท่านอาจารย์แล้วเคารพในคุณของท่านอาจารย์ที่แสดงธรรมนะคะเป็นความเคารพที่ไม่ใช่ติดข้องถึงจะเป็นกุศลค่ะ
7: ใช่หนูนักหนูเคารพท่านอาจารย์สิ่งหนึ่งที่หนูระลึกเลยหนูก็คือว่าท่านอาจารย์ท่านอ่านพระไตรปิฎกอะแล้วปัญญาของท่านเนี่ยตีความอย่างเงี้ยคือปัญญาทำกิจเนี่ยแล้วก็ได้มาแสดงให้เราได้รู้ได้เห็นด้วยอะเนี่ยหนูระลึกถึงท่านอาจารย์พระคุณตรงเนี้ยที่ว่าพระคุณเลิศล้ำมันเนี่ยเพลงเนี่ยเวลาหนูร้องเพลงเนี่ยท่านอาจารย์ผู้การเนี่ยทุกคำเลยนะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะก็เป็นเรื่องนะคะแต่ขณะที่เป็นกุศลน่ะมีนะคะแต่ก็ยังมีเราที่เป็นเรื่องแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะติดกับความไพเราะในคำ
7: อาจารย์จริงเลยอ่ะอาจารย์กล่าวตรงนี้อีกนิดเถอะค่ะติดในความไพเราะในธรรมอ่ะ
3: คำ
7: ในคำ
3: ไพเราะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังพอใจในบัญญัติคำที่ไพเราะนั่นอะไรมันก็คือโลภะที่พอใจ
7: นะคะเอื้อมมือไปยึดแล้วไงอาจารย
3: ์มันไม่ได้ยึดอย่างเดียวอ่ะมันติดด้วยไงมันแล้วมันมีเราด้วย
8: มันติดแน่นเลยน้องเอิงติดสนิทเลยอาจารย์ก็ติดกับความไพเราะของคำแล้วก็ติดในความไพเราะของเสียงท่านอาจารย์ด้วยค่ะ
7: ทุกอย่างเลยอาจารย์ค่ะเชิญค่ะ
3: แต่นะคะพูดถึงนะคะมันห้ามไม่ได้นะคะเพราะมันมีการสะสมมานะคะแต
7: ่
3: ประโยชน์คือรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะประโยชน์ลึกล้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะเข้าใจความที่จะเป็นกุศลเนี่ยถึงต้องมีปัญญาที่เข้าใจนะคะแล้วเข้าใจอะไรเข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังเป็นไปเนี่ยค่ะขนาดใดเป็นกุศลขนาดใดเป็นอกุศลเนี่ยค่ะก็คือการตอบแทนพระคุณของท่านอาจารย์ที่ท่านค่ะกล่าวย้ำเตือนให้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์คือเข้าใจค่ะแล้วก็ความละเอียดของความเข้าใจนี่ก็นะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นเชิญค่ะ
7: อาจารย์หนูจะร้องไห้อยู่แล้วนะเนี่ย
9: ขอถาม
7: เชิญค่ะพี่ชยุดาค่ะ
9: คือเมื่อกี้ได้ยินคำว่าคำติดในคำที่ไพเราะฉะนั้นคำที่ไพเราะเนี่ยจะรู้ว่าไพเราะเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจด้วยใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงซาบซึ้งอย่างเงี้ยก็หรือว่าติดในคำที่ไพเราะอะไรเงี้ยคือก็ต้องมีความเข้าใจในขณะนั้นถึงจะซาบซึ้งถึงจะ
0: ค่ะเข้าใจเข้าใจขณะที่เข้าใจความจริงเนี่ยคืออย่างนึงนะคะแต่ขณะที่คำนั้นเนี่ยนะคะเป็นคำที่ร้อยเรียงสละสลวยพอใจไหมละเอียดนะคะค่ะ

0: นะคะน้อมไปที่จะเป็นไปในความเคารพมีจิตที่อ่อนน้อมและเคารพในท่านอาจารย์ขนาดนั้นแหละเป็นกุศลที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะไม่งั้นเราก็จะโดนโลภะหลอกนะคะแล้วก็รวมกันว่าโอ้อย่างเงี้ยนะฮะเป็นไปในกุศลทั้งหมดนะคะไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจว่าขณะใดนะคะมีอกุศลแวดล้อมนะคะขณะใดที่เป็นกุศลที่เป็นไปจริงๆเนี่ยแหละค่ะถึงจะเป็นปัญญาที่ค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะที่จะนำไปสู่การเข้าใจสภาพธรรมะทีละหนึ่งทีละหนึ่งจริงๆค่ะเชิญค่ะ
2: อาจารย์คะถ้าไม่ได้สนทนานะครั้งก่อนที่หนูสนทนาเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการเรียกอาจารย์เกื้อกูลตักเตือนอย่างนี้นะหนูยังนึกว่านั่นน่ะกุศลมากเป็นมหากุศลด้วยอาจารย์ดูสิโอ้โหแต่เอาล่ะค่ะหนูก็คิดว่าเป็นกุศลก็มีแต่อกุศลน่ะมากกว่าเนี่ยแล้ววันนี้ก็ได้เห็นลักษณะของธรรมะคือได้ยินนะคะว่ามีอย่างเงี้ยก็เข้าใจมากขึ้นเนี่ยหนูถึงหนูว่าเป็นดีมากเลยอาจารย์หนูเนี่ยกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะพี่เปิ้ลด้วยนะคะ
3: อาจารย์ครับ
2: อาจารย์นึกได้นิดนึงหนูจะนึกครับขออนุญาตพี่เปิ้ลหนูจะได้นึกว่าโอ้โหสมจริงดังว่าอกุศลทุกขณะจริงๆอ่ะอกุศลจริงๆเลยอ่ะคือแบบขนาดที่หนูนึกว่าเป็นกุศลแล้วอ่ะดูสิคะพอได้จำแนกแจกแจงลงไปไม่ใช่เลยเข้ามาแล้วพี่เปิ้ลกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะน้องอังก็พี่มานั่งเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้ลงในสภาพของโลภะเนี่ยก็ได้ละเอียดขึ้นนะคะให้เราเข้าใจแน่นขึ้นเลยแล้วก็คำพูดท่านอาจารย์ว่าคือง่ายๆแต่ความหมายละเอียดมากๆท่านก็แบบว่าให้แยกแยะออกเลยว่าโลภะคือโลภะยังไงคือเขาเกิดขึ้นมาเขาทำกิจเดียวติดอย่างเดียวเขาไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นโอ้แบบเป็นคำที่กระจ่างนะฮะแต่กระจ่างความกระจ่างเนี่ยก็จากด้วยความที่เราจะต้องสนทนาไตร่ตรองฟังท่านธรรมะเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆความเข้าใจนั้นแหละก็จะชอบเข้าใจในคำของท่านอาจารย์ซึ่งคำท่านอาจารย์ก็คือคำของพระองค์ทรงเตือนเอาไว้ว่าลักษณะของแต่ละธรรมะอย่ามาก้าวไก่กันคือเขามีลักษณะเขาก็ต้องมีลักษณะนั้นจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ค่ะวันนี้ค่ะพี่ก็มาอ่านโลภะเนี่ยอาจารย์คะทั้งหมดทั้ง4ลักษณะเลยนะคะเน้นทั้งติดหมดเลยค่ะอย่างลักษณะคือติดนะติดอารมณ์นะคะคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาเกิดมาเนี่ยโลภะเกิดมาเขาติดอย่างเดียวไม่ทำหน้าที่อื่นก็ติดอย่างเดียวแล้วก็กิจของเขาก็ติดอีกทำหน้าที่ติดอีกแล้วพอมาถึงอาการปรากฏนะคะอาจารย์อาการปรากฏก็เหมือนชิ้นเนื้อเนี่ยเหมือนใครทานหมูกระทะปะคะชิ้นเนื้อที่โยนลงไปในกระเบื้องร้อนเนี่ยในกระทะร้อนเนี่ยลงไปตึ๊บติดแบบเราจะขูดไปแบบแทบไม่ค่อยได้เลยเหมือนในอุปมาในปริศนาจอมปลวกนะคะเปรียบเสมือนเหมือนเขียงเนื้อซับไปมันก็ติดในเขียงเนื้อกว่าจะขูดออกอะไรเนี้ยมันก็ลำบากเพราะก็ติดแล้วพอมาสุดท้ายเหตุใกล้ให้เกิดออกมาอาการปรากฏนะคะผลก็คือไม่สลักก็คือติดนั่นเองแหละก็คือเท่ากับติดใช่ไหมคะแล้วพอมาเหตุใกล้อีกก็คือท่านยกหมดเลยว่าสังโยชน์ทั้ง4ก็คือโลภะก็เพราะยังละสังโยชน์ไม่ได้ก็ยังอยู่ในสังสารวัฏนั่นเองนะคะโอ้แบบพอมาอ่านแล้วก็ลงลึกไปอีกทีนึงว่าโอ้โหทำไมเขาถึงเป็นสมุทัยคือเขาแบบติดอย่างเดียวทำหน้าที่ติดเดียวแต่ติดยังไงนะในแบบไหนอะคะอาจารย์ค่ะก็จบอ้อพอดีเวลาอาจารย์กล่าวจบเลยค่ะแล้วก็ช่วยเตือนพวกเราในชีวิตประจำวันด้วยนะคะว่าการพิจารณาไตรตรองสภาพธรรมะที่ในชีวิตประจำวันเนี่ยควรจะไตรตรองด้วยมีหลักอะไรเนี่ยค่ะค่ะกราบขอบคุณอนุทนาอาจารย
0: ์ค่ะโลภะก็ติดหมดทุกอย่างนะคะเว้นโลกุตระธรรมค่ะแล้วการที่

0: นะคะจะขัดเกลาโลภะก็ต้องค่อยๆรู้ลักษณะของโลภะตามความเป็นจริงแล้วก็ขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีโลภะอยู่นะคะก็ยังเป็นปัจจัยแก่ภพหรือการเกิดขึ้นในภพภูมิต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญานะคะที่ต้องละก็คือละโลภะค่ะแต่ก่อนจะละก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นหมดโลภะเมื่อไหร่นี่นะคะก็ไม่มีผู้สร้างเรือนหรืออัตภาพต่อไปก็คือหมดกิเลสทั้งหมดนั่นเองค่ะเราก็ศึกษานะคะเพื่อเข้าใจขึ้นนะเป็นไปเพื่อการเห็นโทษเป็นไปตามลำดับนะคะจนกว่าค่ะอีกนานค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะสะสมทีละเล็กทีละน้อยอนุโมทนาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: คำพูดที่ดีในแต่ละวันก็ต้องมีการพูดอยู่เสมอพูดด้วยกุศลจิตหรืออกุศลจิตและลักษณะของคำพูดที่ดีเป็นวาจาสุภาษิตมีลักษณะอย่างไรจากการสนทนาสุภาษิตสูตรที่มสพ9มีนาคม2556
2: วาจาที่ไม่ดีก็ต้องเกิดจากจิตที่ไม่ดีใช่ไหมคะ
3: ใช่แน่นอนครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะรู้ว่าได้ยินวาจาอะไรก็ตามที่เป็นวาจาที่ไม่ดีขณะนั้นจิตไม่ดีเพราะฉะนั้นวาจามีหลายอย่างใช่ไหมคะคำอ่อนหวานน่าฟังกับคำที่ไม่น่าฟังนี่ก็ต่างกันแล้วมาจากไหนจิตอะไรต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆค่ะแต่อย่างหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนชอบหรือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะคือวาจาจริงชอบหรือเปล่าคะหรืออยากฟังเรื่องไม่จริง
3: วาจาจริงอ
2: ยากฟังเรื่องลวงเรื่องหลอกเรื่องเท็จแม้แต่พูดก็ยังพูดเรื่องไม่จริงเนี่ยแล้วจะมีประโยชน์อะไรคำพูดนั้นเพราะฉะนั้นประการที่สำคัญที่สุดนะคะคือคำจริงแม้แต่การที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่จริงตรงต่อความจริงเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่มีคำไม่จริงซึ่งก่อนนั้นด้วยกำลังของกิเลสก็จะมีคำที่จริงบ้างไม่จริงบ้างเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงจิตระดับซึ่งเห็นโทษของการพูดคำไม่จริงไม่เป็นผู้ตรงด้วยเหตุนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ากิเลสมีมากมายหลายอย่างค่ะถ้าไม่พิจารณาจริงๆเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เผินแล้วก็กระโดดแล้วก็มองไม่เห็นความจริงแต่ว่าการที่เราเริ่มเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นแม้แต่เพียงคำพูดซึ่งพูดทุกวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มรู้ได้ว่าคำพูดนั้นเนี่ยมาจากจิตประเภทไหนแล้วก็เห็นประโยชน์การพูดคำไม่จริงมีประโยชน์หรือว่าการพูดคำจริงมีประโยชน์ก่อนอื่นนะคะเอาแค่จริงก่อน
3: การพูดคำจริงย่อมมีประโยชน์แน่นอน
2: ค่ะมีประโยชน์นะคะถึงเวลาที่จะพูดคำจริงหรือยัง
3: ถึงเวลาแล้วครับท่านอาจารย
2: ์ถ้าไม่ถึงเวลาพูดแล้วไม่มีประโยชน์จะพูดไหมคะแม้เป็นคำจริง
3: ไม่พูดแน่นอน
2: ค่ะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประโยชน์ด้วยแต่ต้องเป็นคำจริงด้วยและในขณะที่พูดนะคะก็มีเมตตาจิตคือมีความเป็นเพื่อนหวังดีคำพูดนั้นทำให้ผู้ได้ฟังเนี่ยรู้สึกยังไงคะถ้าคนพูดพูดด้วยความหวังดีจริงๆพูดด้วยความเมตตาความเป็นเพื่อนรู้สึกสบายใจใช่ไหมคะผู้นี้เป็นมิตรแน่นอนค่ะไม่เป็นศัตรูเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยความหวังดีกับคนอื่นซึ่งผู้ที่ได้รับคำพูดอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องรู้สึกไม่ได้ไปทำร้ายไม่ได้ไปทำลายไม่ได้เป็นโทษอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าด้วยความหวังดีพูดคำจริงซึ่งเป็นประโยชน์ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพูดน่าฟังแม้เป็นคำจริงเลยค่ะถ้าพูดไม่น่าฟังก็บางคนก็ไม่อยากฟัง

0: ปัตตินิพพัตติพระผู้มีพระภาคทรงแสดงการเกิดขึ้นของสิ่งใดๆเป็นสองอย่างคืออุปัตติซึ่งเป็นการเกิดขึ้นของการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบทางกายและนิพพัตติซึ่งเป็นการเกิดขึ้นของขันธ์ทั้งหลายเพื่อความเข้าใจถูกในชีวิตประจำวันว่าขณะเห็นก็ไม่ใช่เราขณะคิดนึกก็ไม่ใช่ขณะเห็นและก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยจากการสนทนาธรรมที่มหาเจดีย์ชเวดากองเมืองย่านกุ้งสหภาพเมียนมา7มีนาคม2556
1: วันนี้ขอกล่าวถึง2คำนะคะคำว่าอุปปัตติกับนิพัตติในพระไตรปิฎกถ้าเราเผินเราก็ข้ามไปเลยเพราะเหตุว่าโดยทั่วไปนะคะก็เข้าใจกันว่าอุปปัตตินี่คือการเกิดขึ้นนิพพัตติก็เกิดเหมือนกันแต่ทำไมทรงแสดงความต่างกันนิพพัตติก็คือการเกิดขึ้นของขันธ์ทั้งหลายแต่ว่าพอกล่าวถึงอุปปัตติเนี่ยนะคะทรงแสดงว่าหมายเฉพาะจิตเห็นขณะนี้ที่กำลังเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสกายซึ่งต่างกับจิตอื่นนะคะเราอาจจะกล่าวภาษาธรรมดาที่จะทำให้เราเข้าใจได้เห็นจะจะเห็นจริงจริงเห็นจะจะอย่างนี้เลยเกิดขึ้นอุบัติขึ้นเพราะการประจวบกันของสิ่งที่สามารถกระทบกันได้คือจักขุประสาทะหมายความถึงรูปที่เราใช้คำว่าตาแต่ที่ตัวเนี่ยจะมีรูปพิเศษกลางตามองไม่เห็นแต่ว่าสามารถรู้ได้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏที่สิ่งนั้นต้องกระทบตาจะไปกระทบหูจะไปกระทบกายไม่ได้เลยแต่เมื่อกระทบแล้วนะคะยังมีกรรมซึ่งถึงเวลาที่จะให้จิตเห็นเกิดถ้าไม่มีกรรมที่จะทำให้จิตเห็นเกิดขณะนั้นจิตเห็นเกิดไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่กระทบตาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพอใจก็มีเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่กระทบตานะคะเป็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลกรรมที่จะทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นอย่างนี้เลยไม่เหมือนกับจิตคิดนึกไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นต่างกันละเพราะฉะนั้นจิตอื่นทั้งหมดนอกจากจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นนิพพัตติเป็นการเกิดขึ้นของขันธ์อื่นๆซึ่งไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ต่างกันแล้วค่ะเพื่ออนุเคราะห์ให้เห็นว่าแม้เห็นทั้งวันคิดทั้งวันก็ต่างกันละตามสภาพของเหตุปัจจัยซึ่งใครก็ยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นพระมหากรุณาที่ทรงแสดงแม้คำที่ต่างกันเพื่อให้มีความเข้าใจถึงความไม่ใช่สิ่งเดียวกันและสิ่งนั้นๆก็เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือค่ะเดี๋ยวก็ไม่เหลือละลืมตาจึงเห็นหลับตาไม่เห็นลืมตาอีกก็เห็นหลับตาก็ไม่เห็นแต่คิดไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่จิตสิบนี้นะคะก็คือนิพพัตติแม้แต่ฝันเนี่ยค่ะเพราะเห็นแล้วก็คิดเพียงเห็นแล้วไม่คิดเนี่ยค่ะฝันไม่ได้ในฝันเนี่ยคิดตลอดเลยแต่ไม่ใช่เห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เข้าใจความหมายของคำว่าอุปปัตติกับนิพพัตติเพื่อเห็นความต่างกันแม้แต่ชีวิตธรรมดาปกติอย่างนี้ค่ะแต่ก็เป็นธรรมะนี่คือการศึกษาธรรมะเพื่อรู้ความละเอียดไม่เผินไม่ผ่านเพราะคำนี้มีในพระไตรปิฎกแต่การที่เราจะไม่ผ่านสองคำนี้และก็คิดถึงพระมหากรุณาที่ทรงแสดงความลึกซึ้งให้เข้าใจกว่าจะละการที่เป็นเราเห็นบ้างเราคิดบ้างเพราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งหลากหลายมากไม่ซ้ำกันเลยถ้าจะกล่าวโดยความเป็นธาตุหรือธาตุหรือสิ่งที่มีจริงนะคะลองคิดดูว่าเพียงหนึ่งเกิดขึ้นปรากฏและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่เราพอใจในสิ่งที่ไม่มีที่ดับไปเพราะหลงคิดว่ายังอยู่ตั้งกี่เห็นกว่าจะเป็นพระเจดีย์แล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วก็ลืมแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อลืม พราะอะไรจึงได้กล่าวอย่างนี้เพื่อจะได้ละคลายความติดข้องอยากเห็นอยากดูเช่นชาติก่อนลืมหมดเลยสักวันหนึ่งก็จำไม่ได้
2: จำไม่ได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็คือชาติก่อนของชาติหน้าแน่นอนที่สุด
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะมีการลืมช้าหรือลืมเร็วถ้าลืมช้าก็ต้องคอยจนถึงชาติหน้าถ้าลืมเร็วเพียงแค่ได้ยินเรื่องอื่นก็ลืมสิ่งที่ปรากฏทางตาละกลับไปบ้านจะติดตาไปไหมคะเนี่ยยากเพราะว่าเรื่องอื่นเห็นจะใช่ไหมคะแจ้งปรากฏแล้วก็คิดนึกก็มีเรื่องอื่นแทรกเข้ามาอยู่เรื่อย

0: สนทนาธรรมที่โรงแรมเชราตันสุขุมวิทวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2561
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะว่าผู้ที่เริ่มต้นฟังใหม่ๆหรือแม้ว่าจะฟังมานานแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรเป็นความจริงอะไรคือบัญญัติหรือสิ่งสมมุติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญตนว่าเป็นเราเป็นเขาซึ่งนำมาซึ่งปัญหาต่างๆในสังคมเนี่ยค่ะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกราบท่านอาจารย์ค่ะ
2: การฟังธรรมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินคำของพระองค์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะทุกคำที่ได้ฟังเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ชอบเนี่ยนะคะก็คือฟังเพื่ออะไรไม่ใช่ฟังเพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ฟังเพื่อเข้าใจความจริงพระเหตุว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำเลยค่ะตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะแต่ละคำให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังนี่นะคะก็ต้องคิดถึงใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะได้เป็นพระโสดาบันดับกิเลสหรือว่าเป็นพระสกทาคามีดับกิเลสต่อไปอีกจนถึงความเป็นพระอนาคามีดับกิเลสต่อไปอีกจนถึงความเป็นพระอรหันต์ไกลแสนไกลเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้ไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะไปถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหนทางเพื่อรู้ความจริงโดยง่ายเลยเพราะเหตุว่าแม่พระองค์เองนะคะก็ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าจากการที่ตรัสรู้พระองค์ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะคิดเองได้เลยได้ฟังแล้วก็ยังยากเหลือเชื่อค่ะแต่ใครเป็นคนตรัสจากการที่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่นะคะเป็นคำจริงซึ่งความไม่รู้ในแสนโกรธกับที่ผ่านมาทำให้ปิดบังความจริงที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะประโยชน์ไม่ใช่ไปแยกธรรมะหรือทำอะไรทั้งสิ้นค่ะประโยชน์คือได้เข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนซึ่งขณะนี้ก็กำลังถูกปกปิดด้วยความไม่รู้จนกว่าความเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะค่อยๆเปิดเผยนะคะสิ่งที่มีให้ปรากฏแต่ว่าถูกปกปิดไว้นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่หนาเท่าไหร่แสนโกรธกลับมาแล้วทุกขณะเพราะฉะนั้นเป็นการยากยิ่งนะคะที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยง่ายแต่ประโยชน์ที่สุดก็คือว่าในสังสารวัฏมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำจริงซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะทำให้จากการที่หลงไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจากเกิดแล้วก็ต้องตายทุกคนแต่ก่อนตายเนี่ยก็จะมีการเห็นมีการได้ยินมีการคิดนึกมีการทำดีทำชั่วหลากหลายมากซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยยึดถือว่าสิ่งนั้นยังเที่ยงและมั่นคงเช่นขณะนี้ลองคิดดูนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องไปแยกอะไรใช่ไหมคะแต่ฟังให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้เกิดดับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมกล่าวว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เกิดดับเห็นได้ยินสิ่งต่างๆหลากหลายมากจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้ต้องทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏดับแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏต่อกันสืบกันเหมือนไม่ดับเลยก็เกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นนี่คำของใคร คำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพื่อให้คนฟังเนี่ยได้เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกซึ่งความเห็นถูกก็ไม่ใช่เรานะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรอะไรก็ไม่มีโลกก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดแล้วก็มีสภาพที่รู้เกิดเห็นบ้างได้ยินบ้างโลกจึงปรากฏเพราะฉันฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเพื่อเกิดความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีซึ่งคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ด้วยความเข้าใจแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยนะคะไม่มีทางที่จะรู้ว่าคำจริงสามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องได้การที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ใช่คิดว่าเมื่อไหร่เราจะรู้เมื่อไหร่เราจะแยกได้เมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องไปแยกไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะฟังเข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะคำนั้นจริงหรือเปล่าถ้าคำนั้นเป็นคำจริงไตรตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังเป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าการศึกษาใดๆก็ตามเนี่ยค่ะต้องตั้งต้นถ้าไม่มีการเริ่มต้นเลยในสังสารวัฏและต่อไปก็ไม่ได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามนะคะชาติไหนก็ตามมีโอกาสได้ฟังคำจริงแล้วเห็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ละเลยการที่จะค่อยๆเห็นประโยชน์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์ในชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่เกิดมาไม่มีอะไรเท่ากับความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตามความเป็นจริงเพราะว่าทุกอย่างต้องหมดสิ้นไปค่ะมีอะไรบ้างคะที่ไม่หมดสิ้นอาหารที่รับประทานเมื่อกี้นี้อยู่ไหนใช่ไหมคะความคิดอยู่ไหนเราอาจจะบอกว่าคิดเมื่อนั้นเมื่อนี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วดับไปไม่มีใครรู้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ได้ซ้ำกันเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ละหนึ่งต้องเกิดแน่นอนแล้วก็ดับไปด้วยแต่ว่าไม่มีการรู้ว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเพราะการสืบต่อรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นการฟังคำซึ่งเราใช้คำว่าธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ไตรตรองนะคะแล้วก็เห็นความหนาแน่นของความไม่รู้และความเข้าใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นนะคะจะรู้ได้ว่าเพราะได้ฟังแล้วก็ยังมีอีกมากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะเพราะรู้ว่าเพียงคำสองคำประโยคสองประโยคเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงจนกระทั่งละความเห็นผิดที่หลงยึดถือว่ามีเราหรือว่าเป็นเราหรือว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ยั่งยืนแต่ละคำนี่อีกไกลใช่ไหมคะขณะนี้สิ่งนี้กำลังเกิดดับแต่คำจริงแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นความเห็นถูกเพิ่มขึ้นและสิ่งที่กำลังเกิดดับจึงปรากฏไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นนะคะซึ่งสิ่งที่ปิดกั้นตลอดเวลาคือความไม่รู้ทุกอย่างเกิดดับเร็วค่ะแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่รู้เลยก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานแสนนานจนกว่าจะได้ฟังคำซึ่งชาตินี้จะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าได้ฟังแล้วก็ได้ไตรตรองแล้วก็สามารถที่จะรู้ประโยชน์ยิ่งขึ้น
3: ครับดังนั้นขณะนี้นะครับยังมีความไม่รู้อยู่นะครับเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏแต่ว่ารู้หรือว่าเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้มากน้อยแค่ไหนจากการฟังก็รู้ได้ใช่ไหมครับว่าเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่าความรู้เป็นขั้นการฟังและยังต้องสะสมจนมั่นคงที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงนะครับว่าขณะนี้นะครับมีสภาพธรรมะแต่ละลักษณะแต่ความไม่รู้นะครับปกปิดไว้ไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะความไม่รู้หรืออวิชชาก็เป็นธรรมะเหมือนกันดังนั้นทุกๆขณะที่กำลังเป็นไปในขณะนี้นะครับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยแต่มีสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะนั้นๆครับ
2: ต้องไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทำอะไรขึ้น แต่สิ่งที่มีทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่เข้าใจให้ถูกต้องเพราะว่าเกิดมานี่ก็ไม่รู้เลยแล้วก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆเข้าโรงเรียนเรียนวิชานั้นวิชานี้มีชีวิตต่อไปจนตายก็ไม่รู้อะไรแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ใครไปทำแต่ให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เริ่มต้นนะคะขณะนี้ทุกคนเห็นถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าเห็นมีจริงที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแค่คำนี้คำเดียวลองคิดดูสิคะคนฟังที่จะใส่ใจเนี่ยมีกี่คนที่จะรู้ว่าเป็นความจริงแน่นอนทุกคำเห็นมีจริงเมื่อเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะทุกอย่างจะค่อยๆเปิดเผยขึ้นแม้แต่ได้ยินมีจริงเมื่อเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปค่อยๆไตร่ตรองพิจารณาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับคำที่ว่าสิ่งที่มีจริงนี่ค่ะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยนะคะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีตาไม่เห็นแน่นอนจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะที่ทุกคนมีตาและลืมตาแล้วเห็นพระเช่นก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงชั่วคราวขณะนี้นะคะเพียงได้ยินเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเห็นต้องไม่มีและสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าเกิดมีแล้วดับไม่ใช่ไม่มีนะคะและไม่ใช่ไม่เกิดด้วยถ้าไม่เกิดไม่มีแน่นอนค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยจริงไหมไม่ใช่บังคับให้ใครเชื่อนะคะแต่ถ้ารู้ว่าเป็นความจริงจะรู้ว่าความจริงนี้สามารถประจักษ์แจ้งได้สามารถที่จะรู้จริงๆได้แต่ไม่ใช่ในขณะที่เพิ่งเริ่มฟังเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะฟังแล้วเห็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าจริงยังไงจริงแน่นอนเลยแต่ว่าจริงนี่เพียงแค่ตั้งต้นจริงถึงที่สุดก็คือว่าประจักษ์ความจริงได้สามารถที่จะละการที่เคยยึดถือว่ามีคนมีสัตว์มีสิ่งต่างๆเป็นรู้ว่ามีแต่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุภายนอกก็ตามทุกอย่างไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นขณะนี้เกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาฟังไว้เมื่อจริงนะคะก็ฟังต่อไปอีกเพื่อจะได้เข้าใจความจริงนี้ยิ่งขึ้นอีกนานไหมคะแต่ว่าแน่นอนคือเห็นขณะนี้ก็ดับได้ยินก็ดับทุกอย่างที่ปรากฏก็ดับแต่ปรากฏเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะว่าเกิดสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าใช้คำว่าสุดที่จะประมาณได้เนี่ยจริงอย่างนั้นเลยขณะนี้กี่คนในห้องนี้ดอกไม้กี่ดอกและยังมีอย่างอื่นอีกประมาณได้ไหมคะว่ากว่าจะเป็นดอกไม้แต่ละหนึ่งจะต้องมีเห็นกี่ขณะและยังคนแต่ละคนจะต้องมีเห็นกี่ขณะ
4: แต่ถ้าอาจารย์ครับความจำว่าเป็นเราความจำว่าเป็นเรื่องราวเนี่ยก็ช่างยาวนานถ้าอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าอาหารที่ทานไปเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วตะกี้เพิ่งไปทานข้าวต้มปลามาความทรงจำก็คิดอ้าวก็อยู่ในท้องไงแล้วเดี๋ยวก็อยู่ในลำไส้ต่อไปเงี้ยถ้าจะ
2: ค่ะคิดว่า
4: อย่างไ
2: รอยู่ในท
4: ้องพอทานเข้าไปแล้วก็ต้องอยู่ในท้อง
2: ก็เหมือนเดี๋ยวนี้คิดว่าดอกไม้ก็อยู่บนโต๊ะ
4: ไม่ต่างกัน
2: ทั้งที่ดอกไม้ยังปรากฏแต่อยู่ในท้องไม่ได้ปรากฏ
4: แต่ก็ยังจำไว้ว่าต้องเป็น
2: ย
4: ัง
2: จำแค่คิดเองพระเจ้าแสดงเห็นว่านะคะทำไมนะคะเราฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแต่ละคำยังต้องฟังบ่อยๆฟังแล้วฟังอีกเพราะหลงลืมเพียงแค่นิดเดียวก็ลืมละใช่ไหมคะก็เป็นดอกไม้ที่อยู่บนโต๊ะต่อไปเรื่อยๆพระฉันแสดงว่านะคะถ้าเราไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษา เรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดไม่ว่าในกาลไหนเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องได้กลิ่นเรื่องลิ้มรสเรื่องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเรื่องคิดนึกเรื่องราวต่างๆเพราะเหตุว่ามีแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเท่านั้นเองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวใครจะคิดอย่างนั้นบ้างเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี่แหละได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยควรใส่ใจไหมที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแล้วทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้ด้วยแล้วเราก็ไม่สนใจในการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เรารู้ด้วยแต่ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆว่าทุกคำเนี่ยนะคะเป็นสิ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะคิดเองใครก็นำมาให้เราไม่ได้พูดสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนเข้าใจมั่นคงขึ้นเพราะฟังบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขาดการฟังเราก็รู้ได้ว่าเป็นผู้ที่ประมาทอย่างยิ่งเหมือนรู้แล้วได้ยังไงคะเห็นกำลังเกิดระดับเนี่ยรู้แล้วได้ยังไงแค่ได้ยินนิดเดียวเท่านั้นเองว่าเห็นขณะนี้เพียงแค่เห็นระดับได้ยินก็เกิดระดับรู้แค่นี้พอหรือแค่คิดแล้วก็ลืมยังไม่จำจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีเราสิ่งต่างๆขณะนี้ชั่วคราวเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะไปหาที่ไหนอีกไม่มีพระเช่นก็แสดงเห็นว่าทุกคำเนี่ยมีค่าอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ที่รู้ประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวความสุขชั่วคราวแล้วก็หมดไปโดยไม่เข้าใจความจริงกับการที่ความจริงอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะความจริงต้องเป็นความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้จะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้เองสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแค่ฟังอย่างนี้ถ้าสะสมมานานนะคะได้ฟังจากพระโอษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจะจำไว้ไหมคะจำไว้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้แต่เมื่อไรจะรู้จริงอย่างนี้ไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะไปคิดทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะสาวกคือผู้ฟังแล้วไตร่ตรองฟังแล้วค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงขึ้นนะคะเมื่อความเข้าใจเรื่องความไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นปัญญาก็จะเจริญขึ้นอีกตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะปัญญาสามารถที่จะฟังเข้าใจรอบรู้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นปริยัติเป็นสัจจญาณซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งไม่เลือกโดยความเป็นอนัตตาและเมื่อมีความเข้าใจขึ้นอีกก็สามารถจะถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับการที่เคยยึดไว้อย่างมั่นคงว่าเป็นเราเนี่ยค่อยๆลดลงจนกระทั่งถึงการประจักษ์แจ้งอริยสัจ4ดับกิเลสไม่เกิดอีกเลยคือความเข้าใจผิดที่หลงเข้าใจว่าขณะเนี้ยทุกอย่างเที่ยงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นของเราเพราะฉะนั้นก็จะเห็นคุณนะคะและศรัทธาของพระโสดาบันมั่นคงยิ่งกว่าศรัทธาของคนอื่นเพราะเหตุว่าก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันศรัทธามั่นคงไหมคะเห็นขณะนี้กำลังเกิดดับฟังแค่นี้ไม่มีทางมั่นคงแต่ถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจอีกมั่นคงอีกมั่นคงอีกนะคะจนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏจะไม่มั่นคงได้อย่างไรเพราะตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างจนกระทั่งเมื่อดับกิเลสได้ไม่มีทางที่จะเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นฟังธรรมะบ้างแล้วก็จะเห็นความมั่นคงหรือไม่มั่นคงถ้ามีโอกาสที่จะได้ฟังก็ไม่ฟังมั่นคงไหมคะแล้วรู้ไหมคะว่าขณะนั้นน่ะมั่นคงในอะไรที่ไม่ฟังมั่นคงในความเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ยากแสนยากนะคะกว่าจะเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะระหว่างที่มั่นคงด้วยความเป็นเราก็เพิ่มความมั่นคงไปเรื่อยๆพอฟังอีกต่อไปก็ค่อยๆละความเป็นเราน้อยมากเพราะว่าความมั่นคงในความเป็นเรามานานแสนนานเนี่ยมากกว่าด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องอาศัยบารมี คุณความดีต่างๆเพราะรู้ว่าขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลแม้เพียงหนึ่งขณะประมาทไหมคะน้ำทีละหยดกว่าจะเต็มเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆนะคะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยเลือกไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้นะคะแต่การเข้าใจในประโยชน์ความเห็นคุณค่าของการที่จะได้เข้าใจธรรมะเนี่ยก็ค่อยๆสะสมไปท่ามกลางอกุศลจนกว่าจะถึงเวลาที่ไม่ว่าขณะใดทั้งสิ้นนะคะปัญญาที่มีความมั่นคงนั้นก็สามารถจะเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏเพราะเหตุว่าการที่จะละความเป็นตัวตนเนี่ยไม่ใช่เป็นเลือกละบางสิ่งและบางสถานที่แต่ตลอดเวลาที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงของแต่ละคนซึ่งเป็นชีวิตปกติประจำวันเพราะฉะนั้นใครสะสมมาอย่างไรไปบอกให้เลิกไม่ให้ทำอย่างนั้นได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกตามความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดแล้วรู้ด้วยตามเหตุตามปัจจัยเพราะขณะนั้นไม่มีเราเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางเดียวจริงๆค่ะที่จะต้องค่อยๆสะสมปัญญา
4: ถ้าจากคำอุปมาเหมือนเราเป็นทารกเด็กๆเนี่ยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็สอนอันตรายตรงนี้อย่าไปเล่นแพร่เดียวลืมนะท่านอาจารย
2: ์ค่ะและตั้งแต่ทารกจนถึงเป็นคุณอันนบเดียวนี้อกุศลมากเท่าไหร่อ
4: กุศลเยอะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ประมาณนะคะกว่าจะเข้าใจถูกได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ช่วงวันสองวันเจ็ดวันไปสำนักปฏิบัติไปนั่งนอนยืนเดินอะไรนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นเรื่องความเห็นถูกความเข้าใจถูกในชีวิตประจำวันตามปกติเพราะความเป็นอนัตตาไม่รู้เลยค่ะว่าปัญญาที่ได้สะสมแม้เดี๋ยวนี้กำลังสะสมอยู่นะคะจะมากเมื่อไหร่จะเข้าใจความจริงเมื่อไหร่แต่ถ้าไม่มีจะไปรู้ความจริงได้ยังไงแต่เพราะมีน้อยหรือว่าเพิ่มขึ้นแล้วมากพอที่จะสามารถรู้ความจริงในขณะไหนก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยโดยความเป็นอนัตตานั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ท่านอาจารย์ครับมั่นคงได้ด้วยอะไรครับ
2: ค่ะถ้าไม่เข้าใจอะไรมั่นคง
4: ความไม่รู
2: ้ค่ะแล้วจะเข้าใจได้ยังไง
4: ก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอน
2: ค่ะเพราะฉะนั้นชื่อสาวกเนี่ยเปลี่ยนไหมคะไปเป็นชื่ออื่นได้ไหมนอกจากผู้ฟังพระอรหันต์ยังฟังแล้วเราเป็นใครสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะคะแต่ไม่รู้คือประมาทในความลึกซึ้งของธรรมะพอฟังแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วคิดเองผิดหมดเพราะฉะนั้นจึงมีสำนักปฏิบัติทั่วประเทศและทั่วโลกเพราะเข้าใจผิดประมาทไหมคะในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งลึกซึ้งเหมือนกับว่าอ่านแล้วเข้าใจแต่ว่าแต่ละคำนะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ที่ตรัสบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ความจริงด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจซึ่งจะประกอบด้วยพระญาณเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในจักรวาลไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้น
5: กราบเท้าท่านอาจารย์ผมมีคำถามจากการที่ได้ศึกษาข้อความในอรรถกถาครับซึ่งมีข้อความว่าสติเป็นธรรมชาติที่บำรุงคืออย่างไรครับ
2: ก็ต้องขอให้คุณวิชัยช่วยบอกว่าสติคืออะไรเราตั้งต้นได้คำว่าคืออะไรนะ
3: ครับอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะครับว่าการได้ศึกษาพระธรรมหรือฟังธรรมนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระองค์ตรัสแม้ในเรื่องของสติเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็เข้าใจอย่างคนทั่วไปที่คิดว่าการกระทำอะไรที่ไม่ประมาทก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการวิ่งการขับรถที่จะไม่ประสบกับอุบัติเหตุก็คือให้มีสตินั่นก็เป็นผู้ที่เผิดมากเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จักสติจริงๆเพราะว่าสตินะครับเป็นธรรมะประการหนึ่งสติหมายถึงธรรมะที่ดีงามเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในคุณความดี อย่างเช่นขณะที่ทุกท่านนะครับกำลังตั้งใจใส่ใจฟังพระธรรมไม่ใช่คนหนึ่งคนใดเลยนะครับแต่มีสภาพธรรมะที่กำลังทำกิจระลึกเป็นไปในการฟังธรรมะดังนั้นแม้จะกล่าวอย่างนี้นะครับแต่ว่าลักษณะของสติก็ยังไม่ปรากฏแต่เริ่มที่จะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าสติไม่ใช่อย่างที่คิดหรือว่าเข้าใจอย่างคนทั่วๆไปแต่เริ่มที่จะรู้ว่าสติคืออะไรต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีงามแน่นอนดังนั้นจะเห็นถึงคุณความดีโดยประการทั้งปวงนะครับประชุมลงในความไม่ประมาทก็คือการไม่หลงลืมสตินั่นเอง
2: เพราะระลึกเป็นไปในกุศลค่ะถ้าไม่ระลึกเป็นไปในกุศลก็เป็นอกุศลเพราะว่าสติระลึกเป็นไปในกุศลทุกประการเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะฟังเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเมื่อไหร่สติจะระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็เป็นการบำรุงปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นมาแล้วฟังแล้วสติระลึกขณะที่เข้าใจแต่ถ้าคิดเรื่องอื่นขณะนั้นไม่ใช่สติเพราะสติระลึกในทางที่เป็นกุศลพระเจ้าก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะคะพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้คนอื่นรู้ค่ะแต่ให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจขึ้นทุกคำพระเจ้าศึกษาธรรมะทีละคำนะคะนั่งอยู่ที่นี่มีคนข้างนอกเขาบอกว่าพวกเรามาฟังธรรมะดูดีแต่ว่าต้องแล้วแต่ขณะจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าเป็นกุศลหรือเปล่ายิ่งละเอียดขึ้นใช่ไหมคะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเป็นตัวตนทำอะไรได้เลยแต่เห็นผิดจึงเลยมีตัวตนที่จะพยายามไปทำเพราะฉะนั้นสติเกิดหรือเปล่าขณะนั้นไม่มีใช่ไหมคะเพราะเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้ค่ะถ้าเราจะกล่าวถึงธรรมชาติของสภาพธรรมะที่เป็นสติที่ระลึกเป็นไปในกุศลนะคะก็ในขณะที่กุศลจิตเกิดตามลำดับขั้นแต่ไม่ใช่ว่ามาฟังธรรมะแล้วก็เป็นกุศลต้องขณะที่ฟังเข้าใจหรือเปล่าหรือคิดถึงเรื่องอื่นหรือไม่เข้าใจพระเซนก็เป็นผู้ที่ตรง
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับการบำรุงของสติทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นสติปัฏฐานกับการที่ขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานเนี่ยมีลักษณะการบำรุงที่ต่างระดับกันอย่างไรครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะสติระลึกเป็นไปในกุศลแน่นอนแต่ว่ากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีอย่างวันนี้นะคะก็คงจะมีหลายคนนะคะที่เป็นกุศลแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเพราะสติเกิดจึงมีการระลึกเป็นไปในกุศลแม้แต่การที่จะช่วยเหลือใครเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะแม้แค่บอกทางขณะนั้นก็เพราะสติก็บำรุงกุศลในทางที่ช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะอะไรคะขณะที่กำลังช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่รู้ตัวเลยเป็นเราใช่ไหมคะสติเพียงแต่ทำให้เกิดการกระทำที่ดีงามแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาจึงรู้ว่าขณะไหนเป็นสติเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะแม้แต่เราจะช่วยเหลือใครบริจาคเงินช่วยคนทุกข์ยากหรือว่าจะพูดจาที่น่าฟังช่วยเหลือคนอื่นให้เขาสบายใจให้รู้จักประโยชน์นะคะขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเป็นกุศลแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสติไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะแต่ก็บำรุงในทางที่ดีงามไม่ให้ตกเป็นไปในทางฝ่ายอกุศลแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาแล้วนะคะขณะนั้นนะคะจึงรู้ว่านี่คือสติปัญญาเท่านั้นที่จะรู้เช่นเดี๋ยวนี้นะคะฟังธรรมะเข้าใจไม่รู้เลยค่ะเข้าใจเป็นปัญญาแต่ก็มีสติอยู่ด้วยพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วจะเป็นเราได้อย่างไรในเมื่อโกรธเกิดขึ้นนะคะเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะลักษณะหยาบกระด้างเกิดแล้วขณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะ ก็เป็นลักษณะของความโกรธฟังเข้าใจแต่เวลาโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่สติขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงอาศัยการฟังเข้าใจนะคะเป็นปัจจัยให้ขณะนั้นโกรธเกิดยังคิดขณะนั้นไม่ใช่เราแค่คิดก็เป็นสติแล้วแต่ก็ยังไม่ปรากฏลักษณะของสติเพราะเป็นเราคิดใช่ไหมคะเป็นเราตลอดเวลาจะโกรธเขาทำไมมีประโยชน์อะไรเขาสบายดีป่านนี้เขาคงสนุกสนานรื่นเริงแล้วเราก็มานั่งโกรธเขาเนี่ยใครเสียประโยชน์กันแน่ใช่ไหมคะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั่นคือสติขั้นคิดก็ยังเป็นเราแต่ว่าเมื่อฟังธรรมะนะคะมีความเข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ฟังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราฟังไม่ใช่ฟังแค่นี้นะคะเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงได้ยินเกิดขึ้นได้ยังไงขณะนั้นต้องอาศัยอะไรบ้างเป็นปัจจัยโดยฐานะอย่างไรที่จะทำให้จิตแม้หนึ่งขณะเกิดขึ้นรู้ใช่ไหมคะมีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมคือเมื่อไรก็ตามที่มีอะไรก็ตามนะคะเกิดขึ้นแล้วสติเกิดแทนตัวตนที่ความโกรธเกิดก็ไม่อยากจะโกรธหาทางไม่โกรธแต่สติเกิดนะคะขณะนั้นรู้ลักษณะที่โกรธขณะนั้นจึงรู้ว่าขณะนั้นสติไม่ใช่เราเพราะเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเป็นปัญญาค่ะไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทรงแสดงไว้ตามลำดับขั้นว่าขั้นปริยัติคือขั้นฟังไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วเข้าใจขึ้นระดับไหนคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่คลาดเคลื่อนว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่เกิดดับสัญญาจำมั่นคงขึ้นเป็นปัจจัยให้ถึงเวลาไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแม้แต่แข็งเดี๋ยวนี้ค่ะกระทบไปไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้ฟังว่าแข็งนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏและแข็งจะเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นลักษณะแข็งมีลักษณะเฉพาะให้รู้ว่านี่เป็นธรรมะเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ถ้าฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงนะคะสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้แข็งเฉพาะแข็งเข้าใจถูกต้องในขณะนั้นปัญญาจึงรู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่เป็นกุศลขั้นอื่นที่เป็นทานบ้างศีลบ้างเพราะฉะนั้นลักษณะของสติก็ปรากฏเพราะขณะนั้นมีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏและรู้ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ขณะนั้นนะคะถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะนั้นก็เกิดดับเพราะเกิดดับจริงๆด้วยเหตุนี้นะคะสติปัฏฐานก็ต้องปรากฏกับปัญญาที่ถึงพร้อมที่สามารถจะรู้ได้ว่าขณะไหนหลงลืมสติและขณะไหนสติเกิดไม่ใช่ไปทำสติแต่ขณะไหนมีปัจจัยที่สติเกิดปรากฏความเป็นอนัตตาพระฉันหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนนะคะเป็นหนทางตรงตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพระฉันปัญญาเกิดขึ้นความเป็นอนัตตาก็ปรากฏเพิ่มขึ้นอย่างโกรธเนี่ยไม่อยากโกรธขณะนั้นก็ยังพอนึกขึ้นได้นิดๆหน่อยๆว่าบังคับบัญชาไม่ได้แต่ยังไม่รู้ลักษณะที่โกรธเพราะว่าสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าสติเกิดนะคะขณะนั้นลักษณะของสติปรากฏรู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมการเข้าใจที่ถูกต้อง
6: ก็ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าพระธรรมนี้น่าอัศจรรย์ที่สุดเลยครับก็ผมเห็นประโยคที่ติดอยู่ข้างหลังเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏถ้าก่อนที่จะมาฟังธรรมะนี่ก็คงจะอ่านเฉยๆก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนักแต่ปัจจุบันนี้แตกต่างไปมากแค่นี้ก็นับว่าชีวิตนี้ประเสริฐอย่างยิ่งแล้วที่ได้มีโอกาสมาได้ฟังธรรมแล้วก็เห็นอย่างยิ่งว่าธรรมะนี้รู้ยากฟังมา3ปีจึงจะค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ทุกคนก็เห็นคุณของพระธรรมที่คุณฉนันได้สะสมมาแล้ว มิฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะเข้าใจในคุณของแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะว่าชีวิตเลือกไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งชีวิตเลือกไม่ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยังนานนะคะแต่ละหนึ่งเดียวที่เกิดไม่กลับมาอีกเลยที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวคือคนเดียวเนี่ยก็อย่างน้อยใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วแบ่งออกไปเพียงแต่ละหนึ่งเห็นหนึ่งได้ยินหนึ่งเกิดและดับไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏแต่อาศัยการที่ได้ฟังพระธรรมมาแล้วนะคะเห็นคุณของพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในแต่ละชาติปัญญาที่เห็นถูกต้องสามารถที่จะเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยนะคะถ้าอกุศลมีมากเราก็เห็นความประพฤติเป็นไปของจิตในทางอกุศลแต่ละวันนะคะทำร้ายกันประทุษร้ายกันหลงไปเบียดเบียนทุจริตต่างๆแต่เมื่อเป็นปัญญาแล้วนำไปในกิจของกุศลทั้งปวงเพราะฉะนั้นจากการที่ได้สะสมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลนะคะมีปัจจัยที่อะไรจะเกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้แต่ลองคิดถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะมาก่อนเลยนะคะฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจากการที่ได้เคยสะสมมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณชนันซึ่งได้สะสมความเห็นถูกต้องมาสามารถที่จะเห็นคุณอย่างยิ่งของพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะสุขทุกประการใดทั้งสิ้นยามทุกแสนทุกแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะขณะนั้นจะไม่ทุกเมื่อเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ใครไปทำให้เกิดเลยแล้วดับแล้วไม่เหลือแต่เรายังไปติดตามคิดต่อใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวต่างๆแต่สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะดับแล้วไม่กลับมาเลยทั้งหมดทางฝ่ายอกุศลก็เช่นเดียวกันนะคะสะสมทางฝ่ายไม่ดีมามากความประพฤติเป็นไปทางกายทางวาจา ก็ย่อมเป็นไปตามการสะสมนั้นเพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็ไม่เข้าใจก็มีแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณของธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะให้เข้าใจว่าเกิดแล้วต้องตายแต่ตายแล้วเนี่ยต้องเกิดอีกแน่เพราะไม่ใช่พระอรหันต์เมื่อยังมีกิเลสอยู่ต้องเกิดแต่จะไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวค่ะเท่านั้นเองค่ะแล้วหมดเลยนะคะเป็นใหม่หมดเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคนใหม่ที่จะเกิดสืบต่อจากคนนี้จะเป็นอย่างไรย่อมมาจากการสะสมสืบต่อในสังสารวัฏทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าชาติก่อนทำอะไรตอนจากโลกก่อนไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นคนนี้แต่เป็นแล้วรู้เพราะฉะนั้นชาติหน้ายังไม่มาถึงนะคะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงไม่มีใครรู้เลยยังไงก็รู้ไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงแต่เมื่อถึงแล้วก็เป็นตามปัจจัยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นชาตินี้นะคะก็เป็นการสะสมปัจจัยที่จะเป็นคนต่อไป
7: ขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ที่จะช่วยให้คลายจากโรควิบากเหล่านี้เนี่ยควรจะเริ่มต้นหรือว่ามีข้อแนะนำยังไงได้บ้างค่ะ
2: ค่ะความเข้าใจธรรมะทำให้คิดอย่างนี้ใช่ไหมคะแม้นิดเดียวยังเห็นคุณว่าถ้าอาศัยความเข้าใจพระธรรมก็สามารถที่จะเป็นอย่างนี้และถ้าเข้าใจมากกว่านี้ปัญญาความเข้าใจถูกก็นำไปในกิจทั้งปวงแต่ที่พูดมาเนี่ยค่ะอยาก
7: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยังต้องฟังธรรมะอีกมากนะคะให้รู้จริงๆว่าอะไรเป็นธรรมะฝ่ายดีและอะไรเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีภาษาบาลีก็กุศลธรรมฝ่ายดีนะคะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีอกุศลธรรมธรรมะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมคือความอยากถ้าอยากแล้วไม่ฟังธรรมะเลยก็คิดดูอยากไปเถอะแล้วจะแก้ไขอะไรได้ไหมแต่ฟังธรรมะแล้วรู้ว่าธรรมะเท่านั้นที่จะรักษาโรคใจร่างกายแข็งแรงดีใช่ไหมคะมาที่นี่นั่งที่นี
7: ่ค่ะ
2: แต่ใจเห็นไหมคะเรารู้ใจของเราเองว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะที่เข้าใจถูกต้องเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะรักษาโรคใจได้ทุกโรคแต่ไม่ใช่เพียงอยากหายแต่ไม่มียาเพราะฉะนั้นยาก็คือพระธรรม คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำพระองค์ทรงเป็นเหมือนนายแพทย์นะคะที่รักษาโรคได้ทุกโรคเพราะฉะนั้นไม่ว่าโรคอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะโรคอยากโรคโกรธโรคหลงโรคอะไรทั้งหมดนะคะรักษาได้ด้วยพระธรรมแต่ต้องกินยา
7: ค่ะ
2: ไม่ใช่มียาไว้เฉยๆค่ะ
3: ครับดังนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะแล้วนะครับทุกอย่างไม่เว้นเลยนะครับไม่ว่าจะก่อนฟังธรรมะหรือหลังฟังธรรมะก็ตามก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดแต่การที่ได้ฟังพระธรรมนะครับก็มีปัจจัยของการได้ยินคำจริงซึ่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้แต่ไม่ใช่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือปรารถนาเพราะทุกอย่างนะครับไม่ลืมว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาดังนั้นการที่จะมีความทุกข์เกิดแล้วเพราะมีปัจจัยสะสมมาแล้วที่จะให้ความทุกข์นั้นเกิดจะห้ามยังไงก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะมีปัจจัยให้เกิดแล้วแต่ขณะนั้นนะครับไม่มีปัญญาที่จะรู้ความเป็นจริงแต่เมื่อฟังธรรมะแล้วกำลังของปัญญาที่ค่อยๆเกิดทีละเล็กทีละน้อยซึ่งบุคคลที่ได้ฟังพระธรรมแล้วนะครับก็จะแสดงความปีติโสมนัสที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงแล้วนะครับเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าบุคคลผู้มีจักษุจะพึงเห็นได้ดังนั้นนะครับทุกข์ก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะแต่บุคคลที่เข้าใจธรรมะแล้วนะครับไม่ว่าสิ่งไหนเกิดบังคับไม่ได้แต่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นปัญญาต่างหากนะครับที่สะสมแล้วอบรมแล้วเป็นสิ่งที่มีค่าประเสริฐที่สุดแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะครับก็ตรัสว่านักปราชญ์กล่าวว่าชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นประเสริฐที่สุดดังนั้นนะครับจากความไม่รู้ก็กระทำอะไรด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งอกุศลธรรมก็ตามความไม่รู้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลภะไม่ว่าจะเป็นโทสะอหิริกะอโนตตปะทุกอย่างนะครับเพราะความไม่รู้เป็นหัวหน้าของอกุศลธรรมทั้งหลายแต่ปัญญาเกิดได้ยังไงปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงดังนั้นนะครับต้องฟังคำของผู้มีปัญญาว่าพระองค์แสดงธรรมะความเป็นจริงไว้ว่าอย่างไรจนมีปัจจัยของความรู้ค่อยๆเกิดขึ้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่จะให้ปัญญาเกิดทันทีทันใดตามใจที่เราหวังนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างต้องมีปัจจัยแต่บุคคลที่สะสมมาแล้วอดทนไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่าสิ่งที่ดีงามนะครับต้องอาศัยปัญญานั่นแหละที่จะให้สิ่งดีงามโดยประการทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกแต่นั้นผู้ที่มีปัญญานะครับจึงไม่ละเลยในการที่จะกระทำคุณความดีโดยประการทั้งปวงและที่สำคัญที่สุดนะครับคือสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธรรมะว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังหรือเราคิดแต่ต้องมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิด
2: พระธรรมทั้งหมดทุกคำนะคะมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมที่ว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพียงสั้นๆนะคะแต่ลองคิดดูว่าเราคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยด้วยความเป็นเราแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงด้วยความเป็นเราแล้วเมื่อไหร่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีความลึกซึ้งมากนะคะต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่ใช่แค่ชาตินี้ที่เราเป็นอย่างนี้ชาติก่อนๆล่ะเราเคยเป็นยังไงมาแล้วอาจจะเป็นคนที่เป็นโรคร้ายมากมายยิ่งกว่านี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนดีบางส่วนแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีทุกข์ยากต่างๆทั้งหมดเลยค่ะไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่มีเราเหมือนไม่มีเรา

0: เดียวจะไปทำให้เห็นเกิดก็ไม่ได้ได้ยินเกิดก็ไม่ได้โกรธเกิดก็ไม่ได้ทุกอย่างมีปัจจัยก็เกิดแล้วก็ดับไปเป็นอดีตไปละไม่มีอีกแล้วค่ะลืมไปว่าไม่มีอีกแล้วยังคงเป็นเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นเห็นคุณค่าของแต่ละคำนะคะสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มีจริงๆคิดถึงทำไมเป็นเราแหละคะที่ล่วงไปแล้วเป็นเราได้ยังไงหมดแล้วไม่เหลือเลยสักหนึ่งแม้แต่ขณะเมื่อกี้นี้แต่ปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะก็สามารถที่จะทิ้งสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นเราเพราะรู้ว่าหมดแล้วแต่ทิ้งไม่ได้ด้วยความเป็นตัวตนนะคะเราสามารถที่จะค่อยๆละความเป็นเราต่อเมื่อค่อยๆรู้ลักษณะที่มีจริงว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราถ้าไม่รู้ความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรานะคะไม่มีทางที่จะละความเป็นเราได้ก็ยังคงเป็นเราต่อไปเพราะฉะนั้นก็รู้หนทางสำคัญที่สุดคือหนทางที่จะรู้ความจริงจากการที่เข้าใจละสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ใช่เราสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราไปบังคับให้เกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่เดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงขึ้นนะคะก็จะทำให้ไม่สนใจในอดีตและอนาคตค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือหนทางที่จะทำให้รู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะสิ่งนี้แหละที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดและดับไป
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ก็มีข้อความว่าดำรงสติเฉพาะหน้านะครับจะไม่ใช่เป็นการคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคืออย่างไรครับ
0: ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะเป็นไปได้ไหม
1: ไม่มีทาง
0: แต่เข้าใจผิดคิดว่าจะให้เป็นเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือว่าไม่มีใครที่จะดำรงสติเฉพาะหน้าได้แต่ต้องเป็นปัญญาที่มีความเข้าใจถูกต้องจริงๆว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วด้วยความเป็นอนัตตาและลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนี่นะคะก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆจะเป็นเราได้อย่างไรนี่เป็นหนทางที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นเราไม่ได้แน่นอนแข็งอย่างนี้ค่ะจะเป็นเราได้ยังไงแต่ก่อนเคยเป็นมือเราใช่ไหมคะศีรษะเราตัวเราแต่ว่าความจริงถ้าเข้าใจขณะนั้นนะคะก็คือดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ไปที่อื่นแต่อยู่ที่ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ความเข้าใจซึ่งใครก็ทำไม่ได้นอกจากปัญญาที่เข้าใจอย่างมั่นคงทำให้สามารถที่จะเกิดการเข้าใจในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏและลักษณะของสติก็ปรากฏลักษณะของปัญญาก็ปรากฏลักษณะของสภาพธรรมะก็ปรากฏจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้น
1: สติกำหนดธรรมะเครื่องนำออกจากทุกข์
0: ไม่ใช่ใครใช่ไหมคะสติรู้จักสติหรือยังทำไมไม่รู้จักก็ไม่ได้ฟังพระธรรมจนกระทั่งมีความเข้าใจละเอียดในความเป็นอนัตตาในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้แต่พยัญชนะที่ว่าสติกำหนดเนี่ยก็เลยเหมือนกับเราไปทำแต่กำหนดคืออะไรคะกำหนดยังไง
1: ก็คือจดจ้องที่
0: จดจ้องก็บอกว่าจดจ้องสิคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำนะคะเมื่อไม่เข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นก็ใช้คำที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งผู้รู้ภาษาบาลีนะคะท่านก็คงจะแปลของท่านในแบบที่ตรงกับความเป็นจริงแต่คนไม่รู้ก็เลยคิดเอาแล้วก็ใช้คำนี้เพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าสติระลึกรู้ชัดเจนกว่าไหมคะเพราะแต่ละแห่งก็ใช้คำว่าสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลสติไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะและถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในเรื่องของสภาพธรรมะจะไปรู้ธรรมะได้ยังไงว่าขณะนี้แต่ละหนึ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเพราะเกิดขึ้นและดับไปความไม่รู้ทำให้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงจริงลงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหมดไปได้ต่อเมื่อรู้แต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่เกิดขึ้นและดับไปจึงสามารถที่จะละความเป็นสิ่งนั้นได
2: ้ท่านอาจารย์คะจะกราบเรียนถามถึงศรัทธา
0: ค่ะต้องรู้จักก่อนนะคะว่าศรัทธาคืออะไรขอเชิญคุณวิชัยค่ะ
3: ครับศรัทธานะคะเป็นธรรมะที่ดีงามเป็นความผ่องใส

0: เป็นความเรื่มใสเป็นไปในคุณความดีขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นมีศรัทธาขณะนั้นนะครับไม่ได้เศร้าหมองเหมือนอกุศลใช่ไหมครับเพราะอกุศลเกิดขึ้นก็เศร้าหมองคิดต่างๆนะครับด้วยความโลภบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความไม่รู้บ้างด้วยความเห็นผิดบ้างขณะนั้นนะครับไม่ใช่ศรัทธา
1: ท่านอาจารย์คะถ้าการทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนหรือว่ามิตรสหายอะไรพวกนี้มีศรัทธาก็ไม่ใช่
2: ไม่ใช่คิดเองหรือเปล่าคะว่าก็ไม่ใช่แต่ลองคิดดูว่าที่พูดอย่างนี้เพราะไม่รู้จิตซึ่งไม่มีศรัทธา
1: จิตที่ไม่มีศรัทธาก็คืออกุศล
2: ขณะใดก็ตามชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะตื่นขึ้นมารับประทานอาหารทำโน่นทำนี่สนุกสนานรื่นเริงมีศรัทธาไหม
1: ไม่มี
2: แต่สนุกนะ
1: ค่ะ
2: สบายด้วยอร่อยด้วยใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นอ่ะจิตเศร้าหมองเป็นมลทินด้วยอกุศลเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ลักษณะของศรัทธาว่าศรัทธาต้องเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแม้ว่าจะเกิดเพียงไม่มากนะคะแต่ก็เกิดได้เช่นการช่วยเหลือคนอื่นแม้เล็กน้อยนี่ค่ะตรงกันข้ามกันแล้วกับการที่เราหมักหมมด้วยความต้องการมากมายเศร้าหมองโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดความดีเมื่อไหร่ขณะไหนขณะนั้นนะคะสภาพจิตตรงกันข้ามกับขณะอื่นทั้งหมดซึ่งขณะนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าเศร้าหมองแล้วก็เต็มไปด้วยอกุศลความไม่ดีทุกประการถ้าจะกล่าวถึงกลิ่นก็คงแย่ใช่ไหมคะต้องเป็นกลิ่นเหม็นแน่นอนแต่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นยังเข้าใจว่าดีด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยไตรตรองนะคะเกิดปัญญาเข้าใจถูกเริ่มเห็นตัวเองไหมว่ามากด้วยอกุศลระดับไหนเพราะฉะนั้นเรื่องความเศร้าหมองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะมีตลอดเวลาก็ไม่รู้จนกว่ากุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ต่างกันเลยกับสภาพที่ปกติเป็นอย่างนั้นคิดที่จะทำกุศลคิดที่จะช่วยคนอื่นให้เข้าใจธรรมะทำอะไรๆทุกอย่างหมดที่เป็นฝ่ายดีขณะนั้นนะคะจิตผ่องใสไม่ได้เศร้าหมองหรือว่าน่าเกลียดหรือว่าไม่สะอาดเหมือนขณะที่เป็นทุกวันแต่ไม่รู้เลยเพราะฉันเห็นความต่างนะคะเมื่อกุศลจิตเกิดขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะแต่เป็นแบบที่คุ้นเคยจนไม่รู้จักจนสนุกสนานจนพอใจจนไม่เห็นโทษแต่ขณะใดก็ตามที่เป็นกุศลขณะนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ว่าในเรื่องของทานไม่ว่าในเรื่องของศีลไม่ว่าในเรื่องของการฟังธรรมะ
1: ท่านอาจารย์คะแล้วศรัทธาที่มั่นคงคงเป็นลักษณะที่แตกต่างจากการทำความดีปกติธรรมดา
2: เดี๋ยวนี้มีคุณสุกัญญาไหม
1: มีค่ะ
2: เพราะฉันไม่มั่นคงจากการที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยไม่เข้าใจเลยพอได้ยินสักคำแค่คำเดียวนะรู้ว่าสามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องจิตผ่องใสไหมสะอาดไหมขณะนั้น
1: คือฟังจากท่านอาจารย์ก็ตอบได้ว่าสะอาด
2: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะฟังต้องพิจารณาเอง
1: แต่ความสะอาดหรือว่าความผ่องใสของจิตเนี่ยไม่ปรากฏกับปัญญา
2: ค่ะ
1: ที่จะรู้ได้
2: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เห็นประโยชน์ไหม
1: เห็นประโยชน
2: ์นั่นแหละค่ะศรัทธาเพราะฉะนั้นไปดูหนังฟังเพลงดูโทรทัศน์ไปเล่นกีฬากับขณะที่ฟังธรรมะต่างกันไหม
1: ต่างกันค่ะ
2: ขณะนั้นรื่นเริงสนุกสนานมากเลยใช่ไหมคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ขณะนี้ไม่ได้ไปทำกิจเหล่านั้นเลยแต่กำลังได้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดความรู้ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนประเสริฐกว่าไหมจากการที่เข้าใจว่าเป็นเราไม่ได้เกิดดับเลยกับการที่รู้ว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยดีบ้างชั่วบ้างตามปัจจัยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นก็รู้เหตุว่าจะดีขึ้นพ้นจากความชั่วร้ายทั้งหลายความไม่ดีทั้งหลายก็ต่อเมื่อได้เข้าใจขึ้น คิดอย่างนี้เข้าใจอย่างเนี้ยเป็นศรัทธาหรือเปล่า
1: เป็น
2: มั่นคงหรือยังเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ต้องถามใครเลยทั้งสิ้นนะคะตนเองนั่นแหละรู้เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมไหมพูดตามได้ใครก็พูดได้ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ก็พูดได้หมดแต่เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่พูดตามนะคะกับคนที่เข้าใจต่างกันไหมถ้าคนที่เข้าใจจริงๆจะไปทำสิ่งที่ผิดเห็นผิดได้ไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าที่ได้ยินเนี่ยคิดตามพูดตามคนอื่นคิดว่าเก่งมากเลยพูดได้จิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่แล้วก็ตั้งสำนักปฏิบัติก็ลองคิดดูว่าเข้าใจแต่ละคำหรือเปล่าถ้าเข้าใจจริงๆมั่นคงจริงๆคำนั้นไม่เปลี่ยนค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะปฏิเสธได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงจึงเป็นอริยสัจธรรมความเข้าใจที่ทำให้ผู้นั้นประเสริฐพ้นจากความเป็นปุถุชนเพราะมีความเห็นตามความเป็นจริงของธรรมะที่ตนเองกล่าวถ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายไม่เที่ยงก็ต้องเดี๋ยวนี้ก็ไม่เที่ยงแต่ว่าสามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้หรือเปล่าและเป็นตัวตนหรือเปล่าที่ไปทำเพื่อที่จะให้รู้ไม่ได้รู้เลยว่าเป็นหน้าที่ของปัญญาถ้าปัญญาไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงและทำยังไงปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องรู้ว่าขณะนี้นะคะได้ฟังว่าเห็นเกิดดับได้ยินเกิดดับคิดเกิดดับทุกอย่างเกิดดับจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ต้องจริงตลอดจะไปจริงบ้างไม่จริงบ้างได้ยังไงใช่ไหมคะจะไปเปลี่ยนแปลงความจริงของสภาพธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะได้ฟังแล้วก็คิดแล้วก็พูดตามแต่เข้าใจจริงหรือเปล่า
1: ท่านอาจารย์คะขณะฟังธรรมะเนี่ยก็มีความเข้าใจเกิดขึ้น
2: แน่ใจเลยคะ
1: เข้าใจในสิ่งที่ได้ยิน
2: เข้าใจเรื่อง
1: ใช่
2: ค่ะแล้วรู้ไหมว่าเป็นอนัตตา
1: เข้าใจอะค่ะว่ามันเป็นอนัตตา
2: ก็เข้าใจเรื่องเข้าใจคำพูดภาษาอะไรก็เข้าใจภาษานั้นภาษาไทยบอกว่าธรรมะเป็นอนัตตาจะไปเข้าใจอย่างอื่นได้ยังไงก็เข้าใจตามภาษาที่ว่าธรรมะเป็นอนัตตาแต่เข้าใจคำว่าอนัตตาหรือเปล่าม
1: ันต้องปัญญาเยอะมาก
2: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเพียงแค่นี้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ถ้ามีนะคะปัญญาไม่ผิดความเห็นถูกนั้นต้องยังมีอยู
1: ่แล้วจะกล่าวได้ไหมคะท่านอาจารย์ว่าศรัทธาที่ไม่มั่นคงอะ
2: ทุกอย่างไม่มั่นคงไม่ใช่แต่เฉพาะศรัทธา
1: ที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนไหมก็ไม่ใช่อันเนี้ย
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนได้ฟังอย่างนี้นะคะพิสูจน์ตนเองได้มีความมั่นคงระดับไหนถ้ามีคนชักชวนไปสำนักปฏิบัติรู้เลยมั่นคงหรือเปล่าที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหายไปไหนไม่มีเหลือแล้วเพราะแค่พูดตามค่ะ
0: ดังนั้นนะครับก็ค่อยๆเข้าใจนะครับธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่ากล่าวศรัทธาแล้วก็จะสามารถที่จะรู้ลักษณะของศรัทธาได้ทันทีแต่ว่าเป็นความเข้าใจขึ้นเพราะความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนะครับเป็นกิจของปัญญาไม่มีเราเลยนะครับสักขณะเดียวที่จะไปกระทำสิ่งนั้นไปกระทำสิ่งนี้ดังนั้นนะครับอกุศลที่สะสมมานานแสนนานนะครับก็คิดดูนะครับว่าความเผินหรือความประมาทในพระธรรมเนี่ยครับก็เป็นเหตุให้หลงผิดหรือเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะว่าอกุศลที่สะสมมานานแสนนานเนี่ยก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแล้วการที่จะมีกุศลธรรมทั้งหลายที่จะมั่นคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของศรัทธาเท่านั้นสติวิริยะสมาธิหรือแม้ปัญญาเองก็ตามนะครับก็จากทีละเล็กทีละน้อยยังไม่มั่นคงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสะสมมากขึ้นเพิ่มขึ้นก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับความเป็นธรรมะดังนั้นเนี่ยครับไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดนะครับไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหรือสติก็ตามก็ต้องไม่ประมาทนะครับที่จะ ให้เข้าใจในลักษณะของสิ่งนั้นจริงๆนะครับ
2: มีความเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ก็ยังมีอกุศลตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เปลี่ยนความเข้าใจที่ถูกต้องว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าสะสมมานะคะที่จะเห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจธรรมะและเห็นชีวิตซึ่งน้อยมากค่ะจริงๆแล้วเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงการหมดสิ้นความเป็นบุคคลนี้เมื่อจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปทำหน้าที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นั่นคือตายที่เราใช้คำว่าจุติมีอะไรที่ติดตามไปได้ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะทุกอย่างนะคะจะจากไปวันไหนได้หมดขณะไหนก็ไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ประมาทไม่แต่ก็เป็นผู้ที่รู้ความจริงว่าอกุศลยังมีมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะแม้โลภะความติดข้องเกิดขึ้นโทสะความขุ่นใจเกิดขึ้นนะคะก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นมั่นคงอยู่ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมิฉะนั้นความเป็นเราก็หวั่นไหวทำให้อยากจะทำอย่างนั้นบ้างทำอย่างนี้บ้างก็แสดงเห็นว่าความมั่นคงในความเข้าใจยังไม่พอด้วยเหตุนี้นะคะหนทางนี้ก็คือหนทางที่จะเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นจนประจักษ์แจ้งว่าธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะซึ่งไม่ไปทำสิ่งที่ผิดเพราะเหตุว่าปัญญาไม่ทำให้เกิดการกระทำที่ผิด
3: ท่านอาจารย์คะในสภาพธรรมที่เป็นความผูกพันอย่างเช่นในวันนี้ค่ะหนูก็มีความผูกพันกับน้องตั๊กแล้วก็คุณแม่จิ๋มก็เลยทำให้วันนี้มีกำลังที่มาสนทนาธรรมสภาพธรรมที่ดูเหมือนเป็นอกุศลก็นำมาซึ่งกุศลได้
2: ก็ต้องพิจารณานะคะเราไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่เราสะสมมาได้มากมายแต่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเรายังไม่พูดถึงชื่อคนเรื่องราวต่างๆนะคะคุณกนกวรรณพูดถึงความผูกพันหมายความถึงความติดข้องมีทุกอย่างทุกทางแล้วเราก็มาเลือกเฉพาะบางตอนที่จะกล่าวถึงเพราะเรารู้สึกชัดเจนใช่ไหมคะแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะสภาพธรรมะนั้นเกิดเมื่อไหร่ติดข้องเมื่อนั้นแล้วแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยเช่นในขณะนี้ก็กำลังติดข้องไม่ใช่คุณจิมไม่ใช่ครอบครัวคุณจิมหรือใครทั้งนั้นใช่ไหมคะก็ติดข้องเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นนะคะเราสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้แค่ไหนเราคิดถึงสัตว์บุคคลแต่ถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นก็ไม่มีอะไรที่จะติดข้องแต่เพราะไม่รู้เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดซึ่งต้องเกิดจึงปรากฏว่ามีแค่นี้เราก็ลืมละเป็นคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่มีจริงๆเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมากมายมหาศาลรวดเร็วพร้อมกันไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นเพียงหนึ่งที่เกิดและกระดับเพราะรวมกันเป็นอย่างนี้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นความผูกพันก็เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสภาพที่ติดข้องและไม่ใช่ติดข้องเฉพาะคนนั้นคนนี้ด้วยนะคะติดข้องในทุกอย่างที่ปรากฏโดยความเป็นเราด้วยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือความจำทั้งหมดตลอดเป็นแต่ละหนึ่งแต่เพราะถูกปิดบังด้วยการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่เห็นการเกิดดับเลยแม้ขณะนี้ลองคิดดูเพราะฉะนั้นคำที่เราได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งควรที่จะได้เข้าใจนะคะอย่างมั่นคงว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดเห็นไหมคะแม้แต่คำว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดคือแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงซึ่งเกิดขึ้นมีจริงชั่วขณะที่เกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกไม่เหลืออีกเลยแม้เศษเล็กเศษน้อยสักนิดก็ไม่มีดับไปเลยจริงๆในสังสารวัฏหาอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจความจริงอย่างนี้นะคะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยดีกว่าเราพยายามที่จะไปตอบปัญหานะคะ เราผูกพันเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำเรื่องนี้ทำให้เกิดเรื่องนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะเหตุว่านั่นก็คือความคิดแต่ให้ทราบว่าปัญญาของเราเนี่ยระดับไหนไม่รู้อะไรเลยทั้งที่กำลังปรากฏทั้งที่กำลังฟังอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราเพราะเวลานี้แต่ละหนึ่งไหนเห็นไหมคะดับหมดแล้วเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เกินกว่าที่เราจะไปรู้ว่าขณะนี้หนึ่งนั้นที่เกิดและดับคืออะไรจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นละคลายความติดข้องในหลายอย่างซึ่งติดพร้อมกันรวมกันแน่นมากออกเป็นทีละหนึ่งที่ติดข้องก็สามารถที่จะเห็นความต่างของแต่ละหนึ่งจนในที่สุดก็สามารถละคลายการไม่รู้ในแต่ละหนึ่งเมื่อนั้นก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ว่าแต่ละหนึ่งนั้นที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นและดับไปโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดความเข้าใจอย่างนั้นได้เลยแต่อาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆมั่นคงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยหวั่นไหวไหมคะคุณวิชัยหวั่นไหวไหมคะ
0: ถ้ายังเป็นความไม่รู้ความติดข้องก็ยังหวั่นไหวอยู
2: ่ยังหวั่นไหวอยู่ค่ะธรรมะนี่ตรงตามความเป็นจริงนะคะจะบอกว่าไม่ใช่เราเกิดขึ้นระดับไปไม่ติดข้องเป็นไปไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าเพียงเท่านี้แค่เข้าใจเท่านี้เนี่ยและก็สะสมมามากนะคะที่ติดข้องก็ยังต้องหวั่นไหวเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงจึงจะได้สาระจากพระธรรมธรรมะตรงมากเลยค่ะได้ยินได้ฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆเข้าใจหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็หนึ่งทั้งนั้นเลยยังแข็งนี่ก็หนึ่งไม่ใช่เห็นไหมคะได้ยินก็หนึ่งไม่ใช่แข็งไม่ใช่เห็นแต่ละหนึ่งทั้งนั้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าความไม่รู้มีมากมายมหาศาลแต่อาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะวิริยะบารมีขันติบารมีจากฝั่งของความไม่รู้ความจริงซึ่งกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้จนกระทั่งถึงฝั่งที่สามารถรู้ความจริงจะรวดเร็วมากไม่ได้เลยนะคะชาติหนึ่งจะไหวไหมไม่มีทางกลับหนึ่งล่ะเห็นไหมคะต้องเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงว่าไม่ต้องมีใครมาบอกเลยแต่ปัญญาของผู้ฟังเนี่ยเริ่มเห็นถูกต้องว่าไม่มีทางเลยที่จะรู้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วถ้าไม่ฟังธรรมของพระองค์จนกระทั่งเข้าใจอย่างมั่นคงมั่นคงคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะดูว่าหวั่นไหวไหมถ้าหวั่นไหวก็คือความเข้าใจว่าเป็นเรายังมีมากแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีอะไรแต่สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเสียเวลาทุกข์ร้อนไหมไปทุกข์ร้อนเรื่องอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครสามารถที่จะไปทำความไม่หวั่นไหวให้เกิดขึ้นแต่ปัญญาต่างหากเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงนะคะและก็บุคคลที่มีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ว่าปัญญาระดับไหนก็ยังไม่พอนะคะจนกว่าจะหมดกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความหวั่นไหวใดๆเลยทั้งสิ้นหวั่นไหวเนี่ยดีไหมหวั่นไหวน้อยหรือมากเห็นไหมคะหวั่นไหวนิดเดียวดับแล้วไม่ปรากฏแต่หวั่นไหวมากๆจนปรากฏก็เป็นความทุกข์ซึ่งไม่มีใครยับยั้งได้นอกจากปัญญาเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสามารถรู้ความจริงได้ว่าไม่ใช่เราขณะนั้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับเร็วมากเลยค่ะก็ไม่ต้องห่วงก็มีปัจจัยเกิดต่อไปแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหลายนะคะไม่ว่าเราเคยคิดว่าสำคัญความผูกพันอันนั้นจะทำให้เกิดอันนี้อันนั้นก็ค่อยๆละไปเพราะเหตุว่าเรายังไม่ได้รู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่เราไปคิดเรื่องธรรมะใช่มากมายแล้วก็คิดผิดถูกถูกด้วยจะถูกต้องขึ้นเมื่อฟังธรรมะเพิ่มขึ้นพิจารณาละเอียดขึ้นแล้วก็รู้ว่าแม้แต่คำเดียวคำว่าธรรมะก็ยังไม่ถึงไหนใช่ไหมในเมื่อธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเลยไม่เว้นเลยนะคะมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตาม ปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องเท่าที่ปัจจัยจะทำให้เกิดขึ้น
3: ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทราบว่าการศึกษา

0: ตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องเท่าที่ปัจจัยจะทำให้เกิดขึ้น
1: ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทราบว่าการศึกษาธรรม

0: 2561
1: กราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะ
2: ตอนเริ่มศึกษาธรรมะใหม่ๆก็ยังสนใจที่จะรู้วิปัสสนาญาณเป็นยังไงอะไรตามที่ได้เรียนในตำราอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอฟังท่านอาจารย์มาระดับหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าไม่ต้องไปสนใจเลยเรื่องวิปัสสนาญาณอะไรเนี่ยแค่สัจญาณความรู้ความเข้าใจขั้นการฟังให้เข้าใจเสียก่อนทีนี้ก็อยากกราบเรียนท่านอาจารย์นะคะว่าสมควรไหมที่เราจะต้องกลับไปทบทวนวิปัสสนาญาณบ้างในตำราในหนังสือค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยากจะไปสนใจตรงนั้นเพราะว่าอยากจะให้ความสำคัญตรงขั้นการฟังแม้แต่ก่อนที่จะถึงสติปัฏฐานจะเกิดตรงนี้ค่ะคิดว่าตรงนี้สำคัญมากกว่าขอความกรุณาท่านอาจารย์แนะนำค่ะ
3: ค่ะต้องขออนุโมทนานะคะคุณกฤษณาค่ะเพราะนี่เป็นสิ่งที่ยากแสนยากที่คนจะเข้าใจแต่นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเพราะเหตุว่าก่อนๆ นี้ไม่ใช่เรื่องละกว่าจะมาถึงการเข้าใจพอที่จะละว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้โดยความเป็นอนัตตาโดยความไม่ใช่เราไปภาคเพียรพยายามเนี่ยค่ะกว่าปัญญาของเขาจะค่อยๆทำหน้าที่นะคะรู้ว่าจุดประสงค์จริงๆเนี่ยคืออะไรพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่าไม่พอที่เพียงคำสองคำที่จะบอกว่าเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราใช่ไหมคะแต่กว่าพระธรรมจะเรียกให้มารู้สิ่งที่กำลังปรากฏตรงเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงก็ต้องอาศัยการที่สะสมอกุศลมามากมายมหาศาลค่ะไม่รู้จะเอาอะไรไปขัดไปละไปทำให้มันค่อยๆหลุดไปได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าประมาณไม่ได้เลยในเรื่องของความไม่รู้กับความเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยก็ต้องฟังด้วยความละเอียดนะคะโดยการที่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เพียงแค่20 ปี30 ปียิ่งไปตั้งหน้าภาคเพียรยิ่งจะรู้ยิ่งไม่ใช่เพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะโลภะที่มีความไม่รู้เป็นเหตุเนี่ยกำลังทำหน้าที่เต็มที่อย่างละเอียดซึ่งไม่มีใครรู้เลยเช่นขณะนี้ค่ะกำลังเห็นอย่างนี้นะคะใครจะรู้ว่าเพียงเห็นจิตเห็นเนี่ยดับไป3 ขณะโลภะเกิดแล้วเพราะฉะนั้นโลภะจะพาไปตลอดละเอียดนะคะโดยที่ว่าถ้าไม่มีการฟังไตรตรองความลึกซึ้งเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่น้อมพระทัยจะทรงแสดงทันทีที่ได้ตรัสรู้แต่พระเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีจริงและคนที่ได้สะสมความรู้ความเข้าใจมาแล้วสามารถจะค่อยๆรู้ขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยอันนี้ถูกต้องที่สุดนะคะไม่มีใครสามารถจะอะไรไปขัดเราเห็นซึ่งกำลังเป็นเราเห็นขณะนี้ได้เลยต่อให้คำทั้งหมดของพระไตรปิฎกก็ไม่ได้เพราะคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วแต่คำของเราใช่ไหมคะที่เป็นคำจริงที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนเดิมฟัง30 ปีเห็นก็เป็นเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะความเป็นเราที่จะค่อยๆละคลายไปเนี่ยไม่ได้ปรากฏเลยเพราะว่ากิเลสอื่นมีมากนะคะคอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆทางตาเห็นปุ๊บก็เป็นโน่นเป็นนี่ไปละไม่พอนะคะไปหาไม่อิ่มควรใครไม่รู้จบค่ะแล้วเห็นทั้งวันหาทั้งวันพระเชนก็แสดงเห็นว่าแค่ทางเดียวนะคะความไม่รู้ยังมากมายของเก่าก็เยอะของใหม่ก็มากพระเชนจะแหวกว่ายออกจากวังวนของความไม่รู้ได้ยังไงนอกจากเป็นเรื่องหลักเรื่องเดียวค่ะที่จะต้องมั่นคงว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นเรื่องละแต่ว่าไม่ใช่ละด้วยการไปเป็นเราพยายามภาคเพียรแต่ต้องเป็นละด้วยการเห็นความลึกซึ้งและการที่เห็นความลึกซึ้งนี่เป็นปัญญาขั้นต้นพอเห็นความลึกซึ้งแล้วจะทำยังไงก็ไม่มีหนทางนะคะเพราะเครื่องพิสูจน์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวนี้ฟังเท่าไหร่ยังไม่ถึงเวลาปัญญาไม่สามารถที่จะถึงระดับที่ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้แต่เห็นไหมว่าถ้าไม่มีสักหนึ่งขณะในสังสารวัฏที่พระโพธิสัตว์ได้สะสมบารมีก็จะไม่ถึงการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้หนึ่งขณะเดียวซึ่งเรามองไม่เห็นเลยเมื่อเราก็ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะใครเขาจะไปถึงไหนไปเป็นพระอรหันต์ไปเป็นอะไรโดยไม่รู้

0: อันนั้นก็เรื่องของเขาแต่ว่าความเป็นผู้ตรงก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้แหละไม่มีใครมีแต่ธรรมะแค่นี้ก็เดี๋ยวนี้ไม่มีใครก็มีตั้งเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมีแต่ธรรมะทีละหนึ่งลึกซึ้งเข้าไปอีกซึ่งเกิดแล้วก็ดับไม่มีใครยับยั้งได้เลยนานแสนนานและจะต่อไปอีกนานแสนนานเพราะฉะนั้นระหว่างนานแสนนานที่แล้วมากับนานแสนนานต่อไปเนี่ยความไม่รู้จะเพิ่มขึ้นแค่ไหนแต่ละคนก็ตระหนักด้วยตัวเองในชีวิตประจำวันนะคะฟังธรรมะเข้าใจนะคะแล้วต้องฟังอีกก็เข้าใจอีกดูเหมือนเดิมเลยฟังเรื่องอะไรก็เรื่องเห็นนี่แหละไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องคิดนี่แหละเรื่องจำนี่แหละเรื่องทุกอย่างนี่แหละดูเหมือนเดิมแต่หารู้ว่าปัญญาเนี่ยค่อยๆซึมไปทีละน้อยมากจนไม่ปรากฏอาการของปัญญาเลยจนกว่าความรู้แต่ระดับเนี่ยจะปรากฏว่าต่างกับก่อนเช่นขณะนี้นะคะสติสัมปชัญญะไม่เกิดถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: จนกว่าถึงขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดโดยความเป็นอนัตตาคิดดูสิถ้าเราไปนั่งจ้องเนี่ยจะเป็นอนัตตาหรือไม่มีทางเลยก็เรากำลังนั่งจ้องอ่ะจะไปเป็นอนัตตาได้ไงอนัตตาก็ต้องเหมือนนี้สิเห็นเกิดแล้วเนี่ยใครไปทำเพราะฉะนั้นสตินั่นเนี่ยเกิดแล้วไม่มีใครทำแต่มีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะเกิดซึ่งปรากฏความต่างกับขณะเนี้ยก็มีสติมีศรัทธามีวิริยะแย่ๆหมดเลยทุกขณะนะคะเกิดดับสืบต่อไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงทั้งพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมแต่ละหนึ่งนะคะเกิดขึ้นทำกิจการงานตลอดเวลาไม่หยุดเลยแล้วแต่ว่าโลภะไม่มีทางเห็นอกุศลทั้งหลายไม่มีทางรู้แต่ปัญญาที่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจนี่แหละจะค่อยๆปรุงแต่งเพื่อการละเห็นไหมคะถ้าใครไม่ใช่เพื่อการละก็ติดกับของโลภะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องมีปัญญาความเข้าใจอย่างเดียวนะคะว่ารู้เพื่อละขณะที่รู้เนี่ยก็ละความไม่รู้ขั้นฟังก็เพียงละความไม่รู้ขั้นฟังขั้นเข้าใจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนกว่าสติจะนำมาระลึกได้เห็นไหมคะนำมาที่ลักษณะที่กำลังปรากฏซึ่งถ้าหวังนะคะก็ไม่ใช่สติแล้วโลภะก็มาพาไปอีกแค่นิดเดียวเลยค่ะรวดเร็วมากใครจะรู้นอกจากปัญญา
1: ท่านอาจารย์คะแล้วทีนี้ความเข้าใจระดับขั้นการฟังที่ต้องเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะเนี่ยค่ะคือถ้าเข้าใจความเป็นอนัตตาความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแล้วความเข้าใจตรงนี้ค่ะจะละความติดข้องโลภะอะไรต่างๆได้อย่างไรล่ะคะท่านอาจารย
0: ์โลภะมีมากแค่ไหนนานเท่าไหร่
1: มหาศาล
0: ความไม่รู้มีมากเท่าไหร
1: ่ก็มหาศาล
0: แล้วอะไรจะละความติดข้องได
1: ้ปัญญาค่ะ
0: เราเรียกว่าปัญญาแต่คือความเข้าใจใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ชื่อเดียวแต่หมายความถึงสภาพธรรมะที่เข้าใจถูกต้อง
1: ค่ะคือความเข้าใจนั้นนะคะ
0: ก็ละความไม่รู้กับความ
1: ไม่รู้แต่ว่ายังไม่ถึงระดับที่จะละหมดก็ละไปทีละนิดทีละหน่อย
0: เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าระลึกชาติได้เนี่ยแต่ละคนฟังธรรมมาละกี่ชาติเครื่องพิสูจน์ก็คือชาตินี้มีความเข้าใจแค่ไหนใครเข้าใจเร็วมากก็แสดงว่าสะสมมามากถ้าใครยังไม่เข้าใจนะคะกี่ชาติที่เกิดเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยสลับกันไปมาระหว่างเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนเข็นใจเป็นพระมหากษัตริย์ราชาต่างๆได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างคุณความดีบ้างอกุศลเยอะแยะบ้างคิดดูซิเท่าไหร่แล้วเราจะคิดว่าเราจะละโลภะเนี่ยเมื่อไหร่ไม่ต้องคิดเลยฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่างเดียว
1: ตรงค่อยๆเข้าใจขึ้นตรงนั้นก็ค่อยๆละ
0: แน่นอนค่ะครับไม่มีอะไรจะละความไม่รู้ได้นอกจากความเข้าใจ
1: ละนิดๆหน่อยๆก็ละ
0: ถ้าไม่มีหนึ่งขณะของนิดจะมีขณะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไหม
1: ก็ไม่มี
0: แต่ละหนึ่งขณะสำคัญยิ่งอย่าคิดว่าน้อยแสนน้อยน้อยแสนน้อยนั่นแหละจะค่อยๆเพิ่มขึ้น
1: ค่ะซึ่งเราไม่ค่อยจะเห็นความสำคัญของขณะนิดๆตรงนี
0: ้ค่ะใช่นี่คือวิริยารัมภคถากถาที่กล่าวถึงความเพียรนะคะคือไม่ใช่ไปขมักขม้นเพียรพระเจ้าตรัสให้เพียรก็เพียรแต่ความเพียรเองเพราะปัญญาที่จะรู้ว่าขณะใดก็ตามที่มีการเข้าใจธรรมะขณะนั้นเพียรเกิดร่วมด้วย จึงได้เข้าใจเพราะฉะนั้นความเพียรก็ฟังเมื่อไหร่ความเพียรมีแล้วปัญญามีแล้วน้อยแค่ไหนก็ค่อยๆสะสมไปจึงสามารถที่จะเข้าใจคำว่าแสนโคตรกับแสนกับแล้วก็กี่กับแต่ละพระชาติผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังบำเพ็ญบารมีถึงอย่างนั้นปัญญาไม่ต้องเทียบแต่สำหรับคนที่จะรู้อย่างนั้นโดยที่ปัญญาไม่ถึงเนี่ยก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทั้งหมดนะคะปลอดภัยไม่รู้ว่าเพื่อละเพราะว่าอกุศลมีมากนะคะพอฟังเสร็จก็โลภะก็ได้โทสะก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ไปทั้งนั้นแหละกี่ชาติกี่ชาติจนกว่าปัญญาเกิดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นผลของการฟังนะคะก็คือความเข้าใจในขณะที่ฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่มีสิ่งที่ปรากฏทุกชาติไม่รู้ทุกชาติฟังแล้วค่อยๆรู้ทีละนิดทีละหน่อยทุกชาติ
2: กราบท่านอาจารย์ครับคำถามกล่าวถึงเรื่องของการศึกษาในระดับปัญญาที่สูงอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ก็คือวิปัสสนาญาณะทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นเรื่องของความรู้แล้วก็ความเข้าใจถ้าบุคคลนั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าปัญญาที่จะรู้ความเป็นธรรมะที่จะเจริญขึ้นที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมะถ้าจะไปศึกษาคำต่างๆในวิปัสสนาญาณต่างๆบุคคลนั้นก็ไม่มีความเข้าใจแต่ถ้าบุคคลนั้นเริ่มมีความเห็นถูกว่าความรู้ความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นรู้อะไรก็ต้องรู้ความเป็นธรรมะที่ค่อยๆมันคงขึ้นแต่ปัญญาเนี่ยก็มีหลายระดับขั้นดังนั้นที่พระองค์แสดงวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นเพื่อเห็นถึงระดับขั้นของปัญญาที่มีระดับที่ต่างกันถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจตามลำดับนะครับก็จะไม่หลงเข้าใจผิดเพราะบางท่านเข้าใจผิดได้ใช่ไหมครับว่าขณะนี้สีก็เป็นรูปเห็นก็เป็นนามก็เหมือนกับหลงว่านั่นคือการรู้ความต่างกันระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมแล้วแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าขณะนั้นเป็นเรื่องของความคิดไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญญาดังนั้นปัญญาเนี่ยต้องเป็นไปตามระดับขั้นของปัญญาถ้าไม่มีความเข้าใจถูกในลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งจนมั่นคงที่จะเป็นปัจจัยให้สติเกิดก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของวิปัสสนาญาณะแม้จะศึกษาไปเนี่ยก็เป็นแต่เรื่องราวเพียงชื่อแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจตามลำดับแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาถึงการเจริญขึ้นปัญญาแต่ละระดับขั้นเนี่ยว่าเป็นอย่างไรก็กราบท่านอาจารย์ตรงนี้ด้วยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแค่ชื่อนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นนามรูปะปริเฉทญาณนะได้ญาณกันเป็นแถวๆเพราะว่าพอรู้ว่านี่นะเห็นนี่นะเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ก็เขาบอกเขารู้นะคะอ่ะแข็งแข็งนี่ก็แข็งเนี่ยไม่รู้อะไรแข็งก็เป็นสภาพรู้นี่คือนามรูปะปริเฉทญาณเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำไมไปเรียกล่ะคะแค่เห็นนี่เป็นนามธรรมแข็งนี่เป็นรูปธรรมก็นามรูปะปริเฉทญาณนะถ้าจะมีอะไรแปลว่าทุกคนก็แค่นี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งด้วยความหวังด้วยความไม่รู้นะคะทำให้ไม่เข้าใจแล้วก็ตู่นะคะแล้วก็คิดว่าตนเองเนี่ยได้ถึงวิปัสสนาญาณขั้นนั้นขั้นนี้แล้วบางคนก็เนี่ยเกิดดับแล้วถึงโน่นไม่ใช่ว่าแค่นามรูปะปริเฉทญาณนะคะแต่ว่าอุทยัพพยญาณประจักษ์แจ้งแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งนะคะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแต่ความไม่รู้คุณของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นี้เองเลยใช่ไหมคะแต่ก็ไม่เห็นละอะไรแต่ว่าถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะแต่ละคำขยายออกไปเพิ่มความเป็นจริงให้จนกว่าจะรู้จริงๆว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้จนลวงนะคะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้และวิปัสสนาญาณประจักษ์แจ้งหนึ่งอย่างอื่นไม่ปรากฏเลยเพราะหนึ่งอย่างอื่นจะปรากฏได้ยังไงเพราะฉะนั้นจริงต่างกับที่เข้าใจว่าแค่เนี่ยกำลังกระทบนี่ก็แข็งสภาพรู้ก็คือนามธรรมไม่ใช่เราต้องรู้ความต่างนะคะของสติขั้นฟังกับสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานสติขั้นฟังเนี่ยมีถ้าไม่มีไม่เข้าใจแต่ลักษณะของสติไม่ได้ปรากฏเลยกำลังฟังเนี่ยเข้าใจเมื่อไหร่มีสติแต่ว่าลักษณะของสติไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานต่างแล้วใช่ไหมคะ
2: ต่าง
0: ปรากฏ โดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครทำเลยก็ขณะนี้นะคะทุกคนก็กำลังมีแข็งมีเห็นมีคิดไม่ได้รู้ตรงสักอย่างใช่ไหมคะถ้าไม่พูดถึงแข็งใครคิดถึงแข็งตรงที่ปรากฏบ้าง
2: ไม่ได้คิดถึงครับ
0: ถ้าไม่ได้คิดถึงความรู้สึกมีนะคะมีความรู้สึกกระทบแข็งความรู้สึกก็มีแล้วไม่ใครจะรู้จักความรู้สึกนั้นเพราะฉะนั้นสติขั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยต้องเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจที่จะเข้าใจถูกต้องอ่ะลักษณะนั้นเป็นธรรมะนั้นลักษณะนั้นเป็นธรรมะเห็นไหมคะจากโต๊ะจากเก้าอี้เนี่ยมาเป็นธรรมะคือลักษณะนั้นเป็นธรรมะตามความเป็นจริงแข็งก็คือแข็งเพราะฉะนั้นแข็งขณะที่เรากำลังพูดปรากฏนะยังไม่ใช่สติสัมปชัญญะ
2: อย่างเช่นจับอย่างเงี้ยท่านอาจารย์ความจำมั่นคงที่จะรู้ว่าเป็นใบไม้
0: แค่จับก็รู้ใช่ไหมคิดต่อเลย
2: ครับ
0: เป็นใบไม้ไปแล้วสติเกิดได้ไหม
2: ก็ไม่ได้เกิด
0: ไม่มีนี่คือชีวิตปกติธรรมดา
2: แต่ว่าก่อนที่จะคิดถึงต้องมีลักษณะของธรรมะที่ปรากฏจึงจะคิดถึงในสิ่งนั้น
0: เป็นธรรมดาค่ะสิ่งที่ตั้งมันปรากฏทางตามีลักษณะปรากฏสีสันวรรณะเป็นนิมิต
2: แต่พูดถึงว่าในระหว่างนั้นความรู้ไม่ได้เข้าใจถูกตรงนั้นใช่ไหมครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นฟังแล้วเข้าใจก็ยังเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสติสัมปชัญญะเกิดต้องต่างเห็นไหมคะความต่างเนี่ยก็คือปรากฏโดยความเป็นอนัตตาที่ถึงรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏอย่างเดียวเร็วมากใช่ไหมคะแค่นิดเดียวและขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าเข้าใจตรงนั้นน่ะแค่ไหน
2: ความเข้าใจที่จะรู้ตรงนั้นก็ต้องเป็นการเริ่มสะสมการฟังในสิ่งนั้นว่าคืออะไรจนมั่นคงที่จะรู
0: ้
2: ตรงนั้นได้ครับ
0: ถ้าเข้าใจนะฮะตรงนั้นหมายความว่าเราต้องการที่จะเข้าใจตรงนั้นหรือเปล่า
2: ก็มีอกุศลมาคอยแทรกแซง
0: เพราะฉะนั้นแค่สิ่งที่ปรากฏทางตานะฮะขณะเนี้ยไม่ใช่ใครเลยถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่ค่อยๆเข้าใจเกิดขึ้นนะคะไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยค่ะไม่ได้คิดว่าคุณเต้ยนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเข้าใจคิดด้วยความเข้าใจในสิ่งที่เพียงปรากฏแต่ละคำนะคะค่อยๆเพิ่มความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นว่าเพียงปรากฏก็ต่างกับที่ปรากฏแล้วใช่ไหมแม้แต่คำเล็กๆคำเดียวเพียงปรากฏแปลว่าความใส่ใจที่จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยไม่เหมือนเดิมเพราะเดี๋ยวนี้ปรากฏอะแต่เพียงปรากฏเพียงปรากฏได้ความเข้าใจนะคะที่เกิดขึ้นขณะนี้แหละเพียงปรากฏนี่ค่ะต่างกันแค่นิดเดียวไปเรื่อยๆจนกับเพียงปรากฏเนี่ยจะมั่นคงขึ้นอีกกว่าจะเพียงปรากฏโดยไม่มีอย่างอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ฟังแล้วนะคะจะเห็นความไม่มีอะไรยากยิ่งเท่ากว่าจะมีการฟังกว่าจะมีการเข้าใจกว่าจะเป็นผู้ละเอียดที่จะละกว่าจะรู้คุณถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางเลยค่ะที่จะใครรู้ว่าละนี่คืออะไรและรู้เนี่ยรู้อะไรและอีกนานเท่าไหร่กว่าที่ละนั่นน่ะจะเป็นลำดับขั้นเมื่อกี้นี้คุณวิชัยพูดถึงเรื่องจำชื่อไม่ลืมหรอกจิตมีเท่าไหร่ชื่อใช่ไหมเจตสิกเท่าไหร่ก็ชื่อใช่ไหมนี่คือจำชื่อเพราะฉะนั้นจำพร้อมปัญญาเห็นไหมคะกำลังฟังชื่อทั้งหมดเนี่ยแล้วมีความเข้าใจเมื่อไหร่จำพร้อมกับความเข้าใจที่เกิดขึ้นเพราะสภาพจำเนี่ยเกิดกับจิตทุกขณะด้วยเหตุนี้นะคะจำพร้อมเข้าใจเนี่ยอีกนานเท่าไหร่กว่าจะจำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏพร้อมความเข้าใจเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยนะคะขณะนี้จำพร้อมการฟังเข้าใจในขั้นการฟังและสภาพธรรมะขณะนี้ค่ะปรุงแต่งไม่มีใครเลยทั้งสิ้นกว่าคำนี้จะมั่นคงเห็นไหมคะเป็นสัจจญาณว่าไม่มีใคร พราะเห็นว่ามีความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งชีวิตเจก็รู้ว่าเกิดขึ้นดับไปเนี่ยไม่ใช่เราในขั้นเข้าใจเห็นไหมคะในขั้นเข้าใจเมื่อกี้นี้ก็เราหมดเลยแล้วมันหนาเท่าไหร่จนกระทั่งประมาณไม่ได้เลยนะคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราไม่ประมาทเลยเนี่ยคุณมหาศาลที่จะทำให้ถึงขณะที่รู้ว่ายังมีความเข้าใจกว่านี้ได้อีกไปเรื่อยๆพระเชนก็เป็นผู้ที่ศึกษาด้วยการที่เคารพในคุณของพระธรรมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเพราะหวังให้พระองค์มาช่วยหรือว่าคำนี้จะช่วยไหมคำนั้นจะช่วยไหมคิดอย่างนี้ดีไหมหรืออะไรอย่างนั้นนั่นก็คือทั้งหมดเป็นอกุศลด้วยความเป็นตัวตนพระเชนทั้งหมดเป็นเรื่องละค่ะเดี๋ยวนี้ที่เข้าใจก็ละนิดนึงฟังอีกก็ละนิดนึงไม่ได้ฟังละคิดเมื่อไหร่ค่อยๆเข้าใจเมื่อไหร่ก็ค่อยๆละไปทีละเล็กทีละน้อย
2: ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงสมุทัยคือความพอใจหมายความว่าความรู้ในความเป็นจริงของธรรมะที่จะเข้าใจว่าความรู้ตรงนั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแต่เป็นการละความติดข้องพอใจครับ
0: ค่ะความรู้มีบ้างนะคะมั่นคงไหมว่าทำอะไรไม่ได้
2: แค่นี้ก็ยากมากแล้วครับท่านอาจารย์
0: ค่ะพระเช่นกว่าจะมั่นคงแท้แท้ที่จะขัดเกลาเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่แม้ในขั้นการฟังนะคะก็รู้ว่าการฟังเนี่ยประโยชน์จริงๆคือขณะฟังเนี่ยเข้าใจและถ้าไม่มีการฟังเข้าใจอะไรจะไปละอกุศลได้ต้องเห็นถึงอย่างนั้นว่าแม้ในขั้นการฟังซึ่งมีอกุศลล้อมรอบตัวหมดเลยเราฟังเรื่องอาสวะไม่ใช่อนุสัยอนุสัยเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเพราะไม่เกิดแต่เห็นเกิดอาสวะเกิดหลังจากที่เห็นนะเพราะฉะนั้นก็ฟังอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะรู้ความจริงว่านี่ไม่ใช่เราไงคะฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่มีใครขณะนี้ก็ไม่มีเมื่อไหร่ก็ไม่มีถ้ายังคงไม่ใช่เป็นสัจจญาณที่มั่นคงนะคะสติสัมปชัญญะที่จะเกิดขึ้นเข้าใจขึ้นต้องต่างกับขณะที่เป็นการฟังขั้นรอบรู้ในปริยัติแต่เข้าใจขึ้นและขึ้นอีกเท่าไหร่แล้วก็สภาพธรรมะมีเท่าไหร่แล้วก็เลือกไม่ได้เลยสักอย่างเลือกเมื่อไหร่ก็คือผิดทันทีเรื่องผิดนี้เยอะมากค่ะแต่ว่าปัญญาก็สามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าปัญญาไม่เกิดก็ไม่มีทางก็จมอยู่ใต้น้ำแล้วก็สัจญาณ นั่นแหละเพราะมีเพราะเป็นจึงเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นทำกิจยาที่จะเข้าใจในความเป็นธรรมะตอนนี้ฟังเรื่องธรรมะแต่ยังเป็นเราหมดเลยเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกว่าจะฟังนะคะแล้วก็เข้าใจว่าจริงๆนี่ไม่มีไม่ว่าจะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาเหยียดเท้าไปตื่นขึ้นมาเห็นอะไรเห็นไหมคะเกิดความมั่นคงที่สัจจะนะคะจริงในอริยสัจสัจญาณแค่ปรากฏเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้เพียงปรากฏเดี๋ยวนี้แค่ปรากฏความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าแค่ไหนแค่ปัญญาที่จะเข้าใจที่จะแม้แต่จะคลายการที่มีคนอยู่เต็มห้องก็คือไม่มีอะไรนะคะแล้วจะยิ่งไม่มีกว่านี้ใช่ไหมเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดเห็นไหมคะตอนนี้ไม่มีในความคิดเมื่อไม่มีจนมั่นคงแต่ทั้งที่มีแข็งมีอ่อนมีเห็นไม่ได้ยินไม่ใช่สติสัมปชัญญะขั้นไม่มีอะไรเพราะเพียงเกิดขึ้นปรากฏแต่พอเป็นสติสัมปชัญญะนี่ชัดขึ้นอีกไหมเห็นไหมคะนี่ค่ะแสดงเห็นว่ากว่าจะปรุงแต่งจนถึงขณะที่เกิดเองโดยการที่ว่าเป็นสัจญาณเพราะมีความมั่นคงอย่างนั้นจึงสามารถที่จะไม่หวั่นไหวเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นนะคะกระทำกิจเพราะมีสัจญาณที่มั่นคงความเข้าใจตรงนั้นก็เพิ่มขึ้นอีกว่าตรงนั้นแหละที่จริง
2: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงธรรมะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองเนี่ยหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏแก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นย่อมรู
0: ้อันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ใช่แค่ฟังเข้าใจใช่ไหมคะฟังเข้าใจกับเห็นนี่ต่างกันละมูลนิธิอยู่ที่ไหนพรรณนาไปสิเข้าใจยังไม่เห็น มีต้นไม้อะไรมีกระไดตรงไหนมีอะไรก็พรรณนาไปให้รู้ว่ามีอยู่ตรงนั้นแต่ยังไม่เห็นไม่ประกอบด้วยการเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีการเลือกว่าต้องเวลานั้นเวลานี
2: ้ก็แสดงความไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาแน่นอนนะครับ
0: หมดทุกคำที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชิงคำของพระองค์ต้องไม่เหมือนใครนะคะ
2: ธรรมะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยกาละควรเรียกให้มาดูควรน้อมนำมาในตนแล้วก็อันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนครับ
0: นี่คุณวิชัยกล่าวแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองปัญญาระดับไหนห่างไกลระดับไหนพระเชิงคำก็เป็นว่าขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนแต่ผู้ตรัสเนี่ยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชิญแค่คำนะคะเราวัดไม่ได้ใช่ไหมคะคำนั้นเป็นคำจริงใครพูดก็ตามปัญญาของใครต่างหากพูดตามกันได้ทั้งนั้นเลยเวลาสวดก็สวดกันพรั่งพร้อมดีใช่ไหมคะแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยเข้าใจอะไรและผู้ที่ตรัสคำนั้นกล่าวคำที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะแม้เพียงคำแรกเพียงเห็นเองไม่ใช่แค่เข้าใจ
3: ค่ะกราบท่านอาจารย์สุจินทร์คือว่าเมื่อเช้าได้สนทนากันเล็กๆน้อยๆกับคุณต่อนะคะถ้าสมมติว่าถามว่าเห็นอะไรแล้วตอบว่าเห็นสีหรือว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเขาบอกว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้ารูปอ่ะมันจะละเอียดลึกซึ้งกว่าคำว่าสิ่งที่ปรากฏ
0: เราไม่ต้องมาคิดเรื่องคำให้มากเรื่องคิดกันไปเถอะเดี๋ยวก็ใช้คำนี้เดี๋ยวก็ใช้คำนั้นเอาวันนั้นพูดวันอย่างนี้อันนี้พูดอย่างนั้นไม่มีทางค่ะนอกจากอันผู้รู้จะเพ่งเห็นเอง
3: จะเพ่งเห็นเอง
0: เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราไม่คิดถึงชื่อบอกว่าเป็นสีอีกคนบอกปรากฏทางตาอีกคนบอกว่าเป็นรูปอีกคนบอกว่ารูปขันหลายชื่อวันละก็ได้นิพพานได้หมดนะคะแต่กว่าจะรู้ว่าไม่มีใครแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแน่นอนเมื่อเห็นเท่านั้นด้วยเพียงแค่หลับตา ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งแค่นี้สิ่งนี้มีแน่ๆเท่านั้นเองใครก็ไปบังคับบัญชาไม่ให้เกิดไม่ได้ในขณะนั้นคือไม่ได้คิดถึงคนไม่ได้คิดถึงโต๊ะไม่ได้คิดถึงดอกไม้แค่สิ่งนี้มีเท่านั้นเองมีจริงๆเมื่อเห็นเท่านั้นเห็นไหมคะมีจริงๆเมื่อเห็น
3: คือให้มั่นคงตรงนี้ก่อนว่าเพียงสิ่ง
0: เข้าใจค่ะกว่าจะถึงการที่สติสัมปชัญญะรู้ขึ้นละมากขึ้นก็ต้องมาจากความเข้าใจอย่างนี้ขั้นต้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ในขั้นต้นจะไปละได้ยังไงไม่มีทางเลยเป็นเราเป็นเขาอย่างมั่นคงอยู่เรื่อยๆแต่นี่ไม่มีอ่ะไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ลองคิดดูนะคะไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่มีสิ่งที่ปรากฏต่างๆเท่านั้นจริงๆในขณะที่เห็นเห็นไหมคะดับด้วยไม่เหลือด้วยจะเป็นแข็งก็ไม่ได้จะเป็นหูก็ไม่ได้จะเป็นคนจะเป็นใครไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะกว่าจะค่อยๆชินกับไม่มีเลยแต่มีเมื่อเกิดขึ้น
4: คณะธรรมที่สโมสรนายทหารค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2561
0: กุศลที่ประเสริฐที่สุดนะคะคือได้มีโอกาสได้ฟังคำจริงซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีใครได้ยินได้ฟังคำที่กำลังจะได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ลึกซึ้งมากไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้แต่ละคำเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะนะคะต้องฟังด้วยความไตร่ตรองที่จะรู้จริงๆว่าคำนั้นถูกหรือผิดจริงหรือเปล่าและเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราก็ได้ฟังเรื่องอื่นมามากนะคะและประโยชน์อะไรบ้างที่ได้รับจากการฟังเรื่องอื่นแต่จากการฟังคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะประโยชน์ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ โดยได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากกว่าจะรู้คือเดี๋ยวนี้และเดี๋ยวนี้ใครรู้อะไรบ้างคะถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนประโยชน์อะไรประโยชน์คือได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์
5: การฟังธรรมนี้ต่างกับคำว่าสนทนาธรรมอย่างไรคะ
0: ค่ะก็คือมีคำว่าธรรมะนะคะเรามีคำว่าสนทนาถ้าไม่มีคำว่าธรรมะเราสนทนากันเรื่องอะไรเห็นไหมคะก็พูดเรื่องอื่นกันหมดแต่พอมีคำว่าธรรมะเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นค่ะเราพูดสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วรู้ว่าไม่มีอะไรที่เราควรจะสนทนากันยิ่งกว่านี้เพราะเหตุว่าทุกวันเนี่ยเราก็สนทนากันทุกวันแต่ประโยชน์อะไรจากการที่เราสนทนากับการที่วันนี้นะคะเราจะไม่สนทนาเรื่องอื่นเลยแต่จะสนทนาธรรมะคือเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็ต้องมีมากกว่า
5: ความจริงของสิ่งที่มีจริงนี้เป็นยังไงล่ะคะอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้นะคะก็ต้องเป็นการไตร่ตรองของเราเองว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะคืออะไรมีความจริงไหมคะในโลกนี้
5: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงหรือเปล่านี่ไงคะคือสนทนาธรรมที่จะให้รู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงและรู้ความจริงนั้นหรือยังเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงบ้างไหมคะ
5: เท่าที่เคยฟังมานะคะก็คือมีเห็นมีได้ยิน
0: ก่อนค่ะเท่าที่เคยฟังหรือว่าถึงไม่เคยฟังก็จริงเห็นไหมคะ
5: ค่ะไม่เคยฟังก็จริงแต่คนจะนึกไม่ถึงนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะไม่ว่าคนที่เคยฟังมาแล้ว10ปี20ปีหรืออาจจะ100ปี1000ปีมาแล้วในชาติก่อนๆทางเดี๋ยวนี้ก็เห็นแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจความจริงของเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะประมาทได้ไหมว่าถ้าไม่มีการฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้อะไรตั้งแต่เกิดจนตายแต่เพราะเหตุว่าทุกอย่างมีนะคะโดยไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ได้แต่พอได้ยินได้ฟังแต่ละคำเนี่ยเริ่มเป็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าอะไรจริงตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจริงแต่เดี๋ยวนี้อยู่ไหนสิ่งที่จริงเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนี้อยู่ไหนคะไม่มีใครจะตอบอะไรได้สักอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะไม่ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงเอาเห็นมีจริงก็กำลังเห็นอยู่แต่ถ้าถามต่อไปว่าเห็นเมื่อกี้เนี่ยมีแน่ๆแล้วเห็นเมื่อกี้เนี่ยอยู่ไหน
5: ถ้าโดยทั่วไปคนก็บอกก็ยังเห็นอยู่นี่คะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเห็นเดี๋ยวนี้กับเห็นเมื่อกี้นี้เป็นเห็นเดียวกันแต่ความจริงไม่ใช่เหมือนเสียงเสียงเมื่อกี้นี้กับเสียงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวกันเพราะฉะนั้นได้ยินเมื่อกี้นี้กับได้ยินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ได้ยินขณะเดียวกันแต่ก็เป็นได้ยินเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละสิ่งที่มีจริงเนี่ยเราไปคิดเรื่องอื่นแต่เราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จริงแท้เหนือสิ่งอื่นใดก็คือลักษณะที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดยังเห็นอย่างนี้ค่ะมีจริงถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เป็นเราเห็นตั้งแต่เกิดจนตายใช่ไหมและพอเกิดต่อไปอีกก็เห็นอีกตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นเราไปทุกชาตินานเท่าไหร่แล้วที่เป็นอย่างนี้แต่พอได้ยินคำว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้

0: หนึ่งแต่ละหนึ่งและเราอยู่ไหนก็ไม่มีเราเลยจนกระทั่งแม้ขณะที่เกิดนะคะถ้าไม่มีสิ่งนั้นเกิดก็ไม่มีแต่เมื่อมีละกลายเป็นเรามีกลายเป็นเราเกิดแต่ความจริงถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดสภาพนั้นไม่เกิดจะมีเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ให้รู้ความจริงว่าวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนค่ะไม่มีใครที่เกิดแล้วไม่ตายแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวันไหนเมื่อไหร่เวลาไหนและจะตายนอกบ้านหรือในบ้านเช้าหรือบ่ายสายหรือเย็นหรือค่ำหรือดึกก็ไม่มีใครรู้เลยจะหลังอาหารจะก่อนอาหารเลยไม่รู้เลยทั้งสิ้นค่ะไม่มีอะไรบอกล่วงหน้าว่าใครจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่แต่ต้องตายแน่เพราะฉะนั้นก่อนตายเข้าใจสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราให้ถูกต้องดีไหมในเมื่อความจริงแล้วไม่มีเราเลยแต่ก็คิดว่าเราเกิดและเราตายแต่ก่อนตายเนี่ยเราก็ติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นเราเนี่ยไม่มีวันที่จะรู้สักขณะเดียวว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้ละความเป็นเราซึ่งเป็นความเห็นผิดนะคะซึ่งความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาจากเรามาจากความเห็นผิดว่าเป็นเราแต่ความจริงนะคะถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับเท่านั้นเองทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจริงหรือเปล่าเท่านั้นนะคะการฟังธรรมประโยชน์ที่เข้าใจจริงไหมถ้าไม่จริงก็แสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะคะ
1: ครับผมไบโรสรกุลนะครับอยู่ที่ราชบุรีนี่นะการเกิดดับของจิตทุกขณะที่ว่าเป็นคณิกะมรณะตรงนี้นะครับลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยถ้าเป็นเราก็ยังยึดอยู่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะพูดเรื่องธรรมะอะไรไม่ได้เลย
0: เราจะประมาทหรือว่าไม่ละเอียดไม่ได้เลยนะคะเหมือนกับว่าเราฟังเรื่องอื่นเนี่ยเราเข้าใจได้ทันทีเพราะเราคุ้นเคยแต่เราจะไม่คุ้นเคยกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสให้เข้าใจความจริงนะคะของสิ่งที่มีแค่นี้ค่ะก็เกือบจะเรียกว่าเหลือวิสัยที่จะคิดว่าแล้วสิ่งที่มีเนี่ยมีอะไรบ้างมากมายเยอะแยะไปหมดนะคะเป็นคนเป็นโลกเป็นต้นไม้เป็นภูเขาใครๆก็รู้อย่างนั้นไม่ใช่การที่จะรู้ความจริงแท้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นะคะเพราะฉะนั้นด้วยความไม่ประมาทเนี่ยต้องศึกษาแต่ละคำให้เข้าใจจริงๆนะคะอย่างเราคิดว่ามีเราเป็นคนแล้วก็มีเห็นถ้าไม่มีเห็นมีเราไหม
1: ก็ไม่มีครับ
0: ถ้าไม่มีคิดมีเราไหม
1: ก็ไม่มีครับ
0: ถ้าไม่มีจำมีเราไหม
1: ก็ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นแต่ละหนึ่งนะคะเพราะเหตุว่าเห็นก็ไม่ใช่คิดและเห็นก็ไม่ใช่จำเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงว่าถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มารวมกันปรากฏให้เข้าใจผิดหลงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะไม่มีสิ่งนั้นแต่เพราะสิ่งนั้นเนี่ยเกิดและเกิดหลายอย่างแล้วก็รวมกันด้วยแล้วก็ไม่ปรากฏการเกิดดับซึ่งสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ก็เลยทำให้หลงยึดอาการที่ปรากฏตามรูปร่างนิมิตสันฐานว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกชาติใช่ไหมคะแต่ขณะนี้ค่ะคิดว่าเราเห็นคนแต่ความจริงเห็นอะไรถ้าไม่มีสีสันวรรณะกระทบตานะคะแล้วก็ปรากฏเป็นนิมิตหมายความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่เป็นรูปร่างสันฐานให้จำหมายรู้โดยอาการของนิมิตนั้นๆว่าเป็นอะไรถ้าเห็นแต่เพียงสีม่วงนะคะจะรู้ไหมว่าเป็นดอกไม
1: ้ก็ไม่รู้ครับ
0: เห็นว่าเป็นสีขาวสีเขียวบนโต๊ะเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นดอกไม
1: ้ก็ไม่รู้
0: ค่ะเพียงแต่เห็นสีต่าง
1: ๆ
0: แต่สีต่างๆรวมกันละรูปร่างต่างๆด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เกิดนิมิตที่จำพอเกิดมาก็เริ่มเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็เริ่มค่อยๆจำนิมิตที่ปรากฏจนกระทั่งหมายรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแม้ว่ายังไม่มีคำยังไม่มีชื่อที่จะเรียกสิ่งนั้นเลยนะคะแต่ก็มีความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระชนธรรมะทั้งหมดเลยนะคะละเอียดมากแต่ก็ต่างกันเป็นสองอย่างนะคะคืออย่างหนึ่งเนี่ย

0: ไม่รู้อะไรแต่ก็ไม่ใช่เรานะคะเกิดขึ้นเป็นแข็งไม่ใช่เราแข็งไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเป็นเสียงก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่รู้อะไรด้วยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดนะคะไม่ใช่เราเพราะอะไรคะเพราะเป็นธรรมะคือสิ่งนั้นที่มีจริงเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ประโยชน์คือเดี๋ยวนี้มีเราที่กำลังฟังธรรมะแต่ว่าพอฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้ว่าที่เข้าใจว่ามีเรานั้นผิดเห็นจะเป็นเราได้ยังไงได้ยินเดี๋ยวนี้จะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นจำผิดเข้าใจผิดยึดถือผิดว่ามีเราด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีความทุกข์เพราะมีเราแต่ถ้าไม่ใช่เรานะคะสิ่งนั้นจะเกิดดับก็เกิดดับไปไฟไหม้ที่อื่นเนี่ยเดือดร้อนไหมคะก็ไม่ไปนะคะแต่ว่าถ้าอะไรก็ตามที่เป็นของเราหรือเป็นตัวเราเนี่ยเดือดร้อนละเป็นทุกข์ละเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดมีจริงเมื่อเกิดขึ้นและก็มีจริงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนั้นเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะใครจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินเนี่ยไม่ได้ใครจะเปลี่ยนโกรธให้เป็นความเมตตาก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งก็มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นที่เราเคยเห็นเป็นคนเนี่ยก็คือธรรมะทั้งหมดเลยแล้วแต่ว่าจะปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่สภาพรู้หรือว่าขณะนั้นกำลังเป็นสภาพรู้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเริ่มรู้ความจริงซึ่งความจริงนี้นะคะจะไม่ปรากฏเลยถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็หลงเข้าใจผิดในสังสารวัฏเนิ่นนานมาแล้วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ทรงมีพระญาณที่คิดถึงอดีตนะคะไม่จบไม่ท้วนมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งใครก็ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้และดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือการฟังธรรมะและเริ่มที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจเมื่อไหร่นะคะพระคุณของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดไม่ว่ากี่ชาติใครมีคุณเท่าไหร่ก็ไม่เท่าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถจะทำให้คนที่ได้ฟังนะคะและได้เห็นประโยชน์เนี่ยรู้ว่ากว่าจะรู้เข้าใจคำทุกคำซึ่งพระองค์ตรัสนะคะต้องด้วยความมั่นคงด้วยการไตร่ตรองด้วยความเคารพด้วยการเห็นประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะจะไม่ละเลยโอกาสที่จะได้ฟังธรรมเพราะใครจะรู้ว่าจะได้ฟังอีกนานเท่าไหร
1: ่การฟังธรรมะที่เป็นมงคลตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอยู่แล้วแต่เราเข้าไปไม่ถึงเท่านั้นเอง
0: ค่ะก็ไม่มีเรานะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยไม่มีเรา
1: ครับ
0: แต่มีธรรมะ
1: ครับ
0: ทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริง
1: ๆครับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมติดตามจากเรื่องต่างๆเนี่ยสรุปว่าพระที่บวชทั่วประเทศเลยต้องเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยไม่จะเป็นเรื่องรับเงินรับทองการไปช่วยคนตกทุกข์ได้ยากน้ำท่วมไปทำอาหารให้อย่างนี้ซึ่งผมฟังมาตั้งหลายเที่ยวแล้วท่านอาจารย์จะเน้นถึงว่าพระธรรมวินัยที่จะต้องประพฤติปฏิบัติคือตรงนี้ก็เลยทำให้ว่าผู้ที่จะทำลายพระพุทธศาสนาได้เนี่ยไม่เทคอื่นไกลเลยเว้นแต่อุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นที่จะต้องศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์เนี่ยให้อย่างเหนียวแน่นและมั่นคง
0: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะในความเข้าใจความจริงเพราะว่าความจริงไม่เปลี่ยนค่ะความจริงก็คือความจริงสิ่งใดที่ถูกต้องสิ่งนั้นก็ถูกต้องสิ่งใดที่ผิดก็ต้องผิดใครจะไปเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ผิดเป็นถูกสิ่งที่ถูกเป็นผิดนั่นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าเปลี่ยนความจริงไม่ได้ความจริงก็ต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาในความมั่นคงของทุกท่านนะคะที่จะศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเพราะรู้ว่าพุทธบริษัทเนี่ยค่ะในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี4คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ประสงค์ที่จะให้สตรีบวชแต่พระเหตุว่าในครั้งนั้นเนี่ยค่ะมีผู้หญิงที่ได้อบรมบารมีความเข้าใจมากพอที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นนะคะทรงอนุญาตเพราะเหตุว่าเมื่อบุคคลใดก็ตามเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่สามารถที่จะเป็นคฤหัสถ์มีชีวิตอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปได้เพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะเหตุว่าคนที่เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีบุคคลนะคะแม้คฤหัสถ์ก็เป็นได้และไม่ต้องบวชต่อเมื่อใดที่ได้ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วนะคะจึงไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างคฤหัสถ์ได้อีกต่อไปด้วยเหตุนี้ก็ต้องมีความเคารพในเพศที่สูงยิ่งนะคะคือผู้ที่เป็นพระภิกษุที่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมจนถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าไม่สามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่ใครที่จะไปทำให้เป็นแต่ต้องเป็นความเข้าใจความจริงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยดับกิเลสนี่ไม่ใช่ชั่วคราวค่ะไม่ใช่ไปหาวิธีว่าถ้าโกรธนะคะทำยังไงจะหายโกรธไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะหายโกรธแล้วก็โกรธอีกเพราะเขาไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เขาแต่ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะจึงเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดที่ว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรที่เป็นโทษมีแต่จะทำให้ความมืดที่หลงไม่รู้สิ่งที่มีนะคะไม่มีแสงสว่างใดๆไปส่องให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่เมื่อมีแสงสว่างคือความเห็นถูกความเข้าใจที่มั่นคงก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเหตุว่าความเดือดร้อนก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มั่นคงนะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเกิดและดับไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นตัวตนหรือว่าจะเป็นเราได้เลยและถ้าทุกคนมีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้ไม่หวั่นไหวนะคะก็จะทำให้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเปิดเผยและรุ่งเรืองต่อไปเพราะเหตุว่าทุกคำจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครสงสัยไม่เห็นด้วยนะคะก็ได้ร่วมสนทนากันเพื่อที่จะได้รู้ว่าความถูกต้องในพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าใครเป็นเจ้าของพระธรรมแต่ว่าพุทธบริษัทเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พร้อมเพรียงกันศึกษาเพื่อที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องแม้เมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องที่จะทำให้พร้อมเพรียงกันรักษาความถูกต้องไว้ได้
2: ครับดังนั้นนะครับในหลายสูตรที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงการที่พระสัทธรรมจะอันตรธานก็จะมีการไม่เคารพในพระศาสดาหนึ่งไม่มีความเคารพในพระธรรมหนึ่งไม่มีความเคารพในพระสงฆ์หนึ่งไม่มีความเคารพในสิกขาหนึ่งดังนั้นหลักๆเนี่ยครับก็จะเห็นถึงการแสดงถึงความไม่เคารพอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างหนึ่งแต่มีภิกษุบางรูปกล่าวไม่ตรงกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือการไม่เคารพในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไม่เคารพในธรรมะของพระองค์ก็ไม่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดังนั้นเนี่ยครับพระองค์ก็จะแสดงการที่พระสัทธรรมจะตั้งมั่นนะครับหรือมั่นคงหรือยาวนานนะครับด้วยการฟังธรรมะด้วยความเคารพการเล่าเรียนธรรมด้วยความเคารพการทรงจำธรรมด้วยความเคารพการพิจารณาอัตถะแห่งพยัญชนะที่ทรงจำแล้วด้วยความเคารพแล้วก็เมื่อพิจารณาอัตถะแห่งธรรมะนั้นด้วยความเคารพแล้วก็ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะด้วยความเคารพ
0: ถ้าเข้าใจว่าพุทธะคืออะไรศาสนาคืออะไรจะไม่มีทางที่จะเข้าใจผิดได้เลยนะคะเพราะศาสนาคือคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงเหนือบุคคลใดในสากลจักรวาลไม่ได้ไปประจำที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นความจริงทั้งหมดไม่ว่าในมนุษย์สวรรค์หรือที่ไหนก็ตามความจริงนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้และความจริงก็ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติด้วยนะคะ ใครก็ตามที่สะสมมาจะอยู่ที่ไหนประเทศใดก็ตามแต่ถ้ามีความเข้าใจและเห็นประโยชน์นะคะเขาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาเคารพและประพฤติปฏิบัติตามศาสนานั้นเพราะฉะนั้นศาสนาไม่ใช่ของประเทศหนึ่งประเทศใดเลยทั้งสิ้นและโดยเฉพาะนะคะพระพุทธศาสนาสำหรับชาวโลกกี่โลกคะไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์สวรรค์ก็มีศาลาสุธรรมมาพรหมโลกก็มีเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปจำกัดว่าอยู่ที่ไหนและจะกล่าวว่าเป็นของเราได้ไหมไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นและจะกล่าวว่าประจำที่หนึ่งที่ใดได้ไหมก็ไม่ได้ไปจำกัดขอบเขตได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่จะพูดคำอะไรนะคะหรือคิดอะไรก็ต้องทบทวนดูว่ามีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้ไว้หรือเปล่าว่าให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาติหนึ่งชาติใดหรือประจำชาติหนึ่งชาติใดเพราะเหตุว่าแต่ละคนนะคะทั้งหมดนะคะเกิดมามีความคิดความเห็นต่างกันแสดงความเป็นอนัตตาอยู่แล้วจะไปบีบบังคับให้ใครทำอะไรได้หรือเพราะฉะนั้นเมื่อต่างคนก็ต่างคิดนะคะต่างคนก็ต่างมีชีวิตตามที่เขาสะสมมาแล้วจะไปให้ทุกคนเนี่ยเสมอกันหมดคิดเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดได้หรือแต่สิ่งสำคัญคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะลบเลือนอันตรธานก็เมื่อมีผู้ที่ไม่เข้าใจพระธรรมถ้ามีความเข้าใจพระธรรมอย่างถูกต้องนะคะพระพุทธศาสนาไม่อันตรธานแต่ว่าขณะนี้นะคะก็พิจารณาดูว่าแต่ละครั้งที่ได้ฟังคำนะคะที่กล่าวว่าพูดธรรมะแสดงธรรมะสนทนาธรรมะหรืออะไรก็ตามนะคะคำไหนเป็นธรรมะต้องดูเลยค่ะไหนสนทนาธรรมคำไหนเป็นธรรมะถ้าพูดเรื่องอื่นทั้งหมดไม่มีสักคำที่เป็นธรรมะและพระศาสนาจะไม่อันตรธานหรือด้วยเหตุนี้ก็ต้องรู้นะคะว่าธรรมะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคำที่พระองค์ตรัสไว้เป็นภาษามคธีของชาวเมืองมคตและก็ดำรงพระศาสนาไว้เป็นปาละหรือบาลีเนี่ยเป็นศาสนาซึ่งมั่นคงนะคะซึ่งชาติอื่นคนอื่นไม่ได้ใช้ภาษานั้นเพราะฉะนั้นในภาษาใดก็ตามค่ะต้องเข้าใจให้ตรงกับคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วด้วยเหตุนี้นะคะจึงเป็นผู้ที่รอบคอบละเอียดที่จะเข้าใจความหมายเพราะเหตุว่าถ้าเป็นเพียงแต่ผู้ที่เรียนภาษาบาลีจบแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็เหมือนชาวมคธเนี่ยเขาก็พูดภาษานั้นไปตั้งแต่เกิดจนตายแต่เขาก็ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของความเข้าใจธรรมะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่าบุคคลควรเข้าใจธรรมะความจริงเนี่ยในภาษาของตนของตนจะมีภาษาอะไรที่เราจะเข้าใจได้ดีเท่ากับภาษาที่เราพูดตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำภาษาบาลีจะเห็นได้นะคะว่าในภาษาไทยเนี่ยใช้คำภาษาบาลีหลายคำแต่ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เข้าใจผิดเริ่มเปลี่ยนละเริ่มคิดถึงพระธรรมตามความคิดของตัวเองเพราะไม่ศึกษาให้รอบคอบเช่นคำว่าอารมณ์คนไทยก็บอกว่าวันนี้อารมณ์ดีแต่ว่าภาษาบาลีมีคำว่าอารัมมณะหมายความว่าสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะจิตเป็นสภาพรู้ถ้าขณะนี้สิ่งใดไม่ปรากฏแม้มีเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ปรากฏเพราะจิตไม่ได้รู้สิ่งนั้นเช่นเสียงในป่ามีไหมคะเสียงนอกถนนมีไหมเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เสียงเกิดใครไปยับยั้งไม่ให้เสียงเกิดได้เสียงก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ดับด้วยแต่ไม่ปรากฏว่ามีเฉพาะเสียงที่ปรากฏเนี่ยเพราะธาตุรู้กำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดปรากฏว่ามีเมื่อธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นรู้พระเจ้าแต่ละคำนะคะทรงแสดงไว้ใน45พรรษาเนี่ยค่ะมากมายนะคะแต่ไม่ใช่ให้คิดเองคิดเองก็จะต้องผิดหมดเพราะเรามีปัญญาแค่ไหนเพียงแค่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอนาถบิณฑิกะได้ยินคำว่าพุทโธท่านนอนไม่หลับ พราะใครที่จะได้ฟังคําของผู้ที่ตรัสรู้นะคะเป็นผู้รู้เป็นพุทธะประสงค์ที่จะเข้าเฝ้าคอยทั้งคืนนะคะจนกว่าจะได้เฝ้าแต่ของเราเนี่ยค่ะได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าอ่านพระไตรปิฎกเหมือนคนรู้หมดเลยนะคะแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะคะอ่านด้วยความไม่เข้าใจและด้วยความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นขณะนี้พระพุทธศาสนาก็ล่วงการผ่านเวลามานานมีผู้ที่ประมาทที่ไม่ศึกษาด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นก็ใช้คำแต่ละคำในพระไตรปิฎกโดยที่ว่าไม่ใช่ความหมายตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วด้วยเหตุนี้นะคะพอศึกษาธรรมะก็รู้ว่าคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะไม่ใช่คำที่ตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคนไทยได้ยินคำว่าเจตสิกไหมคะคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยทั่วโลกไม่มีใครได้ยินคำนี้ไม่ว่าตำราใดทั้งสิ้นศาสนาใดๆทั้งสิ้นก็ไม่มีคำนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงว่าธาตุรู้มียังไม่ใช่คำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่พูดในภาษาใดก็ได้ให้เข้าใจว่าธาตุคือสิ่งที่มีจริงมีจริงๆใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงแน่นอนและสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ฟังแค่นี้ค่ะจริงใช่ไหมขณะนี้กำลังเห็นรู้เลยอะไรกำลังปรากฏทางตาแค่หลับตาไม่มีละเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่รู้เมื่อลืมตาว่ามีสิ่งนี้นั่นคือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏลึกซึ้งไหมคะไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นแน่นอนใช่ไหมคะกล่าวว่าเห็นแล้วไม่มีอะไรถูกเห็นเนี่ยได้ยังไงเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีนะคะสิ่งที่ถูกเห็นคืออารัมมณะหรืออาลัมภณะแต่คนไทยจะชินหูกับคำว่าอารมณ์คนไทยไม่รู้หรอกค่ะว่าอารมณ์ดีวันนี้เพราะอะไรเพราะเห็นสิ่งที่ดีนะคะตื่นมาก็ทุกสิ่งทุกอย่างดีบางบ้านมีดอกไม้มากก็มีกลิ่นหอมเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบกายสัมผัสเย็นสบายวันนั้นไม่เดือดร้อนใจก็บอกว่าอารมณ์ดีแต่ไม่รู้เลยว่าคำว่าอารมณ์ดีและสิ่งที่ว่าเป็นอารมณ์ดีนะความจริงคืออะไรความจริงก็มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นและรู้สิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้คำนี้ไม่เปลี่ยนคำใดก็ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้บัญญัติไว้นะคะกล่าวถึงความจริงเพราะฉะนั้นความจริงเปลี่ยนไม่ได้ทุกคำต้องตรงและจริงและไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีใครเลยทั้งสิ้นและธาตุรู้ต้องมีปัจจัยเกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่รู้ต่างหากว่าเกิดเพราะอะไรแค่เห็นเนี่ยเห็นเกิดแล้วไม่รู้ว่าเห็นเกิดมายังไงก็เป็นเราเห็นไปเลยเห็นดับไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงให้ชาวโลกนะคะจะกี่โลกก็ตามทั้งโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกพรหมที่มีโอกาสที่จะได้ฟังได้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ประจำชาติหนึ่งชาติใด
1: คำว่าจิตรู้แจ้งในอารมณ์อย่างเงี้ยรู้แจ้งอย่างไรฮะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะที่ได้ฟังนะคะคือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดไม่ต้องไปคอยเวลาจะเอาไปใช้หรืออะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นที่เราเคยคิดว่าฟังแล้วจะได้เอาไปใช้เนี่ยเลิกคิดเลยไม่มีเราขณะที่ฟังเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นขณะที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นธาตุรู้เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะต้องตรงเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะทั้งหลายสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นใครจะไปเว้นไม่ได้เลย ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่อะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่คิดเลยค่ะเป็นแต่เพียงธาตุคือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เราได้ทราบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดต้องเป็นหนึ่งในสองคืออย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้แข็งไม่รู้อะไรกลิ่นไม่รู้อะไรแต่เกิดมีจริงๆแต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเมื่อเกิดแล้วรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้ต้องรู้เพราะฉะนั้นธาตุที่เกิดขึ้นรู้เนี่ยนะคะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งคือจิตใช้คำว่าจิตทำไมต้องอธิบายใช้คำรู้คำเดียวไม่พอล่ะเห็นไหมคะถ้าไม่ไตร่ตรองก็ไม่รู้ทำไมมีเหตุผลอะไรแต่เป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแสดงว่ามีสภาพอื่นรู้แต่ไม่ใช่รู้แจ้งเห็นไหมคะแม้แต่คำเนี่ยก็ต้องชัดเจนไม่อย่างนั้นจะต่างกันยังไงก็มีสภาพรู้อื่นด้วยแต่สภาพรู้อื่นไม่ได้รู้แจ้งอย่างจิตเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าสภาพธรรมะหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏให้รู้คืออารมณ์มีทรงบัญญัติคำนั้นว่าวิญญาณวิญญาณะยาธาตุธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีวิญญาณไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะจะเรียกคำอื่นก็ได้ใช่ไหมคะตั้งหลายคำเรียกจิตก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้เรียกอะไรก็ได้แต่ความจริงคือเปลี่ยนไม่ได้ต้องเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเริ่มรู้นะคะตอนเกิดยังไม่มีเลยที่จะเป็นคนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ใครมาทำให้เกิดมาจากโลกไหนก็ไม่รู้หมดเลยแต่เกิดแล้วรู้แล้วทันทีที่รู้เป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณธาตุมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรนะคะอารมณะแต่คนไทยใช้คำว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ด้วยแน่นอนจะกล่าวว่ามีแต่จิตสภาพรู้ไม่มีอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ได้ไหมไม่ได้นะคะนี่คือเริ่มตรงเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์แต่ไม่ลืมค่ะว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจะใช้คำว่าจิตแทนคำว่าวิญญาณะก็ได้เพราะว่าเวลากล่าวถึงวิญญาณะก็จะแสดงความเจาะจงถึงสภาพธรรมะแต่ละประเภทไปก็แล้วกันนะคะมีมากมายหลายคำที่ทรงแสดงไว้แต่ว่าเราเริ่มเป็นพื้นฐานก่อนคือว่ามีจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์แต่สภาพรู้อื่นที่ไม่ใช่จิตมีเริ่มฟังเริ่มเข้าใจแม้ยังไม่รู้ว่าอะไรแต่ก็รู้ว่ามีสภาพรู้อื่นที่ไม่ใช่จิตจึงมีคำว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์คนก็เลยสงสัยใช่ไหมคะอย่างที่ท่านพุทธานถามว่ารู้แจ้งยังไงเพราะว่ามีความรู้หลายอย่างแต่ถ้ารู้แจ้งอารมณ์กำกับไว้แล้วใช่ไหมไม่ใช่รู้อื่นไม่ใช่แจ้งอื่นแต่แจ้งเฉพาะอารมณ์ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยต้องละเอียดมากค่ะขณะนี้นะคะเห็นดอกไม้ชัดเจนไหมคะค่ะแล้วเวลาที่ไม่เห็นจะชัดเจนเหมือนขณะที่เห็นไหมหลับตาไปแค่นี้ค่ะแค่หลับตาสิ่งที่ปรากฏไม่ชัดเจนเลยพยายามคิดนึกเท่าไหร่จำเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนการเห็นที่เกิดขึ้นเห็นหมดทุกอย่างไม่ว่าน้ำกับฟ้าจดน้ำในมหาสมุทรแต่ยังรู้แจ้งว่านั่นฟ้านี่น้ำเพราะนั่นคือจิตที่เกิดขึ้นต้องรู้แจ้งไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมแต่จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งให้มีความเข้าใจอย่างนี้เพื่ออะไรคะเพื่อไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นหนึ่งที่ต้องรู้แจ้งอารมณ์ในเมื่อสภาพธรรมะอื่นซึ่งเป็นสภาพรู้ก็เกิดแต่ไม่ใช่รู้แจ้งอารมณ์เพราะฉะนั้นนี่คือการตรัสรู้นะคะ และใครจะรู้ละเอียดอย่างนี้ที่จะทรงแสดงความจริงว่าแม้จิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นมีสภาพรู้อื่นที่เกิดร่วมกันแต่ก็ไม่ใช่จิตและก็เป็นสภาพรู้ซึ่งมีลักษณะหลากหลายต่างเกิดขึ้นนะคะทำกิจของตนของตนไม่ใช่เราแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปฟังคำนี้อีกนานเท่าไหร่กว่าความเข้าใจจะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและรู้คุณของผู้ที่ได้ส่งพระมหากรุณานะคะแสดงจากความไม่รู้เลยในสังสารวัฏเนี่ยสามารถที่จะเริ่มมีแสงสว่างเริ่มมีความเข้าใจถูกว่าไม่มีเราเกิดก็ไม่ใช่เราเห็นก็ไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีในชีวิตก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็ดับไปเมื่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนตายก็เกิดอีกตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาจากชาตินี้และชาติก่อนๆเหมือนที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะมาจากไหนก็ไม่รู้และทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะใครไปทำให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครทั้งสิ้นแต่เป็นธาตุที่เกิดดับสืบต่อนานมาแล้วในสังสารวัฏและก็จะนานต่อไปอีกถ้าไม่มีการเข้าใจถูกต้องจนสามารถที่จะเห็นความจริงว่าประโยชน์อะไรกับการที่ไม่ใช่เราแต่ว่าต้องเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสนทนาธรรมนะคะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
1: จิตรู้แจ้งในอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามเนี่ยก็ต้องรู้แจ้งอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นนะคะยังไม่พูดถึงจิตไหนเป็นกุศลเป็นอกุศลเลยเพียงแค่จิตเพียงแค่จิตธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ
1: ์
0: เท่านั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่ไม่ได้เข้าใจจิตเลยถ้าไม่ได้ฟังใช่ไหมคะพระเชิญการศึกษาธรรมะเนี่ยฟังทีละคำเพื่อที่จะรอบรู้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะพบคำนี้ที่ไหนนะคะจิตต้องเป็นจิตธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้อารมณ์ดับไหมคะ
1: ดับครับ
0: นี่ก็คือฟังมาแล้วนะคะถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยจะตอบอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราพูดถึงจิตซึ่งเกิดหลากหลายแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมคะแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดไม่ใช่เฉพาะจิตเท่านั้นค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับค่ะต้องดับแน่ๆมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อวานนี้มีอะไรเหลือไหม
1: ก็ไม่มีครับ
0: เมื่อเช้านี้มีอะไรเหลือไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: เมื่อกี้นี
1: ้ก็ไม่มี
0: เดี๋ยวนี้
1: ก็ไม่มี
0: ค่ะเร็วปานนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยลองคิดดูนะคะจากที่ไม่มีเลยก็เกิดมีแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกก็ไม่มีแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไม่มีเลยใช่ไหมไม่เหลือเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีไม่มีเมื่อไหร่ไม่ติดข้องเมื่อนั้นแต่ถ้ามีอยู่เมื่อไหร่ก็ติดข้องเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นได้หนึ่งยาใช่ไหมคะเข้าใจญาณนี้หรือยังคะวิญญาวิญญาณธาตุรู้มีหลายชื่อนะคะจิตก็ได้มโนก็ได
1: ้
0: มนัสก็ได
1: ้มโน
0: หทยะก็ได้ก็ขอให้รู้กันแล้วกันว่าถ้าพูดคำนี้ก็หมายความถึงสภาพรู้เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วจะไม่รู้ได้ยังไงในเมื่อกำลังมีจริงๆให้เข้าใจจริงๆในความไม่ใช่เราแต่ความเป็นธาตุเดี๋ยวนี้เห็นอะไรคะ
1: ก็เห็นนั่นอาจารย์ถ้าพูดตรง
0: ๆค่ะจิตรู้แจ้งใช่ไหมแต่สภาพจำ
1: ใช่
0: ไม่ใช่จิตเห็นไหมคะอีกหนึ่งรู้ละ
1: ก็คือจะไปตอบไม่ได้ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏอ่ะมันตอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะยังเข้าไม่ถึง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงธรรมะทีละหนึ่งเพราะอะไรคะเพื่อที่จะได้เข้าใจจริง
1: ๆ
0: ไม่ต้องไปเปิดตำราอะไรอีกเลยใช่ไหมคะสมัยพุทธกาลคนที่ไปเฝ้าฟังธรรมเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพราะสะสมมาที่จะเข้าใจได้เพราะกำลังมีจริงๆให้รู้ว่านี่ไงกำลังมีเดี๋ยวนี้แหละไม่ใช่ต้องไปหาซื้อต้องไปไหนต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะมีเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยรู้มาเลยเพราะฉะนั้นรู้ในสิ่งที่มี ม่ใช่ไปทำด้วยความต้องการจะรู้เพราะหลงเข้าใจว่าเราทำหรือมีเราเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะถ้าไม่ไตร่ตรองผิดง่ายมากแม้แต่ข้อความในพระไตรปิฎกก็แสดงถึงพระเถระซึ่งมีชื่อเสียงทุกคนรู้จักก็ยังเห็นผิดได้พระธรรมะละเอียดมากค่ะและสะสมนะคะมามากความแยบยลของธรรมะแต่ละอย่างมากมายตามประเภทของธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นมีอีกญาณหนึ่งคือปัญญานะคะที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงได้แต่ต้องไม่ปนกันนะคะจิตวิญญาวิญญาณะสัญญาคือเจตสิกสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นรู้หรือไม่รู้ในสิ่งนั้นอะไรอื่นทั้งหมดที่เป็นสภาพรู้ที่ไม่ใช่จิตที่กำลังเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกในชีวิตประจำวันเป็นเจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกธรรมะหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตเกิดพร้อมกับจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตและก็ดับพร้อมกับจิตด้วยเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเกิดขึ้นนะคะเราไม่รู้คิดว่าเป็นเราแต่ที่ว่าเป็นเราเนี่ยทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเกิดทำกิจการงานแล้วดับไปเคยโกรธไหมคะ
3: เคยครับ
0: เราโกรธใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ผิดใช่ไหม
3: ผิดครับ
0: ไม่รู้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะความจริงโกรธไม่ใช่เราเลยค่ะแต่มีจริงเป็นสภาพรู้หนึ่งแต่ไม่ใช่รู้แจ้งอย่างจิตที่กำลังเห็นแต่ไม่ชอบสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่จิตเห็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกซึ่งมีทั้งหมด52ประเภท
1: พูดถึงเรื่องส่วนตัวนะครับขอนิดนึงว่าแม่บ้านก็ถูบ้านปรากฏว่ากีตาร์คอหักแม่บ้านก็งงว่าทำไมถึงไม่พูดบอกพูดแล้วเกิดประโยชน์ไหมพูดแล้วมันมีแต่เรื่องทำไมต้องหักทำไมต้องอย่างนั้นถ้าตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งที่ตามมาคือความโกรธความไม่พอใจเป็นนามธรรมตัวหนึ่งก็คือเจตสิก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะ
3: ใช่ครับ
0: แต่คนที่ไม่รู้เลยก็พูดเป็นเรื่อง
3: ครับ
0: สิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งหมดแต่คนที่รู้ก็รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดแต่ความเข้าใจก็ต้องเป็นความเข้าใจ
3: ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างนี่ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เล่ามาแล้วนี่นะคะเป็นธรรมะหมดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่รู้เป็นเราหมดหรือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างกันของสภาพธรรมะที่เข้าใจปัญญากับสภาพธรรมะที่ไม่รู้แล้วก็ยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะอยู่ในโลกของความจำหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
0: ลืมใช่ไหมเป็นเราจำหรือไม่คิดเลยค่ะเห็นปุ๊บ ก็ดอกไม้แหละแต่นั้นจำใช่ไหมเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าแม้จำก็ไม่ใช่เราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่เราไม่ได้มีใครพยายามจะไปรู้นะคะเพราะพยายามยังไงถ้าไม่รู้เกิดขึ้นก็ต้องไม่รู้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำธรรมะเตชะที่เราใช้คำว่าเดชเหมือนปาฏิหาริย์มีอนุภาพที่สามารถที่จะทำให้ความที่ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยนะคะพอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความเข้าใจถูกเกิดขึ้นและจะเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นจนสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะของการที่สภาพธรรมะขณะนี้กำลังเกิดดับแล้วเมื่อนั้นนะคะการมั่นคงที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงที่ใช้คำว่าอริยสัจธรรมดับกิเลสได้น่าอัศจรรย์ใช่ไหมคะจากไม่รู้เลยว่ามีกิเลสเป็นเราและพอรู้ว่าไม่ใช่เราใครจะดับกิเลสคะเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะเพราะกิเลสเกิดเพราะไม่รู้ ความไม่รู้นะคะมีจริงๆไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: ไม่เป็น
0: เป็นธรรมะอะไรตอนนี้รู้แค่สองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมประจันสภาพไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมสภาพรู้มีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกประจันต่อไปนี้รู้ได้เลยเพราะอะไรเกิดขึ้นนั่นอะไรโดยมากชื่อจะมาก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: จำผิดเป็นเราจำใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงก็จำก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็จะค่อยๆมั่นคงชัดเจนขึ้นจำเป็นจำจำเป็นจิตได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: เห็นไหมคะนี่คือความเข้าใจละค่ะเพราะจำเป็นเจตสิก
3: จำ
0: สภาพจิตรู้แจ้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่จะรู้จักจิตก็เมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายคิดนึกกำลังคิดมีจริงๆใช่ไหมคะ
3: มีครับ
0: รู้อะไร
3: คำว่ารู้เนี่ยตอบไม่ได
0: ้คิดต้องรู้สิคะ
3: รู้ว่าเป็นเราเนี่ย
0: คิดเนี่ยเป็นสภาพรู้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: และเวลาบอกว่าคิดเนี่ยคิดอะไรรู้อะไร
3: ก็ต้องรู้เรื่องราวเขารู้ไป
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวเป็นคำต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยนะคะใครไม่สนใจไปบอกให้เขาสนใจได้ไหมไปชักชวนมาฟังได้ไหมไม่สำเร็จใช่ไหมคะถ
3: ้
0: าเขาไม่ได้สะสมมาเลยแต่แม้ว่าเขาสะสมมาแล้วนะคะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในอกุศลต้องรู้จริงๆค่ะฟังธรรมะเพื่ออะไรถ้าเพื่อเหตุอื่นก็ไม่มีทางที่จะละกิเลสได้เลยมีแต่ทางเพิ่มกิเลสฟังด้วยความเป็นตัวตนอยากเข้าใจอยากรู้อยากมีปัญญาอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมคะก็มีความเป็นเราเพราะเหตุว่ารู้ละได้สรรเสริญได้ลาภได้ยศคนนับถืออะไรก็ตามแต่นะคะซึ่งถ้าศึกษาหรือว่าต้องการที่จะเข้าใจธรรมะเพื่อเหตุนั้นไม่มีทางที่จะละกิเลสได้เลยแต่ฟังนะคะเพราะไม่รู้และเห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าเกิดมานานเท่าไหร่ก็ตายไปโดยไม่รู้อีกเรื่อยๆแต่เมื่อมีขณะที่สามารถจะรู้ได้เข้าใจได้ทำไมไม่รู้เสียนั่นคือประโยชน์ของการฟัง
1: คนที่เกิดมาแล้วระลึกชาติได้ระลึกตรงนี้มันเป็นสติใช่ไหมฮะ
0: เมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างคะ
1: ถ้าพูดถึงกิจวัตรก็ลืมแล้ว
0: เห็นไหมคะเมื่อวานนี้เองตั้งเยอะแยะเลยเหมือนวันนี้ตั้งเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ยังจำไม่ได้เลยแล้วก่อนเมื่อวานนี้จำได้ไหม
1: ไม่ได้แล้วครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะไประลึกชาติได้ไหม
1: ก็คงไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่าเขาระลึกชาติได้เนี่ยคิดยังไงรู้จักชาติหรือเปล่าระลึกคืออะไรแล้วก็จำคืออะไรรู้ไหมไม่รู้เลยแต่ระลึกชาติได้คิดดูนะคะเพราะฉะนั้นทำไมคนอื่นระลึกไม่ได้ล่ะแล้วเกิดมีใครระลึกชาติเนี่ยแล้วใครจะไปรู้ว่าชาติไหนล่ะเป็นยังไงใครก็ไม่รู้แต่ก็บอกคนอื่นได้ว่าระลึกชาติได้จริงหรือต้องมีเหตุทุกอย่างที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นแค่เมื่อวานนี้ยังจำไม่ได้แล้วจะไประลึกชาติได้ก็คิดดูมีเหตุสมควรไหมที่จะทำให้สามารถระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามนะคะผู้ฟังเนี่ยค่ะไตร่ตรองแล้วก็พิจารณาแล้วพิสูจน์ด้วยว่าถ้าผลมีต้องมีเหตุที่สมควรแก่ผลนั้นไม่ใช่ว่าเหตุไม่สมควรนะคะแล้วก็บอกว่าระลึกชาติได้พระเช่นก็ต้องถามคนนั้นดูระลึกได้อย่างไรเพราะอะไรความจริงมีเรื่องที่จะต้องสนทนาที่จะต้องรู้ความจริงได้นะคะแต่ถ้าผู้นั้นไม่รู้เหตุไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนนั้นทำอะไรคิดอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงทั้งหมดถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเมื่อ30 ปีก่อนผ่านมาแล้วนะคะ ยังจำได้บ้างไหมถ้าไม่คิดไม่มีทางเลยใช่ไหมคะแต่แม่ไม่คิดเกิดจำขึ้นมานึกถึงได้เลยโดยไม่มีการบอกล่วงหน้าว่ากำลังจะคิดถึงเรื่องนั้นแล้วนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนมากว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ให้เห็นว่าสภาพจำเนี่ยไม่เคยหยุดเกิดแล้วก็ดับไปแต่จำไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยใช่ไหมคะพอมีอะไรปรากฏก็จำอีกจำทับถมซับซ้อนกันเท่าไหร่ด้วยความเข้าใจผิดนะคะสัญญาวิปลาสว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนเป็นราวชาตินี้แล้วก็เป็นราวชาติก่อนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจละเอียดขึ้นไม่ผ่านไปเร็วๆเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่ให้เข้าใจจริงๆในแต่ละคำเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรากว่าจะหมดความเป็นเราไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยนะคะหรือว่าอยู่ดีๆก็ไปที่หนึ่งที่ใดสำนักปฏิบัติสำนักวิปัสสนาไปนั่งนอนยืนเดินถูกสั่งหรือบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะแล้วจะเป็นปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความถูกต้องนะคะและที่สำคัญที่สุดคือถ้าคนนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็มีความหลงเชื่อตามโดยอ้างว่าบุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เท่านั้นเองแต่คำที่ควรฟังอย่างยิ่งนะคะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดคำอะไรมีไหมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วหรือเปล่าก
4: ราบเรียนท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้รู้จักทีละคำตรงเนี้ยอย่างเช่นคำว่ามีจิตไม่รู้จักจิตอย่างเนี้ยต้องขอความกระจ่างที่ท่านอาจารย์ช่วยขยายความครับ
0: ค่ะได้ยินชื่อจิตหรือว่ารู้จักจิต
4: ได้ยินแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็ได้ยินแน่ๆเลยนะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะทางที่จิตก็กำลังเห็นแต่ไม่รู้จักตัวจิตแต่รู้ว่ามีจิตเหมือนเราได้ยินเรื่องใครก็ตามนะคะที่เรายังไม่เคยพบเลยเรื่องมากเรื่องเยอะยังไม่รู้จักยังไม่เคยเห็นจนกว่าจะเห็นตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ฟังนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ค่ะทั้งที่มีคนอื่นก็ไม่รู้รู้ไม่ได้แต่ต้องบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพราะรู้ว่าขณะใดก็ตามที่อกุศลและจิตเกิดไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะที่จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสเพราะความไม่รู้คืออวิชชาจึงทำให้หลงเข้าใจผิดนะคะคิดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีที่ปรากฏและขณะนั้นที่เห็นก็เป็นเราด้วยนานแสนนานมากเท่าไหร่ประมาณไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้เพียงหนึ่งขณะเนี่ยลองคิดดูใครรู้บ้างว่ามีอะไรที่สะสมติดอยู่ในจิตนั้นบ้างซึ่งเป็นนามธรรมไม่ปรากฏใช่ไหมคะแต่ลักษณะของจิตเนี่ยหลากหลายกันไปจนทำให้เป็นแต่ละหนึ่งคนแต่ละความคิดแต่ละการพูดแต่ละการทำทั้งหมดนะคะเพียงหนึ่งขณะในสังสารวัฏแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นการฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็คือเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าฟังมาเท่าไหร่ความเข้าใจค่อยเพิ่มขึ้นโดยเราไม่รู้เลยค่ะเพราะเป็นสังขารขันขณะนี้นะคะพูดเรื่องจิตจิตก็กำลังเกิดดับทำกิจการงานมากมายต่างชนิดเจตสิกก็เกิดพร้อมจิตหลากหลายไม่ปรากฏเลยมีแต่คนนั้นคนนี้นั่งที่นี่โต๊ะเก้าอี้ไปตามเรื่องใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปฝืนบังคับให้รู้แจ้งได้ทันทีหรือจะไปทำอะไรขึ้นมาให้รู้ก็ไม่ได้แต่ความเข้าใจทีละน้อยเนี่ยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดแล้วนะคะเก็บสะสมสืบต่ออยู่ในจิตมิฉะนั้นเมื่อวานนี้เราฟังแล้ววันนี้เราฟังแล้วยังเข้าใจต่อจากที่เราฟังเมื่อวันก่อนได้เพราะฉะนั้นวันต่อๆไปก็เป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงรู้ได้ค่ะว่าปัญญามีสามระดับขั้นฟังเข้าใจมั่นคงรอบรู้ไม่เปลี่ยนก็คนที่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆสับสนพูดถึงเรื่องจิต เจตสิกอะไรก็มีแต่ความคิดของตัวเองนั่นก็อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความต่างกันว่าถ้าเป็นผู้ที่ฟังเพื่อเข้าใจคือไม่ใช่เราต้องไม่ลืมค่ะเมื่อไม่ใช่เราแล้วจนกว่าจะประจักษ์จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ฟังเรื่องของสิ่งที่มีเพราะปัญญาจะค่อยๆเริ่มคุ้นเคยกับสิ่งที่กำลังมีจากการที่ได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราไม่พูดเรื่องเห็นนะคะเราพูดเรื่องอื่นเราจะคุ้นเคยกับเห็นเดี๋ยวนี้ไหมค่ะแต่เราพูดครั้งเดียวก็ยังไม่คุ้นเคยอีกพูดบ่อยๆบ่อยๆมากขึ้นนี่ค่ะความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราคิดว่าเราเหมือนที่จะเข้าใจนะคะแต่ความจริงความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในความไม่ใช่เราต้องรู้ว่าถ้าเป็นความถูกต้องนะคะก็คือเพิ่มขึ้นในความรู้ว่าไม่ใช่เรากว่าจะรู้ว่าธาตุรู้เดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นเห็นตรงเห็นเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เราก็ต้องอาศัยการที่ฟังบ่อยๆนะคะถ้าเบื่อไม่มีทางที่จะรู้ความจริงเลยเพราะหลงคิดว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นบางคนตอนนี้ฟังละไม่ฟังอีกเห็นก็กำลังเห็นจะมาพูดเรื่องเห็นทำไมก็รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราใช่ไหมคะแต่จริงหรือพระกำลังได้ยินนี่เราใช่ไหม
5: เป็นเราแน่นอนครับ
0: พระเช่นก็เห็นความลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งนะคะว่าไม่ใช่ว่าคิดง่ายๆแล้วก็คิดว่าจะละความเป็นตัวตนง่ายๆแต่กว่าความรู้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องอาศัยความละเอียดอย่างยิ่งมิฉะนั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงแสดงชาดกในชาติก่อนๆนะคะเกิดเป็นใครทำอะไรไม่ได้พูดถึงเรื่องการฟังธรรมะการเข้าใจธรรมะแต่นั่นคือชีวิตของแต่ละคนซึ่งขาดการฟังธรรมะและการเข้าใจธรรมะไม่ได้มิฉะนั้นจะเอาความเข้าใจมาแต่ไหนเกิดกันมาก็แสนโกรธกลับได้กันทั้งนั้นแหละและยังไงคะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะก็ไม่สามารถที่จะถึงวันที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะขณะที่ได้ฟังทราบซึ้งเพิ่มขึ้นเห็นคุณเพิ่มขึ้นรู้ประโยชน์ของการที่ฟังและฟังอีกนั่นคือปัญญาที่รู้ว่าไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะที่จะทำให้สามารถที่จะชินเพราะฟังบ่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งรอบรู้ไม่สงสัยในความหมายของคำว่าสติของศรัทธาหรือว่าการระลึกบางคนบอกว่าระลึกรู้ระลึกสิเขาบอกให้ทำอะไรแค่นั้นน่ะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแล้วก็ระลึกยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ไปนั่งระลึกกันไปนั่งทำกันโดยที่ว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังก็จะพ้นจากความเห็นผิดพ้นจากการปฏิบัติผิดเพราะว่าพระธรรมได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทางปวงนะคะทำให้ไม่เข้าใจผิดเพราะเคารพในการที่จะศึกษาด้วยความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและรู้ว่าทั้งวันเนี่ยก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ลืมหมดถ้าไม่ได้ฟังทันทีเลยนะคะคิดถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยคือการเห็นประโยชน์และการฟังนะคะไม่ใช่ว่ารู้แล้วนะคะแล้วก็จะฟังอย่างอื่นแต่ที่รู้แล้วน่ะรู้เรื่องแล้วก็มากแค่ไหนถ้ามากก็ไม่ลืมสิแต่นี้เดี๋ยวก็ลืมแล้วก็ลืมไปเลยใช่ไหมคะก็แสดงว่ายังน้อยมากเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าอาศัยความเข้าใจที่ต้องมั่นคงกว่านี้โดยการที่ละเลยไม่ได้โดยการที่จะต้องฟังแล้วฟังอีกนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็แสดงเห็นชัดเจนว่าแม้แต่คำว่ารู้แจ้งหรือเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็เข้ามาใกล้ลักษณะของธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะว่าแยกจากกันยากมากใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ปรากฏก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยยังรู้เลยว่าโกรธเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราและเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก็ยังคงเป็นเราโกรธโกรธมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้นะคะแต่เห็นเดี๋ยวนี้ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นกว่าจะชินกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยหมดความสงสัยในเรื่องกับว่ากี่กับเพราะว่าไม่ต้องสนใจถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้ใช่ไหมคะและรู้ขึ้นเท่าไหร่ก็ตรงตามความเป็นจริงว่าเท่านั้นและเวลาที่สภาพธรรมะ ที่ปรากฏเพราะรู้ขึ้นก็รู้ว่าเพราะมาจากการฟังการไตร่ตรองการพิจารณามิฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้จักธรรมะที่เรากำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้ในขณะนี้ได้เลย
2: ครับเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะครับของการฟังธรรมะซึ่งก็มีข้อความในเถระคาถานะครับซึ่งท่านพระมหาจุนทะเถระได้ภาษิตคาถาว่าการฟังดีเป็นเหตุให้การฟังเจริญการฟังเป็นเหตุให้เจริญปัญญาบุคคลจะรู้ประโยชน์ก็เพราะปัญญาประโยชน์ที่บุคคลรู้แล้วย่อมนำสุขมาให้แม้ในคาถาธรรมบทพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษิตคาถาไว้ด้วยนะครับว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้ครับท่านอาจารย์
0: ค่ะการเข้าใจธรรมะทำให้เป็นผู้ที่ตรงนะคะขณะนี้ฟังเรื่องเห็นแล้วก็เห็นแต่ก็ยังไม่รู้จักเห็นจนกว่าจะรู้จักรู้จักนี่ไม่ได้หมายความว่าชื่อเรื่องราวนะคะแต่ภาวะสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นและขณะนี้นะคะก็กำลังสะสมความเข้าใจขึ้นโดยที่ว่ายังไม่ได้ปรากฏต่อไม่ได้ปรากฏเมื่อนั้นรู้ว่าเพราะได้ฟังและได้เข้าใจขึ้นเรื่อย
4: ๆก็ตรงนี้แหละครับที่จึงต้องฟังที่บอกว่าต้องฟังเพราะอะไรเพราะทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยหลงไปทางตาบ้างทางหูบ้างอันนี้แค่บอกว่าหลงก็คือไม่รู้หรอกว่านั่นคือสภาพธรรมะที่มีเหตุมีปัจจัยเกิดไม่รู้เลยที่บอกว่ารู้ได้แต่ยากเนี่ยสมจริงครับ
0: ยิ่งเข้าใจยิ่งละเอียดยิ่งลึกซึ้งยิ่งยากเพราะทำอะไรไม่ได้ใครคิดจะทำเมื่อไหร่ผิดทันทีเพิ่มความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่านะคะสภาพธรรมะเป็นสภาพธรรมะไม่ใช่เราจะมีตัวเราไปทำหน้าที่ของปัญญาเป็นไปไม่ได้เพราะเข้าใจผิดว่าทำได้เป็นเราแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีบารมีคือความอดทนสัจจะตรงต่อความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากและก็ไม่ใช่ว่ามีตัวตนจะไปทำให้รู้แต่เพราะปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเองจะทำหน้าที่ของปัญญาตามลำดับขั้นเพราะฉันจึงเป็นผู้ที่มีปกตินะคะเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วที่ปรากฏตามความเป็นจริงคือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นพระศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำรงอยู่ได้ก็เมื่อมีผู้ที่เข้าใจถูกต้อง
4: ถ้าพูดถึงวัดถ้าเป็นบาลีก็ใช้คำว่าอารามะเป็นสถานที่รื่นรมรื่นรมในความเข้าใจความจริงก็คือพระธรรมคนไทยใช้คำว่าวัดแต่ว่าสถานที่นั้นน่ะไม่ได้ให้ปัญญาแล้วให้วัดเป็นตลาดผมก็ว่าเอ๊ะมันถ้าจะไปคนละทางแล้วมันผิดทางแทนที่จะส่งเสริมว่าภิกษุแต่ละวัดที่อยู่เนี่ยควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมคำสอนอย่างแท้จริงนะ
0: ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะที่ผู้ที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยที่จะได้มีความเข้าใจแล้วก็ดำรงพระรัตนตรัยคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้ยั่งยืนต่อไปเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีความเข้าใจจะรู้ได้ไหมว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยค่ะคืออย่างไรเมื่อไม่ศึกษาไม่เข้าใจนะคะก็พูดคำที่ตนเองคิดซึ่งไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่บอกว่าเป็นชาวพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยก็ควรที่ถึงเวลาที่จะได้พิจารณาว่านะคะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ชาวบ้านพ่อค้าประชาชนข้าราชการตำรวจทหารทุกคนเป็นชาวพุทธเพราะเหตุว่ากล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะก็ควรที่จะได้พิจารณาตามความเป็นจริงให้ถูกต้องว่า ถึงเวลาแล้วนะคะที่ควรที่จะได้พูดสิ่งที่จริงและถูกต้องให้เข้าใจโดยทั่วกันวัดคืออะไรใช่ไหมคะที่อยู่ของใคร

0: ฤหัสและบรรพชิตเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาที่จะประพฤติตามรอยพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสักยะบุตรพระองค์ประพฤติอย่างไรผู้นั้นก็จะดำเนินรอยตามเพื่อขัดเกลากิเลสดับกิเลสตามที่พระองค์ได้ดำเนินแล้วนะคะจึงได้ทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทซึ่งก่อนนั้นนะคะก็พวกที่สละอาคารบ้านเรือนดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขาคิดจะกูดหรือที่ไหนก็ได้นะคะตามแต่จนกระทั่งมีผู้ที่มีศรัทธาและก็เห็นว่าถ้าผู้ที่มีศรัทธาที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนะคะจะสะดวกสบายในความเป็นอยู่เพื่อการขัดเกลากิเลสตามสมควรเพราะว่าได้สละเพศคฤหัสถ์ละอาคารบ้านเรือนละทรัพย์สมบัติละทุกอย่างละกิจการงานทั้งหลายของคฤหัสถ์ด้วยเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่มีศรัทธานะคะก็ขออนุญาตที่จะสร้างที่พักที่อยู่สำหรับบรรพชิตเมื่อพระองค์ทรงอนุญาตนะคะก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามที่ทรงอนุญาตในการที่จะให้สร้างตามพระวินัยบัญญัติด้วยเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือเพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งจะขัดเกลากิเลสไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นพระภิกษุที่จะขัดเกลากิเลสก็เห็นคุณที่ตนได้เข้าใจธรรมะไม่พอก็ฟังต่อไปศึกษาต่อไปขัดเกลากิเลสต่อไปและก็ประพฤติตามพระวินัยบัญญัตินั่นจึงเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นถ้ายินดีในสิ่งหนึ่งสิ่งใดความยินดีเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในเงินและทองเหมือนคฤหัสถ์ไหมคะ
1: เหมือนเลยครับ
0: ค่ะแล้วจะเป็นภิกษุได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะเมื่อสละแล้วรับได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคฤหัสถ์เอาเงินให้พระนะคะเอาเงินไปให้คนที่เขาไม่ยินดีในเงินและทองถูกต้องไหมเพราะเป็นพระภิกษุซึ่งละอาคารบ้านเรือนละทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอาเงินไปให้คนที่สละแล้วไม่ยินดีแล้วถูกต้องหรือเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจธรรมะทั้งหมดค่ะ
2: คือแต่ก่อนฟังใหม่ๆฟังอะไรเราก็อยากจะฟังให้มันรู้เป็นเรื่องเป็นราวทำไมต้องช้าอย่างนี้ทีละคำพอเริ่มฟังไปเรื่อยๆจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความหมายจริงๆของแต่ละคำว่ามันหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ประมาทไม่ได้เลยนะคะทีละคำเห็นแค่นี้ค่ะคำเดียวเมื่อไรจะรู้อย่างที่ได้ฟังเห็นต้องเกิดไม่เห็นการเกิดของเห็นเห็นเกิดเห็นแล้วดับก็ไม่เห็นการดับไปของเห็นเพราะฉะนั้นแค่คำเดียวว่าเห็นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะค่อยๆมั่นคงขึ้นในความไม่มีเราค่ะเพราะว่าที่เป็นโทษทุกวันนี้นะคะด้วยความเห็นผิดว่าเป็นเราจึงมีความติดข้องจึงมีความปรารถนาจึงมีการที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราซึ่งก็ไม่มีนะคะเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อละความไม่รู้ทั้งที่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นพูดบ่อยๆด้วยแต่ก็ยังไม่เห็นเป็นอย่างที่พูดก็แสดงเห็นถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะที่เราไม่รู้มานานถึงความเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะเห็นไม่เกิดไม่มีแต่มีเห็นเดี๋ยวนี้เพราะเห็นเกิดและเห็นขณะนี้นะคะก็ต้องดับไปเพราะได้ยินไม่ใช่เห็นแต่ก็เร็วจนกระทั่งเหมือนกับว่าทั้งเห็นทั้งได้ยินด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นเลยนะคะฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเพื่อที่จะได้รู้จักสิ่งที่มีโดยลักษณะของความเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
2: เห็นเนี่ยนะคะยกกับเปรียบเทียบว่าถ้าเราไม่มีจิตเราตายแล้วถึงเรามีตาอยู่เราก็ไม่เห็นแต่เพราะว่าเรายังมีจิตเราถึงเห็นก็ทำให้คิดว่าอ๋อที่เห็นเนี่ยเป็นจิตไม่ใช่ว่ามาจากร่างกายนี้ก็ค่อยๆพิจารณาแบบนี้ค่ะท่านอาจารย
0: ์ไม่
2: ทรา
0: บว่าเข้าใจนะคะตาก็มีแต่มีใครเห็นตาบ้างไหมคะรู้แต่ว่ามีตาแต่ใครเห็นตาบ้างเห็นตาของคนอื่นนะคะแต่ของตัวเองเนี่ยต้องส่องกระจกแต่ถึงจะส่องกระจกหรือมองเห็นอะไรก็ตามเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ความลึกซึ้งคือถ้าไม่มีสิ่งนี้ที่สามารถกระทบตาทำให้

0: จิตเกิดขึ้นเห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีความเข้าใจที่ค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะแม้แต่การละคลายในขั้นการฟังว่าเห็นในเป็นเราไม่ได้แน่นอนแต่ทั้งๆที่ฟังอย่างนี้ค่ะก็เมื่อไหร่จะเริ่มถึงเฉพาะลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะกำลังฟังเรื่องกำลังได้ยินเสียงกำลังเห็นกำลังคิดมีทุกอย่างแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรที่ปรากฏสักอย่างว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะแต่ลองคิดดูถึงความสำคัญนะคะของเห็นถ้าไม่เห็นเลยเนี่ยก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตซึ่งติดตามมามากมายเพราะการเห็นถ้าไม่มีการได้ยินนะคะก็ไม่มีเรื่องราวต่างๆมากมายไม่หยุดเลยค่ะไปตลอดทุกวันพอถึงวันนี้นะคะก็ไปเป็นพรุ่งนี้อีกละแล้วก็ไปอีกก็เป็นเรื่องต่อๆไปเพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะยังไม่เกิดก็ไม่รู้และเมื่อไรจะหมดสิ้นค่ะไม่มีไม่ได้มีปัจจัยก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในสังสารวัฏแล้วก็ความจริงก็คือว่าไม่มีใครเลยนะคะแต่ว่าความคิดการปรุงแต่งของความจำเนี่ยทำให้เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ทำให้มีการที่จะขวนขวายแสวงหาสิ่งต่างตั้งแต่เกิดจนตายขณะนี้ก็กำลังแสวงหาแล้วก็ต่อไปก็แสวงหาก่อนตายแสวงหาแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะกำลังแสวงหาก็ตายได้ยังไม่ได้พบสิ่งที่ต้องการเพราะว่ามีเรื่องราวที่คิดที่จะทำที่จะต้องการแต่ว่ายังไม่จบสิ้นก็ตายก่อนเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่ออะไรไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะสิ่งที่แสวงหาก็เกิดดับสภาพของผู้ที่กำลังแสวงหาก็เกิดดับเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งใครก็หยุดยั้งไม่ได้นะคะแล้วก็หลงยึดถือทำให้เกิดความทุกข์มากมายต่างๆจนกว่าจะมีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเท่านั้นแล้วก็จะค่อยๆละความติดข้อง
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับบางคนที่บอกว่าจะไปรักษาศีลสมาทานศีลอะไรต่างๆเนี่ยพอมาฟังท่านอาจารย์อธิบายว่าถ้าไม่มีจิตจะทำบุญได้ไหมจะทำทานได้ไหมรักษาศีลได้ไหมตรงนี้ก็ต้องสนทนาให้เกิดความละเอียดยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าเป็นพระพุทธพจน์ถ้าไม่มีจิตไม่มีศีลแน่โต๊ะเก้าอี้มีศีลไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลคืออะไรศีลก็คือความประพฤติเป็นไปของจิตตามปกติเพราะฉะนั้นจึงมีขณะที่จิตประพฤติเป็นไปในทางที่ไม่ดีนะคะก็เป็นความประพฤติเป็นไปเพราะมีจิตจึงมีสภาพธรรมะคือเจตสิกที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นจิตจึงเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเจตนาความจงใจตั้งใจก็เป็นไปตามสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันถ้าเป็นความโลภความติดข้องขณะนั้นจิตก็ต้องติดข้องประพฤติเป็นไปตามกำลังของความติดข้องเจตนาก็เป็นไปตามความติดข้องว่ามากน้อยเท่าไหร่ขณะนั้นเมื่อเป็นความติดข้องนะคะไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าติดข้องอะไรคะไม่มีแต่เพราะคิดว่ามีต่างหากเข้าใจว่ายังอยู่เพราะเหตุว่าธรรมะที่ดับไปก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจว่ายังมีอยู่จึงติดข้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอกุศลเป็นอกุศลศีลของจิตคือความประพฤติเป็นไปของจิตซึ่งเป็นไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงศีลก็ต้องเป็นสภาพของจิตเจตสิกสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ก็ไม่มีความประพฤติเป็นไปของสภาพรู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทีละคำนะคะศีลก็คือความประพฤติเป็นไปของนามธรรมคือจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงมีทั้งอกุศลศีลและกุศลศีลและขณะที่ไม่ใช่อกุศลและอกุศลก็เป็นอัพยากตศีลเพราะว่าจิตก็ยังต้องเกิดขึ้นประพฤติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่สำหรับพระอรหันต์เนี่ยค่ะดับทั้งกุศลและอกุศลเพราะเหตุว่าอกุศลเป็นเหตุนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีกุศลก็เป็นเหตุนำมาซึ่งสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีเหตุก็ต้องมีผลถ้ายังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะสภาพที่ดีงามก็เป็นกุศลและเหตุ แต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอกุศลและกุศลก็ไม่มีเพราะว่าตราบใดที่สภาพที่ดีงามยังเป็นกุศลก็ต้องเป็นเหตุแต่เมื่อปรินิพพานแล้วนะคะไม่มีการเกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่ปรินิพพานยังมีจิตที่ประพฤติเป็นไปแม้เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามทั้งหมดนะคะก็เป็นอัพยากตะสินอัพยากตะความหมายคือไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลพระเชนไปฟังสวดใช่ไหมคะกุศลาธรรมาเข้าใจละธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลาธรรมาธรรมะที่เป็นอกุศลอภิยากตาธรรมาธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลรวมทั้งหมดเลยค่ะก็ชัดเจนพระเชนคำใหม่แม้เพียงคำเดียวนะคะถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถที่จะรู้และก็ไตร่ตรองว่าอะไรเป็นอภิยากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้หรือไม่ใช่ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลพระเชนยกตัวอย่างได้เลยใช่ไหมคะอะไรเป็นธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับ
0: มีเห็นไหมคะเริ่มรู้จักธรรมะซึ่งมีโดยอาศัยการฟังเพื่อที่จะถึงความไม่มีเราและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากสภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้นนะคะซึ่งใช้คำว่าปรมัตถธรรมเป็นธรรมะแน่นอนมีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนั้นเปลี่ยนไม่ได้ค่ะต้องเป็นเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตต้องเป็นจิตเจตสิกต้องเป็นเจตสิกรูปต้องเป็นรูปเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะและนิพพานก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: ยังไม่เข้าใจไม่รู้จัก
0: เ
1: ลยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิคะ
1: ไม่มีครับ
0: เดี๋ยวนี้แต่เป็นสิ่งที่มีจริงคือเป็นสภาพธรรมะที่ดับกิเลสถ้าไม่เกิดไม่มีการเกิดเลยจะไปติดข้องในอะไรเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่จิตที่เกิดไม่ใช่เจตสิกที่เกิดไม่ใช่รูปที่เกิดไม่มีการเกิดให้ใครติดข้องได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพนั้นดับโลภะแต่ไม่ใช่ว่าคิดเองนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ต้องรู้จักสิ่งที่มีก่อนแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้แหละไม่ควรที่จะยินดีนี่คือความหมายของทุกขลักษณะแค่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเนี่ยไปยินดีทำไมคะเสียเวลาไหมประโยชน์อะไรที่จะต้องเกิดดับไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เหลือเลยถ้าเหลืออยู่ก็ยังพอจะยินดีใช่ไหมนี่ไม่เหลือเลยสักนิดเดียวดับคือดับจริงๆเพราะฉะนั้นขณะเมื่อกี้นี้นะคะดับแล้วไม่มีใครรู้ค่ะไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏแต่มีขณะนี้และขณะนี้ก็ดับอีกเพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะก็ต้องเริ่มจากการเข้าใจจากการฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นจนกระทั่งถึงปัญญาระดับขั้นต่อไปจนประจักษ์แจ้งถ้าคนผู้ฟังรู้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะทรงแสดงทำไมกับสิ่งที่เขารู้ไม่ได้และไม่มีประโยชน์แต่เพราะเหตุว่าสามารถที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจถูกเห็นถูกได้จึงทรงแสดงหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงนี้ตามลำดับขั้นซึ่งก็เป็นปัญญาความเห็นถูกเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้ความจริงได้แล้วจะทำยังไงกับวันหนึ่งวันหนึ่งคะรู้อย่างนี้ค่ะ
1: จริงๆเราทำอะไรไม่ได้หรอครับ
0: ทำอะไรไม่ได้นะคะแต่เริ่มเป็นคนดีไหม
1: ตรงนี้คือ
0: เห็นไหม
1: ความเข้าใจถูกครับ
0: ค่ะพอมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกแน่ต้องรู้เลยค่ะสภาพธรรมะที่เห็นถูกเข้าใจถูกที่เราใช้คำว่าปัญญานำไปในกิจทั้งปวงที่ดีงามที่เป็นกุศลอกุศลความไม่รู้เนี่ยจะนำไปสู่ความดีไม่ได้เลยก็ตัวเองก็ไม่ดีแล้วจะนำไปสู่ความดีได้ยังไงใช่ไหมคะแต่สภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกได้รู้เลยว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เคยติดข้องถ้าติดข้องน้อยลงดีไหมแต
1: ่
0: ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้นะคะต้องด้วยกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงการดับกิเลสตามลำดับขั้นไม่ใช่ว่าทันทีที่รู้ความจริงรู้แจ้งอริยสัจธรรมสละทรัพย์สมบัติหมดเลยไม่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสเลยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้รู้ความลึกซึ้งและความละเอียดว่ากิเลสต้องดับตามลำดับดับนี่ถึงอนุสัยนะคะอย่างละเอียดที่แม้นอนหลับก็ยังมี ป็นพืชเชื้อปัจจัยที่จะทำให้ทันทีที่ลืมตาตื่นก็มาเลยอกุศลเกิดแล้วยับยั้งไม่ได้เลยแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปยับยั้งนะคะแต่ความเข้าใจของผู้ฟังเป็นมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้สามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและแม้ขณะที่สภาพธรรมะที่ดีงามเกิดนะคะก็ไม่ใช่เราตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าก่อนที่จะดับความติดข้องและกิเลสมากมายมหาศาลเนี่ยนะคะก็คือดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราก่อนผิดไหมคะที่เห็นผิดว่าเป็นเราในเมื่อไม่ใช่เราแล้วก็ทำทุกอย่างผิดเพราะความเป็นเรามากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราก็จะไม่ไปทำสิ่งที่เคยทำมาแล้วด้วยความยึดมั่นว่าเป็นเราแต่ก็ต้องเป็นผู้ละเอียดนะคะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าปัญญาที่เกิดขึ้นถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏดับกิเลสไม่ได้
1: ได้กล่าวถึงว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้พอถามว่าเห็นเป็นอย่างไรท่านอาจารย์ก็บอกว่าเห็นเป็นเห็นกล่าวโดยบาลีเห็นคือจักขุวิญญาณธาตุก็มีชื่อใหม่ขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าไปยึดติดในชื่อนั้นหรือว่ากำลังเข้าใจสภาวะที่มันเป็นอย่างนั้นต้องอาศัยสนทนาถึงจะค่อยๆเข้าใจ
0: ต้องมั่นคงจนไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะอย่างคำว่าเห็นเป็นเห็นใครเขาจะพูดว่ายังไงก็เปลี่ยนเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ก็
0: เป็นเห็นเดี๋ยวนี้ด้วยแต่ไม่เข้าใจธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นถึงแม้ว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นเห็นแต่เป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะละความยึดถือที่ไปยึดถือเห็นว่าเป็นเรานะคะก็ต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งรู้จักเห็นแล้วยังต้องรู้จักจำอีกมากมายทุกอย่างละเอียดขึ้นใช่ไหมคะเกิดมาก็จำเลยและก็จำก็ไม่ใช่เราและจำก็เกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงถึงที่สุดไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเลยนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นปรมัตถธรรมเปลี่ยนไม่ได้ค่ะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยากที่จะรู้ด้วยเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นที่มีคนบอกว่าจะฟังธรรมะแต่ไม่ศึกษาอภิธรรมเป็นไปได้ไหม
1: เป็นไปไม่ได้
0: เพราะเขาไม่เข้าใจว่าธรรมะนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าธรรมะใดๆทั้งสิ้นลึกซึ้งจริงเป็นอภิธรรมะเห็นก็กำลังเห็นแต่จะไม่ใช่เราโดยการที่เมื่อรู้ในความเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแค่นี้ค่ะเร็วแค่ไหนเพราะทั้งสองอย่างเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาสิ่งที่กำลังปรากฏก็เกิดกระทบตาแล้วก็ดับแต่ก่อนดับก็เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นพร้อมกับจิตที่เกิดสืบต่อจนกว่ารูปที่ปรากฏที่กระทบตาจะดับก็ไม่รู้สึกเลยเพราะฉะนั้นก็แม้แต่ขณะนี้นะคะได้ยินเสียงหรือเห็นไม่ใช่มีใครเลือกค่ะแต่เพราะธรรมะอย่างหนึ่งคือเจตสิกที่กระทบอารมณ์เกิดพร้อมจิตเลยผัสสะเจตสิกกระทบอารมณ์ใดจิตรู้อารมณ์นั้นพร้อมกันทันทีไม่มีใครไปเลือกจะไปบอกให้ดูลมหายใจเงี้ยได้หรือคะไปทำอะไรคะไม่เข้าใจเลยว่าผัสสะเจตสิกกระทบหรือเปล่าถ้าผัสสะเจตสิกไม่กระทบจะไปรู้ได้ยังไงจะไปบอกให้ผัสสะเจตสิกกระทบลมหายใจอะพูดเหมือนกับว่าสามารถที่จะทำได้แต่เพราะไม่รู้ว่าไม่มีใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่ลมหายใจจะปรากฏนะคะก็เพราะผัสสะเจตสิกกระทบและเกิดพร้อมกับจิตทันทีจิตนั้นจึงรู้แจ้งในความเป็นธรรมะซึ่งปรากฏในขณะนั้นไม่มีชื่อลมหายใจเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งพระธรรมเท่านั้นนะคะที่จะทำให้พ้นจากความเห็นผิดจากการคิดผิดคิดเองผิดแน่แต่ถ้าฟังพระธรรมด้วยความเคารพแต่ละคำเนี่ยไม่มีทางผิดเลยไม่ว่าจะคำใดๆทั้งสิ้นต้องเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นจะไปบอกให้ใครกำหนดลมหายใจเนี่ยได้หรือก็ไปสั่งผัสสะเจตสิกใช่ไหมเนี่ยค่ะและผัสสะเจตสิกก็ยังไม่เกิดเลยแล้วจะไปสั่งผัสสะเจตสิกได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำใดที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคำนั้นไม่จริง แต่คนที่จะรู้ว่าไม่ใช่คำของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคิดเองไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงมีคนที่หลงคิดหลงเชื่อหลงทำตามแต่ว่าคนที่สะสมมานะคะก็รู้ว่านั้นไม่ถูกต้องแม้ว่ายังไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฟังยังไม่พอหรือยังไม่ได้ฟังแต่เขายังรู้ว่านั่นไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะอะไรคะก็กำลังเห็นนั่นไงบอกให้ไปรู้ลมหายใจก็เห็นเกิดแล้วดับแล้วอ่ะแล้วจะไปรู้ลมหายใจได้ยังไงวันนี้ก็มีคำเพิ่มเติมนะคะผัสสะเจตสิกซึ่งความจริงเจตสิก52ประเภทเนี่ยนะคะก็มีความหลากหลายต่างๆกันและก็แต่ละหนึ่งก็ยังมีความมากน้อยต่างกันด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งหมดแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็รู้ว่านะคะขณะที่เห็นเนี่ยไม่ได้เลือกเกิดแล้วเพราะผัสสะเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดกระทบอารมณ์แล้วแต่ว่าขณะนี้นะคะจิตรู้อะไรเพราะผัสสะเจตสิกกระทบอารมณ์นั้นและผัสสะเจตสิกไม่ใช่เรากว่าจะรู้เพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยครบหมดทุกอย่างที่มีที่เกิดขึ้นปรากฏไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจก็ต้องครบถ้วนไม่มีความสงสัยหลงเหลือในสภาพธรรมะที่ปรากฏจึงสามารถที่จะละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้แต่ยังละกิเลสอื่นอีกมากมายยังไม่ได้นะคะต้องตามลำดับขั้นละความสงสัยละความเห็นผิดก่อนค่ะเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ไม่มีใครไปรีบเร่งทำอะไรค่ะแต่เป็นผู้ที่ฟังธรรมะเป็นปกติ
1: แค่ฟังธรรมะเป็นปกติเนี่ยเป็นเรื่องของการสะสมจริงๆครับเพราะว่าไปบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยว่าฉันจะต้องถึงเวลานี้จะต้องฟังต้องฟังขึ้นอยู่กับว่าการสะสมที่จะเริ่มเห็นประโยชน์ของการฟังก็เริ่มที่จะติดตามการฟังไปเรื่อยๆเร่งก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นน่ะแต่ว่าความเข้าใจมันเกิดสะสมทีละเล็กทีละน้อย
0: เพราะฉะนั้นชาตินี้ได้ฟังแล้วนะคะชาติหน้าได้ฟังอีกชาติหน้าไม่ได้บอกว่าชาติไหนเพราะใครจะรู้ว่าจากชาตินี้จะเป็นอะไรไม่มีทางรู้เลยค่ะแม้จะเกิดเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เพราะเหตุปัจจัยที่สะสมมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจนะคะในขณะที่คนอื่นก็ไม่ได้สนใจที่จะฟังและเข้าใจเพราะเขาไม่มีเหตุที่สะสมมาเพราะฉะนั้นทุกขณะที่ได้ฟังธรรมะนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์เพราะว่าได้เข้าใจขณะนั้นก็เพราะได้สะสมมาซึ่งคนต่อไปจากคนนี้เดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีการสะสมของการฟังธรรมะไปด้วย
2: เดี๋ยวขอรบกวนสอบถามข้อที่กังวลใจอยู่ข้อหนึ่งนะคะขณะที่เลี้ยงหลานไปเนี่ยก็จะเปิดเทปธรรมะเนี่ยฟังไปด้วยทีนี้บางช่วงหลานเขานอนก็คือเราก็นอนฟังนอนฟังไปฟังมาแล้วบางครั้งก็หลับเป็นการที่ไม่เคารพหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
3: ก่อนหลับฟังธรรมะดีกว่าก่อนหลับไม่ได้เห็นประโยชน์ของพระธรรมเลยใช่ไหมครับก
2: ็
3: ต่างกันแต่ว่าการหลับก็บังคับบัญชาไม่ได้ท่านแสดงว่านะครับการหลับเนี่ยเป็นโมฆะคือกุศลก็ไม่เกิดอกุศลก็ไม่เกิดในขณะนั้นเพราะว่าเป็นจิตที่ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าตื่นเป็นอกุศลท่านก็แสดงว่าหลับดีกว่าแต่ว่าถ้าตื่นสามารถอบรมเจริญเข้าใจธรรมะที่ได้ยินได้ฟังแม้ขั้นการพิจารณาขั้นไตรตรองก็จะเป็นประโยชน์เพราะแต่ละขณะแต่ละขณะสำคัญมากเลยเนี่ยขณะที่หาได้ยากได้คือได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่มาถึงขณะนี้ว่าธรรมก็ยังมีอยู่ว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติมาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะนั้นเป็นของยากนะที่จะได้ยินได้ฟังว่าธรรมต้องเห็นประโยชน์นะครับ
0: ได้ฟังแล้วนะคะถ้าตื่นเป็นอกุศลก็หลับดีกว่าฟังแล้วพอตื่นก็เป็นอกุศลแสดงความจริงนะคะธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งที่ได้ยินเนี่ยจนกว่านะคะการที่ได้ยินแล้วได้ยินอีกได้ยินแล้วได้ยินอีกว่าถ้าตื่นเป็นอกุศลก็หลับดีกว่าจะเป็นปัจจัยทำให้กุศลจิตเกิดตามลำดับขั้นของปัญญาเพราะฉะนั้นแม้แต่ปัญญาที่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะก็ยิ่งพิสูจน์ความเป็นอนัตตาว่าเลือกไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ว่า ขณะนั้นสติสัมปชัญญะจะเกิดกำลังรู้ตรงลักษณะที่มีอย่างนี้ตามปกติด้วยความเข้าใจในความไม่ใช่ตัวตนจะเกิดขึ้นเมื่อไรทั้งหมดนี้นะคะฟังเพื่อเข้าใจในความลึกซึ้งอย่างยิ่งของความเป็นอนัตตาพระชนธรรมะทั้งหลายนะคะที่ว่าเป็นสังขารขันธ์ได้แก่เจตสิก50กำลังทำหน้าที่เงียบสนิทไม่มีใครรู้เลยไม่ได้ปรากฏเลยว่าขณะนี้ผัสสะกำลังกระทบสัญญากำลังจำไม่มีการปรากฏเลยแต่ขณะนี้จริงๆก็คือว่าเป็นธรรมะซึ่งถูกเปิดเผยด้วยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉันจะฟังอะไรก็ตามยังไงก็ตามนะคะถ้าผิดจากการที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรานั่นก็ผิดเช่นพอฟังธรรมะแล้วไปสำนักปฏิบัตินั่นถูกได้ยังไงไม่ได้มีความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเลยเพราะฉะนั้นปริยัตินะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเลยค่ะประโยชน์คือมหาศาลจากการที่เราหลงผิดยังคงตามยังคงเชื่อในสิ่งที่ผิดก็ทำให้สามารถละทิ้งในสิ่งที่ผิดได้และความเห็นถูกจึงจะค่อยๆเจริญขึ้นได้ไม่ใช่ว่าถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งนั่นก็เอานี่ก็เอาแล้วยังไงเมื่อไม่ทิ้งผิดความผิดก็ต้องเพิ่มขึ้นแทนที่ขณะนั้นจะเป็นกุศลความเข้าใจถูกที่เพิ่มขึ้นก็กลายเป็นผิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงนะคะทั้งหมดนี่ค่ะเพื่อละและเพื่อการรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะอกุศลที่เกิดปัญญาก็ยังสามารถที่จะรู้ได้ขณะที่ความไม่รู้ก็เป็นเรานะคะเอ๊ะเราเคารพหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็คิดไปแต่ถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะขณะนั้นไม่ใช่เราเลยค่ะไม่กังวลไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเครื่องวัดของความเข้าใจถูกก็คือชีวิตประจำวัน
4: ขออนุญาตเพิ่มเติมในประเด็นความเคารพกับไม่เคารพในธรรมะครับซึ่งก็มีตัวอย่างในอรรถกถานะครับที่ได้แสดงไว้นะครับถ้าเป็นผู้ที่เคารพเนี่ยครับแสดงถึงความชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจใช่ไหมครับที่จะเห็นประโยชน์ของพระธรรมตั้งใจฟังเนี่ยโสดลงสดับเพื่อรู้ทั่วถึงในคำที่ได้ยินได้ฟังนั้นนะครับอันนี้คือเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ที่เคารพในธรรมะจุดประสงค์ของการฟังก็คือเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงตัวอย่างของบุคคลผู้ไม่เคารพธรรมะก็แสดงไว้หลากหลายมากเลยนะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่จะมีการสนทนาธรรมะจะมีการฟังธรรมะมีการเป่าประกาศมีการเชิญชวนกันนะครับแต่ผู้นั้นก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เห็นประโยชน์ที่จะมาก็เป็นอกุศลของผู้นั้นใช่ไหมครับหรือแม้มาแล้วนะครับตัวอย่างก็ยังมีอีกนะครับว่ามาแล้วขณะที่กำลังมีการกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงกล่าวธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่บุคคลคนนั้นคุยกันเคารพในธรรมะหรือเปล่าทำลายประโยชน์ของตนเองและยังทำลายประโยชน์ของบุคคลอื่นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีก็ชวนคนอื่นคุยใช่ไหมครับทำให้บุคคลอื่นเสียประโยชน์ไปด้วยหรือแม้กระทั่งนะครับไม่คุยกันแต่ใส่ใจในเรื่องอื่นไม่ใส่ใจไม่สนใจในคำที่ได้ยินได้ฟังนั้นก็เป็นการไม่เคารพในธรรมะนี่ก็แสดงถึงความละเอียดของสภาพจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปที่เป็นอกุศลในขณะนั้นนะครับอันนี้ก็แสดงถึงความเป็นจริงว่าไม่เคารพก็คือต้องด้วยอำนาจของอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคำมีค่าอย่างยิ่งนะครับที่เป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมีความละเอียดอย่างยิ่งนะครับแม้แต่ที่กล่าวถึงสนทนาธรรมะตามกาลต้องรอเวลาไหนหรือเปล่าแม้ความสงสัยเกิดขึ้นนะครับมีการสนทนามีการสอบถามเพื่อความเข้าใจเพื่อบรรเทาความสงสัยนั้นนั่นแหละคือการสนทนาธรรมะตามการก็คือในโอกาสที่เหมาะที่ควรที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ
0: ทางที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะคิดเรื่องอื่นหรือเปล่านี่คือความเป็นจริงของธรรมะค่ะเพราะฉันจะไปหวังด้วยความเป็นตัวตนนะคะอยากจะให้ฟังตลอดตั้งอกตั้งใจให้เข้าใจเนี่ยนั่นคือความเป็นเราเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยแอบแฝงไว้มากมายค่ะโลภะทำให้มีความติดข้องนะคะพอได้ฟังว่าต้องตั้งใจฟังจะได้เข้าใจก็อยากจะตั้งใจฟังละพอไม่ตั้งใจฟังก็เอ๊ะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ดีเดี๋ยวร้อนความเป็นเราเพราะฉะนั้นนะคะ เห็นกำลังของปัญญาไม่เลือกไม่ว่าขณะไหนอย่างไรขณะที่กำลังเสียดายโอกาสขณะนั้นก็เป็นธรรมะขณะที่เมื่อกี้นี้ไม่ได้ฟังละคิดเรื่องอื่นไปหมดแล้วแต่ปัญญาไม่เลือกโอกาสไม่เลือกวัตถุไม่เลือกอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะนั่นคือแสดงกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นผู้นั้นเป็นผู้รู้เองค่ะว่ากำลังถูกหลอกถูกลวงด้วยอะไรหรือเปล่าด้วยโลภะด้วยความติดข้องด้วยความเป็นเราหรือว่าหมดแล้วเดี๋ยวนี้มีใหม่ละสิ่งนี้กำลังเกิดดับหมดไปอีกถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็คือไม่เข้าใจไม่ว่าขณะนั้นจะเป็นกุศลหรือจะเป็นอกุศลก็ดับไปแล้วด้วยความเป็นเราด้วยการไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะและปัญญารู้ทันอกุศลทั้งหมดคือรู้ความจริงว่านั่นเป็นอกุศลถ้าไม่สามารถจะรู้อย่างนี้นะคะก็ดับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะและก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่เราและต้องอาศัยการเวลามากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรามานานเท่าไหร่ในทุกอย่างในทุกอย่างจะต้องไม่เป็นเราจึงสามารถที่จะดับความเป็นเราได้ไม่เกิดอีกเลยมิฉะนั้นก็คิดว่าดับแล้วนะคะ10ปี20ปีหลงเข้าใจว่าไม่มีกิเลสแต่เสร็จแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงว่ากิเลสเกิดแล้วเพราะไม่ใช่ดับแต่ระงับเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้ว่านะคะถ้าไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่สามารถจะปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมนะคะจนเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่จะเกิดก็สามารถที่จะรู้ความจริงตามลำดับขั้นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดไม่ให้หลงเข้าใจผิด
5: ขอครับท่านอาจารย์ครับขอความเข้าใจเพิ่มเติมที่ว่าควรศึกษาด้วยดีศึกษาอย่างไรจึงเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดครับ
0: ค่ะศึกษาด้วยความไม่ประมาทเพราะเหตุว่าแม้แต่คำเดียวนะคะลึกซึ้งแค่ไหนเพราะว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนได้ตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาของผู้ที่กล่าวคำนี้กับปัญญาของคนที่พูดตามครบถ้วนก็ได้ต่างกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะที่พระองค์ตรัสจากพระปัญญาของพระองค์จะลึกซึ้งสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นผู้ฟังต้องไม่ประมาทเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้กว่าจะเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งเห็นกี่ครั้งมีทั้งสีม่วงมีทั้งสีเหลืองมีทั้งสีขาวมีทั้งสีเขียวกว่าจะเป็นรูปร่างสันฐานของแต่ละหนึ่งที่หลากหลายจนจำได้ไปเป็นดอกไม้แต่ละชนิดเหมือนไม่มีอะไรดับไปเลยสักอย่างเหมือนทันทีที่ลืมตาก็เห็นคนเยอะแยะแต่จะเป็นอย่างนั้นได้หรือเพราะความหลากหลายของแต่ละหนึ่งต้องปรากฏจึงจะสามารถจำได้ว่าเป็นใครเสื้อผ้าที่ใส่ก็หลากหลายกันไปหมดเห็นหมดเลยทันทีแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วนะคะของสภาพธรรมะซึ่งยากแสนยากที่ใครจะรู้ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระฉะนั้นคำสอนของพระองค์ไม่ใช่คำเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคืออนุสาสนีไม่ได้หยุดเลยนะคะตาก็ตาจนกว่าจะรู้ความจริงของตาทุกคำทั้งหมดนะคะด้วยพระมหากรุณาพระฉะนั้นความลึกซึ้งนะคะที่พระองค์ตรัสผู้ที่ได้ฟังแล้วด้วยดีคือค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ประมาทไม่คิดจะแก้ไขคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าพระธรรมหรือพระวินัยคนนั้นต้องเห็นคุณอย่างยิ่งนะคะที่จะเคารพว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้และไม่มีพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ไม่มีโอกาสเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยนี่คือด้วยดีด้วยความเคารพจริงๆนะคะว่ารู้ได้แน่ค่ะเห็นเนี่ยเกิดดับแต่ปัญญาต้องค่อยๆเกิดจากการฟังรู้ว่ามีจริงเดี๋ยวนี้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครทำและก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นนะคะทุกอย่างหมดแม้แต่กำลังจำเดี๋ยวนี้ก็ยังทรงแสดงว่านะคะขณะใดก็ตามที่เข้าใจสิ่งหนึ่งความไม่เข้าใจและความยึดมั่นในสิ่งอื่นยังมีเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นกำลังรู้รูปขันธ์กำลังเริ่มเข้าใจรูปขันธ์ ความเป็นเรายังมีในเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคุณสุพรรณฤทธิ์กำลังจำไม่เคยขาดการจำเลยแต่ไม่มีใครพูดถึงจำเลยพูดถึงอาหารในจานใช่ไหมคะเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าแม้ขณะที่ฝันก็จำถึงไม่ใช่ฝันแค่คิดก็จำถ้าไม่มีจำก็จะไม่มีเรื่องขณะนั้นที่จะเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะเหมือนกับสิ่งที่มีอยู่ใต้มหาสมุทรที่กว้างใหญ่มากมายมหาศาลแต่น้ำในมหาสมุทรที่เข้มก็ปิดกั้นไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างลองไปยืนที่ฝั่งมหาสมุทรสิคะจะรู้ไหมว่าข้างใต้มีอะไรจนกว่าปัญญานะคะจะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งคิดดูแล้วก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะคะจนกว่าจะแทงตลอดความจริงซึ่งกำลังเกิดดับด้วยเหตุนี้จากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธรัตนะพระธรรมที่ทรงแสดงที่จะนำไปสู่การรู้ความจริงนะคะก็เป็นรัตนะจนกระทั่งผู้ที่ได้รู้แจ้งความจริงก็เป็นสังขรัตนะสามารถที่จะเป็นไปได้และมีแล้วเป็นแล้วในอดีตและจะเป็นต่อไปได้ต่อเมื่อมีผู้ที่เข้าใจธรรมะแต่ถ้ามีผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยนะคะและเปลี่ยนคำสอนของพระองค์หมดสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ด้วยดีไม่ใช่ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
5: ฉะนั้นด้วยดีก็ต้องด้วยความไม่ประมาท
0: แน่นอนค่ะ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1108
0: สนทนาธรรมที่บ้านไม้ขาววันที่12กันยายนพุทธศักราช2560
2: สั้นบ้างเหลี่ยมบ้างใช่ไหมคะปรากฏทางตาใช่ไหม
3: ค่ะใช่ค่ะ
2: พร้อมกับลักษณะที่แข็ง
3: ค่ะ
2: ก็เลยเข้าใจว่าสิ่งที่แข็งอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้เป็นโต๊ะ
3: อ
2: ันนี้ไม่ใช่โต๊ะละเป็นยา
3: ค่ะ
2: พวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งถ้าไม่มารวมกันจะไม่มีการปรากฏว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นพวงมาลัยแค่ดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยแตกย่อยให้ละเอียดยิบเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอะไรก็ตามที่เราคิดว่าหนาแท่นทึบเที่ยงความจริงมีอากาศธาตุแทรกอย่างละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกย่อยทำลายได
3: ้
2: ทำลายภูเขาให้แตกได้ไหม
3: ไม่น่าจะได้นะคะ
2: ไม่น่าจะได้เมืองทั้งเมืองยังราบไปเลยลูกระเบิดลูกเดียว
3: เ
2: ห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าทำลายไม่ได้แต่ความจริง
3: ขอโทษนะคะหนูคิดว่าตัวหนูไงคะ
2: ไม่ใช่ค่ะพูดถึงสิ่งนั้นน่ะจะถูกทำลายได้ไหม
3: อ๋อได้ค่ะได้
2: เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจอย่างละเอียดยิบว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเที่ยงมั่นคงใหญ่แน่นไมโครโฟนเนี่ยทำลายไม่ได้หรอกลองสิทำไมจะไม่ได้เพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบพอทุกอย่างแตกย่อยออกไปหมดนะคะเหลือสิ่งที่เล็กที่สุดมองไม่เห็นแต่ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นโต๊ะเราเห็นฝุ่นไหม
3: ไม่เห็นค่ะ
2: แล้วทำไมเรียกว่าฝุ่น
3: ก็ถูกจำถูกให้
2: จำถ้าไม่เห็นจำยังไงถ้าไม่เห็นที่โต๊ะเนี่ยมีฝุ่นไหม
3: มีค่ะ
2: เพราะเห็นใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเล็กที่สุดต้องมีรูปสิ่งที่รวมกันนะคะและไม่รู้อะไรนี่ค่ะเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคำแรกแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายมากไม่ใช่มีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมะประเภทต่าง
3: ๆ
2: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีค่อยๆเป็นคนที่มีเหตุผลมีความเข้าใจเป็นปัญญาของตัวเองไม่ใช่ว่าฟังแล้วเผลอวันนี้มาฟังธรรมะแต่ไม่รู้หรอกเขาพูดเรื่องอะไรแต่ฟังธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครรู้จักธรรมะเลยพระธรรมะเป็นความจริงถึงที่สุดอย่างแข็งเนี่ยจะให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: เป็นได้อย่างเดียวคือแข็ง
3: คือแข็งค่ะ
2: เล็กเท่าไหร่ก็แข็งใช่ไหม
3: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นแข็งเป็นแข็งไม่ว่าจะใหญ่เท่าไหร่หรือเล็กเท่าไหร่ก็มีลักษณะที่แข็งแล้วเย็นล่ะ
3: เย็นก็คือเย็น
2: เย็นก็คือเย็นแล้วหวานล่ะ
3: ก็คือหวานค่ะ
2: ค่ะเปลี่ยนเป็นเค็มไม่ได้
3: ไม่ได้ค่ะ
2: เสียงเปลี่ยนเป็นร้อนได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ทุกอย่างแต่ละหนึ่งใช่ไหม
3: ค่ะ
2: มีจริงๆใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เป็นธรรมะทั้งหมดเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทั้งหมดที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นแต่ละหนึ่งธรรมะไม่ปะปนกันเลย
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเนี่ยมีธรรมะไหม
3: มีค่ะ
2: มีอะไรบ้าง
3: ก็มีหูมีตามีแขนคือมาประกอบกันเป็น
2: ถ้าไม่มีอ่อนหรือแข็งเลยจะมีตัวไหม
3: ไม่มี
2: ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ากระทบคิ้วกระทบตากระทบหูจมูกลิ้นกายใจก็คือแข็งเริ่มเข้าใจว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงก็คือแข็งอ่ะใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: แข็งที่โต๊ะเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นค่ะ
2: ไม่เป็นเราใช่ไหมคะแต่เป็นแข็ง
3: ค่ะ
2: เห็นไหมคะแข็งต้องเป็นแข็ง
3: ค่ะ
2: ดอกไม้แข็งไหม
3: ไม่แข็งค่ะ
2: อ่อนไหม
3: อ่อนค่ะ
2: เป็นเราหรือเป็นดอกไม
3: ้เป็นดอกไม้ค่ะ
2: ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเภทใหญ่ๆไม่ว่าจะโลกไหนนะคะโลกนี้สวรรค์พรหมโลกเทโรโลกจักรวาลดาวนพเคราะห์พระจันทร์อะไรทั้งนั้นทั้งหมดนะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งหลากหลายมากแต่ก็ต้องมีจริงแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโลกไหนถ้าไม่เกิดมีไหมโลกเนี้ยถ้าไม่เกิดขึ้นมีไหมมีโลกไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ก็ไม่มีถ้าคนไม่เกิดจะมีคนไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ถ้าสิ่งที่อ่อนหรือแข็งไม่เกิดจะมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งไหม
3: ไม่มีค
2: ่
3: ะ
2: ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้
3: น
2: มีลักษณะซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนนะคะสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามีสีสันวรรณะที่มองแล้วเนี่ยเป็นส่วนต่างๆคิ้วก็ไม่ใช่ตาไม่ใช่จมูกไม่ใช่ฟัน
3: ค่ะ
2: คิ้วน่ะแข็งไหมเห็นไหมคะถ้าไม่ไตรตรองจะเป็นความเข้าใจหรือถ้าให้บอกมาสิว่าธรรมะคืออะไรแล้วเราจะรู้เหรอถ้าเราไม่คิด
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคิ้วเนี่ยแข็งไหม
3: แข็ง
2: แข็งก็ต้องแข็งสิคะ
3: ค่ะ
2: ตาล่ะแข็งไหม
3: แข็งค่ะ
2: จมูกล่ะ
3: แข็ง
2: ปากล่
3: ะ
2: ฟันล่ะแต่ส่วนผสมส่วนสัดของความอ่อนแข็งเนี่ยต่างกันหลากหลายทำให้ปรากฏเป็นสีสันต่างๆแม้แต่ตาก็ยังเป็นดำกับขาวเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะส่วนที่จะทำให้เป็นสีขาวเป็นสีขาวส่วนที่จะทำให้เป็นสีดำก็เป็นสีดำแต่ก็มีความอ่อนหรือแข็งเป็นพื้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยฟังวันเดียวเนี่ยพอไหม
3: ไม่พอค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าธรรมะมีตลอดเวลาทั้งหมดเป็นธรรมะแต่กว่าจะเข้าใจธรรมะแต่ละหนึ่งได้ต้องเป็นแต่ละหนึ่ง
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากก็จริงนะคะแต่ต่างกันโดยประเภทใหญ่ๆเลยก็คือว่าธรรมะประเภทหนึ่งเกิดมีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้หวานอย่างเงี้ยก็เกิดแล้วก็หวานเป็นหวานได้อย่างเดียวแข็งก็เกิดเป็นแข็งแข็งก็ไม่รู้อะไรใครจะไปทุบไปตีไปเตะไปต่อยไปฟันแข็งก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะแข็งเป็นแค่แข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะเกิดเป็นแต่ละหนึ่งหลากหลายเช่นเป็นแข็งบ้างเป็นหวานบ้างเป็นเสียงบ้างทั้งหมดนะคะโดยฐานะที่ไม่ใช่สภาพรู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมภาษาบาลีจะใช้คำว่ารูปะออกเสียงทุกคำนะคะรูปะธรรมะแต่คนไทยก็ตัดสั้นเลยรูปะก็เป็นรูปธรรมะก็เป็นธรรมก็เลยรวมเรียกว่ารูปธรรมบางคนก็บอกว่ารูปเฉยๆ
3: ค่ะ
2: เพราะว่ารูปก็เป็นธรรมะแต่ธรรมะหลากหลายธรรมะที่ไม่ใช่รูปก็มีเพราะฉะนั้นหลากหลายประเภทใหญ่ๆคือธรรมะประเภทหนึ่งนะคะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่เกิดแต่ไม่รู้เป็นรูปธรรมแต่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดแล้วรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเห็นเนี่ยรู้อะไร
3: รู้ว่าเรามองเห็นนะคะ
2: รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็น
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะไม่ได้ไปรู้อื่นเลยรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยคือรู้หลากหลายมากเลยสีเขียวสีแดงสีฟ้าเป็นอย่างเนี้ย
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเห็นนะคะมีจริงๆเกิดขึ้นต้องเห็นเกิดขึ้นได้ยินได้ไหมเห็นเนี่ยเกิดขึ้นได้ยินได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: เห็นต้องเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เลยนี่คือธรรมะหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นไหมคะ
3: เห็นค่ะ
2: เกิดหรือเปล่า
3: เกิดค่ะ
2: ดับไม่รู้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดาฟังไว้ยังไม่ปรากฏแต่เข้าใจได้ว่าไม่ได้เห็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นขณะที่คิดไม่ใช่เห็นขณะที่กำลังรับประทานอาหารมีรสปรากฏไม่ใช่เห็นเห็นรสได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้เลยต้องลิ้มรส
3: ต้องลิ้มรสค่ะ
2: เพราะฉะนั้นลิ้นมีจริงๆไม่ใช่ตาลิ้นมีจริงๆไม่ใช่หูลิ้นเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
2: เพราะมีจริง
3: ค่ะ
2: ทุกอย่างที่มีจริงนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่เรียกว่าลิ้นได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ทำไมล่ะทำไมต้องเรียกอะคะมีก็มีสิจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ภาษาไทยเราเรียกว่าลิ้นภาษาบาลีเรียกว่าชิวหา
3: อ๋อ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีชื่อแต่ต้องอาศัยชื่อเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรแต่ตัวจริงของเขาคือมีธรรมะใช่ไหมคะแต่อาศัยชื่อเรียกธรรมะแต่ละหนึ่งให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรแต่ธรรมะเป็นสภาพที่ปกปิดเพราะฉะนั้นคนคิดว่ามีลิ้นแต่ไม่รู้ว่ามีรูป ที่สามารถกระทบกับรสแต่รูปลิ้นตัวลิ้นไม่รู้อะไรแต่ธาตุรู้เกิดขึ้นลิ้มรสที่กระทบลิ้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมิฉะนั้นการมาฟังธรรมะวันนี้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่ได้มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานตั้งแต่ต้นอย่างมั่นคงนะคะว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างหลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็รวมเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดว่าสิ่งนั้นแหละเกิดแล้วก็ดับด้วยสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเป็นของใครคะ
3: ก็เป็นของเรา
2: เราอยู่ไหนนะคะมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วเราอยู่ไหนเราอยู่ตรงไหนขณะที่ลิ้มรสเป็นเรารู้รสใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แต่ถ้าไม่มีสภาพรู้รสจะมีเรารู้รสไหม
3: ไม่มีแล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ว่าธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยลิ้นกับรสเมื่อกระทบกันก็ทำให้เกิดธาตุรู้รสลิ้นไม่ใช่ธาตุรู้รสรสไม่ใช่ธาตุรู้รสแล้วก็รสก็ไม่ใช่ลิ้นแต่ถ้าไม่มีรสกับลิ้นจิตที่ลิ้มรสรู้รสก็เกิดไม่ได้เลยเกิดแล้วก็ดับไปด้วยเราอยู่ไหน
3: เราก็ดับไปด้วย
2: ไม่มีเรา
3: ไม่มีเรา
2: แต่มีธาตุที่เกิดขึ้นลิ้มรสกำลังรู้รสเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นกำลังรับประทานอาหารเนี่ยธาตุรู้ชนิดนี้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบลิ้นเปรี้ยวหรือหวานหรือเค็มหรือจืดทั้งหมดเนี่ยเป็นธาตุรู้หวานรู้ว่าหวานหรือเปล่า
3: ไม่รู้ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นรูปธรรมธรรมะที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นหวานมีจริงไหม
3: มีค่ะ
2: เห็นไหมคะนี่ค่ะธรรมะต้องไตรตรองค่ะต้องคิดเข้าใจเมื่อไหร่เป็นปัญญาเมื่อนั้นก่อนฟังไม่มีใช่ไหม
3: ค
2: ่ะแต่ฟังแล้วมีปัญญาคือความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเพราะอาศัยการฟังพระธรรมต้องรู้ด้วยว่าแม้ปัญญาก็เกิดเองไม่ได้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ถ้าไม่มีการฟังไม่มีการไตร่ตรองไม่คิดเลยก็ตอบผิดผิดถูกถูกไป
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: ก็ไม่รู้ใช่ไหม
3: คะ
2: เพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องเกิดจากการไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังจนกระทั่งเข้าใจเมื่อไหร่ก็เป็นปัญญาเมื่อนั้นปัญญาเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะแค่นี้ยังต้องคิดเลยแล้วดีกว่าตอบโดยไม่คิดใช่ไหมเพราะว่าตอบโดยไม่คิดคือไม่เข้าใจแต่ถ้าคิดแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามที่ตอบมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นค
2: ่
3: ะ
2: ไม่เป็นเพราะอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่ตอบง่ายๆจำเอาแต่ไม่เป็นเราเพราะอะไร
3: เพราะไม่มี
2: เพราะเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยค่ะไปหามาอีกก็ไม่ได้ในสังสารวัฏมีสิ่งที่เกิดหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจริงไหมคะ
3: ค่ะ
2: จริงเข้าใจจริงก็ต้องเข้าใจมากกว่านี้อีก
3: ใช่ค่ะหนูต้องอีกเยอะเลยค่ะ
2: นี่แหละค่ะคือได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเป็นชาวพุทธแต่ถ้าไม่เข้าใจเลยนี่เราบอกว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธรู้อะไรทำไมว่าเป็นชาวพุทธไม่รู้อะไรแล้วเป็นชาวพุทธได้ยังไงพุทธะคือรู้ปัญญาด้วยเหตุนี้ต้องละเอียดมากนะคะแต่ละคำเนี่ยต้องเป็นการไตร่ตรองแล้วเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจะลืมไหม
3: ไม่ลืมค่ะถ้าเข้าใจ
2: สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
2: คิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
2: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
2: ชอบเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
2: โกรธเกิดหรือเปล่า
3: โกรธเกิดหรือเปล่าณตอนนี้เหรอคะ
2: ค่ะไม่ได้ถามว่าตอนไหนเลยถามว่าโกรธเกิดหรือเปล่า
3: เกิดค่ะ
2: ถ้าไม่เกิดจะมีโกรธเลยเพราะฉะนั้นที่เกิดเป็นโกรธก็ต้องเพราะเกิดขึ้นเป็นโกรธไม่เป็นอย่างอื่นโกรธดับหรือเปล่า
3: ดับค่ะ
2: เป็นเราโกรธหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
2: ไม่ใช่เราหลงเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรานานแสนนานเกินอสงไขยแสนกับไม่ใช่แค่วันแค่เดือนแค่ปีถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดคือใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยตอนนี้เข้าใจธรรมะแล้วใช่ไหมคะ
3: เข้าใจ
2: ค่ะ พราะฉะนั้นธรรม
3: ะ
2: หลากหลายมากเลยธรรมะประเภทที่ไม่รู้เนี่ยเป็นรูปธรรมธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เป็นรูปธรรมหรือเปล่า
3: ไม่เป็นค
2: ่ะไม่เป็น
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นใช้อีกคำหนึ่งว่านามธรรมสภาพรู้เมื่อมีสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ไหมใช่
3: ค่ะมีค่ะ
2: รู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เนี่ยค่ะคือความถูกต้องคือเหตุผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวรู้สภาพรู้ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะ
3: อารัมมณะ
2: ภาษาไทยใช้คำว่าอารมณ
3: ์
2: ตัดหมดเลยจากอารัมมณะให้เหลือเพียงอารมณ์วันนี้อารมณ์ดีไหมคะ
3: ดีมากค่ะ
2: ดีมากมากนะคะอารมณ์คืออะไร
3: คือความรู้สึก
2: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่หรอ
2: ไม่ใช่เห็นไหมคะต้องฟังละเอียดมั่นคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงที่สุดเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ไหม
3: มีค่ะ
2: ค่ะสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะไม่ใช่จิตที่รู้ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะแต่ต้องทีละหนึ่งเพราะจิตเกิดขึ้นหนึ่งรู้หนึ่ง
3: ค่ะ
2: นะคะจิตเห็นรู้อะไรเฉพาะจิตเห็นไหมคะนี่คือธรรมะนี่คือชาวพุทธจะเป็นชาวพุทธก็ต่อเมื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจิตเห็นอะไรหลับตาเห็นไหมคะ
3: ไม่เห็นค่ะ
2: ลืมตา
3: เห็น
2: อะไร
3: เห็นอาจารย์เห็นรถเห็นเพื่อนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี
2: ้แต่ความจริงนะคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
3: ้ค่ะ
2: มีจริงๆกำลังปรากฏว่าสิ่งนี้มีจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยแข็งไหม
3: ไม่แข็งค่ะ
2: ไม่แข็ง
3: ค่ะ
2: หวานไหม
3: ไม่หวานค่ะ
2: มีกลิ่นไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีเพราะเป็นสิ่งหนึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้จะเป็นกลิ่นไม่ได้จะเป็นรสไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อเห็นเกิดถ้าเห็นไม่เกิดสิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก่อนที่จะรู้ว่าเห็นอะไรเห็นไหมคะต้องแยกละเอียดยิบ
3: จริงจัง
2: ไม่มีเราเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งถ้าคนถามว่าทำไมไม่มีเราก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งหนึ่งนั่นเป็นเราเหรอเห็นเนี่ยเป็นเราเหรอก็เห็นเกิดระดับไปจะเป็นเราได้ยังไงมีใครเป็นเจ้าของเห็นบ้างไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
2: มีใครเป็นเจ้าของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ต้องยึดมั่นคงใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: มีรูปร่างกายไหมคะ
3: มีค่ะ
2: เป็นของเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นค่ะ
2: เป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นค่ะ
2: เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่มารวมกันเมื่อไหร่นะคะก็เข้าใจผิดว่าเป็นเราหรือเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้หรือเป็นคนหรือเป็นสุนัขหรือเป็นภูเขาทั้งหมดก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันถ้าแต่ละหนึ่งแยกออกไปอย่างดอกไม้หนึ่งดอกนี่นะคะแยกให้ละเอียดยิบยังคงเหลือความเป็นดอกไม้ไหมที่ว่าเป็นคนเนี่ยแยกให้ละเอียดยิบตรงไหนเป็นคนเนื้อเป็นเนื้อกระดูกเป็นกระดูกฟันเป็นฟันแข็งเป็นแข็งเท่านั้นเองนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นมีอีกคำหนึ่งนะคะที่จะให้เข้าใจธรรมะก็คือปรมัตถธรรม
3: ปรมัตถธรรม
2: มาจากสามคำนะคะปรมะคำหนึ่งอัตถคำและก็ธรรมะอีกคำหนึ่งเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมะแสดงว่ามีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได
3: ้
2: เพราะลักษณะของธรรมะนั้นต้องเป็นธรรมะนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะสภาพที่เป็นอย่างนั้นใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเค็มอย่างเงี้ยเป็นแข็งไม่ได้เป็นเสียงไม่ได้เค็มต้องเป็นเค็มเป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมะที่มีจริงลักษณะคืออัตถะที่เราสามารถจะกล่าวถึงคือเค็มเนี่ยพอพูดถึงเค็มเราก็รู้ว่าหมายความถึงรสอะไรแล้วก็ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได
3: ้
2: เพราะฉะนั้นเค็มก็เป็นปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งทรงลักษณะสภาพของตนแล้วก็ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เห็นเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
2: มีจริงหรือเปล่าม
3: ีค่ะ
2: เปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่า
3: ไม่ได้ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะนั่นแหละคือความหมายของปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าธรรมะที่ไม่เป็นปรมัตถธรรมมีไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมที่ไม่เป็นธรรมะมีไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มี
3: ค่ะ
2: ทุกอย่างเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นปรมัตถธรรม
3: ค่ะ
2: ลึกซึ้งไหมคะ
3: ลึกซึ้งมากค่ะอาจารย
2: ์รู้ง่ายไหม
3: ไม่ได้ง่ายเลยค่ะ
2: เพราะฉันมีอีกคำหนึ่งอภิธรรมะละเอียดยิ่งลึกซึ้งยิ่งเพราะฉันเคยได้ยินคำว่าอภิธรรมไหมคะ
3: เคยได้ยินค่ะแต่ไม่รู้ความหมายอะไรเลย
2: นั่นสิคะนี่แหละชาวพุทธที่ไม่ได้ฟังธรรมะแล้วจะรู้ได้ยังไงเพราะฉันชาวพุทธต้องเข้าใจเคยได้ยินคำว่าอภิธรรมเมื่อไหร่คะเคยไปงานศพไหม
3: เคยค่ะ
2: มีสวดศพไหม
3: มีค่ะ
2: สวดอะไร
3: เขาก็สวดเป็นบาลีกัน
2: นั่นแหละค่ะเขาจะตรงหนังสือพิมพ์เลย
3: ค่ะ
2: สวดอภิธรรมเพราะว่านะคะเขาไม่ได้รู้จักธรรมะไม่รู้จักอภิธรรมะแต่เขาพูดแต่ว่าสวดพระอภิธรรมเราไปถามคนที่สวดพระอภิธรรมสิคะว่าสวดอะไรเขาก็ตอบได้แค่ว่าสวดอภิธรรมอภิธรรมคืออะไรก็ตอบไปได้นั่นไม่ใช่ชาวพุทธเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็คือว่าได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเห็นพระปัญญาของพระองค์เริ่มมีความนับถือในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครได้ยินได้ฟังคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเลยพระเจ้าพระคุณสูงสุดที่เปรียบไม่ได้เลยเป็นรัตนะที่เหนือรัตนะใดๆทั้งจักรวาลกี่โลกก็ไม่สามารถทำให้คนที่ไม่รู้ได้รู้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องได้เป็นมรดกที่ล้ำค่ารับไหม
3: รับค่ะ
2: ค่ะเอาก็คือศึกษาต่อไปฟังต่อไปเข้าใจต่อไป
4: เรียนถามค่ะใจบาตรโดยเลือกพระภิกษุที่เห็นว่าน่าเลื่อมใสตั้งใจว่าการถวายอาหารนั้นน่ะขอน้อมถวายแด่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็อุทิศส่วนกุศลอย่างนี้จะเป็นการถูกต้องได้ไหมคะ
5: เราก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าญาตินั้นเกิดเป็นบุคคลใดแต่ถ้าเราทำความดีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ข้อสำคัญก็คือถ้ากุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ก็สามารถจะอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะทุกอย่างต้องเข้าใจนะคะแม้แต่บุญต้องเป็นความดีถ้าไม่ได้ทำความดีทำความไม่ดีคนอื่นดีใจด้วยไหมคะยินดีด้วยไหมที่เขาทำความไม่ดีเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้กระทำความดีแล้วเนี่ยคนอื่นรู้เมื่อไหร่เขาก็พลอยยินดีด้วยถ้าเขาเกิดกุศลจิตแต่บางคนเขาไม่ยินดีก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนใดก็ตามที่ทำความดีแล้วคนอื่นจะพลอยยินดีด้วยแม้แต่ญาติพี่น้องเนี่ยค่ะถ้าได้ทราบว่าเรามาฟัง

0: ความดีมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ที่เราใช้คำว่าทานหรือทานะ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1041ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559
2: ท่านอาจารย์ครับและอย่างที่ท่านอาจารย์เคยยกตัวอย่างผู้ที่อาจจะฟังธรรมะมาแล้วก็ได้นะเขาบอกว่าให้ไปนิพพานตอนนี้เลยโดยไม่เข้าใจอะไรเอาไหมเขาก็บอกเอา
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้อะไรที่เขาไม่รู้ก็เอาไปจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ไม่รู้ทั้งนั้นเขาคิดว่านิพพานคือความไม่รู้ก็ได้ความไม่รู้

0: ไปเพราะเขาก็ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไร
1: ก็เลยคิดว่าความติดข้องเกิดเมื่อใดต้องมีความไม่รู้ก็คือโลภะเกิดก็ต้องมีโมหะอวิชชาเนี่ยเกิดโลภะถึงอยากได้อยากอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความเข้าใจอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วความอยากเนี่ยก็นำไปสู่การหาหนทางที่ผิดต่างๆมาอีกฮะและตอนที่หนทางที่ผิดคือความเห็นผิดเกิดก็มีโลภะเกิดอีกนะครับท่านอาจารย์เพราะนั้นโลภะความเห็นผิดเนี่ยก็เข้ากันได้ดีฮะแล้วก็ช่วยกันทำให้ผิดหนทางไปใหญ
2: ่ครับก็จะเห็นนะครับว่าอริยสัจจะลึกซึ้งทั้ง4อริยสัจจะทั้งหมดดังนั้นการที่จะรู้แม้ทุกข์ที่กำลังมีในขณะนี้เป็นสภาพที่เกิดดับตามเหตุตามปัจจัยขณะนี้นะครับก็รู้ได้ยากแม้จะกล่าวว่าเห็นเนี่ยครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งจริงๆได้ยินก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งจริงๆเป็นแต่ละอย่างแต่การที่จะเข้าใจในลักษณะของเขาเนี่ยก็รู้ได้ยากแต่ก็ยังมีพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดที่จะรู้ว่าทุกอย่างไรสมุทัยที่จะแม้จะมากที่จะเป็นเหมือนกับแทรกไปทุกอนูของกลาบของรูปพระอาจารย์แต่ว่าก็ยังมีที่พึ่งนี่หนทางที่จะรู้ว่าจะอบรมปัญญาคืออาศัยพระธรรมรู้ยังไงนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะสิ่งที่มียังไม่รู้น่าจะไปรู้อะไร
2: ถ้าพยายามที่จะรู้ก็เป็นโลภะอีก
0: เห็นโลภะไหมคะจะไม่รู้สิ่งที่มีแต่จะไปรู้อื่น
1: เพราะว่าโลภะเกิดก็มีความไม่รู้เกิดร่วมด้วยตลอดเวลากราบท่านอาจารย์นิดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าไม่สะสมมาจะไม่มีความสนใจเลยอย่างเช่นสนทนากันว่าดอกไม้คืออะไรเนี่ยต้นไม้คืออะไรหรือดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคืออะไรเนี่ยคนทั่วไปเขาคิดว่าเอาเรื่องอะไรมาพูดกันไม่เห็นจะเป็นพิเศษเรื่องอะไรเลยนะครับเขาก็บอกดอกไม้คืออะไรก็ดอกไม้ก็คือดอกไม้ก็จบแต่ทำไมจะต้องมาพูดละเอียดนะฮะว่ามีตากระทบกับสิ่งที่กระทบตาได้นะครับแล้วก็มีการเห็นมีการจำแล้วก็มีการเกิดดับทั้งหลายอย่างรวดเร็วดูเหมือนเป็นสิ่งที่คนเขาเห็นว่าธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ไม่ได้มีความง่ายๆอย่างที่เขาคิด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความคิดหลากหลายไหมคะ
1: หลากหลายที่สุด
0: ความคิดของพระโพธิสัตว์กับความคิดของคนในยุคนั้นในแต่ละพระชาติแต่คนเหล่านั้นไม่ใช่พระโพธิสัตว์ความคิดเหมือนกันไหม
1: ต่างกันมาก
0: เพราะฉะนั้นคนในโลกนี้เดี๋ยวนี้ก็คิดต่างกันอย่างนี้แหละทำไมจะต้องมาคิดเรื่องเห็นอะไรทำไมจะต้องมาคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่เพียงปรากฏเมื่อกระทบตาแล้วก็ดับไปไม่มีโอกาสที่จะคิดอย่างนี้เลยเพราะไม่ใช่พระโพธิสัตว์แต่ว่าลองคิดถึงนะคะอดีตชาติก่อนที่จะได้ตรัสรู้ยิ่งด้วยปัญญาเนี่ย4อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์แต่ก่อนนั้นก็คิดมาก่อนแล้วมากมายถึงสิ่งที่มีจริงนะคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมีการเกิดและต้องมีการตายแล้วอะไรเกิดอะไรตายทำไมแต่ละขณะเนี่ยไม่เหมือนกันจากเด็กก็เปลี่ยนไปนะคะเป็นผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยจนกระทั่งจากโลกนี้ไปและความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เที่ยงแต่อะไรแล้วเป็นสิ่งที่มีจริงที่เปลี่ยนจนกระทั่งปรากฏเป็นความเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดซึ่งแต่ละขณะถ้าไม่เปลี่ยนมาตั้งแต่ทีละหนึ่งขณะความเปลี่ยนแปลงก็เกิดไม่ได้ถ้านามธรรมและรูปธรรมไม่เกิดดับเลยนะคะจะมีใครอยู่ตรงนี้ไหมก็ไม่มีแต่จากหนึ่งขณะที่เกิดแล้วดับก็เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดนะคะสืบต่อจากขณะเกิดจนถึงขณะตายแต่ละขณะไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่รู้เหมือนชาวโลกซึ่งไม่รู้และไม่คิดแต่พระโพธิสัตว์คิดต่างกับคนอื่นต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะเหตุว่าสิ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดขึ้นจะเกิดได้อย่างไรอยู่ดีๆจะมาเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ต้องมีสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเราไม่ย้อนถึงสมัยพระโพธิสัตว์ก็ได้เดี๋ยวนี้ค่ะธาตุรู้เกิดแล้วเห็นใครทำให้เกิดขึ้นไม่มีใครทำได้เลยแต่ก็ไม่เคยคิดว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรน่าคิดไหมคะก็มีอยู่ทุกวันเห็นทุกวันไม่เคยคิดสักวันโกรธทุกวันก็ไม่เคยคิด สักอย่างเดียวทุกอย่างมีโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำขึ้นแม้เดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วทั้งหมดคือเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วคิดเดี๋ยวนี้เกิดแล้วจำเดี๋ยวนี้เกิดแล้วทุกอย่างเกิดแล้วจึงมีแต่ถ้ายังไม่เกิดจะมีได้อย่างไรนี่ค่ะคือเรื่องของความคิดที่หลากหลายมากนะคะกว่าแต่ละหนึ่งจะได้เป็นแต่ละหนึ่งที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกโพธิสัตว์ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งคนที่ไม่มีโอกาสจะสนใจหรือคิดเรื่องอย่างนี้เลยก็ต้องวนเวียนไปในสังสารวัฏโดยที่ว่าไม่มีโอกาสจะได้ฟังคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพราะชาตินี้เกิดแล้วจริงเป็นอย่างนี้จริงทุกขณะแต่ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเลยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะเป็นผู้ที่ไม่ได้สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจความจริงซึ่งวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปแน่แล้วก็ไม่มีเครื่องหมายด้วยว่าจะจากไปวันไหนนอกบ้านในบ้านบนอากาศหรือในน้ำหรือบนพื้นดินด้วยโรคอะไรไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยนะคะแต่ก็มีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้สาระอะไรเลยจากการเกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งถ้าไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงทีละเล็กทีละน้อย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับการที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะที่เป็นความจริงคือความจริงที่มีจริงๆเนี่ยนะครับพระองค์ก็ทรงใช้คำเนี่ยมากมายซึ่งเป็นคำทางธรรมะแต่ละคำก็เพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏทีนี้ในการเริ่มค่อยๆเข้าใจพระธรรมนะฮะจากคำที่เป็นคำหลักๆ ก่อนนะครับอย่างเช่นคำว่าธรรมะหรือคำว่านามธรรมรูปธรรมเนี่ยจะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะคงไม่เลวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ค่ะถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมเลยจะไม่รู้จักเลยได้ยินแต่ชื่อพระอรหันต์ผู้ที่ดับกิเลสหมดนะคะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีตามความเป็นจริงจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้เพียงเท่านี้ค่ะรู้ไหมคะว่าไกลกับผู้ที่เพียงได้ยินชื่อแค่ไหนเพราะเหตุผู้ที่ได้ยินชื่อเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่ามีกิเลสมากแค่ไหนและผู้ที่ดับกิเลสได้ด้วยพระองค์เองนะคะจากการที่ทรงรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะว่าได้บำเพ็ญคุณความดีทุกประการทั้งความเห็นที่ถูกต้องที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคนที่ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นผู้ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะเป็นการตั้งต้นไม่ใช่ว่าเราจะไปหยิบคำหนึ่งคำใดในพระไตรปิฎกมาให้ฟังนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่นะคะแต่ต้องรู้ว่าผู้ที่ฟังคำสอนทุกท่านไม่รู้ก่อนที่จะได้ฟังและต้องรู้ความจริงด้วยว่าไม่รู้อะไรไม่ใช่หยิบหนังสือมาอ่านพระไตรปิฎกยากมากไม่เข้าใจจะต้องไปฟังอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะคะแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะมีสิ่งที่กำลังมีจริงๆทุกคำที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจึงทรงแสดงด้วยพระปัญญาที่ได้ทรงอบรมมานานแสนนานนะคะที่จะใช้คำที่สามารถจะทำให้คนที่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วไม่รู้เนี่ยได้ค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ประโยชน์ของการฟังว่าฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นผู้ไม่รู้หรือเป็นผู้รู้คะเป็นผู้ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีแล้วไม่รู้ให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงก่อนอื่นค่ะการที่จะได้สาระจากแต่ละคำที่เป็นพระธรรมนะคะผู้นั้นต้องเป็นผู้ตรงต่อความจริงที่กำลังมีในขณะนี้เดี๋ยวนี้มีเห็นรู้ความจริงของเห็นหรือยังคะไม่รู้แล้วจะรู้ได้ไหมถ้าไม่ได้ฟังธรรมรู้เองได้ไหมไม่มีทางเลยนี่เริ่มไม่คิดเองไม่ไปหยิบหนังสือมาอ่านเองแล้วก็คิดเองว่าเข้าใจธรรมะ แต่ต้องฟังด้วยการที่รู้ว่าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงแต่ละคำเป็นคำของปัญญาทั้งหมดเช่นเห็นขณะนี้มีจริงถูกต้องบางทีก็ถามนะคะว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีไหมคิดตั้งนานเอ๊ะเห็นมีหรือเปล่าเป็นไปได้ยังไงคะธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมดาเพราะมาจากคำว่าธรรมะกับตาความเป็นไปของสิ่งที่มีจริงๆว่าสิ่งที่มีจริงๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ใครรู้บ้างว่าสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏว่าจริงเนี่ยต้องเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจนะคะไม่มีใครทำให้เกิดเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักสองคำในภาษาบาลีนะคะคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่นี้ค่ะสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นปรากฏว่ามีแล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นนี่คือการเริ่มศึกษาธรรมะเริ่มฟังธรรมะเริ่มเข้าใจธรรมะไม่ใช่ไปเลือกคำหนึ่งคำใดขึ้นมาไตร่ตรองวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่พูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่รู้แค่ไหนแม้แต่คำว่าสิ่งที่มีจริงต้องเกิดขึ้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่จะฟังธรรมะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงก็คือว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเห็นเมื่อกี้นี้ยังอยู่ไหมคะนี่ฟังมาแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยก็เหมือนเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้เห็นไหมคะความไม่รู้เนี่ยมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยแต่ละหนึ่งอย่าลืมนะคะแต่ละหนึ่งจริงแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้เลยสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งต้องเป็นหนึ่งเช่นเห็นเป็นหนึ่งใครว่าเห็นเป็นอย่างอื่นบ้างเห็นกำลังเห็นเป็นเห็นเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้เลยได้ยินมีไหมคะมีเมื่อเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็หามีไม่ได้ยินแล้วก็ดับไปไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเลยสิ่งใดๆก็ตามที่มีทั้งหมดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่มีแล้วทั้งหมดแม้แต่การเกิดขึ้นเป็นคนนี้เนี่ยค่ะก็มีแล้วคือเกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีใครไปทำให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่คือธรรมะนะคะเมื่อเกิดแล้วยังมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นสุขทุกข์สนุกสนานตั้งแต่เด็กจนถึงเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็เกิดแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีสิ่งนั้นเกิดแล้วโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยจะไปขอร้องไปอ้อนวอนไปทำยังไงยังไงก็ไม่มีทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งซึ่งมีใครไม่ให้มีก็ไม่ได้ไม่ให้เห็นเกิดได้ไหมคะไม่ให้คิดเกิดได้ไหมไม่ให้ได้ยินเกิดขึ้นได้ไหมทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดจริงมีตามเหตุตามปัจจัยเป็นแต่ละหนึ่งนี่เริ่มเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยธรรมะทั้งหลายรู้กี่อย่างคะตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยธรรมะทั้งหลายมากมายไม่รู้เลยสักอย่างรู้แต่เพียงว่ามีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีคิดนึกมีจำมีชอบมีไม่ชอบมีสุขมีทุกข์ทุกอย่างมีหมดเลยเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าอนัตตาตรงกันข้ามกับอัตตาอัตตานี่ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงขณะนี้นะคะมีอัตตาไหมคะมีความเห็นว่าเป็นอัตตาคือดอกไม้ไม่ได้ดับไปเลยโต๊ะก็ไม่ได้ดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรดับไปสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้จักคำว่าอนัตตาก็มีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงไม่ได้ดับไปเลยเป็นอัตตาเกิดมาเป็นใครเป็นเราเห็นเป็นเราคิดเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราทั้งหมดที่เป็นธรรมะเป็นเราหมดนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะไม่ใช่เราแต่มีความเห็นผิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเราถูกต้องไหมคะจนกว่าจะเข้าใจธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆและกำลังมีเดี๋ยวนี้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆรู้ว่าคำไหนจริงค่อยๆรู้ว่าไม่รู้มานานแสนนานแล้วก็หลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราซึ่ง เราเกิดเราตายก็ไม่มีเราใช่ไหมคะเกิดไล่ตายแล้วหมดแล้วแต่ธรรมะเป็นธรรมะซึ่งใครยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้จะต้องมีการเกิดของธรรมะเพราะว่าขณะนี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วซึ่งใครก็ยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องลึกซึ้งนะคะแต่ละคำมั่นคง
1: กราบท่านอาจารย์ครับแสดงว่าจุดเริ่มต้นของการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็คือรู้ว่ายังไม่รู้อะไรยังไม่รู้สิ่งที่มีขณะนี้
0: ค่ะยังไม่รู้สิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตาย
1: คืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่จะมีการศึกษาพระธรรมต่อไปแต่ถ้าไม่เข้าใจเช่นนี้การศึกษาพระธรรมก็คงไม่เป็นประโยชน
0: ์ไม่รู้จักธรรมะแล้วศึกษาได้ยังไงคะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้นี่แหละสิ่งที่มีจริงๆนี่แหละพูดถึงสิ่งที่มีจริงใช้คำอีกภาษาหนึ่งว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อน
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับรู้จักว่าธรรมะคืออะไรก่อนที่จะศึกษาต่อไปหรือว่าการศึกษาพระธรรมจะทำให้เข้าใจธรรมะท่านอาจารย์
0: ถ้าไม่รู้จักธรรมะศึกษาอะไร
1: ศึกษาสิ่งที่คิดว่าเป็นธรรมะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจ
0: อะไรนะคะที่คิดว่าเป็นธรรมะ
1: เขาก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นธรรมชาติเป็นศาสตร์เป็นวิชาการ
0: ค่ะเป็นก่อนแล้วก่อนจะศึกษาธรรมะก็เป็นเรื่องเป็นราวหมดแล้วแล้วจะเอาธรรมะอะไรมาศึกษาก็ต้องสิ่งที่มีแล้วไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะนั่นแหละไม่ใช่ไปเอาอื่นมาศึกษาไปหาอื่นหรือมีอื่นมาศึกษาแต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้มีแล้วไม่รู้แต่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจะรู้ได้ยังไงและสิ่งที่หมดไปแล้วจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งต้องหนึ่งด้วยนะคะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินชอบเป็นชอบโกรธเป็นโกรธแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะคือมีจริงๆเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปมีธรรมะไหนบ้างคะที่ยั่งยืนค่ะคิดดับละแต่ละคำยั่งยืนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้สภาพธรรมะที่มีจริงสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดแล้วก็ไม่ยั่งยืนก็ไม่รู้อยู่มานานแสนนานในสังสารวัฏไม่เคยรู้เลยนะคะว่าสิ่งที่มีขณะเนี้ยไม่ยั่งยืนเพียงแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นนะคะแน่นสนิทจนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดับไปเลยแต่ความจริงแต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกคิดดูนะคะสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏแม้แต่เห็นเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดปรากฏแล้วหมดไปนะคะไม่กลับมาอีกเลยเลยค่ะในสังสารวัฏ
1: กราบท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าก่อนที่จะศึกษาคำซึ่งทรงแสดงด้วยพระปัญญาที่สะสมพระบารมีมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะค่อยๆให้เข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือต้องเข้าใจคำแรกคือธรรมะก่อนนั่นเอง
0: ค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ค่ะไม่ใช่คนที่ใครๆก็คิดว่าเพียงพูดไม่กี่คำก็เข้าใจได้แต่ความลึกซึ้งอย่างยิ่งที่ทรงประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ถ้าไม่ทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยไม่มีทางที่ใครจะรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่มีเนี่ยเกิดแล้วแต่ละหนึ่งด้วยแล้วก็ดับไปหนึ่งที่เกิดหนึ่งนั้นดับไม่ใช่ไปดับรวมๆกัน
2: ค่ะการศึกษาเนี่ยก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงคือขณะนี้ทุกอย่างก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่ามีข้อสงสัยกราบเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคำว่าธรรมะแล้วก็อนัตตาครับท่านอาจารย์คือที่มีข้อความที่พระองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องว่าสัพเพธรรมานัตตาแน่นอนการที่จะรู้จักว่าอะไรเป็นอนัตตาก็ต้องเข้าใจว่าธรรมะนั่นคืออะไรครับท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์ในช่วงนั้นก็กล่าวถึงว่าเนี่ยเห็นเป็นดอกไม้เห็นคนนั้นก็เป็นอัตตาแต่ปกติในชีวิตประจำวันนะครับก็เห็นอย่างนี้ครับแสดงว่าเห็นต่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับดังการที่จะเห็นโดยที่ไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยคืออย่างไรครับ
0: ค่ะคิดเองได้ไหมคะ
2: คิดเองไม่ได้แน่นอน
0: คิดเองไม่ได้ต้องฟังเห็นเป็นได้ยินหรือเปล่า
2: เห็นไม่ใช่ได้ยินครับ
0: ขณะนี้เห็นเกิดหรือเปล่า
2: เห็นมีครับท่านอาจารย์
0: ขณะที่กำลังเห็นมีได้ยินหรือเปล่า
2: ขณะที่เห็นได้ยินไม่ได้เกิดขึ้น
0: ค่ะนี่คือค่อยๆเข้าใจนะคะว่าแม่เห็นขณะนี้ที่เห็นก็ดับเพราะขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ควรแก่การไตรตรองให้เป็นความเข้าใจอย่างยิ่งนะคะมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรและกำลังศึกษาธรรมะแม้แต่เพียงคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็เข้าไม่ถึงถ้าไม่ได้พิจารณาจริงๆนะคะว่าในขณะที่เห็นมีได้ยินหรือเปล่า
2: เห็นไม่มีได้ยินครับท่านอาจารย
0: ์แล้วก็ขณะที่ได้ยินมีเห็นไหม
2: ก็ไม่มีเห็นคร
0: ับ แต่ละหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะซ่อนหลายอย่างไว้เพราะเหตุว่าอะไรล่ะที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าเพียงจะเกิดขึ้นตามลำพังลอยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย
2: อาจารย์ครับแสดงว่าที่กล่าวว่าสิ่งหนึ่งเกิดเนี่ยก็ต้องอาศัยหลายอย่างแต่ดูเหมือนกับครั้งนี้ก็ดูเหมือนกับมีเสียงมั่งเห็นมั่งคือไม่ใช่เป็นการรู้แต่ละอย่างที่ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับ
0: ต้องค่อยๆฟังสิ่งที่เกิดเนี่ยเกิดเองได้ไหม
2: เกิดเองไม่ได้ครับ
0: อันนี้ก็ต้องเคยฟังมาแล้วพอสมควรที่จะกล่าวว่าเกิดเองไม่ได้เกิดเองไม่ได้เนี่ยแต่ว่าลองคิดสิทำให้เกิดสิคะเห็นไหมคะไม่มีอะไรหลายอย่างมาทำให้เกิดเนี่ยเกิดไม่ได้หน้าที่จะยืนยันว่าอย่างนี้จริงๆก็คือว่าลองมีใครทำให้อะไรเกิดสิคะทำได้ไหมไม่มีเลยทำเห็นให้เกิดก็ไม่ได้ถ้าไม่มีตาทำได้ยินให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ถ้าไม่มีหูเพราะฉะนั้นแค่นี้ค่ะเพียงแค่หูกับเสียงเป็นที่อาศัยที่ทำให้เกิดได้ยินเสียงที่มีจริงๆแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่โดยไม่รู้นานแสนนานแต่ก็มีธรรมะซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงมีการฟังธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะคือฟังให้เข้าใจความจริงตรงตามที่ได้ทรงแสดงไว
2: ้ถ้าจากครับอย่างเช่นคนตาบอดเนี่ยก็มองไม่เห็นแน่นอนแสดงว่าไม่มีปัจจัยให้การเห็นจะเกิด
0: เพราะฉะนั้นเห็นเกิดจากอะไรเห็นไหมคะไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดได้เพียงแค่ไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้ใครก็ทำให้เห็นเกิดไม่ได้
2: แต่จะเข้าใจได้ไงครับท่านอาจารย์ว่าเป็นธรรมะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงโดยที่ไม่ยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ครับท่านอาจารย
0: ์เห็นมีจริง
2: เห็นมีจริง
0: เกิดแล้ว
2: เกิดแล้วครับ
0: ถ้าไม่มีตาเห็นไหม
2: ก็เห็นไม่ได้คร
0: ับ และนี่ไม่ใช่ธรรมะเลยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นแม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้ที่เกิดก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยได้ยินขณะนี้ก็เกิดแล้วถ้าไม่มีโสตประสาทะรูปที่กระทบเสียงจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปทำอะไรได้เลยเพราะความจริงและเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะสัพเพธรรมาไม่เว้นเลยสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็ไม่เป็นใครด้วยฟังธรรมะต้องค่อยๆฟังนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนเพื่อที่จะได้เข้าใจมั่นคงว่าแล้วเพราะไม่รู้ใช่ไหมจึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงทุกอย่างไม่ปรากฏการเกิดดับเห็นก็ไม่ปรากฏว่าเกิดดับแม้ได้ยินเกิดขึ้นเหมือนยังมีเห็นอยู่ด้วยนี่หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะติดกันแน่นไม่เห็นการเกิดดับของอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ทรงตรัสรู้นะคะกล่าวคำจริงให้ค่อยๆเข้าใจว่ามีเราจริงๆหรือเปล่าที่เกิดมาเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็เป็นไปตามธรรมดาของธรรมะนั้นๆตลอดไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครมีแต่ธรรมะ
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวาน คุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตแก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1042ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559
0: ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครมีแต่ธรรมะ
2: ครับท่านอาจารย์ดังนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะคือได้ยินคำธรรมะแต่ว่าความเข้าใจคือต้องรู้ตรงนี้ก็คือตรงสิ่งที่กำลังมีนะครับนี่ให้เป็นความเข้าใจขึ้นว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็เกิดตามเหตุต่างๆที่จะให้เขาเกิดนะครับ
0: แล้วเป็นผู้ตรงถ้าไม่ตรงนะคะไม่ได้สาระจากธรรมะเลยเพราะฉันตรงตั้งแต่ต้นมีเห็นเกิดแล้วไม่มีใครทำแล้วเห็นก็ดับไปไม่มีได้ยินแล้วมีได้ยินเกิดแล้วได้ยินก็ดับไปเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งหมดค่ะไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมีในชีวิตละเอียดยิบเป็นอย่างนี้แต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะติดกันแน่นมากทำให้ไม่เห็นการเกิดขึ้นและดับไปโดยเฉพาะนะคะด้วยความไม่รู้ทั้งหมด
2: ถ้าไม่มีพระธรรมที่แสดงว่าขณะนี้นะครับเห็นได้ยินเป็นคนลักษณะกันก็ไม่เข้าใจว่าเป็นคนลักษณะกันอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่จะเข้าใจคำเดียวนะคะธรรมะจริงๆนะคะถึงความเป็นผู้ที่ดับกิเลสเป็นพระอรหันต์แน่นอนแต่ต้องเข้าใจจริงๆนะคะ
4: ครับฟังมาเป็นประโยชน์มากนะครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้พอจะเข้าใจเริ่มต้นว่าเห็นประโยชน์ของการที่จะศึกษาความจริงของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็จะเป็นประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันนะฮะฟังเช่นนี้ก็ผมก็ไตร่ตรองว่าแต่ถ้าไม่เข้าใจจุดเริ่มต้นตรงนี้นะฮะก็เป็นความอันตรายของการที่คิดว่ากำลังจะศึกษาพระธรรมเพราะไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยฮะก็จะเป็นการศึกษาผิดไปตลอดตั้งแต่ต้นเลยเหมือนกับเราขับรถไปเนี่ยใช่ไหมฮะมีทางแยกนะถ้าแยกผิดก็ไม่รู้ว่าไปไหนฮะเราก็ไปเรื่อยๆแล้วก็นึกว่าใช่ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าการที่จะศึกษาความจริงที่ปรากฏในขณะนี้ฮะศึกษาอย่างไรครับท่าน
0: ค่ะฟังไตร่ตรองเข้าใจมั่นคงไม่เปลี่ยนเช่นขอย้อนถามนะคะขณะนี้มีธรรมะหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็แสดงว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละกำลังปรากฏเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งหรือเปล่าเห็นไหมคะต
4: ้
0: องแต่ละหนึ่งและแต่ละหนึ่งต่อไปนี่จะละเอียดขึ้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดถามง่ายๆเมื่อเช้านี่ทำอะไรบ้างเห็นไหมคะธรรมะหรือเปล่าหรือเราแต่ถ้าไม่มีธรรมะจะมีการยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่ยึดถือความจริงนะคะเป็นธรรมะแต่เพราะไม่รู้ก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นจึงมีคำสองคำอัตตากับอนัตตาอัตตาคือเห็นสิ่งที่เหมือนไม่ดับเลยนะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นจานเป็นรองเท้าเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งหมดเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่แต่ความจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือความตรงฟังแล้วเข้าใจไตรตรองไม่ลืมถ้ามิฉะนั้นก็ลืมไป ฟังกี่วันตั้งแต่มูลนิธิเปิดหรือก่อนมูลนิธิเอกนะคะแล้วก็ได้ยินคำพวกนี้ค่ะได้ยินมาตลอดแต่ก็ลืมเพราะฉะนั้นกว่าจะมั่นคงเข้าถึงความจริงว่าไม่มีใครแต่มีธรรมะเท่านั้นเห็นไหมคะเพิ่มเติมความมั่นคงมาทีละเล็กทีละน้อยไม่มีใครไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนมีแต่สิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดโดยที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครสิ่งที่ทำให้เกิดก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยไม่เว้นเลยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะไม่มีใครจึงเป็นอนัตตาและเริ่มเข้าใจนะคะเห็นเป็นอนัตตาแน่นอนไม่มีใครทำให้เกิดได้ได้ยินเป็นอนัตตาแน่นอนไม่มีใครทำให้ได้ยินเกิดแต่เกิดแล้วไม่รู้ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครทำโกรธเกิดแล้วไม่ให้โกรธได้ไหมคะไม่มีทางสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่รู้ว่าโกรธเกิดเพราะอะไรทุกอย่างนะคะมีปัจจัยอาศัยกันและกันที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่รู้สักอย่างแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้มีนะคะแล้วเมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงธรรมะเข้าใจว่าอย่างไรไม่ใช่ว่าบารมีทั้งหมดที่ทรงบำเพ็ญที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ท้อไม่ใช่เลยนะคะท้อใจเป็นอกุศลแต่ขณะที่กล่าวว่าไม่น้อมพระทัยเพราะขณะนั้นกำลังเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งยากที่จะเห็นได้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยมีปัจจัยเกิดและดับไปทีละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นเราหรือจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนหรือเที่ยงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นฟังนะคะฟังเรื่องอะไรเข้าใจอะไรสิ่งที่กำลังมีจริงๆซึ่งเข้าใจยากแล้วก็ต้องไตร่ตรองว่าถูกหรือเปล่าแล้วก็ต้องเป็นผู้ตรงต่อความจริงแล้วก็มั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนได้ยังไง
5: กับท่านอาจารย์และวิทยากรทุกท่านนะคะท่านอาจารย์คะคำว่าอนัตตาตั้งแต่ต้นน่ะตั้งแต่ต้นนี่คือตั้งแต่ปฏิสนธิจิตหรือว่าตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าคะ
0: คำนี้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเกิด
5: จิตเกิด
0: ค่ะจิตคืออะไร
5: จิตคือธาตุรู
0: ้ค่ะธาตุรู้บังคับไม่ให้เกิดได้ไหม
5: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นเป็นอนัตตาหรือเปล่า
5: เป็นอนัตตาก็คือตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดจนตายก็คือ
0: ธรรมะทั้งหลายเว้นหรือเปล่าคะ
5: ไม่เว้น
0: ทั้งหมดเป็นอนัตตาลืมไม่ได้ต้องตรงต้องไตร่ตรองแม้ขณะเกิด
5: ทีนี้คำว่าอนัตตาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิด
0: ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินค่ะตั้งแต่ต้นคือครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ก็ต้องเข้าใจความหมายว่าอนัตตาคืออะไรได้ยินคำไหนเข้าใจคำนั้นค่ะถ้าได้ยินแล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์แต่พอได้ยินคำว่าอนัตตาก็รู้ความหมายว่าอนัตตาคืออะไรไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่สิ่งนั้นนะคะอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้สักอย่างเดียวนี่คือสัจธรรมได้ยินคำว่าสัจธรรมบ่อยๆนะคะธรรมะที่เป็นจริงตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นไม่เป็นเอง
5: ขั้นฟังในชีวิตประจำวันเนี่ยอนัตตาเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นขั้นของเรื่องราว
0: ถ้าไม่มีธรรมะจะมีเรื่องราวไหมก่อนฟังธรรมะเป็นเรื่องราวทั้งหมดไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงถ้าไม่มีธรรมะเรื่องราวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้แล้วก็ไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงก็มีการยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมั่นคงไม่เกิดดับนั่นคืออัตตาแต่ความจริงนะคะทุกอย่างแม้แต่หนึ่งก็เป็นอนัตตาเพราะเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได
5: ้ก็อย่างเช่นที่ท่านจะบอกว่ามั่นคงไตร่ตรองไม่เปลี่ยน
0: ค่ะแล้วมั่นคงหรือยังคะว่าธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นเป็นเห็นจะเป็นดอกไม้ไม่ได้ได้ยินเป็นได้ยินกลิ่นเป็นกลิ่นแข็งเป็นแข็งแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นไม่ไ แล้วก็ไม่มีใครไปบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครหรือเปล่ามีใครสร้างมีใครทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่าต้องมั่นคงค่ะว่าธรรมะเป็นธรรมะจนกว่าจะรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะนั่นคือเป็นสาวกผู้ฟังพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ที่คิดเอง
5: แล้วก็ต้องมั่นคงว่าเรื่องราวก็เป็นธรรมะ
0: ถ้าไม่มีธรรมะมีเรื่องราวไหมคะค่ะ
5: ก็ไม่มีเรื่องราวค่ะ
0: ถ้าไม่มีสภาพที่จำจะมีเรื่องราวไหม
5: ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจำมีจริงหรือเปล่าม
5: ีจริง
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะค่ะ
0: จำเกิดขึ้นหรือเปล่า
5: เกิดขึ้น
0: จำดับไปหรือเปล่า
5: ดับไปค
0: ่
5: ะ
0: ใครไปทำให้จำเกิดขึ้นหรือเปล่า
5: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็มั่นคงในความเป็นอนัตตาจำเป็นจำจำไม่ใช่เห็นแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะเป็นธรรมะทั้งหมด
5: ค่อยๆมั่นคงขึ้นไปค่ะ
0: ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าฟังธรรมะหรือเปล่าคะ
5: ไม่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าฟังธรรมะคือฟังอะไรและเข้าใจอะไรกำลังมีจริงๆค่ะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อให้เข้าใจถูกต้องทุกคำนะคะไม่ใช่คำนี้ไม่เข้าใจจะไปเข้าใจคำโน
6: ้นอาจารย์คะขอเรียนสนทนากับอาจารย์เรื่องราวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงหรือว่ามีเพราะว่าคิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสับสนกัน
0: ค่ะยกเรื่องราวสักเรื่องสิคะเรื่องอะไร
6: เรื่องราวก็อย่างท่านเนี่ยเช้านี้ตื่นมา
0: ค่ะตั้งแต่เช้า
6: ค่ะต
0: ื่
6: นมาก็เตรียมตัวมามูลนิธิแล้วก็มานู่นนี่นั่นเนี่ย
0: มีเช้าจริงๆไหมมีตั้งแต่จริงๆไหมหรือว่าคิดคำว่าตั้งแต่เช้า
6: ถ้าเข้าใจก็คือจิตเจตสิกเขาทำกิจหลังจากตื่นจากภาวะ
0: นี่คือผู้ที่ศึกษาธรรมะแล้วรู้ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะก็คือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมแล้วก็สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดแล้วต้องรู
6: ้
0: เพราะถ้าไม่มีสภาพรู้ไม่มีธาตุรู้ซึ่งเห็นบ้างได้ยินบ้างจำบ้างคิดบ้างก็จะไม่มีอะไรปรากฏเลยถ้ามีแต่เพียงรูปธรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องตามลำดับด้วยเหตุนี้นะคะเราเอาผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วกับคนที่ไม่ได้ยินธรรมะเลยเนี่ยก็มาคิดว่าจะเข้าใจได้ยังไงแต่จะเข้าใจจริงๆสำหรับผู้ที่ฟังแล้วก็คือว่ามีความมั่นคงเช่นผู้ที่ฟังแล้วนะคะถ้าไม่มีธรรมะเลยมีเรื่องอะไรไหมจะเอาเรื่องอะไรมาแต่ไหนเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อจนเหมือนกับว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่มั่นคงเมื่อวานนี้ฟังเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องราว
6: ถ้าจำได้ก็พระสูตรปัญหาพระนนท์โอวาทปาติโมกอะไรเงี้ยค่ะ
0: มีเรื่องราวอื่นอีกไหมคะ
6: แล้วอาจารย์วิชัยก็นำขยายการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยก็พูดถึงอกุศลธรรมอะไรละเอียดเลยนะ
0: ไม่ได้ฟังแต่พระสูตรไม่ได้ฟังแต่อาจารย์วิชัยพูดมีเรื่องราวอีกไหมคะ
6: ถ้าอาจารย์เขาจริงๆก็มากมายตามความคิดไปนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีเรื่องราวไหม
6: มีเมื่อคิด
0: ถ้าไม่มีธรรมะจะมีเรื่องราวไหม
6: ไม่มีค่ะ
0: ต้องตรงต้องมั่นคงต้องไตร่ตรองเพื่อที่จะเข้าถึงธรรมะพระธรรมะยากละเอียดลึกซึ้งกว่านี้มากนี่เพียงแต่คำต้นๆแสดงถึงสิ่งที่มียังไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ต่อไปจะได้ยินเข้าใจขึ้นก็จะมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เข้าใจแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะสิ่งที่มีทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
6: ทีนี้ในประเด็นที่จะสนทนาอีกอันเนี่ยท่านอาจารย์คะก็มาดูเหมือนว่าถ้าในผู้ที่ยังไม่เริ่มศึกษาแล้วก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากเนี่ยอาจจะมีชีวิตที่สุขสบาย
0: แล้วถ้าไม่มีธรรมะชีวิตมาจากไหนสุขสบายเป็นยังไง
6: ท่านอาจารย์คะถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู
0: ้นั่นคือผู้ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาต้องรู้ว่าศึกษาอะไรเพื่อรู้อะไรไม่ใช่ไปเอาเรื่องไม่รู
6: ้
0: เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: ไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ผู้รู้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเกิดชีวิตที่สะดวกสบายสุขสบายอะไรก็ไม่มี
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะคือศึกษาแล้วเนี่ยก็จะมีว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะคือเมื่อศึกษาแล้วเนี่ย ในความเข้าใจขั้นเรื่องราวขั้นคิดนึกเนี่ยก็ทราบได้ว่าเป็นภัยจริงๆไงเดี๋ยวก็เกิดแก่เจ็บตายอะไรชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยเรื่องราวมากมายก็ทราบได้ว่าเนี่ยเป็นภัยจริงๆตามความเข้าใจแต่ทีนี้ในการที่เนี่ยวันนี้ก็คุยเรื่องเริ่มต้นศึกษาท่านจะบอกว่าต้องตรงแล้วก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะเป็นอนัตตาเช่นเห็นเนี่ยทีละหนึ่งได้ยินทีละหนึ่งแต่ก่อนที่จะตรงเนี้ยเหมือนกับถ้ายังไม่เห็นภัยในวัฏฏะก็จะตั้งคำถามว่ายังไม่รู้เลยว่าไม่รู้อะไรแล้วทำไมต้องรู้ในสิ่งที่เห็นได้ยินอะไรขนาดนี้ท่าน
0: ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะใครเห็นภัยในวัฏฏะบ้าง
6: ก็เห็นแบบไม่จริงเท่าไหร่ค่ะท่าน
0: ไม่เห็นค่ะ
6: ไม่เห็นเลยค่ะ
0: ไม่เห็นฟังรู้แต่ไม่เห็นเห็นกับคิดไม่เหมือนกัน
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นผู้ที่ฟังท่านอาจารย์แล้วจะต่างกับคนที่ไม่ได้เรียนเลยยังไงฮะ
0: อย่างน้อยได้รู้ได้ยินได้ฟังคำจริงที่ทำให้เขาสามารถที่เข้าใจตามกำลังที่เขาได้ฟังว่าได้ฟังแค่ไหนก็เข้าใจแค่นั้นจะเข้าใจเกินกว่าที่ได้ฟังได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ถามว่าใครเห็นภัยในวัฏฏะบ้างเนี่ยคนที่ไม่ได้เรียนเลยเนี่ยเขาก็ชอบเห็นสวยๆได้ยินเพราะกินอร่อยอะไรเนี่ยก็คือสแสวงหากามอ่ะแบบติดข้องไปแต่พอมาฟังท่านอาจารย์ก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ชั่วคราวเกิดระดับ
0: แต่ก็ยังชอบ
6: ปัจจัย
0: แต่ก็ยังชอบภัยอยู่ไหน
6: โลกความต่างของคนที่เรียนกัน
0: ยังชอบแล้วภัยอยู่ไหนเพราะฉะนั้นยังไม่เห็นภัยได้ยินคำว่าภัยเป็นภัยแต่ยังไม่เห็นภัย
6: กลับเรียนท่านอาจารย์แล้วเห็นภัยกับไม่เห็นภัยนี่ต่างกัน
0: เห็นเกิดหรือเปล่า
6: เห็นเกิดค่ะ
0: ดับหรือเปล่า
6: ดับค่ะ
0: เห็นหรือยัง
6: ยังค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นภัย
6: แต่ก็มีขั้นฟังเข้าใจขั้นคิดตาม
0: ค่ะก็ไม่เห็นได้แต่คิดแค่คิดทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะเราคิดไม่มีอะไรเกิดดับให้เห็นเลย
6: ทีนี้กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเหมือนกับตั้งต้นบอกว่าเนี่ยรู้ว่าไม่รู้อะไรก็ศึกษาเพื่อให้ดับละความไม่รู้
0: เพื่อเข้าใจไม่ใช่ไปบังคับอะไรมีแต่การคิดว่าเป็นเราจะบังคับไม่ชอบกิเลสจะให้กิเลสหมดไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราก
6: ราบเรียนท่านอาจารย์ในอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอาจารย์นพก็ตั้งประเด็นดีว่าเหมือนกับต้องตั้งต้นว่าเป็นธรรมะและเป็นอนัตตาเนี่ยจึงสามารถศึกษาโดยที่ไม่ลงข้างทางหรือว่าผิดเพี้ยนไปเนี่ย
0: อย่าลืมนะคะฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนเข้าใจเดี๋ยวนี้จริงๆหรือเปล่าว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะมั่นคงแค่ไหนแล้วจะไปเห็นภัยอะไรยังไม่ได้มั่นคงเลย
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะถ้าไม่มั่นคงตรงนี้โอกาสที่เหมือนกับจะเข้าใจผิดในคำสอนเนี่ยก็เป็นไปได้มากเพราะฉะนั้นพื้นฐานว่าเป็นธรรมะก็เป็นหน้าตาก็เห็นขนาดนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่มั่นคงก็เพี้ยนแต่ว่าทุกคนก็คือเนี่ยฟังเข้าใจมั่นคงไต่ตองตามจึงจะเดินไปถูกทาง
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มั่นคงหรือยัง
6: ท่านอาจารย์ก็เชื่อว่าอันนี้คือถูกต้องใช่เลย
0: มั่นคงแค่คิด
6: คือณขณะนี้มั่นคงว่าหนทางเนี่ยคือหนทางที่ยิ่งฟังแล้วยิ่งใช่ไม่มีอะไรจริงอย่างเนี้ย
0: แค่คิด
6: แล้วถ้าจะไม่แค่คิดนี่เป็นไงคะท่านอาจารย
0: ์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่คิดหรือ
6: ไม่รู้ตรงความจริง
0: นั่นแหละคือคำตอบยังไงก็คือศึกษาต่อไปเข้าใจต่อไปรู้ความละเอียดต่อไปว่าปัญญาเจริญขึ้นอย่างไรรู้อะไรไม่ใช่ไปนั่งคิดเอง
6: แต่ณขณะนี้ก็เข้าใจได้ว่าการฟังคำสอนนี้ก็สามารถไปสู่ความที่จะรู้ตรงได้ไม่มีทางอื่นเนี่ย
0: ค่ะประมาทไม่ได้เลยแค่นี้เองค่ะแค่ได้ฟังแค่คิดแค่เข้าใจรอบรู้หรือยังในคำที่ได้ฟังคำเดียวนะคะขณะนี้เห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้รับรู้หรือยัง
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะต้องขอความกราบท่านอาจารย์ว่าอะไรคือรอบรู้อะไรคือไม่รอบรู้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเลยในขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตามีอายุสั้นมากแค่17ขณะจิตเร็วแค่ไหนแล้วก็ดับจึงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยังไม่เป็นคนยังไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ละคำเป็นคำจริงถ้าไม่รู้ความจริงนะคะดับกิเลสไม่ได้เลยแค่คิดดับกิเลสได้ยังไง เพราะว่าแม้แต่เห็นขณะนี้เกิดดับจริงหรือเปล่าถ้าจริงรู้ได้ไหม
6: ถ้าจริงก็ต้องรู้ได้ค่ะ
0: อะไรรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่อวิชชาต้องเป็นปัญญาระดับไหนขั้นไหนอบรมอย่างไรจริงละคลายการที่เคยยึดถือเหนียวแน่นหนาแน่นมั่นคงว่าเราเห็นเดี๋ยวนี้เราเห็นความไม่รู้มากมายมหาศาลนะคะและความติดข้องในความเป็นเราเห็นเนี่ยจะค่อยๆหมดสิ้นไปได้อย่างไรจริงจะรู้จริงๆว่าเห็นเกิดระดับขณะนั้นภัยใหญ่สิ่งที่ไม่เคยปรากฏว่าเกิดดับแท้ที่จริงก็เกิดระดับเท่านั้นเองไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นว่าขณะที่กำลังเห็นนะคะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้และจะละคลายการที่เคยจำไว้แน่นหนาว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยังไงเพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้อะไรก็ตามที่เร็วจี๋เลยเนี่ยอะไรจะไปแทรกเพราะว่าเต็มไปด้วยความไม่รู้จนกว่าปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความสงสัยในแสนกับในกี่กับก็ตามแต่เพราะว่าสภาพธรรมะเป็นจริงอย่างนี้แล้วรู้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์พูดทำไม
6: ค่ะรู้ได้ถ้าปัญญา
0: โอ้โหแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราเป็นเรื่องละโดยตลอดนะคะถ้าศึกษาธรรมะและก็มีความมั่นคงก็จะรู้ว่าละความไม่รู้ละความติดข้องละการยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงละอัตตสัญญาที่เคยจำไว้มั่นคงนานแสนนานมาแล้วจนลักษณะของอนัตตสัญญาปรากฏ
6: กราบพระคุณและกราบพระโมทนาค่ะ
2: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับในประเด็นในเรื่องของการเห็นภัยครับท่านอาจารย์ก็เพียงคิดนะครับว่าสภาพธรรมะอย่างเช่นเห็นเนี่ยกับได้ยินก็ต้องต่างกันแล้วก็ต้องเกิดดับเป็นไปนะครับเพียงคิดเนี่ยความที่ว่าเกิดแล้วก็ดับแต่ก็ยังมีสิ่งที่เกิดนี่ครับจะเป็นภัยอย่างไรครับท่านอาจารย์ที่ว่าธรรมะเขาก็ดับไปก็จริงแต่ก็ยังเกิดมีต่อครับ
0: แล้วก็เที่ยงไหมล่ะเกิดมาแล้ว
2: ก็ต้องดับต่อ
0: ก็เป็นอย่างนี้ไปชอบก็อยู่ไป
2: แต่ถ้าคิดเหมือนกับว่าถ้าเป็นเหมือนกับเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บปวดตายไปหรือว่าเกิดในอบายภูมินี่ก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่า
0: ใครเกิดใครแก่ใครเจ็บใครตาย
2: ก็ต้องเป็นธรรมะมีที่เกิดธรรมะเกิดขึ้น
0: ยังไม่มั่นคงว่าเป็นธรรมะ
2: แล้วก็ประเด็นหนึ่งคือว่าการที่จะเริ่มเห็นภัยก็คือฟังก็ต้องคิดก่อนนะครับอาจารย์แต่ว่าการที่จะเห็นคือเป็นคนระดับของความรู้ใช่ไหมครับในการที่จะเพียงฟังไตรตรองแล้วก็รู้ว่าขันเนี่ยเห็นได้ยินต่างกันก็ต้องเกิดดับแน่นอนแต่ว่าก็เป็นแต่เพียงคิดถึงแต่ว่าการที่มีความเข้าใจอย่างนี้จะเป็นเหตุที่จะให้ความรู้ว่าเกิดดับจริงๆยังไงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นความคิดยังไม่เป็นธรรมะยังเป็นเราจนกว่าทุกอย่างค่ะทั้งหมดไม่เหลือเลยเป็นธรรมะเท่านั้นแต่ละหนึ่ง
2: ต้องละเอียดทุกประการนะครับท่านอาจารย์
0: ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะสุดที่จะประมาณได
7: ้การที่จะเริ่มต้นที่จะค่อยๆได้รับประโยชน์สาระจากพระธรรมก็คือเข้าใจเบื้องต้นว่าจะศึกษาอะไรแม้ฟังธรรมะแล้วมีความเข้าใจขั้นฟังว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ก็ยังมีความเป็นตัวตนอยู่เพราะว่าปัญญายังไม่เกิดขึ้นมั่นคงจนกระทั่งรู้แจ้งตัวธรรมะนั้นอย่างกระจ่างแจ้งจริงๆก็ยังมีความเป็นเรามากมายในการศึกษาพระธรรมนะท่านอาจารย์แต่ว่าก็เป็นผู้ที่รู้ว่ายังมีความเป็นเราอยู่ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะทีละคำปริยัติคืออะไร
7: คือความเข้าใจในคำสอนเป็นเบื้องต้นครับ
0: แค่เข้าใจหรือว่ารอบรู
7: ้ต้องรอบรู
0: ้ค่ะรอบรู้แล้วก็มั่นคงจริงๆหรือยัง
7: ในขั้นการฟัง
0: ค่ะถ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานเกิดไม่ได้เพราะว่าพระธรรมนะคะมี3ขั้นปริยัติเริ่มจากการฟังจนกระทั่งรอบรู้จริงๆค่ะเดี๋ยวนี้เองสภาพธรรมะที่ปรากฏเกิดดับแล้วจะไปไหนไปทำอะไรนอกจากมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นแล้วก็เมื่อเป็นผู้รอบรู้อย่างมั่นคงก็จะเป็นปัจจัยให้แทนที่จะเป็นการคิดถึงเรื่องอื่นพอได้ฟังว่าเห็นก ำลังรู้ตรงเห็นเฉพาะเห็นที่กำลังเห็นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะอีกขั้นหนึ่งนั่นคือจากปริยัติเป็นปฏิปัตติจากสัจญาณเป็นกิจญาณถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยนะคะแล้วบอกให้มีสติมีได้หรือเหมือนคนไม่มีตาแล้วเราก็บอกเขาว่าเห็นสิเห็นได้ไหมตาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจธรรมะไม่มีเลยแต่ไปบอกให้เขามีสติทำสติเกิดสติได้อย่างไรทั้งหมดก็คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะให้ได้ยินได้ไหมถ้าไม่มีหูไม่มีโสตประสาทะก็ไปบอกว่าให้ได้ยินสิให้ได้ยินสิเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะเป็นปฏิปัตติหรือกิจญาณได้เลยต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยด้วยให้ใครมีสติเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะที่เห็นระลึกสิระลึกเสียระลึกเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้เลย
1: อันนี้นะครับท่านอาจารย์แม้พวกเราเองที่ฟังพระธรรมกันอยู่เนี่ยนะครับแม้ได้ยินว่าฟังไตร่ตรองเข้าใจมั่นคงไม่เปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าความลึกลงไปนะฮะก็จะมีความเป็นตัวตนที่จะฟังและโดยเฉพาะมีความเป็นตัวตนที่จะไตร่ตรองนะฮะกราบท่านอาจารย์ครับเมื่อฟังพระธรรมแล้วก็พอจะรู้ว่าฟังเพื่อความเข้าใจความจริงที่มีขณะนี
3: ้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเคล้ามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุกินบริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1663สนทนาธรรมที่บ้านไร่คุณนายจังหวัดนครราชสีมาวันที่16กันยายนพุทธศักราช2552
3: เราไม่ได้คิดถึงธาตุที่ปรากฏให้เห็นแต่เราไปคิดถึงความจำว่าเก้าอี้มีลักษณะอย่างนี้พอเห็นนะคะทันทีที่เห็นเนี่ยลืมว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ไปจำรูปร่างสันฐานแล้วก็เข้าใจทันทีว่านี่เป็นเก้าอี้นั่นเป็นโต๊ะทั้งที่ก็เพียงปรากฏทางตานี่กำลังจะพูดให้เข้าใจสิ่งที่หม่อมเข้าใจแล้วก็เทียบเคียงให้เห็นนะคะถึงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ในโทรทัศน์เนี่ยค่ะก็ไม่ต่างกับขณะนี้เลยเพราะว่าถ้าคนที่ศึกษาทางเรื่องของการโทรทัศน์เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเปิดโทรทัศน์เนี่ยไม่ได้ปรากฏว่ามีรูปภาพทุกครั้งใช่ไหมคะที่นี่เองค่ะที่บ้านคุณนายเนี่ยที่ห้องเปิดแล้วไม่มีรูปมีแต่สีอะไรก็ไม่รู้ปรากฏเต็มจอไม่ได้เป็นใครเลยเหมือนขณะนี้นะคะจริงๆแล้วก็เป็นเพียงธาตุที่ปรากฏเกิดดับยังไม่เป็นใครเลยทั้งสิ้นนะคะแต่พอมีการปรับโทรทัศน์จุดเล็กๆเนี่ยค่ะก็มารวมกันเป็นภาพคนบ้างสัตว์บ้างเพราะฉะนั้นเวลานี้สิ่งที่กระทบตาเป็นจุดเล็กๆทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มารวมกันตามนิมิตที่ปรากฏแล้วก็ยึดถือว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะสามารถที่จะมีอายุเพียงแค่ปรากฏให้เห็นแล้วดับเลยแต่ว่าความจำของเราแต่ละอันเหมือนแต่ละจุดของโทรทัศน์เนี่ยค่ะก็มารวมกันทำให้เข้าใจว่าเป็นคนกำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นมายานะคะกล่าวได้ว่าจิตก็เป็นมายาสภาพธรรมะที่เกิดดับแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริงก็ปรากฏเหมือนเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งความจริงแล้วไม่มีเลยกว่าจะรู้ถึงความไม่มีเลยนะคะที่อะไรก็ตามที่เกิดปรากฏเพราะเหตุปัจจัยระดับไปไม่ยั่งยืนเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงแต่ไม่ใช่เก้าอี้เพียงปรากฏให้เห็นสีหลายสีไหมคะจำได้ว่าเป็นหลายสีแต่ทุกสีต้องปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นสีอะไรแต่พอมารวมกันก็เป็นเสื้อใช่ไหมคะเป็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นความหมายที่ว่าไม่ใช่อนัตตาก็คืออัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเราไม่เผินใช่ไหมคะเมื่อเช้าเราก็ฟังเรื่องธรรมะเราก็ฟังเรื่องธาตุเราก็ฟังเรื่องอนัตตาแต่แม้กระนั้นการที่เราจะเข้าใจความเป็นอนัตตาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นเมื่อฟังบ่อยๆแต่ว่าแค่นี้ก็ยังไม่พอเพราะว่าเพียงแต่เริ่มฟังนะคะยังไม่ถึงขนาด

0: ที่เห็นเมื่อไหร่ก็คือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั่นคือความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฟังอีกมากนะคะแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเอง
1: กราบท่านอาจารย์ค่ะสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้จริงๆก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏต่างๆแต่ว่าความไม่รู้ก็เลยเห็นเป็นสัตว์สิ่งของต่างๆ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะไม่รู้ขนาดไหนแค่ทางตาทางเดียวแล้วก็ทุกวันด้วยตั้งแต่เกิดมาจนโตเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ขึ้นรู้ขึ้นจนกระทั่งละความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะจึงสามารถที่จะคลายการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าเป็นของเราได้ต้องเป็นปัญญาจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันของปัญญาวิชากับโมหะความไม่รู้นะคะซึ่งเป็นอวิชชาและต้องเป็นผู้ที่ตรงการฟังเพื่อละคลายความไม่รู้ไม่ใช่เพราะมีเราที่อยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราทั้งหมดเป็นธรรมะยอมรับความจริงไหมคะขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยทุกอย่างเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นจ้ะ
0: ชอบเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นจ้ะ
0: มีสงสัยไหมคะกว่าจะถึงวันที่ปัญญาสมบูรณ์พร้อมที่จะพอเห็นก็รู้เลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจึงจะคลายความติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะมีคำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพราะเป็นชีวิตจริงๆเป็นความจริงนะคะจากธรรมะก็มาถึงคำว่านิมิตต์เพราะว่าการเกิดดับสืบต่อเหมือนไม่ดับก็ทำให้จำสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหมือนกับการดูโทรทัศน์มีแต่เพียงจุดจริงๆค่ะเต็มจอเวลาที่ภาพเสียนะคะมีใครเคยเปิดโทรทัศน์แล้วไม่มีรูปภาพบ้างไหมคะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ปรากฏเต็มจอนั่นคือสิ่งที่ปรากฏแต่พอปรับแล้วเป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆก็เหมือนกันขณะนี้ค่ะพอปรากฏแล้วหมดไปปรากฏแล้วหมดไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่พอจำไว้เท่านั้นนะคะเริ่มละเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ยั่งยืนมั่นคงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยแข็งหรือเปล่าปรากฏให้เห็นเนี่ยแข็งไหม
2: แข็งค่ะ
0: แข็งยังไงคะไม่ได้กระทบสัมผัสเลยเพียงแค่เห็นจะรู้แข็งได้ยังไงแข็งนี่ต้องรู้เวลากระทบสัมผัสกายค่ะเพราะว่าที่กายเนี่ยนะคะมีกายะประสาทซึมซาบอยู่ทั่วตัวทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่สามารถที่แข็งจะปรากฏได้เนี่ยเก้าอี้กระทบกับไมโครโฟนรู้แข็งหรือเปล่าคะไม่มีสภาพรู้เลยไม่มีธาตุรู้เลยเป็นแต่เพียงธาตุไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วที่เราเรียกว่าไมโครโฟนก็แข็งที่เราเรียกว่าเก้าอี้ก็แข็งนะคะเอาหนังสือวางบนโต๊ะเนี่ยหนังสือรู้ไหมว่าอยู่บนโต๊ะโต๊ะรู้ไหม
2: ไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่สภาพรู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธาตุอีกธาตุหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ธาตุที่ไม่รู้อะไรเพราะว่าแข็งไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสไม่รู้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เย็นร้อนนี่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นถ้าโลกนี้มีธาตุที่แข็งบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างโดยไม่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถรู้แข็งว่ามีจริงๆไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆเพราะกำลังเห็นถ้าไม่มีธาตุที่สามารถจะรู้คือเห็นบ้างได้ยินบ้างพวกนี้นะคะสิ่งที่เรากำลังรู้ว่ากำลังปรากฏก็ปรากฏไม่ได้ถ้าเป็นรูปธาตุทั้งหมดซึ่งต้องเข้าใจความหมายของรูปด้วยนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีนั้นแหละมีจริงเกิดแล้วมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้อย่างเสียงเนี่ยค่ะไม่รู้อะไรเลยเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับไปเกิดเป็นกลิ่นแล้วก็ดับไปเกิดเป็นหวานแล้วก็ดับไปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งหวานไม่รู้อะไรเลยสภาพไม่รู้ทั้งหมดนะคะจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเป็นธรรมะมีจริงๆแต่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นธรรมะใดๆก็ตามที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะใช้คำเรียกรวมให้หมายความให้รู้ว่าหมายความถึงธาตุนั้นๆธรรมะนั้นๆโดยใช้คำว่ารูปธรรมหรือรูปธาตุพอได้ยินคำว่ารูปธาตุเนี่ยลักษณะนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะไม่สามารถจะรู้อะไรได้แข็งพูดได้มั้ยคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะแข็งคิดได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: แข็งจำอะไรไว้หรือเปล่า
2: ไม่ได้
0: เกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับคนตายเนี่ยนะคะเห็นอะไรไหมคะ
2: คนตายไม่เห็นค่ะ
0: ค่ะรูปของคนตายแข็งไหม
2: แข็งค่ะ
0: ค่ะ แล้วกลิ่นของสภาพของคนที่ตายมีไหม
2: มีค่ะ
0: แล้วก็คนตายที่เรียกว่าตายเนี่ยรู้ไหมว่ามีกลิ่นรู้ไหมว่ามีแข็ง
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายเพราะไม่มีธาตุรู้ค่ะสภาพที่สามารถที่จะเห็นที่จะได้ยินที่จะคิดนึกที่จะสุขที่จะทุกข์แค่นี้ก็ไม่รู้ความจริงซึ่งมีอยู่ที่ตัวแล้วตั้งแต่เกิดจนตายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะก็เพราะเหตุว่าตรัสรู้ความจริงที่จริงที่สุดสูงสุดเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยจึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมะแข็งเนี่ยจะเป็นกระทะเป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรแต่ก็คือแข็งใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีแข็งมีเก้าอี้มีกระทะไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคือแข็งนะคะมีตะกร้ามีกระชอนมีอะไรไหมคะกระบุงถ้าไม่มีแข็ง
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแต่พอมีสิ่งที่แข็งมีตะกร้ามีกระบุงมีกระบองมีอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกใช่ไหมคะแต่ว่าต้องมีธาตุนั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแท้ๆนะคะก็คือธรรมะแน่นอนถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
0: และใช้คำว่าปรมัตถธรรมเพิ่มมาอีกคำหนึ่งให้เห็นว่าสิ่งที่จริงนั่นแหละค่ะลักษณะแท้ๆเนี่ยใครเปลี่ยนไม่ได้รูปร่างอาจจะเปลี่ยนอย่างกระบุงกับตะกร้าเนี่ยรูปร่างไม่เหมือนกันแต่แข็งเหมือนกันทำจากไม้ไผ่ด้วยกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแท้ๆเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมแต่สิ่งที่เราคิดเราจำโดยนิมิตต์รูปร่างสันฐานต่างๆออกไปเนี่ยเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยลืมว่าขณะนั้นเป็นแข็งชั้นใดนะคะทางตาก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาจากขู่ภาษาทะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นมีต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเวลาเราใช้คำว่าเห็นเนี่ยต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเวลาที่เราใช้คำว่าได้ยินต้องมีเสียงที่ถูกได้ยินใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงธรรมะค่ะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่พูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ก่อนนี้ก็มีต่อไปก็มีแล้วก็ไม่เปลี่ยนลักษณะเลยใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้จึงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
0: หมายความว่าต้องมีธาตุหรือสภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจึงปรากฏได้นะคะ
2: ค่ะ
0: เสียงมีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่เมื่อจิตได้ยินเกิดค่ะนะคะถ้าจิตได้ยินไม่เกิดเสียงจะปรากฏได้ไหมว่าเสียงมีเห็นไหมคะทางตาเนี่ยอย่างหนึ่งทางตาไม่ใช่เสียงแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาก็เป็นธรรมะต่างกันใช่ไหมคะพอถึงทางหูเสียงก็มีจริงนะคะแต่จริงเมื่อเกิดขึ้นปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงจึงปรากฏว่าเนี่ยเป็นเสียงเนี้ยไม่ใช่เสียงอื่นในป่ามีเสียงไหมคะนอกถนนเนี่ยมีเสียงไหมคะแม้มีก็ไม่ปรากฏเพราะว่าเสียงเกิดจากการกระทบกันของสิ่งที่แข็งสิ่งที่แข็งได้กระทบกันเมื่อไหร่เสียงก็เกิดขึ้นปรากฏกับสภาพจิตที่ได้ยินแต่แม้เป็นเสียงเกิดขึ้นเพราะการกระทบกันแต่ไม่มีใครได้ยินนะคะเสียงเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นปรากฏให้ได้ยินเนี่ยก็มีสิ่งอื่นเยอะแยะซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปโดยไม่มีใครไปรู้ไปเห็นเพราะว่าจะปรากฏได้นะคะก็ต่อเมื่อธาตุรู้เกิดขึ้นและก็รู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏสิ่งนั้นจึงจะปรากฏได้เวลานี้ก็มีกาแฟมีอะไรตั้งเยอะแยะอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะหวานหรือขมหรือเปล่า
2: เราไม่สัมผัสอ่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปรากฏหรือเปล่าแม้มีก็ไม่ปรากฏจนกว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้น
2: ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราริมรสเรารู้สิ่งที่กระทบสัมผัสความจริงเป็นธรรมะนะคะต้องเป็นธรรมะเพราะมีจริงๆแล้วก็เป็นธาตุซึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและทางหนึ่งทางใดในหกทางคือทางตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางหูโลกเห็นทางตาเมื่อกี้นี้ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยทางหูขณะใดที่เสียงปรากฏนะคะมีเสียงกับธาตุที่กำลังได้ยินคือรู้เสียงนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเวลาที่กลิ่นหนึ่งกลิ่นใดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จิตเกิดขึ้นรู้กลิ่น สภาพธรรมะที่เป็นธาตุที่รู้เนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้หลายคำเช่นคำว่าจิตตะมโนมนัสวิญญาณะหัตถยะทั้งหมดมีความหมายอย่างเดียวกันค่ะคือหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ถ้าใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยก็น่าสงสัยใช่ไหมทำไมต้องใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะว่าสภาพรู้อื่นก็มีแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือการที่ธรรมะฟังแล้วจะละเอียดขึ้นแล้วก็รู้ในความเป็นจริงขึ้นนะคะพอเราใช้คำว่าธาตุรู้เนี่ยมีแน่นอนใช่ไหมคะแต่ธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกเจตสิกนี่ไม่ว่านักปรัชญานักจิตวิทยาไม่ใช้คำนี้เลยเพราะไม่รู้จักคำนี้ไม่รู้จักสภาพนี้แต่จะใช้คำอื่นเช่นจิตลักษณะต่างๆแต่ไม่รู้ว่าที่จิตต่างกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าธาตุรู้นะคะไม่ใช่มีแต่จิตอย่างเดียวเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เลยไม่มีสภาพอื่นเกิดร่วมด้วยก็เกิดไม่ได้อย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยใช้คำว่ามหาภูตรูปขาดธาตุหนึ่งธาตุใดไม่ได้เลยต้องพร้อมกันอาศัยกันนะคะธาตุดินอาศัยธาตุน้ำไฟลมธาตุลมอาศัยธาตุดินไฟน้ำเนี่ยค่ะทั้งสี่อย่างเนี่ยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นนามธาตุชนิดหนึ่งนะคะเกิดเองไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนามธาตุหรือรูปธาตุเนี่ยจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีปัจจัยเพียงแต่เราไม่รู้โดยละเอียดว่าอะไรเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ในขณะนี้แต่พระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้นะคะธรรมะตามความเป็นจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเนี่ยทรงแสดงว่าขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยนอกจากมีจิตนะคะก็ยังมีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับสิ่งที่จิตกำลังรู้และสำหรับที่เกิดของสภาพธรรมะนั้นนะคะก็เกิดที่เดียวกันด้วยนี่คือการละเอียดของธรรมะที่ค่อยๆขยายออกขยายออกให้เห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นให้ถูกต้องนะคะเราตู่ธรรมะโดยเราคิดเองหมดเลยแล้วเราก็เข้าใจว่าที่เราคิดนั้นน่ะถูกแล้วก็สมบูรณ์แล้วแต่ความจริงเป็นความไม่รู้ความละเอียดที่เป็นธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละความเห็นผิดที่ยึดถือสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ใช้คำว่านิมิตตะหมายความว่าเป็นรูปร่างที่ทำให้เราสามารถที่จะจำแต่ทางตาเนี่ยนะคะเก้าอี้กับโต๊ะเนี่ยทั้งที่เพียงปรากฏเนี่ยเราก็นึกถึงสีสันวรรณะที่ต่างกันนะคะเพราะว่าเก้าอี้จะต้องมีรูปที่สามารถที่จะตัดกันให้เห็นว่ามีขาสี่ขาหรือว่าเป็นโต๊ะกลมหรืออะไรอย่างนี้นะคะบางทีเก้าอี้ก็มีสามขาก็มีใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าจะจำอะไรไว้จำไว้หมดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะคือว่ามันหมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วก็ยังไปจำว่ายังมีอยู่เนี่ยคิดดูสิว่าความหลงความไม่รู้ของเราในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยแค่ไหนแล้วจะออกไปได้ยังไงด้วยความไม่รู้หนทางเดียวก็คือว่าค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆหมดสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยขอถามนะคะใครไม่ได้เป็นเด็กอนุบาลบ้างคะฟังมานานมากใครไม่ได้เป็นเด็กอนุบาลบ้างขึ้นชั้นกันหมดแล้วยังคะยังเป็นเด็กอนุบาลหรือว่าเตรียมอนุบาลลดฐานะดีไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับเด็กเนี่ยนะคะที่อ่านหนังสือไม่ออกเจอป้ายเยอะแยะหลงทางไหมอ่านไม่ออกเลยสักตัววันแรกที่ไปโรงเรียนเนี่ยเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้อะไรครูอาจจะบอกให้นี่กอไก่รู้ไหมจำได้หรือยังเขียนได้เลยไหมไม่ได้ใช่ไหมคะอ่านก็ไม่ออกเลยสักตัวจะใช้คำว่าธาตุจักขุวิญญาณโสตวิญญาณมรรคผลนิพพานด้วยอะไรก็ทั้งหมดนะคะเป็นชื่อเหมือนป้ายหลงทางได้แน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ไม่ประมาทจริงๆไม่ข้ามไม่เผินแม้แต่คำเดียววันนี้เราได้ยินหลายคำมากนะคะพาไปเที่ยวป้ายที่อ่านไม่ออกเรียกว่าอ่านออกแล้วค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ต้องไม่ประมาทว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใคร ผู้ที่ฟังแล้วเช่นท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะหนึ่งอสงไขยแสนกับเวลาที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยจะสามารถเข้าใจขณะนี้ไหมว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราสาวกไม่ใช่ผู้ที่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะด้วยตนเองถึงจะเคยฟังมานานแสนนานเนี่ยถึงแม้ว่าจะสะสมในขณะที่ฟังนะคะเข้าใจมากมายแต่ความลึกซึ้งของธรรมะที่ไม่ใช่เพียงฟังค่ะให้ทราบว่าขณะนี้ธรรมะมีจริงๆนะคะกำลังเข้าโรงเรียนสมมุตินะคะแล้วก็ได้ยินได้ฟังแต่ว่าปัญญาของเราเนี่ยน้อยสักแค่ไหนที่จะเข้าถึงธาตุหรือความเป็นจริงของธรรมะทุกคนก็ยอมรับเห็นนี่มีจริงๆใครยังไม่คิดว่าจริงบ้างคะเห็นแต่รู้ไหมว่าเห็นเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าเป็นก่อนฟังใช่ไหมคะนี่เด็กอนุบาลเข้าชั้นแรกนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยค่ะเห็นขณะนอนหลับเห็นไหมขณะคิดนึกเห็นหรือเปล่าขณะได้ยินเสียงเห็นหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเห็นคือขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏและรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ค่ะทางตามีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยใช่ไหมคะแต่เพิ่งจะรู้ว่าเมื่อเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยจะมีแต่เห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการไตร่ตรองเห็นมีจริงไหมสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงๆหรือเปล่าทั้งสองอย่างจริงเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันเนี่ยค่ะคือการค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะรู้อะไรแม้แต่เพียงสักอย่างเดียวแต่รู้จริงมีประโยชน์กว่างูปลาปลานะคะอย่าลืมงูก็ใช้เปล่าปลาหรือเปล่าหรืองูก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในขณะที่ฟังเนี่ยค่ะไม่เคยฟังเรื่องสภาพธรรมะที่เป็นจริงๆที่เป็นอริยสัจจะทำให้ผู้รู้เนี่ยสามารถที่จะพ้นจากความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้ด้วยตนเองไม่ใช่อาศัยปัญญาของคนอื่นนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจในขณะนี้ค่ะไม่ใช่ตอบแทนกันไม่ใช่พยายามไปช่วยคนอื่นตอบหรือว่าไปช่วยให้เขาตอบให้ถูกเนี่ยไม่ได้ช่วยเขาเลยค่ะเป็นภัยอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทำไมต้องไปให้เขาตอบถูกในเมื่อเขาไม่รู้ว่าคำตอบนั้นคืออะไรเขาต้องคิดเองไตร่ตรองเองแล้วก็เข้าใจเองจึงจะเป็นความรู้ของเขาจริงๆนะคะซึ่งตรงกับที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้เกิดปัญญาของตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกนะคะแล้วก็เชื่อทันทีแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจพิจารณาความจริงที่ได้ฟังเมื่อไหร่ขณะนั้นก็ไม่ใช่เราค่ะความเข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งความไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งนั้นเริ่มที่จะเข้าใจความจริงนะคะว่าสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยก็เป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะจึงต้องมีการฟังพระธรรมนะคะแล้วก็เข้าค่อยเข้าใจจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าไปรู้ชื่อเยอะๆนะคะแต่ว่าขณะนี้เป็นอะไรหรือว่าเพียงแต่จะถามว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยจะตอบได้ไหมหรือว่าธรรมะมีอะไรบ้างก็ตอบไม่ได้ทั้งที่ขณะนี้ก็เป็นธรรมะที่หลากหลายทางตาก็อย่างหนึ่งทางหูก็อย่างหนึ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็แต่ละอย่างเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งขึ้นชั้นนะคะค่ะได้ยินได้ฟังอะไรค่อยๆเข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจถามได้เลยค่ะซักได้ทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีคำตอบในพระธรรมเพราะเหตุว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ได้ให้มีความสงสัยหรือว่าความไม่รู้แต่จะค่อยๆให้คนนั้นน่ะได้เข้าใจด้วยตัวเองในสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ไม่ต้องคิดถึงเมื่อวานนี้เพราะอะไรคะหมดแล้วต่อไปใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณธิดารัตน์รู้ไหมคะว่าจะหกล้มไม่รู้เลยก็อยู่ดีๆเมื่อวานนี้นะคะก็ยังดีไม่หกล้มเลยพอถึงวันนี้อะไรอ่ะใช่ไหมคะก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้แต่ขณะต่อไปเนี่ยจะเป็นได้ยินหรือว่าจะเป็นคิดนึกหรือว่าจะเป็นสุขหรือว่าจะเป็นความขุ่นใจไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถจะเข้าใจได้คือสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏให้เห็นให้เห็นคือไม่ว่าจะเป็นทางตามีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้แหละ ทางหูก็ปรากฏให้ได้ยินว่าเสียงนั้นน่ะมีสิ่งนั้นน่ะมีไม่ต้องเรียกอะไรก็มีใช่ไหมคะเหมือนอย่างเด็กแรกเกิดเนี่ยพอเกิดแล้วก็เห็นแต่เด็กก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรคนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะเลยพอฟังนะคะก็ยังไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรและเห็นเป็นอะไรแต่ว่าขณะที่เด็กเกิดเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือไม่รู้แม้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะมีรูปร่างสันฐานยังไงเพราะว่ายังไม่ได้จำมีสิ่งที่เพียงปรากฏเท่านั้นเลยแต่ว่าโตขึ้นโตขึ้นจำมากขึ้นมากขึ้นก็เลยสัญญาวิปลาสมีคำใหม่คำใหม่ทุกคำต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าผ่านไปโดยเหมือนเข้าใจสัญญาเนี่ยนะคะภาษาไทยเป็นอย่างหนึ่งคือสัญญาในภาษาไทยเนี่ยคิดว่าจะต้องมีการทำสัญญาหรือคำสัญญาใช่ไหมคะแต่สัญญาในภาษาที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นภาษาบาลีเนี่ยหมายความถึงสภาพจำความจำลักษณะที่จำใครไม่มีบ้างมีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นเราจำเพราะฉะนั้นที่เคยเป็นเราทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงละเป็นธรรมะทั้งหมดภาษาบาลีจะเรียกอะไรก็เรียกภาษาอังกฤษจะเรียกอะไรก็เรียกแต่ว่าสภาพที่เราใช้ให้เข้าใจในภาษาไทยเนี่ยนะคะก็คือจำเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆค่ะเกิดกับจิตทุกขณะนี่จิตก็มาใหม่อีกละใช่ไหมคะคือทุกคำเนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดนะคะได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่านามธรรมกับรูปธรรมเมื่อชามีพูดถึงเรื่องรูปธรรมก่อนหมายความถึงสภาพที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้น
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชอุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชคุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ
4: ปกิณกะธรรมตอนที่1664สนทนาธรรมที่บ้านไร่คุณนายจังหวัดนครราชสีมาวันที่16กันยายนพุทธศักราช2552
0: เมื่อชามีพูดถึงเรื่องรูปธรรมก่อนหมายความถึงสภาพที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งก็มีจริงแต่ว่าต่างกับรูปธาตุเพราะเหตุว่าเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยอาศัยตาบ้างขณะนี้นะคะเกิดขึ้นเห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยไม่ใช่สภาพที่ปรากฏทางตาแต่ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดทำหน้าที่เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เราและอย่าคิดว่าไม่ได้ทำอะไรนะคะเห็นก็เป็นการงานหน้าที่ชนิดหนึ่งคิดเป็นหน้าที่ชนิดหนึ่งหรือเปล่าคะคิดก็เป็นหน้าที่ของสภาพธรรมะที่คิด พราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะนามธาตุเป็นธาตุรู้เนี่ยเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดใช้คำว่ารู้หมายความว่าสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งนี้ที่ปรากฏทางกายเนี่ยแข็งไม่ใช่ไปรู้ว่าทางภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรนะคะหรือว่าทางวิทยาศาสตร์จะว่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นค่ะตรงตัวคือลักษณะนั้นมีใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้จะเรียกหรือไม่เรียกสภาพธรรมนั้นก็ปรากฏลักษณะที่แข็งต่อเมื่อมีธาตุที่กำลังรู้แข็งที่วังน้ำเขียวเนี่ยค่ะเย็นไหมคะเย็นสบายใช่ไหมคะเห็นเย็นหรือเปล่าแต่รู้ได้ทางไหนคะทางกายถ้าไม่มีกายจะไม่มีความรู้สึกเย็นที่กายเนี่ยค่ะก็จะมีรูปหลายรูปนะคะที่มีลักษณะต่างๆกันเช่นที่ตาเนี่ยทำไมเราเรียกว่าตาก็เพราะเหตุว่ามีรูปพิเศษเราสร้างไม่ได้เราทำไม่ได้เราหวังไม่ได้เราขอไม่ได้นะคะแต่ธาตุนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยคนที่มีกรรมคือการกระทำด้วยความจงใจตั้งใจเจตนานะคะเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเจตนาเกิดขึ้นเป็นกุศลเนี่ยวันนี้เห็นเยอะเลยค่ะแม้แต่ตัวเองหรือใครก็ตามนะคะที่กำลังเป็นกุศลกำลังสนทนาธรรมก็เป็นเจตนาที่เป็นกุศลฝ่ายดีที่จะฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังให้มีความรู้ความเข้าใจให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่เห็นพระพุทธรูปแล้วก็กราบไหว้นะคะแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะเป็นรูปนะคะที่สมมุติว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าจริงๆคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณอันนี้ค่ะคือสิ่งซึ่งเป็นความละเอียดนะคะถ้าใครละเอียดฟังอะไรแล้วเนี่ยอย่าข้ามอย่าเผินแล้วก็ถามแล้วก็ซักแล้วจะได้เข้าใจสิ่งนั้นขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆจากเตรียมอนุบาลจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้กว่าจะถึงชั้นอนุบาลแล้วก็จะอยู่ชั้นอนุบาลอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้อยากขึ้นชั้นเร็วๆหรือเปล่าคะทั้งๆที่ไม่รู้มีคนหนึ่งนะคะก็ถามเขาบอกว่าไม่รู้อย่างเนี้ยแล้วก็ถึงนิพพานเอาไหมคำตอบว่าไงคะเอาเลยฮะเอาอะไรไม่รู้และเอาอะไรไปทำไมเพราะไม่รู้และสิ่งที่เอานั่นเป็นนิพพานหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ทั้งนั้นแล้วจะเอาอะไรก็เอาความไม่รู้จากชาตินี้ไปชาติต่อๆไปได้อยู่แล้วค่ะความไม่รู้เนี่ยไม่ต้องไปขอใครเห็นอะไรก็ไม่รู้ความจริงทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นความต่างกันของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไกลกันสุดที่จะประมาณได้ฟ้ากับน้ำเนี่ยไกลกันไหมคะไกลแค่ไหนมากใช่ไหมคะยังไม่เท่าปัญญาของผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยกับผู้ที่รู้ไม่สามารถจะเปรียบได้เลยยิ่งฟังยิ่งเห็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมะนะคะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเป็นธรรมะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะบอกว่าฟังธรรมะต้องรู้ว่าฟังธรรมะจริงๆหรือเปล่าถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจธรรมะชื่อว่าฟังธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่ฟังเนี่ยก็ต้องรู้ว่าฟังธรรมะเนี่ยคือฟังอะไรนะคะแล้วก็เข้าใจหรือเปล่าถ้าบอกว่าเข้าใจธรรมะแต่ว่าไม่เข้าใจขณะนี้เลยเป็นการเข้าใจธรรมะหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะพระฉันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะแต่ละคำเนี่ยถึงได้ไม่เช้านี่บอกไงคะมีกี่คำที่เป็นคำใหม่ได้คนละกี่คำคะไม่เช้า1ละธรรมะ2รูปธรรมรูปก็เป็นธรรมะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะถ้ามีจริงๆนะคะมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแสดงความต่างของธรรมะได้ธรรมะคำว่าธรรมะเข้าใจรูปธรรมเข้าใจนามธรรมเข้าใจไหมคะถ้าจะตอบให้ตรงที่สุดนะคะซึ่งจะไม่ผิดจากข้อความใดๆในพระไตรปิฎกเลยก็คือสิ่งใดที่มีจริงแต่ไม่ใช่รูปธรรมสิ่งนั้นเป็นนามธรรมทั้งหมดเห็นไหมคะมีเงื่อนไขละสังเกตหรือเปล่าว่ามีเงื่อนไขสิ่งใดก็ตามที่มีจริงไม่ใช่รูปธรรมสิ่งนั้นๆเป็นนามธรรมทั้งหมดแสดงว่านะคะนามธรรมเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้รู้ทั้งหมดเพียงแต่ได้ยินว่าสิ่งใดๆที่มีจริงแต่ไม่ใช่รูปธรรมสิ่งนั้นเป็นนามธรรม ท่าที่เราจะรู้ได้ใช่ไหมคะคือคิดนึกเป็นนามธรรมกำลังรู้เรื่องที่กำลังคิดค่ะมีเงินที่ธนาคารเท่าไหร่คะถ้าไม่คิดไม่มีใช่ไหมคะแต่พอคิดมีเยอะมีน้อยหรืออะไรก็ตามแต่นี่ก็คือมีเมื่อคิดแล้วเข้าใจว่ามีแต่ความจริงเนี่ยถ้าไม่เห็นนะคะอาจจะถูกโจรปล้นไปหมดแล้วก็ได้ล้มละลายไปหมดแล้วก็ได้แต่ยังเข้าใจว่ายังมีอยู่เหมือนอย่างคนที่เราเข้าใจว่าเป็นเพื่อนเราเนี่ยนะคะเขายังเป็นเพื่อนเราอยู่ใช่ไหมคะเขาอยู่ที่ไหนเขาชื่ออะไรเขาทำอะไรแต่เขาตายไปเมื่อวันก่อนนี่เองก็ไม่รู้ก็ได้นี่คือเป็นเรื่องของความคิดนะคะความคิดมีจริงแต่เรื่องที่คิดเนี่ยไม่จริงแล้วแต่ว่าจะจำอะไรคิดถึงอะไรก็เป็นสิ่งที่เพียงคิดนะคะพรุ่งนี้มีจริงไหมคะตอบอะไรก็ตามต้องเข้าใจในสิ่งที่ตอบพร้อมทั้งเหตุและผลพรุ่งนี้มีจริงไหมเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดต่อจากนี้ไปจนกระทั่งถึงที่เราเข้าใจว่าคือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะขณะนี้เองนะคะสภาพเห็นเนี่ยดับเกิดและดับเป็นธรรมดาเป็นปกติไม่สงสัยแต่ไม่รู้ความจริงว่าเกิดแล้วดับแต่เพราะเห็นมีจริงนะคะและขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะขณะนั้นจะไม่ได้ยินเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏและมีจิตที่กำลังเห็นเท่านั้นถูกต้องไหมคะแขนมีขามีตัวมีหรือเปล่ามองตัวกันใหญ่เลย นะคะกำลังเห็นเนี่ยค่ะแขนขาตัวมีไหมคะค่ะมีนิ้วเท้าด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ถามมีไหมค่ะก็ไม่ได้คิดถึงนิ้วเท้าใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความละเอียดยิ่งของธรรมะนะคะขณะที่เห็นไม่ใช่คิดค่ะนี่เริ่มที่จะเข้าใจความละเอียดว่าเพราะอะไรคะเพราะคิดไม่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็คิดได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยคิดไม่ได้จะไปคิดให้เห็นคิดยังไงก็คิดไม่ได้ถ้าไม่มีเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นปรากฏเนี่ยไม่ใช่ขณะที่คิดอันนี้เห็นความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจะขึ้นชั้นหรือยังยังถ้าขึ้นตกแน่เลยนะคะไปถึงชั้นนั้นก็ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเลยก็งงไปหมดขึ้นไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงไม่มีใครไปยกใครให้ขึ้นชั้นได้เลยค่ะแต่ต้องเป็นความเข้าใจของคนนั้นเองที่จะต้องรู้ตัวว่าเข้าใจขึ้นนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มากยังไม่ละเอียดแต่ก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่ได้ยินจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเช่นคำว่าธรรมะแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีความเข้าใจถึงตัวธรรมะจริงๆได้ยินแต่ชื่อแต่พอมีความเข้าใจแล้วคือสิ่งที่มีจริงนี่แหละนะคะยังไงยังไงก็เป็นสิ่งที่มีจริงภาษาไทยซึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะหรือใช้คำว่าธาตุเพื่อแสดงว่าสิ่งที่มีจริงนั้นไม่ใช่ของใครเหมือนกับธาตุไฟเนี่ยไม่ใช่ของใครเลยเกิดขึ้นก็ร้อนจะเป็นเราหรือของเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วนะคะจึงใช้คำอีกคำหนึ่งว่าธาตุให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นแหละไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและถ้าเป็นคนที่ละเอียดนะคะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยลองคิดดูค่ะมีอะไรกลับมาบ้างสิ่งที่เกิดแล้วกำลังรับประทานอาหารที่มีรสเค็มนะคะหมดละมีรสหวานแล้วก็หมดละแล้วก็มีรสเปรี้ยวก็หมดละเค็มเมื่อกี้เนี่ยที่กำลังลิ้มรสรู้รสกลับมาอีกหรือเปล่าแล้วหวานที่ลิ้มรสต่อนั้นกลับมาอีกหรือเปล่าแล้วเปรี้ยวกลับมาอีกหรือเปล่าทุกขณะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีวันกลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นที่เป็นเราเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขนะคะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดไม่อยากให้มีความทุกข์เลยไม่อยากเสียใจไม่อยากร้องไห้ไม่อยากโกรธนะคะแต่มีปัจจัยก็เกิดบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือแม้ว่าเป็นธรรมะก็ต้องเป็นธาตุให้รู้ตามความจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ว่าจะให้เป็นอย่างนี้หรือให้เป็นอย่างนั้นหรือเกิดมาแล้วก็ไม่ให้หมดสิ้นไปเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยมีทุกข์ไหมคะสิ่งที่พอใจหมดแล้วหายไปแล้วเสื้อตัวสวยๆเนี่ย ยากไหมที่จะสละความติดข้องซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์เพราะว่าตลอดชีวิตนี้นะคะรักตัวนี้ที่สุดค่ะรักตัวไหนก็ไม่เท่าตัวนี้ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยบำรุงบำเรอแต่ตัวนี้นะคะอาบน้ำแต่งตัวบำรุงทุกอย่างอาหารก็ต้องเลือกเฟ้นเอาให้ที่เป็นประโยชน์กับตัวนี้จริงๆตัวนี้จะได้ไม่ป่วยไข้ได้เจ็บตัวนี้จะได้แข็งแรงนะคะรวมทั้งทำมาหากินทั้งหมดได้เงินมาเยอะๆเนี่ยเพื่อตัวไหนแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะเนี่ยค่ะคือชีวิตนะคะแต่ในที่สุดก็ต้องจากตัวนี้ไปโดยที่ตัวนี้ตามไปไม่ได้เลยรักแสนรักชาตินี้ยังไงก็ตามไปไม่ได้นี่คือเพียงตัวอย่างที่เห็นนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วต้องหมดไปแต่เราคิดถึงระยะยาวแต่ความจริงสั้นกว่านั้นมากค่ะที่ใช้ความว่าทุกอย่างเนี่ยมีลักษณะ3อย่างนะคะที่เกิดมาแล้วเนี่ยต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงรู้หรือไม่รู้ก็กำลังไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเกิดขึ้นดับไปนี่อนุบาลนะคะฟังเข้าใจตรงนี้แต่ยังไม่ประจักษ์ตรงนี้จะขึ้นชั้นไม่ได้นะคะอยากจะขึ้นไหมคะก็ตั้งตามความเป็นจริงอยากไปทำไมด้วยความไม่รู้ใช่ไหมคะรู้ขึ้นเมื่อไหร่ต้องมีคนบอกไหมว่าเราอยู่ชั้นไหนไม่ต้องค่ะเป็นไปเพื่อละไม่ใช่เป็นไปเพื่อเราอยากจะอยู่ชั้นสูงสูงเรารู้ชื่อเยอะเยอะหรืออะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะไม่รู้เลยว่าเรากำลังมีทุกข์หรือเปล่าเพราะความติดข้องทำไมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยนะคะท่านไม่เดือดร้อนเลยค่ะไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะดับกิเลสหมดพระอรหันตทุกรูปดับกิเลสหมดเพราะฉะนั้นความต่างของพระอรหันต์กับปุถุชนก็คือว่าปุถุชนเนี่ยยังมีกิเลสเต็มทุกวันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยมาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแล้วจะหมดได้ยังไงถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมการเข้าใจพระธรรมเนี่ยค่ะประเสริฐสุดซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้เลยไปขอซื้อคนมีปัญญาขอแบ่งมาหน่อยได้ไหมคะเขาให้มาได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องเป็นสิ่งที่ผู้นั้นเองนะคะสะสมตั้งแต่เห็นประโยชน์แล้วก็ฟังแล้วค่อยๆพิจารณาแล้วไม่ประมาทที่จะเข้าใจความละเอียดของธรรมะแต่ละคำเมื่อเช้านี้กี่คำเนี่ยไม่เห็นมีใครบอกจะได้รู้ว่าตกหล่นคำไหนบ้างไงคะจะได้เพิ่มเติมให้สามใช่ไหมคะอะไรบ้างคะค่ะธรรมะหนึ่งเป็นนามธรรมรูปธรรมอีก2เป็น3และอะไรอีกคะอารมณ์อารมณ์คืออะไรรู้สึกเมื่อเช้าเราพูดนิดเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดมากขึ้นความเข้าใจของเราก็มั่นคงต้องไปท่องไหมถ้าเข้าใจไม่ต้องเลยแล้วไปเปลี่ยนไหมให้เป็นอย่างอื่นเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเมื่อมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้เดี๋ยวนี้มีไหมคะเพราะไม่ใช่มีแต่รูปใช่ไหมคะถ้ามีแต่รูปก็ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกไม่สุขทุกข์อะไรทั้งสิ้นแต่ไม่มีแต่เฉพาะรูปธรรมมีนามธรรมด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิงรูปเนี่ยจะมีความรู้สักนิดหนึ่งก็ไม่ได้จะรู้สึกสักนิดหนึ่งจะจำสักนิดหนึ่งจะสงสัยสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่รู้เลยนะคะแข็งก็คือเกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับใครไปเปลี่ยนแข็งไม่ได้ใช่ไหมคะเสียงไม่ใช่แข็งเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมแต่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งค่ะใครจะไปบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อย่ามารู้อะไรเลยลำบากใช่ไหมคะต้องเห็นต้องได้ยินเนี่ยเบื่อเดี๋ยวเห็นสิ่งที่น่าพอใจเดี๋ยวเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกก็ไม่ได้ว่าอยากจะเห็นอะไรก็ให้เห็นไม่เห็นซะดีกว่าก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นธาตุเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นใครล่ะคะจะไปยับยั้งไม่ให้เกิดในเมื่อเป็นสิ่งที่มีเหมือนธาตุนี่ค่ะเหมือนเย็นเหมือนร้อนเหมือนเปรี้ยวเหมือนหวานแต่ว่าไม่ใช่มีแค่นั้นยังมีธาตุรู้อีกซึ่งต่างกับรูปธาตุนะคะและตัวธาตุรู้เนี่ยลำบากมากยุ่งมากถ้าไม่มีเสียเลยเนี่ยสบายไหมคะ สบายหรือไม่สบายไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินพอเห็นแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเดือดร้อนบ้างพอมีร่างกายก็ต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีตาก็ต้องเห็นมีตาไว้ทำไมถ้าไม่เห็นลองตอบสิคะจะมีตาไว้ทำไมถ้าไม่เห็นใช่ไหมคะมีตาแล้วไม่อยากเห็นแต่ก็ต้องเห็นใช่ไหมคะหรือมีตาแล้วไม่อยากเห็นก็ไม่เห็นได้ไม่ได้นี่คือธรรมะเริ่มเห็นความเป็นอนัตตาความเป็นธาตุความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะคะมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกค่อยๆน้อมไปสู่ความจริงไหมคะว่าชีวิตก็คือชั่วคราวเราเรียกว่าชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแต่แบ่งย่อยเป็นขณะที่สั้นที่สุดก็คือเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ซึ่งทุกขณะก็หมดไปหมดไปหมดไปไม่ได้กลับไปอีกเลยจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้จากโลกนี้ไปนะคะจิตไม่ได้เกิดดับโดยอาศัยรูปนี้อีกเลยแต่กรรมทำให้จิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายเป็นจิตขณะแรกของชาติต่อไปพร้อมกับกรรมนั้นก็ทำให้รูปเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นที่รูปที่เกิดเพราะกรรมเนี่ยค่ะก็หลากหลายนะคะรูปมนุษย์ก็มีใช่ไหมคะเป็นหญิงตามกรรมเป็นชายตามกรรมพิการตามกรรมสวยงามตามกรรมไม่งามตามกรรมนอกจากมนุษย์แล้วก็ยังมีสัตว์มากมายหลายชนิดสัตว์น้ำสัตว์บกทางอากาศก็มีนอนก็มีมีขาก็มีไม่มีขาก็มีใครทำคะกรรมเราทำได้ไหมถ้าเราทำทุกคนคงสวยมากอย่างที่ต้องการนะคะแต่อย่าลืมนะคะสวยเพราะกรรมโดยที่เราไม่ได้คิดเลยค่ะว่าชาติก่อนเนี่ยเราอยากจะมีคิ้วอย่างนี้มีตาอย่างนี้มีปากอย่างนี้หรือเปล่าแต่ทุกคนเนี่ยชอบสิ่งที่น่าดูเพราะฉะนั้นชาติก่อนเนี่ยเราก็คือชอบที่จะให้เห็นสิ่งที่ปราณีตโดยเฉพาะคิ้วอย่างนั้นตาอย่างนี้นะคะโดยไม่ต้องบอกใครหรอกใช่ไหมคะแต่ความพึงพอใจที่มีอยู่เมื่อเป็นผลของกุศลกรรมก็ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นถ้าใครจะเกิดบนสวรรค์หวังไหมคะดีกว่านรกที่เกิดมีเยอะค่ะหรือว่ายังไงก็พ้นจากนรกมาเป็นมนุษย์ก็ยังดีก็ยังดีเนี่ยพิการเอาไหมในนรกนะยิ่งกว่านี้นะคะหาคิดดูไฟไหม้ไม่จบถ้าเราเป็นมนุษย์นี่ค่ะถูกไฟไหม้ก็ตายผลของกรรมนะคะทำให้มนุษย์เนี่ยมีอายุที่สั้นมากแต่ว่าผลของกรรมที่ทำให้เกิดเป็นนรกเนี่ยร้อนยังไงปวดเจ็บยังไงก็ยังไม่ตายตราบใดที่กรรมนั้นยังให้ผลยังต้องอยู่ในนรกนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนพิการเทียบกับนรกจะเอาไหนเลือกเอาจะไปนรกหรือว่าจะเป็นคนพิการเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดเป็นคนพิการเนี่ยเป็นผลของกุศลอย่างอ่อนทำให้ปฏิสนธิจิตนะคะมีอกุศลเบียดเบียนได้และแต่ว่าจะเป็นกรรมที่จะทำให้หูหนวกหรือตาบอดหรือว่าพิการหรือว่าบ้าใบ้อะไรก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของเหตุกับผลซึ่งต้องตรงกันเพราะฉะนั้นจากการเข้าใจธรรมะเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจแม้แต่เรื่องกรรมก็ชัดเจนขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าพูดเรื่องกรรมเหตุและผลของกรรมอยู่ไหนเดี๋ยวนี้รู้ไหมคะว่าผลของกรรมอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ค่ะอนุบาลรู้ไหมคะอนุบาลค่ะเตรียมอนุบาลไม่รู้ใช่ไหมคะค่ะผลของกรรมครั้งแรกในชีวิตคือขณะเกิดจิตที่เกิดขณะแรกของชาตินี้ค่ะเป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งเลือกไม่ได้ชาตินี้ทำกรรมเท่าไหร่กี่กรรมนับไม่ได้รวมกับชาติก่อนๆโน้นอีกแล้วก็กรรมหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เกิดเราเลือกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงเกิดต่างกันนกกับเราเนี่ยต่างกันที่ไหนนกก็เห็นเราก็เห็นเทวดาก็เห็นพรหมก็เห็นและต่างกันตรงไหนคะคะต่างกันที่ไหนคะเห็นไม่ต่างทรงแสดงไว้เลยค่ะเห็นเนี่ยเป็นจิตนะคะซึ่งมีเจตสิกสภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตแต่ต้องเกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวไม่ว่าจิตรู้อะไรเจตสิกนั้นต้องรู้ด้วยนะคะแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏและเจตสิกที่เกิดกับจิตแต่ละประเภทนั้นก็ทำกิจของเจตสิกนั้น ก้าวไก่กันไม่ได้เลยเจตสิกไหนก็ต้องทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นจิตเห็นเนี่ยนะคะทรงแสดงว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทเท่านั้นเองน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนกเห็นคนเห็นเทวดาเห็นนะคะธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนธรรมะไม่ได้เปลี่ยนเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะนกเห็นมีเจตสิก7เทวดาเห็นมีเจตสิก7มนุษย์เห็นมีเจตสิก7พรหมเห็นมีเจตสิก7เพราะว่านามธรรมที่เห็นไม่ใช่รูปธรรมแต่เราบอกว่าช้างเห็นเพราะเราเอารูปช้างไปใส่ในขณะที่เห็นก็เลยเป็นช้างเห็นมดเห็นไหมคะก็เอารูปมดไปใส่ก็บอกว่ามดเห็นแต่เห็นเป็นเห็นธรรมะเป็นธรรมะนี่คือการศึกษาธรรมะเพื่อรู้จักธรรมะตามความเป็นจริงจะยังเป็นอนุบาลต่อไปหรือเปล่าคะหรือจะขึ้นชั้นละก็คือตามความเป็นจริงนะคะเป็นผู้ตรงและเริ่มรู้จักตัวเองและรู้ว่าปัญญากับอวิชชาเนี่ยต่างกันมากค่ะถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้เลยนะคะเพราะว่าสงสัยและทิ้งไว้ก็ยังสงสัยอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าได้ฟังก็อาจจะหายสงสัยหมดความสงสัยไม่มีความสงสัยอีกเลยเมื่อไหร่ทราบไหมคะ
5: หมดความสงสัยเหรอ
0: ค่ะไม่สงสัยอะไรอีกเลยในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ
5: ก็ยังสงสัยอยู่นะ
0: พระพุทธเจ้าเนี่ยสงสัยอะไรหรือเปล่า
5: ไม่สงสัยแล้วค่ะ
0: พระอรหันต์สงสัยหรือเปล่า
5: ไม่ค่ะ
0: พระอริยะบุคคลพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเนี่ยสงสัยอะไรหรือเปล่า
5: ไม่ค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
5: เพราะท่านบรรลุกันแล้วเนี่ยค่ะ
0: เพราะปัญญาดับความสงสัยหมดสิ้นไม่เกิดอีกเลยจึงเป็นพระอริยะบุคคลพระฉันถ้าตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอริยะบุคคลยังสงสัยไหม
5: โอ้เยอะเลยค
0: ่
5: ะ
0: ใช
5: ่เยอะมาก
0: ๆถูกต้องค่ะฟังต่อไปไหมคะ
5: ฟังค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะค่อยๆหายความสงสัยในขั้นฟังแต่ยังไม่ประจักษ์ความจริงเมื่อไหร่ก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะจิตเกิดดับจริงๆเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยรูปเนี่ยเกิดดับจริงๆเหรอในขณะเนี้ยที่กำลังมีลักษณะของรูปปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาเจริญได้อบรมได้นะคะปัญญาที่ยังไม่เจริญจะต้องต่างกับปัญญาที่อบรมเจริญแล้วแต่ทั้งหมดคือไม่ใช่เราค่ะปัญญาก็เป็นปัญญาจึงจะสามารถละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะขณะนี้ฟังว่าธรรมะเป็นธรรมะแต่เห็นเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราก็จะต้องมีการอบรมปัญญาจนกว่าจะเจริญขึ้นอีกค่ะถ้าคิดว่ารู้แล้วเนี่ยจะฟังต่อไปไหมคะ
5: อยากค่ะอยากฟัง
0: ถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องฟังแต่เพราะยังไม่รู้จึงฟังอีกใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้รู้ถูกต้องขึ้นอีก
5: มันมีข้อสงสัยเยอะมาก
0: ถูกต้องค่ะแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมีความละเอียดอีกมากค่ะ45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมนะคะมากกว่าใครก่อนที่จะเสด็จบิณฑบาตเพียงแค่ตื่นบรรทมเนี่ยนะคะพิจารณาละว่าใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เขาอยู่ไหนเสด็จไปหาเพื่อที่จะให้เขาได้ฟังธรรมะพระมหากรุณาแค่ไหนคะแม้แต่เพียงคนเดียวแล้วก็เวลาที่เสด็จไปบิณฑบาตแล้วเนี่ยนะคะก็หลังจากที่เสวยแล้วเนี่ยค่ะก็มีการแสดงธรรมอีกตอนเย็นก็แสดงธรรมตอนค่ำก็แสดงธรรมตอนดึกก็แสดงธรรมแล้วเราล่ะคะน้อยมากใช่ไหมคะเมื่อเปรียบเทียบ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่834
2: ลองคิดดูค่ะหวังที่จะได้อิทธารมที่น่าพอใจทางตาทุกวันหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นสังขารอันเป็นที่รักหรือว่าสัตว์ที่เป็นที่รักต้องการที่จะให้จักขุวิญญาณหรือจิตที่เป็นโลภะมูลจิตได้ประสบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาที่น่าพอใจทั้งหมดนี่คือความต้องการในสิ่งที่ปรากฏทางตาที่ต้องการจะเห็นแต่สิ่งที่เป็นอิทธารมณ์ที่น่าพอใจเท่านั้นอุปมาเหมือนความรักของพ่อซึ่งมีต่อลูกที่หวังที่จะให้ลูกเจริญเติบโตได้ปรากฏในสิ่งที่ดีงามทั้งหมดฉันใดเวลาที่ตัณหามีความต้องการในรูปารมณ์ที่ปรากฏก็ต้องการแต่ที่จะให้ประสบกับอิทธารมณ์ทางตาและไม่ใช่แต่เฉพาะทางตาค่ะทั้งทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตัณหามีความหวังมีความต้องการในอารมณ์ทั้งหมดที่จะให้เป็นอิทธารมณ์เท่านั้นที่จะปรากฏเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าทุกยุคทุกสมัยนะคะมีการสรรเสริญมีการยกย่องบุคคลที่ประดิษฐ์อิทธารมณ์ต่างๆให้กับ

0: ัณหาหรือโลภะมูลจิตได้เสวยได้ต้องการได้ยินดีได้พอใจในอารมณ์ที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใครทำอาหารอร่อยมีคนชมไหมคะชมอะไรคะชมที่สามารถประดิษฐ์รสารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์ให้ได้ให้ใครให้โลภะมูลจิตมีความยินดีพอใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือโลภะมูลจิตเป็นโลภะมูลจิตเป็นสภาพที่ยินดีที่พอใจในอารมณ์ที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและถ้าสติไม่เกิดถ้าไม่ใช่การอบรมเจริญสติปัฏฐานมีใครจะรู้ลักษณะของโลภะมูลจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปตามปกติในชีวิตประจำวันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจยังไม่ต้องให้โลภะมูลจิตนั้นดับหมดเป็นสมุจเฉทเพียงแต่ให้ปัญญารู้ชัดว่าสภาพของโลภะมูลจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นนามธรรมที่ยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏนี่คือการอบรมเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นแต่การอบรมเจริญสติปัฏฐานนั้นเป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่ทำอย่างอื่น
1: แล้วที่แบบสมมติว่ามีโทสะเกิดขึ้นนะก็จะมีให้มีกรรมฐานบอกว่าให้มีพรหมวิหารสี่หรืออะไรเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรามีโทสะเกิดขึ้นแล้วเราไม่ใช้กรรมฐานนี้เข้ามาเพื่อจับอารมณ์นี้อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการทำอย่างนี้ไม่ใช่ถูกเพราะว่าเราเมื่อแต่ทำสมถะอย่างเดียวนั้นถ้าเกิดเราไม่เอานี้มาแก้อารมณ์นี้แล้วจะทำยังไง
0: จุดประสงค์ต้องการอะไรคะต้องการสงบหรือว่าต้องการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ค่ะต้องการอะไร
1: ถ้าอยากจะให้อารมณ์นั้นสงบลงไป
0: ถ้าต้องการให้อารมณ์นั้นสงบมีสองอย่างคือระลึกถึงอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบเช่นธรรมานุสติคำสอนต่างๆที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องโทษของโทสะและขณะที่ปัญญาเห็นโทษขณะนั้นจิตก็สงบแต่ไม่ใช่เป็นการรู้ลักษณะของโทสะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลในขณะที่สติเกิดและก็รู้ในสภาพของโทสะอาการของโทสะเป็นธรรมะที่มีจริงชนิดหนึ่งกำลังกระทำกิจอย่างนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานซึ่งสงบด้วยปัญญาที่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นความสงบก็มีสองขั้นนะคะจะเป็นความสงบขั้นที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงหรือว่าความสงบที่เกิดกับปัญญาที่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับว่าเมื่อโทสะเกิดขึ้นแล้วขณะต่อไปจะเป็นสติขั้นไหนหรือว่าจะเป็นโทสะต่อไปแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งสิ้น
2: เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็ผมก็พยายามสนใจและก็พยายามศึกษาหลายสำนักหลายอาจารย์จนกระทั่งอาจารย์พม่าก็ผมก็พยายามศึกษาแล้วก็พยายามจะเชื่อแล้วก็ยังพยายามทำดูด้วยแต่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาคือไม่มีความเข้าใจไม่มีความฉลาดหรือไม่มีความรู้อะไรเพิ่มเติมพูดง่ายเมื่อเอาไปดูกับตำรับตำราซึ่งได้อ่านได้เรียนมาบ้างมันไม่ค่อยจะตรงกันคือคำสอนที่ท่านสอนน่ะสอนให้ปฏิบัติในอย่างแต่ในพระตำราน่ะว่าไปอีกอย่างคือไม่ตรงกันหนักๆเข้าอาจารย์ทั้งหลายบางทีทำคล้ายๆกับว่าจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าผมก็เลยเกิดมีความสังเวชสลดใจอยู่ๆผมก็พยายามติดตามจนกระทั่งได้มาเอาฟังท่านอาจารย์เนี่ยก็รู้สึกว่าท่านพูดมีเหตุมีผลมีหลักที่เราจะฝึกและปฏิบัติได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรขึ้นมาหรือว่าอย่างที่ว่าปกติ จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะต้องมีพิธีการคือจะต้องไปทำอะไรขึ้นมารูปก็จะต้องไปสร้างขึ้นมาน้ำก็จะต้องไปสร้างขึ้นมารูปจะต้องเป็นอย่างนั้นน้ำจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องบังคับมีกฎมีเกณฑ์ให้กำหนดให้ทำขึ้นมาถ้าทำขึ้นมาแล้วก็ไม่ทราบมันถูกหรือเปล่าไม่ได้ตรวจดูแล้วสำหรับตำราก็ไม่ค่อยจะตรงกันแล้วก็ส่วนใหญ่อาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้รับความเคารพนับถืออันนี้ยมยกย่องตลอดจนถึงเผยแพร่และได้รับความสนับสนุนนานาประการซึ่งผมมาคิดแล้วจะเป็นบุญเป็นบาปอะไรก็ไม่ทราบเพราะผมว่ามันจะชักจูงกันไปในแนวทางที่จะห่างเหินจากพระสัทธรรมที่แท้จริงมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นผมจึงบอกถึงมาคิดว่าเมื่อไหร่ทางคณะสงฆ์ของเราก็ดีหรือทางบ้านเมืองก็ดีที่จะมาช่วยส่งเสริมผู้ที่ปฏิบัติหรือว่าผู้ที่สอนในแนวทางที่มีเหตุมีผลที่ถูกต้องเนี่ยให้เป็นการแพร่หลายจริงๆไม่ใช่ต่างคนต่างสอนเปะปะไปโดยที่จับหลักไม่ถูกแล้วก็ทำให้ผู้ศึกษาเองก็จนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองเนี่ยรู้สึกว่ามันควานหากว่าจะรู้จะเห็นนี่มันเสียเวลาจริงๆนี่ก็ผมมีความเห็นอย่างนี้ขอบคุณ
0: ถ้าเป็นได้อย่างที่ว่านะคะทุกท่านก็คงจะอนุโมทนาค่ะแต่ตามความเป็นจริงทุกท่านก็ทราบว่าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเป็นไปอย่างนี้นะคะซึ่งแต่ละท่านก็จะต้องช่วยตัวเองด้วยการพิจารณาธรรมะศึกษาธรรมะอบรมปฏิบัติเจริญธรรมะไปเพื่อที่ว่าท่านจะได้ช่วยบุคคลอื่นต่อๆไปมิฉะนั้นแล้วถ้าไม่มีความเห็นถูกของท่านเองก็ย่อมจะช่วยบุคคลอื่นให้เห็นถูกไม่ได้
3: ในอาทิตย์ที่แล้วผมได้ยินอาจารย์กล่าวว่าคนทั่วๆไปเนี่ยปกติแล้วก็จะมีโลภะเป็นพื้นอาจารย์ได้กล่าวว่าเห็นครั้งไรไม่ได้มีความเดือดร้อนเลยถึงเห็นอีกก็ไม่ได้เดือดร้อนลักษณะนี้เป็นโลภะผมก็ยังไม่เข้าใจว่าก็ในขณะที่เห็นมันไม่ได้เดือดร้อนก็จริงแต่ในขณะนั้นมันก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นรูปเป็นนามเวทนามันก็เป็นอุเบกขาเป็นส่วนใหญ่ที่อุเบกขาก็เกิดกับโลภะก็ได้เกิดกับโมหะก็ได้ในขณะที่ไม่ได้รู้อะไรเลยว่าเป็นรูปเป็นนามนะขณะนั้นมันควรจะเป็นโมหะมากกว่า
0: แล้วโลภะจะมีเมื่อไหร่ล่ะคะถ้าว่าปกติก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นรูปเป็นนาม
3: ก็โลภะก็มีเป็นบางครั้งครับที่เห็นรูปที่พอใจในบางทีก็เวลานี้แล้วก็เห็นพื้นเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ก็ไม่ได้ติดใจยินดีอะไรเพราะว่าโต๊ะก็เป็นโต๊ะธรรมดาพัดลมก็เป็นพัดลมธรรมดาเราก็สมบัติเราก็มีอยู่แล้วพัดลมโต๊ะเราก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเกิดยินดีในโต๊ะในพัดลมก็ไม่มีนี่ครับ
0: นี่เป็นความละเอียดของสภาพของจิตนะคะซึ่งท่านผู้ฟังจะต้องระลึกรู้ลักษณะสภาพของจิตตามความเป็นจริงจึงจะรู้ว่าขณะใดเป็นจิตประเภทใดเวลาที่ไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกใดๆทั้งสิ้นขณะนั้นเป็นภวังคจิตเป็นจิตที่เกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติแต่ไม่มีการรู้อารมณ์ใหม่หรืออารมณ์ในโลกนี้ที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจภวังคจิตมีไหมคะลองคิดดูตามความเป็นจริงเวลาที่นอนหลับสนิทไม่ปรากฏอะไรเลยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกไม่ฝันสภาพนั้นมีจริงนะคะเป็นภวังคจิตแต่เวลาที่ตื่นขึ้นเนี่ยค่ะมีการเห็นบ้างมีการได้ยินบ้างมีการได้กลิ่นบ้างมีการลิ้มรสบ้างมีการรู้อารมณ์ที่กระทบสัมผัสกายบ้างมีการคิดนึกบ้าง เวลาที่มีการเห็นแล้วเนี่ยนะคะที่จะกล่าวว่าเป็นโมหะมูลจิตหรือโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตหรือกุศลจิตเพราะเหตุว่าไม่ใช่ภวังคจิตแล้วเพราะเหตุว่ามีการเห็นสิ่งที่ปรากฏหรือว่ามีการได้ยินเสียงที่ปรากฏมีการได้กลิ่นที่ปรากฏมีการลิ้มรสที่ปรากฏมีการรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่กระทบสัมผัสกายหรือมีการคิดนึกเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ภวังคจิตนะคะแต่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดท่านผู้ฟังกำลังเห็นลองคิดดูถึงสภาพของจิตซึ่งไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏมีไหมคะเดินไปเนี่ยค่ะเห็นจริงแต่ว่าไม่ใช่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเพราะว่าขณะนั้นอาจจะคิดนึกด้วยความยินดีด้วยโลภะมูลจิตหรือว่าด้วยความยินร้ายเป็นโทสะมูลจิตก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นแล้วเนี่ยนะคะไม่รู้ในสิ่งที่เห็นขณะนั้นจึงจะกล่าวได้ว่าเป็นโมหะมูลจิตเพราะเหตุว่าไม่รู้ในสิ่งที่เมื่อเห็นแล้วก็ไม่รู้ในสิ่งนั้นแต่ถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรขณะนั้นนะคะไม่ใช่โมหะมูลจิตแล้วเป็นโลภะมูลจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาไม่ใช่โทสะมูลจิตเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่โทมนัสเวทนาแต่เมื่อรู้แล้วนะคะไม่นายไม่คลายในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนั้นจึงเป็นความยินดีในการเห็นและในสิ่งที่เห็นเพราะขณะนั้นรู้ว่าเห็นอะไรไม่ใช่ในขณะที่ไม่รู้เลยถ้าในขณะที่ไม่รู้เลยเนี่ยค่ะเป็นโมหะมูลจิตไม่ประกอบด้วยโลภะแต่ว่าในขณะที่รู้นะคะขณะนั้นเมื่อเวทนาไม่ใช่โทมนัสเวทนาก็ต้องเป็นโลภะมูลจิตไม่หมายไม่คลายไม่เกิดสติไม่รู้ในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจึงไม่ใช่กุศลจิตและไม่ใช่โทสะมูลจิตแต่ก็เป็นโลภะมูลจิตซึ่งต่างกับขณะซึ่งเห็นแล้วไม่รู้ใช่ไหมคะนี่เป็นความต่างกันของโมหะมูลจิตกับโลภะมูลจิต
3: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็โมหะมูลจิตกับโลภะมูลจิตเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าขณะไหนเป็นโมหะมูลจิตขณะไหนเป็นโลภะมูลจิต
0: โดยชื่อไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะแต่ว่าโดยการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นจึงจะรู้ได
3: ้ถ้าอย่างนั้นเราสมมติว่าเรากำลังเดินไปบนฟุตบาทก็เห็นตึกรามบ้านช่องเห็นสมมติว่าในตลาดยังดีกว่าเห็นข้าวปลาอาหารผักหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดทั้งสองข้างทางแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจเลยสักอย่างหนึ่งมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ไปใส่ใจแต่ก็เดินไปเรื่อยๆขณะนั้นจะเป็นโมหะมูลจิตได้ไหมครับ
0: ขณะนั้นเป็นโมหะมูลจิตค่ะเพราะไม่รู้แม้ว่าเห็นแล้วก็ไม่รู้ค่ะ
3: หมายความว่าเมื่อเห็นแล้วก็สรุปเลยว่าเห็นแล้วไม่รู้เป็นโมหะมูลจิต
0: แน่นอนไม่ใช่ภวังคจิตค่ะเพราะภวังคจิตไม่เห็นแต่เมื่อเป็นโมหะมูลจิตนั่นคือเห็นแล้วไม่รู
3: ้แล้วถ้าหมายความว่าโลภะมูลจิตก็หมายความว่าเห็นแล้วรู้ว่าเห็นพื้นเห็นเก้าอี้เห็นสีอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วเป็นโลภะมูลจิตใช่ไหมครับ
0: เป็นโลภะมูลจิตซึ่งทุกคนมีเป็นประจำนะคะจนชินจนไม่รู้ว่านั่นเป็นลักษณะของโลภะมูลจิตเป็นลักษณะของอกุศลธรรมเพราะชินมากจนกระทั่งบางท่านกล่าวว่าท่านไม่มีโลภะเพราะเหตุว่าท่านไม่รู้สึกว่ามีความยินดีหรือว่ามีความต้องการอะไรเพียงแต่เห็นเท่านั้นแต่ว่าที่จริงแล้วนะคะเวลาที่เห็นแล้วรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่มีความหน่ายในการเห็นและในสิ่งที่ปรากฏขณะใดขณะนั้นก็เป็นความยินดีความพอใจในการเห็นและในสิ่งที่ปรากฏตัวอย่างที่เห็นง่ายๆก็คือว่าปกติทุกท่านเนี่ยค่ะก็คิดกันอยู่ทุกวันตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งหลับตา จิตอะไรคิดคะโลภะมูลจิตไม่ใช่สภาพจิตซึ่งไม่รู้อะไรในขณะนั้นใช่ไหมคะถ้าเป็นสภาพจิตที่ไม่รู้เลยในลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏขณะนั้นเป็นโมหะมูลจิตที่เป็นอุทัจจะสัมปยุตคือประกอบด้วยอุทัจจะเจตสิกในขณะใดที่เกิดความลังเลความสงสัยประกอบกับความไม่รู้ในขณะนั้นขณะนั้นเป็นโมหะมูลจิตวิจิกิจฉาสัมปยุตแต่ว่าปกติธรรมดาเนี่ยค่ะเห็นแล้วรู้จะปฏิเสธได้ยังไงว่าขณะนั้นไม่มีความพอใจในสิ่งที่เห็นและในการเห็นถ้าขณะนั้นไม่ใช่โทมนัสเวทนาก็ต้องเป็นโลภะมูลจิตและวันหนึ่งเนี่ยนะคะคิดตลอดเวลาท่านจะคิดอะไรก็ตามค่ะให้ทราบได้ว่าขณะนั้นถ้าไม่ประกอบด้วยโทมนัสเวทนาแล้วก็เป็นโลภะมูลจิตที่คิดโดยที่ท่านไม่รู้เลยว่าเป็นโลภะมูลจิตแต่ว่ามีความต้องการคิดด้วยความพอใจในสิ่งที่กำลังคิดอยู่ขณะนั้นก็ไม่ใช่โมหะมูลจิตแต่ถ้าเป็นโมหะมูลจิตนะคะต้องเป็นในขณะที่ไม่รู้ในอารมณ์เพราะว่าไม่ประกอบด้วยโลภะเจตสิกหรือว่าโทสะเจตสิกเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นที่สงสัยนะคะที่กล่าวว่าหลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับไปแล้วก็เป็นภวังคจิตและวิถีจิตแรกเป็นโลภะมูลจิตไม่ว่าจะเป็นในภพไหนภูมิไหนทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าเพียงลืมตาตื่นขึ้นโลภะก็เกิดแล้วค่ะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและแต่ว่าขณะนั้นจะเป็นปัจจัยให้โลภะมูลจิตเกิดทางไหนเกิดคิดขึ้นมาไม่ใช่กุศลจิตไม่เป็นไปในกุศลนะคะขณะนั้นก็ต้องเป็นโลภะมูลจิตถ้าไม่ได้ประกอบด้วยโทมนัสเวทนาแต่ถ้าคิดด้วยความขุ่นเคืองเดือดร้อนใจขณะนั้นก็เป็นโทสะมูลจิตที่คิดแต่ว่าปกติแล้วในวันหนึ่งโลภะมูลจิตเกิดมากเป็นประจำแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าขณะนั้นเป็นสภาพของอกุศลเพียงชั่วขณะที่คิดก็เป็นโลภะมูลจิตแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่จะดับกิเลสได้จะต้องอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ว่ากิเลสอยู่ที่ไหนมีลักษณะอย่างไรและจึงจะดับได้ถ้าอบรมเจริญสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นวิปัสสนาแต่ไม่รู้สภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงเลยก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสหรือว่าละโลภะมูลจิตได
4: ้และขณะที่อ่านหนังสือหรือว่าฟังรู้เรื่องหรือพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับกับอ่านหนังสือรู้เรื่องในเนื้อเรื่องของหนังสือทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยทางธรรมะหรือทางพระไตรปิฎกที่เราอ่านแล้วเข้าใจกับไปหนังสือทางโลกทางวิชาการเนี่ยจิตอันนี้ต่างกันยังไงครับ
0: ต่างกันเพราะเหตุว่าไม่เหมือนกันนี่คะเวลาที่เข้าใจธรรมะนะคะขณะนั้นไม่ประกอบได้โลภะไม่ประกอบได้โทสะไม่ประกอบได้โมหะแต่เวลาที่มีความเข้าใจทางโลกขณะนั้นประกอบได้โลภะมีความยินดีมีความต้องการมีความพอใจในความรู้นั้นขณะนั้นไม่ใช่กุศลจิตเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าพระอรหันต์ก็คิดปุถุชนก็คิดพระอริยะบุคคลที่เป็นพระโสดาบันบุคคลหรือว่าพระสกทาคามีพระอนาคามีก็คิดสามารถที่จะคิดเรื่องเดียวกันได้แต่จิตที่คิดไม่ใช่ประเภทเดียวกันในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานมีพระอรหันต์ที่ปะปนอยู่กับพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันและปุถุชนเห็นสิ่งเดียวกันได้ยินสิ่งเดียวกันรู้เรื่องเดียวกันแต่จิตของพระอรหันต์เป็นมหากิริยาจิตแต่จิตของปุถุชนเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแล้วแต่เหตุปัจจัยแม้ว่าคิดเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าผู้ที่เป็นปุถุชนเคยคิดเรื่องใดและเวลาที่ดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์คิดเรื่องเดียวกันแต่ว่าจิตที่ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วคิดเรื่องนั้นเป็นมหากิริยาจิตแม้ว่าคิดเรื่อง เดียวกับที่เคยคิดเมื่อครั้งที่เป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นความต่างกันอยู่ที่ปัญญาที่อบรมเจริญจนกระทั่งดับกิเลสหมดเป็นสมุจเฉดไม่ว่าจะเห็นอะไรไม่มีปัจจัยที่จะให้โลภะมูลจิตโทสะมูลจิตหรือโมหะมูลจิตเกิดไม่มีปัจจัยที่จะให้มหากุศลจิตเกิดแต่ว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะไม่ว่าจะคิดเรื่องใดก็ตามเห็นอะไรก็ตามหลังจากที่เห็นแล้วได้ยินแล้วก็เป็นกิริยาจิตทั้งหมดนี่เป็นความต่างกันซึ่งท่านผู้ฟังก็จะพิจารณาได้ว่าทำไมจิตจึงต่างกัน
5: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
6: ครั้งที่835
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าผู้ที่เป็นปุถุชนเคยคิดเรื่องใดและเวลาที่ดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์คิดเรื่องเดียวกันแต่ว่าจิตที่ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วคิดเรื่องนั้นเป็นมหากิริยาจิตแม้ว่าคิดเรื่องเดียวกับที่เคยคิดเมื่อครั้งที่เป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นความต่างกันอยู่ที่ปัญญาที่อบรมเจริญจนกระทั่งดับกิเลสหมดเป็นสมุจเฉดไม่ว่าจะเห็นอะไรไม่มีปัจจัยที่จะให้โลภะมูลจิตโทสะมูลจิตหรือโมหะมูลจิตเกิดไม่มีปัจจัยที่จะให้มหากุศลจิตเกิดแต่ว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะไม่ว่าจะคิดเรื่องใดก็ตามเห็นอะไรก็ตามหลังจากที่เห็นแล้วได้ยินแล้วก็เป็นกิริยาจิตทั้งหมดนี่เป็นความต่างกันซึ่งท่านผู้ฟังก็จะพิจารณาได้ว่าทำไมจิตจึงต่างกันถ้าไม่ได้อบรมเจริญปัญญาจนคมกล้าที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติในชีวิตประจำวันจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วก็ดับกิเลสได้หมดแม้ว่าจะมีการเห็นการได้ยินเหมือนปุถุชนทุกประการแต่ก็ไม่มีปัจจัยที่จะให้จิตเป็นอกุศลเกิดขึ้นได้เลยสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าเมื่อบุคคลใดยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกำลังคิดจะให้จิตเป็นกิริยาจิตได้ไหมคะพอเห็นแล้วก็เป็นกิริยาไปไม่เกิดโลภะไม่เป็นโทสะแล้วก็ไม่เป็นโมหะในขณะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องรู้จักตนเองตามความเป็นจริงว่าเมื่อเห็นแล้วจิตอะไรต่อจากนั้นถ้าหลงลืมสติต้องเป็นอกุศลแน่นอนและถ้าขณะใดที่ไม่รู้จริงๆในสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นเป็นโมหะมูลจิตแต่ขณะใดที่รู้จะปราศจากความยินดีไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นโลภะมูลจิตขณะใดที่รู้ในอารมณ์นั้นด้วยความรู้สึกไม่แช่มชื่นไม่พอใจขุ่นเคืองใจขณะนั้นเป็นโทสะมูลจิตไม่ใช่จิตประเภทเดียวกันกับจิตของพระอรหันต์เลยต่างกันมากนะคะเพราะเหตุว่าท่านเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติจนกระทั่งเมื่อเห็นแล้วสติเกิดเป็นมหากิริยาแล้วแต่ว่าจะเป็นญาณวิปยุตหรือว่าเป็นญาณสัมปยุตเพราะฉะนั้นปุถุชนจะกล่าวว่าเมื่อเห็นแล้วไม่เป็นโมหะมูลจิตก็ไม่ได้จะกล่าวว่าไม่เป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตก็ไม่ได้ แล้วแต่ว่าจะเป็นปัจจัยให้โลภะมูลจิตเกิดหรือโทสะมูลจิตเกิดหรือโมหะมูลจิตเกิดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานจะเข้าใจความหมายจะเข้าใจลักษณะจิตของพระอรหันต์ไม่ว่าต่างกับปุถุชนเพราะเหตุว่าเมื่อปุถุชนเห็นแล้วหลงลืมสติเพราะฉะนั้นจึงเป็นโมหะมูลจิตหรือโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตแต่สำหรับพระอรหันต์เนี่ยค่ะเมื่อเห็นแล้วไม่ปราศจากสติไม่เป็นโมหะมูลจิตไม่เป็นอกุศลจิตหรือกุศลจิตเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นมหากิริยาจิตประกอบด้วยสติแต่แล้วแต่ว่าจะเป็นญาณวิปยุตหรือว่าเป็นญาณสัมปยุตแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่มีปัจจัยที่จะให้กิเลสเกิดจึงมีปัจจัยที่สติจะเกิดแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นปัจจัยให้ญาณสัมปยุตเกิดตลอดเวลาเป็นผู้ที่มีสติไม่เป็นผู้ที่หลงลืมไม่เป็นโมหะมูลจิตและไม่ใช่มหากุศลจิตเพราะเหตุว่าสั่งสมการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติไม่ว่าจะมีการเห็นการได้ยินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสติเกิดเพราะสะสมอบรมมาจนกระทั่งบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์
4: เมื่อเขาไม่มีกิเลสแล้วน่าจะเป็นการรู้สภาพธรรมตลอดเวลาเลยที่ว่าไม่มีคำว่าไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะเป็นกิริยาญาณสัมปยุตได้เขารับอารมณ์อะไรที่เป็นไอ้กิริยาญาณสัมปยุตครับ
0: ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยเป็นกุศลสะสมมานะคะบางขณะท่านก็เกิดจิตที่เมตตาบางขณะก็เกิดกรุณาในขณะนั้นมีปัญญาเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะเป็นผู้ที่มีปกติมีความเมตตาต่อบุคคลอื่นมีจิตใจดีหวังดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความกรุณาแต่ขณะนั้นไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะเหตุว่าเป็นอุปนิสัยที่สะสมมาที่จะมีจิตใจดีอย่างนั้นฉันใดผู้ที่อบรมเจริญปัญญาดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่สะสมคุณธรรมคือความเป็นผู้ที่มีจิตใจดีที่ไม่ใช่กุศลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องประกอบด้วยปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏประกอบด้วยญาณะในขณะนั้นทุกครั้งเพราะเหตุว่าดับกิเลสหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นพื้นของจิตแล้วแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้จิตประเภทไหนเกิด
4: ท่านขณะนั้นเขาก็ไม่รู้สภาวะของ
0: ถ้าขณะใดไม่ประกอบด้วยญาณะสัมปยุตขณะนั้นก็เป็นมหากิริยาญาณวิปยุตไม่ใช่ว่าจะต้องมีปัญญาเจตสิกเกิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนอัธยาศัยของท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะบางครั้งก็ประกอบด้วยเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ไม่ได้หมายความว่ามีปัจจัยที่จะให้เป็นญาณสัมปยุตทุกครั้งฉันใดอัธยาศัยของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ฉันนั้นคือดับกิเลสหมดแล้วแต่ว่าขณะนั้นจะมีปัจจัยให้จิตที่เป็นมหากิริยาประกอบด้วยปัญญาหรือว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาท่านผู้ฟังถามว่าพระอรหันต์มีนิพพานเป็นอารมณ์ในลักษณะอย่างไรคำว่าพระอรหันต์เนี่ยค่ะหมายความถึงขณะที่อรหัตตมรรคจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งนิพพานทำกิจดับกิเลสที่ยังเหลืออยู่จากการที่ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลแล้วให้หมดไม่มีเหลือเลยเมื่ออรหัตตมรรคจิตดับแล้วเป็นปัจจัยให้อรหัตตผลและจิตเกิดต่อจิตเกิดดับทีละขณะเพราะฉะนั้นอรหัตตมรรคจิตเกิดขึ้นดับกิเลสขณะเดียวแล้วก็ดับไปไม่มีกิเลสเหลือเลยเป็นปัจจัยให้อรหัตตผลและจิตเกิดรับผลคือความสงบที่ไม่ต้องดับกิเลสขณะที่กำลังประจักษ์แจ้งในลักษณะของนิพพานต่อจากมรรคจิตสำหรับอรหัตผลจิตก็เกิดได้2ขณะหรือ3ขณะแล้วแต่บุคคลและหลังจากนั้นแล้วก็เป็นภวังคจิตแล้วก็มีการระลึกถึงอรหัตมรรคจิตอรหัตผลจิตและนิพพานที่เพิ่งได้ประจักษ์แจ้งผ่านไปพร้อมทั้งรู้ว่าเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดเป็นสมุจเฉทช่วงขณะนั้นก็เป็นช่วงของปัญญาที่พิจารณาสภาพธรรมะที่เพิ่งเกิดและหมดไปหลังจากนั้นแล้วนะคะบุคคลซึ่งปราศจากแม้กิเลสอย่างละเอียดคืออนุสัยนั่นเองไม่ว่าจิตเข ขณะไหนจะเกิดขึ้นก็บัญญัติเรียกจิตนั้นว่าเป็นพระอรหันต์หลังจากที่อรหัตตมรรคจิตและอรหัตตผลจิตดับไปแล้วเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าพระอรหันต์รู้แจ้งนิพพานในลักษณะไหนในลักษณะที่เมื่อขณะที่กำลังประจักษ์แจ้งนิพพานด้วยอรหัตตมรรคจิตนั้นกระทำจิตดับกิเลสที่มีอยู่ที่เหลืออยู่หมดเป็นสมุจเฉทและเวลาที่อรหัตผลจิตเกิดขึ้นประจักษ์แจ้งนิพพานต่อก็เป็นผลของจิตที่ได้ดับกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นก็เสวยสุขมีนิพพานเป็นอารมณ์ซึ่งไม่ได้กระทำจิตประหารกิเลสเหมือนอย่างอรหัตมรรคจิตและหลังจากนั้นพระอรหันต์ก็มีการเห็นมีการได้ยินซึ่งไม่ใช่มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าปัญญาของพระอรหันต์โลกุตระปัญญาที่เกิดกับอรหัตมรรคจิตต่างกับโลกุตระปัญญาที่เกิดกับโสตาปัตติมรรคจิตสกทาคามิมรรคจิตอนาคามิมรรคจิตเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาที่ดับกิเลสที่เหลือที่ยังมีอยู่หมดเป็นสมุจเฉท
7: แล้วระวังกจิตครับระวังกจิตนี้กับจิตที่แนบแน่นในอารมณ์นี้จะมีลักษณะต่างกันยังไง
0: ต่างกันเพราะเหตุว่าเวลาที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่รู้อารมณ์ทางใจเลยจึงเป็นภวังคจิตแต่เวลาที่จิตสงบจะต้องมีอารมณ์ที่ปรากฏซึ่งบุคคลนั้นรู้ว่าด้วยเหตุใดเมื่อมีอารมณ์นั้นแล้วปัญญาจึงเกิดและสงบไม่ใช่อารมณ์อะไรก็ได้อยู่ดีๆนึกขึ้นมาแล้วก็เข้าใจว่าสงบขณะนั้นก็ไม่ใช่สงบค่ะเป็นโลภะมูลจิตอีกที่จะพ้นจากโลภะมูลจิตนั้นยากนะคะถ้าปัญญาไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากโลภะมูลจิตได
8: ้ขณะที่นอนหลับแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเนี่ยไม่มีการฝันขณะนั้นเหมือนกับสับสนไปเพราะไม่มีความรู้ไม่มีตัวตนที่ยันมาเรื่องก็เหมือนกับว่าไม่มีใบหายไป
0: เหมือนแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงในขณะนั้นว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติจึงมีการตื่นมีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการคิดนึกเรื่องของโลภะเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะคะและต้องเป็นเรื่องที่ปัญญาต้องรู้จึงจะละได้ถ้าใครไม่รู้ลักษณะของโลภะตามความเป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะละไม่สามารถที่จะเห็นโทษไม่ประจักษ์ความเกิดดับไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องละเอียดที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะและการปฏิบัติก็เป็นเรื่องละเอียดที่จะต้องรู้ตามความเป็นจริงตรงตามที่ได้ศึกษา
9: อยากจะเรียนถามอาจารย์คือการทำบุญให้ทานซึ่งเราใส่บาตรอยู่ตอนเช้าทุกๆวันเนี่ยไอ้จิตใจมันก็ประสงค์อยากได้อยู่เพื่อชาติหน้าจะได้เป็นความสุขดีทีนี้มาคิดถึงเรื่องปฏิปทานค่ะมันก็เกิดเป็นตัวตนขึ้นทีนี้เราจะดับจิตของเราอย่างไรให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนที่เราทำบุญดีย
0: ากนะคะเพราะเหตุว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะสติไม่สามารถที่จะเกิดได้ตามความประสงค์ตามความต้องการในทันทีแม้ว่าจะเข้าใจว่าสติมีลักษณะอย่างไรสติระลึกรู้อะไรเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะซึ่งเป็นสติและปัญญาเป็นสังขารขันธ์เป็นสภาพธรรมะซึ่งเมื่อเกิดแล้วสะสมอยู่ในจิตเป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งใหกุศลจิตเกิดขึ้นประกอบด้วยสติซึ่งระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเป็นสติปัฏฐานเมื่อไรก็แล้วแต่สังขารขันธ์นั้นเพราะเหตุว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นที่สติปัฏฐานจะเกิดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเข้าใจจริงๆในเรื่องลักษณะของสติปัฏฐานเห็นคุณประโยชน์จริงๆที่จะรู้ว่าเมื่อมีการเห็นซึ่งเป็นของจริงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วก็ควรที่จะได้น้อมไปที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏทางอื่นไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีวัตถุสิ่งของใดๆในสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยเป็นเพียงรูปธรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะมองเห็นได้เท่านั้นเวลาที่กระทบสัมผัสก็อ่อนแข็งเย็นร้อนเวลาที่กระทบกับจมูกก็ปรากฏเป็นกลิ่นต่างๆไม่ใช่ลักษณะของสีสันวัณณะที่ปรากฏทางตาการฟังบ่อยๆเป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งเป็นปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิดระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดก็ได้โดยไม่เลือกไม่เจาะจง
9: นี่ก็สติของบุคคลอย่างที่ผมพูดนี่นะฮะก็ต้องมีต้องสองอย่างไปทำบุญอย่างหนึ่งแล้วมากลับเป็นสติปัฏฐาน
0: สติหลายขั้นค่ะมีหลายขั้นขณะใดที่ไม่เป็นไปในกุศลขณะนั้นไม่ใช่สติแต่ขณะใดที่ระลึกเป็นไปในทานขณะนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นสติขั้นทานจึงระลึกเป็นไปในการให้แต่ท่านผู้ฟังก็บอกแล้วนะคะว่าต้องการผลของบุญเห็นกำลังของโลภะไหมคะพ้นยากจริงๆค่ะเวลาที่ต้องการผลของบุญจากการให้ทานก็อย่างหนึ่งเวลาต้องการผลของบุญจากการรักษาศีลวิรัติทุจริตก็อย่างหนึ่งเวลาที่จิตสงบระลึกถึงอารมณ์ของสมถะภาวนาแล้วเกิดความสงบขึ้นก็ยังพอใจนะคะยินดีในความสงบนั่นอีกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าที่จะให้หมดโลภะเนี่ยจะต้องอบรมเจริญปัญญาจริงๆโดยที่ไม่มุ่งหวังสิ่งใดเลยเพราะเหตุว่าเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องละแต่ว่าส่วนมากนะคะถ้าท่านผู้ฟังที่ยังไม่มั่นคงในการเจริญสติปัฏฐานรู้ว่าจิตไม่สงบหลายท่านทีเดียวนะคะต้องการอะไรต้องการให้สงบเห็นไหมคะผิดไปจากจุดประสงค์คือการอบรมปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงกุศลจิตเนี่ยค่ะก็มีหลายขั้นซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเมื่อท่านผู้ใดเห็นประโยชน์ของสติปัฏฐานแล้วก็ไม่ใช่ว่าสติปัฏฐานจะเกิดทุกครั้งไปที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏบางครั้งอาจจะระลึกถึงคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นจิตสงบหรือว่าระลึกถึงความตายซึ่งเป็นของที่แน่นอนว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะยึดถือสิ่งใดไปได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายขณะนั้นจิตอาจจะสงบแต่ว่าถ้าใครพอใจที่จะให้สงบอย่างนั้นสติปัฏฐานก็ไม่เกิดเพราะเหตุว่าคนนั้นต้องการความสงบยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นบางท่านถามว่าทำยังไงถึงจะถึงอุปจารสมาธิต้องการอะไรคะต้องการความสงบขึ้นอีกนั่นไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่การละแต่เป็นเรื่องความยินดีความต้องการความพอใจในผลของทานหรือในผลของศีลหรือในความสงบแต่ว่าผู้ที่มั่นคงจริงๆจะรู้สึกตัวว่าทำอย่างไรจึงจะละความพอใจในความสงบไม่ได้ต้องการความสงบถึงขั้นอุปจารสมาธิเลยระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นทันทีนั่นเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานยากไหมคะถ้าไม่รู้ก็ต้องการความสงบอีกแล้วแต่ถ้าไม่รู้ท่าตามความเป็นจริงนะคะก็ไม่มีการที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะจนกระทั่งจะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจนดับกิเลสได้
2: พูดถึงเรื่องทานก็อยากจะได้ได้นี่ทีนี้ไอ้การทําทานกันอย่างผมเคยคิดคือเราไปสมทบไอ้เงินช่วยออกรายการนี่เนี่ยเราก็ในจิตนะคิดเคารพในพระธรรมคือว่าธรรมนี่มีประโยชน์ก็เพื่อต้องการตัวให้ตัวเราเองได้รับการรับฟังแล้วได้รับประโยชน์และคนอื่นก็ได้รับฟังด้วยขณะที่กำลังคิดนั่นนะไม่ได้คิดอะไรคิดเพื่อเคารพธรรมแต่ก็ยังมีอีกนิดนึงนะคือการเราทำบุญอย่างเนี้ยเราไม่ไปเพื่อหวังประโยชน์อะไรอะไรไม่ได้หวังอะไรยังมีคือทำบุญอย่างเนี้ยแล้วจะต้องมีหวังขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นนิมมานตียังมีอย่างนั้นอีกนะบางทีบางคนเคยคิดท่านยังใคร
0: วิสาขามิคารมันดาค
2: ่ะนั่นน่ะดูนะคือเขาทำเนี่ยเคารพในธรรมนะ
10: ื่อบูชาพระธรรมพระพุทธพระธรรมก็ไม่ได้คิดเพื่อประโยชน์แหละแต่ยังนึกนะถ้าทำแบบนี้จะต้องได้ขึ้นไปอยู่ถึงสวรรค์ชั้นนั้นขึ้นนิมมานตีเนี่ยมันความวิจิตของจิตนะแม่มันเยอะแยะ
0: ความคิดห้ามไม่ได้นะคะแต่คิดแล้วเป็นกุศลหรืออกุศลอีกเรื่องหนึ่งเป็นกุศลก็ได้นะคะมีความปราบปลื้มผ่องใสในกุศลที่ได้กระทำแล้วและก็รู้อานิสงส์ด้วยว่าจะให้ผลทำให้เกิดเป็นเทวดามีคุณธรรมเสมอกับเทวดาเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าจะเกิดในเทวโลกคิดที่เป็นกุศลได้ค่ะแต่คิดที่เป็นอกุศลนั่นอีกอย่างหนึ่งคือมีความยินดีต้องการที่จะเกิดในที่นั่นมีความพอใจค่ะแต่ว่าถ้ารู้ว่าเป็นผลของกุศลนะคะที่จะเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นความเห็นถูกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากที่จะต้องระลึกรู้สภาพของจิตในขณะนั้นว่าเป็นความติดข้องเป็นความพอใจที่เป็นโลภะมูลจิตหรือว่าเป็นความปราบปลื้มในกุศลโสมนัสจิตผ่องใสจิตผ่องใสปราศจากโลภะในขณะนั้นก็เป็นกุศล
4: ส่วนมากคนทำบุญหรือทำทานแล้วหรือรักษาศีลก็ต้องการทั้งนั้นอ่ะอย่างผมนี่เป็นแบบนี้ครับเมื่อบางครั้งให้ทานแล้วเราก็ขอมาปรารถนาผลบุญอันนี้โดยที่ไม่ต้องให้เราไปรับความสุขแต่ที่ไหนหรอกขอให้กลับเป็นปัญญาให้เรารู้ตัวถึงไตรลักษณ์ของนามรูปอันนี้ผมปรารถนาอยู่ทุกเช้าไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดอันนี้ก็ต้องการเช่นกันเพราะเห็นอันนี้มันรู้ลักษณะนี้มันวิเศษรู้สภาวะก็ต้องการอย่างนี้แล้วก็ปรารถนาให้มันเกิดบ่อยครั้งมาเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะว่าโดยปกติธรรมดาแล้วคนเรานะสร้างกุศลแล้วจะต้องได้รับผลของกุศลแต่ว่าผลนั้นเนี่ยแทนที่เราจะได้รับรูปรสกลิ่นเสียงหรือว่าควบคุมที่ดีแต่ไม่ต้องการอย่างนั้นกลับให้มาเป็นในสติปัญญาทีหนึ่งเท่านั้น
0: ถ้าระลึกทันทีก็ไม่ต้องขอไม่ต้องหวังนะคะถ้าผลมีทันทีคือน้อมไปที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่จะเพิ่มความรู้ขึ้น
4: จริงอยู่ครับพูดถึงว่าคำมันระลึกเนี่ยผมก็ปกติก็บางครั้งเพียรระลึกอยู่เช่นกันบางทีก็เป็นไปได้บางทีก็เป็นไปไม่ได้บางทีระลึกแล้วตัวตนก็เกิดแทรกทางใจปัญญาอารมณ์เกิดแทรกทางใจแทนปรมัตถ์ทันทีบางครั้งระลึกแล้วไม่รู้เลยบางครั้งระลึกแล้วก็รู้ภาวะของตามได้รูปได้บางครั้งเท่านั้นแต่เพียรระลึกอยู่ก็หลายครั้งก็เป็นตัวตนก็เสียส่วนมากปรารถนารู้ว่าเนี่ยเป็นประโยชน์มากไอ้เรื่องสติปัญญาถึงทำทานแล้วถึงจะว่าฉันไม่ขอไอ้สวรรค์ไม่ขอไอ้ทั้งสิ้นแต่ขอให้เป็นปัญญากลับมาที่เป็นสติระลึกรู้ทั่วถึงไตรลักษณ์ของนามรูป
0: ถ้าขณะนั้นเป็นกุศลจิตนะคะไม่ใช่เป็นความติดข้องไม่ใช่เป็นความต้องการก็น่าอนุโมทนาเป็นกุศลก็ได้เป็นโลภะมูลจิตก็ได้ใครรู้คะสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้ขณะนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คนอื่นจะรู้ได้หรือแม้แต่ตัวเองจะคิดพิจารณาต้องเป็นขณะที่สติกำลังระลึกจริงๆเป็นผู้ตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจึงจะรู้ชัดได้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะเป็นการตรงต่อสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าปัญญารู้ในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นถูกต้องกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลสติระลึกทันทีนั่นแหละค่ะเป็นไปได้แน่นอนปัญญาจะต้องอบรมเจริญจนกระทั่งรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงสติปัฏฐานจะเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพที่กำลังคิดอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่ชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรมีปัจจัยที่จะให้สติปัฏฐานเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะลักษณะหนึ่งลักษณะใดสติปัฏฐานก็สามารถที่จะเกิดขึ้นระลึกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นแล้วก็ปัญญาก็ค่อยๆเริ่มเกิดปรารภน้อมไปที่จะรู้สภาพที่แท้จริงของธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นลักษณะของนามธรรมหรือว่าเป็นลักษณะของรูปธรรม
5: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ. เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: คืออย่างไรสำรวมคือปัญญาที่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจขั้นการฟังพระธรรมจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ26กุมภาพันธ์2560
1: แม้แต่คำว่าสำรวมถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรจะสำรวมไหมแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัญญาทั้งหมดนำไปสู่ความเข้าใจถูกแม้แต่สังวรหรือสำรวมตาทุกคนมีตาทุกคนก็มีเห็นจิตเห็นเกิดขึ้นอาศัยตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะสำรวมอะไรจะสำรวมอย่างไรไม่ใช่ให้ไปทำพอถึงบทนี้ก็ให้ทำอย่างนี้บทนั้นก็ให้ทำอย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในแต่ละหนึ่งก็ขณะนั้นเริ่มที่จะสำรวมเพราะว่าไม่ได้สนใจอย่างอื่นและสำรวมไม่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจะเอาตัวตนไปสำรวมหรือก็ตรงกันข้ามกับคำที่ตรัสไปว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องกันหมดไม่ใช่ว่าจะคัดค้านกันรู้จักตาดีหรือยังขณะที่กำลังเริ่มฟังเรื่องตาและเข้าใจเป็นหนทางที่จะเกิดการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยขณะนั้นสำรวมคือไม่ใช่รู้อย่างอื่นแต่เพราะอาศัยความเข้าใจที่เคยฟังแล้วเข้าใจแล้วพอมีเห็นซึ่งปกติก็เห็นแต่ไม่เคยรู้ความจริงก็ขณะที่ได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วอย่างดีก็เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นตรงตามที่ได้เข้าใจมิฉะนั้นแล้วจะสมรวมอะไรเพื่ออะไรสังวรทำไมเพื่ออะไรแต่ทั้งหมดเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาสำรวมหรือยังได้ยินคำว่าสำรวมก็อยากรู้ว่าจะสำรวมยังไงไม่มีทางที่จะสำรวมได้ถ้าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีแต่ละหนึ่งโดยละเอียดซึ่งจะเป็นทางนำไปสู่ความเข้าใจตัวจริงเมื่อไหร่นั่นคือสำรวมอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยใครจะบอกให้สำรวมยังไงก็พยายามทำอย่างที่เขาบอกให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นให้จดจ้องตรงนี้ซึ่งไม่มีความเข้าใจอะไรเลยหนทางผิดง่ายมากไม่ยากเลยเพราะไม่รู้แต่หนทางถูกต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่มีตัวเราที่จะไปเร่งรัดหรือไปทำสำรวมเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือไม่รู้และก็เป็นการที่ยึดถือว่ายังคงมีเราแน่นอนเพราะกำลังทำสำรวมแต่สำรวมไม่ใช่ทำสำรวมเป็นปัญญาซึ่งเกิดจากการเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งอย่างทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นถูกต้องขึ้นทีละหนึ่งและทีละน้อยด้วยอย่างนี้พอที่จะรู้จักสำรวมหรือยังคะปัญญาทั้งนั้นตั้งแต่ฟังเพราะถ้าไม่เข้าใจไม่มีใครไปสำรวมและสำรวมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าสำรวมคือปัญญาความเข้าใจถูกว่าสิ่งนั้นคืออะไรและเมื่อเข้าใจแล้วก็มีสิ่งนั้นที่กำลังปรากฏให้เริ่มเข้าใจสิ่งนั้นตรงตามที่ได้ฟังขณะนั้นจึงชื่อว่าสำรวมเพื่อปัญญาจะได้รู้ความจริงมิฉะนั้นแล้วสำรวมเพื่ออะไร
2: ถ้าเห็นดอกไม้อย่างเนี้ยฮะสำรวมหรือไม่สำรวมเนี่ยคือยังไงครับ
1: สำรวมคืออะไร
2: คือปัญญา
1: ค่ะรู้อะไร
2: รู้ความจริง
1: ค่ะรู้ได้ยังไง
2: มีเหตุปัจจัยให้ปัญญาที่จะเกิดรู้ตรงตามสภาพที่เป็นจริงนั้น
1: ค่ะสำรวมแล้วไม่รู้มีไหม
2: ไม่เป็นสภาพที่สำรวมสังวรจริงๆแต่คิดไปเองว่าสำรวมสังวร
1: การศึกษาทัพธรรมจึงละเอียดยิ่งเพราะธรรมะละเอียดยิ่งยากที่จะรู้ได้ทุกครั้งที่ฟังเพื่อเข้าใจเพื่อละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยไม่ใช่เพื่อจะทำเพื่อจะได้เราสำรวมได้มากได้น้อยอย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่ความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจนั้นต่างหาก ซึ่งกำลังละคลายความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแล้ว
2: ยากที่จะเข้าใจเพราะว่าเมื่อได้ยินคำว่าสำรวมเวลาเห็นเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเห็นหนอได้ยินหนอเหมือนกับว่าคอยระแวดระวังที่จะไม่ให้การเห็นการได้ยินนั้นนะฮะเป็นอกุศล
1: ด้วยเหตุนี้คำเท็จคำไม่จริงทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกทุกคำทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่ให้ไม่รู้และให้จำและให้ทำ
2: ถ้าจะครับบางทีก็ทำให้คนเนี่ยคล้อยตามเช่นระแวดระวังเหลือเกินจะก้าวจะย่างก็ค่อยๆยกค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบเหมือนละเอียดติดตามทีละขั้นเหมือนกับว่าเป็นการสำรวมที่ไม่ปล่อยช่องไปเลยอย่างนี้ฮะ
1: มีความเข้าใจอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีใช้คำว่าสำรวมไม่ได้เอาความไม่รู้มาสำรวมเลยค่ะ
2: แต่ที่เป็นปัญหาหรือเป็นโทษมากก็คือคิดว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นการทำเพื่อให้เกิดความสำรวม
1: และผู้จะทำคือผู้ที่ต้องการไม่ใช่ผู้ที่ละความต้องการเพราะขณะนั้นไม่รู้ยังคงเป็นเราตราบใดก็ยังเป็นความต้องการตราบนั้น
2: สำนักปฏิบัติต่างๆเนี่ยเขาก็มีกรรมวิธีที่จะสำรวมหลากหลายต่างๆกัน
1: ถามเลยสำรวมคืออะไรไม่ต้องการทำแต่ต้องการเข้าใจถ้าจะต้องการให้ทำก็ต้องบอกว่าคืออะไรแล้วก็จะได้รู้ว่าทำได้หรือเปล่า
2: ที่เข้าไปปฏิบัติกันเขาบอกว่าก็ต้องมีสติจดจ่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: เขาก็ไม่รู้จักสติจะสำรวมอะไรสติก็ไม่รู้สติคืออะไรบอกสิคะไม่ใช่ให้ทำให้เข้าใจก่อนว่าคืออะไร

0: สนทนาธรรมที่บ้านไม้ขาววันที่12กันยายนพุทธศักราช2560
1: คือชาวพุทธเนี่ยนะคะการทำบุญเนี่ยโดยการฟังธรรมเนี่ยก็จึงอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการฟังธรรมนี่ได้บุญอย่างไร

0: ได้ศึกษาธรรมะจึงจะเป็นชาวพุทธได้ถ้าไม่เข้าใจธรรมะแล้วจะเป็นชาวพุทธได้ยังไงก็เรียกตัวเองว่าชาวพุทธเหมือนเรียกตัวเองว่าชาวไทยชาวพุทธแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่มีทางที่จะเป็นชาวพุทธได้เลยเรียกว่าต้องเข้าใจก่อนจึงจะรู้ว่านับถือพระพุทธศาสนาจึงเป็นชาวพุทธนับถือไม่ใช่บอกว่านับถือแต่ต้องเข้าใจคำสอนที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดที่จะต้องเข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะตอบปัญหาความคิดของคนซึ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยแม้ว่าเขาเป็นชาวพุทธหรือเปล่าแต่เขาเพียงต้องการคำตอบเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ชาวพุทธถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะตอนนี้รู้จักชาวพุทธแล้วนะคะ
1: อย่างนั้นก็ต่อไปชาวพุทธคงอยากเข้าใจคำว่าบุญนะคะว่าบุญนี่เป็นอย่างไรคะ
0: คำว่าบุญนะคะมาจากภาษาบาลีว่าปุญญะหมายความถึงสภาพที่ชำระจิตแค่นี้ค่ะแสดงว่าจิตเป็นยังไงคะจึงต้องชำระแสดงว่าต้องไม่สะอาดถ้าสะอาดแล้วก็ไม่ต้องชำระใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่สะอาดเพราะอะไรอยู่ดีๆจะบอกว่าจิตไม่สะอาดเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะนำมาซึ่งสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามทั้งหมดซึ่งเป็นบาปปาปะบาปเป็นสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับบุญเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ค่ะไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นแต่รู้ที่สิ่งที่มีเพราะฉะนั้นความไม่รู้ความจริงนะคะจึงได้มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่เข้าใจอะไรเลยด้วยเหตุนี้นะคะมีคำว่าบุญกับบาปถ้าปุญญะหรือบุญเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่ชำระจิตก็หมายความว่าจิตเป็นอกุศลด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปเห็นไหมคะไม่ใช่ให้เราไปเรียนเรื่องราวแต่ให้เข้าใจสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเรามานานแสนนานให้เข้าใจถูกต้องว่าแม่บุญก็ไม่ใช่เราแม่บาปก็ไม่ใช่เราแต่บุญก็มีบาปก็มีเป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามกันเป็นธรรมะหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีเกิดขึ้นไม่ใช่เราก่อนอื่นต้องรู้ว่าทุกคำที่ใช้คำว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นบุญอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตบาปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตเมื่อเช้านี้มีจิตไหมคะมีบุญหรือบาปเรียนธรรมะต้องเป็นคนที่ตรงถึงจะได้สาระนะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยบุญหรือบาปถ้าขณะใดที่ไม่เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามขณะนั้นก็บาปตื่นขึ้นมาบุญหรือบาปแค่ตื่นไม่รู้ละใช่ไหมคะก็บาปแล้วชำระล้างร่างกายแต่งตัวรับประทานอาหารสนทนาเรื่นเริงบุญหรือบาป
1: บาปทั้งนั้น
0: บาปอีกแล้วเยอะมากเลยนะคะบุญขณะที่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดที่ฟังธรรมะเข้าใจธรรมะขณะนั้นกำลังชำระบาปคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะสองอย่างนะคะบุญกับบาปและก็ผู้ที่ศึกษาธรรมะไม่ใช่ไปรู้คนอื่นแต่ว่าจิตขณะนี้ยากที่จะรู้ได้แต่ถ้าไม่รู้จิตขณะนี้นะคะก็ได้แต่พูดเรื่องบุญและบาปโดยไม่รู้จักตัวบุญและตัวบาปที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อประโยชน์ที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าบุญบาปอยู่ที่จิตแต่ละหนึ่งจิตแล้วแต่ว่าจิตนั้นจะมีสภาพธรรมะที่ดีงามเกิดร่วมด้วยหรือว่ามีสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามเกิดร่วมด้วยแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ใช่เราการฟังธรรมะนี่ค่ะเพื่อให้ถึงความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราบุญก็เป็นธรรมะบาปก็เป็นธรรมะแล้วก็จิตที่มีบุญเกิดมากกับจิตที่มีบุญเกิดน้อยกับจิตที่มีบาปเกิดมากกับจิตที่มีบาปเกิดน้อยก็ต้องต่างกันจะเป็นประเภทไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญานะคะที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรพอจะรู้ได้ใช่ไหมคะรู้จักบุญบาปแล
1: ้
0: ว
1: ได้ค่ะแต่คนทั่วไปนะคะก็มักจะคิดว่าถือศีล5ได้บุญก็คือ1ละเว้นการฆ่าสัตว์ละเว้นการลักทรัพย์ละเว้นการผิดลูกผิดเมียหรือว่าละเว้นการพูดปดแล้วก็ละเว้นการดื่มสุราอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือว่าพอละเว้นตรงนี้ก็ได้บุญแล้วอะค่ะ
0: ค่ะก็มีคำว่าได้บุญแต่ไม่รู้ว่าเป็นบุญแต่คิดว่าได้บุญเพราะฉะนั้นการเว้นการฆ่าสัตว์ต่างๆที่กล่าวถึง5ข้อมีทั่วไปในโลกหรือเปล่าม
1: ีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมถ้ายังคิดว่าเป็นเราแต่ถ้าตราบใดที่เข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่มีจริงนั่น

0: เริ่มเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นชาวพุทธไม่ใช่จะเป็นง่ายๆโดยการเรียกชื่อหรือโดยเพียงแค่เข้าใจว่าใครรักษาศีลคนนั้นเป็นชาวพุทธหรือก็ไม่ใช่เพราะว่าศีลทั้งหลายที่เป็นการงดเว้นการฆ่าสัตว์ก็มีทั่วไปแต่ไม่ได้หมายความว่าทั่วไปไม่ว่าคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ธรรมะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดที่เป็นเราขณะนั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงว่าไม่ใช่ใครแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยพระเชนจะใช้คำว่าชาวพุทธอย่าใช้พร่ำเพรื่อแต่ต้องเข้าใจจริงๆว่าชาวพุทธคือผู้ที่เข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะเป็นชาวพุทธได้ยังไงเพราะแค่มีศีลคนอื่นก็มีศีลได้ไม่ใช่คนที่มีศีลทุกคนเป็นชาวพุทธ
1: ดังนั้นก็แสดงว่าคนที่อ้างตัวเป็นชาวพุทธเนี่ยยังไม่รู้จักคำว่าธรรมะฉะนั้นธรรมะนี่คืออะไรล่ะครับ
0: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะ
1: เ
0: พราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจะรู้อะไรก็ไม่มีอะไรจะรู้แต่ทั้งที่มีก็ไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงทั้งหมดก็ไม่รู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นต้องฟังถึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเข้าใจถูกต้องว่าทุกคำที่ได้ฟังมาจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เข้าใจผิดยึดถือสิ่งที่มีจริงว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ทรงตรัสรู้คือแต่ละสิ่งที่ปรากฏต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่สามารถที่จะกลับมาอีกได้เลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นจริงไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่ธรรมะทีละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปการฟังธรรมะต้องละเอียดค่ะและเป็นประโยชน์ที่รู้ว่าอีกไกลไหมจะรู้จักธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงไม่ใช่รีบร้อนแต่ละคำแต่ละเรื่องอยากจะรู้แต่ไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้นั่นเองเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเป็นบุญไหมเห็นไหมคะเป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าศึกษาธรรมะต้องเข้าใจคำนี้ก่อนทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะของตนของตนใครก็เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เลยนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้จะศึกษาธรรมะและเข้าใจไหมก็เข้าใจตัวตนคิดว่าเป็นเราเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ยิ่งศึกษาธรรมะก็ยิ่งรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เรานั่นคือศึกษาธรรมะ
1: สงสัยว่าศึกษาธรรมะไปทำไมมีประโยชน์อะไรล่ะคะ
0: ค่ะศึกษาธรรมะไปทำไมเกิดแล้วต้องตายไปไม่รู้ดีกว่าเหรอคะอยู่ไปแล้วก็ตายไปอยู่ไปเกิดมาอีกแล้วก็ตายไปแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไปวันๆกับการที่รู้ความจริงว่าอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้มีอะไรที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเกิดแล้วห้ามไม่ให้เห็นก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้รักไม่ให้ชังก็ไม่ได้แล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วเหลืออะไรจากทั้งวันทุกวันที่เคยเป็นเหลืออะไรจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ความจริงสิ่งที่เกิดเมื่อวานนี้ก็หมดไม่กลับอีกเลยเหลืออะไรก็มีแต่วันนี้ขณะนี้ก็เหลืออะไรก็กำลังจากไปทุกขณะจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้แล้วเหลืออะไรก็ไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างจริงหรือเปล่าศึกษาธรรมะคือศึกษาความจริงให้เข้าใจความจริงไม่ใช่ให้เราเป็นคนที่สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมแค่ฟังไม่กี่คำดับกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงจะดิ้นรนเดือดร้อนไปละกิเลสกันไหมคะเนี่ยมีกิเลสเยอะๆเนี่ยหรือว่าศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงและความเข้าใจนั้นก็ไม่ใช่เรามาที่นี่เพื่ออะไรคะฟังธรรมะสนทนาเพื่อเข้าใจสิ่งที่ยังไม่เข้าใจนะคะให้เป็นความเข้าใจถูกขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่ออะไรคะไม่ใช่เราแล้วฟังไปทำไมศึกษาไปทำไมเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีใครไม่อยากเข้าใจก็ไม่เข้าใจไปทุกชาติจิตเห็นคืออะไร
2: จิตเห็นเป็นธาตุรู
0: ้ค่ะ
2: ครับเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้จิตเห็นถึงเกิดขึ้นรู้ได้
0: ค่ะต้องมีตา
2: ต้องมีตา
0: ต้องมีรูปที่กระทบตา
2: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่กระทบหู
2: ใช่ครับ
0: กำลังกระทบตารูปนี้กระทบอะไรไม่ได้เลยรูปที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยกระทบส่วนไหนของกายไม่ได้เลยนอกจากกระทบส่วนที่เป็นจักขุประสาทะด้วยไม่ใช่หางตาหัวตาแต่ต้องประสาทะส่วนพิเศษที่ใช้คำว่าใสเพราะว่าสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏ
2: แต่ขณะนี้ก็ยังไม่รู้ลักษณะของจิตครับท่านอาจารย์
0: ไม่รู้อะไรเลยค่ะแค่ฟังแค่ฟังให้เข้าใจว่าจิตไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขณะเกิดทุกขณะต่อมาจนกระทั่งตายถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏค่อยๆเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราคนที่ได้ฟังแล้วเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนับถือในคำนี้ไหมว่าเป็นคำที่มาจากการตรัสรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้จะรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะเห็นประโยชน์นะคะแล้วก็ศึกษาต่อไปมีความมั่นคงก็เป็นชาวพุทธที่มั่นคงขึ้นแต่ใครก็ตามได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าทรงตรัสรู้อะไรสอนอะไรและรู้จักคำสอนก็เป็นชาวพุทธออกไปข้างนอกเป็นชาวพุทธหรือเปล่าก็ต้องเป็นจะเอาสิ่งที่เป็นแล้วไปไหนใช่ไหมคะเข้าใจก็คือเข้าใจไม่ได้สูญหายไปไหนแต่เป็นชาวพุทธระดับไหนได้ฟังบ้างนิดหน่อยหรือว่าระดับที่เริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าการที่จะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่โดยไม่เข้าใจอะไรเข้าใจเมื่อไหร่นับถือเมื่อนั้นยิ่งเข้าใจขึ้นนะคะความนับถือในพระรัตนตรัยก็ยิ่งมั่นคงขึ้นเท่านั้นอยู่ดีๆไม่รู้เลยแล้วก็เป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยได้ไหมคะยังไม่รู้จักเลยว่าพระรัตนตรัยคืออะไรถ้าไม่มีธรรมะจะมีเรื่องราวของธรรมะไหม
1: ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อันเดียวกันเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะไม่มีเรื่องอะไรเลยค่ะไม่มีแน่นอนแต่เพราะมีธรรมะก็มีเรื่องต่างๆเป็นเรื่องราวต่างๆซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องราวของธรรมะแต่เมื่อเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะหรือศึกษาเรื่องของธรรมะก็เหมือนกันคือให้เข้าใจธรรมะไม่ใช่เข้าใจเรื่องอื่นไม่ได้เข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ได้เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ใช่ไหมสนทนาเพื่อเข้าใจธรรมะก็ต้องเป็นเรื่องราวของธรรมะไม่ใช่เรื่องอื่นแต่ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ใดทั้งหมดถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าเป็นเรื่องเยอะมากแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะก็ต้องเป็นเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นเพราะมีธรรมะเราก็สนทนาเรื่องราวของธรรมะให้เข้าใจธรรมะธรรมะนี่ไม่ต้องคิดเองเลยค่ะจะเสียเวลามากเลยถ้าคิดเองนะคะเพราะไม่ถูกแต่พอฟังคำหนึ่งคำใดแล้วคิดไต่ตรองให้เข้าใจคำนั้นทีละคำก็จะรู้ได้ว่าคิดเองไม่ได้แต่ต้องอาศัยการฟังธรรมะเรื่องราวของธรรมะที่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมะ
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์การถึงเฉพาะลักษณะสภาพธรรมะค่ะ
0: คนไทยใช้คำว่าปฏิบัตินะคะแต่ไม่รู้ว่าคำนี้คืออะไรมาจากไหนเพราะฉะนั้นต้องศึกษาจึงสามารถที่จะรู้ได้ภาษาบาลีไม่มีคำว่าปฏิบัติแต่มีคำว่าปฏิปติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นปฏิปติคือถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแค่นี้ค่ะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเปล่า
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอะไรจะถึงลักษณะที่เป็นธรรมะได้
3: ก็ต้องเป็นลักษณะของความรู้คือปัญญา
0: ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะถึงลักษณะที่เป็นธรรมะเวลานี้ฟังเรื่องธรรมะแต่เป็นราวฟังเห็นคนนั้นคนนี้ยังไม่สามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะถ้าถึงเฉพาะต้องหลายอันหรืออันเดียว
3: ลักษณะเดียว
0: ต้องหนึ่งเดียวเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้มีเห็นมีคิดมีจำนะคะมีชอบมีไม่ชอบยังไม่ได้ถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งลักษณะใดเลยทั้งสิ้นเพราะอะไร
3: เพราะไม่รู
0: ้ค่ะเพราะยังไม่มีปัจจัยพอที่จะถึงเฉพาะซึ่งปัญญาเท่านั้นที่ฟังและรู้ว่านะคะขณะนี้สภาพธรรมะที่รวมกันเนี่ยแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเกิดระดับด้วย ข้าใจอย่างนี้หรือยังถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้ปัญญาที่จะถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งก็มีไม่ได
3: ้แล้วความเข้าใจแบบนี้ค่ะต้องมีปริมาณหรือว่าต้องเข้าใจลึกซึ้งถึงอย่างไร
0: ค่ะขณะไหนก็ตามนะคะที่ลักษณะที่ถึงเฉพาะเกิดเมื่อนั้นรู้เลยพอหรือยังเดี๋ยวนี้ถึงเฉพาะหรือยัง
3: ยังค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปัญญายังไม่พอที่จะถึง
3: แต่ถึงแม้นถึงก็ไม่ใช่ครั้งเดียวใช่ไหม
0: แน่นอนค่ะแต่รู้ความต่างไหมว่าได้ถึงเฉพาะอันไหนเมื่อไหร่อย่างไรด้วยตัวเองเพราะขณะนั้นต้องเป็นปัญญาปัญญาไม่รู้ไม่ได้ปัญญาที่ไม่รู้ไม่มีปัญญาแล้วต้องรู้เพราะต้องรู้ว่าถึงเฉพาะเป็นธรรมะหรือเปล่าและธรรมะอะไรที่ถึงเฉพาะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ถึงเฉพาะถึงเฉพาะหรือเราถึงเฉพาะแต่อะไรล่ะที่ถึงเฉพาะ
3: ขอคำอธิบายอีกสักนิดหนึ่งว่าลักษณะนั้นๆเนี่ยเมื่อปรากฏเนี่ยมีเพียงแค่หนึ่งเดียวอยากจะกราบท่านอาจารย์ช่วยยกตัวอย่าง
0: ค่ะคุณสุกัญญากระทบแข็ง
3: ค่ะ
0: มีอย่างอื่นปรากฏไหม
3: ไม่มี
0: ค่ะถึงเฉพาะหรือยัง
3: ยัง
0: เพราะอะไร
3: เพราะคิด
0: ค่ะเพราะปัญญาระดับนั้นยังไม่เกิดที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเท่านั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเคยเป็นจักกันเคยเป็นโต๊ะเคยเป็นเราแต่ขณะนั้นที่ปัญญาเกิดขณะนั้นเองนะคะก็รู้ความจริงว่าแค่เป็นแข็ง
3: ไม่มีลักษณะอื่นปรากฏหรือปะปน
0: ขณะนั้นอะไรปรากฏ
3: แข็งก็มีนุ่มๆด้วย
0: หนึ่งใช่ไหมถึงเฉพาะต้องทีละหนึ่ง
3: ขออีกตัวอย่างได้ไหม
0: ค่ะเห็นขณะนี้เห็นจริงๆเห็นคนหรือเปล่า
3: เห็นท่านอาจารย
0: ์อย่างนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะเห็นถึงเฉพาะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นปัญญาไม่ได้เลยเที่ยวไปนั่งจดจ้องอยู่อย่างนั้นได้ยังไง
3: เมื่อกล่าวถึงความเป็นอนัตตาหรือความไม่เที่ยงเนี่ยจะเลือกสถานที่เลือกเวลาหรือเลือกกาละเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเลือกใช่ไหมคะท่านอาจารย์
0: ไม่ใช่จะต้องค่ะเลือกไม่ได้
3: เลือกไม่ได้
0: เดี๋ยวนี้เลือกได้ไหมให้อะไรเกิดขึ้น
3: ไม่ได้
0: เกิดแล้วเลือกไม่ได้
3: เพราะฉะนั้นก็คือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
0: แน่นอนค่ะอนัตตาชัดเจนหนทางนี้เป็นหนทางที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนชัดเจนว่าไม่มีเราเพราะเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตา
3: ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะรอคอยใช่ไหมคะ
0: แล้วยังไงล่ะเดี๋ยวนี้
3: เพราะว่าการฟังธรรมะเนี่ยเมื่อฟังบ่อยๆฟังมากๆฟังนานๆก็มักจะรอคอยการถึงเฉพาะลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏ
0: ลักษณะที่รอมีไหม
3: มี
0: อะไร
3: การจดจ้อง
0: ค่ะเป็นอะไร
3: เป็นโลภะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ปิดกั้นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏ
1: ครับเรียนท่านอาจารย์ครับคำว่ามีจริงนี่นะคะพวกเราเนี่ยอาจจะพอเข้าใจนะคะแต่สำหรับคนที่มาใหม่เนี่ยธรรมะมีจริงอะอะไรนะคะมีจริง
0: มาใหม่ได้ยินคำแต่ก็ไม่รู้หมายความว่าอะไรก็ต้องค่อยๆ คิดแล้วตอบจะได้รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าไปให้คนรู้ตอบจะมีประโยชน์อะไรเขารู้อะคิดสิคะว่าอะไรและมีจริงต้องคนไม่รู้ใช่ไหมที่จะตอบคนรู้เขาตอบได้ตอบทำไมรู้แล้วแต่คนที่ไม่รู้ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆเข้าใจไว้ยังไงอะไรมีจริง
1: คนมีจริง
0: ค่ะคนมีจริงนะคะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมีคนไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอะไรจริง
1: ตามีจริงจมูกมีจริงหูมีจริง
0: ค่ะ
1: ลิ้นมีจริง
0: บอกแล้วนะไม่ใช่คนนะ
1: ไม่ใช่คน
0: ค่ะลิ้นก็ต้องเป็นลิ้นตาก็ต้องเป็นตาหูก็ต้องเป็นหูค่ะเพราะฉะนั้นอะไรมีจริง
1: หูตาลิ้นจมูก
0: ค่ะ
1: กาย
0: ทุกอย่างที่มีจริงมีจริงๆแต่ไม่ต้องเรียกว่าคนเพราะสิ่งนั้นมีจริงจะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกโต๊ะได้ไหมคะแข็งเนี่ย
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะเรียกเก้าอี้ได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะตามรูปร่างสันฐานที่ปรากฏให้จำได้และเป็นที่รู้กันว่าสิ่งนี้จำไว้ตั้งแต่เกิดค่อยๆจำไปทีละเล็กทีละน้อยว่านี่อะไร แต่ความจริงต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนี่คือความต่างกันคนมีจริงโต๊ะมีจริงเก้าอี้มีจริงแต่ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าคืออะไรต้องให้คนฟังเนี่ยได้เข้าใจนะคะเดี๋ยวนี้มีเห็นอะไรบ้างคะ
1: ตอนนี้ก็เห็นท่านอาจารย
0: ์
1: เห็นคนเห็นป้าย
0: ค่ะ
1: เห็นโต๊ะ
0: ค่ะหลับตาเลยเห็นอะไร
1: เห็นความมืดค่ะ
0: หายไปไหนหมดเลยคะคนเพราะฉันไม่รู้ความจริงใช่ไหมว่าเห็นคืออะไรเพราะฉันก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจไม่ใช่ว่าฟังแค่นี้แล้วเขาจะไปรู้อย่างคนที่ฟังมาแล้วมากก็ต้องฟังต่อให้รู้ว่ากำลังนี้ที่ลืมตาเห็นเนี่ยคนเยอะแยะมีดอกไม้มีสารพัดอย่างหลับตาแล้วหายไปไหนหมดเร็วอย่างนั้นเลยแค่หลับตาก็ไม่เหลือคิดดูและอะไรจริงหลับตาไม่มีอะไรปรากฏจริงลืมตามีปรากฏต่างๆสีสันวรรณะต่างๆจำได้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ต่างๆมีจริงเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังให้เริ่มเข้าใจจากการฟังและไตร่ตรองว่าอะไรแน่ที่มีจริงเสียงมีจริงไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่
1: เมื่อได้ยินค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่ได้ยิน
1: ก็ไม่มีค่ะ
0: เสียงก็ไม่ปรากฏเลย
1: ค่ะ
0: เสียงเกิดหรือเปล่า
1: เสียงเกิดเมื่อเสียงปรากฏ
0: ถ้าเสียงไม่เกิดจะปรากฏไหม
1: ไม่ปรากฏค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเสียงเกิดแล้วดับไหม
1: ดับค่ะ
0: เห็นไหมคะไม่เหลือละก็ค่อยๆฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจว่านี่คือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่เคยใส่ใจไม่เคยพิจารณาว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะโลกว่างเปล่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีโลกแต่เพราะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดนั่นแหละเป็นโลกละลงไม่มีอะไรเลยจะเป็นโลกไหมคะก็ไม่เป็นแต่พอมีการเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นโลกเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นโลกทั้งโลกเนี่ยมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคิดเองยังไงก็ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังว่าพระองค์ทรงตรัสรู้และสิ่งที่ทรงตรัสรู้เนี่ยได้ยินและจริงหรือเปล่าค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจทีละคำ
4: อันดับแรกเลยนะหนูเพิ่งมาครั้งแรกค่ะแล้วหนูอยากรู้มากๆก็คือว่าธรรมะคืออะไร
0: ค่ะ
4: ค่ะอันนี้ค่ะ
0: และตั้งแต่มานั่งที่นี่พอจะรู้หรือยังว่าธรรมะคืออะไร
4: ถ้าตามความเข้าใจของหนูก็คือเหมือนกับว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าไปปรุงแต่งอะไร
0: ไม่ใช่เลยค่ะ
4: ไม่ใช่เลย
0: คืออะไรก็ต้องตอบไม่ใช่ไปอยู่กับปัจจุบันนั่นอยู่ไม่ใช่คืออะไร
4: หนูก็คิดว่าอย่างสมมติเมื่อก
0: ี้ถ้าเราไม่รู้จักธรรมะเราจะรู้ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรถ้าเราไม่รู้จักดอกไม้เราจะรู้ไหมว่าดอกไม้คืออะไรเขาพูดว่าดอกไม้เราก็ไม่รู้ว่าดอกไม้คืออะไรเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าธรรมะตั้งแต่เข้ามานั่งฟังเนี่ยได้ยินคำว่าธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ได้รับฟังแล้วเนี่ยค่ะพอจะตอบได้ไหมว่าธรรมะคืออะไร
4: หนูยังตอบอะไรไม่ได้เลยจริงๆ
0: เพราะฉะนั้นฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเริ่มแล้วนะคะไม่เปลี่ยนถ้าธรรมะไม่มีจริงมีประโยชน์ไหมที่เราจะพูดเรื่องธรรมะเริ่มเห็นประโยชน์นะคะว่าเราพูดเรื่องอะไรกันเราพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงเพื่อเข้าใจความจริงซึ่งใครก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้เลยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยจะใหม่มากไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนเลยจนกว่าจะได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วกล่าวคำนั้นนานแสนนานมาแล้วทุกคำแต่ละคำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีโอกาสได้ไตร่ตรองได้เข้าใจว่าแต่ละคำเป็นความจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่คำแรกธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไตร่ตรองแล้วไม่ใช่เชื่อธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจะพูดถึงธรรมะทำไมประโยชน์อะไรพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าไม่มีแต่เพราะเหตุว่าธรรมะมีจริงทำไมพูดเรื่องธรรมะเพราะไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ธรรมะต้องมีจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครเข้าใจธรรมะแต่เมื่อทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าธรรมะคือทุกสิ่งที่มีจริงๆไม่เว้นเลยทุกคำต้องเก็บไว้ในใจมั่นคง ธรรมะคือทุกสิ่งที่มีจริงไม่เว้นอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีอะไรที่จริงเห็นไหมคะไม่ใช่เอาปัญญาความคิดของคนอื่นมาตอบแต่จากการฟังเดี๋ยวนี้ตอบตามความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงๆบ้าง
4: ก็มีเพื่อนๆมีเห็นรถ
0: เพราะฉะนั้นมีเพื่อนมีรถมีจริงๆนะคะแต่ว่าก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนก็รู้ว่ามีเพื่อนมีรถ
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต่างจากคนอื่นอย่างไรทรงแสดงว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นเพื่อนนะคะเป็นรถยนต์ถ้าไม่เห็นจะมีไหมไม่มี
4: ไม่มี
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆใช่ไหม
4: ค่ะ
0: รูปร่างของรถก็อย่างหนึ่งรูปร่างของโต๊ะก็อย่างหนึ่งรูปร่างที่เราเรียกว่าเป็นคนก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่มีสีสันต่างๆต้องมีสิ่งที่ปรากฏหลากหลายเป็นสีต่างๆถ้าเป็นสีเดียวจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ไหมสีเดียวเลยขาวหมดเนี่ย
4: ล้วนเลย
0: ดำหมดเนี่ยจะเป็นอะไรได้ไหม
4: ไม่ได้
0: แต่เพราะเหตุว่ามีสีหลากหลายใช่ไหมคะสั้นบ้างยาวบ้างต่างกันตัดกันทำให้จำได้ว่านี่เป็นอะไรอย่างที่ไมโครโฟนเนี่ยเห็นไหมคะสีดำต้องรูปร่างอย่างนี้ด้วยนะต้องยาวอย่างนี้ด้วยนะ
4: ค่ะ
0: ต้องเป็นอย่างนี้จึงจะจำไว้ว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งพอเห็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก็รูปร่างอีกอย่างหนึ่งละนี่ตรงนี้เป็นอย่างนี้ละตรงนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกต่างกันใช่ไหมคะและถึงจะเรียกอย่างเดียวกันแต่หลายรูปร่างก็ได้อย่างที่ว่าเป็นคนเนี่ยรูปร่างเหมือนกันไห
4: ม
0: สูงต่ำดำขาวไม่เหมือนกันเลยแต่มีสีสันที่ทำให้จำได้ว่านี่นะคนนะไม่ใช่นกไม่ใช่แมวไม่ใช่กุ้งไม่ใช่ปูไม่ใช่ปลาใช่ไหมคะนี่เราเริ่มเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นเข้าใจว่าเป็นคนเป็นนกเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงๆเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างมีคนไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: มีโต๊ะไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: มีเก้าอี้ไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: มีนกไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งต้องเกิดแต่หลากหลายมาก
4: ค่ะ
0: ตามเหตุตามปัจจัยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยแข็งมีไหมคะ
4: มีค่ะ
0: ค่ะเมื่อไหร
4: ่เมื่อเราจับ
0: ต้องกระทบสัมผัสดอกไม้เนี่ยอ่อนหรือแข็ง
4: อ่อนค่ะ
0: รู้ได้ยังไง
4: เคยจับ
0: ค่ะถ้าไม่เคยจับบอกไม่ได้
4: ใ
0: ช่ไหมคะดูแค่ตาเนี่ยไม่รู้เลยว่าอ่อนหรือแข็งใช่ไหม
4: คะ
0: ต้องกระทบสัมผัสจึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเวลากระทบสัมผัสนะคะสิ่งที่สามารถจะกระทบได้ก็คืออ่อนหรือแข็งถูกต้องไหมคะ
4: ค่ะ
0: เย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเท่านั้นที่กระทบทางกายได้แต่ทางตาปรากฏเป็นสีสันต่างรวมกันเลยก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเพียงแข็งไม่มีสีสันที่ต่างกันจะเป็นพวงมาลัยไหมแค่แข็งไม่มีสีสันที่ต่างกันรูปร่างต่างกันจะเป็นพวงมาลัยได้ไหม
4: ไม
0: ่ได้แต่แข็งที่ทำให้มีสีสันวรรณะปรากฏหลากหลายกลมบ้างยาวบ้างสั้นบ้างเหลี่ยมบ้างใช่ไหม
4: คะ
0: ปรากฏทางตาใช่ไหม
4: ค่ะใช่ค่ะ
0: พร้อมกับลักษณะที่แข็ง
4: ค่ะ
0: ก็เลยเข้าใจว่าสิ่งที่แข็งอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้เป็นโต๊ะ
4: อ
0: ันนี้ไม่ใช่โต๊ะละเป็นยา
4: ค่ะ
0: พวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งถ้าไม่มารวมกันจะไม่มีการปรากฏว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นพวงมาลัยแค่ดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยแตกย่อยให้ละเอียดยิบเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอะไรก็ตามที่เราคิดว่าหนาแท่นทึบเที่ยงความจริงมีอากาศธาตุแทรกอย่างละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกย่อยทำลายได
4: ้
0: ทำลายภูเขาให้แตกได้ไหม
4: ไม่น่าจะได้นะคะ
0: ไม่น่าจะได้เมืองทั้งเมืองยังราบไปเลยลูกระเบิดลูกเดียว
4: อ๋อ
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าทำลายไม่ได้แต่ความจริง
4: ขอโทษนะคะหนูคิดว่าตัวหนูไงคะ
0: ไม่ใช่ค่ะพูดถึงสิ่งนั้นน่ะจะถูกทำลายได้ไหม
4: อ๋อได้ค่ะได้
0: เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจอย่างละเอียดยิบว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเที่ยงมั่นคงใหญ่แน่นไมโครโฟนเนี่ยทำลายไม่ได้หรอกลองสิทำไมจะไม่ได้เพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบพอทุกอย่างแตกย่อยออกไปหมด นะคะเหลือสิ่งที่เล็กที่สุดมองไม่เห็นแต่ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นโต๊ะเราเห็นฝุ่นไหม
4: ไม่เห็นค่ะ
0: แล้วทำไมเรียกว่าฝุ่น
4: ก็ถูกจำถูก
0: จำยังไงถ้าไม่เห็นจำยังไงถ้าไม่เห็นที่โต๊ะเนี่ยมีฝุ่นไหม
4: มีค่ะ
0: เพราะเห็นใช่ไหม
4: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเล็กที่สุดต้องมีรูปสิ่งที่รวมกันนะคะและไม่รู้อะไรนี่ค่ะเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคำแรกแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายมากไม่ใช่มีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมะประเภทต่าง
4: ๆ
0: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีค่อยๆเป็นคนที่มีเหตุผลมีความเข้าใจเป็นปัญญาของตัวเองไม่ใช่ว่าฟังแล้วเผลอวันนี้มาฟังธรรมะแต่ไม่รู้หรอกเขาพูดเรื่องอะไรแต่ฟังธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครรู้จักธรรมะเลยพระธรรมะเป็นความจริงถึงที่สุดอย่างแข็งเนี่ยจะให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เป็นได้อย่างเดียวคือแข็ง
4: คือแข็งค
0: ่
4: ะ
0: เล็กเท่าไหร่ก็แข็งใช่ไหม
4: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นแข็งเป็นแข็งไม่ว่าจะใหญ่เท่าไหร่หรือเล็กเท่าไหร่ก็มีลักษณะที่แข็งแล้วเย็นล่ะ
4: เย็นก็คือเย็น
0: เย็นก็คือเย็นแล้วหวานล่ะ
4: ก็คือหวานค่ะ
0: ค่ะเปลี่ยนเป็นเค็มไม่ได้
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เสียงเปลี่ยนเป็นร้อนได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ทุกอย่างแต่ละหนึ่งใช่ไหม
4: ค่ะ
0: มีจริงๆใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เป็นธรรมะทั้งหมดเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทั้งหมดที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นแต่ละหนึ่งธรรมะไม่ปะปนกันเลย
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเนี่ยมีธรรมะไหม
4: มีค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
4: ก็มีหูมีตามีแขนคือมาประกอบกันเป็น
0: ถ้าไม่มีอ่อนหรือแข็งเลยจะมีตัวไหม
4: ไม่มี
0: ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ากระทบคิ้วกระทบตากระทบหูจมูกลิ้นกายใจก็คือแข็งเริ่มเข้าใจว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงก็คือแข็งอ่ะใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: แข็งที่โต๊ะเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นค่ะ
0: ไม่เป็นเราใช่ไหมคะแต่เป็นแข็ง
4: ค่ะ
0: เห็นไหมคะแข็งต้องเป็นแข็ง
4: ค่ะ
0: ดอกไม้แข็งไหม
4: ไม่แข็งค
0: ่
4: ะ
0: อ่อนไหม
4: อ่อนค่ะ
0: เป็นเราหรือเป็นดอกไม
4: ้เป็นดอกไม้ค่ะ
0: ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเภทใหญ่ๆไม่ว่าจะโลกไหนนะคะโลกนี้สวรรค์พรหมโลกเทโรโลกจักรวาลดาวนพเคราะห์พระจันทร์อะไรทั้งนั้นทั้งหมดนะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งหลากหลายมากแต่ก็ต้องมีจริงแต่ละหนึ่ง
4: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโลกไหนถ้าไม่เกิดมีไหมโลกเนี้ยถ้าไม่เกิดขึ้นมีไหมมีโลกไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ก็ไม่มีถ้าคนไม่เกิดจะมีคนไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ถ้าสิ่งที่อ่อนหรือแข็งไม่เกิดจะมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งไหม
4: ไม่มีค
0: ่
4: ะ
0: ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีลักษณะซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนนะคะสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามีสีสันวรรณะที่มองแล้วเนี่ยเป็นส่วนต่างๆคิ้วก็ไม่ใช่ตาไม่ใช่จมูกไม่ใช่ฟัน
4: ค่ะ
0: คิ้วน่ะแข็งไหมเห็นไหมคะถ้าไม่ไตร่ตรองจะเป็นความเข้าใจหรือถ้าให้บอกมาสิว่าธรรมะคืออะไรแล้วเราจะรู้เหรอถ้าเราไม่คิด
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคิ้วเนี่ยแข็งไหม
4: แข็ง
0: แข็งก็ต้องแข็งสิคะ
4: ค่ะ
0: ตาล่ะแข็งไหม
4: แข็งค่ะ
0: จมูกล่ะ
4: แข็ง
0: ปากล่
4: ะ
0: ฟันล่ะแต่ส่วนผสมส่วนสัดของความอ่อนแข็งเนี่ยต่างกันหลากหลายทำให้ปรากฏเป็นสีสันต่างๆแม้แต่ตาก็ยังเป็นดำกับขาวเลยใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะส่วนที่จะทำให้เป็นสีขาวเป็นสีขาวส่วนที่จะทำให้เป็นสีดำก็เป็นสีดำแต่ก็มีความอ่อนหรือแข็งเป็นพื้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยฟังวันเดียวเนี่ยพอไหม
4: ไม่พอค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าธรรมะมีตลอดเวลาทั้งหมดเป็นธรรมะแต่กว่าจะเข้าใจธรรมะแต่ละหนึ่งได้ต้องเป็นแต่ละหนึ่ง
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากก็จริงนะคะแต่ต่างกันโดยประเภทใหญ่ๆเลยก็คือว่าธรรมะประเภทหนึ่งเกิดมีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้หวานอย่างเงี้ยก็เกิด แล้วก็หวานเป็นหวานได้อย่างเดียวแข็งก็เกิดเป็นแข็งแข็งก็ไม่รู้อะไรใครจะไปทุบไปตีไปเตะไปต่อยไปฟันแข็งก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะแข็งเป็นแค่แข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะเกิดเป็นแต่ละหนึ่งหลากหลายเช่นเป็นแข็งบ้างเป็นหวานบ้างเป็นเสียงบ้างทั้งหมดนะคะโดยฐานะที่ไม่ใช่สภาพรู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมภาษาบาลีจะใช้คำว่ารูปะออกเสียงทุกคำนะคะรูปะธรรมะแต่คนไทยก็ตัดสั้นเลยรูปะก็เป็นรูปธรรมะก็เป็นธรรมก็เลยรวมเรียกว่ารูปธรรมบางคนก็บอกว่ารูปเฉยๆเพราะว่ารูปก็เป็นธรรมะแต่ธรรมะหลากหลายธรรมะที่ไม่ใช่รูปก็มีเพราะฉะนั้นหลากหลายประเภทใหญ่ๆคือธรรมะประเภทหนึ่งนะคะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่เกิดแต่ไม่รู้เป็นรูปธรรมแต่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดแล้วรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเห็นเนี่ยรู้อะไร
4: รู้ว่าเรามองเห็นนะคะ
0: รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็น
4: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะไม่ได้ไปรู้อื่นเลยรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยคือรู้หลากหลายมากเลยสีเขียวสีแดงสีฟ้าเป็นอย่างเนี้ย
4: ค่ะเ
0: พราะฉะนั้นเห็นนะคะมีจริงๆเกิดขึ้นต้องเห็นเกิดขึ้นได้ยินได้ไหมเห็นเนี่ยเกิดขึ้นได้ยินได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เห็นต้องเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เลยนี่คือธรรมะหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นไหมคะ
4: เห็นค่ะ
0: เกิดหรือเปล่า
4: เกิดค่ะ
0: ดับไม่รู้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดาฟังไว้ยังไม่ปรากฏแต่เข้าใจได้ว่าไม่ได้เห็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นขณะที่คิดไม่ใช่เห็นขณะที่กำลังรับประทานอาหารมีรสปรากฏไม่ใช่เห็นเห็นรสได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยต้องลิ้มรส
4: ต้องลิ้มรสค่ะ
0: เพราะฉะนั้นลิ้นมีจริงๆไม่ใช่ตาลิ้นมีจริงๆไม่ใช่หูลิ้นเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: เพราะมีจริง
4: ค่ะ
0: ทุกอย่างที่มีจริงนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่เรียกว่าลิ้นได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะทำไมต้องเรียกอะคะมีก็มีสิจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ภาษาไทยเราเรียกว่าลิ้นภาษาบาลีเรียกว่าชิวหา
4: อ๋อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีชื่อแต่ต้องอาศัยชื่อเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรแต่ตัวจริงของเขาคือมีธรรมะใช่ไหมคะแต่อาศัยชื่อเรียกธรรมะแต่ละหนึ่งให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรแต่ธรรมะเป็นสภาพที่ปกปิดเพราะฉะนั้นคนคิดว่ามีลิ้นแต่ไม่รู้ว่ามีรูปที่สามารถกระทบกับรสแต่รูปลิ้นตัวลิ้นไม่รู้อะไรแต่ธาตุรู้เกิดขึ้นลิ้มรสที่กระทบลิ้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมิฉะนั้นการมาฟังธรรมะวันนี้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่ได้มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานตั้งแต่ต้นอย่างมั่นคงนะคะว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างหลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็รวมเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดว่าสิ่งนั้นแหละเกิดแล้วก็ดับด้วยสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเป็นของใครคะ
4: ก็เป็นของเรา
0: เราอยู่ไหนนะคะมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยและเราอยู่ไหนเราอยู่ตรงไหนขณะที่ลิ้มรสเป็นเรารู้รสใช่ไหม
4: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่มีสภาพรู้รสจะมีเรารู้รสไหม
4: ไม่มีแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ว่าธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยลิ้นกับรสเมื่อกระทบกันก็ทำให้เกิดธาตุรู้รสลิ้นไม่ใช่ธาตุรู้รสรสไม่ใช่ธาตุรู้รสแล้วก็รสก็ไม่ใช่ลิ้นแต่ถ้าไม่มีรสกับลิ้นจิตที่ลิ้มรสรู้รสก็เกิดไม่ได้เลยเกิดแล้วก็ดับไปด้วยเราอยู่ไหน
4: เราก็ดับไปด้วยค
0: ่
4: ะ
0: ไม่มีเรา
4: ไม่มีเรา
0: แต่มีธาตุที่เกิดขึ้นลิ้มรสกำลังรู้รสเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นกำลังรับประทานอาหารเนี่ยธาตุรู้ชนิดนี้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบลิ้นเปรี้ยวหรือหวานหรือเค็มหรือจืด ทั้งหมดเนี่ยเป็นธาตุรู้หวานรู้ว่าหวานหรือเปล่า
4: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นรูปธรรมธรรมะที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นหวานมีจริงไหม
4: มีค่ะ
0: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะธรรมะต้องไตร่ตรองค่ะต้องคิดเข้าใจเมื่อไหร่เป็นปัญญาเมื่อนั้นก่อนฟังไม่มีใช่ไหม
4: ค
0: ่ะแต่ฟังแล้วมีปัญญาคือความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเพราะอาศัยการฟังพระธรรมต้องรู้ด้วยว่าแม้ปัญญาก็เกิดเองไม่ได้
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ถ้าไม่มีการฟังไม่มีการไตร่ตรองไม่คิดเลยก็ตอบผิดผิดถูกถูกไป
4: ใช
0: ่ค่ะก็ไม่รู้ใช่ไหม
4: คะ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องเกิดจากการไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังจนกระทั่งเข้าใจเมื่อไหร่ก็เป็นปัญญาเมื่อนั้นปัญญาเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะแค่นี้ยังต้องคิดเลยและดีกว่าตอบโดยไม่คิดใช่ไหมเพราะว่าตอบโดยไม่คิดคือไม่เข้าใจแต่ถ้าคิดแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามที่ตอบมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นค
0: ่ะไม่เป็นเพราะอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่ตอบง่ายๆจำเอาแต่ไม่เป็นเราเพราะอะไร
4: เพราะไม่มี
0: เพราะเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยค่ะไปหามาอีกก็ไม่ได้ในสังสารวัฏมีสิ่งที่เกิดหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจริงไหมคะ
4: ค่ะ
0: จริงเข้าใจจริงก็ต้องเข้าใจมากกว่านี้อีก
4: ใช่ค่ะหนูต้องอีกเยอะเลยค่ะ
0: นี่แหละค่ะคือได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเป็นชาวพุทธแต่ถ้าไม่เข้าใจเลยนี่เราบอกว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธรู้อะไรทำไมว่าเป็นชาวพุทธไม่รู้อะไรแล้วเป็นชาวพุทธได้ยังไงพุทธะคือรู้ปัญญาด้วยเหตุนี้ต้องละเอียดมากนะคะแต่ละคำเนี่ยต้องเป็นการไตร่ตรองแล้วเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจะลืมไหม
4: ไม่ลืมอะค่ะถ้าเข้าใจ
0: สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: คิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: ชอบเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: โกรธเกิดหรือเปล่า
4: โกรธเกิดหรือเปล่าณตอนนี้เหรอคะ
0: ค่ะไม่ได้ถามว่าตอนไหนเลยถามว่าโกรธเกิดหรือเปล่า
4: เกิดค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดจะมีโกรธเหรอเพราะฉะนั้นที่เกิดเป็นโกรธก็ต้องเพราะเกิดขึ้นเป็นโกรธไม่เป็นอย่างอื่นโกรธดับหรือเปล่า
4: ดับค่ะ
0: เป็นเราโกรธหรือเปล่า
4: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เราหลงเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรานานแสนนานเกินอสงไขยแสนกับไม่ใช่แค่วันแค่เดือนแค่ปีถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้ความจริงพระเจ้าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดคือใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยตอนนี้เข้าใจธรรมะแล้วใช่ไหมคะ
4: เข้าใจ
0: ค่ะพระเจ้าธรรมะ
4: บ้างค่ะ
0: หลากหลายมากเลยธรรมะประเภทที่ไม่รู้เนี่ยเป็นรูปธรรม
4: ค่ะ
0: ธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เป็นรูปธรรมหรือเปล่า
4: ไม่เป็นค
0: ่
4: ะ
0: ไม่เป็นเพราะฉะนั้นใช้อีกคำหนึ่งว่านามธรรมสภาพรู้เมื่อมีสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ไหมคะ
4: ค่ะมีค่ะ
0: รู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้ใช่ไหมค
4: ะ
0: เนี่ยค่ะคือความถูกต้องคือเหตุผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวรู้สภาพรู้ใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะ
4: อารัมมณะ
0: ภาษาไทยใช้คำว่าอารมณ
4: ์
0: ตัดหมดเลยจากอารมณะให้เหลือเพียงอารมณ์วันนี้อารมณ์ดีไหมคะ
4: ดีมากค่ะ
0: ดีมากๆนะคะอารมณ์คืออะไร
4: คือความรู้สึก
0: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่หรอ
0: ไม่ใช่เห็นไหมคะต้องฟังละเอียดมั่นคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงที่สุดเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ไหม
4: มีค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะไม่ใช่จิตที่รู้ใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะแต่ต้องทีละหนึ่งเพราะจิตเกิดขึ้นหนึ่งรู้หนึ่งนะคะจิตเห็นรู้อะไรเฉพาะจิตเห็นเห็นไหมคะนี่คือธรรมะนี่คือชาวพุทธจะเป็นชาวพุทธก็ต่อเมื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจิตเห็นเห็นอะไรหลับตาเห็นไหมคะ
4: ไม่เห็นค่ะ
0: ลืมตาเห็นอะไร
4: เห็นอาจารย์เห็นรถเห็นเพื่อนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี
0: ้แต่ความจริงนะคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้
4: ค ค่ะ
0: มีจริงๆกำลังปรากฏว่าสิ่งนี้มีจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยแข็งไหม
4: ไม่แข็งค่ะ
0: ไม่แข็ง
4: ค่ะ
0: หวานไหม
4: ไม่หวานค่ะ
0: มีกลิ่นไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเพราะเป็นสิ่งหนึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้จะเป็นกลิ่นไม่ได้จะเป็นรสไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อเห็นเกิดถ้าเห็นไม่เกิดสิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก่อนที่จะรู้ว่าเห็นอะไรเห็นไหมคะต้องแยกละเอียดยิบ
4: จริงจัง
0: ไม่มีเราเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งถ้าคนถามว่าทำไมไม่มีเราก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งหนึ่งนั่นเป็นเราเหรอเห็นเนี่ยเป็นเราเหรอก็เห็นเกิดแล้วดับไปจะเป็นเราได้ยังไงมีใครเป็นเจ้าของเห็นบ้างไหมคะ
4: ไม่มีค่ะ
0: มีใครเป็นเจ้าของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ต้องมั่นคงใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: มีรูปร่างกายไหมคะ
4: มีค่ะ
0: เป็นของเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นค่ะ
0: เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่มารวมกันเมื่อไหร่นะคะก็เข้าใจผิดว่าเป็นเราหรือเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้หรือเป็นคนหรือเป็นสุนัขหรือเป็นภูเขาทั้งหมดก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันถ้าแต่ละหนึ่งแยกออกไปอย่างดอกไม้หนึ่งดอกนี่นะคะแยกให้ละเอียดยิบยังคงเหลือความเป็นดอกไม้ไหมที่ว่าเป็นคนเนี่ยแยกให้ละเอียดยิบตรงไหนเป็นคนเนื้อเป็นเนื้อกระดูกเป็นกระดูกฟันเป็นฟันแข็งเป็นแข็งเท่านั้นเองนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นมีอีกคำหนึ่งนะคะที่จะให้เข้าใจธรรมะก็คือปรมัตถธรรม
4: ปรมัตถธรรม
0: มาจากสามคำนะคะปรมะคำหนึ่งอัตถะคำและก็ธรรมะอีกคำหนึ่งเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมะแสดงว่ามีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะลักษณะของธรรมะนั้นต้องเป็นธรรมะนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะสภาพที่เป็นอย่างนั้นใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเค็มอย่างเงี้ยเป็นแข็งไม่ได้เป็นเสียงไม่ได้เค็มต้องเป็นเค็มเป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมะที่มีจริงลักษณะคืออัตถะที่เราสามารถจะกล่าวถึงคือเค็มเนี่ยพอพูดถึงเค็มเราก็รู้ว่าหมายความถึงรสอะไรแล้วก็ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได
4: ้
0: เพราะฉะนั้นเค็มก็เป็นปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งทรงลักษณะสภาพของตนแล้วก็ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เห็นเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: มีจริงหรือเปล่าม
4: ีค่ะ
0: เปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่า
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะนั่นแหละคือความหมายของปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
4: เป็น
0: ธรรมะที่ไม่เป็นปรมัตถธรรมมีไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมที่ไม่เป็นธรรมะมีไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มี
4: ค่ะ
0: ทุกอย่างเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นปรมัตถธรรม
4: ค่ะ
0: ลึกซึ้งไหมคะ
4: ลึกซึ้งมากค่ะอาจารย
0: ์รู้ง่ายไหม
4: ไม่ได้ง่ายเลย
0: เพราะฉะนั้นมีอีกคำหนึ่งอะพิธรรมะละเอียดยิ่งลึกซึ้งยิ่งเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำว่าอภิธรรมไหมคะ
4: เคยได้ยินค่ะแต่ไม่รู้ความหมายอะไรเลย
0: นั่นสิคะนี่แหละชาวพุทธที่ไม่ได้ฟังธรรมะแล้วจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องเข้าใจเคยได้ยินคำว่าอภิธรรมเมื่อไหร่คะเคยไปงานศพไหม
4: เคยค่ะ
0: มีสวดศพไหม
4: มีค่ะ
0: สวดอะไร
4: เขาก็สวดเป็นบาลีกัน
0: นั่นแหละค่ะเขาจะตรงหนังสือพิมพ์เลย
4: ค่ะ
0: สวดอภิธรรมเพราะว่านะคะเขาไม่ได้รู้จักธรรมะไม่รู้จักอภิธรรมะแต่เขาพูดแต่ว่าสวดพระอภิธรรมเราไปถามคนที่สวดพระอภิธรรมสิคะว่าสวดอะไรเขาก็ตอบได้แค่ว่าสวดอภิธรรมอภิธรรมคืออะไรก็ตอบไปได้นั่นไม่ใช่ชาวพุทธเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็คือว่าได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเห็นพระปัญญาของพระองค
4: ์
0: เริ่มมีความนับถือในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครได้ยินได้ฟังคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเลยพระเจ้าพระคุณสูงสุดที่เปรียบไม่ได้เลยเป็นรัตนะที่เหนือรัตนะใดๆทั้งจักรวาลกี่โลกก็ไม่สามารถทำให้คนที่ไม่รู้ได้รู้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องได้เป็นมรดกที่ล้ำค่ารับไหม
4: รับค่ะ
0: ค่ะเอาก็คือศึกษาต่อไปฟังต่อไปเข้าใจต่อไป
4: ค่ะ
1: เรียนถามค่ะใจบาทโดยเลือกพระภิกษุที่เห็นว่าน่าเลื่อมใสตั้งใจว่าการถวายอาหารนั้นน่ะขอน้อมถวายแด่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็อุทิศส่วนกุศลอย่างนี้จะเป็นการถูกต้องได้ไหมคะ
3: เราก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าญาตินั้นเกิดเป็นบุคคลใดแต่ถ้าเราทำความดีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ข้อสำคัญก็คือถ้ากุศลหรือจิตเกิดเมื่อไหร่ก็สามารถจะอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะทุกอย่างต้องเข้าใจนะคะแม้แต่บุญต้องเป็นความดีถ้าไม่ได้ทำความดีทำความไม่ดีคนอื่นดีใจด้วยไหมคะยินดีด้วยไหมที่เขาทำความไม่ดีเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้กระทำความดีแล้วเนี่ยคนอื่นรู้เมื่อไหร่เขาก็พลอยยินดีด้วยถ้าเขาเกิดกุศลจิตแต่บางคนเขาไม่ยินดีก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนใดก็ตามที่ทำความดีแล้วคนอื่นจะพลอยยินดีด้วยแม้แต่ญาติพี่น้องเนี่ยค่ะถ้าได้ทราบว่าเรามาฟังธรรมะสนทนาธรรมะคนที่ยินดีด้วยก็มีใช่ไหมคะคนที่ไม่ยินดีก็มีแล้วจะไปให้เขายินดีก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะก็คือต้องรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าเขาไม่ว่าญาติหรือไม่ว่าใครทั้งหมดก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นพระเชนทรงแสดงธรรมะว่าเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอุทิศให้ใครก็ไม่ได้เขาก็ไม่รับหรือเขาจะยินดีนั่นก็เรื่องของเขาที่ชอบความไม่ดีใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้นด้วยเหตุนี้บุญมีหลายอย่างความดีมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ที่เราใช้คำว่าทานหรือทานะการให้สามารถสละให้คนอื่นโดยไม่หวังการตอบแทนใดๆเลยทั้งสิ้นใครรู้อนุโมทนาไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยให้ยากใช่ไหมคะให้บ้างให้ได้ให้หมดให้ได้ไหมไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นบุญก็เกิดไม่ง่ายใช่ไหมคะแต่ขณะใดก็ตามที่สามารถจะให้แสดงว่าขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่ดีมีกำลังสามารถที่จะสละให้คนอื่นเป็นวัตถุได้นะคะแล้วก็ยังมีด้วยว่าสละให้แบบไหนสละให้แบบของที่ไม่ดีให้ไปของดีเก็บไว้ก่อนมีไหมคะอันนั้นก็เป็นธาตุสถานถึงให้ก็ให้แต่ให้สิ่งที่ไม่ดีอย่างที่ตนใช้มีไหมคะของสิ่งนี้จะบริโภคของที่ให้คนอื่นบริโภคเสมอกันหรือเปล่าอย่างเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าดีกว่าหรือว่าด้อยกว่าเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้จักตัวเองเราสะสมอะไรมาเป็นธาตุเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราก็ต้องเป็นไปตามความเป็นธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นการที่ไม่สามารถจะสละให้กับการที่สละให้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะความดีทั้งหมดเนี่ยค่ะคนอื่นที่รู้คุณรู้ค่าของความดีเขาสามารถที่จะยินดีด้วยเป็นกุศลอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อการให้สำเร็จลงไปแล้วนะคะยังสามารถที่จะมีกุศลต่อไปอีกคืออุทิศความดีให้คนอื่นได้รู้และอนุโมทนาอย่าลืมนะคะอุทิศให้หมายความว่าญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่เราจงใจให้เขาอุทิศเนี่ยก็คือเจาะจงให้ญาติพี่น้องเอ่ยชื่อไปหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอุทิศส่วนกุศลให้นะคะเพื่อเขาจะได้ยินดีและอนุโมทนาแต่เขาไม่ยินดีก็ได้บังคับก็ได้ไหมก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราไม่รู้เลยค่ะว่าใครจะยินดีด้วยหรือไม่ยินดีด้วยแต่ก็ห้ามเราไม่ให้อุทิศไม่ได้เพราะเราเห็นว่านะคะบุญไม่ได้จบเพียงแค่ทำความดียังสามารถที่จะมีความดีอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าอุทิศส่วนกุศลที่ได้ทำนั้นให้คนอื่นที่สามารถล่วงรู้อนุโมทนาแต่เขาจะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะไปบังคับหรือทำให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำกุศลเองนะคะแต่เห็นคนอื่นเขาทำเนี่ยเราอนุโมทนาไหมคะเขาไม่ได้มาบอกเราเลยอย่างคนขับรถแท็กซี่ คืนเงินให้ผู้โดยสารที่ลืมไว้ในรถเนี่ยเขาไม่ได้มาบอกเราแต่เรารู้แล้วอนุโมทนาก็เป็นกุศลที่เราไม่ได้ทำเองนะคะแต่ก็ยังยินดีในกุศลที่คนอื่นทำเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับทานนะหรือทานการให้เนี่ยจึงมี3อย่างคือให้ด้วยตัวเองหนึ่งให้แล้วอุทิศให้คนอื่นได้สามารถอนุโมทนาด้วยอีกหนึ่งหรือแม้ว่าเราไม่ได้ให้และเราไม่ได้อุทิศเพียงคนอื่นทำเราก็อนุโมทนายินดีตามกุศลที่เขาทำว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายดีแต่ถ้าไม่ดีนะคะเขาให้ไม่อนุโมทนามีไหมคนที่ไม่ชอบกันลองคิดดูบางคนบอกอนุโมทนาไม่ลงเลยอะค่ะทั้งที่เขาทำดีแท้ๆอย่างเนี้ยดูความเป็นไปของธรรมะว่าธรรมะที่เป็นอกุศลเนี่ยหนาเหนียวแน่นให้โทษแค่ไหนแม้แต่ความดีที่คนอื่นทำก็ไม่อนุโมทนาไม่พูดถึงไม่กล่าวถึงไม่สรรเสริญปิดเงียบแล้วก็ยังไม่อนุโมทนาด้วยเพราะฉะนั้นสภาพของธรรมะเนี่ยหลากหลายมากนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่กุศลใดๆและอกุศลใดๆที่เกิดขึ้นแล้วแม้ดับไปนะคะก็สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปแสนโกรธกลับมาแล้วกว่าจะเป็นคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งใครก็บังคับไม่ได้ว่าจะให้จิตใจเนี่ยเป็นยังไงดีชั่วขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีการฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครรู้สภาพของจิตได้เลยค่ะแต่ละคำก็ผ่านไปทำตามกันไปธรรมะสวัสดีกันไปธรรมะคืออะไรสวัสดีตรงไหนก็ไม่รู้ทั้งนั้นแต่พูดแล้วเหมือนคนตาบอดเพราะฉันไม่ใช่ตามใครไปง่ายๆนะคะแต่ก่อนไม่มีคำเหล่านี้ก็เกิดมีคนที่คิดคำเหล่านี้ตามกันไปเลยไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่เคยมีการชักชวนกันบวชเป็นร้อยเป็นพันก็เกิดการจะชักชวนกันบวชเป็นร้อยเป็นพันไม่รู้หรือว่าบวชคืออะไรเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ไม่รู้ชักชวนให้เขาเป็นบาปถ้าเขาไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชความไม่เข้าใจเนี่ยจะเป็นบุญเหรอแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าบวชคือการสละทั่วเนี่ยนะคะในเพศคฤหัสถ์ทำกิจของคฤหัสถ์ไม่ได้เลยก็กลับไปชื่นชมอนุโมทนาผู้ที่ไม่ทำตามพระวินัยคือไม่เข้าใจธรรมะไม่ศึกษาและไม่ประพฤติขัดเกลากิเลสด้วยไปยินดีในการที่เขาไปช่วยชาวบ้านนั่นแหละค่ะเป็นพระภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะก็ต้องเป็นไปตามความไม่รู้ด้วยเหตุนี้ธรรมะที่จะช่วยให้พ้นจากอกุศลก็มีอย่างเดียวคือปัญญาซึ่งเกิดจากการฟังพระธรรมแล้วเข้าใจก็สามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็ไม่เป็นไปตามสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่คนที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะไม่รู้หรือว่ารู้ว่าไม่ถูกก็ยังทำก็ตามกำลังของกิเลสและให้โทษไหมล่ะทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความตรงและความจริงใจและประโยชน์สูงสุดก็คือว่าปัญญาจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
2: จะกราบเรียนท่านอาจารย์การที่เราร่วมอนุโมทนานั้นนะเป็นการที่จะขจัดความริษยาเพราะว่ามีจิตที่โสมนัสยินดีกับกุศลของเขาเนี่ยจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์กุศลคืออะไรคะ
2: กุศลคือสภาพจิตที่ผ่องใสซึ่งประกอบด้วยธรรมะส่วนดีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็รู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลกลางวันนี้อาหารอร่อยใช่ไหมคะกุศลหรืออกุศลแต่อนุโมทนาในกุศลของผู้ให้ได้ไหมนี่ก็แสดงเห็นว่าต้องมีปัญญามีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ปะปนกันเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ให้ผู้ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วก็ยังให้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คือให้อาหารด้วยและมีความหวังดีโดยไม่ใช่อาหารอะไรก็ได้แต่อาหารอร่อยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการอนุโมทนาเนี่ยก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณของบุญหรือกุศลจึงสามารถที่จะอนุโมทนาได้ไม่อย่างนั้นเราก็โอ้อาหารอร่อยดีจังนะฮะชวนเรามาทุกสิ่งทุกอย่างดีแต่ลืมว่าเจตนาของผู้ให้เนี่ยให้เนื่องจากอะไรที่จะให้มีการได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนี่ละเอียดมากอย่างเมตตา มายความถึงความหวังดีค่ะภาษาไทยเราก็ใช้คำว่ามิตรเขาเป็นมิตรกัน

0: ความเป็นมิตรตลอดไปเสมอไปไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังว่าเมตตาเฉพาะคนนี้นะในบ้านเรานะอย่างนั้นได้หรืออย่างนั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่เมตตาต้องเสมอกันหมดไม่ว่าใครในบ้านนอกบ้านจะสูงต่ำยังไงก็ตามแต่ก็มีความเมตตาคือมีความหวังดีมีความเป็นเพื่อนเสมอกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักสภาพธรรมะที่เป็นกุศลที่เมตตาคนในบ้านนี่แหละเราเมตตาหรือเปล่าหรือเรามุ่งที่จะไปเมตตาสัตว์โน้นสัตว์นี้ปล่อยวัวปล่อยอะไรอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าเราหวังดีแล้วคนในบ้านล่ะมีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกขณะต้องละเอียดนะคะต้องรู้ว่าต่างกันอย่างไรและสำหรับคนที่เขามีทุกข์เกิดขึ้นความหวังดีเป็นเพื่อนใช่ไหมที่ทำให้เกิดความกรุณาเห็นใจในความทุกข์ของเขาและช่วยเหลือถ้าคนไม่เห็นใจก็ทิ้งไปเลยเขาป่วยไข้ก็ปล่อยเขาไปเขาอะไรก็ปล่อยเขาไปหมดแต่ถ้าคนกรุณาเนี่ยถ้ามีความเห็นใจมีความเข้าใจพร้อมที่จะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์เป็นมิตรด้วยแล้วก็ยังกรุณาด้วยแต่เวลาที่เขาได้รับสุขจะลาภหรือจะยศหรือจะอะไรก็ตามแต่ทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่ดีงามนะคะยินดีด้วยในกุศลที่นำมาซึ่งสิ่งที่ได้นั้นไม่มีความริษยาเขาจะได้เงินสักพันล้านเนี่ยจะได้โดยมาวิธีใดก็ตามโดยวิธีใดก็ตามใช่ไหมคะอนุโมทนาไหมคุณธีรพันธ
1: ์ไม่ยินดีโดยทางทุจริตครับไม่อนุโมทนาครับ
0: ค่ะไม่อนุโมทนาในทุจริตแต่ในบุญที่เขาได้ทำไว้หรือเปล่าที่ทำให้เขาได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเราอาจจะโกรธเขามากเลยเขาเป็นคนไม่ดีเขาได้เงินตั้งเยอะแยะแต่เขาได้มายังไงถ้าไม่ใช่ผลของบุญที่เขาได้ทำไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกกันให้ถูกต้องนะคะไม่ยินดีในความชั่วแต่สิ่งที่ได้กระทำไว้แล้วที่เขาได้รับก็คืออนุโมทนาในกุศลเพราะฉะนั้นเราก็แยกออกใช่ไหมคะขณะจิตเนี่ยเราไม่ไปยินดีในความเป็นคนชั่วของเขาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ริษยารังเกียจเพราะรู้ว่าที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะผลบุญที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องได้กระทำบุญใหญ่มามากจึงได้เป็นอย่างนี้แต่ความชั่วต้องชั่วจะให้เราไปพอยินดีด้วยไม่ได้ด้วยเหตุนี้ก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องความเป็นมิตรไม่รังเกียจคนที่ทำชั่วรังเกียจเขาทำไมน่าสงสารไหมล่ะที่เขาสามารถช่วยได้ถึงอย่างนั้นน่ะน่าสงสารน่าเมตตาน่ากรุณาน่าสามารถที่จะทำให้เขาเป็นคนดีได้ถ้าสามารถจะทำให้เป็นคนดีได้นี่คือพระมหากรุณาที่ไม่ให้เราเนี่ยเกิดอกุศลเลยค่ะมีประโยชน์อะไรเพราะชั่วของเขาต้องเกิดจากอกุศลทีละเล็กทีละน้อยและเราล่ะถ้าสะสมอกุศลไว้มากๆก็อย่างนั้นแหละก็เหมือนอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในความเป็นธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นมีเมตตาเจาะจงไหมว่าแค่ไหนไม่เจาะจงเลยค่ะและไม่ใช่ไปนั่งท่องสัตว์ทั้งหลายเงี้ยพูดไปแล้วไม่เห็นจริงใช่ไหมคะนี่สัตว์ทั้งหลายก็คือยังรู้ว่าทั้งหลายไม่ได้ใช่ไหมคะเริ่มมีเริ่มมากตามลำดับน้อยหรือมากใครรู้นอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นฌานจิตถ้าไม่ศึกษาอย่างนี้จะไปพูดทำไมนะคะสัตว์ทั้งหลายพูดแล้วไม่จริงนะคะคำที่ไม่จริงแล้วพูดเนี่ยก็แย่มากเลยใช่ไหมคะเป็นคำปลอมไม่ใช่คำจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดกับสัตว์ทั้งหลายแต่ว่ารู้ว่าขณะนั้นนะมีความเมตตามีความเป็นเพื่อนได้แค่ไหนกับใครทั้งหมดหรือยังทั้งปวงหรือยังแม้คนชั่วก็คือสัตว์ทั้งหลายพระเช่นก็แสดงเห็นว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะทำให้เกิดกุศลไม่ได้ทำให้เกิดอกุศลเลยแต่ว่าจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยจะพ้นจากอกุศลได้อย่างไรถ้าไม่มีความเข้าใจเลยก็เรียกว่าคนชั่วเราไม่อนุโมทนาแต่ว่าความจริงไม่อนุโมทนาในความชั่วแต่ว่าผลของบุญเราจะไม่พลอยยินดีในผลของบุญหรือมุทิตายินดีในกุศลแต่ไม่ใช่ไปยินดีในอกุศลพระเช่นก็แสดงเห็นว่านะคะเมตตาความเป็นมิตรดีไม่ล่ากับใครก็ได้ไม่เลือกเลยสักคนหนึ่งเขาจะเป็นอะไรนั่นคือเราช่วยไม่ได้เขาสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นแต่จะห้ามไม่ให้เรามีเมตตา

0: ต่อเขาหรือสมควรหรือที่จะเกิดอกุศลเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าสัตว์โลกเนี่ยพ้นจากทุกข์เพราะพระธรรมที่ได้เข้าใจมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้มีเมตตามีกรุณาเมื่อเข้าเป็นทุกข์ช่วยได้ช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็อุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือไม่ทำจิตตัวเองให้เศร้าหมองรู้ว่าเป็นกรรมของเขาใช่ไหมถ้าไม่มีกรรมที่ได้กระทำมาเขาจะลำบากถึงอย่างนี้หรือเขาจะป่วยไข้ถึงอย่างนี้หรือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นผลที่ไม่ดีก็ต้องเป็นผลไม่ดีของการกระทำที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปร้องไห้โวยวายทำไมใช่ไหมคะนั่นเป็นอกุศลแต่ความเข้าใจธรรมะว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เลยธรรมะทั้งหลายต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยขณะนั้นก็สามารถที่จะเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องของความเข้าใจค่ะคนอื่นรู้ได้ไหมคะนอกจากตัวเองเกลียดคนชั่วดีไหมไม่ต้องไปเกลียดหรอกเพราะเกลียดก็คือชั่ว
1: ถ้าจ๋าคะที่เมื่อกี้กล่าวว่าเกลียดคนชั่วหรือความชั่วเนี่ยก็คือชั่วแล้วยังไงเวลาคนทำความชั่วหรือทำความไม่ดีเนี่ยแล้วจะไม่ให้เกลียดแล้วจะยังไงคะ
0: พระพุทธเจ้าเกลียดหรือเปล่า
1: พุทธเจ้าไม่โกรธเกลียดแล้ว
0: และสอนให้คนอื่นโกรธเกลียดหรือเปล่า
1: ก็ไม่ค่ะ
0: เข้าใจให้ถูกต้อง
1: ว่า
0: เป็นธรรมะ
1: เข้าใจให้ถูกต้องว่าความชั่วเขาเป็นธรรมะเพราะว่ามีเหตุปัจจัยก็ทำ
0: ไม่มีสัตว์บุคคลเลยเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดฟังแล้วนี่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องตรงและจริงจนกว่าธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตา
1: หลายคนที่ยกตัวอย่างว่าอ้าวบ้านเมืองนี้มีคนโกงอะไรมากมายหรือว่าพระรับเงินเนี่ยก็เป็นพระทุศีลอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วทำอะไรล่ะเขาโกงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยแล้วเราทำอะไรล่ะเห็นไหมคะเราจะโกงด้วยเหรอ
1: ก็ทำอะไรไม่ได้
0: ทำดีสิคะ
1: อ๋อ
0: ค่ะจะเป็นคนนี้อีกนานไหมนานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมคะแต่สามารถมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดนะคะก็คือว่ายังไงก็ต้องจากโลกนี้ทั้งหมดค่ะไม่เหลือเลยเพื่อนก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีทรัพย์สมบัติก็ไม่มีเป็นคนใหม่ที่มาจากคนนี้แหละเพราะฉะนั้นคนนี้เดี๋ยวนี้ทำอะไรคนใหม่นะคะก็เกิดจากการกระทำของชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมีตามีหูมีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะและทำความดีเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดก็คือว่าคนใหม่ข้างหน้าต่อจากนี้ก็จะเพิ่มคุณความดีขึ้นไม่ฉะนั้นแล้วก็แย่ลงต้องไม่ลืมนะคะที่เป็นคนนี้ก็ผลของความดีที่ได้กระทำไว้แล้วจึงได้เป็นคนนี้แต่ข้างหน้าต่อไปใครจะรู้หายไปจากโลกนี้เลยค่ะไม่กลับมาอีกเลยไม่มีคนนี้อีกเลยความสามารถไม่เท่ากันใช่ไหมคะแค่วาดรูปบางคนยังวาดเก่งบางคนก็วาดไม่เป็นเป็ดสักตัวยังวาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่นั่นเป็นเรื่องของการวาดแต่สภาพของจิตซึ่งมีสังขารขันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมะที่วาดจะเป็นใครรูปร่างหน้าตายังไงแล้วก็ในชาตินั้นน่ะจะมีผลของกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้เหมือนเดี๋ยวนี้ชาตินี้ค่ะเกิดมาเป็นคนนี้แล้วก็ยังไม่รู้เลยผลของกรรมพรุ่งนี้จะเป็นอะไรไม่มีใครบังคับบัญชาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นโทษของอกุศลแล้วก็ทำความดีทุกโอกาสที่จะเป็นได้
2: บวชละกิเลสการบวชโดยไม่มีความเข้าใจพระธรรมวินัยจะละกิเลสได้ไหมแล้วอะไรที่จะสามารถละกิเลสได้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่7มีนาคม2560
0: ตั้งแต่เกิดพูดคำที่ไม่รู้จักสนทนากันยาวทุกวันทั้งวันก็ไม่รู้จักบวชคืออะไรด้วยความไม่รู้รู้หรือเปล่าว่าบวชคืออะไรไม่รู้ก็บวชอย่างนั้นเลยค่ะคือบวช
3: การบวชก็เป็นการที่มีโอกาสมีชีวิตช่วงหนึ่งในการขัดเกลาอะไรบางอย่าง
1: ก่อนบวชไม่รู้ว่าบวชคืออะไรใช่ไหม
3: เขาเข้าใจว่าการบวชนี่ก็คือการละบางสิ่งบางอย่างตามระดับไว้แล้วแต่จะบวชพระบวชเนนบวชชีบวชชีพราหมณ
1: ์ถ้าอย่างนั้นอะไรละจะละกิเลสอะไรละกิเลสก็ไม่รู้แต่จะบวชยังไงกันคะคิดว่าบวชละกิเลสได้หรือแค่โกนผมครองผ้าเข้าใจว่าละกิเลสไม่ใช่เลยค่ะก่อนอื่นต้องละเอียดมากมีกิเลสแน่ๆความไม่ดีมากมายหลายระดับขั้นตั้งแต่ขั้นที่บางเบาแม้นอนหลับก็มีค่ะไม่อย่างนั้นตื่นขึ้นมาจะชอบโน่นชอบนี่ได้หรือถ้านอนหลับไม่มีกิเลสแต่แม้นอนหลับยังมีกิเลสก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมายังไม่ทันจะหิวมากโกรธมากเกลียดมากนะฮะทันทีที่ลืมตาก็มีกิเลสอีกระดับหนึ่งละเพราะตอนหลับกับตอนตื่นไม่เหมือนกันกิเลสต่างระดับจนกระทั่งชอบมากๆกิเลสเพิ่มขึ้นชอบมากจนกระทั่งทุจริตกิเลสระดับไหนก็ยังไม่รู้แล้วอะไรละกิเลสไม่ใช่บวชละกิเลสแน่ๆแต่อะไรละกิเลสเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าอะไรละกิเลสบวชได้ยังไงในเมื่อบอกว่าบวชเพื่อที่จะไปขัดเกลากิเลสพูดซะอย่างดีคนฟังก็พลอยเชื่อก็ดีนะ5วัน6วันเขาจะได้ไปละกิเลสแต่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรละแล้วก็เมื่อไม่รู้จะละหรือเข้าไปบวชโดยไม่รู้แล้วก็มีกิเลสแล้วยังเข้าใจผิดด้วยว่าการบวชละกิเลสหาได้อย่างคะว่าอะไรละกิเลส
3: ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจ
1: เห็นไหมคะปัญญาความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นที่จะละกิเลสได้เพราะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงจึงมีกิเลสทุกระดับการที่จะละกิเลสได้ก็ต้องเพราะปัญญาที่เข้าใจถูกต้องตามลำดับปัญญาไม่ใช่จะเกิดมีได้ทันทีละกิเลสขึ้นได้ทันทีพอบวชแล้วก็ทำอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ในป่าแล้วก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เลยค่ะต้องเป็นปัญญาเท่านั้นแม้แต่การที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะเป็นได้ไหมทุกคนมีสิทธิ์แต่ว่าต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาก็จะไปบวชหรือว่าจะไปละกิเลสแม้แต่ใครจะบอกว่าจะละกิเลสไปบวชสัก3วันไม่อนุโมทนาเลยเพราะอะไรคะไม่รู้นี่ว่าอะไรละกิเลสบอกมาสิบอกก็ไม่ได้แต่ไปหลงผิดว่าละกิเลสถ้าขาดการศึกษาธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งต้องผิดการที่จะแก้สิ่งที่ผิดด้วยความไม่รู้ต่อไปผิดต่อไปแน่นอนแต่การที่จะแก้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นปัญหาไม่ว่าจะปัญหาเรื่องใดทั้งสิ้นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อย่างไรก็ตามจะแก้ได้ก็ได้ความรู้
3: เขาก็คิดว่าอย่างการบวชเนี่ยศีล8ก็แล้วกันนะฮะ
1: ขอโทษค่ะศีล8ได้บวชหรือเปล่าคะ
3: เขาก็เลยคิดว่าเนี่ยบวชชีพราหมณ
1: ์ก็เอามาจากไหนคิดเอง
3: เขาบอกว่าอย่างน้อยก็เพิ่มบางข้อ
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใคร
3: เขาบอกพระพุทธเจ้าก็แสดงอุโบสถศีลไว้ด้วย
1: และบวชเหรอศีลก็อุโบสถศีลสิแล้วทำไมว่าบวชบวชสูงกว่านั้นมากเป็นภิกษุมากกว่าอุโบสถศีลเท่าไหร่

0: นทนาธรรมที่ร้านอาหารสำรับใต้วันที่6กันยายนพุทธศักราช2560
1: กลับเรียนท่านอาจารย์ค่ะจิตเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้ส่วนสมองเนี่ยเป็นรูปธรรมซึ่งไม่รู้อะไรอันนี้ก็คือจากที่การฟังมาแล้วก็จำฮะ
2: ในระหว่างฟังเนี่ยทั้งจิตเราทั้งสมองเราและแก่แล้วจำอะไรไม่ค่อยได้เป็นเราหมดเห็นไหมคะไปยุติลงที่เราทั้งนั้นแต่ตรงข้ามค่ะถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เราแต่มีธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธาตุรู้สองคำเนี่ยก็ต้องชัดเจนธาตุจะเป็นอะไรได้แข็งจะเป็นอะไรได้หวานจะเป็นอะไรได้ก็เป็นแต่ละธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้จะเป็นใครไม่ได้เลยทั้งสิ้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องนำไปสู่ความไม่ใช่เราไม่อย่างนั้นไม่มีประโยชน์เลยและความละเอียดก็ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งละคลายความเป็นเราเท่านั้นขณะนี้มีธาตุรู้ก็ไม่รู้ฟังจนกว่าจะรู้ไม่ใช่ฟังแล้วจำว่าธาตุรู้เป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้แค่นี้จบไม่ได้อะไรเลยนอกจากชื่อเดี๋ยวนี้สิคะเห็นเนี่ยเห็นไหมคะธาตุรู้หรือเปล่าแค่นี้ก็ต้องไตรตรองแล้วใช่ไหมกำลังเห็นแท้ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นธาตุหรือเปล่าและรู้อะไรหรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็ไม่มีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้แต่เพราะมีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็เพราะธาตุชนิดนี้เกิดขึ้นรู้อะไรก็รู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยอย่างเนี้ยนั่นแหละรู้อย่างนี้แหละนั่นคือธาตุรู้เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงวันที่ประจักษ์แจ้งว่าธาตุรู้ไม่ใช่เราก็ต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาแล้วจะไปบอกใครให้ทำอะไรไม่มีทางถ้าเขาไม่เข้าใจธรรมะ
3: ท่านอาจารย์คะถ้ามีคำที่กล่าวว่าถ้าเข้าใจธรรมะแล้วจะเป็นสัญญาที่มั่นคงนะคะกับคำที่ว่าสัญญาก็เป็นอนัตตาสัญญาก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ค่ะต่างกันช่วงไหนบ้าง
2: ค่ะต่างกันเพราะว่านี่เป็นคำที่เราเคยได้ยินสัญญามีไหม
3: มีค่ะ
2: สัญญาคืออะไร
3: สัญญาคือความจำได้หมายรู
2: ้เดี๋ยวนี้มีไหม
3: มีค่ะ
2: มั่นคงไหม
3: บางทีก็ลืมคือไม่มั่นคงอาจารย์ค่ะ
2: ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มั่นคงเพราะอะไรถ้ามั่นคงก็คือเป็นธรรมะที่กำลังเห็นนั่นแหละค่อยๆรู้ค่อยๆมั่นคงขึ้นไม่ใช่เอ๊ะจะไม่มั่นคงยังไงฟังแล้วไม่รู้มั่นคงไงก็ความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นทั้งที่บอกว่าเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธาตุรู้เนี่ยมั่นคงหรือยังแล้วจะไปตอบแทนใครได้ไหมนอกจากคนนั้นน่ะวันนี้รู้บ้างไหมว่าเห็นเนี่ยเป็นธาตุรู้วันนี้รู้บ้างไหมว่ากำลังได้ยินเนี่ยเป็นธาตุรู้รู้บ้างไหมว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังคิดเนี่ยเป็นธาตุรู้รู้บ้างไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ในชีวิตเป็นธาตุรู้ทั้งหมดเห็นไหมคะไม่ต้องไปมีคำถามเรื่องอื่นเลยแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันว่ามั่นคงหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะพอจะรู้ใช่ไหมคะสัญญาที่มั่นคงหมายความถึงอะไรถ้าไม่มีสัญญาที่มั่นคงสติสัมปชัญญะที่จะรู้ยิ่งกว่านี้เกิดไม่ได้แน่นอนพระชนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลุ่มลึกนะคะแล้วก็ที่ใช้คำว่ากระทำให้ตื่นให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับได้ไม่ใช่กระโจนพรวดเดียวไปถึงมหาสมุทรโน้นแต่ต้องแต่ละคำนะคะเพื่อให้ค่อยๆเข้าใจได้ตามลำดับตามลำดับคือสัญญาคืออะไรคือความจำเวลานี้จำว่าเป็นเราแต่คำว่าสัญญาเป็นธรรมะไม่มั่นคงจึงเป็นเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เข้าใจถูกต้องด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ใช่เพียงแต่ชื่อว่าเอ๊ะคืออะไรได้ยินมาว่าสัญญาที่มั่นคงคืออะไรก็มั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่เวลานี้เห็นไม่ได้เป็นธรรมะก็ไม่มั่นคงสิ
3: ท่านอาจารย์คะอาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนเราได้ยินว่าสัญญาไม่เที่ยงค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าเพียงแค่สัญญาอะไรอีกที่ไม่เที่ยง
3: ขันห้าค่ะทั้งหมดเลยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นไม่สงสัยเลยใช่ไหมคะว่าแม้สัญญาก็ไม่เที่ยงปัญญาเที่ยงไหม
3: ไม่เที่ยงค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามั่นคงหรือเปล่าจนกว่าจะเกิดบ่อยๆแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อไหร่ก็ระลึกได้เมื่อไหร่ก็รู้ถ้าจะมีคนบอกเราว่านั่นแหละไม่มั่นคงได้เหรอในเมื่อรู้จริงๆบ่อยจริงๆเข้าใจจริงๆ
3: อาจารย์คะวันหนึ่ง24ชั่วโมงอาจจะระลึกถึงว่าเป็นธรรมะได้สักเสี้ยววินาที
2: บางทีไม่ระลึกเลยฟังธรรมะจริงนะคะนามขันธ์รูปขันธ์ก็ฟังวิทยุเช้าข้ามฟังหมดแต่จะรู้ไหมว่าขณะนี้เป็นธรรมะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาต้องอบรมระดับไหนถ้าจะไปเที่ยวบอกให้คนอื่นเขาประพฤติดีตามพระธรรมวินัยไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉะนั้นทุกคนรู้ด้วยตัวเองค่ะเข้าใจเลยพระโพธิสัตว์ผู้ที่คล่องในการเข้าใจความจริงสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่คล่องนะฮะสัตว์โลกคล่องอยู่ในโลกรูปเสียงกลิ่นรสตื่นขึ้นมาก็คิดนั่นเห็นนี่ดูอะไรไปก็เป็นสัตว์ที่คล่องอยู่ในโลกเป็นสัตวโลกแต่นี่เป็นโพธิไม่ได้คล่องอยู่ในโลกข้องอยู่ในการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แม้แต่การตรึกที่จะคิดว่าเพื่อที่จะเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่ยากไหมล่ะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างที่พุทธเจ้าตรัสทุกอย่างแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นได้เคยฟังมาแล้วจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆรู้ความยากความลึกซึ้งแต่ก็ไม่หยุดที่จะตั้งใจที่จะเป็นโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้ด้วยตัวเองนะคะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรคะอนุเคราะห์คนอื่นซึ่งเขาไม่สามารถที่จะบำเพ็ญคุณความดีได้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำความดีได้นิดหน่อยคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษายิ่งกว่าใครทั้งวันตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาก็พิจารณาแล้วควรที่จะไปสงเคราะห์ใครที่เขาสามารถรับฟังได้พิจารณาด้วยพระญาณพระมหากรุณาสมาบัติอยู่ไกลแสนไกลก็ไปแม้ก่อนบิณฑบาตตอนเช้าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่จะได้มาโดยง่ายเลยและเรามาคิดง่ายๆฟังง่ายๆทำอะไรง่ายๆสำนักปฏิบัติอย่างนี้ค่ะ ก็เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคำต้องละเอียดต้องลึกซึ้งและต้องเพื่อความเข้าใจถูกเพื่อความไม่ใช่เราและต้องรู้ว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งใดเป็นผลสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สิ่งใดไร้สาระสิ่งใดเป็นการทำด้วยความหวังความเคล้าหรือว่าทำด้วยการเข้าใจที่ถูกต้อง
4: ถ้าเราเข้าใจพระธรรมจริงๆเนี่ยชีวิตจะมีความสุขจริงๆเพราะจะเข้าใจการปรุงแต่งของเจตสิกที่เกิดขึ้นท่านอาจารย์พอจะขยายตรงนี้ได้ไหมคะ
2: ค่ะฟังดูแล้วนะคะก็คิดว่าสมควรที่จะเข้าใจถูกต้องได้เมื่อเข้าใจทีละคำชัดเจนนี่เข้าใจนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยแล้วก็เอามารวมกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่ความชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความชัดเจนจริงๆเนี่ยต้องทีละคำอย่างมั่นคงธรรมะชัดเจนหรือยังคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆไม่เว้นเลยชัดเจนหรือยัง
4: ชัดเจน
2: ครับเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะค่ะ
2: คิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะค่ะ
2: ชอบเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะ
2: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะของตนที่ปรากฏว่าจริงแล้วก็มีในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะคำนี้นะคะเวลาใครเขาพูดถึงว่าเอาละวันนี้จะมีการสนทนาธรรมเข้าใจไหมว่าเขาจะทำอะไรกันวันนี้จะสนทนาธรรมเนี่ยเข้าใจไหมว่าเขาจะทำอะไรกันถ้าเราเข้าใจคำว่าธรรมะเห็นไหมคะแสดงว่าเขาไม่ได้สนทนาเรื่องอื่นใช่ไหมแต่เรื่องสิ่งที่มีจริงๆแต่ถ้าปรากฏว่าคำสนทนานั้นไม่ใช่เรื่องนี้เราก็รู้ว่าเขาไม่ได้สนทนาธรรมเพราะเราเข้าใจคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องชัดเจนมากค่ะเปลี่ยนแปลงธรรมะไม่ได้เลยธรรมะต้องเป็นธรรมะถ้าสนทนาเรื่องอื่นทันทีเนี่ยเขาไม่ได้สนทนาเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆจึงไม่ใช่สนทนาธรรมแต่ถ้าสนทนาธรรมก็คือพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจชัดเจนขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะจึงเข้าใจทีละคำแล้วก็แต่ละคำเมื่อกี้นี้นะคะคุณภัทรีพูดถึงเรื่องทวารใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะทวารคืออะไรถ้าไม่เข้าใจว่าคืออะไรไม่ต้องฟังต่อไปอีกละเพราะว่าฟังยังไงก็ไม่เข้าใจหรือคิดว่าเข้าใจแต่ความจริงไม่เข้าใจเ เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจจริงๆต้องทวารคืออะไรชัดเจนหมดจึงสามารถที่จะเข้าใจคำต่อไปได้เพราะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนธรรมดาพูดง่ายๆแต่งตำราออกมาง่ายๆใครอ่านจบแล้วดีนะทำให้เราไม่โกรธนะทำให้เราเบาบางนะอย่างนั้นอย่างนี้นั่นไม่ใช่แต่ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างกับคำของคนอื่นนะคะยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งลัทธวาลคืออะไร
4: ทางรับอารมณ์ไงคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถึงไม่มีทางรับอารมณ์จิตก็รู้อารมณ์ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราพูดถึงทวาลเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งซึ่งจิตอาศัยเกิดขึ้นรู้อย่างตาอย่างนี้ค่ะมีจริงๆหรือเปล่าม
4: ีค่ะ
2: ใครเป็นคนทำให้ตาเกิดขึ้นมาก
4: รรมทำให้เกิดค่ะ
2: คนอื่นทำได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
2: คนตาบอดอยากเห็นอยากให้มีตาสักเท่าไหร่ทำให้ตาเกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
2: ไปเอาอะไรมาปรุงแต่งใช้ยาสารพัดให้ตาเกิดขึ้นตาเกิดขึ้นได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
2: แม้แต่อุตุความเย็นความร้อนพืชพันธุ์ทุกชนิดที่จะมาอาศัยเป็นยารักษาให้มีตาเกิดขึ้นก็ไม่ได้กินอาหารสิกินอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะมีตาได้ไหม
4: ไม่ได้
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ตาเวลานี้เกิดมีขึ้นเพราะกรรมการกระทำที่ได้กระทำแล้วในอดีตเป็นปัจจัยให้ต้องมีตาเพื่ออะไรคะ
4: ตาเพื่อรับผลของกรรม
2: เพื่อเห็นทางไหนผลของกรรมนี่ตั้งแต่เกิดละขณะแรกที่เกิดก็เป็นผลของกรรมละเกิดต่างที่ต่างครอบครัวต่างเชื้อชาติต่างประเทศนี่ก็เป็นผลของกรรมละยังภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรก็ต้องเป็นผลของกรรมอีกละเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาแต่ผลไหนล่ะผลให้เห็นหรือผลให้ได้ยินหรือผลให้ได้กลิ่นหรือผลให้ลิ้นรสหรือผลให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายด้วยเหตุนี้นะคะที่ตัวของเราเนี่ยมีรูปพิเศษซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะรูปนั้นนะคะกระทบกับสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นตัวตาไม่เห็นสิ่งที่กระทบตาที่กำลังปรากฏให้เห็นก็ไม่เห็นสิ่งเดียวที่เห็นคือธาตุรู้เกิดขึ้นกำลังเห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่อาศัยตาเป็นทางจิตเห็นเกิดไม่ได้แต่จิตเห็นนะคะไม่ได้อยู่นานเลยค่ะเพียงหนึ่งขณะก่อนจิตเห็นมีจิตไหม
4: มีค่ะ
2: มีอารมณ์ไหม
4: มีค่ะ
2: จิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้จะอาศัยทวารหรือไม่อาศัยทวารก็เป็นจิตแล้วต้องเกิดขึ้นรู้จะไม่รู้ไม่ได้เลยธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ด้วยเหตุนี้ขณะแรกที่เกิดอาศัยทวารหรือเปล่า
4: ปฏิสนธิจิตใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
4: ไม่อาศัยทวาร
2: ขณะแรกไม่อาศัยทวารรู้อารมณ์หรือเปล่า
4: ค่ะเมื่อมีจิตเกิดต้องรู้อารมณ์
2: เนี่ยค่ะคือความเข้าใจต้องมั่นคงจริงๆสัญญามั่นคงหรือยังต้องถามใครหรือเปล่าเห็นไหมคะและต้องมั่นคงถึงระดับไหนถึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติหรือสติสัมปชัญญะเกิดได้เห็นไหมคะเราไม่ใช่คนที่เหมือนหุ่นยนต์หรือถูกสะกดจิตเขาบอกให้นั่งก็นั่งเขาบอกให้เดินก็เดินเขาบอกให้หลับตาก็หลับตาเขาบอกให้เคลื่อนไหวก็เคลื่อนไม่ใช่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่มีไม่ใช่ไม่เคยมีนะคะแต่ไม่เคยเข้าใจแท้ที่จริงสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่เราแต่มีปัจจัยจึงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ไม่มีจิตสักขณะเดียวที่ไม่รู้อารมณ์ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ขณะเกิดจิตรู้อารมณ์หรือเปล่าร
4: ู้ค่ะ
2: ขณะสุดท้ายที่จะจากโลกนี้ไปจิตรู้อารมณ์หรือเปล่าร
4: ู้ค่ะ
2: รู้นี่คือความที่ถูกต้องถ้าจิตใดที่อาศัยทวารนะคะจิตนั้นเป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตเพราะไม่ต้องอาศัยทวารก็คือขณะเกิดขณะตายและขณะที่กำลังหลับสนิทไม่มีอารมณ์ปรากฏไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยค่อยๆเข้าใจทีละคำและจะไม่สับสนต้องรู้ว่าจิตเป็นสภาพรู้อันนี้แน่นอนที่สุดจะหลับจะตื่นจะเป็นจะตายจะเกิดใหม่หรือไม่ไหนก็ตามธาตุรู้เกิดขึ้นไม่ใช่เราเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้แต่เพราะไม่รู้จึงว่าเราเกิดความจริงธาตุรู้เกิดแต่ฮะ ขณะนั้นและธาตุรู้ขณะนั้นนะคะโลกนี้ไม่ปรากฏเลยเป็นผลของกรรมที่ทำให้จิตขณะนั้นเกิดขึ้นรู้อารมณ์แน่แต่อารมณ์นั้นไม่ปรากฏถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าแล้วจิตขณะเกิดรู้อารมณ์อะไรเพราะใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่คนอื่นบอกไม่ได้เลยและกรรมทำให้ปฏิสนธิจิตที่ทำกิจเกิดขึ้นครั้งแรกใช้คำว่าปฏิสนธินะคะสืบต่อจากจุติจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนหมายความว่าอะไรหมายความว่าทันทีที่ตายจิตนั้นทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นดับจิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นใครชาติก่อนเนี่ยไม่รู้หมดเราจะเป็นคนนี้อีกไม่นานใช่ไหมตายแล้วจะมาเป็นคนนี้อีกได้ไหม
4: ไม่ได้แล้วค่ะ
2: เป็นคนนี้ได้แค่นี้จริงๆค่ะหูตาจมูกลิ้นกายอะไรๆจะเป็นได้ก็แค่ชาตินี้ชาติต่อไปก็ไม่รู้นะว่ากรรมใดจะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดปฏิสนธิจิตเกิดดับหรือเปล่าเกิดดับนะฮะและจิตอะไรเกิดต่อ
4: ภวังคจิต
2: ทำไมใช้คำว่าภวังภวะกับอังคะจึงรวมกันเป็นภวังภวะคืออะไรอังคะหรือองค์คืออะไร
4: ดำรงภพชาติ
2: ภวะคือความเป็นเกิดมาเนี่ยเป็นเลยเป็นอะไรก็เป็นเลยใช่ไหมคะทันทีที่เกิดไม่เป็นไม่ได้แล้วต้องเป็นเพราะฉะนั้นมีความเป็นที่จะต้องเป็นต่อไปไม่ใช่แค่ขณะเกิดขณะเดียวเพราะฉะนั้นกรรมทำให้จิตซึ่งเกิดสืบต่อนะคะเป็นจิตประเภทเดียวกันเลยเพราะกรรมเดียวกันยังไม่สิ้นสุดของกรรมที่ให้เป็นขุคนนี้จะเป็นขุคนอื่นทันทีไม่ได้ต้องอาศัยกรรมที่จะทำให้เป็นขุคนนี้ต่อไปจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายก็จากพ้นความเป็นบุคคลนี้จะกลับมาเป็นคนนี้อีกสักขณะเดียวก็ไม่ได้นะคะแม้อารมณ์ของโลกนี้ไม่ปรากฏในขณะเกิดดับไปขณะเดียวจิตที่สืบต่อนะคะก็เป็นจิตประเภทเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นก็อารมณ์ไม่ปรากฏเหมือนกันเพราะเป็นผลของกรรมเดียวกันที่จะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นดำรงความเป็นภวะอังคะทำกิจภวังการฟังธรรมะเนี่ยทำให้เป็นคนที่ตรงต่อความจริงและเหตุผลว่าจิตที่อาศัยทวารทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ใช่หนึ่งขณะหลายขณะก็จริงเพราะสิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับใน17ขณะรูปหนึ่งถึงดับไปเพราะฉะนั้นรูปที่ยังเหลืออยู่หลังจากจิตเห็นก็จิตอื่นที่เกิดต่อก็รู้รูปนั่นแหละที่ยังไม่ดับนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดนะแต่ว่าธรรมะถ้าไม่พูดให้ละเอียดก็เข้าใจผิวแล้วก็ไม่สามารถที่จะละความเป็นเราได้แล้วก็คิดเองต่อเติบก็ผิดไปเลยนี่คือความบกพร่องนี่คือการที่จะทำลายพระศาสนาคือไม่เข้าใจธรรมะให้ถูกต้องแต่ว่าไปคิดเองแล้วก็คร่าวๆเผินๆแสดงธรรมะก็เผินมากเลยใช่ไหมคะไม่ได้แสดงถึงความจริงถึงที่สุดซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมยิ่งใหญ่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้บรมปรมะเหมือนกันอภิธรรมะก็เป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีใครรู้นั่นแหละอภิธรรมะลึกซึ้งแค่ไหนได้ยินเสียงยังไม่ทันดับติดข้องละก็ไม่รู้เนี่ยค่ะก็คือสิ่งซึ่งผิวเผินไม่ได้เลยนะคะ
4: คือหนูบอกว่าการฟังพระธรรมเนี่ยพอเราได้รับสิ่งที่กระทบทางตาก็ตามหูก็ตาม
2: ค่ะตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วนะไม่มีเราได้รับสิ่งที่กระทบละ
4: ค่ะ
2: เป็นทุกอย่างเองตามธรรมะ
4: ค่ะ
2: ไม่ให้รูปที่กายเนี่ยเกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
2: รูปที่กายเกิดดับหรือเปล่า
4: เกิดดับค่ะ
2: รูปที่กายนี้เป็นแผ่นเดียวตลอดทั้งตัวหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ค่ะ
2: ค่ะละเอียดยิ่งกว่าผงที่เรามองเห็น
4: ค่ะ
2: นะคะและมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าทวารกับรูปอะไรบ้างที่ตัว
4: จักขุปสาทะใช่ไหมคะ
2: ค่ะทำไมเรียกว่าจักขุปสาทะ
4: เพราะรับได้แต่สีค่ะ
2: ค่ะ
4: แสง
2: ที่จริงนะคะหมายความว่าเป็นรูปพิเศษต่างกับรูปอื่นเพราะรูปอื่นไม่สามารถกระทบอารมณ์นอกจากรูปที่เป็นปสาทรูปปสาทะนี่คือใสหรือผ่องใสนะคะอุปมาเหมือนกระจกเงาผ่านกระจกเงาเห็นผ่านกำแพงไม่มีอะไรปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถกระทบกันได้ก็คือรูปพิเศษที่ตาเนี่ยมีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็น เพราะฉะนั้นใช้คำเรียกว่าจักขุสำหรับตาประสาทะจะได้เห็นถึงความใสของรูปนั้นที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นจักขุประสาทะหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่แต่เป็นรูปที่สามารถกระทบจักขุประสาทะมีสิ่งที่กำลังกระทบกับตาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้คือจิตเห็นเฉพาะจิตประเภทเดียวนะคะทำหน้าที่อื่นไม่ได้เลยแค่เกิดขึ้นเห็นกำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละค่ะคือความจริงซึ่งปกปิดไว้นานแสนนานทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจึงจะสามารถละคลายการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งทุกคำเนี่ยต้องเข้าใจนะคะอย่างมหาภูตรูปเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
4: มหาภูตรูปมี4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม
2: ค่ะมหาภูตรูปมีมากกว่านี้ไหมไม่มีเพราะ4รูปนี้นะคะใช้คำว่ามหาใหญ่ภูตะปรากฏเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานปรากฏส่วนใหญ่เนี่ยก็เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งนะคะที่ตัวเรากระทบสัมผัสแต่รูปทั้งหมดมีมากกว่า4มหาภูตรูปธาตุดินกระทบตาได้ไหม
4: ธาตุดินไม่ได้ค่ะ
2: ธาตุไฟกระทบตาได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
2: ธาตุน้ำกระทบตาได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
2: ธาตุลมกระทบตาได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ใช่จำนะคะเข้าใจว่ามหาภูตรูปเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นที่ตั้งอาศัยของรูปอื่นทั้งหมดถ้า4รูปนี้ไม่มีรูปอื่นมีไม่ได้เลยเสียงเป็นรูปหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
2: ค่ะธาตุดินกระทบตาได้ไหม
4: ไม่ได
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นธาตุไฟกระทบตาได้ไหม
4: ไม่ได้และ
2: อะไรกระทบตา
4: สีค่ะ
2: สิ่งที่สามารถกระทบตาได้มีรูปเดียวถ้าเราไม่เรียกชื่อนั้นสั้นๆมันก็ยาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าวรรณรูปบ้างหรือว่ารูปารมณ์บ้างหมายความว่ารูปซึ่งเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณคือจิตที่กำลังเห็นใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ลองหลับตาสิมีรูปนี้ไหม
4: ไม่มีค่ะ
2: ลืมตาแล้วทำไมมีเพราะมีจริงๆอยู่ที่มหาภูตรูปเพราะฉะนั้นมหาภูตรูป4นะคะแต่มีรูปที่ต้องเกิดพร้อมมหาภูตรูปอีก4รูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปขาดไม่ได้เลยอีก4รูปนั่นก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
2: สีหรือวรรณะหรือสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ไหนก็ต้องอยู่ที่มหาภูตรูปไม่ว่ารูปใดๆทั้งสิ้นต่อไปนี้ที่ได้ยินนะคะต้องเกิดกับมหาภูตรูปไปเกิดตามลำพังไม่ได้เลยอย่างเสียงเนี่ยเกิดตามลำพังได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องมีมหาภูตรูปแต่เราไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถกระทบหูโดยมหาภูตรูปกระทบหูไม่ได้เฉพาะตัวธรรมะที่มีจริงที่เป็นเสียงที่เกิดที่มหาภูตรูปนั่นแหละที่กระทบกับหูได้เพราะฉะนั้นมีเราแต่ไหนที่ไหนถ้าไม่รู้อย่างนี้จะละคลายความเป็นเราได้ไหมเอาอะไรมาละคลายความเป็นเราไม่รู้สักอย่างก็ต้องเป็นเราอยู่ต่อไปแต่พอรู้ค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆรู้ขึ้น45พรรษาที่ทรงแสดงพระรู้ว่ากว่าจะรู้รูปนี้ได้ไม่ใช่ว่าจะรู้ได้โดยง่ายต้องอาศัยความรู้ตั้งแต่ต้นคือเข้าใจทีละคำแต่ละคำให้ชัดเจนมหาภูตรูปที่ไม่มีสีไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเกิดร่วมด้วยได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้เพราะมหาภูตรูปนี่นะคะต้องมีอีก4รูปเกิดร่วมด้วยแต่4รูปไม่ใช่มหาภูตรูป
4: หนูเพิ่งเข้าใจวันนี้ค่ะขอบค
2: ุณนั่นน่ะสิคะถึงได้ว่าทีละคำรู้เลยค่ะว่าทุกคนที่พูดมาเนี่ยนะตรงไหนบกพร่องตรงไหนเข้าใจผิวเผินตรงไหนยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ใจร้อนนะฮะแต่เรารู้ว่าธรรมะเนี่ยมีจริงพิสูจน์ได้ทุกขณะกำลังมีแต่ต้องค่อยๆเข้าใจโดยความที่ว่าไม่ประมาทด้วยความเคารพจริงๆว่าแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจอย่างมั่นคงเริ่มตั้งแต่คำว่าธรรมะมีจริงและกำลังมีด้วยแต่ไม่เคยรู้ไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทำอะไรเลยมีแล้วแต่ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งที่ถูกปกปิดมาในสังสารวัฏแสนโกรธกลับไม่เคยรู้มาเป็นสิ่งที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่า ไม่ใช่เราเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้และสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยมีจริงๆหรือเปล่าม
4: ีค่ะ
2: เป็นธรรมะใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: เป็นปรมัตถธรรมใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: เป็นอภิธรรมใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะไม่ให้เกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
2: ทำให้เกิดได้ไหม
4: ไม่ได้
2: เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราแต่ต่อไปนะฮะก็จะพบอีกคำหนึ่งแต่ไม่เป็นอิสระไม่ใช่เราจริงแต่ไม่เป็นอิสระเพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยเห็นไหมคะเย็นร้อนอ่อนแข็งทำไมเป็นพริกก็แค่เย็นร้อนอ่อนแข็งเหมือนกันหมดเอาเย็นร้อนอ่อนแข็งทำไมเป็นทุเรียนเห็นไหมคะไม่อิสระต้องเป็นไปตามปัจจัยว่าขณะนั้นน่ะมีมหาพุทธรูปประเภทไหนอ่อนแข็งยังไงที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นสีที่ปรากฏหลากหลายเป็นกลิ่นที่ปรากฏหลากหลายเป็นรสที่ปรากฏต่างๆกันไปทั้งหมดนี่ค่ะคือมีทุกวันไม่ใช่เราสักวันเกิดด้วยแล้วก็ดับด้วยไม่มีใครรู้เลยหลงยึดถือว่าเป็นเราและของเราเพราะฉะนั้นจะพอใจในสิ่งใดก็ตามนะคะผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วสิ่งนั้นไม่มีค่ะจากไม่มีไม่มีเสียงแล้วก็เกิดเสียงและเสียงก็ดับไปแต่ก่อนเสียงดับไปเกิดติดข้องละพอใจละเพราะฉะนั้นพอใจในสิ่งที่ไม่มีหาอีกไม่ได้ในจักรวาลในสากลโลกที่ไหนที่จะไปหาสิ่งที่ดับไปแล้วอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหลงไหมฉลาดหรือเปล่าติดข้องในสิ่งที่ไม่มีซึ่งก่อนนั้นไม่มีแน่แล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็หมดไป
4: ท่านอาจารย์คะถึงจะฟังอย่างนี้ค่ะว่าเรากำลังหลงอยู่มันก็อดที่จะเป็นเรา
2: จนกว่าปัญญาจะเข้าใจมากกว่านี้ค่ะแค่นี้ยังเป็นเราอยู่นานแน่นเป็นแสนโกรธกลับแล้วเอาเราออกได้หมดทันทีได้ยังไงฟังธรรมะเพื่อให้รู้ความจริงว่าธรรมะลึกซึ้งค่ะและจะรู้จักพระพุทธเจ้าต่อเมื่อเข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยเห็นแต่พระพุทธรูปเนี่ยรู้ไหมท่านสอนอะไรปัญญาไม่เกิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่เห็นเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเมื่อไหร่เข้าใจธรรมะเมื่อนั้นเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสนไกลมองไปเถอะยิ่งเหนือกว่านั้นอีกและเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงพื้นดินเนี่ยเหมือนฝุ่นละอองเนี่ยแล้วเราจะไปเข้าใจคำของพระเจ้าโดยคิดเองได้ยังไง
5: เรียนถามว่าแล้วขณะที่มีทุกกายหรือสุขกายเนี่ยจะต้องมีรูปอื่นเกิดร่วมกับมหาภูตรูปไหมครับท่านอาจารย
2: ์สุขกายเกิดหรือเปล่าถ้าไม่เกิดจะปรากฏไหม
5: ไม่ปรากฏครับ
2: เพราะฉะนั้นเกิดหรือเปล่าธรรมะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเมื่อเกิดเท่านั้น
5: มีเมื่อเกิด
2: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเห็นไหมคะความลึกซึ้งไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมดแต่สิ่งใดที่มีปัจจัยเกิดขึ้นปรากฏว่ามีเมื่อปรากฏก็รู้ว่าเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ยังไงสุขกายเนี่ยรู้ได้ที่ไหน
5: ก็รู้ที่กาย
2: ต้องรู้ที่กาย
5: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
2: ลองจับผมสิทุกข์ไหม
5: ไม่ทุกข์ครับ
2: แต่จับตรงนี้เนื้อ
5: ครับ
2: สุขทุกข์ละใช่ไหม
5: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นที่ใดที่มีกายะประสาทรูปเท่านั้นจึงสามารถกระทบกับสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวหนึ่งในสามความรู้สึกที่เป็นสุขหรือทุกข์จึงเกิดได้ถ้าไม่มีมหาภูตรูปนะคะที่ปลายเล็บจะตัดเล็บก็เล็บก็ไม่รู้สึกเจ็บหรืออะไรแต่ที่ใดตรงใดที่มีกายะประสาทรูปอีกรูปหนึ่งละเห็นไหมคะเราค่อยๆรู้ทีละรูปทีละรูปว่าที่ตัวเนี่ยมีรูปเกินกว่าตาหูจมูกลิ้นแต่มีกายะประสาทซึมซาบอยู่นะคะหมายความว่าทั่วตัวเราที่ใดก็ตามที่มีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นต้องมีประสาทรูปแต่ตัวประสาทรูปไม่ใช่เจ็บความรู้สึกเจ็บไม่ใช่มหาภูตรูปและไม่ใช่กายประสาทะเนี่ยค่ะจะได้รู้ว่าไม่มีเราเลยสักขณะเดียวและมีสิ่งซึ่งเรารู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้ที่กายเนี่ยค่ะมีรูปพิเศษเป็นกายประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบกายเห็นไหมคะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบกายเพราะฉะนั้นนี่เป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบเพราะรูปไม่ใช่สภาพรู้และสิ่งที่กระทบ ก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวกำลังกระทบกับกายะประสาทะหรือกระทบกับอะไรเพราะว่าสภาพของธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะก็เป็นรูปธรรมทั้งหมดแต่ละรูปแต่ละรูปเพราะฉะนั้นมีกายะประสาทะซึ่งกรรมเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็มีรูปที่มากระทบทั้งสองอย่างไม่รู้อะไรเลยแต่เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้คือจิตนะคะเกิดขึ้นนะคะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จากรูปที่กระทบกายเพราะฉะนั้นห้ามไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะที่อาศัยกายเกิดขึ้นแต่กายจริงๆคือประสาทะไม่รู้อะไรเลยและสิ่งที่มากระทบจะอ่อนจะแข็งจะเย็นจะร้อนยังไงนะคะก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันว่ากำลังกระทบอะไรแต่เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดได้และก็รู้ได้เฉพาะสิ่งที่กำลังกระทบพร้อมกับความรู้สึกซึ่งเป็นทุกข์ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจและถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะก็เป็นสุขเวลาไปซื้อเก้าอี้เนี่ยต้องลองนั่งไหมเห็นไหมคะแค่จะนั่งเก้าอี้ก็เพราะเหตุว่านั่งแล้วกายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เพราะต้องอาศัยกายขณะที่เข้าใจนั้นเป็นปัญญาไม่ใช่เราค่ะตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาตราบนั้นก็เข้าใจผิดว่าเป็นเราพอมีปัญญาก็แล้วแต่ว่าปัญญาระดับนั้นเข้าใจแค่ไหนก็ละคลายความที่เคยติดข้องเพราะไม่รู้แค่นั้นจึงต้องมีปัญญาต่างระดับนะคะขั้นฟังละกิเลสไม่ได้แต่เริ่มรู้ว่าไม่ใช่เราเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่ว่าละกิเลสไม่ได้และสูงกว่านั้นอีกคือรู้เฉพาะทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งการเกิดดับจนกระทั่งประจักษ์แจ้งชัดเจนในความเป็นภัยเป็นโทษของสภาพธรรมะที่เกิดดับจนกระทั่งสามารถที่จะถึงโลกุตระธรรมเป็นโลกุตระจิตไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่อบรมตั้งแต่ขั้นการฟังจนค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงตรงตามที่ได้ฟังไม่ว่าสภาพธรรมะใดปรากฏนะคะตรงตามคำแรกที่เคยฟังธรรมะคือธรรมะจริงๆเลยไม่ใช่เราลักษณะนั้นจริงๆเลยไม่เปลี่ยนแปลง
3: อาจารย์คะพอลืมตาแล้วเราก็มองเห็นเลยนี่แสดงว่าจักขุปสาทะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ต้องเกิดค่ะต้องเกิดก่อนด้วยและมีอายุ17ขณะจิตถ้าจักขุปสาทะไม่เกิดแล้วจะกระทบก่อนเห็นได้ยังไงต้องมีการกระทบกับรูปคือสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะสามารถกระทบกันได้รูปที่กำลังปรากฏเนี่ยกระทบแขนไม่ได้กระทบหูไม่ได้กระทบหน้าผากไม่ได้กระทบผมไม่ได้แต่กระทบรูปพิเศษที่สามารถกระทบได้ซึ่งอยู่ตรงกลางตาไม่ใช่ตาทั้งหมดนะคะเฉพาะที่สามารถที่จะกระทบได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครเห็นจักขุปสาทะเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ตัวรูปที่กระทบกับสิ่งนั้นไม่มีการเห็นได้เลยเห็นเมื่อไหร่นะคะที่ไหนอะไรก็ตามแต่จะเข้าห้องทดลองยังไงก็ตามแต่สิ่งที่ปรากฏก็เป็นสิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุปสาทะไม่ใช่ตัวจักขุปสาทะและอันไหนเป็นของเราคะเกิดแล้วดับแล้วหมดเลยถ้าไม่ประจักษ์อย่างนี้ก็ละความเป็นเราความเป็นตัวตนไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังไว้เข้าใจไว้สะสมไว้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นเพราะว่าเป็นหน้าที่ของปัญญาซึ่งแสดงความเป็นอนัตตาว่าบังคับไม่ได้อยากให้มีมากๆก็ไม่ได้อยากให้เกิดเร็วๆก็ไม่ให้ได้อยากให้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้แล้วแต่สภาพธรรมะมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเป็นไปตลอดทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
3: ท่านอาจารย์นั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีอยู่แล้วหรือว่าต้องเกิดท่านอาจารย์คะ
2: ถ้าไม่เกิดมีไหมเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองไปตามลำดับว่าถ้าไม่เกิดจะมีไหมแสดงว่าต้องเกิดแล้วก็ต้องกระทบตาก่อนเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าทั้งสองอย่างนี้เกิดก่อนจิตเห็นและก็ทั้งสองอย่างก็มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะจะนับตอนไหนก็ได้นับไป17ขณะรูปที่เกิดพร้อมจิตนั้นก็ดับเพราะฉะนั้นบางรูปดับก่อนที่จะชอบหรือไม่ชอบในรูปนั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องมีอายุแค่17ขณะ
3: ที่กล่าวว่ารูปที่เกิดจากกรรมต้องมีชีวิตอินทรีย์รูปที่เป็นยังไงคะ
2: ค่ะไปดูหุ่นขี้ผึ้งดีไหมเหมือนเปี๊ยบเลยไหมแต่ไม่มีชีวิตอินทรีย์รูปไม่มีกรรมที่จะทำให้รูปนั้นมีชีวิตเพราะฉะนั้น แสนเหมือนยังไงก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะชีวิตตื่นเรียรูปไม่ปรากฏแต่ว่าเกิดนะจึงทำให้รูปนั้นนะดำรงความเป็นรูปที่มีชีวิตด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถรู้ว่านั่นหุ่นนะไม่ใช่มีชีวิตเพราะไม่มีชีวิตตินระยะรูปแต่คนอย่างเงี้ยนะคะถึงจะนอนหลับอยู่ก็มีชีวิตตินระยะรูปพอตายทันทีชีวิตตินระยะรูปไม่มีเลยเหมือนท่อนไม้เลยแปดรูปเพราะฉะนั้นคิดดูสิคะว่าไม่ใช่เรานะที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยแล้วก็เป็นรูปที่เกิดเพราะปัจจัยหลายอย่างเกิดจากกรรมก็มีบางกลุ่มบางกลาปะภาษาบาลีเรียกกลุ่มว่ากลาปะนะฮะกลุ่มหนึ่งมี8รูปอย่างน้อยที่สุดมีอากาศธาตุแทรกขั้นพร้อมที่จะกระจัดกระจายเมื่อไหร่ได้ทันทีเลยนี่เหรอเราเนี่ยเหรอของเราและกำลังเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยถ้าปัญญาไม่ถึงระดับที่ประจักษ์การเกิดดับไม่มีทางที่จะละความเป็นตัวตนหรือความเป็นของเราสนทนาธรรมเพื่อเข้าใจมากหรือน้อยก็ไม่สำคัญนะคะสำคัญที่เข้าใจถูกและเป็นความเข้าใจของเราเองค่ะไปให้ใครได้ไหมความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับเราไปหยิบยื่นให้ใครก็ไม่ได้ไปขอจากคนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบให้จากคำทุกคำที่ได้ตรัสไปแล้ว 45 พรรษาเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยรู้จักคุณของพระองค์นี่คือพระปัญญาคุณใครจะรู้ได้อย่างนี้รู้ยิ่งกว่านี้ตั้งเท่าไหร่เพราะแค่ไม่กี่คำเนี่ยเรายังเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉันยิ่งได้ฟังมากความเข้าใจจะมากขึ้นแค่ไหนก็ยังไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉันเวลาที่กราบไหว้ในพระคุณเนี่ยเพราะว่าได้เข้าใจในพระคุณ
6: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะคือที่หนูฟังที่ท่านอาจารย์เคยพูดว่าให้เข้าใจธรรมะทีละคำอย่างเช่นนะคะธรรมะคืออะไรเนี่ยค่ะ
2: ธรรมะคำเดียวคืออะไรบอกมาได้เลยทั้งสามปิฎกหนึ่งคำคือธรรมะคืออะไร
6: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะ
6: เห็นก็เป็นธรรมะค่ะได้ยินเป็นธรรมะได้กลิ่น
2: ตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
2: เห็นไหมคะทุกอย่างไม่เว้นเลยเป็นธรรมะสิ่งนั้นมีจริงมีลักษณะเฉพาะของตนของตนว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งอนัตตาเห็นไหมคะต้องเข้าใจจริงๆแล้วเราจะไม่ผิดเลยถ้าใครให้เราไปนั่งสำนักปฏิบัติไหนล่ะธรรมะไหนล่ะอนัตตาก็ผิดแล้วธรรมะทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะให้เข้าใจสิทำยังไงถึงจะเข้าใจสอนยังไงเข้าใจยังไงถึงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปสำนักปฏิบัติที่ไปสำนักปฏิบัติเพราะไม่เข้าใจธรรมะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดระดับแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่ประจักษ์แจ้งแล้วไปที่อื่นจะรู้เรื่องเหรอก็มีเห็นอย่างนี้แหละแล้วก็ไปนั่งยืนนั่งเดินอย่างนั้นแล้วจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นเข้าใจทีละคำแม้แต่คำว่าธรรมะแม้แต่คำว่าอนัตตาบอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วไปสร้างสำนักปฏิบัติถูกหรือต้องเป็นคนที่ตรงค่ะถ้าไม่ตรงนะคะไม่ได้สาระจากพระธรรมใช้คำนี้เลยเพราะธรรมะตรงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงก็คือว่าไม่ใช่พระธรรมละไม่ได้สาระนะไม่ได้ความถูกต้อง
6: ท่านอาจารย์คะอย่างสภาพธรรมะที่เห็นนะคะเห็นก็เกิดดับเป็นอนัตตา
2: แน่นอนค่ะอะไรอีก
6: ได้ยินค่ะ
2: อะไรอีก
6: ได้กลิ่น
2: อะไรอีก
6: ลิ้มรสค่ะ
2: ธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องเราไม่ไปทำสิ่งที่ผิดแน่เพราะนั่นเป็นเราไม่ใช่เป็นปัญญาแต่ความจริงคือไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแยกออกไปสิคะก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นคำเดียวจึงไม่พอคะในการฟังธรรมะต้องหลายคำแต่ต้องเข้าใจทุกคำไม่เผินเรารับประทานอาหารหรือเปล่า
6: ตอนนี้ก็เรารับประทานอาหารค่ะ
2: แต่ความจริงคืออะไร
6: เป็นสภาพธรรม
2: ธรรมะทั้งหลายไม่มีเราเลยสักขณะเดียวทั้งหลายก็คือนามธรรมบ้างรูปธรรมบ้างแตกย่อยออกไปก็คือแต่ละหนึ่งเกิดดับแล้วจะเป็นเราได้ยังไงดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่เหลืออีกเลยความเป็นคนนี้เป็นได้แค่นี้เย็นนี้ถ้าตายก็คือไม่มีแล้วอีกเลยในสังสารวัฏแต่ว่าที่เกิดต่อก็มาจากเนี้ย ดีชั่วทั้งหลายความเข้าใจความไม่เข้าใจทั้งหลายความถูกต้องไม่ถูกต้องทั้งหลายก็มาจากแต่ละหนึ่งเหตุการณ์ในสังสารวัฏชาตินี้พอไหม
7: ชาตินี้ก็ไม่ได
2: ้หลายหลายชาติพอไหม
7: ก็ไม่พอค่ะ
2: จนกว่าความจริงก็คือว่าขณะนี้เห็นเกิดนะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะจริง
7: ตายก็ยังไม่รู้อีกเพราะยากมาก
2: นั่นคือกำลังสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
8: ไม่ใช่เราปฏิบัติไม่ใช่ตัวเราที่จะปฏิบัติธรรมแต่เป็นปัญญาและธรรมะฝ่ายดีซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่8 มีนาคม 2560

ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วไปสำนักปฏิบัติตรงคือถูกหรือผิดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมะโดยทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับบารมีคืออะไรจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้จนสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งเกิดจากความไม่รู้ได้ยากไหมแม้แต่การที่จะฟังให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ธรรมะที่เข้าใจขึ้นแล้วต่างหากถึงเวลาที่จะเกิดขึ้นปฏิบัติกิจนั้นๆขณะนี้เพียงขั้นเริ่มฟังปัญญาเกิดหรือยังถ้าเข้าใจเมื่อไหร่ภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาน้อยหรือมากแค่นี้นะคะจะไปปฏิบัติธรรมะนี่คือไม่ฟังธรรมะด้วยความเคารพไม่มีการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่บารมี10ประการขันติบารมีรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จริงแน่ๆคือเกิดแล้วดับแล้วจะรู้ได้ยังไงไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราไปพยายามทางหนึ่งทางใดเร่งรัดให้เกิดความรู้นั่นคือไม่สามารถที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแม้แต่ละคำที่ได้ฟังเสียงต้องเกิดแล้วก็ดับก่อนที่จะคิดความหมายของเสียงสูงๆต่ำๆในแต่ละภาษาเพราะว่าคำเดียวกันต่างภาษาความหมายก็ต่างกันแล้วบางคำก็คล้ายคลึงกันอย่างไฟก็มีภาษาอื่นที่มีความหมายอย่างเดียวกันสำเนียงอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่คำอื่นๆอีกล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการที่ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมะจะไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นว่าเราฟังทำไมแม้แต่เดี๋ยวนี้เราฟังทำไมเมื่อวานนี้ก็ฟังวันนี้ก็ฟังพรุ่งนี้ก็ฟังฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนกว่าจะเข้าใจนี่คือขันติความอดทนอย่างยิ่งไม่ถึงขั้นปฏิบัติเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจเพียงพอที่รอบรู้และแทงตลอดในสิ่งที่กำลังปรากฏจึงรู้ว่าไม่ใช่เราเลยค่อยๆละความเป็นเราจากความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ปัญญาและสติสัมปชัญญะและสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเกิดร่วมกันปฏิบัติกิจของแต่ละธรรมะนั้นเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงคำที่เรากำลังได้ฟังว่าขณะนี้ไม่ใช่เราบารมีสิบต้องเป็นสัจจะบารมีตรงและจริงต่อความจริงที่ยากแสนยากกว่าจะถึงการที่จะรู้จริงๆก็ต้องอดทนและก็ความเพียรมีอยู่ทุกขณะไม่ต้องไปภาคเพียรทำความเพียรใดๆด้วยความเป็นตัวตนเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้ก็เพียรเมื่อไรก็เพียรแต่ขณะไหนเพียรขณะไหนไม่เพียรยากที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วมากทั้งหมดด้วยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของจิตธาตุรู้ซึ่งกำลังเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทีละหนึ่งจิตขณะนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนแต่พระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ก็เห็นความจริงว่าถ้าไม่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเลยสัตว์โลกจะเข้าถึงความจริงนี้ได้อย่างไรจึงมีปริยัติฟังเข้าใจเพื่อให้ปัญญาที่เข้าใจแล้วได้ทำกิจต่อไปคือปฏิปติและปฏิเวทะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไม่ให้เกิดปัญญาเป็นไปไม่ได้ไม่มีถ้าคำใดไม่ทำให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำของคนอื่นทั้งหมด

0: ะอย่างไรอย่างนี้จะเป็นการไตร่ตรองธรรมะไหมครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะก็ลืมอีกแล้วอะไรไตร่ตรอง
0: ปัญญา
1: ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปถึงเลยไตร่ตรองก็เป็นธรรมะคือมั่นคงเห็นไหมคะกว่าจะมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่เช่นนั้นก็เราไตร่ตรองแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นอะไรไตร่ตรองกำลังไตร่ตรองใช่ไหมคะเนี่ย
0: ตอนนี้ฟังก็ไตร่ตรอง
1: เมื่อกี้เนี่ยทุกคนนะคะนั่งนิ่งๆเนี่ยกำลังไตร่ตรองใช่ไหมคะแล้วอะไรไตร่ตรอง
0: ก็ต้องเป็นธรรมะ
1: คือธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะมีการกล่าวถึงจิตและเจตสิกเพิ่มขึ้นมิฉะนั้นไม่มีทางเลยค่ะมีความเป็นตัวตนและก็ถ้าไม่ทรงแสดงธรรมะไว้โดยละเอียดนะคะคิดเองไม่มีทางที่จะละความเป็นตัวตนได้กำลังไตร่ตรองก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วธรรมะอะไรที่ไตร่ตรองเมื่อไตร่ตรองแล้วเข้าใจขณะนั้นนะคะเจตสิกเท่าไหร่ขณะที่กำลังไตร่ตรองไม่ใช่เราเลยทั้งสิ้นจนกว่าจะทั้งหมดเป็นธรรมะ
0: นี่คือประโยชน์ที่จะได้จากการเข้าใจจากคำแต่ละคำที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณทรงแสดงแม้จิตเจตสิก
1: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าเป็นเราจะพิจารณาจะทำก็คือเข้าใจผิดไม่ตรงแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังฟังเข้าใจใช่ไหมคะเราหรือเปล่าและถ้าไม่พิจารณาเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะนั้นทั้งพิจารณาและเข้าใจก็คือเป็นธรรมะไม่ใช่มีเราไปพิจารณาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นกว่าแม้ขณะนี้ที่เข้าใจนะคะก็คือเป็นธรรมะที่เข้าใจและเวลาที่ฟังเนี่ยไม่มีตัวตนที่จะไปสอดแทรกเข้าไปเลยนะคะว่าเรากำลังพิจารณาแต่ธรรมะทั้งหมดทั้งจิตและเจตสิกเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานของธรรมะนั้นๆซึ่งไม่ก้าวไก่กันเลยศรัทธาจะไปทำหน้าที่ของปัญญาก็ไม่ได้สติจะไปทำหน้าที่ของอโลภะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าทำอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าฟังก็ไม่ใช่เราใช่ไหมคะมีได้ยินแล้วก็มีคิดไม่มีใครไปจัดแจงให้ฟังแล้วคิดแล้วก็ไตร่ตรองแต่ขณะเนี้ยที่กำลังฟังเข้าใจเมื่อไหร่มีทั้งฟังมีทั้งคิดมีทั้งไตร่ตรองและเข้าใจทั้งหมดเป็นธรรมะ
0: ครับท่านอาจารย์ครับตัวตนที่แทรกเข้ามานะฮะในการศึกษาธรรมะเนี่ยมากมายอย่างเช่นฟังว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็พยายามคิดว่าขณะเนี้ยเป็นธรรมะมาเนี่ย
1: ก็ทำไมไปพยายามคิดฟังก็เข้าใจอยู่แล้วจบแล้วไปพยายามคิดเลยค่ะขณะที่กำลังฟังเนี่ยเข้าใจขณะนั้นก็มีทั้งวิริยะมีทั้งศรัทธามีอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจทำไมจบแล้วต้องไปพยายามคิดอีกนี่แสดงเห็นว่ายังไม่ใช่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
0: ถ้าจะครับเป็นอันสรุปว่ามั่นคงแค่คิดเนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นความคิดถูกเป็นการเข้าใจพระธรรมที่เป็นปริยัติคือรอบรู้ในแต่ละคำเพื่อความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะจริงๆแม้จะเป็นปัญญาขั้นคิดแต่ก็จะนำไปสู่การรู้ที่เพิ่มขึ้นที่เป็นปฏิปัตติ
1: ทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะแต่ไม่รู้สักหนึ่งเพราะกำลังคิดเรื่องคิดชื่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงการเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราได้ยินทั้งหมดก็คือว่าพอฟังเสร็จแล้วจบแล้วเป็นเราธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะกว่าจะทั้งหมดเป็นธรรมะต้องเป็นผู้ตรงแสดงให้เห็นความละเอียดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะอกุศลมากเท่าไหร่และในขณะที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยไม่มากเท่าอกุศลและความเข้าใจธรรมะจากที่ได้ฟังก็ยังน้อยกว่าที่ฟังเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจจริงๆได้ก็ต้องเป็นผู้ตรงที่รู้ว่าขณะที่เข้าใจก็เป็นธรรมะพอไม่ได้ฟังคิดเรื่องอื่นก็ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ลืมไปอีกแล้วเห็นไหมคะลึกซึ้งไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เคยไม่รู้ความเข้าใจค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งมากขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งทั้งวันเนี่ยที่ถามว่าเมื่อเช้าทำอะไรบ้าง

0: ธรรมะทั้งหมดเลยเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนเลยแต่จำได้นิดเดียวใช่ไหมคะเพราะฉันฟังธรรมะเนี่ย2ชั่วโมงจำได้เท่าไหร่นิดเดียวหรือเปล่าก็เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานี่คือความเป็นอนัตตาของอวิชชาความไม่รู้และความติดข้องซึ่งปิดบังสภาพธรรมะมานานแสนนานนะคะจนกว่าจะค่อยๆได้ฟังพระธรรมค่อยๆเข้าใจขึ้นและก็มั่นคงในแต่ละคำว่าเป็นธรรมะฟังก็เป็นธรรมะฟังธรรมะก็เป็นธรรมะฟังเรื่องอื่นก็เป็นธรรมะคิดเรื่องอื่นก็เป็นธรรมะทุกอย่างต้องรู้ว่าไม่ใช่เรา
1: เพราะฉะนั้นก็คือปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นที่รู้ว่าจะศึกษาอะไรและเห็นประโยชน์ของการที่จะศึกษาการฟังสิ่งที่จะเกื้อกูลอุปการะให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งการพิจารณาไตรตรองนั้นนะฮะก็เป็นไปตามเหตุคือการฟังถ้าไม่มีการฟังสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่มีการไตรตรองตามสิ่งที่ถูกต้องนั้นนะฮะถ้าจะเขาเป็นสิ่งที่เหมือนคนที่อยู่ในที่ที่มีภัยนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้รู้ภัยอะไรอย่างนั้นจริงๆนะฮะแต่นี่เอาขั้นเริ่มต้นก่อนว่าคนที่มีศรัทธาจะศึกษาพระธรรมนะครับเพราะว่าก็อยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องเริ่มเดินทางกันแต่เดินทางผิดก็ยิ่งทุกข์หนักครับถ้าเดินทางถูกก็กล่าวว่าเป็นความดีที่จะมีโอกาสเช่นนั้นนะฮะ
0: อยากจะพ้นทุกข์แต่ยังไม่เห็นทุกข์
1: เพราะว่าเขาคิดว่าทุกแบบของเขา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพ้นทุกข์ไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่เห็นทุกข์
1: เนี่ยฮะฟังแล้วก็ดูว่าช่างย่ำแย่เหลือเกินนะฮะจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อไม่รู้จักทุกข์นะฮะจะเห็นภัยได้อย่างไรถ้ายังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นภัย
0: คงไม่ลืมคำสนทนาในอดีตสมัยพุทธกาลนะคะที่พวกเดรัจฉีก็ถามพวกพระภิกษุว่าบวชในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรท่านเหล่านั้นตอบว่าเพื่อเห็นทุกข์แสดงว่าแม้เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นว่าเป็นทุกข
1: ์ซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดเนี่ยไม่ได้สาระอะไรเลยจริงๆครับเพราะว่าข้อความเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเขาก็คงผ่านกันมานะฮะแล้วเขาก็เลยคิดว่ารู้ทุกข์แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจว่าสิ่งที่เป็นทุกข์จริงๆนี่คืออะไรเขาก็เลยคิดว่าทุกกายทุกใจนั่นแหละทุกข์แล้วก็ไม่ได้มีความละเอียดอะไรเลยนะครับว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้แหละเป็นทุกข์เพราะว่าเกิดจากปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่สามารถจะเป็นที่ที่ยึดถืออะไรได้เลยท่านอาจารย์ก็เป็นความละเอียดลึกซึ้งที่สุดของพระพุทธศาสนาจริง
0: เมื่อมีโอกาสได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็รู้ว่าควรฟังคำของพระองค์นี้แน่นอนและต้องเป็นคำที่ลึกซึ้งด้วยเพราะฉะนั้นไม่ประมาทนะคะเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบศึกษาธรรมะทีละคำจนกระทั่งรอบรู้ในคำนั้นเช่นในคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะต้องรอบรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะทั้งหมด
1: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ประโยชน์จากคำอีกมากมายนะฮะไม่ว่าจะทางภาษาบาลีหรือทำในภาษาไทยเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าธรรมะคืออะไร
0: วันนี้คำเดียวนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมะด้วยอนัตตาด้วยเพราะถ้าไม่มีธรรมะจะเป็นอนัตตาหรือเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะจริงๆเข้าใจจริงๆว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงตลอดไปค่ะไม่มีใครไปทำให้หยุดตราบใดที่มีเหตุที่จะให้ธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปธรรมะก็เป็นไปอย่างนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้นะคะและก็จะเป็นไปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆเพียงคำเดียวมั่นคงทุกอย่างไม่มีใครไปบังคับบัญชาได้เพราะเป็นธรรมะเมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดขึ้นเป็นไป
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะถึงสภาพธรรมะที่เป็นธาตุแล้วก็ธรรมะตามความเป็นจริง
0: ค่ะก็พูดกันทุกวันเรื่องธรรมะเรื่องธาตุนะคะก็ให้เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้จะพูดเมื่อไรวันไหนที่ไหนก็มีสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีว่ามีจริงแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูก ตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีถ้าเราติดในคำชื่อต่างๆนะคะก็เหมือนกับการศึกษาคำถ้าติดในเรื่องราวต่างๆก็เหมือนกับเราศึกษาเรื่องราวแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคำแต่ละคำนะคะในเรื่องราวของธรรมะที่มีก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้โดยคำนั้นๆนะคะอย่างเดี๋ยวนี้ถ้าใครสามารถที่จะรู้ว่าไม่มีใครเลยสักคนถูกไหมคะมีแต่สิ่งที่มีจริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยและสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้นี่คือกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในภาษาไทยซึ่งทั้งหมดนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้เป็นภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นภาษาปาลีหรือปาละที่คนใช้ไทยคำว่าบาลีพระฉันจะพูดอย่างไรทั้งหมดก็ตรงกับที่ได้ตรัสไว้แล้วในภาษาที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจภาษานั้นได้แต่เราสามารถที่จะพูดแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ก็ตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดนะคะเพื่อประโยชน์คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆนะคะเท่าที่สามารถจะสะสมความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งวาจาสัจจะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ทุกคำเช่นสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ต้องเกิดและก็เกิดจริงๆถูกต้องไหมคะแล้วประจักษ์การเกิดหรือเปล่ายังแต่รู้ละว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปดลบันดาลได้เลยทั้งสิ้นนะคะและก็เกิดแล้วก็ดับด้วยก็ยังไม่รู้ความจริงอันนี้แต่ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะละคลายความติดข้องการยึดถือว่าเป็นเราตามความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเมื่อปัญญาเกิดนะคะปัญญาก็เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีแล้วก็ละคลายความไม่รู้และความติดข้องจนกว่าสามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ทุกขณะก็เป็นอย่างนี
2: ้ท่านอาจารย์คะแสดงว่าทั้งธาตุและธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เองค่ะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะ
2: ถ้าหากไม่ฟังพระธรรมเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคะว่าท่านอาจารย์ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มีสภาวะมีลักษณะนั่นเองเหมือนที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยทีละหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คงต้องให้ความเข้าใจบ่อยครั้งเพราะว่าบางท่านฟังนะคะก็ดูเหมือนว่าคอยตามแต่จริงๆแล้วไม่เข้าใจนะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเห็นเป็นเห็นรู้เห็นหรือยังคะกำลังเห็นแล้วเห็นก็เป็นเห็นไม่ใช่เราเห็นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเห็นซึ่งจริงๆแล้วความยึดถือเนี่ยว่าเป็นเราเห็นเนี่ยมีแน่นอนค่ะท่านอาจารย์แต่ขณะที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ขณะที่คิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นที่อาจารย์เข้าใจว่าเห็นเป็นเห็นนี่ก็คือขณะนั้นต้องอยู่ที่เห็นใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเดี๋ยวนี้มีเห็นเริ่มเข้าใจว่าเห็นเป็นอื่นไม่ได้นี่คือการเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริง
3: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงธรรมะเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังบ่อยนะครับว่าคือเป็นสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่มีโดยแต่ละหนึ่งเพื่อเป็นความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นขณะที่ฟังก็มีความเข้าใจแม้จะกล่าวเรื่องของเห็นก็รู้ว่าขณะนี้เห็นมีจริงแล้วก็จากการที่สะสมองความเข้าใจมาก็รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งครับท่านอาจารย์แต่ว่าถ้ากล่าวถึงความเป็นไปในชีวิตประจำวันเนี่ยแม้มีเห็นแต่ว่าความที่จะเข้าใจเหมือนอย่างที่นั่งฟังอย่างนี้ว่าเห็นมีเป็นธรรมะความคิดความเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปที่จะเข้าใจความเป็นธรรมะในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นจากการฟังตรงนี้จะเป็นปัจจัยหรืออุปการะอย่างไรที่จะเป็นความเข้าใจธรรมะที่เป็นปกติจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับ
0: ค่ะมีเห็นพูดเรื่องเห็นแต่ว่าทั้งวันไม่รู้ว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราน
3: อกจากจะมีปัจจัยที่คิดถึงจากสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วคร
0: ับ เพราะฉะนั้นกำลังเห็นรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราหรือเปล่า
3: ตอนนี้เพียงความเข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นกำลังเห็นไม่รู้ว่าเห็นเป็นเห็น
3: ยังไม่รู้ว่าเห็นเป็นเห็นครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนที่ไม่รู้ว่าเห็นเป็นเห็นน่ะเป็นอะไรทั้งหลายท
3: ั
0: ้งวันเนี่ยใช่ไหมคะพูดเรื่องเห็นไปสิแล้วก็มีเห็นด้วยแต่ไม่รู้ว่าเห็นเป็นเห็นเพราะอะไรเพราะคุ้นเคยกับการที่จะคิดเรื่องอื่นแม้กำลังฟังอย่างนี้แล้วก็กำลังเห็นค่ะแต่ไม่คุ้นเคยกับการที่จะรู้เห็นเข้าใจเห็นในขณะที่กำลังเห็นเพราะเหตุว่าได้ยินได้ฟังน้อยมากในสังสารวัฏได้ยินได้ฟังเรื่องอื่นมากมายนะคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฟังเรื่องอื่นมากแล้วก็ฟังเรื่องเห็นที่กำลังเห็นแล้วก็เริ่มรู้ว่าเห็นมีจริงๆแค่นี้เริ่มรู้แค่นี้ว่าเห็นมีจริงแต่ที่จะให้เข้าถึงความจริงว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นและเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเนี่ยยังไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะเหตุว่าการฟังน้อยมากแล้วบางคนก็ฟังด้วยความเป็นตัวตนเพิ่มความต้องการขึ้นแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วเห็นก็ดับเพราะว่าผู้ที่ประจักษ์ความจริงของเห็นซึ่งเกิดดับมีแน่นอนถ้าไม่มีนะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นโมฆะแต่ที่ไม่เป็นโมฆะเพราะเหตุว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงโดยการตรัสรู้เพราะว่าเข้าใจสิ่งที่มีจริงเนี่ยในครั้งที่ยังไม่ได้ตรัสรู้นี่นะคะทีละเล็กทีละน้อยในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ได้ยินจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะคะ24พระองค์เนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ทำไมต้องอาศัยการเวลานานถึงอย่างนั้นที่จะละความติดข้องในเห็นที่กำลังเห็นในได้ยินซึ่งไม่ใช่เห็นบังคับไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้เพราะได้ยินเกิดแล้วและได้ยินขณะนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเป็นจริงอย่างนี้นะคะทุกกาลสมัยแต่ไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้ความจริงได้เพราะความจริงนะคะมีธรรมะสองอย่างอวิชชากับวิชชาเป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นชื่อทุกชื่อเนี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะคะแต่ไม่เคยรู้ว่าเดี๋ยวนี้ทำไมทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยแล้วไม่เข้าใจเห็นว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะเหตุว่าไม่เคยรู้มานานมากและเคยยึดถือว่าเป็นเรามานานมากเพราะฉะนั้นฟังอีกเท่าไหร่กว่าสามารถที่จะเริ่มค่อยๆเข้าใจโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่โดยความเป็นเราไปเพียรพยายามทั้งที่ฟังนิดเดียวไม่เข้าใจอะไรเลยก็ไปทำความเพียรที่จะรู้ความจริงว่าเห็นเกิดดับโดยความเป็นตัวตนซึ่งขณะนี้นะคะเพราะไม่รู้และเพราะยึดถือว่าเป็นเรามานานจึงกั้นไม่ให้เข้าใจสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเหตุด้วยเพราะอะไร
3: ท่านอาจารย์ครับก็เป็นความยากของพระธรรมนะครับที่จะเหมือนกล่าวว่าแม้ฟังเนี่ยครับก็ยังมีความเป็นตัวเราที่จะไปพยายามที่จะรู้ในสิ่งที่เป็นธรรมะในขณะนี้ท่านอาจารย์เพราะเหตุว่าบางท่านก็คิดว่าเพียงฟังไปเรื่อยๆมีปัจจัยขณะที่ฟังก็เข้าใจเกิดขึ้นแต่ชีวิตประจำวันของเขาก็มีปัจจัยให้คิดเรื่องอื่นอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าไม่ได้มีการที่จะคิดใส่ใจถึงสิ่งที่ปรากฏนะครับเพราะเป็นอัธยาศัยเป็นการสะสมมาของบุคคลนั้นที่จะมีการที่จะคิดถึงเรื่องอื่นกับบุคคลที่คิดรู้ว่าการที่จะมีปัจจัยเช่นการฟังหรือการที่จะพิจารณาถึงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็เหมือนกับจะอุปการะให้ความเข้าใจในธรรมะเพิ่มขึ้นแต่ยิ่งมีความศึกษาก็รู้ว่าขณะนั้นต่างคือไม่ใช่เป็นปกติของบุคคลนั้นนะครับท่านอาจารย
0: ์ก่อนฟังธรรมะคิดว่าธรรมะง่ายเลยค่ะถึงได้กล่าวว่าธรรมะยากก่อนฟังธรรมะคิดว่าธรรมะง่ายหรือเปล่าจึงได้กล่าวว่าธรรมะยากเมื่อได้ฟัง
3: ยากมากครับ
0: และก่อนนั้นเข้าใจว่าธรรมะง่ายหรือเปล่า
3: ก่อนนั้นยังไม่รู้จักธรรมะเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าธรรมะยากเพราะเดิมเข้าใจว่าธรรมะไม่ยากอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งเข้าใจธรรมะยิ่งลึกซึ้งยิ่งยากเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องละไม่ใช่เป็นเรื่องติดข้องเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจนะคะมาจากไหนนั่งเฉยๆเข้าใจได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะทำอะไรทุกวันเหมือนเดิมไม่ฟังธรรมะเลยจะเข้าใจได้ไหม
3: ไม่ได้แน่นอนครับ
0: ฟังนิดๆหน่อยๆเช้าบ้างสายบ้างพอไหม
3: ก็ไม่พอ
0: ค่ะชาตินี้ชาติเดียวพอไหม
3: ก็ไม่พอ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนขณะนี้ทราบว่านะคะฟังเพื่อสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจาก วาจาสัจจะที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วนะคะ45พรรษาโดยประการทั้งปวงที่จะทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนะคะค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่หวังว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับเมื่อไหร่เพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่มีความเข้าใจพอที่จะละความติดข้องและความไม่รู้ในสิ่งซึ่งสั้นแค่ไหนคะลองคิดดูเดี๋ยวนี้เหมือนมีทั้งเห็นด้วยทั้งได้ยินด้วยทั้งคิดด้วยทั้งจำด้วยทุกอย่างแต่ทุกอย่างเนี่ยค่ะแค่เกิดระดับไปเลยต่อกันสนิทจนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดับไปเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสัจวาจานะคะเป็นคำจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในขณะที่ฟังธรรมะเพราะประโยชน์ของการฟังก็คือว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่ฟังเลยไม่มีทางเลยค่ะโดยวิธีใดๆก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่เป็นปกติธรรมดาแต่ธรรมดานี้แหละไม่เคยเข้าใจถูกมาก่อนเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะมีโอกาสได้ฟังคำจริงซึ่งปฏิเสธไม่ได้ค้านไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นแต่ว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยไม่พอเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังต่อไปอีก
3: ท่านอาจารย์ครับที่กล่าวถึงเรื่องของความเป็นปกติแล้วท่านอาจารย์ก็มีความเข้าใจว่าก็คือเดี๋ยวนี้ที่ธรรมะกำลังเป็นไปอยู่แม้การที่จะนั่งฟังขณะนี้ก็มีปัจจัยให้มานั่งแล้วก็ฟังแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองแต่ว่าการที่จะใส่ใจสนใจสภาพธรรมะท่านอาจารย์เหมือนพยายามที่จะให้ผิดปกติท่านอาจารย์ที่จะให้รู้อะครับ
0: ความเป็นตัวตนมากซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้เลยแต่ว่าพอได้ฟังธรรมะแล้วเริ่มผิดปกติเพราะความต้องการของความเป็นเรา
3: คือถ้าในการฟังพิจารณาธรรมะเนี่ยก็เหมือนกับเป็นธรรมดาเหมือนอย่างนั่งฟังแต่ว่าพอที่จะให้รู้ให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างไหมก็เหมือนกับมีการใส่ใจที่จะรู้ครับ
0: ค่ะฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าขณะนี้ที่กำลังฟังเข้าใจทั้งหมดนะคะไม่มีเราสักขณะเดียวไม่ว่าจะพิจารณาจะใส่ใจจะสนใจอะไรก็คือว่าฟังแล้วเข้าใจสภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นทำกิจการงานไม่มีใครไม่ต้องมีเราไปเพียรภาคเพียรอีกต่างหากด้วยความเป็นเราแต่ให้เข้าใจสิ่งที่มีนะคะว่าจากไม่ได้ฟังแล้วฟังแล้วเข้าใจเห็นได้ว่าก่อนฟังไม่เข้าใจฟังแล้วเข้าใจก็เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งไม่มีใครไปทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรด้วยค่ะฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ไม่ใช่เรา
3: เพราะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดครับที่ทำกิจ
0: เป็นจิตและเจตสิกเท่านั้นค่ะ
3: กราบพระอาจารย์
2: ที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าไม่ต้องทำอะไรก็เพราะว่าผู้ที่ท่านอาจารย์ให้คำว่าฟังด้วยความเป็นตัวตนก็เพราะว่าจะไปทำซึ่งก็ไม่ใช่เป็นไปเพื่อละซึ่งจะกราบเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะว่าทุกท่านก็คงงงว่าฟังด้วยความเป็นตัวตนอย่างไรแต่ทั้งนั้นที่ธรรมะเป็นธรรมะ
0: เมื่อกี้นี้ฟังเฉยๆดีๆใช่ไหมคะก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติก็ฟังทุกคำเฉยๆดีๆไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่พอฟังเสร็จแล้วความเป็นเราที่ต้องการที่จะเข้าใจที่จะพยายามทำอย่างนั้นอย่างนี้ขณะนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่มีจริงๆ
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนตรคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1044ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2559
0: สิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่มีจริงๆและสิ่งใดที่มีจริงสิ่งนั้นเป็นที่ยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราทั้งหมดเลยไม่เหลือสักอย่างเดียวไม่ว่าอะไรตื่นมาก็เป็นเราหรือของเราทั้งวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าขณะใดก็ตามที่ได้ฟังธรรมะขณะที่ฟังคิดว่าเป็นหูของเราหรือเปล่าคิดว่าเรากำลังฟังหรือเปล่าในขณะนั้นมีการฟังแล้วเข้าใจซึ่งขณะนั้นก็ไม่ใช่เราเป็นปกติแล้วทำไมจึงมีตัวเราพยายามที่จะไปทำให้เข้าใจขึ้นมาอีกนั่นก็คือยังไม่หมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรานานมาแล้วจนกระทั่งแม้แต่ฟังเนี่ยค่ะฟังจบเข้าใจแล้วนะคะก็กลายเป็นเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้ารู้ว่าเข้าใจเป็นธรรมะเกิดแล้วดับและสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดต่อไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะกว่าทั้งหมดที่เคยเป็นมาในสังสารวัฏและในชาติที่กำลังมีธรรมะปรากฏจะเป็นเพียงธรรมะทุกอย่างไม่เว้นเลยจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้ที่ว่าจะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรานะคะเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยก็ต้องหมายความว่าขณะนี้มีเห็นเคยเป็นเราก็จะต้องรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราแล้วก็เข้าใจความจริงของธรรมะซึ่งกำลังเห็นขณะที่ได้ยินซึ่งเคยเป็นเราก็จะต้องรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นทุกอย่างทั้งวันทั้งหมดไม่ว่าจะสนุกสนานรื่นเริงเดือดร้อนทุกโศกเจ็บป่วยทั้งหมดนะคะขณะนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็แสดงเห็นว่าสามารถที่จะถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจนกระทั่งดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่เกิดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราอีกเลยในทุกอย่างในทุกขณะไม่ใช่ว่าเว้นตอนเช้าตอนบ่ายหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ไม่ว่าเมื่อไหร่ขณะไหนปัญญาก็สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราแต่ว่าไม่ใช่โดยขั้นการฟังนะคะยังอีกนานและก็ยังอีกมากกว่าจะรู้ความจริงโดยสภาพธรรมะปรากฏให้รู้ไม่ใช่เหมือนอย่างนี้และเราก็พยายามที่จะไปทำให้ปรากฏ
2: ท่านอาจารย์คะแสดงว่าความเป็นจริงตามที่ทรงแสดงก็คือทั้งหมดเป็นธรรมะนั่นเอง
0: ทุกคำที่ได้ฟังนะคะไม่ผิดค่ะวาจาสัจจะแต่ความเข้าใจของเราเนี่ยเก็บมาแค่นิดเดียวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่เวลาธรรมะปรากฏก็ไม่ใช่ธรรมะเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ต้องไม่ลืมนะคะทุกอย่างมีจริงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยค่ะเป็นธรรมะแล้วปัญญารู้อะไรบ้างยังอยู่ในความมืดพูดถึงจิตไหนก็อยู่ในความมืดพูดถึงเจตสิกไหนก็อยู่ในความมืดมีแต่ชื่อและจะไม่อยู่ในความมืดเมื่อไหร่คะเมื่อสิ่งนั้นปรากฏกับสติสัมปชัญญะโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นยากไหมคะยากขึ้นไหมยากขึ้นเรื่อยๆไหมค่ะ
2: แล้วก็ทั้งธาตุและธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงนั่นเองแล้วสิ่งที่มีจริงเหล่านี้ท่านอาจารย์แม้แต่ความติดข้องต้องการก็เป็นธาตุเป็นธรรมะด้วยแต่เราไม่รู้นะคะว่าเป็นสภาพธรรมะที่ฝ่ายไม่ดีนั่นเอง
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงใช้คำว่าธาตุหรือว่าคำว่าธรรมะเนี่ยเพื่อที่จะเกื้อกูลให้เข้าใจในความไม่ใช่เรากราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าปัญญาเริ่มต้นที่เข้าใจคำว่าธาตุและเข้าใจคำว่าธรรมะเนี่ยคืออย่างไรและปัญญาที่เข้าใจธาตุและธรรมะเนี่ย จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร
0: ่ค่ะรู้สึกว่าเราใช้คำเดิมที่เราได้ฟังสองคำคือธาตุกับธรรมะซึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งไม่ใช่ภาษาไทยแต่ถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็คือคำอธิบายทบทวนอีกครั้งหนึ่งสิคะที่คุณอนุพูด
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้คำว่าธาตุและธรรมะเนี่ยเพื่อเกื้อกูลให้สัตวโลกได้เข้าใจความไม่ใช่เรานะฮะเคยกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจคำว่าธาตุและธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรที่ถูกต้องเนี่ยเริ่มอย่างไรและจะไปสิ้นสุดที่ไหนอย่างไร
0: เดี๋ยวนี้มีอะไรปรากฏบ้างหรือเปล่ามีอะไรบ้างไหมเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างไหมหรือไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น
1: ก็คิดว่ามีเยอะแยะเลยครับมีดอกไม้มีคนมีสิ่งของอะไรต่างๆ
0: เพราะฉะนั้นมีสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าธรรมะได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะสิ่งที่มีจริงนี่นะคะมีลักษณะแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เป็นธาตุนั้นๆใช่ไหมคือไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ใครสามารถจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นเห็นกำลังมีจริงๆกำลังเห็นเปลี่ยนเห็นสิเปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ยินกำลังมีจริงๆนะคะเปลี่ยนได้ยินให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะตรงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งผู้นั้นที่ฟังเนี่ยค่ะก็จะต้องไตร่ตรองว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อเป็นจริงใครเปลี่ยนสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คือธรรมะแล้วก็ความเป็นธาตุหมายความว่าสิ่งนั้นแหละลักษณะของสิ่งนั้นนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นกำลังฟังเรื่องจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดแล้วโดยไม่มีใครทำให้เกิดได้เลยทั้งสิ้นแต่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะกลายเป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดเราชอบเราไม่ชอบเอาสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นเราหมดซึ่งตามความเป็นจริงนะคะที่เคยเป็นเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงและเป็นแต่ละธาตุเพราะเหตุว่าใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้จะมีเราไหมก็มีแต่ธรรมะซึ่งเป็นแต่ละธาต
1: ุก็ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ต่อหน่อยครับว่าธาตุเนี่ยก็คือสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้จะเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินก็ไม่ได้จะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความโลภก็ไม่ได้จะเปลี่ยนปัญญาให้เป็นความไม่รู้ก็ไม่ได้ก็เป็นธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะฮะมากมายหลายธาตุในพระไตรปิฎกครับท่านอาจารย์ท่านก็แสดงธาตุเนี่ยไว้มากมายหลายหลากนะครับว่าเป็นธาตุ18ก็มีธาตุเท่าไหร่ก็มีเยอะแยะเนี่ยครับกราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อกูลว่าเพื่ออะไรที่พระองค์ท่านทรงแสดงธาตุเนี่ยไว้หลายนัยยะมากมาก
0: เท่าที่ได้ฟังนะคะมีความมั่นใจหรือยังคะว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้มีจริงๆแล้วก็ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นจริงได้ความเข้าใจอย่างมั่นคงเนี่ยค่ะก็จะทำให้ไม่ไปคิดธรรมะเองแต่ว่ามีความเข้าใจว่าไม่ว่าจะได้ยินธรรมะอีกหลากหลายแต่พื้นฐานก็คือว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งผู้ฟังเนี่ยต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองเวลานี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงก็เป็นธาตุหรือลักษณะแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้หรือยังคะนี่คือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ใครสามารถจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเห็นกำลังมีคือกำลังเห็นไม่ได้ขอให้มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานที่มั่นคงอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะฟังพระธรรมต่อไปอีกหลายนัยยะซึ่งก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อให้คนฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนค่อยๆมีความมั่นคงในการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแน่นอนเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจนกระทั่งเป็นสัจจญาณ ได้ยินครั้งไหนก็คือรู้ว่าไม่ว่าพูดถึงอะไรก็กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงเสียงมีจริงเกิดแล้วเปลี่ยนเสียงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็คือว่ามีความเข้าใจถูกว่าไม่มีนกไม่มีคนไม่มีอะไรแต่มีธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งกว่าจะรู้ว่าอะไรล่ะที่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งก็คือว่าต้องอาศัยการฟังเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่เราเป็นหนึ่งใช่ไหมคะเป็นจักขุวิญญาณธาตุถ้าใช้ภาษาบาลีจักขุแปลว่าตาวิญญาณแปลว่ารู้เป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบตาโดยต้องอาศัยตาซึ่งทุกคนก็เห็นความจริงว่าใครจะไปทำให้เกิดขึ้นได้มีใครคนไหนในโลกในจักรวาลที่จะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้แต่ว่าเห็นนะคะกำลังเห็นขณะนี้ค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าจักขุวิญญาณธาตุซึ่งเปลี่ยนไม่ได้หนึ่งธาตุละเพราะฉะนั้นจะกี่ธาตุทั้งหมดนะคะก็ทรงแสดงความละเอียดเพิ่มขึ้นจนกระทั่งค่อยๆละคลายการยึดถือว่าเป็นเราเพราะเข้าใจความเป็นธาตุนั้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีเห็นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาแล้วก็ขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยเป็นคนละธาตุกับธาตุที่เกิดขึ้นเห็นนี่แสดงเห็นว่าเริ่มเข้าใจว่าที่เป็นเรามากี่ภพกี่ชาตินะคะความจริงก็คือเป็นแต่ละธาตุซึ่งละเอียดมากแม้แต่เห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงเป็นธาตุหรือเปล่าเป็นและจิตที่กำลังเห็นมีจริงไหมก็จริงแต่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเริ่มเข้าใจว่าแล้วจะมีเราได้อย่างไรในเมื่อเห็นมีปัจจัยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแต่ละคำเนี่ยค่ะส่องไปถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นแต่มีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไป
1: มีความศรัทธาที่จะฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆครับท่านอาจารย์ว่าขณะที่เห็นเนี่ยก็ต้องมีธาตุก็คือมีตาซึ่งเป็นจักขุธาตุจริงๆเป็นธาตุธาตุหนึ่งนะฮะแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยฮะก็เป็นรูปธาตุโดยชื่อที่ท่านแสดงไว้นะครับแล้วก็มีสภาพเห็นเนี่ยครับจักขุวิญญาณธาตุเนี่ยก็เป็นแต่ละธาตุกันจริง
0: ๆถ้าสะสมมามากอย่างท่านพระพายะนะคะสามารถที่จะฟังแล้วเข้าใจได้ทันที
1: สักแต่ว่าเห็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ถอยไปเราเป็นเหมือนท่านพระพาหิยะในกัปนังเพราะฉะนั้นไม่ใช่สำคัญว่าจะช้าจะเร็วจะนานหรือยังไงคะขอให้เข้าใจความจริงให้ถูกต้องเพราะว่าใครเลยจะสามารถรู้ความจริงอย่างนี้ได้ถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใครจะบรรลุธรรมะรู้แจ้งตามคำที่ได้ฟังเดี๋ยวนี้นะคะจิตเห็นเกิดขึ้นขณะนั้นจะไม่มีอย่างอื่นเลยมีเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็หมายความว่าสะสมมานานแล้วเท่าไหร่แต่คำนี้ไม่เปลี่ยนสภาพธรรมะไม่เปลี่ยนปัญญาจะต้องประจักษ์แจ้งความจริงอย่างนี้จึงสามารถที่จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราโดยรู้ความจริงของธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้แต่ละหนึ่งนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะไม่ว่าอะไรกำลังโกรธไม่ใช่เราเป็นธรรมะกำลังสนุกนะคะก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติทุกชาติเป็นธรรมะทั้งหมดและไม่ใช่เราทั้งหมดนี่คือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งทุกคนเนี่ยไม่ใช่เพียงฟังแล้วเชื่อแต่ฟังแล้วพิจารณาไตรตรองเข้าใจว่าเป็นความจริงไหมขณะที่รู้ว่าจริงขณะนั้นก็ไม่มีเราไม่ต้องไปนั่งพิจารณาอะไรอีกนะคะทั้งหมดก็เป็นธรรมะทุกขณะอยู่แล้ว
1: เป็นประโยชน์มากครับท่านอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจว่าธาตุคืออะไรเนี่ยแล้วเราก็จะไปอ่านธาตุ18ธาตุมีเยอะนะฮะเยอะมากเลยนะในธาตุวิภังเนี่ยละเอียดมากมายถ้าเราข้ามความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธาตุแต่ละธาตุไปก็เป็นเพียงความฟุ้งซ่านในการศึกษาเรื่องราวของพระธรรมดีมากครับก็ได้เข้าใจคำว่าธาตุที่พระองค์ทรงใช้แสดงธรรมะเนี่ยบ่อยมากครับท่านอาจารย์
0: เกิดดับเร็วทั้งหมดสุดที่จะประมาณได้แม้ขณะที่กำลังฟังก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ยังไม่รู้อย่างนี้นะคะแต่ฟังต่อไป ข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็จะเหมือนพระสาวกทั้งหลายที่ท่านสามารถที่จะประจักษ์ความจริงได
1: ้และแม้ในขณะที่เข้าใจก็ไม่ได้คิดเลยนะฮะว่าความเข้าใจก็เป็นธาตุหรือปัญญาเนี่ยจะเป็นธาตุที่มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏ
0: ไม่ใช่เราทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นธาตุแต่ละหนึ่ง
1: เพราะฉะนั้นอาจจะคิดว่าวันนี้มาฟังธรรมะเนี่ยเข้าใจขึ้นอีกนิดหนึ่งเป็นเราที่เข้าใจนิดหนึ่งแต่ความเข้าใจนั้นก็เป็นธาตุที่ไม่ใช่เราอันนี้ก็ยิ่งละเอียดขึ้นไปอีกนะท่านอาจารย์
3: ท่านอาจารย์ครับความมั่นคงที่จะหมายถึงว่าเป็นความเข้าใจไหมในขั้นความเข้าใจที่จะมั่นคงโดยว่าเป็นธาตุหรือว่าธรรมะทั้งหมดนะครับที่อาจารย์นพกล่าวถึงเรื่องของแม้ความเข้าใจจากการฟังธรรมะก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะว่าความที่จะมั่นคงแล้วก็มีความเข้าใจตรงนี้อาจจะใส่ใจถึงเรื่องการที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่เห็นซึ่งเป็นธาตุรู้แต่ว่าความเข้าใจที่เกิดรู้ในสิ่งที่ปรากฏขนาดนี้นะครับไม่ได้เป็นความที่เข้าใจในตัวธาตุรู้ที่เป็นความเข้าใจครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะทุกอย่างมีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากคำจริงความเข้าใจคำจริงแต่ละคำไปบังคับบัญชาได้ไหมค่ะเดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเพราะเกิดขึ้นใช่ไหม
3: มีปัจจัยจึงเกิดขึ้น
0: ค่ะเกิดแล้วดับไปใช่ไหม
3: เกิดแล้วดับ
0: แล้วเราอยู่ไหนทั้งหมดคือให้รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะเป็นธรรมะจนกว่าจะหมดความเป็นเราก
5: ราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะธาตุกับธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันหรือเปล่า
0: ค่ะกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะธรรมะเป็นภาษามัคคีหรือภาษาบาลีก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นเราหรือเปล่า
5: ไม่ใช่
0: ค่ะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นใช่ไหมอย่างเสียงเนี่ยค่ะมีจริงๆเปลี่ยนเสียงให้เป็นอื่นได้ไหมนั่นคือความหมายของธาตุเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุไม่ใช่เราเป็นแต่ละหนึ่งธาตุเป็นจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งได้ยินไม่ใช่เห็นละเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินกำลังได้ยินมีจริงๆเกิดขึ้นได้ยินได้ยินก็เป็นธาตุธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนให้เป็นอื่นได้เลยเปลี่ยนให้เป็นโกรธเปลี่ยนให้เป็นอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกำลังศึกษาให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธาตุแต่ละหนึ่งธาตุหรือธาตุหมายความว่ามีลักษณะที่ทรงไว้เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเฉพาะตนเฉพาะตนเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงธาตุก็รู้ในความเป็นสิ่งซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้และสิ่งนั้นมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีก็เป็นธรรมะที่มีจริงและก็เป็นธาตุด้วย
5: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะเนี่ยจะต้องรู้อารมณ์ดังนั้นเนี่ยถ้าอารมณ์นั้นปรากฏก็หมายความว่าเป็นธาตุธาตุหนึ่งที่ปรากฏ
0: ถ้าเป็นสิ่งที่มีลักษณะจริงๆนะคะก็ต้องเป็นธาตุแต่ละธาตุอย่างเสียงเนี่ยค่ะมีจริงๆก็เป็นธาตุใช้คำว่าสัทธะธาตุในภาษาบาลีภาษาไทยเขาใช้คำว่าเสียงจะเติมคำว่าธาตุเสียงก็ได
5: ้ถ้าเป็นลักษณะของความรู้สึกล่ะคะท่านอาจารย์
0: เสียงไม่ได้รู้สึกค่ะเสียงปรากฏว่ามีเสียงใครบอกว่าเสียงไม่มีบ้างแต่เสียงเป็นเสียงไม่เป็นเอง
5: ถ้าอย่างลักษณะของโสมนัส
0: ค่ะความรู้สึกดีใจเกิดขึ้นใครบ้างไม่เคยดีใจคะพอดีใจเกิดขึ้นใครไปทำให้ดีใจเกิดหรือเปล่าและใครเปลี่ยนดีใจให้เป็นเสียใจได้ไหมเพราะฉะนั้นดีใจมีจริงๆเป็นธาตุชนิดหนึ่ง
5: เป็นธาตุชนิดหนึ่ง
0: แน่นอนค่ะสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนลักษณะเสียงเปลี่ยนลักษณะดีใจเปลี่ยนลักษณะอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างที่มีเป็นธาตุคือมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นที่จะเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เลยต้องเข้าใจคำว่าธาตุไม่ใช่ไปจำว่านี่เป็นธาตุนั่นเป็นธาตุแต่ให้รู้ว่าธาตุคืออะไรสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่ใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้ทรงไว้ซึ่งความเป็นอย่างนั้นเสียงต้องเป็นเสียงได้ยินต้องเป็นได้ยินเสียงไม่ใช่ได้ยิน
5: ถ้าเป็นลักษณะของโทมนัสที่เกิดขึ้น
0: มีจริงหรือเปล่าม
5: ีจริงค่ะ
0: ความเสียใจเกิดแล้ว
5: ค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
5: ไม่ใช่
0: เป็นอะไร
5: ก็ต้องเป็นธาต
0: ุแน่นอนค่ะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นไม่ได้เลยก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งทุกอย่างเป็นธาตุหมด
5: แต่อาการของลักษณะของโทมนัสเนี่ย
0: ค่ะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเสียใจเกิดแล้วไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราเป็นอะไรก็เป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงซึ่งเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นคงจะไม่ต้องไปติดคำว่าธาตุหรือธรรมะแต่ให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงนะคะและก็ใครเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ก็ตรงกับความหมายของคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นธาตุเป็นอนัตตาก
5: ราบท่านอาจารย์ค่ะถ้าเรื่องราวที่คิดนึกคือจิตที่คิดมีจริงจิตที่คิดเนี่ยก็เป็นธาต
0: ุแน่นอนค่ะ
5: แต่เรื่องราวเนี่ยไม่ได้มีจริง
0: ค่ะ
5: ก็คือไม่ใช่ธาต
0: ุถูกต้องค่ะอะไรที่ไม่มีจริงจะเป็นธาตุได้ยังไงธาตุไม่มีจริงเหรอคะไม่มีธาตุชนิดนั้น
5: แล้วเป็นสิ่งที่จิตรู้
0: จิตรู้ได้ทุกอย่างเลยไม่ได้เลยนะคะจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏและจิตรู้ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลย
5: แต่เรื่องราวก็เกิดขึ้นได
0: ้เกิดยังไงคะเรื่องไหนเกิด
5: ที่จิตคิด
0: ค่ะอะไรเกิดขณะนั้นจิตเกิดไม่ใช่เรื่องราวเกิด
5: ต้องรู้ความจริงตามนั้น
0: ความจริงทั้งหมดรู้ได้เพื่อที่จะละการไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นเราคิดหรือว่าเป็นเรื่องราวของเราทั้งหมดเป็นความจริงซึ่งจะค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่เราจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่มีเราเลยสักขณะเดียวเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละหนึ่ง
5: ทีนี้หนึ่งนั้นน่ะอยู่ตรงไหนคะท่านอาจารย์คะ
0: เห็นมีไหมคะ
5: มีค่ะ
0: เห็นเป็นคิดหรือเปล่า
5: เห็นไม่ใช่คิด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่คิดเห็นเป็นธาตุหรือเปล่า
5: เห็นเป็นธาต
0: ุค่ะแล้วคิดก็ไม่ใช่เห็นกำลังคิดจริงๆคิดจะเป็นเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดเป็นธาตุหรือเปล่า
5: คิดเป็นธาต
2: ุเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะในพระไตรปิฎกมีไหมคะต้นธาตุต้นธรรมะ
0: ไม่มีค่ะต้นคืออะไรตอบไม่ได้ก็คือไม่มีแน่ๆถ้าตอบก็ผิดอีกค่ะเพราะเหตุว่าธาตุเป็นธาตุมีปัจจัยเกิดขึ้นธรรมะทั้งหลายที่เกิดนะคะเกิดแล้วเป็นสังคตธาตุมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นสังขารธาตุ
2: ท่านอาจารย์คะมีผู้เชื่อว่าหรือว่าเข้าใจว่าต้นธาตุต้นธรรมเป็นหัวหน้าของพระพุทธเจ้าค่ะ
0: เอามาจากไหนคะเอามาจากไหนไม่มีคำอธิบายแม้แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครต้องเข้าใจแต่ละคำที่พูดไม่ใช่พูดโดยที่ว่าไม่เข้าใจเลยและพูดอะไรก็ใช้คำว่าไร้สาระ
2: ท่านอาจารย์นี่คือความเลอะเลือนแห่งพระอภิธรรมค่ะ
0: พูดได้ยังไงคะมีตัวอย่างยกมาสิว่าอะไรเป็นต้นอะไรเป็นธาตุที่จะกล่าวว่ามีต้นธาตุธาตุเป็นธาตุและต้นธาตุอยู่ที่ไหนเป็นอะไรอธิบายลักษณะของต้นสิต้นของธาตุเนี่ยคืออะไรถ้าไม่มีคำอธิบายก็คือว่าคิดเองพูดเองเข้าใจเองไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่เดี๋ยวนี้เห็นมีไหมเห็นกำลังมีเห็นเป็นเห็นเป็นอื่นไม่ได้ใครเปลี่ยนเห็นได้ไหมเห็นเกิดแล้วและเห็นด้วยใครจะไปให้เห็นไม่เกิดได้ยังไงในเมื่อเห็นเกิดแล้วผู้ที่ทรงตรัสรู้ก็สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีนะคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละธาตุอย่างไรให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องซึ่งผู้ที่รับฟังนะคะก็พิจารณาไตรตรองว่าความจริงของเห็นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือเห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเป็นธาตุเห็นเป็นจักขุวิญญาณธาตุถ้าไม่มีจักขุประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นเกิดไม่ได้ต้นธาตุอยู่ไหนไม่มีนะคะเพราะยังไม่มีอะไรเกิดเลยทั้งสิ้นแต่เมื่อมีธรรมะซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งอาศัยกันและกันพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงโดยประการทั้งปวงว่าสิ่งซึ่งเป็นที่อาศัยที่ทำให้แต่ละหนึ่งปรากฏในขณะนี้คืออะไรบ้าง ทั้งหมดก็เป็นแต่ละธาตุซึ่งมีจริงๆซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้
2: อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุเป็นธรรมะเรายังไม่มีเลยแล้วยังจะมีต้นธาตุต้นธรรมได้ยังไง
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต

0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่851ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2556
1: ถ้าไม่เห็นโทษของอกุศลแล้วก็สะสมอกุศลไปเรื่อยๆนะฮะชาตินี้ยังเป็นอย่างนี้ชาติหน้าเนี่ยหนักกว่านี้แล้วอยากเจอเหลือเกินพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเจอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไปคิดไม่ดีกับพระองค์ท่านเป็นไงฮะไปอบายแต่ในขณะเดียวกันนะฮะถ้าสะสมที่จะดำริชอบคิดชอบเนี่ยจะได้เจอพระพุทธเจ้าหรือไม่เจอนะฮะแต่ก็เป็นผู้ที่เจริญขึ้นในทางธรรมะอาจจะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งความจริงด้วยศรัทธาที่สะสมมาเหมือนเป็นทรัพย์เบื้องต้นเนี่ยฮะจนกระทั่งมีความรู้ความเข้าใจมีปัญญาที่ยิ่งกว่าทรัพย์ทั้งหลายนะก็จะเป็นผู้ที่ไม่จนใช่ไหมฮะไม่ยากไร้เพราะว่าพระธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์
2: เพราะฉะนั้นโลกที่สองนะคะสัตวโลกหมู่สัตว์นั่นเองเป็นที่ดูบุญและบาปผลบุญและบาปดิฉันก็ขอเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งสำหรับอรรถของสัตวโลกค่ะเป็นที่ดูบุญและบาปผลแห่งบุญและบาปกราบเรียนท่านอาจารย์
3: ในห้องนี้มีสัตวโลกมากไหมคะเหมือนกันหรือเปล่าคะทำไมต่างกัน
2: ตามผล
3: ต้องมีเหตุใช่ไหมคะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมเนี่ยแน่นอนแต่แม้กระนั้นค่ะแต่ละคนก็มีรูปร่างหน้าตาต่างๆกันโดยที่ว่าใครก็ทำให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะจริงๆแล้วนะคะต้องมีเหตุปัจจัยคือกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตัวเองเมื่อไหร่เห็นใครเมื่อไหร่นะคะก็พอจะรู้ได้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่าเพราะกรรมที่ได้ทำแล้วแม้ว่าจะทำให้เกิดเป็นมนุษย์แต่ก็หลากหลายกันไปละเอียดมากไม่ว่าจะมีตามีคิ้วมีจมูกยังไงทรงแสดงไว้ถึงพระมหาปุริสลักษณะแต่ละส่วนว่าเกิดเป็นผลของกรรมอะไรที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเพียงตัวอย่างที่เห็นว่านะคะสิ่งที่ได้ทำแล้วเนี่ยต่างกันละเอียดมากทำให้เป็นบุคคลต่างๆชั้นใดแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นเป็นไปข้างหน้าจากความเป็นบุคคลนี้จะเป็นบุคคลอื่นต่อไปอีกเนี่ยมีแล้วค่ะเหตุที่ได้กระทำแล้วที่จะให้เป็นคนนั้นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นพระเช่นนี้ก็แสดงเห็นถึงว่านะคะเห็นวิบากคือผลของกรรมและยังความละเอียดปลีกย่อยนะคะวงศาคณาญาติเพื่อนฝูงมิตรสหายความเป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้เพราะเหตุว่ามีเหตุที่ได้กระทำแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของส่วนวิบากอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยใครรู้ล่วงหน้าบ้างคะก็มีคนหนึ่งนะคะเขาก็เดินไปซื้อของสุนัขที่อยู่ในกรงนะคะวิ่งออกมากัดกัดเสร็จแล้วก็กลับเข้ากรงนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะคะว่าคนอื่นก็มีเดินผ่านไปก็ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นถนนแต่ว่าไม่กัดค่ะและกรงนั้นก็เปิดไว้ด้วยเพราะว่าเจ้าของคงจะเปิดไว้สำหรับให้สุนัขเนี่ยรู้ว่าอยากจะออกมาทำอะไรยังไงก็ทำได้นะคะแต่ว่าคนก็เดินผ่านไปแต่คนนี้ค่ะก็เดินไปธรรมดาก็ไปทุกวันเหมือนกันนะคะแต่วันนั้นก็สุนัขเนี่ยค่ะวิ่งมากัดเสร็จก็เข้ากรงก็เป็นเรื่องที่แปลกนะคะแต่ถ้าฟังดูแต่ละเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยค่ะใครก็ทำไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทุกอย่างที่จะเกิดได้ทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเป็นที่ดูบุญและบาปทั้งรูปร่างกายทั้งความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ละวันนั่นคือผลของบุญและบาปเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะความประพฤติ

0: คำเดียวเนี่ยรู้สึกว่าคำนั้นมีประโยชน์มากควรที่จะได้รู้ควรที่จะได้เข้าใจจริงๆเพราะเหตุว่าได้สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะได้ฟังพระธรรมซึ่งน้อยนะคะไม่ใช่มากเลยเพราะเหตุว่าจะดูได้จากพฤติกรรมของแต่ละคนสนใจอย่างอื่นมากกว่านี้แน่นอนสนใจเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเรื่องอะไรเนี่ยทุกวันแต่ว่าการที่จะมีเวลาแล้วก็ได้ฟังธรรมะบ้างก็ยังไม่มีแต่บางคนก็มีมากนะคะอาจจะฟังมากเพราะว่าเห็นประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องมีเหตุที่จะให้เป็นไปแม้แต่เมื่อต่างกันแล้วนะคะก็ยังต่างกันในที่เกิดในประเทศที่สมควรที่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ยังต้องมีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนจะไปฝืนอัธยาศัยชวนใครให้ฟังธรรมะเนี่ยยากมากชวนไปเที่ยวไปเลยเร็วมากในอดีตพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงประวัติสมัยที่เป็นโชติปาละมานกว่าเพื่อนของท่านคติการะช่างหม้อนี่ค่ะก็ชวนท่านไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ไปมีประโยชน์อะไรนะคะในครั้งนั้นนะคะแต่ว่าชวนไปอาบน้ำไปนี่ก็แสดงเห็นความต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคนเนี่ยก็จะรู้อัธยาศัยของตัวเองว่ามีความที่ได้สะสมอะไรมามากในชีวิตก็เป็นไปตามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเนี่ยนะคะก็ประพฤติตามที่เป็นไปหมายความตามที่มีปัจจัยที่สะสมมาทำให้เป็นไปอย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างเราไปไหนบ้างนะคะไปซื้อของหรือว่าไปธุระหรือว่าไปเที่ยวเตร่หรือไปอะไรทั้งหมดนะคะชีวิตประพฤติตามที่เป็นไปโดยไม่รู้เลยนะคะแต่ว่ามีเหตุแล้วที่จะให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าสัตว์โลกเป็นที่ดูผลของบุญและบาปและก็ยังดูบุญและบาปด้วย
1: ค่ะท่านอาจารย์คะบางคนถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมทำไมต้องเป็นเรายกตัวอย่างอย่างเช่นสุนัขเนี่ยอยู่ก็มากัดผู้นั้นแต่ท่านอื่นก็ไม่ได้กัดแต่โดยสภาพธรรมแล้วทุกทางกายเป็นผลของกรรมค่ะท่านอาจารย์แล้วใครทำให
0: ้ค่ะเป็นผลของกรรมทุกอย่างนะคะที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดทั้งนามธรรมและรูปธรรม
1: ค่ะ
0: แม้แต่ร่างกายเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยก็มีนะคะรูปที่ตัวเนี่ยค่ะแยกละเอียดย่อยไปนะคะเป็นกลุ่มจะใช้คำว่ากลุ่มก็ยังใหญ่นะคะเป็นส่วนเล็กๆซึ่งมีรูปรวมกันเนี่ย8รูปมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสิ่งที่สามารถกระทบตาที่เราใช้คำว่าสีแล้วก็มีกลิ่นมีรสมีโอชาแต่ละกลาปะส่วนที่เล็กที่สุดของรูปที่เกิดรวมกันที่แยกกันไม่ได้เลยค่ะก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่เพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มนั้นนะคะแต่ละกลาปะนั้นบางกลาปะก็เกิดเพราะกรรมบางกลาปะก็เกิดเพราะจิตบางกลาปะก็เกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนและบางกลาปะก็เกิดเพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่ามีอยู่ที่ตัวโดยใครทำไม่ได้ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมก็เพราะกรรมเป็นปัจจัยให้จักขุประสาทรูปเกิดทำให้ตาไม่บอดมีสิ่งที่กระทบตาและจิตเห็นก็เกิดขึ้นแม้จิตเห็นก็เป็นผลของกรรม
1: okay.
0: เพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่จะพ้นจากผลของกรรมและกรรมไม่ได้ mm-hmm. แต่ว่าต้องศึกษาโดยละเอียดนะคะว่าเกิดมาแล้วเป็นผลของกรรมและระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ยังมีผลของกรรมเกิดเมื่อเป็นโอกาสที่กรรมใดๆจะให้ผลโดยต้องเห็นขณะนี้ค่ะทุกคนที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุหรือเป็นธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะกรรมถ้าจักขุประสาทะไม่มีไม่เกิดกรรมไม่ทำให้เกิดอีกต่อไปคนนั้นตาบอดทันทีไม่เห็นเลยวิบากจิตทางตาเกิดอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดที่เห็นขณะใดที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบขณะนั้นเป็นผลของกรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่แสดงให้รู้ว่าถ้าไม่มีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้เนี่ยจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่มีและปรากฏได้เลย
1: ค่ะทั้งหมดก็ไม่พ้นเหตุที่ได้กระทำมาแล้วเพราะบางคนทุกทางกายตั้งแต่เด็กเกิดมาแล้วก็ผ่าตัดเจ็บป่วยตลอดเลยแต่บางคนก็สุขสบายดีไม่เจ็บ

0: ความแตกต่างกันเพราะกรรมและผลของกรรมค่ะ
1: ช่วยคนอื่นได้ไหมให้พ้นจากกรรมที่ให้ผลที่กำลังให้ผลไม่ได้เลยค่ะเกิดแล้ว
0: ท่านอาจารย์ยังเคยกล่าวในรายการวิทยุเลยค่ะว่าบางทีเราสงสารคนกำลังรับผลของกรรมสงสารช้าไปแต่ทำไมไม่สงสารตอนเขาทำกรรมด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใครทำอกุศลกรรมสงสารไหมคะเริ่มเห็นใจว่าวันหนึ่งกรรมนั้นต้องให้ผลอย่างที่เรารู้เหตุการณ์ต่างๆมีคนถูกทำร้ายบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเนี่ยแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เลยจะไปเจ็บแทนก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ากรรมทำให้เกิดแล้วค่ะเมื่อเกิดแล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามกรรม
0: ส่วนใหญ่จะโกรธค่ะเวลาคนทำกรรมไม่ดีแล้วก็สงสารคนที่รับผลของกรรมค่ะ
1: ค่ะแล้วไงคะโกรธดีหรือเปล่าไม่ดีไม่โกรธได้ไหมไม่ได้มีปัญญาเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะดับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดได้แต่ถ้าไม่มีปัญญานะคะยังไงอกุศลทั้งหลายก็ยังจะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้น
0: แล้วก็ถ้ามีความเป็นมิตรความปรารถนาดีจริงๆก็ต้องเสมอกันทั้งคนทำกรรมและรับผลของกรรมซึ่งเรากำลังพูดถึงกรรมและผลของกรรมอยู่นะคะก็มีท่านเขียนคำถามมาเรียนถามท่านอาจารย์ปัจจุบันชาวพุทธส่วนใหญ่นิยมทำบุญกับพระโดยตรงโดยให้เงินทองข้าวของบ้างรถยนต์หรูบ้างโดยหวังว่าการให้ของตนนั้นจะนำมาซึ่งผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงหรือเกิดเป็นคนร่ำรวยอยากทราบว่าการหลงไหลในบุญอยากได้บุญบริจาคเงินหรือสิ่งของอันไม่สมควรให้แก่พระภิกษุบุคคลเช่นนี้เป็นเหตุให้วงการพระภิกษุมัวหมองจัดเป็นบาปประเภทใดกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะศึกษาธรรมะนี่ต้องละเอียดนะคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะธรรมะจะไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดกุศลธรรมเป็นพระภิกษุหรือว่าเป็นคฤหัสถ์อกุศลธรรมเป็นพระภิกษุหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะตามความเป็นจริงก็ต้องเป็นจริงอย่างนั้นเช่นไม่ว่าอกุศลเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่ขณะนั้นก็ต้องเป็นอกุศลและถ้ากุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นเปลี่ยนให้เป็นอกุศลก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนก็คือว่าธรรมะเป็นธรรมะกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลแต่การที่วันหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมากมายนะคะยากที่จะรู้สภาพของจิตซึ่งเป็นเหตุให้กระทำกรรมนั้นๆด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะที่จะให้เข้าใจจริงๆเนี่ยนะคะไม่คิดเองไม่คาดคะเนก็ต้องโดยการที่ว่ากำลังศึกษาเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องคนนั้นไม่ใช่เรื่องคนนี้นะคะแต่ว่าเป็นการศึกษาสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นแม้แต่การให้เนี่ยดูอาการกริยาภายนอกเนี่ยเป็นบุญหรือเปล่าหรือว่าให้เพราะเข้าใจว่าเป็นบุญเพราะว่าท่านผู้นี้ให้หลายอย่างเพราะหวังว่าจะได้ผลของบุญอย่างมากตามที่ให้เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจะเป็นบุญจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอยากได้บุญจึงสละโดยที่ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนนะคะว่าบุญคืออะไร
0: เพราะฉะนั้นอกุศลเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลขณะที่อยากได้ก็เพราะว่ามีความติดข้องต้องการขณะนั้นก็ไม่ใช่กุศลท่านอาจารย์เป็นอกุศลค่ะเชิญคุณอรวรรณค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะที่กล่าวว่าอยากได้บุญจึงทำบุญเนี่ยก็ในกลุ่มสนทนาธรรมก็จะมีการพูดกันมากว่าแล้วอย่างเงี้ยจะเป็นบุญหรือว่าจะยังไงไหมเพราะว่ามีความอยากที่จะได้บุญแล้วถ้าจะเจริญกุศลโดยที่ไม่ได้เกิดจากความอยากที่จะได้บุญเนี่ยจะแตกต่างกับความอยากที่จะได้บุญแล้วทำบุญยังไง
1: คะก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าบุญคืออะไรถ้ายังไม่เข้าใจเราก็พูดเรื่องสิ่งที่เราไม่รู้อยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบุญคืออะไร
2: ถ้าตามความเข้าใจก็คือขณะที่เป็นกุศลจิต
1: ค่ะเป็นสภาพจิตที่ดีงามถูกต้องไหมคะเพราะว่าประกอบด้วยธรรมะที่เกิดกับจิตคือเจตสิกที่ดีงามเพราะฉะนั้นบุญขณะใดเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นเป็นความอยากเป็นความต้องการหรือว่าเป็นขณะที่ไม่อยากไม่ติดข้องไม่ต้องการ
2: ถ้าเป็นบุญก็ไม่อยากไม่ติดข้องในการ
1: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นความต่างตั้งแต่ต้นนะคะว่าขณะใดก็ตามที่เป็นบุญขณะนั้นจิตผ่องใสไม่ต้องการอะไรตอบแทนแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้สามารถเกิดอโลภะการสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นขณะนั้นนะคะเป็นการสละสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นหรือว่าเป็นการต้องการได้ผลเพื่อตัวเองนี่ก็เป็นความต่างกันนะคะถ้าสละแล้วจะหวังอะไรไหมเพราะฉะนั้นมีข้อความในพระไตรปิฎกนะคะให้โดยไม่ผูกพันหมายความว่าให้แล้วไม่ได้หวังอะไรเลยในการให้ไม่หวังจากคนที่ได้รับเลยไม่มีแม้แต่การผูกพันว่าจะได้รับความสนิทสนมหรือว่าจะได้รับความคุ้นเคยต่างๆนั่นจึงจะเป็นการให้โดยไม่ผูกพันนะคะเพราะเหตุว่าเป็นการให้ที่แท้จริงเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลนั้นโดยไม่หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการตอบแทนเลยและอีกประการหนึ่งนะคะบางคนให้เพราะหวังว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นพรรคพวกฝ่ายตนนั่นคือการให้ที่เป็นบุญหรือเปล่าหรือหวังว่าจะได้การตอบแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากคนนั้นขณะนั้นเป็นบุญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดละเอียดมากนะคะว่าขณะนั้นเป็นการให้โดยผูกพันแล้วจะเป็นบุญหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าเมื่อเราเป็นผู้ให้เขาเป็นผู้รับเพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะเชื่อฟังเราคิดได้หลายอย่างนะคะโดยการที่ว่าขณะนั้นเนี่ยไม่ใช่จิตใจที่ปราศจากโลภะเพราะเหตุว่าด้วยความต้องการจึงสามารถที่จะกระทำอย่างนั้นได้คงไม่ลืมนะคะโลภะหรือความติดข้องเนี่ยมีหลากหลายตั้งแต่ต้นคือเริ่มเกิดแล้วก็แสวงหาเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะได้บุญเนี่ยนะคะบางทีไม่มีสิ่งที่จะให้เลยแต่อยากได้ก็ไปแสวงหาเพื่อจะให้อย่างนี้เป็นยังไงคะไม่ใช่ว่ามีสิ่งใดและสามารถที่จะสละความติดข้องในสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้รับเท่านั้นอย่างเดียวถ้าไม่มีและไปแสวงหาเพื่อจะให้เนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลข้อความในชาดกหนึ่งนะคะมีว่าให้เมื่อมีสิ่งที่ไม่มีไม่ต้องไปขวนขวายมาที่จะให้ค่ะนั่นเป็นอะไรคะไม่มีอยากมีแล้วก็อยากให้ก็เป็นไปด้วยความอยากทั้งนั้นแต่ว่าในพระไตรปิฎกนะคะข้อความในชาดกให้เมื่อมีดีไหมคะไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปแสวงหาเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดโลภะกิริยาอาการความประพฤติเป็นไปของโลภะเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นไปในการที่ไม่ติดข้องนะคะแต่เป็นไปด้วยความติดข้องตั้งแต่ต้นเมื่อมีความต้องการแล้วมีการแสวงหาไม่อยู่เฉยเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยมาเพราะแสวงหาด้วยความต้องการถ้าไม่ต้องการจะไปหามาไหมก็ไม่หาใช่ไหมคะแต่เมื่ออยากจะได้ก็ไปหามาให้ได้ไหมก็ไปแสวงหามาให้ได้ได้มาแล้วก็ชื่นชมบริโภคว่านี่ของเราเรามีสิ่งนี้ตามที่เราต้องการตามที่เราอยากได้บางคนก็บอกว่าอยากได้อะไรก็ได้อย่างนั้นเห็นไหมคะอยากได้อะไรก็ได้อย่างนั้นก็มีความติดข้องแล้วในสิ่งที่ได้มาเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วนะคะมีความยินดีพอใจในสิ่งที่ได้ก็มีการเก็บรักษาไว้อย่างดีในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือพอใจเป็นชีวิตประจำวันหรือเปล่าแต่ก็ยังมีโลภะอีกระดับหนึ่งนะคะที่สละแต่ไม่ได้ได้ความเป็นกุศลไม่ได้ใช่ด้วยความไม่ติดข้องนะคะแต่สละเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแม้ว่าจะเป็นเงินทองมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะสามารถสละได้อาจจะไปคิดว่าไปสร้างอะไรก็ตามที่ใหญ่โตมากหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าขณะนั้นนะคะสละสิ่งนั้นเพื่อต้องการสิ่งโน้นใช่ไหมคะจึงสามารถที่จะสละได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นกุศลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่ลึกซึ้งถ้าไม่ลึกซึ้งพระผู้มีพระภาคจะไม่ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงนะคะว่าสภาพธรรมะทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วและทั้งฝ่ายที่เป็นผลของฝ่ายดีฝ่ายชั่วเนี่ยค่ะเกิดดับสลับกันเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะเหตุว่าเพียงเห็นเป็นผลของกรรมจริงแต่ว่ามีความติดข้องในสิ่งที่เห็นแล้วหลังจากที่เห็นนั้นหมดไป หรือว่าแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏเห็นยังอยู่แต่การสะสมความติดข้องความยินดีความพอใจเนี่ยถึงเวลาที่จะเกิดเร็วมากทันทียับยั้งไม่ได้เลยนี่ก็แสดงเห็นว่าต้องพิจารณาโดยละเอียดนะคะให้รู้จริงๆว่าขณะนั้นเป็นกุศลและอกุศลไม่ใช่ตามตัวหนังสือไม่ใช่ตามที่ใครบอกแต่ด้วยสติสัมปชัญญะอีกระดับหนึ่งนะคะจึงสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะเจริญขึ้นตามลำดับคำตอบที่เพียงถามนะคะว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงคำเท่านั้นแต่ว่าสภาพธรรมะจริงๆซึ่งเกิดดับเนี่ยบอกไม่ได้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นวิบากผลของกรรมแล้วก็เป็นกรรมคือกรรมที่ไม่ใช่วิบากแต่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลข้างหน้าเป็นความติดข้องหรือว่าเป็นฉันทะพอใจที่จะได้กระทำสิ่งซึ่งขณะนั้นเพราะจิตผ่องใสไม่มีโลภะโทสะโมหะใดๆจึงสามารถที่จะเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้คำตอบใดๆก็ไม่ทำให้คนนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆนะคะเพียงแต่รับฟังแล้วก็คาดคะเนแต่ว่าสภาพธรรมะจริงๆเกิดแล้วดับแล้วเนี่ยจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมีการรู้หนทางว่าแม้ขณะนี้เป็นธรรมะที่เกิดดับแต่อะไรสามารถที่จะรู้ได้และอะไรไม่สามารถที่จะรู้ได้อวิชชาความไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นยังไม่ถึงระดับที่ประจักษ์การเกิดดับก็รู้ตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นปัญญาเพียงขั้นหนึ่งแต่ก็ยังมีปัญญาขั้นอื่นนะคะซึ่งสามารถรู้ความจริงนี้ได
2: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะทีนี้ก็ดูเหมือนว่าในพวกเราที่ปัญญาก็น้อยแล้วก็ทราบว่าก็สะสมความพอใจติดข้องอยากได้แล้วก็วิชาแบบเหมือนกับเหตุที่จะให้ทำบุญหรือว่าให้ทานหรือว่าการสละเนี่ยโดยมากก็จะเหมือนกับเริ่มต้นจากหวังผลของกุศลนั้นๆเนี่ยในตรงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนความที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการคุยกันว่าเอ๊ะแล้วจะทำให้ยังไงแบบ
1: ก็เป็นไปตามเหตุไม่มีทางอื่นเลยค่ะเป็นไปตามเหตุนี้แน่นอนถ้าไม่มีเหตุที่เป็นกุศลผลของกุศลก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุที่เป็นอกุศลผลของอกุศลก็เกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีอริยทรัพย์ไงคะต่างกับทรัพย์อื่นๆทั้งหมดที่ชาวโลกมีเพราะเหตุว่าทรัพย์ของชาวโลกก็สามารถที่จะซื้อหาวัตถุตามที่ต้องการแต่ซื้อหาปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกระทั่งสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มขึ้นไม่ได้แม้แต่การสละของผู้ที่มีปัญญานะคะเช่นอริยะทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่สามารถทำให้เห็นถูกเข้าใจถูกได้ก็ต้องมีตั้งแต่เมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีหิริโอตตัปปะคนที่กำลังให้เพราะหวังเหมือนซื้อใช่ไหมคะแต่ซื้อในสิ่งซึ่งไม่ใช่วัตถุขณะนั้นนะคะมีศรัทธาหรือว่ามีหิริมีโอตตัปปะมีความละอายไหมคะขณะนั้นไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้จะมีทรัพย์สำหรับที่จะทำให้ไปรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นนอกจากมีศรัทธาแล้วนะคะเมื่อมีศรัทธาก็แสดงว่ามีหิริมีโอตตัปปะด้วยละอายที่จะไม่รู้ละอายที่เพียงแต่คิดแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะซึ่งเป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมได้จริงๆเพราะฉะนั้นความละอายนี้นะคะย่อมนำไปสู่สุตตะการฟังพระธรรมเพื่อที่จะรู้ว่าเราเองไม่สามารถที่จะรู้คิดเท่าไหร่ก็รู้ไม่ได้เพียงแค่ฟังมาเท่านั้นเองใช่ไหมคะแต่จากการฟังซึ่งเริ่มเป็นปัญญาของตนเองอันนี้ค่ะจะเป็นทรัพย์ที่สามารถจะได้สมบัติซึ่งไม่ใช่เพียงสิ่งที่ได้มาด้วยเงินและทองเพราะฉะนั้นจากการที่มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีการฟังจึงมีจาคะการสละ
3: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่852ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2556
1: จากการที่มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีการฟังจึงมีจาคะการสละจริงๆไม่ใช่ว่าหวังผลเพราะเหตุว่าถ้าบริจาคเงินเท่านี้ทำอย่างนี้แล้วก็จะได้บุญเท่านั้นเพราะนั่นไม่ใช่จาคะที่เป็นการสละซึ่งต้องอาศัยการฟังและจึงสามารถที่จะเข้าใจได้
2: ถ้าอาจารย์คะนั่นหมายความว่าการที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจเนี่ยก็จะเหมือนกับมีการสละที่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นที่ดูผลบุญและบาปแล้วก็เป็นที่ดูบุญและบาปเนี่ยก็จะมั่นคงว่าถึงแม้ไม่หวังเนี่ยถ้าทำอกุศลกรรมเนี่ยก็ต้องได้รับอกุศลวิบากถ้าทำกุศลกรรมก็ต้องได้รับกุศลวิบากเมื่อมั่นคงตรงนี้เนี่ยและเข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะมีศรัทธามีที่โอตปะที่จะเจริญกุศลที่เป็นจาคะจริงๆโดยที
1: ่
2: ไม่ได้ไป
1: โดยไม่หวังถ้าขณะใดก็ตามที่เป็นการสละให้โดยไม่หวังขณะนั้นเป็นกุศล
4: จากคำถามที่อาจารย์กุมิไลได้กล่าวเรียนถามท่านอาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเริ่มตั้งแต่คำว่าชาวพุทธซึ่งจริงๆแล้วนะครับจากที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้ฟังคำยาของท่านอาจารย์ก็จะมีการกล่าวถึงคำนี้อยู่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับชาวพุทธเป็นผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆนะครับความประพฤติเป็นไปในชีวิตประจำวันก็จะคล้อยตามความเข้าใจพระธรรมซึ่งเมื่อกล่าวโดยสภาพธรรมะแล้วนะครับก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนจริงๆมีแต่สภาพธรรมะเท่านั้นเพราะว่าความเป็นจริงของคนที่เป็นชาวพุทธนี่นะครับก็สามารถจำแนกเป็นสองเพศใหญ่ๆก็คือผู้ที่เป็นบรรพชิตกับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์บรรพชิตโดยความหมายนะครับเป็นผู้ที่เว้นทั่วเว้นโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ที่เว้นจากอกุศลธรรมแสดงถึงความเป็นผู้จริงใจในการที่จะขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่งกว่าคฤหัสถ์คือเพศบรรพชิตซึ่งจะขาดการฟังขาดการศึกษาพระธรรมและประพฤติตามพระธรรมไม่ได้เลยนะครับนี้จึงจะเป็นบรรพชิตจริงๆที่นี้กล่าวถึงคฤหัสถ์คฤหัสถ์ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่ใจในการศึกษาพระธรรมก็จะทำให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดและการประพฤติปฏิบัติตนต่อเพศที่เป็นบรรพชิตก็จะกระทำได้อย่างถูกต้องตรงตามพระธรรมด้วยนะครับไม่ถวายในสิ่งที่ผิดแต่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามซึ่งจากตรงนี้นะครับก็เคยได้ฟังข้อความที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสนทนาธรรมะที่นี่นะครับจริงอยู่นะครับตอนแรกอาจจะมีการกระทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พอได้อาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดท่านอาจารย์ก็กล่าวให้ได้คิดนะครับว่าเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดเราจะกระทำในสิ่งที่ผิดต่อไปหรือว่าเราจะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าจะขาดการศึกษาพระธรรมไม่ได้เลยนะครับและประการที่สำคัญถ้าหากว่าผู้ที่เป็นบรรพชิตมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในพระธรรมวินัยก็จะสามารถชี้แจงอธิบายให้ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ได้เข้าใจอย่างถูกต้องได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดก็จะเป็นการช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาด้วยความเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆจริงๆก็ต้องมาจากการมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างแท้จริงนะครับ
5: ก็เป็นช่วงของการที่จะได้สนทนาเพื่อความเข้าใจพื้นฐานพระอภิธรรมนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับทรงแสดงธรรมะด้วยคำมากมายหลากหลายนะฮะแต่ว่าก็เพื่อความเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้นั่นเองอย่างเช่นพระองค์ใช้คำว่าธรรมะก็เป็นสิ่งที่มีจริงบางครั้งพระองค์ก็ทรงใช้คำอื่นเช่นในวันนี้ก็จะสนทนาคำว่าธาตุธาตุเนี่ยครับก็เป็นอีกคำหนึ่งพยางค์เดียวนะฮะธาตุเนี่ยแต่ก็จะมีประโยชน์แก่การที่ผู้ฟังจะได้ศึกษานะฮะแล้วก็มีความเข้าใจในความเป็นธรรมะแม้เพ พียงคำว่าธาตุซึ่งก็ต้องมีความละเอียดลึกซึ้งเพราะความจริงในขณะนี้นะฮะละเอียดลึกซึ้งที่สุดนะครับก็จะเรียนถามอาจารย์คำปั่นนะครับได้ช่วยกล่าวถึงโดยศัพท์คำว่าธาตุเนี่ยครับมีความหมายอย่างไรในภาษาบาลีครับ
4: คำว่าธาตุหรือธาตุโดยความหมายนะครับหมายถึงสภาพธรรมะที่ทรงสภาวะของตนเองนี่คือความหมายของคำว่าธาตุซึ่งโดยอรรถะแล้วนะครับก็คือหมายถึงสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลทุกขณะไม่พ้นไปจากความเป็นธาตุเลยนะครับเห็นก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งสิ่งที่ถูกเห็นก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตเห็นก็เป็นธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่คือความเป็นจริงของธาตุซึ่งเมื่อกล่าวถึงธาตุแล้วนะครับครอบคลุมสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกประการไม่เว้นเลยนะครับ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความสั้นๆในพระไตรปิฎกนะครับอย่างเช่นในธาตุวิพังคสูตรซึ่งก็เป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะกับท่านภูกุสาตินะครับก็มีข้อความที่พระองค์ท่านกล่าวถึงเรื่องธาตุเนี่ยครับโดยสรุปก็คือพึงเห็นธาตุด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรากราบเรียนท่านอาจารย์ครับพึงเห็นธาตุเนี่ยฮะด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง
1: ข้อความที่ทรงแสดงนะคะก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้มีแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่รู้มีใครไปทำให้มีหรือเปล่าคะไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เลยนะคะทุกขณะเป็นสิ่งที่มีเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นจะกล่าวคำว่าธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนะคะตามความเป็นจริงก็คือว่าแต่ละหนึ่งไม่ได้ปะปนกันเลยนะคะมีก็มีแต่หลากหลายต่างกันเช่นความโกรธเนี่ยค่ะมีแน่นอนเป็นอย่างหนึ่งและก็ความติดข้องพอใจสนุกสนานรื่นเริงขณะนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นก็กล่าวให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่รู้ความจริงเลยนะคะหลงว่าเป็นเราหรือว่าหลงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงเลยแท้ที่จริงก็คือว่าสิ่งนั้นๆเนี่ยค่ะมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าร่างกายของเรามีความสำคัญในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยค่ะตาเราหูเราแขนเราตัวเราทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าที่เป็นเรานั้นน่ะมีลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นแต่ละลักษณะที่มีจริงสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงได้นะคะว่าเมื่อสิ่งนั้นมีจริงเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วจะเป็นเราได้ไหมนี่เป็นการที่จะต้องเป็นผู้ตรงตั้งแต่ต้นนะคะคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างแข็งที่ตัวนี้ค่ะก็เป็นแข็งแล้วแข็งนั่นจะเป็นเราได้ไหมในเมื่อบอกว่าแข็งเป็นแข็งแข็งจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ตรงทุกคำตั้งแต่ต้นโกรธเป็นเราเลยค่ะโกรธเป็นโกรธคือแสดงให้เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีจริงนะคะว่าเป็นธาตุแต่ละชนิดซึ่งมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างซึ่งไม่สามารถที่จะไม่ให้เกิดขึ้นหรือว่าให้ตั้งอยู่ไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้นี่คือการเริ่มฟังความจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะนะคะคือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงๆนะคะชั่วคราวแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรเมื่อรู้ว่าเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆและแต่ละหนึ่งนั่นก็หลากหลายมากเช่นได้ยินนะคะก็มีจริงๆนะคะเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากได้ยินเป็นเห็นไม่ได้เป็นคิดไม่ได้เป็นเฉพาะได้ยินเท่านั้นไม่ได้ยินเกิดเมื่อไหร่นะคะจะไปรู้อย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็ไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครนะคะได้ยินเกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้ยินแล้วก็ดับไปจะเปลี่ยนได้ยินให้เป็นอื่นไม่ได้ เสียงเกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นเฉพาะเสียงไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจแต่ละธาตุทั้งหมดนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งมีลักษณะปรากฏเพียงชั่วคราวเพราะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยก็สามารถที่จะรู้ความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจถูกคือขณะนี้เป็นธาตุทั้งหมดเลยเห็นไหมคะขณะนี้เป็นธาตุทั้งหมดไม่มีเราในขณะที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งฟังยิ่งเข้าใจก็จะรู้จักธาตุที่มีตามความเป็นจริงจนกว่าจะละคลายการยึดถือว่าเป็นเรานะคะเพราะว่ามีความเข้าใจในธาตุเพราะฉะนั้นการที่จะละการยึดถือที่เคยยึดถือด้วยความเข้าใจผิดในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต่อเมื่อมีการรู้ลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะไม่ปะปนกันแต่ละทางด้วยแล้วก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏเพียงชั่วคราวซึ่งในขณะนี้ก็มีหลายอย่างนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็มีเสียงแล้วก็มีแข็งแล้วก็มีคิดแล้วก็มีจำหลายอย่างมากเลยค่ะแม้แต่ความรู้สึกก็มีนะคะขณะนี้เฉยๆหรือว่าดีใจหรือว่าเสียใจทั้งหมดมีจริงๆเป็นธาตุแต่ละหนึ่งนะคะเกิดปรากฏเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจึงไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครอยากรู้อย่างนี้ไหมคะอยากเข้าใจถูกอย่างนี้ไหมหรือว่าอยากจะมีความรู้มากๆเรื่องตัวหนังสือธาตุมีเท่าไหร่อะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธาตุที่กำลังมีในขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเพราะเกิดแล้วแล้วก็ปรากฏโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยเช่นเสียงเกิดแล้วดับแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงเฉพาะเช่นไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยแต่ความจริงไม่ใช่เพียงเฉพาะเช่นนะคะต้องมีเสียงก่อนและต่อจากนั้นก็มีการเข้าใจเสียงนั้นว่าความหมายว่าอะไรแต่ละชาติแต่ละภาษาคนที่ไม่ใช่คนไทยได้ยินคำว่าเช่นเขาไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่ทุกคนได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นการได้ยินเสียงเป็นอย่างหนึ่งและการคิดด้วยการเข้าใจความหมายเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายทุกภพชาติทุกโลกไม่ว่าจะโลกไหนทั้งสิ้นก็เป็นแต่เพียงธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อไหร่เข้าใจถูกอย่างนี้นะคะก็ชื่อว่ารู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้อย่างนี้ได้นะคะอดทนที่จะฟังแล้วก็พิจารณาแล้วมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่ความเห็นก่อนว่ายังมีเราตั้งแต่เด็กจนถึงเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้แล้วก็ต่อไปแต่ความจริงก็คือว่ามีแต่ละหนึ่งซึ่งเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปหลากหลายมากค่ะรู้ความจริงอย่างนี้เมื่อไหร่ชื่อว่ามีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
5: แม้คำเดียวคือคำว่าธาตุเนี่ยฮะก็ตลอดไปหมดถึงความจริงทั้งหลายซึ่งกำลังมีกำลังปรากฏของแต่ละบุคคลซึ่งถ้าจะพิจารณานะครับหรือคิดว่าเอธาตุมีเท่าไหร่อาจารย์วิชัยฮะถ้ามีคำถามว่าธาตุมีเท่าไหร่เนี่ยจะมีความเข้าใจยังไงดี
6: โดยในยะพระพิธรรมก็จะทรงแสดงไว้18ธาตุทางตาก็มีรูปธาตุจักขุธาตุจักขุวิญญาณธาตุทางหูก็มีสัทธาธาตุโสตธาตุโสตวิญญาณธาตุทางจมูกก็มีคันธาธาตุคานธาตุคานวิญญาณธาตุถ้าทางลิ้นก็มีละสะธาตุชิวหาธาตุชิวหาวิญญาณธาตุทางกายก็มีโผฏฐัพพธาตุธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวกายธาตุและก็กายวิญญาณธาตุส่วนธาตุที่เหลือ3นั่นก็คือมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุซึ่งธรรมธาตุก็แสดงถึงธาตุที่เหลือจากที่กล่าวแล้วในข้างต้นก็แสดงถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมด
5: ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับธาตุเนี่ยจริงๆก็แต่ละอย่างก็เป็นธาตุหมดเลยนะครับทีนี้พระองค์ท่านเนี่ยทรงแสดงโดยประมวลสรุปก็มีนะฮะอย่างเช่นพระองค์ท่านทรงแสดงธาตุทั้งที่ไม่ใช่ธาตุรู้นะฮะเป็นรูปธรรมแล้วก็ธาตุที่เป็นธาตุรู้นะครับ อย่างในธาตุที่เป็นรูปเนี่ยฮะท่านอาจารย์ถ้าท่านจะประมวลแสดงเป็นธาตุคือธาตุทั้งรู้และไม่รู้เนี่ยท่านจะแสดงเป็นธาตุหกก็คือธาตุดินน้ำไฟลมสี่แล้วก็อากาศธาตุนะครับท่านก็แสดง5อย่างนี้ส่วนนามธาตุทั้งหลายเนี่ยท่านแสดงวิญญาณธาตุเพียงอย่างเดียวนะครับท่านอาจารย์กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าท่านประมวลธาตุนะทั้งหมดอีกมากมายเนี่ยจะแสดงเป็น6นะครับ
1: เราจะเรียนเรื่องราวของธาตุหรือว่าเราจะเข้าใจธาตุใช่ไหมคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าส่วนมากเวลาที่เราศึกษาวิชาการใดๆเนี่ยก็มีเรื่องราวของสิ่งนั้นๆแต่เรากำลังเรียนเรื่องราวแต่ว่าตามความเป็นจริงพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจถูกต้องเพราะเหตุว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยโดยที่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างอยู่ไปวันๆเห็นบ้างได้ยินบ้างแต่ก็ไม่รู้ความจริงนะคะยังคงยึดถือว่าเป็นเราจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแต่พระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งค่ะละเอียดอย่างยิ่งนะคะแม้แต่คำเดียวเนี่ยที่จะคิดว่าฟังแล้วจะเข้าใจเมื่อไหร่เข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนหรือบางคนก็บอกแล้วจะเข้าใจได้ยังไงไม่มีวิธีอื่นเลยค่ะนอกจากฟังแล้วก็ได้ยินคำที่แสดงถึงสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้อันนี้ค่ะหมายความว่าที่แล้วมาทั้งหมดไม่เคยรู้อะไรเลยแม้แต่คำว่าธาตุธาตุก็ไม่เคยได้ยินธรรมะก็ไม่เคยได้ยินแต่ว่าเมื่อมีโอกาสที่จะได้รู้ได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีเคยมีมาแล้วและกำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยและถึงแม้ว่าจะมีต่อไปนั้นคืออะไรก็ต้องฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ด้วยเป็นการเริ่มต้นที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเช่นคำว่าธาตุหรือธาตุเนี่ยถ้าบอกว่าคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะแต่ละอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตอบได้ร้อยเต็มคือเห็นว่าไม่ได้ผิดเลยนะคะแต่ว่าเข้าใจธาตุที่กำลังมีในขณะนี้หรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ให้เราไปจำชื่อจำเรื่องแล้วก็ตอบแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่มีเนี่ยจะเข้าใจได้อย่างไรว่าเป็นธาตุตรงตามที่ทรงแสดงไว้ว่าธาตุหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นการฟังก็ต้องเริ่มที่จะเข้าใจว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเพื่อเข้าใจความจริงของแต่ละสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแล้วสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นอะไรถ้าเราถามใครเขาก็บอกว่ามีจริงๆทั้งนั้นแต่เขาจะให้คำตอบที่ละเอียดไหมว่าสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงจากการตรัสรู้นะคะแม้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะหลากหลายมากเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าธาตุหรือธาตุนะคะหมายความว่าทุกอย่างที่มีจริงเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเป็นหนึ่งไม่เป็นอย่างอื่นเลยจะเหมือนกันก็ไม่ได้และแต่ละหนึ่งนั้นก็มีลักษณะเฉพาะของตนมีกิจการงานเฉพาะแต่ละอย่างหรือว่ามีอาการที่ปรากฏและก็มีเหตุใกล้ที่ทำให้แต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งนั้นไม่เป็นหนึ่งอื่นหลากหลายมากทีเดียวและสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เดี๋ยวนี้ซึ่งจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าไม่ต้องไปหาธาตุที่ไหนเลยค่ะเพียงแต่ฟังให้เข้าใจว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงนะคะเป็นสิ่งที่มีลักษณะแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏว่าไม่เหมือนกันเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะเห็นมีแน่นอนได้ยินก็กำลังมีคิดนึกก็กำลังมีใครทำให้เห็นเกิดขึ้นใครทำให้ได้ยินเกิดขึ้นใครทำให้คิดเกิดคิดอย่างนี้ได้ไม่คิดอย่างอื่นใครทำได้นี่ก็แสดงเห็นความเป็นอนัตตานะคะความไม่ใช่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีใครจะเป็นเจ้าของหรือว่าบังคับบัญชาได้เพราะว่าธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะต้องสอดคล้องกันเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งนั้นเกิดปรากฏว่ามีโดยที่เราก็ไม่ได้ทำเลยนะคะขณะนี้ค่ะแม้แต่กำลังคิดเนี่ยก็ไม่มีใครไปคิด ให้คิดอย่างนี้ให้คิดอย่างนั้นเรียกว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้เห็นก็เกิดแล้วเป็นเห็นใครทำก็ไม่มีใครทำเลยนะคะนี่ก็เริ่มเข้าใจความหมายของธาตุหรือธรรมะให้กว้างแล้วก็ให้ละเอียดขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเกิดเพราะเหตุปัจจัยจึงปรากฏว่ามีและที่เป็นธาตุเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของธาตุหรือธรรมะแต่ละหนึ่งให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นกว่าเราจะไปรู้ว่าทรงแสดงโดยสรุปธาตุโดยเป็นนามธาตุเท่าไหร่เป็นธาตุทั้งหมดเท่าไหร่หรืออะไรนั่นเรากำลังเรียนเรื่องแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจธาตุที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธาตุที่มีในขณะนี้นะคะก็คือว่าขณะที่ฟังนะคะต้องรู้ด้วยว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ใช่ไหมจึงสามารถที่จะเข้าใจขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงนะคะยังไม่ต้องจำกัดจำนวนหรืออะไรทั้งสิ้นค่ะทุกคนมีร่างกายหรือเปล่ามีใครบ้างไหมคะที่ไม่มีร่างกายมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะทุกคนมีร่างกายเรียกว่าร่างกายยึดถือว่าเป็นร่างกายแต่ไม่รู้ว่าร่างกายคืออะไรแม้แต่มีก็ไม่รู้และทุกคนมีจิตใจไหมคะหรือว่ามีแต่ร่างกายง่ายๆธรรมดาภาษาธรรมดาเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เฉพาะร่างกายจิตใจก็มีด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจิตใจคืออะไรไม่รู้ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ต้องไม่ลืมนะคะธรรมะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆในภาษาไทยเพราะฉะนั้นร่างกายมีจริงใช่ไหมค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเลือกให้ร่างกายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทำให้ร่างกายเป็นอย่างที่เป็นได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือธรรมะนั่นแหละเป็นธาตุเป็นธาตุเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งลักษณะที่มีที่กายนะคะเกิดแล้วทั้งนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วทั้งนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่เป็นธาตุเพราะเหตุว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้เลยสิ่งนั้นเกิดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคร่าวๆทุกคนมีร่างกายและทุกคนมีจิตใจแต่ก็ไม่รู้ร่างกายจริงๆเป็นยังไงและจิตใจจริงๆเป็นยังไงแต่เพียงรู้ว่ามีพระฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีที่เราเคยยึดถือว่าเป็นร่างกายนะคะก็ไม่ใช่ของเราแต่ว่ามีลักษณะที่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายกันไปแต่ละหนึ่งนั้นก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของจะบอกว่าเป็นร่างกายของเราได้ไหมเช่นที่กายเนี่ยนะคะมีสิ่งที่แข็งแน่ๆตัวใครไม่แข็งบ้างไม่อ่อนบ้างมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะกระทบสัมผัสเมื่อไหร่มีอ่อนนั่นเหรอคะร่างกายของเราคือเริ่มที่จะเข้าใจความเป็นธาตุในสิ่งที่มีอ่อนหรือแข็งที่ตัวทั้งหมดไม่ว่าจะตรงไหนเคยเข้าใจว่าเป็นผมลองจับซิแข็งแข็งเป็นแข็งค่ะเปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นไม่ได้เลย
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอย่างไรและจะเห็นในพระคุณของพระองค์ได้อย่างไรจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่8มีนาคม2560
1: ถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ได้ยินคำว่าเห็นขณะนี้มีจริงเกิดขึ้นจึงมีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้จะแสดงความจริงได้อย่างนี้ไหมสิ่งใดที่ได้ตรัสแล้วสิ่งนั้นเป็นความจริงที่สามารถที่จะอบรมความเข้าใจถูกต้องตามพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีในครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้มีการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็มีการฟังเข้าใจค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ก็ออกบวชแต่ว่ายังไม่รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือใครโพธิคือปัญญาความรู้สัตว์คือผู้คล่องคนอื่นคล้องเรื่องอื่นติดคล้องเรื่องอื่นสัตว์แต่ว่าโลกแต่ว่านี่เป็นพระโพธิสัตว์คล้องในการที่จะรู้ความจริงต่างกับคนอื่นในปัจจุบันนี้ก็ได้คนที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยกับคนที่เริ่มคิดซึ่งต่างกับคนอื่นที่คิดเรื่องอื่นแต่ท่านผู้นี้คิดที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องรู้ได้เพราะมีจริงๆแล้วก็รู้ได้เพราะเหตุว่าต้องมีการเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายอย่างหยาบให้รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าไม่เที่ยงเพราะเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายทุกขณะนี้ต้องไม่เที่ยงด้วยนี่เป็นการไตร่ตรองการได้ฟังพระธรรมชาติแล้วชาติเล่ากว่าจะถึงการรู้แจ้งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณมหาศาลที่ว่าในสากลจักรวาลกี่โลกก็ตามแม้แต่พรหมโลกกามโลกมนุษย์โลกโลกไหนๆทั้งสิ้นจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี่คือความยิ่งใหญ่ของผู้ที่มีพระอัธยาศัยใหญ่ผู้ที่ฟังเห็นความลึกซึ้งก็ขอเพียงได้เข้าใจธรรมะแต่ไม่ใช่ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่ายากแสนยากที่จะบำเพ็ญพระบารมีแม้แต่มีผู้บอกว่าถ้าจักรวาลทั้งหมดเป็นไฟที่ลุกไหม้จะข้ามไปไหมข้ามเพื่ออะไรเพื่อคนที่ไม่รู้อย่างที่เขาหรือพระโพธิสัตว์ไม่รู้จะได้รู้เมื่อมีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงซึ่งรู้ยากนี่คือพระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งที่บำเพ็ญพระบารมีแล้วก็เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระมหากรุณาสมาบัติเมื่อตื่นจากบรรทมแล้วตรวจดูสัตว์โลกว่าใครที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้อยู่ไหนไกลแค่ไหนไม่ว่าจะลำบากสักเพียงไรก็เสด็จไปเพื่อที่จะอนุเคราะห์แม้เขาจะอยู่ในโรงวัวหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งไม่เป็นที่ที่ใครคิดว่าจะไปเลยก็ไปไม่คิดถึงพระองค์เป็นพระมหากรุณายิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่สาวกคนสุดท้ายที่เป็นพุทธเวไนยเมื่อได้ฟังคำของพระองค์แล้วเขาจะได้ดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์จากพระนครเวสาลีซึ่งประชวรเสด็จไปสู่เมืองกุสินาราตลอดทางตามลำดับแสดงพระธรรมให้คนที่มาเฝ้าได้เข้าใจนี่ก็แสดงถึงว่าพระมหากรุณาเมื่อเริ่มที่ตรัสรู้ทันทีที่ตรัสรู้นั้นไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งเอาประโยคนี้ไปทิ้งไว้ที่ไหนที่จะไม่ไตร่ตรองว่าธรรมะลึกซึ้งแค่ไหนต้องเข้าใจแค่ไหนต้องละความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายแค่ไหนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของทุกคำที่ได้ฟังจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะช่วยกันดำรงรักษาคำสอนนี้ให้ยั่งยืนสำหรับคนที่เขาสามารถจะเข้าใจได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่า ที่จะไม่ได้ยินได้ฟังคำที่ถูกต้องเลยด้วยเหตุนี้ไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นต้องถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันถึงจะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใครอื่นก็ตามที่จะรู้ก็เพียงเล็กน้อยตามกำลังของปัญญาผู้ที่เป็นปุถุชนหนาแน่นด้วยกิเลสไม่เคยฟังธรรมะไม่เห็นค่าของพระธรรมแต่ละคำเลยก็ไม่ฟังแต่ผู้ที่เริ่มเห็นค่าเริ่มรู้ว่าเป็นคำที่ยากที่จะได้ฟังเพราะเป็นความจริงซึ่งถูกปกปิดใครจะรู้ว่าขณะนี้ธรรมะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในความมืดสนิทเพราะธาตุรู้มืดมีเพียงสิ่งเดียวที่เป็นธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นอกจากนั้นสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะทั้งหมดอยู่ในความมืดความโกรธไม่สว่างเลยใช่ไหมคะอยู่คนเดียวในถ้ำมืดก็ยังโกรธมืดสนิทก็ยังโกรธไม่มีอะไรที่จะทำให้

0: อดมาจากพระปัญญาคุณจึงได้บริสุทธิ์จึงทรงพระมหากรุณาด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยทั้งสิ้นเขาเป็นขอทานโรคเรื้อนจะไปหวังอะไรจากเขาใช่ไหมคะไม่ได้หวังอะไรเลยจากใครทั้งหมดแม้ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะเพียงอย่างเดียวที่บำเพ็ญมาก็เพื่อให้สัตว์โลกได้รู้ความจริงเพราะฉันบริสุทธิ์แค่ไหนก็เป็นสิ่งซึ่งยิ่งเข้าใจพระธรรมยิ่งรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังมากเท่าไหร่ก็เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นใครเป็นผู้ที่มีศรัทธายิ่งในพระศาสนาจะเห็นศรัทธายิ่งก็ด้วยความเป็นพระโสดาบันตามลำดับขั้นของปัญญาค่ะจนสามารถที่จะดับกิเลสได้
1: กินนกะธรรมตอนที่1077สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่11ถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2560กราบเรียนท่านอาจารย์เป็นเบื้องต้นนะครับว่าโอกาสที่ประเสริฐโอกาสที่มีค่าก็คือการมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาในคำจริงแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าประเสริฐอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรจึงควรค่าแก่การฟังแก่การศึกษาครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะต้องไม่ลืมนะคะว่าธรรมะคือธรรมดาเห็นไหมคะแค่คำนี้ค่ะธรรมดาไม่ใช่ภาษาไทยมาจากภาษาบาลีใช่ไหมคะคุณคำปัน
1: ครับธรรมดาภาษาบาลีก็คือธรรมตาธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆตาก็คือความเป็นไปความเป็นจริงเพราะฉะนั้นธรรมะตาก็คือความเป็นไปหรือว่าความเป็นจริงของธรรมะที่ใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราพูดกันทุกวันใช่ไหมคะธรรมดาฝนตกเป็นธรรมดาไหมคะฟ้าร้องเป็นธรรมดาไหมทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะแม้ว่าเราจะพูดคำที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กคือธรรมดาทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งว่าธรรมดาก็คือความเป็นไปของธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้วันนี้ไม่ร้อนใช่ไหมคะเป็นธรรมดาหรือใครว่าไม่ใช่ธรรมดาค่ะผิดปกติเป็นธรรมดาของธรรมะค่ะแล้วแต่มีปัจจัยที่จะร้อนก็เป็นธรรมดาที่จะต้องร้อนมีปัจจัยที่จะเย็นนะคะก็เป็นธรรมดามีปัจจัยที่จะเห็นก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยค่ะไม่ได้เคยปราศจากธรรมะเลยนะคะเพราะว่าธรรมะคือธรรมดาแต่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าธรรมดาตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเป็นธรรมะคิดว่าเป็นเราเกิดนะคะแล้วเราก็มีความสุขสนุกสนานมีสุขมีทุกข์ไปแต่ละวันคิดว่าเป็นเราทั้งหมดแต่ความจริงถ้าศึกษาธรรมะแต่ละคำด้วยความเข้าใจที่ละเอียดมั่นคงและตรงก็คือธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยไม่เว้นแต่ละคำเนี่ยค่ะไม่เปลี่ยนสิ่งที่มีจริงต้องมีลักษณะปรากฏว่ามีและก็ความจริงของสิ่งนั้นก็เป็นธรรมดาของสิ่งนั้นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเราพูดคำที่ไม่รู้จักแต่พอศึกษาธรรมะแล้วสิ่งที่เราพูดหรือว่าเห็นหรือว่าพฤติเป็นไปในแต่ละวันเนี่ยค่ะไม่ได้รู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมดาความเป็นไปของธรรมะเราก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายก็คือความเป็นไปของธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะจึงเป็นการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่เคยเปิดเผยเลยถูกปกปิดไว้ตลอดเวลาด้วยความเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่เปลี่ยนเลยนี่นะคะความจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกออกได้ดอกไม้ดอกหนึ่งก็แยกออกจนละเอียดยิบได้โต๊ะตัวหนึ่งก็แตกย่อยละเอียดยิบได้แม้แต่ร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างบ้านทั้งหลังนี่ก็ย่อยละเอียดแตกยิบได้เป็นธรรมะเป็นธรรมดาหรือแยกไม่ได้คะแตกได้ทำลายได้ละเอียดยิบเป็นธรรมดาหรือเปล่าคะเป็นธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทุกอย่างเนี่ยค่ะความสุขเกิดขึ้นไม่ให้เกิดได้ไหมคะความทุกข์เกิดขึ้นไม่ให้เกิดได้ไหมได้ยินกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ไม่ให้เกิดได้ไหมก็ไม่ได้ทั้งหมดเป็นธรรมดาหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีประจำตั้งแต่เกิดจนตายแต่

0: ไม่รู้จนกว่าจะได้มีผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสรู้นี่ไม่ใช่คิดนะคะแต่หมายความว่าสามารถจะประจักษ์แจ้งทุกคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้เช่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นไหมคะไม่ได้บอกเลยว่าอะไรก็ต้องทั้งนั้นเลยค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดปรากฏเดี๋ยวนี้เองนะคะดับแล้วเป็นธรรมดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงอย่างนี้แต่ว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเห็นการเกิดดับได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยต้องค่อยพิจารณาเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครพระปัญญาแค่ไหนและเรามีปัญญาแค่ไหนแค่คำเดียวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องฟังไตรตรองมั่นคงจนกว่าความเข้าใจนั้นจะเป็นเถระนะคะไม่เปลี่ยนเลยรู้ว่าขณะนี้เองค่ะเป็นความไม่รู้ขณะที่ฟังพระธรรมก็ค่อยๆรู้สิ่งที่กำลังมีจนกระทั่งสามารถวันหนึ่งนะคะก็ประจักษ์แจ้งความจริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเดี๋ยวนี้เองค่ะที่ปรากฏเพราะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครรู้เพราะใครก็รู้ไม่ได้นอกจากปัญญาปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงไม่ใช่กล่าวถึงสิ่งอื่นเลยนะคะกล่าวถึงทุกสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่ให้รู้ความละเอียดลึกซึ้งว่าสิ่งที่มีเนี่ยไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเห็นเกิดแล้วถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่มีได้ยินนะคะพอได้ยินเกิดก็มีได้ยินแล้วได้ยินก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นธรรมดาของสิ่งที่เกิดแล้วต้องดับอย่างเร็วมากถ้าไม่รู้ประอย่างนี้นะคะไม่ค่อยเข้าใจอย่างนี้ไม่มีทางที่จะประจักษ์พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้อย่างไรทุกคำที่ตรัสไว้ก็เป็นความจริงซึ่งเริ่มจากการฟังนะคะเรารู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีการไปพยายามขวนขวายอยากรู้ให้เป็นอย่างนั้นตามที่ได้ฟังเพราะว่านั่นคือความเข้าใจผิดคิดว่าสามารถที่จะทำได้ลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเห็นนะคะถ้าไม่มีตาเห็นเดี๋ยวนี้ก็เกิดไม่ได้ไม่มีโสตประสาทรูปที่สามารถกระทบเสียงถ้าไม่มีรูปนั้นนะคะแม้เสียงมีกำลังปรากฏก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่เกิดดับสืบต่อนานแสนนานก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่มีใครรู้จนกว่าจะมีการบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเหตุให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยที่ใครก็ห้ามไม่ได้ไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ต้องอาศัยพระบารมีนานมากนะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยค่ะโดยทรงเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เลิศด้วยปัญญาพระเช่นก็สี่อสงไขยแสนกับพระเช่นเราฟังเนี่ยเริ่มรู้เป็นความจริงแต่ความเป็นเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นอย่างนั้นได้เพราะขณะนั้นก็ผิดแล้วที่เข้าใจว่าเราเห็นเราได้ยินเราคิดซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจความจริงแล้วก็ไม่ลืมฟังแล้วฟังอีกเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงจนสามารถจะทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นการเข้าใจถึงความจริงโดยสติสัมปชัญญะซึ่งต้องอาศัยการฟังทุกคำที่ได้ฟังเป็นความจริงยิ่งขึ้นเมื่อมีปัญญาเจริญขึ้นตามลำดับขั้นพระเจ้าก็ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานนะคะเป็นบารมีเหมือนพระโพธิสัตว์พระเหตุว่าสภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับแค่ฟังไตรตรองถูกไหมจริงไหมยังไม่ประจักษ์แจ้งเพราะว่าต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจกว่านี้แล้วก็ละคลายความไม่รู้นะคะจนกระทั่งปัญญาสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยไปนะคะโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากความไม่รู้ซึ่งมากหนาแน่นเหนียวแน่นนะคะราวกับแผ่นดินเพราะฉะนั้นความที่จะเข้าใจสภาพธรรมะให้ถูกต้องเนี่ยเหมือนกับพลิกแผ่นดินยากไหมคะ แผ่นดินนี่คือความหนาอย่างยิ่งของอวิชชาและความไม่รู้ซึ่งมีมานานแสนนานและก็จะค่อยๆเป็นความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากความที่เคยไม่รู้มาก่อนเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะขันติบารมีมั่นคงไหมคะถ้าไม่ฟังธรรมะไม่มีโอกาสเข้าใจเพราะฉะนั้นหนทางเดียวคือไม่ขาดการฟังเพราะว่าฟังแล้วก็ต้องลืมเพราะว่าขณะที่เห็นสิ่งอื่นก็คิดถึงสิ่งอื่นเวลาได้ยินเสียงอื่นก็คิดถึงเสียงที่ได้ยินเรื่องราวต่างๆแต่พอได้ยินคำที่กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงขณะนี้ก็เป็นจริงอย่างนั้นถ้าฟังบ่อยๆนะคะก็ค่อยๆละคลายความเป็นเราในขั้นของการฟังแต่ว่ายังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับจนกว่าจะเป็นปัญญาอีกระดับต่อไปนะคะซึ่งมาจากการฟังถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะจะไปนั่งปฏิบัติดูนั่งดูนอนดูยืนดูเดินยังไงก็ตามนะคะก็เป็นเราไม่มีความเข้าใจเลยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงความเข้าใจที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่อยๆเจริญขึ้นต่างหากทำหน้าที่ละความไม่รู้และสภาพธรรมะกว่าจะปรากฏตามความเป็นจริงได้นะคะการละความไม่รู้เนี่ยต้องอีกมากสักแค่ไหนยังไม่ปรากฏก็แสดงว่ายังไม่พอขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏหลายอย่างเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวคิดเดี๋ยวจำเดี๋ยวได้ยินนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะที่จะรู้ได้ว่าเกิดดับต้องทีละหนึ่งอย่างเลือกไม่ได้ด้วยว่าเมื่อไรและอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยพระเชนก็เตรียมพร้อมสำหรับปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อสามารถที่จะรู้ความจริงเพราะได้ฟังมาแล้วว่าความจริงคือเดี๋ยวนี้ทุกขณะรู้อะไรก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นผู้ตรงนะคะยังไม่รู้ก็ฟังเรื่องของสิ่งที่มีเนี่ยจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นมรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าคะจะรับไหมมรดกคะผู้ที่รับต้องมีความอดทนสิ่งนั้นเป็นรัตนะที่ประเสริฐใหญ่ยิ่งต้องมีความอดทนสักเท่าไหร่ที่สามารถจะรองรับความจริงนั้นได้ที่จะค่อยๆละทิ้งสิ่งอื่นนะคะเพราะว่าสิ่งอื่นใดก็ไม่มีค่าเท่ากับความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะเหตุว่าทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนนะคะอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้แต่สิ่งที่มีนะคะที่มีความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆสะสมสืบต่อไปมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังอีกเพราะเหตุว่าคนที่ไม่มีโอกาสได้ฟังมากแต่คนที่มีโอกาสได้ฟังน้อยตามการสะสมเพราะฉะนั้นชาติก่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ชาติหน้าไม่รู้เลยว่าครั้งหนึ่งณกาลละครั้งหนึ่งอยู่ตรงนี้กำลังได้ฟังเสียงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงแสดงความจริงและแต่ละภาษานะคะก็กล่าวในภาษาของตนของตนตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วให้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นพอถึงชาติหน้าไม่รู้เลยค่ะจำไม่ได้เลยแต่การสะสมความเข้าใจได้มีแล้วตามควรที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละชาติที่จะทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะจริงไหมคะสภาพธรรมะต้องเกิดจึงมีปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไปแต่การดับไปและการเกิดไม่ปรากฏกับอวิชชาความไม่รู้ซึ่งอาศัยการฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะจนกว่าจะสามารถเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งเพราะอาศัยการฟังนั่นแหละจึงสามารถเข้าใจสิ่งที่เคยไม่รู้มาก่อนแล้วก็ค่อยๆเป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกในสิ่งนั้นๆทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับอีกนานไหมคะอดทนไหมมั่นคงไหมไม่ใช่เราทั้งหมดเลยค่ะขันติความอดทนเป็นบารมีวิริยะความเพียรก็ไม่ใช่เราถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว้นะคะว่าจิตและเจตสิกขณะนี้เป็นธาตุรู้ไม่ใช่เรากำลังเกิดดับทำหน้าที่สืบต่อเกิดดับทีละหนึ่งขณะไม่ขาดสายเลยกว่าจะไม่ใช่เราแต่เห็นนี่ก็เป็นธาตุรู้เป็นจิตประเภทหนึ่งทั้งวันเป็นธาตุรู้ที่ถูกปกปิดไว้ด้วยสิ่งที่จิตรู้ พราะฉะนั้นเราก็กำลังเห็นคนกำลังเห็นดอกไม้กำลังเห็นอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะแต่จิตต่างหากที่เห็นจิตต่างหากที่กำลังได้ยินไม่ใช่เราเลยทั้งสิ้นเวลาโกรธนี่ใครโกรธคะไม่ใช่เรานะคะเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตใดก็ทำจิตให้ขณะนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตเป็นแต่เพียงธาตุรู้ค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานเกิดพร้อมกับเจตสิกซึ่งมีลักษณะหลากหลายต่างกันเป็น52ประเภทนะคะมีทั้งที่เป็นเจตสิกที่สามารถเกิดได้กับจิตทุกประเภทหรือว่าอกุศลที่เกิดได้เมื่อไรจิตก็เป็นอกุศลเมื่อนั้นหรือธรรมะฝ่ายดีเจตสิกฝ่ายดีเกิดเมื่อไรจิตใจก็ดีงามในขณะนั้นกำลังฟังธรรมะเห็นไหมคะจิตเจตสิกประเภทไหนเห็นไม่ใช่ฟังเพราะฉะนั้นเป็นจิตเจตสิกประเภทไหนเพราะฉะนั้นคิดถึงแม้ไม่เห็นไม่ได้ฟังแต่ก็จำคำที่ได้ฟังไตร่ตรองขณะนั้นเป็นจิตเจตสิกประเภทไหนทั้งหมดค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นใครอยากจะเร่งรัดให้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไหมคะติดกับของอวิชชาและโลภะโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะเพราะเหตุว่าโลภะเป็นสภาพที่ติดข้องนะคะไม่ใช่เป็นความเห็นถูกเข้าใจถูกถ้าเห็นถูกเข้าใจถูกคือไม่มีเราที่จะไปทำอะไรได้เลยปัญญามีแค่เนี้ยที่กำลังเข้าใจและจะให้ไปประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังนะคะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้เพิ่มความเข้าใจว่าไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นในการฟังและรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะปัญญารู้ค่ะไม่ใช่เรารู้ถ้าอวิชชาก็เห็นผิดเป็นถูกถ้าเป็นปัญญาก็ต้องตรงตามความเป็นจริงคือผิดก็ต้องผิดถูกก็ต้องถูกและก็ไม่ใช่เราด้วยคนที่ฟังมาหลายปีก็ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรบ้างหรือเปล่านะคะเพราะเหตุว่าเท่าที่ได้ฟังเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่น้อยมากจากพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้แล้ว45พรรษาเท่ากับเป็นการเริ่มต้นให้ได้เข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตามปกติแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งหายไปหาอีกไม่ได้ในสังสารวัฏแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรแต่ความไม่รู้ก็ถือการเกิดดับสืบต่อซึ่งไม่ปรากฏการเกิดดับว่าเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นมีใครอยากละความเป็นตัวตนไหมคะอยากรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหมคะอยากหรือไม่อยากก่อนฟังอยากแต่ฟังแล้วรู้ว่าอยากก็ไม่ถึงจะอยากไปทำไมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยทำให้ละความอยากไม่ขวนขวายไปทำสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่ได้เข้าใจนะคะบางทีก็คิดว่าไปสู่สำนักปฏิบัติไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดินแล้วก็จะเข้าใจความจริงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะแม้ก่อนไปก็ไม่รู้อะไรไปแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ก็ไปด้วยความหวังเพราะฉะนั้นบางคนก็พอใจในความผิดแต่หวังว่าถูกคิดว่าถูกเข้าใจว่าถูกก็ไปอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตามความเป็นจริงต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเพราะเมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงแค่คำนี้ค่ะคิดออกไหมว่าความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยระดับไหนฝืนกระแสของโลกซึ่งด้วยความไม่รู้และความติดข้องมาสู่การละความติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแต่เข้าใจว่ามีเพราะความรู้ไม่ใช่เพราะเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเห็นผิดเข้าใจผิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็คือเพิ่มความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะว่ารู้ได้โดยตัวเองว่าขณะนี้ปัญญาแค่ไหนแล้วต้องให้คนอื่นบอกไหมคะ10ปีปัญญาแค่ไหนแล้ว20ปีปัญญาแค่ไหนแล้ว60ปีปัญญาแค่ไหนแล้ว เทียบกับความไม่รู้ในแสนโกฏกับความติดข้องจะเห็นได้เลยนะคะว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะทรงอุปมาว่าเหมือนการจับด้ามมีดไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าด้ามมีดสึกเพราะการจับทีใดก็เห็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะฟังธรรมะก็เห็นเหมือนเดิมแต่ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีใครไปเร่งรัดได้เลยค่ะต้องตรงด้วยนะคะปัญญารู้แค่ไหนปัญญาไม่ลวงไม่หลอกไม่ทำให้เข้าใจผิดว่ารู้มากเพราะว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้รู้ก็คือรู้เข้าใจแค่ไหนก็แค่นั้นแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะผู้ที่เป็นโพธิสัตว์คือผู้ที่คล่องในการรู้ความจริงตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระมหาสัตว์พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระปัจเจกโพธิสัตว์และสาวกทั้งหลายท่านพระอนนท์ท่านพระอนุรุทธะท่านพระสารีบุตรก็เป็นสาวกโพธิสัตว์ตามระดับข้ามของปัญญาเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์คือผู้ที่คล่องไม่สนใจที่จะไปรู้อื่นนะคะแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งเราไม่สามารถจะไปชักจูงใครบอกใครได้เลยนอกจากคนนั้นเห็นประโยชน์แล้วก็ใครก็ชักชวนไปที่อื่นไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นการฝืนบังคับนะคะเข้าใจในความเป็นปัจจัยโดยทั่วถึงว่าโลภะเกิดแล้วนี่จะไปทำอะไรนอกจากรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ไปทำแต่ว่าเข้าใจให้ถูกต้องยิ่งคือต่างกันไหมคะมีตัวตนไปทำกับเข้าใจขณะนั้นว่าเกิดแล้วไม่มีใครทำก็ละการที่คิดจะไปทำเพราะถ้าจะทำเมื่อไหร่ก็คือความเห็นผิดว่าเป็นเราที่ทำได
1: ้ท่านอาจารย์คะคำกล่าวที่ว่าทุกข์เท่านั้นเกิดทุกข์เท่านั้นดับแล้วสุขกายกับสุขใจจะอธิบายยังไงล่ะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่คิดแต่ต้องฟังให้เข้าใจนะคะทุกข์คืออะไรเห็นไหมคะถ้าเราไม่เริ่มต้นว่าคืออะไรเราหลงทางถ้าเรารู้จักแค่ทุกข์กายทุกข์ของความเดือดร้อนใช่ไหมคะต่างๆนานาแต่ทุกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหมายความถึงอะไรทุกข์หมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่มีเลยแล้วก็เกิดมีขึ้นแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลยเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยควรไหมที่จะยินดีเพราะฉะนั้นทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะยินดีนะคะแต่สุขเป็นสิ่งที่ยินดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสุขไหมในการที่มีสิ่งที่ปรากฏอย่างเดี๋ยวนี้เลยค่ะแต่รู้ความจริงว่าแค่ชั่วคราวแค่หลับตาก็ไม่เห็นละไหนนะคะดอกไม้สวยพอลืมตาสวยมากมีตั้งหลายดอกสวยๆทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเมื่อลืมตาเป็นสุขที่ได้เห็นแต่ว่าพอหลับตาแค่หลับเท่านั้นเองนะคะไม่มีดอกไม้สักดอกหนึ่งเพราะฉะนั้นแค่มีเมื่อเห็นแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยสมควรที่จะเป็นที่ยินดีไหมในสิ่งที่แสนสั้นแล้วก็ชั่วคราวและทั้งหมดเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแค่ปรากฏแล้วหมดค่ะ
1: พวกเราก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจตรงนั้นนะคะอาจารย์
0: ต้องฟัง
1: ว่าเขาเกิดดับอะค่ะ
0: ว่าจริงไหมค่ะถ้าไม่เกิดจะมีไหม
1: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีอะค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยเกิดหรือเปล่า
1: เกิดค่ะเพราะว่า
0: จริงมีปรากฏใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเกิดแล้วเนี่ยดับแต่การเกิดดับไม่ปรากฏกับอวิชชาเพราะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้อย่างเราดูหนังเนี่ยนะคะดูภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคนนี้มาเดี๋ยวคนนั้นไปโศกเศร้าร้องไห้ตีดันฟันแทงกันบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีสิ่งที่แค่ปรากฏฉันใดนะคะนอกจอก็อย่างนี้แหละมีสิ่งที่เพียงปรากฏฉันนั้นแต่สืบต่อเหมือนไม่เปลี่ยนเลยต่อเมื่อไหร่เรายกดอกไม้ออกไปจากโต๊ะเราบอกว่าไม่มีแล้วแต่ความจริงดอกไม้ไปอยู่ตรงไหนสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นกลีบดอกไม้เหมือนไม่ได้ดับไปเลยนะคะค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการเกิดดับจะเปลี่ยนแปลงไหมต้องคงที่แต่เพราะเหตุว่าเกิดดับ จึงมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเกิดดับไม่ปรากฏ
1: ถ้าพูดถึงเกิดดับอะไรเกิดดับทำไมเขาถึงเกิดดับล่ะคะ
0: ค่ะใครก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ปัจจัยสภาพธรรมะที่อาศัยกันและการปรุงแต่งเกิดขึ้นหลากหลายมากอย่างเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินเห็นอาศัยอะไรได้ยินอาศัยอะไรถ้าไม่มีจะเกิดขึ้นได้ไหมคิดอาศัยอะไรเพราะฉะนั้นแม้สิ่งที่ปรากฏในเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราจะไปดูเหตุที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะต้องค่อยๆพิจารณาและเข้าใจตามลำดับเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ขั้นต้นต่อไปที่จะเข้าใจว่าจริงอย่างนี้ต้องอีกมากนั่นคือปัญญาที่ค่อยๆละความไม่รู้ในขั้นฟัง
1: ถ้าคำกล่าวที่ว่าทุกอย่างที่เป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับก็หมายถึงว่าเราที่ติดข้องในสิ่งที่เกิดดับโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเกิดดับ
0: ไม่เหลือดับแล้วคือไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีดับแล้วทั้งหมดเลยค่ะ
1: ท่านอาจารย์คะก็เรายังมีรถมีบ้านมีอะไรอยู่นะคะ
0: ค่ะเมื่อไหร่ค่ะ
1: เมื่อเราไปเห็นเขาอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีเมื่อเห็นมีเมื่อได้ยินมีเมื่อได้กลิ่นตายทันทีมีไหมก่อนตายมีเยอะเลยแต่พอตายทันทีไม่มีอะไรเหลือเพราะไม่เห็นอีกไม่ได้ยินอีกไม่ได้คิดอีกจะมีได้ยังไง
1: ขณะคุยโทรศัพท์มีเสียงคุยกับเขาอย่างอื่นไม่มี
0: เสียงไม่ใช่บ้านใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยผ่านไปเร็วจนเหมือนเป็นเรื่องราวซึ่งไม่มีอะไรหายไปเลยจำไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอัตสัญญาเริ่มเข้าใจนะคะสัญญาคือเจตสิกซึ่งจำเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอัตตะสัญญาจำว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: สรุปแล้วที่เราว่าเรามีนั่นมีนี่มีอะไรนี่คือเราจำเอาไว้ว่าเรา
0: ตายไปสิคะเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรถ้าจิตไม่เกิดเจตสิกไม่เกิดไม่มีธาตุรู้เกิดจะมีอะไรปรากฏไหมแต่พอปรากฏแล้วไม่รู้ก็เป็นของเราไปหมดเลย
1: ทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นก็เกิดดับเหมือนกัน
0: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจึงเริ่มเข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คิดอย่างที่กำลังฟังนะคะประจักษ์แจ้งการเกิดดับจึงได้ทรงแสดงความจริงว่าสภาพธรรมะเกิดดับไม่ฉะนั้นไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
1: แต่เบื้องต้นกว่าจะไปถึงตรงจุดตรงเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าประจักษ์เราก็ต้องมีพื้นฐานการฟัง
0: ปัญญาต้องเกิดค่ะไม่ใช่เราต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของใครและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเพราะอะไรคะมีปัจจัยจึงเกิดถ้าไม่มีก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปดับไปคือไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจะมีเราไม่ได้เลยจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงก็ไม่ได้
1: แต่ละขณะที่เกิดขึ้นแล้วนี่จะไม่มีการซ้ำสองเลยนะคะ
0: ดับไปไม่กลับมาอีกเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะมีแต่ข้างหน้าล่ำไปใช่ไหม
0: มีปัจจัยที่ทำให้เกิดอยู่ร่ำไปจึงโลกปรากฏว่าไม่ว่างไม่ขาดจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏ
1: เพราะฉะนั้น
0: เสียงเกิดละ
1: ก็ดับไป
0: แล้วก็เสียงเกิดอีกก็มีปัจจัยให้เกิดอีกสิ่งที่ปรากฏทางตาดับไปแล้วก็มีปัจจัยให้เกิดอีกเร็วมากสนิทแน่นจนไม่ปรากฏการเกิดดับ
1: เพราะว่าบางครั้งฟังว่าเกิดแล้วดับไปสมมติว่าเสียงเกิดแล้วเสียงดับไปนี่คือเสียงหายไปหมดเลยไม่มีเสียงมาอี
0: ก
1: แต่ไม่ใช่อย่างนั้นคือเสียงนี่คือเสียงใหม
0: ่แน่นอนค่ะมีปัจจัยเกิดไม่มีอะไรที่กล่าวเลย
1: อย่างคำกล่าวเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรเกิดคือคำว่าไม่มีอะไรเกิดนี่คือดับไปแล้ว
0: ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลย
1: แต่ละขณะในสังสารวัฏนี่จะไม่กลับมา
0: หลงคิดว่ายังมี
1: เพราะฉะนั้นทั้งเห็นทั้งได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสทุกอย่าง
0: คำว่าทุกอย่างคือทุกอย่าง
1: ทุกอย่างไม่เว้น
0: ไม่เว้น
1: เกิดขึ้น
0: เพราะปัจจัยใครก็ทำให้เกิดไม่ได้ใครทำเห็นให้เกิดไม่ได้เลยแต่เห็นเกิดโดยไม่ต้องทำเพราะมีปัจจัยให้เห็นเกิดเห็นก็เกิดเห็นอย่างได้ยินเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดแต่มีปัจจัยที่ได้ยินจะเกิดได้ยินก็เกิดไงเห็นอยู่แล้วว่าเกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทำเลย
1: เพราะว่าเราไม่ทราบความจริงแบบนี้เพราะว่าเรามีความทุกข์เราถึงจะฝนฝ่ายไปที่หนึ่งที่ใดหรือไปกระทำอะไรให้เราคนทุกข์
0: ความไม่รู้ค่ะ มิฉะนั้นจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้แล้วให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วยจากการที่พระองค์ได้ทรงแสดงความจริงให้เราได้ค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงแต่เท่าที่ได้ฟังมาแล้วเรื่องสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วถามว่าอะไรเป็นทุกข์สิ่งที่มีจริงใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีจริงจะเป็นทุกข์ได้ไหมเห็นไหมคะแค่นี้สิ่งที่มีจริงเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปความติดข้องเป็นทุกข์ไหมทุกข์ยังไงคะทุกข์ตอนที่อยากได้ต้องแหมลำบากลำบนคิดแล้วคิดอีกจะให้ได้มาอย่างนั้นหรือว่าเป็นทุกข์ยังไงเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมทุกข์เพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปเราบอกว่าเสียใจพลาดพลาดจากสิ่งที่ต้องการป่วยไข้ได้เจ็บเป็นทุกข์บ้างแต่ว่านั่นไม่ใช่ทุกข์จริงๆค่ะทุกข์จริงๆต้องหมายความถึงว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่เกิดสิ่งนั้นดับนี่ค่ะคือการที่จะเข้าใจความหมายของอะไรเป็นทุกข์เพราะไม่ฉะนั้นเราก็เหมือนทุกข์ซึ่งเราไม่เคยฟังธรรมะแค่เขาร้องไห้เสียใจก็บอกว่าเขาเป็นทุกข์แค่นี้เองใช่ไหมเขามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็บอกว่าเขาเป็นทุกข์นี่คือชาวโลกแต่ว่าทุกข์จริงๆเนี่ยหมายความถึงไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่เกิดดับนั่นแหละเป็นทุกข์จึงกล่าวว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาทุกข์ที่นี่คือเกิดดับเพราะการเกิดดับนั่นแหละเป็นทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์ใดทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าสุขก็เกิดระดับไปเป็นทุกข์ไม่ล่ะไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นทุกข์จริงๆก็คือการเกิดดับว่าเกิดมาทำไมมีประโยชน์อะไรในสังสารวัฏไม่สิ้นสุดด้วยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปเมื่อไม่ใช่เราก็มีแต่ธรรมะซึ่งเกิดดับแล้วเป็นประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยนะคะก็จะส่งถึงคำตอบว่าเรามีความเข้าใจอะไรถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เกิดนั่นแหละเป็นทุกข์เข้าใจถูกต้องแต่ถ้าบอกว่าความพลัดพรากเป็นทุกข์โลภะเป็นทุกข์โทสะเป็นทุกข์ใช่ไหมคะก็คิดว่าทุกข์หลากหลายตามลักษณะของสิ่งนั้นแต่ทุกข์ของทุกอย่างทั้งมวลต้องเป็นอย่างนั้นก็คือว่าการเกิดขึ้นระดับไปเป็นทุกข์จริงๆทุกข์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นแม้แต่คำถามหรือว่าการสนทนาของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการซักถามสืบต่อเพื่อให้รู้ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยมีหลายระดับใช่ไหมระดับที่เห็นว่าทุกเป็นทุกทุกขะทุกขะเห็นไหมคะมีความทุกหลายอย่างทุกขะทุกขะคือทุกกายและทุกใจมีใครบ้างที่ไม่รู้ปวดฟันเนี่ยเป็นทุกไหมคะทุกกายใช่ไหมคะเดือดร้อนมีปัญหากู้หนี้ยืมสินมาเป็นทุกไหมคะทุกใจเพราะฉะนั้นก็มีทุกกายทุกใจใช่ไหมแต่ทั้งหมดนั่นแหละเกิดขึ้นระดับไปถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็ไม่ถึงความเป็นอริยสัจธรรมเป็นธรรมะที่ผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงว่าไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นทุกแท้ๆก็คือการเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกรับมีทำไมเกิดมาทำไมลองคิดดูจากไม่มีนะคะก็เกิดแล้วก็ไม่มีเลยหมดเลยและเกิดมาทำไมนี่ต่างหากที่เป็นทุกข์ที่แท้จริงคือสภาพธรรมะทั้งหมดทุกอย่างที่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นทุกข์ไม่เช่นนั้นเราก็จะรู้จากแต่ทุกขะทุกขะเพราะฉะนั้นทุกข์มีสามอย่างทุกกายทุกใจที่ทุกคนรู้เป็นทุกข์แน่ๆมีใครจะบอกว่าเป็นสุขไหมกำลังนอนเจ็บปวดฟันมีใครบอกว่าเป็นสุขไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกกายทุกใจนั่นแหละคือทุกขะทุกขะเป็นทุกข์ที่เห็นได้ว่าเป็นทุกข์วิปริณามทุกข์สุขก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็แสวงหาไม่มีวันจบสิ้นถ้าสุขจริงๆต้องแสวงหาสุขอื่นไหมไม่ต้องแต่สุขนั่นเองแค่เปลี่ยนไปก็เป็นความทุกข์แล้วว่าต้องการสุขอื่นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะแม้สุขเวทนาก็ไม่เที่ยงโดยความเป็นวิปริณามทุกข์ความเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวก็สุขอย่างนี้เดี๋ยวก็สุขอย่างนั้นต้องการสุขนี้แล้วต้องการสุขนั้นไม่มีวันจบ และประการสุดท้ายนะคะสังขารทุกข์สังขาระหมายความถึงสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดมีปัจจัยเกิดขึ้นอันนี้แหละทั้งหมดเลยเป็นสังขารทุกข์ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นหนีไม่พ้นความจริงอันนี้เลยสุขก็ชั่วคราวแสนสั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือเข้าใจความจริงที่ละเอียดขึ้นนะคะทุกกายทุกใจรู้กันทั่วไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นสังขารทุกข์และความสุขก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์คือแค่สุขที่ยังไม่ดับแต่พอดับแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นแม้สุขก็ไม่เที่ยงด้วยแสวงหาต่างๆนานาไม่จบสิ้นก็เป็นทุกข์และทั้งหมดก็คือสังขารทุกข์หมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดได้ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นสุขก็ต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นทุกข์ก็ต้องมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไม่พ้นไปเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทุกข์ของสังขารธรรมสังขารธรรมหมายความถึงธรรมะที่อาศัยกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกทั้งวันได้ป่ะคะรู้ทุกไหนบ้างรู้ทุกขะทุกขะเท่านั้นเองใช่ไหมคะทุกอื่นไม่รู
2: ้ในส่วนที่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นแต่ว่าการวางไม่ได้เนื่องจากว่ามันดับไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเร็วฮะจะหลุดพ้นได้ยังไงครับปัญญามันจะเกิดทันได้ไงครับ
0: ขณะที่ฟังนี่นะคะรู้ไหมว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราร
2: ู้ครับ
0: ถูกไหม
2: ถูกครับ
0: ค่ะแต่ก็ยังคงเป็นเราใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ค่อยๆละคลายความเป็นเรา
2: ที่ว่าสติปัฏฐาน4ฮะ
0: เกิดหรือยัง
2: ยังไม่เกิดครับตอนนี้แต่ว่า
0: เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคืออะไร
2: ความระลึกถึงสภาวะธรรม
0: ทุกคนพอได้ยินนะคะมุ่งตรงไปที่สติปัฏฐานเลยเหมือนกับเป็นทางเดียวที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะก็เลยหวังว่านะคะจะมีสติปัฏฐานเมื่อนั้นมานี้แต่ความจริงต้องเข้าใจก่อนว่าสติปัฏฐานคืออะไรแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้มีใครสามารถจะไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องสอดคล้องกันหมดกับคำว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเลยแต่เกิดดับสืบต่อ
2: สตินี้ต้องเกิดพร้อมกับปัญญาใช่ไหม
0: สติคืออะไรก่อน
2: ความระลึก
0: ระลึกอะไร
2: ระลึกระลึกถึงสภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับ
0: ระลึกยังไงระลึกถึงสภาวะธรรม
2: เสียงหรือว่าสิ่งที่มองเห็น
0: ค่ะ
2: ครับ
0: และสติระลึกได้หรือคะ
2: ไม่ทันครับ
0: ทันหมายความว่าอะไร
2: คือเห็นถึงสภาวะเกิดดับของทุกขณะ
0: ไม่เร็วอย่างนั้นไม่ง่ายอย่างนั้นเลยค่ะ
2: ครับ
0: ทำไมจะแค่นี้ได้ไปเห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะ
2: แล้วจะดับทุกข์ได้ยังไงอะครับได้อย่างนั้นนะครับปัญญาจะเกิดขึ้น
0: เริ่มเข้าใจธรรมะก่อนมั่นคงในคำว่าธรรมะไม่ใช่เราถ้ายังมีตัวเราจะปล่อยจะวางก็คือว่าไม่เข้าใจธรรมะเวลาที่ฟังธรรมะนะคะไม่มีใครไปทำอะไรเลยถูกต้องไหมคะ
2: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีใครบอกให้ใครทำอะไรด้วย
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นฟังขณะนั้นนะคะเข้าใจไหม
2: เข้าใจครับ
0: เข้าใจเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่เรา
0: เกิดแล้วดับไหม
2: เกิดแล้วดับครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่เกิดดับเนี่ยเข้าใจไหมว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
2: เข้าใจครับ
0: เพราะฉันเข้าใจหมดไหมคะ
2: เข้าใจแล้วก็ลืมครับ
0: ค่ะคิดเป็นเราหรือเปล่า
2: คิดไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะรู้เมื่อไหร่ว่าไม่ใช่เรา
2: จากเหตุผลที่ฟัง
0: ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจและปัญญาค่อยๆคลายความเป็นเราเพราะว่าอวิชชาปกปิดไว้แน่นมากค่ะจะมีตัวเราไปแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้นอกจากค่อยๆละความไม่รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยไม่หวังด้วยว่าจะประจักษ์การเกิดดับเมื่อไหร่แต่เมื่อเป็นความจริงนะคะปัญญามีหลายระดับขั้นฟังดับอะไรไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับต้องอีกหลายขั้นจึงมีชื่อของปัญญาต่างๆกันจนกระทั่งถึงวิปัสสนาญาณนะซึ่งก็ต่างต่างกับขั้นฟังแล้วก็จะเข้าใจขึ้นเรื่อย
2: ๆแต่ฟังแล้วมันจะลืมครับอาจารย
0: ์ค่ะเป็นธรรมดาหรือเปล่าคะ
2: ป็นธรรมดา
0: ลืมมีจริงไหม
2: มีจริง
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: เพราะฉะนั้นลืมก็เป็นธรรมะเมื่อไหร่ไม่ใช่ทีหลังลืมตั้งนานแล้วมาบอกว่าลืมเป็นธรรมะ
2: แต่การที่จะจำถึงความเกิดดับสภาวะเจตสิกต่างๆที่เราเชื่อว่าเกิด
0: แล้ว
2: ด
0: ับถ้าลักษณะของธรรมะไม่ปรากฏว่าเป็นธรรมะจะมีอนัตตสัญญาได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอัตตสัญญากำลังฟังนี่ใครฟัง
2: มีตัวเราฟัง
0: กำลังเข้าใจนี่ใครเข้าใจ
2: เราเข้าใจ
0: ค่ะทั้งที่สภาพธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยกำลังเกิดดับสืบต่อทำหน้าที่ก็ไม่เปิดเผยเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะนั้นด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่มั่นคงมั่นคงคือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วแต่ใครก็ไปบังคับบัญชาไม่ได้แต่เมื่อเกิดเมื่อไหร่ปัญญารู้เมื่อนั้นเพราะได้ฟังมาแล้วทั้งหมดไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วพอเกิดขึ้นก็จะรู้เป็นไปไม่ได้
2: แต่ว่าบางครั้งเราเห็นอารมณ์ปุ๊บเนี่ยเราปล่อยวางได้
0: เราเห็นแล้วปล่อยวางก็คือไม่เข้าใจธรรมะ
2: ยังไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจธรรมะ
2: ก็คือ
0: สักอย่าง
2: เห็นสภาวะธรรมแล้วก็จิตมันก็วางฮะ
0: เห็นสภาวะอะไร
2: อย่างเช่นความโกรธอย่างเง
0: ี้ยพอเกิดขึ้นนะคะสภาวะอะไร
2: เป็นเจตสิกฮะ
0: เรียกชื่อหรือว่ายังไง
2: เป็นความไม่สบายใจ
0: ค่ะความไม่สบายใจ
2: ครับ
0: และเห็นยังไงคะ
2: ก็เห็นความรุ่มร้อนของมันฮะเห็น
0: ไม่ต้องฟังธรรมะก็เห็นไม่ใช่เหรอ
2: เห็นแต่ว่ามันไม่เห็นถึงความดับฮะ
0: ไม่เห็นหรอกค่ะถึงความดับไม่เห็นแน่นอนกว่าจะถึงนั่นคืออุทยพยายานนะวิปัสสนาญาณซึ่งไม่ใช่ขั้นปริยัติไม่ใช่ขั้นปฏิบัติ
2: การฟังธรรมไปเรื่อยๆนี่จะไปถึงขั้นวิปัสสนาได้ไหมครับหรือว่าต้องมีวิธีการอย่าง
0: ปัญญาคือปัญญาใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ปัญญาคือความเข้าใจใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่เข้าใจจะเป็นปัญญาไหม
2: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเข้าใจถูก
2: ครับ
0: จะสามารถเข้าใจได้ยิ่งขึ้นไหม
2: เข้าใจได้ยิ่งขึ้น
0: ไม่ใช่เพียงเข้าใจแค่นี้นะคะ
2: ครับ
0: แล้วความเข้าใจที่ยิ่งขึ้นเรื่อยๆมาจากไหน
2: มาจากการฟังบ่อยๆครับ
0: การฟังแล้วเข้าใจแล้วละการที่จะไปทำอะไรหรือเมื่อไรจะประจักษ์ได้ไหมไม่มีความสงสัยเพราะเห็นว่าปัญญาขั้นฟังไม่ได้ประจักษ์อะไรเลยเพียงแค่รู้ว่ามีแต่อยู่ไหนก็ไม่รู้ถามคนธรรมบาราทั่วๆไปว่ามีจิตไหมเขาจะตอบว่าไงคะ
2: เขาก็ตอบว่ามีครับ
0: แล้วอยู่ไหนเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
2: แต่ไม่รู
0: ้เพราะฉะนั้นได้ยินชื่อของธรรมะทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้อยู่ไหน
2: หมายถึงคนทั่วๆไปนะฮะ
0: นั่นสิคะอยู่ไหนเดี๋ยวนี
2: ้เขาจะไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นอะไรรู้คะ
2: จิตรู้ครับ
0: ปัญญาความเห็นถูกค่อยๆเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นผู้นั้นรู้เลยว่านี่ขั้นฟังยังไม่ใช่การถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งด้วยความเข้าใจด้วยความเป็นอนัตตาว่าไม่สามารถจะรู้ว่าเมื่อไรสติจะเกิดและสติจะรู้อะไรตอบไม่ได้สติเกิดก็รู้ว่านั่นแหละคือสภาพธรรมะที่มีลักษณะต่างกับที่เพียงฟังเรื่องราวของธรรมะใครรู้คะว่าสติเกิด
2: ก็เป็นสภาวะธรรมที่รู
0: ้ใครรู้ไม่ใช่คนอื่นใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ต้องเป็นบุคคลนั่นเองถ้าไม่เคยฟังมาก่อนจะรู้ได้ไหม
2: ไม่มีทางเลยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้นะคะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับฟังแล้วตัวตนรู้ได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉันยังมีตัวตนอยู่รู้ได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจขึ้นจนถึงอีกระดับหนึ่งคือสติสัมปชัญญะเมื่อนั้นก็หมดสงสัยในความเป็นสติสัมปชัญญะ
2: เป็นสิ่งที่ยากมากเลยครับ
0: กำลังสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าง่ายต้องบำเพ็ญพระบารมีไหมคะนานไหมกว่าจะได้รู้ความจริง
2: ครับ
0: และคนฟังเนี่ยจะรู้วันนี้เลยบางคนว่าฟังแล้วรู้แล้วบารมีอยู่ไหน
2: แม้กระทั่งเวลาฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็ยังลืมเหมือนกับว่าเราเข้าใจ
0: เป็นธรรมดาหรือเปล่าคะ
2: ครับ
0: เป็นธรรมดาก็คือไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมด
2: เพราะฉะนั้นมันจะเป็นแค่ความเชื่อใช่ไหมครับอาจารย
0: ์เชื่อหรือเข้าใจ
2: เข้าใจแต่ว่าลืมฮะ
0: ลืมเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: ค่ะจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะลืมก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราลืม
2: แต่ว่าต้องเข้าใจถึงเจตสิก52ด้วยใช่ไหมครับ
0: ไม่ต้องไปเรียกชื่อเลยนะคะแต่อะไรที่ปรากฏไม่ใช่เราเพราะเป็นสภาพธรรมะอย่างไหนเป็นธาตุรู้หรือไม่ใช่สภาพรู
2: ้ถึงเราเรียกชื่อไม่ถูก แต่ว่าเราเข้าใจว่าเป็นสภาพธรรม
0: จะเรียกทำไมคะ
2: ครับ
0: เข้าใจลักษณะนั้นโดยไม่ต้องเรียกลักษณะนั้นมีปรากฏให้เข้าใจได้ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มีคำเรียกธรรมะไหม
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแต่สภาพธรรมะประจักษ์แจ้งเพราะกำลังปรากฏแต่เมื่อจะทรงแสดงความจริงของธรรมะต้องใช้คำเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรอย่างขณะนี้มีเห็นค่ะไม่ต้องเรียกก็เห็นจะเรียกอะไรก็เรียกไปแต่เห็นก็เห็นแต่พอใช้คำว่าได้ยินรู้ว่าไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมการกล่าวถึงธรรมะจำเป็นต้องอาศัยคำซึ่งแต่ละเสียงเป็นไปตามความหมายของธรรมะถ้าใช้คำว่าเสียงใช่ไหมคะคำนี้หมายความถึงเสียงเป็นไปตามความหมายที่เข้าใจกันว่าหมายความถึงเสียงถ้าบอกว่าเห็นก็เป็นอีกธรรมะหนึ่งละไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นคำที่ว่าเห็นเป็นคำที่กล่าวถึงธรรมะเสียงนั้นก็ให้รู้ความหมายว่าหมายความถึงธรรมะอะไรแต่เห็นเป็นเห็นไม่ต้องเรียกอะไรก็ได้แต่ไม่เรียกก็จะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงธรรมะจึงจำเป็นต้องมีเสียงที่จะแสดงความหมายของธรรมะนั้นว่าหมายความถึงธรรมะสิ่งที่มีจริงอะไร
2: อย่างเราไปแนะนำคนใหม่ๆเนี่ยอธิบายให้เขาเข้าใจง่ายที่สุดนี่เราจะอธิบายยังไงครับ
0: ค่ะก็ให้เขารู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครถ้าไม่ทรงแสดงธรรมะไม่ตรัสเลยสักคำเนี่ยใครสามารถจะรู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
2: ไม่สามารถรู้
0: ค่ะแต่เมื่อฟังแล้วรู้ได้เลยในความลึกซึ้งว่าพูดนี้แหละตรัสถึงสิ่งที่ใครก็รู้ไม่ได้จนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นละคลายความไม่รู้สภาพธรรมะจึงปรากฏตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่จะปรากฏไม่ได้นะคะแต่ปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วละคลายความไม่รู้ไปจนสามารถที่สภาพธรรมะนั้นจะปรากฏ
3: ตอนนี้ผมต้องคิดว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา
0: ถ้าถูกต้องนึกออกเห็นไหมคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา
3: ผู้แต่งหนังสือจะเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทางนี้เป็นทางสายเอกผู้ใดปฏิบัติแล้วจะพ้นทุกข์และจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายใน7วัน7เดือน7ปีเป็นอย่างช้าผมมีความสงสัยว่าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าครับเพราะฟังจากที่อาจารย์มักจะพูดบ่อยๆว่าเป็นจีละกาละภาวนาซึ่งผมฟังแล้วมันขัดแย้งกันครับ
0: ก่อนอื่นต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงไหม
3: จริงครับ
0: จริงนะพระองค์ทรงแสดงธรรมะให้คนอื่นได้เกิดความเข้าใจถูกใช่ไหม
3: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่สะสมมาที่จะเข้าใจธรรมะทันทีที่ได้ฟังจบเทศนาก็มีใช่ไหมไม่ต้องถึง7วัน
3: ครับ
0: และคนที่ฟังแล้ว7วันแล้วไม่บรรลุก็มีใช่ไหม
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตรงว่าตามเหตุตามปัจจัยซึ่งจะมีได้ตั้งแต่ยังไม่ทันถึง1วันเลยจนกระทั่งถึง7วัน7เดือน7ปีหรือว่านานกว่านั้นก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่ากำหนดไว้ตายตัวเพราะว่าเป็นอนัตตาฟังธรรมะนี่ต้องละเอียดค่ะแม้แต่ว่าข้อความนั้นมาจากไหนพูดไว้อย่างไรขาดตกบกพร่องหรือเปล่าหมายความว่ายังไงอย่างที่มีข้อความที่ว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่นะคะ 5,000 ปีเราก็มานั่งนับนั่งคิดว่าตอนนี้ยังอยู่ยังมีแต่ถ้าไม่มีใครที่เข้าใจธรรมะเลยทั้งสิ้นจะถึง 5,000 ปีไหมเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีผู้ที่เข้าใจถูกต้องและอบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงตราบใดพระศาสนาก็ดำรงอยู่ตราบนั้นต้องเข้าใจในความหมายของเหตุปัจจัยด้วยค่ะตรัสไว้ในที่ต่างๆต้องประมวลมาซึ่งเหตุและผลไม่ใช่พอได้ยินแล้วก็สงสัยจริงหรือเปล่าแต่ก็ต้องรู้ว่าเหตุมาจากอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่คะ7วันหรือเปล่า
3: เสียสงไขแสนกลับ
0: เห็นไหมคะกว่าจะมีปัจจัยที่จะทำให้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่ไม่ถึง4อสงไขยแสนกับเพราะไม่ใช่การที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศหาผู้อื่นเปรียบไม่ได้เลยในทุกทางทั้งเทวดาและพรหมในสากลจักรวาล พระบารมีก็ต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสาวกเนี่ยอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยชาติก่อนๆท่านก็สะสมบารมีได้ฟังอย่างเนี้ยแต่ความเข้าใจของท่านระดับไหนและจะเป็นแบบว่าอีก7วัน7เดือน7ปีได้ไหมหมายความว่าสามารถที่จะเป็นไปได้เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมขาดเหตุปัจจัยไม่ได้เลยค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะผลจะเกิดขึ้นตามควรแก่เหตุไม่อย่างนั้นบางคนก็ไปนั่งปฏิบัติ7วันละรู้ยังอ่ะ7เดือนละก็ไม่ไปไหนนั่งปฏิบัติอยู่นั่นน่ะจะรู้ได้ไหมคะถ้าเหตุปัจจัยไม่พอไม่สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความเข้าใจมีจริงไหม
3: มีจริงครับ
0: ค่ะความไม่รู้มีจริงไหม
3: มีจริงครับ
0: ที่เป็นไปแล้วจนถึงวันนี้อะไรมากกว่ากันความไม่รู้หรือปัญญา
3: ความไม่รู้ครับ
0: มากกว่ากันมากประมาณไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งได้ยินได้ฟังคำจริง 2-3 คำใน45พรรษาที่ทรงแสดงสำหรับผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วเข้าใจได้เลยมากบ้างน้อยบ้างต่างกันเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องรู้ว่าคำนั้นจริงหรือเปล่าและคนที่จะกล่าวความจริงอย่างนั้นได้เนี่ยต้องรู้จริงอย่างนั้นหรือเปล่าเช่นที่จะบอกว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเนี่ยต้องเกิดแล้วก็ดับด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉันตรัสอย่างนี้ตามที่ได้ทรงตรัสรู้ไม่ใช่คิดพิจารณาไตรตรองแต่ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเพราะทรงบำเพ็ญพระบารมีตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระองค์คิดหรือเปล่าว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ไม่คิดครับ
0: ไม่คิดแต่มีเหตุปัจจัยใช่ไหม
3: ครับ
0: ถ้ายังไม่ถึงกาละที่สมบูรณ์ที่จะถึงการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: แต่พอถึงเวลาแล้วจะไม่เป็นได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ได้สะสมมาซึ่งควรแก่สภาพธรรมะนั้นจะเกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นจึงเกิดขึ้นได้ถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้ก็จะรู้ได้นะคะเพียงขั้นฟังเนี่ยจะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ผู้ที่ตรัสรู้และตรัสรู้ขณะที่สภาพธรรมะนั้นเกิดหลายอย่างหรือหนึ่งอย่างที่จะประจักษ์การเกิดดับเนี่ยทีละหนึ่งถ้าพร้อมกันไม่มีทางใช่ไหมคะเราจะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมนั้นถ้าสภาพธรรมนั้นรวมกันแต่ถ้าทีละหนึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างขณะนี้ค่ะแค่คำที่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะขณะเห็นเนี่ยมีสิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะว่านะคะถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีสันวรรณะต่างๆที่จะกระทบตาที่เกิดพร้อมกับรูปนั้นถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะปรากฏเหมือนกลิ่นนะคะกลิ่นอยู่ที่ไหนคะพระเชิญต้องรู้นะคะกลิ่นอยู่ที่มหาภูตรูปที่ใช้คำว่ารูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานก่อนอื่นต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
0: ค่ะแข็งไม่รู้เลยว่าใครกำลังจับใครกำลังทุบใครกำลังตีอะไรแข็งก็ไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นไม่หิวไม่โกรธเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งกลิ่นมีจริงไหมคะ
3: กลิ่นมีจริงครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะครับ
0: รูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นมองเห็นหรือมองไม่เห็นแต่สภาพนั้นไม่รู้ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งต่างกับรูปเพราะไม่มีรูปใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยอย่างละเอียดสักหนึ่งก็ไม่มีเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วรู้คิดดูสิคะยากไหมที่จะรู้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นระดับไปไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้มีปัจจัยให้เกิดต่างกันเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่ด้วยเราแต่เป็นปัญญาที่ละความไม่รู้และความติดข้อง โดยเข้าใจถูกต้องตั้งแต่ขั้นฟังว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถจะทำได้เลยทั้งสิ้นเห็นเกิดแล้วได้ยินเกิดแล้วคิดเกิดแล้วอะไรที่ปรากฏเกิดแล้วทั้งนั้นเพราะฉันจะไปทำได้ไหมจะไปทำสติได้ทำได้ยังไงจะไปทำปัญญาทำได้ยังไงเพราะเขาไม่รู้เหตุปัจจัยที่จะทำให้สติเกิดไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้ปัญญาแต่ละขั้นเกิดขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถถึงวาระที่เป็นอภิสมัยสมัยที่ไม่เคยมีในสังสารวัฏคือการที่ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะด้วยปัญญาที่อบรมแล้วไม่ใช่แค่ฟังก็จะไปประจักษ์การเกิดดับจะไปละจะไปปล่อยวางไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องมีความมั่นคงในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเพียงแค่มีปัจจัยเกิดและดับและไม่กลับมาอีกเลยจะมีความเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นแค่คำว่านะคะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะเกิดและดับกว่าจะถึงการที่น้อมไปสู่ความเข้าใจอย่างนี้ได้เพื่อความละคลายความติดข้องจะมีได้เนี่ยไม่ใช่ขั้นคิดแต่ต้องเป็นการฟังที่ปัญญาค่อยๆละเอียดขึ้นเข้าใจขึ้นและรู้ว่าขณะไหนไม่ใช่ปัญญาขณะไหนเป็นความไม่รู้ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่เราเห็นก็ไม่ใช่เราได้ยินก็ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปธรรมตาความเป็นไปของธรรมะนั้นซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับความเป็นไปของธรรมะนั้นซึ่งเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าไม่มีเราเลยทั้งสิ้นแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสสิ่งที่พระองค์ได้ทรงรู้แจ้งแล้วว่านี่คือจิตมีกี่ประเภทนั่นคือเจตสิกไม่ใช่เราคิดเกิดขึ้นขณะหนึ่งมีสภาพธรรมะอะไรอาศัยกันและการปรุงแต่งให้เกิดคิดอย่างนั้นเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะจึงเป็นเราคิดและรู้ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่คิดเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งต่างๆเหมือนเที่ยงเหมือนยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็ละคลายกิเลสไม่ได้ตราบใดที่คิดและเข้าใจผิดว่ายั่งยืนก็เป็นที่ตั้งของความติดข้องความอาลัยเยื่อใยแต่พอมีความเข้าใจจากการประจักษ์แจ้งในการเกิดดับค่อยๆละคลายความเป็นเราจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่เมื่อไรเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นสังขรัตนะเพราะรู้ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธรัตนะ
3: คือผมติดคำเนี่ยว่าเจ็ดปีเป็นอย่างช้าไหมเพราะว่ามันทำไมมันง่ายอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะจริง
0: แค่ฟังกรุณาใช่ไหมคะว่าเจ็ดวันสำหรับใครเจ็ดเดือนสำหรับใคร
3: ครับ
0: เจ็ดปีสำหรับใครสำหรับคนไม่รู้เลยอย่างนั้นหรือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เกณฑ์ที่ว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้แต่หมายความว่าเมื่อเหตุสมควรแก่ผลสภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงรู้แจ้งเรียนสัจธรรมได้ทั้งนั้นไม่ว่าเมื่อไหร่จะเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีก็ได้มากกว่านั้นก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะได้ค่ะฟังคำแล้วต้องพิจารณาไตรตรองในความหมายด้วยว่าหมายความถึงอะไรไม่ใช่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเป็นอย่างนี้แต่ก็ต้องรู้ว่าสำหรับใครการฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะเรื่องของกรรมในประโยคแรกพูดว่าไงคะ
3: กรรมก็คือการกระทำซึ่งมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วครับ
4: ที่คุณสุทธิชัยกล่าวถึงก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
0: ค่ะเราต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจนะคะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมายความว่าไม่มีใครไปบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแต่ว่ากรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะมีธรรมะที่เป็นเหตุและธรรมะที่เป็นผลกรรมคือกุศลและอกุศลเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลนะคะถ้าอกุศลกรรมได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดจิตที่เป็นผลของกรรมนั้นถ้าเป็นกุศลก็เป็นกุศลวิบากผลของกุศลกรรมถ้าเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลวิบากซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมอย่างนี้ตรงไหมคะค่ะ
3: ตรงครับ
0: กรรมดีก็ให้ผลที่ดีกรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีแต่เรารู้ละเอียดกว่านั้นไหมว่าผลคืออะไรเมื่อไหร่ เดี๋ยวนี้มีผลของกรรมไหมคะ
3: ไม่รู้ครับว่าจะให้ผลเมื่อไหร่ครับ
0: จึงต้องฟังไงคะว่าเห็นเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมเพราะเราเลือกเห็นไม่ได้บางครั้งเราเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเสียงก็เช่นเดียวกันนะคะบางครั้งได้ยินเสียงที่น่าพอใจบางครั้งได้ยินเสียงที่ไม่พอใจเกิดแล้วเพราะเป็นผลของกรรมที่ทำให้จิตนั้น

0: ก็เป็นแค่เพียงดอกไม้คือการกระทำแต่ผลไม่มีเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องศึกษาแต่ละคำให้เข้าใจนะคะแม้แต่คำที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราก็ต้องรู้ว่ากรรมจำแนกออกเป็นกี่ประเภทมีกรรมหนักมีกรรมเบาคือทุกอย่างนะคะต้องละเอียดที่จะต้องรู้ว่าไม่ใช่ว่าเพียงเราได้ยินแค่นี้แล้วเราจะเข้าใจแล้วก็มานั่งสงสัยว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะต่อไปโดยละเอียดนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นคำจริงซึ่งถึงที่สุดไม่มีการที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ทรงแสดงไว้ว่ากรรมเป็นสภาพธรรมะที่ปกปิดเดี๋ยวนี้เป็นกรรมหรือเปล่าที่กำลังฟังธรรมะเป็นกรรมนะคะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม
1: กุศลกรรม
0: เป็นกุศลกรรมเมื่อไร
1: เมื่อขณะฟังธรรมครับ
0: ฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจเป็นกุศลไหม
1: ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดไปอีกใช่ไหมคะขณะใดที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นเป็นกุศลกรรมเกิดแล้วจะให้ผลไหม
1: จะให้ผลเมื่อไรไม่รู้ครับ
0: ค่ะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเหตุมีแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่ผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ยังเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นผลของกรรมใดโดยเหตุนี้กรรมจึงเป็นสภาพที่ปกปิดทั้งในขณะที่ทำกรรมและในขณะที่ผลของกรรมเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าผลของกรรมนั้นมาจากกรรมไหนมาจากทานหรือมาจากศีลหรือมาจากการฟังธรรมะเข้าใจธรรมะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริง45พรรษาทุกเรื่องที่เราสงสัยข้องใจเนี่ยค่ะเราค่อยๆพิจารณาแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะที่จะต้องมั่นคงว่ากรรมเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่มีเรา
0: เป็นอะไรคะกรรมมีใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกรรมเป็นอะไรค่ะถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในภาษาของเรานะคะสิ่งใดก็ตามที่มีจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้ยังเห็นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีจริงๆจะบอกว่าไม่มีไม่ได้แล้วเห็นก็มีจริงจะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะในภาษาบาลีนะคะเราศึกษาธรรมะหมายความว่าอะไรเราศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งนั้นมาก่อนเลยและไม่มีทางที่จะรู้ได้ด้วยถ้าไม่มีการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติรู้แจ้งสภาพธรรมะแล้วทรงแสดงธรรมะให้เรามีโอกาสได้เข้าใจแม้แต่ว่าธรรมะคืออะไรซึ่งเป็นเบื้องต้นของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีว่าสิ่งที่มีทั้งหมดนะคะมีจริงๆนะคะแต่ว่าเพราะมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรทำให้เกิดตาจักขุประสาทรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้เฉพาะกระทบสิ่งที่สามารถปรากฏเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่ามีทางตาซึ่งมีจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะตามีไหมคะในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยมีตาไหมเดี๋ยวนี้เห็นไงคะไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยฟังมาก่อนเป็นเรามาตั้งนานแสนนานแต่ฟังพระธรรมแล้วก็จะรู้ได้ค่ะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทรงสภาพสภาวะความเป็นสิ่งนั้นซึ่งเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยใครก็เปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งตาเป็นตาเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นแข็งเป็นแข็งจำเป็นจำสุขเป็นสุขแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีจริงๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ใช่เราเพราะมีปัจจัยเกิดแล้วดับถ้าเป็นเราก็ไม่มีเราละใช่ไหมคะเพราะดับไปแล้วหมดไปแล้วแต่เมื่อไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่ามีเราซึ่งมีตามีหูมีเรื่องราวต่างๆในชีวิตแต่ความจริงก็คือแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องเริ่มฟังด้วยความเข้าใจมั่นคงตั้งแต่ต้นว่าเราฟังคำที่กล่าวถึงความจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีตลอดเวลาแต่ไม่เคยมีใครรู้เลยจนกว่าพระองค์จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ให้ไปทำให้อะไรเกิดขึ้นเพราะทำไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วทั้งนั้นคิดอย่างนั้นก็เกิดแล้วเข้าใจผิดอย่างนั้นก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นว่าไม่มีเราทุกอย่าง

0: ที่มีนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่มีจริงนะคะตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะไม่ผ่านไปแต่ต้องเข้าใจแต่ละคำให้ชัดเจนว่าคืออะไรก่อนเพราะฉะนั้นพอพูดถึงกรรมเนี่ยต้องรู้ว่าคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะธรรมะมีสองอย่างใช่ไหมคะสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเกิดจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยไม่รู้อะไรเสียงก็เกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับไปไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้ธรรมะกับธาตุเนี่ยความหมายเดียวกันนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีจริงนั่นแหละใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นให้เป็นอื่นได้เป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นอย่างนั้นสภาวะความเป็นที่แข็งต้องเป็นแข็งกลิ่นต้องเป็นกลิ่นเสียงต้องเป็นเสียงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดมาไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยมีตั้งหลายอย่างทั้งหมดไม่รู้อะไรจึงเป็นรูปธรรมแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมเกิดขึ้นรูปธรรมปรากฏได้ไหมว่ามีรูปไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเต็มโลกไปหมดเลยแต่ไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะปรากฏไหมว่ามี
1: ไม่ครับ
0: ไม่ปรากฏต่อเมื่อใดมีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะแล้วมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะทั้งสองเนี่ยต้องเกิดสิ่งที่ปรากฏให้รู้ก็เกิดธาตุรู้ก็เกิดเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าโลกะหรือโลกก็หมายความว่าโลกว่างเปล่าคือไม่มีอะไรแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเป็นโลกเป็นโลกิยะเริ่มเข้าใจความหมายละว่าอยู่ทุกวันนี้ก็คือธรรมะทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหลากหลายมากนานแสนนานมาแล้วนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่าสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรล่ะเป็นรูปธรรมต่างๆเป็นนามธรรมต่างๆนามธรรมนะคะธาตุรู้มีสองอย่างค่ะคือจิตกับเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นกำลังเห็นเนี่ยเป็นจิตที่กำลังรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงๆอย่างนี้พอธาตุรู้อีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นนะคะได้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยหลากหลายมากเพราะธาตุรู้สามารถจะรู้แต่ละเสียงจึงปรากฏว่าเสียงหลากหลายเพราะรู้แจ้งในแต่ละเสียงเพราะฉะนั้นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเนี่ยนะคะคือจิตแล้วก็มีสภาพนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ไม่ใช่จิตแต่ต้องเกิดกับจิตอีก52ประเภทเป็นเจตสิกหลากหลายมากความติดข้องก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งความขุ่นเคืองใจก็เป็นเจตสิกอีกชนิดหนึ่งความขยันก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งความเข้าใจถูกก็เป็นเจตสิกแต่ชนิดหนึ่งหลากหลายมากนะคะมีจริงในชีวิตประจำวันก็คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งพร้อมกับเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทำให้จิตหลากหลายเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นเราหรือเปล่าคะ
1: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นธรรมะเห็นไหมคะเริ่มว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะที่หลากหลายมากรูปธรรมก็มีใช่ไหมคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเข้าใจว่าเป็นร่างกายของเราแต่ก็เป็นแต่ละรูปตาจักขุปสาทะไม่ใช่แข็งอ่อนเย็นร้อนแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเลยค่ะแสนสั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็ติดข้องยังไม่ทันรู้อะไรเลยจะไปทำปฏิบัติธรรมะให้ประจักษ์การเกิดดับเนี่ยเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยก็รู้มาจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะได้ทรงบำเพ็ญบารมีแล้วเรามีบารมีอะไรพอหรือยังที่ว่าบารมีทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะฝ่ายดีอกุศลทั้งหลายไม่สามารถจะทำให้รู้ความจริงนี้ได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่รู้สภาพที่ไม่รู้เนี่ยมีจริงนะคะกำลังไม่รู้นั่นแหละคือสภาพนั้นแหละที่มีจริงๆที่ไม่สามารถจะรู้ได้แต่ตรงกันข้ามกับสภาพรู้ฟังและมีความเข้าใจถูกต้องเมื่อไรความเข้าใจถูกค่อยๆละความไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นเราหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นธรรมะนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเจตสิกเป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตเป็นสภาพรู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะเหตุว่าเจตสิกเนี่ยจำเจตสิกรู้สึกไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จิตเกิดเนี่ยต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย อย่างน้อยที่สุด7ประเภทนี่จากการตรัสรู้เพื่อให้เราค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาว่ายิ่งเข้าใจยิ่งเห็นว่าไม่มีใครไปทำให้จิตแต่ละหนึ่งขณะเกิดได้เลยแต่หลากหลายตามประเภทของเจตสิกซึ่งมีปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่ากรรมมีจริงไหมคะ
1: มีจริงครับ
0: ค่ะเป็นการกระทำใช่ไหมคะที่ใช้คำว่ากรรม
1: ครับ
0: ค่ะเป็นสภาพที่จงใจที่จะกระทำจะเดินเนี่ยถ้าไม่มีเจตนาความจงใจที่จะเดินร่างกายจะเคลื่อนไหวไปได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉันให้ทราบว่านะคะสภาพของกรรมได้แก่สภาพหนึ่งที่เป็นนามธรรมที่จงใจเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตนะคะจิตแค่รู้แจ้งสภาพธรรมะแต่อาศัยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยความจงใจเจตนาเจตสิกเป็นสภาพธรรมะหนึ่งเกิดเมื่อไหร่เป็นสภาพที่จงใจขวนขวายพอจะเห็นสภาพธรรมะนี้ไหมคะว่าไม่ใช่เรา
1: ครับ
0: ค่ะกำลังรับประทานอาหารมีจิตไหมคะ
1: มีจิตครับ
0: มีเจตสิกไหม
1: มีครับ
0: มีเจตนาเจตสิกไหม
1: มีครับ
0: ต้องมีทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะต่อไปจะรู้ได้ค่ะไม่ว่าจิตเกิดเมื่อไหร่ทั้งสิ้นที่ไหนทั้งสิ้นนะคะต้องมีเจตสิกอย่างน้อยที่สุด7ดวงเกิดร่วมด้วยและเจตสิก7นั้นนะคะเจตนาเป็น1ใน7ต้องเกิดกับจิตทุกขณะแต่ปกติเราไม่รู้นี่เริ่มจะเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นความเข้าใจของตัวเองฟังแล้วคิดและไตร่ตรองแล้วรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้กว่าจะรู้ได้ต้องฟังคำของพระองค์ด้วยความเข้าใจที่ละเอียดที่จะต้องตรงไม่สับสนนามธรรมเป็นนามธรรมรูปธรรมเป็นรูปธรรมจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นกำลังหลับสนิทมีจิตไหมคะ
1: มีครับมี
0: ค่ะตายเมื่อไหร่คือจิตไม่ได้เกิดที่รูปนั้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นรูปนั้นจะเคลื่อนไหวจะลืมตาจะลุกขึ้นจะนั่งจะนอนไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่มีจิตเพราะฉะนั้นรูปที่ร่างกายเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยค่ะแตกย่อยละเอียดยิบได้ไหมมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แม้ว่ายังไม่แตกย่อยละเอียดยิบอย่างที่ปรากฏอย่างคนที่ถูกลูกระเบิดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแขนขาดขาขาดได้มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ทั้งนั้นแต่ว่ารูปแต่ละรูปนี่ค่ะเล็กที่สุดนะคะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งใช้คำว่ากลุ่มเพราะเหตุว่ามีรูปหลายรูปอาศัยกันและกันเกิดร่วมกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นมหาภูตะรูปใหญ่ที่เป็นประธานเคยได้ยินคำนี้ไหมคะต้องเคยได้ยินเพราะได้ยินคำว่าภวังคจิตใช่ไหมคะพระเชนก็ต้องได้ยินหลายคำเลยแต่ว่าถึงจะหลายคำนะคะความเข้าใจก็กระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้มีความมั่นคงว่าไม่ใช่เราก่อนที่จะไปประจักษ์การเกิดดับอะไรทั้งสิ้นต้องมีปัญญาระดับฟังที่มั่นคงที่จะละว่าเราทำไม่ได้ปัญญาระดับไหนจะเกิดก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัญญาขั้นการฟังเลยเนี่ยจะเข้าใจได้ยังไงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนี้เกิดระดับถูกต้องไหมคะแต่เพียงขั้นเข้าใจอย่างเนี้ยไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะยังไม่ละคลายความเป็นเราจนกว่าความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เข้าใจถูกต้องเมื่อไหร่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแต่โดยชื่อจนกว่าสภาพนั้นจะปรากฏกับสติสัมปชัญญะได้ยินคำว่าสติใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีจริงๆไหมคะ
1: มีน้อยมากครับ
0: แต่มีจริงๆหรือเปล่าม
1: ีจริงๆครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นธรรมะอะไรคะรูปธรรมหรือนามธรรมสติ
1: เป็นนามธรรมครับ
0: เป็นนามธรรมนะคะเป็นจิตหรือเจตสิก
1: เป็นเจตสิกครับ
0: เป็นเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะหรือเปล่า
1: ทุกขณะครับ
0: ไม่ได้เห็นไหมคะคิดเองไม่ได้เลยค่ะสติเจตสิกเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีเกิดกับจิตเมื่อไหร่จิตนั้นเป็นกุศลเป็นจิตที่ดีงามไม่ให้โทษไม่ให้ผลที่เป็นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกละใช่ไหมคะเจตสิกฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีแล้วก็เจตสิกใดเป็นเหตุเจตสิกใดเป็นผลละเอียดยิบจนกระทั่งว่ายิ่งเข้าใจยิ่งค่อยมั่นคงว่าไม่ใช่เรากว่าสภาพธรรมะสามารถจะปรากฏตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งได้ก็ต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งมาจากขั้นฟังเข้าใจอบรมมั่นคงเพราะฉะนั้นปริยัติค่ะ ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพจน์แค่ฟังไม่พอรอบรู้ในคำที่ได้ฟังเช่นคำว่าธรรมะรอบรู้จริงๆค่ะทุกอย่างไม่ใช่เราเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยโกรธเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกยังไงคะ
1: เป็นเราโกรธครับ
0: เป็นเราโกรธแต่ความจริงเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกำลังโกรธสามารถที่จะมีปัญญาที่ถึงการรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งต่างกับขณะอื่นซึ่งไม่โกรธแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนนะคะจะมีคำถามว่าแล้วทำยังไงจะหายโกรธเป็นไปได้ไหม
1: ก็ต้องศึกษาพระธรรมค่อยๆเจริญ
0: แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเที่ยวไปแสวงหาทำยังไงจะหายโกรธหนังสือตำราใครสมัยใหม่เขียนยังไงก็ตามแต่อ่านหมดใครพูดอะไรก็ฟังแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าใครก็บังคับบัญชาโกรธไม่ได้เพราะโกรธเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตานี่แสดงถึงความมั่นคงตามลำดับนะคะจนกว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ว่าอยากหายโกรธอยากไม่โกรธหรือกระวนกระวายก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดดับโดยไม่มีใครบังคับบัญชาได้แต่ปัญญาไม่พอที่จะเข้าใจแต่ละหนึ่งในลักษณะที่ต่างกันว่าเป็นธรรมะแต่ขั้นฟังความเข้าใจนี้แหละจะค่อยๆนำไปสู่ขณะนั้นโดยความเป็นอนัตตาไม่มีเราไปภาคเพียรพยายามเพราะภาคเพียรพยายามด้วยความเป็นเราเมื่อไหร่ผิดทันทีไม่ได้เข้าใจเลยนะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความมั่นคงที่จะเข้าใจขณะนั้นนะคะต้องรู้ว่าเพราะได้ฟังแล้วไม่ลืมแล้วก็ฟังบ่อยๆแต่ว่าไม่หวังว่าเมื่อไรจะรู้ลักษณะแต่ละหนึ่งซึ่งกำลังปรากฏในขณะนี้แยกขาดจากสภาพธรรมะอื่นทีละหนึ่งทีละหนึ่งขณะนี้รวมกันหมดใช่ไหมคะเห็นกับได้ยินแยกขาดจากกันหรือยัง
1: ยังครับ
0: ยังแต่ความจริงแยกขาดจากกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ปัญญารู้ได้ไหมประจักษ์แจ้งได้ไหมในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะปัญญารู้อย่างนั้นแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะปัญญายังไม่ถึงการที่จะเป็นอย่างนั้นก็รู้อย่างนั้นไม่ได้เห็นไหมคะต้องอาศัยความเป็นอนัตตาซึ่งละความติดข้องซึ่งปิดบังความจริงเพราะความอยากมีความต้องการเกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นดับแล้วไปอยากอะไรไปทำอะไรแต่ปัญญาที่เข้าใจแล้วนะคะสามารถจะเกิดได้ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายขั้นค่ะกว่าจะถึงปัญญาที่รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆโดยความเป็นอนัตตาทันทีที่เกิดก็กำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นซึ่งเราใช้คำว่าสติสัมปชัญญะคนนั้นเห็นความเป็นอนัตตาหนทางนี้ต้องเป็นหนทางของอนัตตาโดยตลอดจึงสามารถที่จะรู้ความจริงได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไหมคะ
1: รู้จักขึ้นครับ
0: ค่ะทั้งหมดทุกคำที่เราได้ฟังมาจากพระมหากรุณาที่ตรัสรู้แล้วทรงแสดงแต่ละคำให้เรามีโอกาสได้เข้าใจได้ไตร่ตรองได้เห็นพระองค์ทั้งที่ชาวสาวัตถีชาวพาราณสีพระองค์เสด็จบิณฑบาตถ้าเขาไม่มีความเข้าใจในธรรมะจะไม่รู้จักว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่เราแม้ไม่เห็นรูปร่างกายแต่ได้ฟังคำที่เกิดจากพระปัญญาของพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะจึงทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงใครกล่าวได้ไหมคะถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้แล้ว
1: ไม่ได้
0: แต่ฟังตามได้เข้าใจตามได้จึงเป็นสาวกแต่ต้องไม่ประมาทเลยนะคะปริยัติรอบรู้มั่นคงเป็นธรรมะเวลาอะไรเกิดขึ้นก็ตามเวลาโกรธเกิดขึ้นไม่อยากโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะโกรธก็เป็นธรรมะไม่อยากโกรธก็เป็นธรรมะคิดที่จะไม่โกรธก็เป็นธรรมะต้องทุกอย่างหมดเลยค่ะจากอุปาทานขันธ์ที่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเราหมดเกลี้ยงเมื่อไหร่สภาพธรรมะก็ปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อนั้น
2: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงหนทางของความเป็นอนัตตาก็ชัดเจนใช่ไหมครับว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้ขณะต่อไปนี่คือประโยชน์ของการสนทนาธรรมะนะครับ เป็นมงคลเพราะว่านำมาซึ่งความเจริญด้วยปัญญาคือความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงในธรรมะซึ่งก็เป็นคำแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้แต่คำว่ากรรมคำเดียวนี่ครับเป็นประโยชน์มากเลยนะครับเป็นธรรมะไม่ใช่เรานะครับ
0: แล้วก็ยังมีคำที่พูดด้วยใช่ไหมหนทางนี้เป็นหนทางเดียวเห็นไหมคะพูดแล้วเข้าใจไหมคะพูดแล้วด้วยมีหนทางเดียวเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าหนทางเดียวคืออะไรหรือเปล่าไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจนะคะหนทางเดียวหนทางไหนแต่หนทางเดียวคือความเข้าใจตามลำดับขั้นคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นค่ะที่ละความติดข้องและความไม่รู้ถ้าตราบใดยังไม่รู้และติดข้องสภาพธรรมะก็ถูกปกปิดไม่สามารถที่จะเปิดเผยความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวเนี่ยพูดกันไปนะคะแต่หนทางเดียวจริงๆคืออะไรต้องเป็นปัญญา
3: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้นะท่านอาจารย์พูดถึงความมั่นคงแล้วท่านอาจารย์ก็กรุณาพูดถึงว่ามั่นคงแล้วยังต้องมีอธิษฐานนะก็อยากให้ท่านอาจารย์กรุณาอนุเคราะห์ตรงนี
0: ้ค่ะขณะนี้เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
3: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะนะคะมั่นคงแค่ไหน
3: ยังไม่มั่นคง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ว่าต้องมั่นคงกว่านี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: นั่นคืออธิฐานะบารมีรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยจะไปที่ไหน7วัน8วันจะไปรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่ได้ความมั่นคงนี้ต่างกับเพียงแต่ขั้นเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วใช่ไหมคะ
3: ก็ยังไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นทุกบารมีต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ไปมั่นคงในเรื่องอื่นไม่ใช่ไปมั่นคงว่าจะนั่งอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนจะรู้ความจริงให้ได้อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่บารมีเพราะทุกบารมีต้องเป็นปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่ามั่นคงแค่ไหนที่จะไม่ไปคิดว่าจะไปทำให้เกิดปัญญาขึ้นแต่สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แล้วไม่รู้จากไม่รู้เป็นรู้ในสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ต่างหากที่เป็นความมั่นคงว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยไม่ใช่เราจะหวังว่าเราจะไปเข้าใจจนกระทั่งละความเป็นตัวตนนะคะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าฟังมาแล้วจะนานเท่าไหร่กี่ชาติก็ตามแต่เริ่มเข้าใจความเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือยังเพราะว่าตราบใดที่เป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนมีสิ่งที่ปรากฏรวดเร็วนะคะจนปรากฏการเกิดดับเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตตะละเห็นไหมคะนิมิตตะคือการปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นคิ้วเป็นตาเป็นผมเป็นจมูกพวกนี้เป็นนิมิตตะหมดจากการเกิดดับแต่ละหนึ่งรูปกลาปะเล็กๆซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นมีความมั่นคงเพราะปัญญาใช่ไหมถ้าไม่มีปัญญาจะมั่นคงไหมคะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ไม่ใช่ได้ความเป็นเราจะไปพยายามแต่รู้ได้เพราะเมื่อฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ว่าไม่ใช่ใครจะทำอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยและปัญญาขั้นฟังเนี่ยยังไม่พอเพราะฉะนั้นพอแล้วไม่ฟังแล้วพระพุทธศาสนาง่ายไม่ต้องฟังเลยไปปฏิบัติถูกหรือผิด
3: ผ
0: ิดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทางหลงเนี่ยมีมากเพราะความไม่รู้มีมากและความต้องการก็มีมากเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆต้องประกอบด้วยบารมีที่เป็นสัจจะบารมีความจริงนี้มีผู้ที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งแล้วเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็ได้ประจักษ์แจ้งเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันหมายความว่าการเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะถึงระดับที่เดี๋ยวนี้เองนะคะไม่สงสัยในแต่ละธรรมะที่เกิดเพราะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการดับความไม่ใช่เราเนี่ยต้องดับหมดในสิ่งที่เคยยึดถือทั้ง5ขันธ์5ขันธ์นี่คือธรรมะทั้งหมดที่เป็นรูปขันธ์ทั้งหมดนามธรรมทั้งจิตและเจตสิกทั้งความรู้สึกซึ่งเป็นที่ยึดถืออย่างมากนะคะเราแสวงหาเพื่อความสุขที่เป็นเราเพื่อเราเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นแค่ลักษณะของธรรมะซึ่งเกิดดับจนกว่าจะประจักษ์แจ้งหมดสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เราพูดถึงจิตใช่ไหมคะแล้วรู้ด้วยว่าจิตเป็นสภาพรู้ใช่ไหมทุกคนมีใช่ไหมจิตปรากฏให้รู้หรือยังยังเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรแล้วเราก็พูดว่าใต้มหาสมุทรนั้นมีอะไรบ้างแต่น้ำที่เป็นมหาสมุทรเนี่ยค่ะปิดบังไว้ไม่ให้เห็นความจริงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังความเข้าใจนี้แหละนะคะค่อยๆทำให้สภาพธรรมะปรากฏกับสติสัมปชัญญะระดับซึ่งไม่ใช่ขั้นฟังแม้การฟังนะคะก็เป็นสติสภาพที่กำลังระลึกเป็นไปในคำด้วยความใส่ใจด้วยความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยความเข้าใจนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหมฟังจริงแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เนี่ยเหมือนไม่ได้ฟังเพราะไม่เข้าใจแต่ฟังคนที่ฟังเนี่ยเข้าใจต่างกันเพราะความใส่ใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นปัญญาที่ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยกว่าจะมากเพราะฉะนั้นจึงมีความจริงที่ว่านะคะปัญญาเจริญท่ามกลางอกุศลหมายความว่าไงคะเห็นความน่ากลัวของอกุศลไหมคะมีก็ไม่รู้เห็นไหมคะมืดระดับไหนไม่รู้ระดับไหนว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระดับไปแต่ละทางเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าคำของสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทำให้หลงผิดนะคะแต่เป็นเรื่องที่มีความมั่นคงว่าเมื่อสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้มีผู้ที่ประจักษ์แจ้งได้ก็มีความตั้งมั่นอธิฐานะมั่นคงที่ว่าไม่ใช่รู้อื่นค่ะไม่ใช่ใครชวนไปให้รู้อะไรที่ไหนแต่เดี๋ยวนี้ต่างหากที่ถ้าไม่มีการฟังเข้าใจขึ้นอย่างมั่นคงสติสัมปชัญญะที่จะรู้เฉพาะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งเห็นไม่ใช่ได้ยินเป็นปกติอย่างนี้แต่ปกติอย่างนี้คือเห็นแล้วไม่รู้กับปกติอย่างนี้แล้วเห็นแล้วรู้ต่างกันไหมคะเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ว่าตามธรรมดาเนี่ยเห็นแล้วไม่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ได้ดับเลยจิตที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตามากมายหลายขณะดับไปพร้อมกับสิ่งที่ปรากฏทางตาดับในขณะนั้นน่ะไม่รู้แล้วในสิ่งนั้นชอบแล้วติดข้องแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เห็นได้ยินก็เช่นเดียวกันได้กลิ่นลิ้นรสกระทบสัมผัสผิดนึกทั้งวันความไม่รู้ที่เคยมีมาแล้วมากยังเพิ่มเติมอีกทุกวันเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะจากการได้ยินได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่อยๆเจริญขึ้นท่ามกลางอกุศลแล้วเมื่อไหร่จะค่อยๆชำแรกอกุศลที่ลุมร้อมเนี่ยนะคะโดยการที่เป็นสติสัมปชัญญะอีกขั้นหนึ่งซึ่งอาศัยการฟังแล้วละทำให้ขณะนั้นนะคะโดยความเป็นอนัตตาอารมณ์ที่กำลังปรากฏที่เคยไม่รู้ก็เป็นการค่อยๆเข้าใจอารมณ์นั้นพร้อมสติสัมปชัญญะจะไม่มีคำถามว่าสติเป็นยังไงเพราะขณะนั้นสติเกิดแล้วแต่ว่าขณะนี้สติเป็นยังไงยังไม่รู้ใช่ไหมคะก็ฟังว่าสติขั้นฟังเนี่ยนะก็กำลังฟังเรื่องราวเห็นก็ดับไปได้ยินก็ดับไปมากมายละแต่แม้กระนั้นนะคะความเข้าใจมีกำลังเมื่อไหร่สามารถที่จะดับกิเลสได้เมื่อนั้นต้องเห็นกำลังของปัญญาแต่อยู่ดีๆจะให้มีกำลังของปัญญาระดับนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะโลภะอยากได้เยอะๆแต่ให้รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ต้องตรงสัจจะบารมีและวิริยะบารมีก็ไม่ใช่เรานะคะรู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ในครั้งที่สุเมธาดาบสซึ่งบำเพ็ญบารมีจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะในครั้งนั้นเป็นสุเมธาดาบสได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธาดาบสจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระนามว่าพระสมณะโคดมชาวเมืองนั้นนะคะปลาบปลื้มดีใจว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ความจริงในสมัยของพระทีปังกรแต่พอถึงสมัยของพระสมณะโคดมคิดดูนะอีก4อสงไขยแสนกับเขาไม่ได้หวั่นไหวเลยค่ะปีติร่าเริงว่ามีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีโอกาสที่จะถ้าได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ไหนปัญญาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พยากรณ์สุเมธดาบทนะคะสุเมธดาบทในครั้งนั้นก็เกิดแล้วเกิดอีกในสี่อสงไขยแสนกับได้เฝ้าได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยต้องว่างจากคำสอนของศาสนาของพระองค์ตนเองเสียก่อนนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแล้วศาสนาคำสอนของพระองค์อันตรธานหมดเมื่อไหร่ว่างเว้นจากศาสนาของพระองค์นะคะอีกนานจึงจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งพระฉันทุกคำที่เป็นความจริงเนี่ยค่ะเป็นวิริยารัมภกถาคาถาที่แสดงให้เห็นถึงการปรารภความเพียรไม่ท้อถอยเลยเหมือนอย่างคนที่เขาได้ฟังคำที่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์พระสมณโคดมเขาร่าเริงแล้วเราฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปคือพระศรีอริยะเมตไตรแค่หวังจะเจอแต่ว่าไม่เข้าใจธรรมะเลยก็ผ่านไปอีกพระองค์หนึ่งเหมือนแต่ละพระองค์พระฉันเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเลยนะคะเพราะเห็นประโยชน์ที่สูงสุดที่เป็นรัตนะอันประเสริฐคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถจะทำให้จากไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนคนตาบอดเนี่ยค่อยๆมีแสงสว่างปรากฏพอที่จะเห็นบ้างแต่ปัญญานี้ก็ต้องตามลำดับแต่เกิดได้แน่นอนและก็ไม่ใช่ปัญญาเพียงขั้นฝังด้วยอดทนไหมคะขันติบารมีแล้วเพียรเนี่ยไม่ใช่เรานะคะไม่ต้องไปทำความเพียรเลยเพราะเพียรมีจริงเกิดกับจิตกี่ประเภททรงแสดงไว้หมดกำลังฟังเนี่ยเพียรหรือเปล่าวิริยะเจตสิกเกิดแล้วในความมืดทั้งหมดค่ะจิตและเจตสิกเกิดนับทำกิจการงานไม่มีใครเห็นเลยสนใจแต่สิ่งที่จิตรู้ตื่นมาก็มีสิ่งที่จิตรู้ปรากฏทั้งนั้นเลยเป็นห้องเป็นบ้านเรือนเป็นถนนหนทางถ้าไม่มีจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้จะปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าจิตรู้ไม่ใช่เราเห็นก็เป็นจิตได้ยินก็เป็นจิตตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไม่ปราศจากจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับเพราะเหตุปัจจัยแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วเพียงแค่หนึ่งขณะที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นเราได้ยังไงแต่เยื่อใยความติดข้องที่เนิ่นนานมาแล้วนะคะไม่ได้จากไปง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นปัญญาต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องรู้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นไปเพื่อการละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอกุศลต่างๆรวมทั้งความติดข้องด้วยพระเชนเข้าใจอริยสัจจะใช่ไหมคะทุกขะอริยสัจจะไม่ใช่ความรู้สึกเป็นทุกข์ทุกกายทุกใจเท่านั้นแต่ทุกอย่างที่เกิดแล้วดับนะควรหรือที่จะยังยินดีอยู่เพราะไม่มีต่างหากแต่หลงว่ายังมีเมื่อวานนี้อยู่ไหนคะพอถึงพรุ่งนี้วันนี้มีไหมเห็นไหมคะแต่ยังไม่ถึงพรุ่งนี้มีวันนี้กำลังอยู่ตรงนี้เลยแต่พอถึงพรุ่งนี้ไม่เหลือเลยค่ะจำหมดได้ไหมว่าทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาเพราะฉะนั้นชาติก่อนก็อย่างนี้แหละชาติไหนก็อย่างนี้แหละเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกจากสังสารวัฏเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะใครจะไปบังคับให้หยุดเกิดได้ไหมไม่ให้จิตเกิดได้ไหมไม่ให้เจตสิกเกิดได้ไหมไม่ให้รูปเกิดได้ไหมใครจะห้ามก็ห้ามไม่ได้ห้ามฝนตกห้ามฟ้าร้องห้ามอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่พอดับเหตุปัจจัยดับเหตุของทุกข์รู้ด้วยว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ถ้าไม่รู้ก็ดับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องดับความไม่รู้ซึ่งเกิดพร้อมกับความติดข้องที่ยึดถือว่าเป็นเราก่อนที่กิเลสอื่นจะดับได้ใครจะไปดับกิเลสเนี่ยอย่าหวังถ้ายังไม่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่ประจักษ์แจ้งนะคะก็ดับกิเลสอะไรก็ไม่ได้ปล่อยเสียวางเสียละเสียไม่มีความหมายเลยค่ะคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเป็นคำที่ทำให้คนฟังได้เกิดปัญญาตามลำดับ
4: ถ้าจะให้ความเข้าใจว่าหนทางนี้ก็ต้องเป็นหนทางแห่งการที่จะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำด้วยความเป็นเราอย่างเช่นปล่อยวางหรือว่าจะทำให้จิตนั้นเป็นกุศลได้เวลาใกล้ตายซึ่งก็จะเห็นได้ว่า เป็นไปด้วยความติดข้องแล้วก็ไม่รู้ธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งการเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็เป็นหนทางเดียวแน่นอนแล้วก็เป็นไปเพื่อความมั่นคงในการที่จะรู้ธรรมะที่ไม่ใช่เราค่ะครับเรียน
0: ศึกษาธรรมะต้องทีละคำได้ยินคำว่าปล่อยวางเนี่ยปัญญาเกิดหรือเปล่ารู้อะไรหรือเปล่าแต่ปล่อยวางในที่นี้นะคะความเป็นตัวตนจะทำอะไรสารพัดเพราะฉะนั้นแค่คำว่าปล่อยวางก็ไม่มีคำอธิบายแล้วจะปล่อยวางอะไรและปล่อยวางได้หรือในเมื่อพยายามทำทุกอย่างขณะนั้นแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นธรรมะที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาอย่างเดียวค่ะได้ยินคำอะไรก็คือว่าต้องไตร่ตรองทีละคำทีละคำไปปล่อยวางนี่เป็นไปไม่ได้เพราะวางอะไรคะถามคนที่ปล่อยวางว่าวางอะไร
4: ก็อุปมาให้เห็นว่าเหมือนแบกไว้ก็ท่านอาจารย์แบก
0: ทุกปล่อยวางอะไรคนก็มุ่งไปที่ความโกรธความโลภแต่จริงๆแล้วปล่อยวางความเป็นเราไปที่ไหนก็เรานั่นแหละนั่งปฏิบัติ7วัน8วันไม่ได้ปล่อยวางอะไรเลยเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแล้วจะไปปล่อยวางอะไรได้หลงคิดว่ากำลังปล่อยวางแต่ตัวตนต่างหากขณะนั้นซึ่งไม่ได้วางเลยเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ละเอียดทุกคำสามารถที่จะเข้าใจขึ้นได้เมื่อมีการสนทนานะคะอย่างใครบอกว่าปล่อยวางเราต้องถามว่าปล่อยอะไรวางอะไรคำตอบของเขาคือวางโลภะหรือวางโทสะแต่เขาไม่รู้ว่าปล่อยวางต้องวางความเป็นเราหรือความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
4: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าถ้าไม่รู้ธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เขาก็ไม่รู้ว่าธรรมะนั้นเกิดแล้วแล้วจะไปวางตอนไหน
0: ที่สำคัญที่สุดคือไม่รู้ว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าอัตตาเนี่ยหมายถึงสิ่งที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงมีอัตตานุทิฏฐิสักกายทิฏฐิถ้าอัตตานุทิฏฐิก็เห็นเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะความจริงก็เป็นแต่ละหนึ่งรูปที่ประชุมรวมกันมีรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตปรากฏให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะนั้นค่ะก็มีความเข้าใจผิดนะคะเพราะไม่รู้ความจริง
2: คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ทำให้หลงผิดแต่ว่าเป็นไปเพื่อปัญญาเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับจะเข้าใจได้ก็ต้องมีการฟังมีการศึกษามีความอดทนมีความเพียรมีความมั่นคงจริงใจนะครับว่าศึกษาธรรมะเพื่ออะไรก็ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแต่ว่าเพื่อการค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยเก็บเล็กผสมน้อยจากทุกครั้งที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงนะครับซึ่งก็เป็นการสะสมในสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่าปัญญาไม่สูญหายไปไหนนะครับสะสมสืบต่อเป็นที่พึ่งอยู่ในจิตทุกๆขณะนะครับแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระอาวาทีปังกรนะครับก็แสดงถึงความชัดเจนว่าชาวเมืองในสมัยนั้นนะครับเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็เห็นถึงความยากเห็นถึงความต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการสะสมอบรมเจริญปัญญาจึงไม่ท้อถอยเพราะว่าโอกาสข้างหน้าก็ยังมีพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆไปที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เคยฟังเลยนะครับจะไม่มีทางคิดอย่างนั้นก็รอไปด้วยความหวังด้วยความต้องการแต่ว่าไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นขณะที่มีค่าอย่างยิ่งเลยนะครับในการได้ค่อยๆสะสมความเข้าใจจากการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงนะครับเป็นการได้เริ่มรับมรดกที่ล้ำค่าจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่เริ่มฟังพระธรรมครับ
0: ค่ะแล้วคนในครั้งพระทีปังกรอยู่ไหนค่ะไม่สามารถจะรู้ได้ใช่ไหมคะแต่ผู้ใดที่มีความเห็นที่ถูกเข้าใจถูกแล้วก็รู้ว่าธรรมะเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ต้องตรงต่อความเป็นจริงว่ามีความเข้าใจแค่ไหนพอหรือยังจะต้องสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกต่อไปก็คือผู้ที่เคยเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ในครั้งพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าใครเห็นผิดนะคะครูทั้ง6ในครั้งโน้นก็มีลูกศิษย์มากพระพุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยไม่มาเฝ้าเลยเขาไปหาครูอาจารย์เหล่านั้นหันหลังให้พระสัทธรรม ในครั้งนั้นฉันใดครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันใครที่ไม่สนใจที่จะฟังพระธรรมให้เข้าใจก็ไปสู่สำนักอื่นคำของอาจารย์อื่นที่มีการประพฤติปฏิบัติเช่นง่ายๆเลยค่ะให้ปล่อยวางแต่ไม่บอกว่าอะไรปล่อยอะไรวางวางอะไรปล่อยอะไรและใครกำลังปล่อยวางไม่มีความเข้าใจเลยทั้งสิ้นแล้วหนทางที่จะวางเนี่ยวางอะไรเลยคะดับแล้วอะคนในครั้งนั้นรู้ไหมคะว่ากว่าสุเมธาดาบทจะได้รู้ธรรมะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยนานกว่าจะบังเกิดขึ้นมีการตรัสรู้ทีละหนึ่งพระองค์เห็นไหมคะปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ว่าแล้วแต่เหตุปัจจัย
4: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะแล้วถ้าปล่อยวางจริงๆคือปล่อยวางความเป็นเราอย่างไรคะ
0: ค่ะตัวตนปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เข้าใจคือปัญญาปัญญาต่างหากที่ทำหน้าที่ละตัวตนไปละเนี่ยผิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่พอละไม่ได้คนที่เข้าใจตามความเป็นจริงก็รู้ว่าตราบใดที่ปัญญายังไม่พอก็ละไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจเข้าใจเพิ่มขึ้นแค่ไหนก็ละไปแค่นั้น
5: ซึ่งผมฟังแล้วผู้ที่จะประจักษ์ความไม่มีเราก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นสภาพธรรมที่ปกปิดเพราะว่าคนทั่วไปไม่สามารถที่จะรู้ความไม่มีเราได
0: ้ต้องรู้ว่านะคะอะไรล่ะคะที่รู
5: ้ปัญญาครับ
0: ปัญญาไม่ใช่เรา
5: ครับ
0: แต่ปัญญาเกิดจากการฟังเข้าใจโดยละเอียดทีละคำไม่ประมาทเลยค่ะไม่ว่าจะพูดถึงคำไหนนะคะพูดถึงคำนั้นโดยนัยยะต่างๆที่จะให้เข้าใจขึ้นแม้แต่กรรมเป็นนามธรรมเป็นเจตสิกนะคะเกิดกับจิตทุกขณะแต่ว่าจิตต่างกันเท่าที่คนส่วนใหญ่รู้จักก็รู้จักแค่กุศลและเจตนาซึ่งเป็นกุศลกรรมและอกุศลเจตนาซึ่งเป็นอกุศลกรรมแต่ความต่างกันของแม้เจตนาก็มีมากแค่เราลุกขึ้นยืนเนี่ยก็มีเจตนาแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: แต่ขณะนั้นเนี่ยจะต่างกับขณะที่เห็นไหมซึ่งเห็นก็มีเจตนาเห็นไหมคะเห็นมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยกับเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืนก็มีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยต่างกันไหมสภาพจงใจที่เกิดกับเห็นขวนขวายกระทำกิจที่จะให้เจตสิกอื่นกระทำกิจร่วมกันเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเองโดยกรรมเป็นปัจจัยเพราะต้องรู้ก่อนนะคะว่าจิตเห็นเนี่ยเป็นวิบากเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยต้องละเอียดก่อนที่จะไปถึงข้อความในพระไตรปิฎกที่จะเข้าใจได้เนี่ยต้องรู้ว่าทรงแสดงจิตโดยนัยยะต่างๆเช่นโดยนัยยะของชาติการเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้กระทำแล้วเป็นจิตและเจตสิกซึ่งต้องเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยเป็นวิบากแล้วก็สภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เหตุและไม่ใช่ผลแต่เป็นเพียงกิริยาซึ่งไม่เป็นปัจจัยให้เกิดผลและไม่ใช่เหตุด้วยก็เป็นเจตนาที่เป็นกิริยาเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะมีมากค่ะแต่ทั้งหมดก็คือว่าฟังเยอะๆเพื่อที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่จะไปทำอะไรแต่ฟังเพื่อให้รู้จริงๆว่าไม่ใช่เรา
6: ในความเข้าใจของผมนะครับการเป็นปุถุชนเนี่ยนะครับก็ยังมีความทุกข์อยู่เนื่องจากการยึดติดข้องนะครับหรือว่าที่ผมเข้าใจหรือว่าอ่านเจอก็คืออุปทานขันธ์เป็นทุกข์นะครับ
0: เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆไหมคะ
6: มีครับ
0: ใครทำให้เกิดขึ้น
6: ไม่มีครับ
0: ไม่มีใครทำให้เกิดแต่ก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้นะคะใครมีทุกข์ใครทำให้เกิดขึ้น
6: สภาพธรรมไม่มี
0: ค่ะคือเราไปติดตัวหนังสือกับติดคำนะคะแต่ความจริงแล้วทุกคำนะคะหมายความถึงขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งหลากหลายมากมายมากเมื่อกี้นี้ค่ะธรรมะก็มากมายเกิดแล้วดับแล้วหมดเดี๋ยวนี้ขณะนี้เองนะคะธรรมะก็มากมายเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นจะไปพูดถึงคำว่าขันธ์จะไปพูดถึงคำว่าอะไรก็ตามแต่นะคะต้องให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี
6: ้นะคะ
0: สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีเห็นไหมคะ
6: มีครับ
0: ใครทำให้เกิดขึ้น ฟังธรรมะแล้วก็ต้องรู้นะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่มีจริงแต่ไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่รู้อื่นเลยนะคะรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มเข้าใจให้ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้เดี๋ยวนี้มีไหม
6: เมื่อวาน
0: นี้เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนี้มีไหมคะนี่ค่ะคือความค่อยๆเข้าใจไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปรู้คำนั้นคำนี้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแต่ต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาจนเข้าใจแต่ละคำอย่างมั่นคงว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะทำไมว่ามีจริงมีความเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งหลากหลายต่างกันเช่นเสียงก็มีจริงนะคะเสียงก็ไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นเสียงก็จริงแข็งก็จริงทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดหลากหลายต่างกันมากเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าที่เคยไม่รู้มาก่อนก็คือเข้าใจว่ามีดอกไม้ทางตามองเห็นนะคะถ้าจะดมกลิ่นกลิ่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเริ่มเข้าใจแต่ละหนึ่งเข้าใจว่ามีคนนะคะอะไรเป็นคนตาเป็นคนหรือเปล่าหูเป็นคนหรือเปล่าแยกออกไปเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็คือว่าให้เข้าใจว่าแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เคยเข้าใจนะคะเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นการยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องเกิดขึ้นขณะนี้ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีค่อยๆฟังค่อยๆคิดนะว่าใหม่ไหมเนี่ยที่เราจะได้ยินคำซึ่งคำสอนอื่นๆไม่ได้กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เริ่มรู้จักสิ่งที่มีตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้จักว่าเป็นอะไรไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีค่ะมีตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ความจริงนะคะของสิ่งที่มีและให้คนอื่นเข้าใจตามความเป็นจริงด้วยว่ามีไม่ใช่เพียงแต่ชื่อให้เราจำให้เราคิดแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากแล้วก็ดับไปแล้วทั้งหมดเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่เห็นการเกิดดับเลยถูกต้องไหมคะถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมถ้าได้ยินไม่เกิดจะมีได้ยินไหมนี่ค่ะกำลังเป็นอย่างนี้แท้ๆเลยถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีเห็นถ้าได้ยินไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีได้ยินแต่เห็นก็ไม่ใช่ได้ยินแต่เห็นก็มีเมื่อเกิดขึ้นได้ยินก็มีเมื่อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอย่างเห็นนี่นะคะขณะที่ได้ยินเห็นด้วยไม่ได้เลยค่ะต้องไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะกำลังมีเสียงปรากฏจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยไม่ได้แต่ความรวดเร็วทำให้เข้าใจว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันผิดหรือถูกเริ่มรู้ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งซึ่งกำลังเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยนะคะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเลยดับด้วยแล้วก็มีปัจจัยเกิดอีกแล้วก็ดับอีกไม่ซ้ำกันและไม่ใช่อันเก่ากลับมาด้วยสักอย่างเดียวสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่รู้นะคะใช้คำว่ารูปขันธ์เพราะเหตุว่าคำว่าขันธ์หมายความถึงสิ่งที่เกิดและดับต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าขันธ์คืออะไรขันธ์คือสิ่งที่ไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่คือจากไม่มีก็มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นคำว่าขันเนี่ยที่เป็นอดีตมีไหมที่หมดไปแล้วคืออดีตมีไหมคะค่ะและที่กำลังมีเดี๋ยวนี้มีไหมมีและที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ดับหรือเปล่าดับก็เป็นอดีตไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดซึ่งเป็นอนาคตก็เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งของธรรมะนี่ค่ะก็เป็นแต่ละหนึ่งใช้คำว่าขันได้ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีและเกิดดับเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดแม้สภาพที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดเป็นรูปก็ต้องเป็นรูปขันเพราะรูปที่ไม่เกิดไม่มีรูปที่ไม่ดับไม่มีทุกรูปเกิดและดับทุกรูปจึงเป็นแต่ละหนึ่งรูปขันเสียงเป็นขันหรือเปล่าคะเป็น ป็นอะไรคะรูปขันธ์เพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่าขันธ์ในโลกนี้มีแต่ธรรมะธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะความเป็นไปของตนซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะเหตุว่าทรงไว้ซึ่งความเป็นสิ่งนั้นเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เลยแข็งต้องเป็นแข็งตลอดเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นแข็งจะเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแข็งก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งใช้คำว่าปฐวีธาตุอ่อนหรือแข็งก็ได้เป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะเป็นขันธ์หรือเปล่าเป็นเพราะฉะนั้นพอเข้าใจธรรมะเราก็เข้าใจตลอดเลยกำลังพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่ไม่มีแล้วก็เกิดขึ้นมีแล้วก็ดับไปตลอดเวลาโดยไม่รู้ความจริงว่าเป็นอย่างนี้นะคะจึงยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสภาพที่ติดข้องยึดมั่นมีจริงไหมคะมีจริงก็ไม่ใช่ดาวอีกคือให้ฟังว่าจากเดิมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยทั้งสิ้นก็ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเป็นธรรมะที่มีแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับทรงสภาพของความเป็นสิ่งนั้นโดยความเป็นธาตุซึ่งเปลี่ยนไม่ได้การเกิดและดับไปเนี่ยถ้าไม่มีปัจจุบันนะคะแล้วก็ดับไปเราจะรู้ไหมคะว่าเรากำลังพูดถึงอะไรกำลังพูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เสียงกำลังปรากฏแล้วดับไปเพราะฉะนั้นจึงหมายความว่าเราพูดถึงเสียงก่อนอดีตละใช่ไหมคะเสียงที่ยังไม่เกิดจะเกิดเป็นอนาคตและเวลาเกิดขึ้นก็เป็นปัจจุบันกำลังปรากฏเมื่อไหร่เป็นปัจจุบันเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับไปตลอดเวลาโดยนัยยะอีกคำหนึ่งก็คือขันพอพูดถึงขันเนี่ยที่ไม่เกิดไม่มีเกิดแล้วต้องดับไปด้วยเพราะฉะนั้นขันก็คือสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับแต่เพราะไม่รู้ความจริงนะคะจึงเข้าใจสิ่งที่เกิดดับแต่ละหนึ่งรวมกันว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดการที่เข้าใจยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็ชื่อว่าอุปาทานขันธ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีรูปร่างกายไหมคะมีนะคะดับแล้วใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: เป็นอดีตแล้วจะมีปัจจุบันต่อไปอีกไหมหลังจากที่ปรินิพพานแล้ว
6: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นดับขันธ์แต่ใครก็ไม่สามารถที่จะดับขันธ์ได้เพราะเหตุว่าขันธ์กำลังเกิดดับสืบต่ออยู่ทุกขณะเพราะความไม่รู้เพราะความติดข้องด้วยเหตุนี้นะคะความติดข้องมีในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอุปาทานขันธ์ของคนนั้นนี่ค่ะคือการฟังว่าเรากำลังฟังอะไรฟังเรื่องที่มีนะคะแต่ละหนึ่งต้องชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้ามีรูปร่างกายไหมค่ะเพราะฉะนั้นเป็นรูปขันธ์ซึ่งเกิดดับใช่ไหมแม้แต่รูปของพระพุทธเจ้าหรือรูปของใครก็ต้องเกิดดับทั้งนั้นไม่เว้นเลยธรรมะคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดคำใดที่ตรัสไว้กล่าวถึงสภาพนั้นตามความเป็นจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้ดับแล้วถูกต้องไหมคะที่ไม่ดับไม่มีเสียงไม่รู้อะไรเลยเกิดเสียงแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเสียงเป็นรูปธรรมเพราะไม่รู้เกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขันหมายความว่าทุกอย่างที่เกิดแล้วดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดแล้วดับเป็นอดีตแล้วไม่งั้นเราจะกล่าวได้ยังไงคะว่าเมื่อวานนี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เห็นก็เห็นเดี๋ยวนี้คนละเห็นละเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเมื่อดับเราก็กล่าวถึงอดีตได้ใช่ไหมคะเมื่อกำลังมีอยู่เราก็กล่าวถึงปัจจุบันได้และสิ่งที่มีปัจจุบันในขณะนั้นก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นเราก็กล่าวถึงอนาคตคือจะต้องมีสิ่งที่มีแล้วยังไม่มีเสร็จแล้วก็สิ่งนั้นก็มีเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นจริงสิ่งใดก็ตามที่เกิดดับนะคะเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตคือล่วงแล้วอนาคตก็ยังไม่เกิดปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังมีนี่คือความหมายของขันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้ามีรูปไหมรูปนั้นเกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่าพระเจ้าเป็นขันธ์หรือเปล่าก็ต้องเป็นขันธ์ที่พูดอย่างนี้นะคะเพื่อต่อไปนี้ได้ยินคำว่าขันธ์เนี่ยหมดความสงสัยได้เห็นขันธ์ที่ไหนข้อความไหนในพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกมีความหมายหลายอย่างนะคะเช่นเดียวกับภาษาไทยเราบอกว่าขันธ์เนี่ยหมายความถึงอะไรคะที่ตักน้ำก็ได้ หัวเราะก็ขันละใช่ไหมคะใช้คำเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อความในพระไตรปิฎกในภาษามคธีซึ่งเป็นภาษาของชาวมคธก็เหมือนภาษาทั่วไปค่ะคำเดียวมีความหมายหลายอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือต้องให้เข้าใจสิ่งที่กำลังพูดถึงซึ่งจะกล่าวโดยนัยยะประการอื่นๆเป็นคำอื่นๆแต่สภาพธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงถึงที่สุดในทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเปรียบได้เลยแม้เทวดาและพรหมก็ยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมาเฝ้ากราบทูลถามเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เราได้ยินซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเคารพสูงสุดว่าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจทันทีได้ไหมแค่อ่านเนี่ยเข้าใจหมดได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยหนังสือเล่มอื่นเราอ่านเข้าใจได้แต่พระไตรปิฎกทุกคำแม้แต่คำว่าขันธ์ก็ยังต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าผ่านไปว่าขันธ์ห้าอุปาทานขันธ์เข้าใจแล้วไม่ได้ต้องมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆว่าเดี๋ยวนี้มีขันธ์ไหมมีเพราะมีสิ่งที่ปรากฏเพราะเกิดขึ้นและก็ดับไปเพราะฉะนั้นรูปของใครทั้งหมดไม่ว่ารูปเทวดารูปพรหมนะคะรูปมนุษย์รูปสัตว์เดรัจฉานรูปะหมายความถึงสิ่งที่มีซึ่งไม่ใช่ธรรมะที่รู้อะไรเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องไม่รู้นั่นแหละจะรู้ไม่ได้เลยเป็นรูปขันธ์เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมีรูปขันธ์ด้วยใช่ไหมคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นรูปธรรมเป็นรูปขันธ์กำลังเกิดดับหรือเปล่ารู้ไหมแค่ฟังแต่เดี๋ยวนี้ใครจะรู้ว่ารูปไหนเกิดรูปไหนดับไม่ใช่ปัญญาระดับที่ถึงเฉพาะรูปหนึ่งที่เกิดจึงประจักษ์แจ้งว่ารูปนั้นเกิดระดับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้ฟังเพื่อเข้าใจแต่ละคำละเอียดยิ่งขึ้นและตรงต่อความเป็นจริงยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้รูปทั้งหมดเกิดระดับตลอดเวลาใครรู้ต้องปัญญาสภาพธรรมะที่สามารถเข้าใจถูกเพราะว่าขณะใดที่ไม่รู้ความไม่รู้มีจริงๆนะคะตรงกันข้ามกับสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งจากไม่รู้เลยทั้งสิ้นมีคำที่ได้ฟังจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ความรู้เริ่มเกิดความรู้เป็นขันธ์หรือเปล่าเพราะเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างหมดเลยค่ะสภาพธรรมะเดียวนะคะซึ่งไม่เกิดดับคือนิพพานสิ่งที่เกิดดับต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแต่เรายังไม่สามารถที่จะรู้ปัจจัยได้จนกว่าจะศึกษาเข้าใจตามลำดับนะคะแม้ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็ได้เรียบเรียงไว้ตามลำดับพระวินัยปิฎกเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติเป็นไปที่ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเป็นส่วนใหญ่พระสุตตันตปิฎกก็กล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานเสด็จไปที่ไหนมีใครมาเฝ้าตรัสธรรมะเรื่องอะไรกับใครก็ประมวลไว้พระอภิธรรมปิฎกกล่าวถึงธรรมะล้วนๆไม่เรียกชื่อก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเช่นเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงกำลังเห็นนี่แหละค่ะเป็นธรรมะหนึ่งละสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีจริงๆให้ปรากฏว่าสิ่งนี้มีจริงนะเป็นธรรมะแน่นอนมีจริงเมื่อไหร่เมื่อเห็นถ้าไม่เห็นสิ่งนี้จะปรากฏว่ามีจริงได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นสภาพที่กำลังเป็นธาตุรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ก็เป็นธรรมะรูปที่ปรากฏทางตาซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ปรากฏให้เห็นได้ก็เป็นธรรมะแม้แต่ตาซึ่งไม่ใช่ตาที่เรามองเห็นสีขาวสีดำนะคะแต่เป็นรูปที่มีลักษณะพิเศษใช้คำว่าประสาทะเพราะเหตุว่าต่างกับรูปอื่นรูปอื่นไม่สามารถที่จะเป็นที่กระทบของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้แต่รูปนี้ค่ะมองไม่เห็นแต่เกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่าเป็นขันธ์หรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่า
6: ตอนนี้ยังเป็น
0: ถูกต้องเห็นไหมคะนี่คือความตรงฟังธรรมะแล้วรู้ว่ายังคงเป็นเราเพราะอะไรแค่ความรู้อย่างนี้จะละความเป็นเราได้อย่างไรเพราะว่ายึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามากี่ภพกี่ชาติในสังสารวัฏนานแสนนานและเพิ่งได้ยินได้ฟังว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับ ค่อยๆเริ่มสะสมความเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้งถ้าไม่มีใครที่สามารถรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมคะแต่คนฟังได้เริ่มรู้ว่าก่อนฟังไม่เข้าใจสภาพเข้าใจปัญญายังไม่เกิดแต่พอฟังแล้วเข้าใจแล้วมาแล้วใช่ไหมคะเกิดแล้วพอได้ยินคำว่าขันธ์ก็รู้แล้วว่าขันธ์คืออะไร

ไตร่ตรองว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้เข้าใจว่าความจริงของสิ่งนั้นน่ะเป็นอย่างนี้ต้องเป็นปัญญาของคนนั้นซึ่งเริ่มมั่นคงจนกระทั่งยิ่งเข้าใจเท่าไหร่ยิ่งมั่นคงขึ้นยิ่งรู้ความจริงเท่าไหร่ความมั่นคงในการที่เข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงขั้นฟังเพราะประจักษ์แจ้งก็มั่นคงขึ้นเท่านั้นพระชนเถระนะคะคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นไม่คิดเองไม่แต่งไม่ต่อไม่เติมเพราะแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งกว่านี้มากนักนี่เพียงชื่อซึ่งได้ยินตั้งแต่ต้นคือธรรมะนะคะธาตุแล้วก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นขันธ์ซึ่งขณะนี้ค่ะก็เป็นขันธ์ทุกขันธ์ซึ่งเกิดแล้วดับแล้วใช่ไหมคะไม่ปรากฏเพราะปัญญาไม่ถึงระดับขั้นที่จะรู้แต่ละขันธ์ซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฟังและเข้าใจนะคะความเข้าใจค่อยๆละความไม่รู้ค่อยๆละความติดข้องและสภาพธรรมะที่เรากำลังพูดถึงก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นกับปัญญาที่อบรมแล้วเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเราฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อไปทำอะไรทั้งสิ้นแต่เข้าใจให้ถูกตามลำดับด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมคะยังไม่ปรินิพพานและก่อนปรินิพพานเนี่ยมีรูปไหมรูปพระพุทธเจ้ามีไหมเกิดดับหรือเปล่าเป็นอะไรคะเป็นรูปขันธ์เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคือใครพระปัญญาคุณรูปไม่รู้อะไรเลยรูปเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่เลิศประเสริฐสูงสุดไม่มีบุคคลใดเทียบเลยในพระปัญญาคุณเห็นไหมคะปัญญาเป็นธรรมะเป็นธาตุที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังนี้และปัญญาที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะคะทำให้พระองค์บริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งเหนือบุคคลใดคือนอกจากดับกิเลสแล้วยังประกอบด้วยพระทศพลญาณซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะมีได้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตยากที่ใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์เนี่ยค่ะเพราะความจริงเป็นอย่างนี้อาศัยคำที่ชาวเมืองเข้าใจใช้กันอยู่ทุกวันแต่ว่ามาฟังธรรมก็เข้าใจว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่เห็นสิ่งที่ใช้เป็นประจำก็คือเป็นแต่ละขันธ์เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพยานที่ทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจสิ่งที่มีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกโดยนัยยะหลากหลายโดยประการทั้งปวงจนกว่าความเข้าใจของคนฟังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงนี่เป็นขั้นฟังพระพุทธพจน์เมื่อฟังแล้วมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเข้าใจหรือยังเข้าใจแค่เรื่องของธรรมะยังไม่ถึงระดับขั้นที่ประจักษ์ลักษณะของธรรมะซึ่งแต่ละหนึ่งก็ต้องเป็นแต่ละหนึ่งถ้ารวมกันจะเห็นการเกิดดับไหมคะปกปิดไม่หมดเลยเพราะอันนี้ดับอันนั้นเกิดอันนั้นเกิดอันนี้ดับอยู่ตลอดเวลารวมกันแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดดับเลยเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตตะเพราะเหตุว่าถ้ามีเพียงสิ่งเดียวที่เกิดและดับจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะสิ่งที่เกิดดับสืบต่อโดยอาศัยปัจจัยประเภทเดียวกันนั่นแหละทำให้สิ่งนั้นปรากฏเป็นนิมิตะเริ่มเป็นรูปร่างละทั้งตัวเนี่ยมีผมมีหัวมีแขนมีขามีตามีคิ้วทั้งหมดนี่ค่ะเป็นนิมิตะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเห็นดอกไม้หนึ่งดอกเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นธรรมะประเภทไหนรูปธรรมหรือนามธรรมนี่ค่ะถ้าเข้าใจแล้วก็คือว่าเราสามารถที่จะมั่นคงธรรมะที่เกิดไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมมีลักษณะหลากหลายก็ไม่รู้แข็งก็มีแต่ไม่รู้อะไรกลิ่นตัวกลิ่นก็มีแต่ไม่รู้อะไรสภาพไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมต่อไปนี้พอได้ยินคำว่าธรรมะใครเขาพูดกันที่ไหนใช่ไหมคะวัดวาอารามหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่มีการสนทนาธรรมพูดเรื่องธรรมะเรารู้เลยว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงๆซึ่งยังไม่มีการเข้าใจถูกเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีคำที่กล่าวถึงธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็พูดเรื่องอื่น

0: คุณธรรมศีลธรรมและคุณธรรมคืออะไรเห็นไหมคะเหมือนรู้แต่เป็นเราหรือเปล่าไร้คุณธรรมใครไร้มีคุณธรรมใครมีก็เป็นตัวตนหมดแต่ต้องไม่ลืมนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำค่ะนำไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาก่อนที่จะได้ฟังเนี่ยมีคนมีสัตว์มีบ้านมีสิ่งของต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่เที่ยงปรากฏเป็นนิมิตให้รู้ว่าสิ่งนั้นยังอยู่แต่ว่าตามความเป็นจริงคือแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกละเอียดยิบแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแต่ละหนึ่งทุกอย่างเกิดดับไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงคือไม่ยั่งยืนเพราะเกิดแล้วก็ดับไปสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นปรากฏเล็กน้อยแสนสั้นแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกเลยสมควรเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดไปเถอะดับไปเถอะหรือเปล่าหรือว่ามีประโยชน์อะไรเห็นเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลายับยั้งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้แล้วต้องเกิดด้วยมีใครจะไม่ให้จิตเกิดบ้างคิดไปเถอะพยายามไปเถอะฆ่าตัวตายอย่างเนี้ยเพราะเข้าใจผิดใช่ไหมคะคิดว่าตายแล้วคงไม่มีการเกิดแต่ธาตุรู้คือสภาพรู้ซึ่งเป็นจิตเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยตราบใดที่มีปัจจัยให้จิตเกิดไม่มีทางที่จะสิ้นสุดไม่มีทางที่จะไปยับยั้งได้เพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วเกิดเป็นอะไรยิ่งกว่าที่เป็นก่อนตายก็ได้แล้วจะพ้นไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปความจริงนี้ได้มีผู้ที่ฟังเข้าใจอบรมเจริญปัญญาประจักษ์แจ้งพิสูจน์แล้วถูกต้องแล้วเป็นความจริงแล้วมากมายในครั้งพุทธกาลตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอนาคามีบุคคลถึงความเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสหมดจากการดับกิเลสตามลำดับตั้งแต่ดับการยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะปฏิจจสมุปบาทะเรามาพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทะกันดีไหมคะถามหน่อยค่ะดีเลยค่ะดีแน่นะคะปฏิจจสมุปบาทะคืออะไรเห็นไหมคะยังไม่รู้เลยเราชอบละแปลว่าด้วยความไม่รู้จึงทำให้เกิดความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบละแต่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้คนบอดไม่รู้ความจริงอยู่ในความมืดตลอดไปแต่ทรงอนุเคราะห์ว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงสัตว์โลกรู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะไม่ใช่เฉพาะพระองค์เดียวที่จะรู้ความจริงแต่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงอนุเคราะห์คนอื่นให้ได้ฟังคำจริงๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาเกิดขึ้นเพราะแม้พระองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ก็ไม่รู้ความจริงนี้เลยค่ะถูกปกปิดไว้แค่ไหนบำเพ็ญบารมีมานานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้จนกว่าจะตรัสรู้เมื่อไหร่ก็ประจักษ์แจ้งความจริงเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเรานะคะอยู่ในความมืดมานานเท่าไหร่เพิ่งได้ยินได้ฟังคำสว่างหรือยังยังแต่เริ่มมีแสงก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นมืดสนิทใช่ไหมคะค่อยๆใกล้ที่พระอาทิตย์จะขึ้นแสงสว่างก็ค่อยๆมีเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สว่างเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เหมือนกับอยู่ในความมืดไม่สามารถจะใช้คำว่าธรรมดาเอาตัวรอดได้เลยยังไงยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าจะต้องเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายไปเรื่อยนานเท่าไหร่แล้วที่เป็นอย่างนี้แล้วก็กำลังเป็นในชาตินี้ซึ่งจะต้องตายแน่ๆแล้วก็ต้องเกิดต่อไปอีกด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรัตนะที่สูงค่ายิ่งนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะมีใครมอบให้ได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบอะไรให้ทุกคำที่ตรัสแล้วให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่ให้ไปคิดเองได้ยินคำเดียวก็แต่งต่อเติมจนเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นคำที่เกิดจากการคิดเองเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นทั้งหมดเป็นคำของผู้พูดแต่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนว่าคืออะไรตั้งต้น ให้รู้ก่อนไม่อย่างนั้นพูดไปทั้งวันก็เสียเวลาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่จะรู้ก็ต่อเมื่อเริ่มว่าคำนั้นคืออะไรอย่างพูดคำว่าขันพูดคำว่าธรรมะถ้าไม่รู้จักว่าธรรมะจะรู้จักขันได้ไหมคะก็เป็นดอกไม้เกิดดอกไม้ดับไม่รู้จักว่าแท้ที่จริงเนี่ยขันต้องหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะของตนของตนซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเสียงต้องเป็นเสียงแข็งต้องเป็นแข็งแล้วพอจับดอกไม้แข็งก็มีแต่ว่าไม่รู้เลยคิดว่าเป็นดอกไม้ไม่ใช่แข็งนี่ค่ะคือถ้าฟังธรรมะก็ต้องรู้ว่าแต่ละหนึ่งต้องเข้าใจขึ้นไม่ใช่รวมกันรูปธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงไว้นะคะ28ประเภทอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่แต่ไม่รู้เปิดเผยสิ่งที่มีซึ่งใครก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยทั้งสิ้นให้รู้ว่าไม่ต้องไปรู้อื่นเลยค่ะรู้สิ่งที่มีนี่แหละแต่ไม่เคยรู้เมื่อเช้านี้รู้ไหมคะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเมื่อเช้านี้รู้ไหมตื่นมาหลับไปตื่นอีกหลับอีกรู้ไหมจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเห็นไม่ใช่เราแต่ว่าตื่นมาเห็นคิดไหมว่านั่นอะไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่อาศัยตารูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและต้องอาศัยธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตและเจตสิกซึ่งปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเห็นหนึ่งขณะแล้วดับนี่คือความจริงซึ่งกว่าจะรู้อย่างนี้นะคะก็คือว่าได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ฟังคำของพระองค์ด้วยความไม่ประมาทสิ่งที่ได้ฟังแล้วฟังอีกจนสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานมีรูปของพระองค์ไหมที่เราบอกว่าเป็นรูปมีเกิดดับไหมพิเศษไม่ดับมีไหมก็รูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ต้องพิเศษสิไม่ดับได้ไหมไม่ได้นี่คือความเข้าใจชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะให้เกิดก็ไม่ได้ให้ดับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงที่สุดของความเข้าใจว่าไม่มีเราเป็นแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งโกรธใช่ไหมคะเกิดขึ้นก่อนฟังธรรมะเราโกรธแต่พอฟังธรรมะแหละโกรธเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดเมื่อมีปัจจัยใครก็ไปทำให้โกรธเกิดไม่ได้ใครลองทำสิคะโกรธเกิดแล้วไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดับเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเป็นไปแต่ว่ายากที่จะรู้ได้แต่ที่จะรู้ได้ก็เพราะเข้าใจคือปัญญาถ้าปัญญาไม่เกิดฟังแล้วไม่เข้าใจไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยไม่มีทางที่จะเป็นปัญญาไม่มีทางที่จะเห็นถูกเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำเห็นไหมคะเข้าใจในคำแต่ละคำไม่ใช่ไปเข้าใจหมดเลยเพราะฉะนั้นจะพูดเรื่องปฏิจจสมุปาทะดีไหมคะยังไงกันคะพูดคำที่ไม่รู้จักหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มรู้จักว่าปฏิจจสมุปาทะไม่ใช่คำภาษาไทยถูกต้องไหมคะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสกับชาวมคธภาษามคธีเหมือนเรากำลังพูดภาษาไทยทุกคำแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจเราต้องฟังชั้นใดชาวมคธก็มาเฝ้าฟังธรรมในภาษาของตนเพื่อที่จะได้เข้าใจพอพูดคำว่าปฏิจจสมุปาทะเขาเข้าใจไหมแต่เราไม่เข้าใจเพราะไม่ใช่ภาษาของเราด้วยเหตุนี้นะคะปฏิจจสมุปาทะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วจะมาบอกได้ยังไงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยหลงกลของโลภะและโมหะไม่รู้อะไรเลยก็อยากละอยากไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นว่าอยากเนี่ยค่ะมีจริงๆนะคะติดข้องในอะไรในทุกอย่างที่ปรากฏว่ามีนอนหลับสนิทนะคะเห็นอะไรไหมคะสนิทเลยได้ยินอะไรไหมคะอยากไหมตอนนั้นไม่อยากเพราะไม่มีอะไรปรากฏให้อยากแต่ทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏอยากไหมเห็นไหมคะติดข้องในสิ่งที่มีพอ พอใจที่จะเห็นเนี่ยไม่มีใครอยากตาบอดไม่อยากเห็นอะไรพอใจในการเห็นยังพอใจในสิ่งที่เห็นด้วยเพิ่มแล้วใช่ไหมสองอย่างแล้วใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นอุปาทานขันขันซึ่งเป็นที่ตั้งของความติดข้องเนี่ยนะคะที่มีแล้วไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องเรียกขันอะไรเลยทั้งสิ้นยังไม่จำแนกเลยแต่ก็เป็นสิ่งที่มีและไม่รู้จึงติดข้องเพียงแค่ลืมตาเห็นมีขันนะใช่ไหมปรากฏเพราะเกิดแล้วให้รู้ว่ามีติดข้องทันทีถ้าไม่เกิดจะติดข้องไหมไม่เกิดน่ะแล้วจะไปให้ติดข้องในสิ่งที่ยังไม่เกิดได้ยังไงแต่พอเกิดรู้ตัวไหมว่าติดข้องละทันทีเพราะฉะนั้นอุปาทานขันอุปาทานเป็นสภาพที่ติดข้องเป็นกิเลสติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏว่ามีในขณะนั้นซึ่งเป็นขันเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอุปาทานไหมไม่มีแต่มีขันไหมมีเพราะฉะนั้นสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่มีใดๆทั้งหมดไม่เป็นที่ตั้งของอุปาทานสำหรับพระองค์นะคะขันก็เป็นขันแต่ไม่มีอุปาทานแต่คนอื่นเห็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดข้องไหมพระฉันอุปาทานของคนนั้นแหละมีในขันคือรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉันธรรมะเนี่ยค่ะเป็นคำที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะถ้าเข้าใจจริงๆคือรอบรู้ทีละคำทีละคำทีละคำจนกระทั่งในที่สุดก็รอบรู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่อาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงให้ปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นปัญญาเป็นเราหรือเปล่าปัญญาความเข้าใจถูกเดี๋ยวนี้กำลังเข้าใจถูกเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธาตุหรือเปล่าเป็นขันธ์หรือเปล่าเห็นไหมคะก็สามารถที่จะเข้าใจสามคำนี้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรที่ไหนเราก็สามารถที่จะรู้ได้และปัญญาความเข้าใจถูกเป็นขันธ์อะไรเป็นนามขันธ์หรือรูปขันธ์แยกขันธ์ออกเป็นสองอย่างนามขันธ์กับรูปขันธ์พระเจ้าความเข้าใจถูกได้เป็นขันธ์อะไร
1: เป็นนามขันธ์
0: เป็นนามขันธ์เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพอฟังแล้วก็ต้องมาจบลงที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราจนกว่าจะมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะอะไรก็เป็นรูปธรรมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือด้วยก็ใช้คำว่ารูปูปาทานขันหมายความว่าความยึดมั่นอุปาทานยึดถือในรูปที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนะคะรูปะกับอุปาทานก็เป็นรูปูปาทานขันเห็นไหมคะมีคำว่ารูปมีคำว่าอุปาทานมีคำว่าขันในสิ่งที่ปรากฏชัดเจนขึ้นเข้าใจขึ้นต้องท่องไหมคะต้องไปเปิดตำราไหมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมในครั้งโน้นนะคะไม่มีตัวหนังสือเลยแต่มีทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้คนที่เงียบโสดลงสดับกำลังมีเสียงและมีการได้ยินและแต่ละเสียงก็เป็นไปตามความหมายซึ่งทำให้เข้าใจแต่ละคำนั้นเพิ่มขึ้นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราต้องเป็นอย่างนี้นะคะกว่าจะไม่ใช่เราได้จริงๆพระอาจารย์มีใครบ้างคะทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามีเห็นเดี๋ยวก็มีเสียงเดี๋ยวก็มีกลิ่นเดี๋ยวก็มีรสเดี๋ยวก็มีเย็นร้อนทางกายปรากฏมีใครบ้างที่ไม่ติดไม่ยึดมั่นในขันธ์เหล่านั้นไม่มีนะคะพระโสดาบันยังมีฟังธรรมะขั้นฟังเป็นปริยัติเนี่ยละกิเลสไม่ได้เลยจนกว่ามั่นคงเมื่อไหร่มีปัจจัยพร้อมที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ชื่อว่าสติแต่ไม่มีคำว่าไปทำสติใครทำได้พระพุทธเจ้าทำได้ไหมคะเห็นไหมคะต้องมั่นคงว่าใครก็ทำไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เฉพาะสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นนะคะว่าทุกคำเนี่ยพอเราเข้าใจเขาละเอียดแล้วเราไม่สับสนเลยพระโสดาบันนะคะละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่ใช่จากขั้นฟังแล้วเข้าใจต้องสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่ปัญญารู้เลย นั่นคือลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏขณะนี้มีแข็งปรากฏไหมคะเข้าใจแค่ไหนหรือไม่เข้าใจเลยดับแล้วค่ะยังไม่ทันจะเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นชื่อว่าประจักษ์แจ้งหรือยังไม่ใช่ขั้นฟังให้รู้ว่าเกิดดับแล้วฟังเท่าไหร่ก็จะไปให้ประจักษ์การเกิดดับก็ไม่ได้เพราะว่าปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งใช้คำว่าปฏิปฏิคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติเลยเข้าใจผิดคิดว่าทำมีสำนักปฏิบัติให้คนไปนั่งทำแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนให้มีสำนักปฏิบัติหรือเปล่าสอนให้ไปสำนักปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่ามีหรือเปล่าคะไม่มีพระฉันเริ่มเป็นผู้ที่มั่นคงเถระในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดยุคนี้สมัยนี้นะคะบางคนเข้าใจว่าสำนักปฏิบัติคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมเมื่อสิ่งนั้นไม่ถูกกล้าที่จะบอกไหมว่าไม่ถูกหรือว่าเกรงใจเขาค่ะเกรงใจใครคะเกรงใจความเห็นผิดเลยค่ะหวังดีหรือเปล่าที่เกรงใจน่ะหวังดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่ตรงหวังดีจริงๆเนี่ยต้องให้เข้าใจถูกค่ะไม่ใช่ปล่อยให้ผิดไปใครจะเข้าใจผิดเท่าไหร่ก็ปล่อยไปอย่างนั้นเป็นมิตรแท้เป็นผู้หวังดีเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรหรือเปล่า
2: ท่านอาจารย์กล่าวว่าสำนักปฏิบัติเนี่ยไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะว่าถ้าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องนำไปสู่ความเป็นอนัตตา
0: เดี๋ยวนี้เลยค่ะมีสิ่งที่มีและไม่เคยเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจทันทีที่ไหนก็ได้ที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดความเข้าใจไม่ใช่ว่าเฉพาะตรงนี้หรือตรงนั้นอยู่ตรงไหนความเข้าใจจะลบเลือนไปได้ยังไงถ้าเข้าใจแล้วแม้ในขั้นปริยัติ
2: อาจารย์คะถ้าเขาให้ปฏิบัติธรรมด้วยการที่เป็นเราที่ทำนั่นก็คือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แค่ได้ยินชื่อว่าสำนักปฏิบัติรู้ไหมว่าคืออะไรถูกหรือผิดเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าสำนักปฏิบัติไปเลยปฏิบัติเลยนั่นคือความไม่รู้ความไม่รู้คืออวิชชาความเห็นผิดคือคิดว่าไปแล้วจะรู้ผิดเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บอกผู้ที่ไปฟังพระองค์ว่าให้ไปแล้วจะไปรู้ที่โน่นที่นี่แต่ฟังคำของพระองค์และมีความเข้าใจเกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินคำนั้นๆซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเพราะเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่หวังดีจริงๆนะคะจะกล่าวคำที่ถูกต้องเพื่อให้เขาได้เข้าใจถูกไหมเขาจะโกรธเขาจะเกลียดเขาจะไม่ชอบไม่เห็นสำคัญเลยเขาไม่สามารถที่จะลบล้างความหวังดีของเราได้ที่รู้ว่าเพราะไม่เข้าใจใช่ไหมจึงผิดแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็คือว่าช่วยให้เขาพ้นจากความเข้าใจผิดทั้งชาติตามที่ได้สะสมความเข้าใจผิดมาแล้วไม่เคยได้เข้าใจถูกเลยแล้วเป็นประโยชน์มหาศาลไหมเพราะเหตุว่าไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะคะถ้ามีความเข้าใจถูกต้องก็จะไม่ผิดต่อไปแต่ถ้ามีความเข้าใจผิดแต่ละชาติมาแล้วละชาติได้ยังผิดต่อไปอีกชาติหน้าก็ต้องผิดต่อไปอีกแล้วเป็นคนที่หวังดีหรือเปล่าใจร้ายหรือว่าใจดีกันแน่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ตัวเองนะคะตามความเป็นจริงว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เป็นมรดกเหนือสิ่งอื่นใดที่ได้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความเข้าใจแล้วจะไม่ให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจด้วยหรือถ้าเขาสามารถที่จะฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรองเขาก็ย่อมที่จะเข้าใจได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่หวังดีจริงๆนะคะใช้คำว่ากัลยาณมิตรคำว่ามิตรหรือเมตตาเนี่ยค่ะความหมายอย่างเดียวกันนะคะคือหวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลไม่รีรอเลยค่ะทุกโอกาสผู้ที่หวังดีก็จะกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ ผู้นั้นนะคะทุกโอกาสไม่ว่าจะโดยการพูดโดยการช่วยเหลือประการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกัลยาณะคือดีงามมิตรที่ดีงามต้องรู้นะคะไม่หวังร้ายกับใครไม่ปล่อยให้เขาผิดก็ผิดไปอย่างนั้นหวังดีหรือเปล่าแต่ถ้าหวังดีคือเขาผิดให้เขาได้เข้าใจถูกเมื่อใดเป็นประโยชน์กับเขาเมื่อนั้นนี่คือความหวังดีเพราะฉะนั้นใครเป็นกัลยาณมิตรสูงสุดมีข้อความนี้ในพระไตรปิฎกเลยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรที่ประเสริฐสุดพระทุกคำของพระองค์เนี่ยให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยพระมหากรุณาเพราะรู้ว่าสัตว์โลกไม่มีทางที่จะรู้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีได้เลยถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสด้วยพระองค์เองถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยใช้คำว่าอาจหารร่าเริงทำสิ่งที่ถูกต้องจะกลัวอะไรจะเกรงอะไรคะพูดคำจริงและพูดคำถูกด้วยกลัวอะไรคะมีใครกลัวไหมคำนั้นเป็นคำจริงควรที่คนอื่นจะได้ฟังไหม
3: ที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลัวเขาเกลียดไม่ต้องกลัวเขาโกรธอันนี้ก็พอได้ครับแต่บางสถานที่บางบุคคลกลัวเขาทำร้ายครับท่านอาจารย์แต่แล้วมันยังไม่อาจหารร่าเริงพอครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำพูดที่ดีก็เป็นคำพูดที่ชั่วถ้าไม่เหมาะด้วยกาลและเทศะเขาไม่อยากฟังนะคะเขากำลังสนุกสนานร้องเพลงกันเราพูดธรรมะเป็นไงคะใครจะฟังคำดีทั้งหมดกลายเป็นคำชั่วพูดอะไรอ่ะเขากำลังสนุกสนานร่าเริงกันแล้วมาพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้เป็นคำจริงนะคะต้องรู้ว่าคำนั้นต้องตรงถูกต้องตามกาลเวลาที่สมควรเทศะคือสถานที่ที่เหมาะสมด้วยแล้วก็คำพูดนั้นเป็นประโยชน์จึงควรพูดถ้าไปพูดท่ามกลางคนชั่วและบอกเขาให้ละชั่วเขาจะทำไหมบอกให้เขาเข้าใจธรรมะเขาก็ไม่ต้องการจะเข้าใจเลยเกิดมาแล้วธรรมะธรรมโมอะไรไม่สนใจหมดสนใจแต่ลาภยศสรรเสริญและจะเอาอะไรไปให้เขาสนใจพระฉันก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะพระฉันต้องเป็นคำจริงที่เป็นประโยชน์แล้วเหมาะแก่กาลและเทศะขณะที่พูดต้องเป็นคำที่น่าฟังไม่บาดใจคนฟังไม่ใช่พูดคำแรงๆกระแทกกระทันนะคะโง่บางอะไรบางอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าให้เขาได้เข้าใจตามความเป็นจริงถึงความหวังดีเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมะนั้นไม่ใช่ไปแสดงตามตลาดเขากำลังขายของซื้อของกันนะคะหรือกำลังสนุกสนานรื่นเริงแต่ต้องเป็นที่ที่เขาพร้อมที่จะฟังเดี๋ยวเรารับประทานอาหารกันนะคะใครพูดธรรมะบางคนไม่ฟังเลยอาหารนี่กำลังอร่อยนะคะจานนี้ก็ดีจานโน้นก็ดีคำดีๆผ่านหูไปเลยเพราะว่าไม่ใช่การละใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้สะสมมาที่จะเห็นคุณค่าของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดชีวิตเขาไม่ฟังมีมากไหมมากส่วนที่ฟังมีน้อยไหมน้อยส่วนที่ต้องการที่จะเข้าใจจริงๆรู้ความจริงว่าคำผิดไม่เอาทิ้งไปเลยมีมากไหมก็ต้องน้อยใช่ไหมคะกว่าคนที่เหมือนฟังธรรมะแต่ฟังเพื่อได้ฟังแล้วได้อะไรคะสบายใจมาแล้วอยากได้นักหนาคือสบายใจแต่ไม่รู้บอกว่าน่าสบายใจเป็นคำของเจ้าหรือเปล่าหมายความถึงอะไรคือไม่มีการต้องการความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่ความอยากเพราะฉะนั้นโลภะเป็นธรรมะซึ่งมีจริงนะคะเป็นสภาพที่ติดข้องคนที่ไม่รู้เป็นธาตุของโลภะใช้คำว่าตัณหาทาโสโลภะเนี่ยค่ะมีหลายคำโลภะก็ได้นันทิก็ได้ราคะก็ได้อาสาก็ได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการที่แสดงถึงความติดข้องเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก็เป็นธาตุของตัณหาโลภะตั้งแต่ลืมตาค่อยๆรู้ความจริงใช่ไหมคะใครเป็นนายตลอดชีวิตด้วยไม่เคยขาดเลยให้ทำอะไรทำหมดเลยท ที่ทำหมดทุกขณะเลยค่ะนายทั้งนั้นโลภะไม่มีการรู้สึกตัวเลยว่าเป็นทาสยอมทำตามโดยดีตลอดกาลตราบใดที่ไม่เห็นว่าทาสของสิ่งที่ไม่ดีความไม่ดีนั่นแหละเป็นเจ้านายที่ทำให้ทำสิ่งที่ไม่ดีตลอดเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องเข้าใจก่อนถ้าไม่ใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยและสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำคือความไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทะคืออะไรคะคุณคำปัน
4: ปฏิจจสมุปบาทะก็คือธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีจึงเป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตรงกันกับคำว่าขันธ์ไหมครับสอดคล้องกันหมดนะครับเพราะว่าขันธ์ก็คือธรรมะที่เกิดแล้วดับทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่าปฏิจจสมุปาทะจึงเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะครับที่จะเกิดขึ้นบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เกิดเพราะอาศัยปัจจัยครับกราบท่านอาจารย
0: ์ค่ะปัจจัยที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะอวิชชาความไม่รู้เพราะไม่รู้เนี่ยค่ะจึงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงปัญญาที่ดับเหตุที่จะให้เกิดคือรู้ตรงกันข้ามกับไม่รู้จากไม่รู้ก็เป็นค่อยๆรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้สามารถที่จะดับความไม่รู้แต่ถ้าไม่ใช่ความรู้ดับอวิชชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแค่คำเดียวเอาแค่นี้ปฏิจจสมุปบาทะยังไม่ต้องไปไกลให้ครบ12องค์นะคะเพราะว่าปัญญาต้องเกิดขึ้นตามลำดับว่าไม่รู้ใช่ไหมในใครรู้แล้วไม่รู้ก็เกิดมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลภะโทสะทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปจนกว่านะคะจะได้ฟังคำซึ่งค่อยๆรู้ขึ้นตามลำดับแต่ตราบใดที่ยังมีอวิชชาก็ยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้จนกว่าดับอวิชชาหมดเมื่อไหร่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีพระอรหันต์ซึ่งใช้คำว่าปรินิพพานยากไหมคะถ้าไม่ยากจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมเพราะฉะนั้นในครั้งโน้นนะคะฟังพระธรรมแล้วเข้าใจจนกระทั่งมีการจารึกเป็นตัวอักษรสืบเนื่องต่อมาแต่ไม่ใช่ว่าความเข้าใจไปอยู่ในหนังสือแต่ต้องอยู่ที่แต่ละคำเหมือนได้ฟังจากพระโอษฐ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ตรงนี้หรือตรงไหนนะคะเข้าไปนั่งใกล้ความหมายของแต่ละคำเพื่อที่จะเข้าใจขึ้นความหมายของอุบาสกอุบาสิกาคือผู้ที่นั่งใกล้เพื่อที่จะได้ฟังแต่ว่าต้องเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็คำนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์แต่พอเข้าใจแล้วประโยชน์ไหมได้ยินคำว่าธรรมะคำเดียวรู้ว่าทุกอย่างที่มีเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งด้วยเกิดขึ้นแล้วดับไปด้วยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นประมาณได้ไหมคะว่าจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่แต่สามารถจะประมวลแสดงจำแนกโดยประเภทของสภาพธรรมะนั้นแต่ว่าแต่ละหนึ่งที่เกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเมื่อวานนี้จะเป็นวันนี้ได้ไหมคะไม่ได้พรุ่งนี้จะเป็นวันนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มีแค่วันนี้จากไปทุกขณะจนถึงพรุ่งนี้ก็จะไม่เป็นวันนี้หรือเมื่อวานนี้อีกเลยฟังธรรมะเนี่ยมีวันจบไหมคะ
3: ไม่มีครับ
0: เพราะเข้าใจขึ้นพอไหมแค่วันเดียว
3: ไม่พอครับ
0: ตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสนะคะเพราะว่าแต่ละคำที่ฟังแล้วเมื่อเข้าใจแล้วนะคะแม้ไม่ได้ยินก็นึกถึงได้ใช่ไหมคะไตร่ตรองได้เพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดจากการฟังเข้าใจแม้ไม่ได้ฟังก็มีการระลึกถึงพิจารณาไตร่ตรองเพิ่มความเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นได้แต่ก็ไม่พอนะคะจนกว่าจะได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
3: จนกว่าจะปรินิพพานใช่ไหมครับ
0: ค่ะแม้เป็นพระอรหันต์แล้วนะคะ ท่านจะอยู่เปล่าๆทำไมแต่ท่านรู้ว่าผู้ที่รู้ยิ่งกว่าท่านมีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำที่พระอรหันต์คิดเองแต่ละคำเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือว่าชีวิตที่ยังเหลือเนี่ยจะฟังอะไรจะทำอะไรนอกจากการแสดงธรรมการสนทนาธรรมแล้วนะคะท่านก็ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลถามปัญหาซึ่งคนไม่คิดเลยว่าพระอรหันต์จะถามอย่างนั้นเช่นถามว่าป่าโคสิงคสารวันเป็นป่าแห่งหนึ่งนะคะงามเพราะอะไรแค่นี้พระอรหันต์ถามคนธรรมดาอาจจะคิดว่าเอ๊ะแค่นี้ไม่รู้เหรอแต่พระอรหันต์รู้ว่าใครรู้ที่สุดเพราะว่าต่างคนก็ต่างคิดใช่ไหมคะมีคำตอบไหมคะคุณคำปัน
4: ครับก็มีครับท่านอาจารย์ครับก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงว่างามเพราะว่าภิกษุนั้นนะครับมีการอบรมเจริญปัญญาจนสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงถึงความเป็นผู้ดับกิเลสจนถึงความเป็นพระอรหันต์นี่คือสูงสุดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของพระอรหันต์แต่ละท่านถูกต้องไหมเห็นไหมคะถูกต้องทุกคำต่างคนก็ต่างกล่าวแต่ละนัยยะ
2: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงแม้แต่คำที่กล่าวที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าสำนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าสำนักคืออะไรปฏิบัติคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่มีแน่นอนสำนักปฏิบัติเพราะว่าปฏิบัตินั้นเป็นปัญญาที่เกิดจากการอบรมนั่นเองความเห็นถูกแต่สำนักก็คือที่อยู่เพราะฉะนั้นที่อยู่ไม่ใช่ปฏิบัติ
0: ตอนนี้เข้าใจปฏิบัติหรือยังคะปริยัติปฏิปติแต่เพราะการไม่ได้ศึกษาก็คิดง่ายๆว่าปฏิปติคือปฏิบัติซึ่งเข้าใจว่าทำแต่ความจริงปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่ได้ฟังมันมากว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยแต่ยังไม่ถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะสักอย่างเพราะว่าเกิดดับรวมกันทั้งหมดต่อเมื่อใดขณะนั้นนะคะสิ่งที่ปรากฏตามปกติเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งใช่ไหมสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นหนึ่งใช่ไหมปรากฏเมื่อเห็นใช่ไหมเป็นอื่นไม่ได้เป็นเสียงไม่ได้เป็นกลิ่นไม่ได้เป็นเฉพาะที่กำลังปรากฏอย่างนี้แหละแล้วปัญญาที่ได้ฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งนี้มีเพียงปรากฏให้เห็นเห็นไหมคะต้องมั่นคงว่าเห็นคืออะไรมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นมั่นคงไหมว่าไม่ใช่อะไรทั้งหมดต้องเป็นเพียงธาตุหรือสิ่งที่กระทบตาและจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปจึงจะเห็นว่าไม่มีเราแต่เดี๋ยวนี้ยังเป็นดอกไม้ยังเป็นคนอยู่แสดงว่ายังห่างไกลกับความเข้าใจระดับนั้นแค่ไหนซึ่งจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีการฟังจนกระทั่งเข้าใจนะคะขณะนี้เข้าใจใช่ไหมเริ่มฟังใช่ไหมว่าแค่หลับตาก็ไม่มีสิ่งนี้ปรากฏละแต่ลืมตาก็มีละเพราะฉะนั้นกำลังมีสิ่งที่ปรากฏขณะที่ลืมตาเหมือนอย่างนั้นเลยแต่ปัญญารู้เฉพาะการเกิดขึ้นของสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ดับไปได้ตามความเป็นจริงนั่นคือปฏิปติเริ่มถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังทุกคนกระทบแข็งเดี๋ยวนี้ก็มีแข็งปรากฏไม่รู้อะไรเลยอวิชชาใช่ไหมคะปฏิจจสมุปาทะเริ่มไม่รู้จึงมีความคิดต่างๆนานาว่านั่นดอกไม้นี่โตมาแล้วใช่ไหมคะการที่เข้าใจยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งเกิดดับโดยไม่เห็นการเกิดดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยให้มีการคิดเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารถ้าไม่ศึกษาทีละคำตามลำดับนะคะได้แต่เอ่ยชื่อคล่องหมดเลยทั้ง12องค์ของปฏิจจสมุปบาทะแต่ไม่รู้แต่จากการฟังเนี่ยเรามีความเข้าใจจริงๆว่าอวิชชาเป็นปัจจัยอย่างไรทำให้เกิดความคิดความไตร่ตรองว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นพอฟังพระธรรมแล้วนะคะกำลังกระทบมีจริงไหมคะเป็นนิ้วเป็นมือเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรเห็นไหมคะเป็นแค่แข็ง จะกระทบอะไรก็ตามแต่ต้องมีลักษณะนั้นปรากฏก่อนคือแข็งแล้วจึงจะคิดว่าเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้หรือเป็นดอกไม้หรือเป็นสมุดหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องตามลำดับเหมือนกับเดี๋ยวนี้นะคะพอกระทบสิ่งที่กระทบตาได้เนี่ยกระทบจิตเห็นเกิดขึ้นคิดต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ถึงรูปร่างของนิมิตตะต่างๆซึ่งปรากฏเพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วของธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสารพัดอย่างเลยค่ะที่ปรากฏเป็นกระไดก็ได้เป็นหลังคาก็ได้เป็นกระเบื้องก็ได้เป็นอะไรก็ได้หมดทุกอย่างนะคะตามความทรงจำเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้อะไรว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกแล้วก็มั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนฟังมีแต่แข็งแต่พอฟังแล้วยังไม่ถึงเฉพาะลักษณะแข็งว่าขณะนั้นต้องไม่มีอย่างอื่นเลยแม้ความคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เกิดไม่ได้ในขณะที่แข็งปรากฏแล้วก็เริ่มเข้าใจแข็งจนกว่าแข็งเกิดระดับเพราะว่าถ้าไม่เป็นความเข้าใจขั้นฟังนะคะก็เป็นโต๊ะเราก็เห็นเดี๋ยวเราก็กระทบโต๊ะอีกเดี๋ยวเราก็ยกโต๊ะอีกเดี๋ยวเราก็ทำอะไรก็โต๊ะนั่นแหละที่ฝังแน่นอยู่ในใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งที่ยังไม่ถึงเฉพาะลักษณะที่แข็งว่าเป็นแค่แข็งเกิดดับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดดับเมื่อปัญญาสามารถที่จะถึงเฉพาะเพียงลักษณะหนึ่งว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งจริงๆและเริ่มเข้าใจจึงเป็นปฏิปัตติเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มีปัจจัยที่จะเข้าใจคนนั้นรู้เองใช่ไหมคะเพราะปัญญาที่เกิดจากการฟังเป็นปัจจัยถ้าไม่มีปัญญาขั้นฟังจะไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่านี่คือแข็งและต่อไปก็แข็งเกิดระดับเพราะแข็งกำลังเกิดดับแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้างามทั้งในเบื้องต้นคือคำสอนถึงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่หลอกไม่ลวงไม่เท็จเพราะฉะนั้นความงามคือความจริงที่ถึงที่สุดนำไปสู่ปฏิปัตติปัญญาที่เพิ่มขึ้นคือไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่ถึงลักษณะที่กำลังเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นลักษณะที่ถึงนั่นคือสติและที่เข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นก็เป็นธาตุหรือเป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็เป็นปัญญามาจากการที่ได้ฟังอย่างมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครจนกว่าจะประจักษ์การเกิดดับรู้ว่าธาตุรู้คืออย่างไรและสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้ได้คืออย่างไรโดยภาวะที่ไม่มีอะไรเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีโลกซึ่งเต็มไปด้วยกระไดต้นไม้โต๊ะเก้าอี้แต่มีเฉพาะลักษณะของธาตุนั้นเท่านั้นกับธาตุรู้เพราะฉะนั้นจะสงสัยในธาตุรู้ไหมในเมื่อไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากธาตุรู้กับสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นลักษณะของธาตุหรือธรรมะก็ปรากฏเป็นวิปัสสนาญาณหนึ่งขั้นต้นคือนามรูปะปริชเฉทญาณนะไม่ใช่คิดเอาทั้งวันว่านี่เป็นรูปนั่นเป็นนามแต่ลักษณะนั้นปรากฏกระจ่างชัดเพราะไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยทั้งสิ้นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆต้องไม่เหลือถ้าเหลือก็แปลว่าปนกันละเพราะฉะนั้นที่ไม่ปนขณะใดและก็ไม่สงสัยเลยในธาตุรู้เพราะขณะนั้นธาตุรู้กำลังเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าขณะนั้นก็เป็นวิปัสสนาการรู้ที่แจ่มแจ้งชัดเจนโดยการประจักษ์แจ้งซึ่งไม่ใช่ขั้นปริยัติและขั้นปฏิบัติแต่เป็นขั้นประจักษ์แจ้งก็เป็นนามรูปะปริชเชทญาณะยังไม่ถึงการดับกิเลสเป็นพระโสดาบันเพราะว่าสภาพธรรมะนี่ค่ะที่ไม่รู้เนี่ยนานแสนนานมาแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจทั้งหมดทุกคำที่ได้ยินนะคะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็หลากหลายยังไงเช่นอนุสัยเห็นไหมคะพูดถึงกิเลสแต่ก็ยังมีอนุสัยกิเลสแสดงความต่างละของกิเลสเพราะฉะนั้นไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยไม่มีทางที่จะละความเป็นเราหรือความเป็นตัวตนได้เลยเมื่อใดที่ได้ศึกษาคำสอนนะคะก็จะช่วยทนุบำรุงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้อันตรธานไปจากความเข้าใจซึ่งเกิดจากการไม่เข้าใจแล้วก็พูดถึงธรรมะตามความคิดของตนเองและชักชวนคนอื่นให้เข้าใจผิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะมาถึงอนุสัยเป็นธรรมะแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายที่ไม่ดีด้วยเป็นอกุศลและเจตสิกเพราะธรรมะต้องเป็นจิตหรือเจตสิกหรือรูป เพราะฉะนั้นอนุสัยกิเลสมีไหมมีเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกแต่มีคำว่าอนุสัยเพราะฉะนั้นอนุสัยนี่อยู่ไหนจิตเกิดระดับไหมถ้ามีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจิตที่เกิดมีโลภะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นมูลจึงใช้คำว่าโลภะมูลจิตชอบเมื่อไรไม่ใช่เราแต่เป็นจิตที่เกิดพร้อมกับโลภะเจตสิกเป็นมูลเจตสิกอื่นก็เกิดร่วมด้วยมากกว่าเจตอิทแต่ว่าเจตสิกอื่นไม่ใช่มูลที่จะเป็นรากฐานที่มั่นคงที่จะทำให้สภาพของโลภะเนี่ยขยายออกไปกว้างออกกว้างออกกว้างออกไม่รู้จักจบสิ้นด้วยเหตุนี้นะคะความติดข้องเป็นเจตสิกหนึ่งเป็นโลภะเจตสิกหรือจะใช้คำว่ามูลก็ได้เกิดแล้วดับไหมดับเมื่อไหร่คะพร้อมกับจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันแสดงว่าสิ่งที่เกิดร่วมกันเนี่ยเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแล้วก็รู้สิ่งเดียวกันเมื่อจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมภณะนะคะแต่เราจะชินหูกับคำว่าอารัมมณะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อารัมมณะคืออะไรก็จิตรู้อะไรสิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เข้าใจชัดเจนจะมีธาตุรู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตรู้อะไรสิ่งที่จิตรู้ขณะนั้นเป็นอารมณ์เดี๋ยวนี้อารมณ์ทั้งนั้นเลยเพราะว่าไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราคิดนะคะจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งที่ปรากฏตลอดเวลาจึงปรากฏเป็นเสียงบ้างเป็นกลิ่นบ้างเป็นรสบ้างเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะว่าจิตเกิดดับสืบต่อไม่มีอะไรขั้นเลยทั้งสิ้นเร็วสุดที่จะประมาณได้พระอาจารย์บอกว่าเราหลับความจริงไม่มีเราแต่จิตเจตสิกเกิดขึ้นนะคะไม่ได้ทำกิจเห็นไม่ได้ทำกิจได้ยินไม่ได้ทำกิจคิดนึกแต่ทำภวังคกิจแม้ไม่เห็นไม่ได้ยินเลยโลกนี้ไม่ปรากฏเลยแต่ยังไม่ตายเพราะเหตุว่ามีจิตที่เกิดดับสืบต่อทำกิจดำรงภพชาติใช้คำว่าภวังคกิจภวะกับอังคะภวะคือความมีความเป็นองค์ที่ยังคงเป็นบุคคลนั้นยังมีบุคคลนั้นก็คือจิตนั้นยังเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติแม้ไม่เห็นไม่คิดไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นภวังคจิตไม่ใช่เราเมื่อคืนนี้มีภวังคจิตไหมคะโลกนี้ไม่ปรากฏเดี๋ยวนี้มีภวังคจิตไหมถ้าไม่ศึกษาไม่รู้ว่าแท้ที่จริงนะคะสิ่งที่เกิดระดับสิ่งอื่นนะคะยังไม่ทันจะปรากฏการดับไปทำให้จิตต้องเกิดสืบต่อดำรงภพชาติไว้ก่อนจนกว่าจะมีสิ่งอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นระหว่างเห็นกับได้ยินเนี่ยมีภวังคจิตเพราะว่าทันทีที่รูปที่ปรากฏทางตาดับยังไม่สามารถจะได้ยินได้ทันทีภวังคจิตต้องเกิดขึ้นสืบต่อก่อนเพราะฉะนั้นทั้งวันนี้นะคะก็คือจิตซึ่งเป็นวิถีจิตเมื่อเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือคิดนึกทางใจเป็นวิถีจิตหมดเมื่ออาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ขณะใดที่ไม่ได้อาศัยตาไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกไม่ฝันขณะนั้นก็คือจิตเกิดดับทำกิจดำรงภพชาติจนกว่าจะตื่นที่เรียกว่าตื่นคือมีสิ่งที่ปรากฏอาจจะเป็นทางหูตื่นแล้วได้ยินทันทีหรืออาจจะลืมตาเห็นทันทีหรืออาจจะคิดทันทีก็ได้เพราะฉะนั้นมีคำว่าจิตที่เป็นวิถีกับจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตที่เป็นวิถีคือจิตที่รู้อารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์ของปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้กับขณะที่เป็นภวังค์และขณะสุดท้ายของชาตินี้คือขณะที่ตายและใครจะรู้ว่าไม่มีเราเพราะเหตุนี้เพราะเหตุว่าเป็นจิตเจตสิกซึ่งเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีความรู้อย่างนี้จะดับกิเลสได้ไหมปฏิปฏิเกิดได้ไหมไม่มีทางเพราะว่าปัญญาต้องเจริญขึ้นตามลำดับขั้นพระฉันต้องเป็นผู้ที่อาจหาญร่าเริงที่ว่าในสังสารวัฏก็จะไม่เหมือนก่อนๆที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจแต่มีความรู้ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งยากที่จะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดเองผิดทันทีด้วยเหตุนี้จึงอาจหาญร่าเริงนะคะที่จะได้เข้าใจความจริงและก็พูด คำจริงตามความจริงที่ได้เข้าใจแล้วไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนเพราะเป็นสิ่งที่จริงและเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยยังไม่ถึงอนุสัยใช่ไหมคะค่ะเห็นไหมคะแม้แต่คำเดียวเนี่ยถ้าพูดจบก็จบแล้วอนุสัยมีเท่าไหร่ได้แก่อะไรจบไปเลยแต่ว่าความเข้าใจต่างหากว่าขณะนี้มีคำว่ากิเลสแต่ว่ากิเลสเนี่ยมีหลายระดับขั้นนะคะระดับหยาบที่ทุกคนปรากฏรู้ได้คนกำลังโกรธเนี่ยถ้าแค่โกรธในใจแค่เคืองเคืองขุ่นขุ่นนิดนิดใครรู้บ้างไม่มีใครรู้เลยนอกจากบุคคลนั้นหน้าตาก็ยังไม่ได้แสดงออกนะไม่ได้ด่าเขียวไม่ได้ค้อนควักไม่ได้ทำอะไรทั้งหมดเลยไม่มีใครรู้ได้เพราะฉะนั้นจึงมีกิเลสหลายระดับขั้นมากอย่างหยาบได้รู้ได้เมื่อปรากฏออกมาทางกายหรือทางวาจาท่านนั่งนิ่งโกรธแต่ไม่พูดรู้ไม่ได้ว่าโกรธแค่ไหนใช่ไหมคะแต่พูดมาแต่ละคำแสดงความกล้าความแรงของกิเลสว่าคำที่พูดออกมาเนี่ยด้วยกิเลสระดับไหนเป็นคำพูดธรรมดาเสียงผิดละแค่เสียงคำธรรมดาแต่เสียงไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะขณะนั้นจิตประกอบด้วยโทสะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นไปตามโทสะตั้งแต่เสียงที่จับได้เลยว่านี่โกรธแล้วนะไม่พอใจแล้วนะคำธรรมดาก็เป็นเน้นให้มันชัดๆขึ้นมาเป็นแต่ละคำหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจนกระทั่งสามารถที่จะกล่าวคำที่แรงกว่านั้นออกมาได้ชื่อธรรมดาก็ไม่เรียกมีคำเติมโน่นเติมนี่ออกมาใช่ไหมคะด้วยกำลังของอกุศลจิตให้รู้ว่าขณะนั้นระดับไหนจนถึงหยาบคายมากแสดงถึงจิตใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ทั้งหมดเนี่ยดีชั่วรู้ได้เพราะจิตที่ทำให้กายวาจาเนี่ยไหวไปตามกำลังของอกุศลประเภทนั้นๆแต่นั้นคืออกุศลที่เกิดแล้วระดับด้วยแต่ว่าผลเกิดแล้วใช่ไหมคะจากการที่เกิดมาแล้วดับไปแล้วแต่ในฐานะที่ได้เกิดแล้วกับจิตนั้นซึ่งดับไปแล้วแต่จิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยสืบทอดทุกอย่างที่มีในจิตขณะก่อนแม้แต่ความโกรธซึ่งจิตในขณะก่อนเกิดแล้วดับแล้วพร้อมเจตสิกนั้นนะคะแต่เชื้อพืชเชื้อของการที่เคยเกิดแล้วก็ประทับอยู่ในจิตสะสมอยู่ในจิตมองไม่เห็นเลยเป็นอนุสัยกิเลสอย่างกาแฟเนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้ใครรับประทานบ้างหมดแก้วเลยมีอะไรเหลือไหมคะคราบกาแฟเอาออกได้ไหมคะหยิบออกมาสิเห็นไหมคะติดแน่นเลยแล้วบอกว่าไม่มีกาแฟเหรอก็นั่นไงคราบกาแฟดื่มสิดื่มไม่ได้เพราะไม่ใช่กาแฟด้วยเหตุนี้ค่ะจึงเข้าใจคำว่าอนุสัยกิเลสกิเลสใดๆที่เกิดแล้วแม้ดับไปแล้วนะคะก็สะสมสืบต่อถ้าโลภะเกิดมากๆสะสมอยู่ในจิตพอเห็นอะไรมีหรือที่โลภะจะไม่เกิดมีมากจนล้นทันทีที่ลืมตานะคะมีสิ่งหนึ่งได้ปรากฏไม่รู้หรอกว่าอกุศลจิตเกิดแล้วเพราะอวิชชาเกิดร่วมกับอกุศลประเภทนั้นๆพระชันธรรมะก็เป็นเรื่องละเอียดนะคะที่ส่องไปถึงความเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะก็จะเข้าใจคำว่าอนุสัยกิเลสหมายความถึงกิเลสซึ่งสะสมอยู่ในจิตโดยฐานะที่เกิดแล้วดับไปก็จริงแต่ก็มีพืชเชื้อที่สะสมไว้หนาแน่นด้วยเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งอาสยานุสยะหมายความว่าอัธยาศัยของแต่ละคนที่สะสมมาทั้งฝ่ายดีและชั่วว่าใครสะสมดีมาแค่ไหนเด็กบางคนเกิดมาก็โตมาหน่อยก็ใจดีละเมื่อวานนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งนะคะเปิดพัดลมให้ไม่มีใครบอกเลยมาจากไหนเห็นไหมคะเกิดเองเพราะสะสมอาสยะธรรมะฝ่ายดีแต่พอพูดถึงอนุสยะหมายเฉพาะกิเลสอย่างเดียวเพราะต้องดับถ้าไม่ดับก็คงอยู่ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงปัจจัยหรือกำลังหรือธาตุหรือสติความเป็นของสิ่งนั้นซึ่งจะต้องเกิดแม้มองไม่เห็นเหมือนพลังหรืออำนาจที่มีอยู่นะคะในแต่ละสิ่งซึ่งไม่เท่ากันว่ามีอะไรที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นในขณะใดเพราะฉะนั้นแม้เป็นเด็กเล็ก อัธยาศัยแสดงละเด็กบางคนเนี่ยช่วยผู้ใหญ่เลยค่ะไม่ขอร้องสักคำไม่บอกสักคำไม่ให้ช่วยก็ไม่ได้จะช่วยนี่ค่ะมาจากไหนอนุสัยกิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่อาสยะฝ่ายดีนะคะไม่ใช่อนุสัยด้วยเหตุนี้พอได้ยินคำว่าอนุสัยต้องหมายความถึงเฉพาะกิเลสที่ไม่ดีแต่ส่วนความดีที่สะสมมาต้องสะสมมาด้วยนะคะสืบต่ออยู่ด้วยเป็นอาสยะหมายความว่าธรรมะฝ่ายดีพระฉันทุกคนเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อาสยานุสยะพฤติกรรมความเป็นไปของจิตนะคะตั้งแต่ในกาลแสนนานแสนโกฏกับมาแล้วแต่ละขณะที่เกิดดับสะสมทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยต่างกันไปตามการสะสมนั้นๆไม่ใช่เราเลยค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังสะสมปัญญาเป็นอนุสัยหรือเปล่าคะไม่เป็นเพราะอนุสัยต้องเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นฝ่ายดีด้วยเหตุนี้พระองคุลิมานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าท่านสะสมปัญญาระดับถึงความเป็นพระอรหันต์ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยคือได้ฟังพระธรรมแต่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่มีทางเลยค่ะท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะก็สะสมอัธยาศัยที่จะถึงความเป็นผู้เลิศในทางปัญญาและผู้เลิศในทางอิทธิปาฏิหาริย์แต่ตอนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะเลยท่านก็ไปดูมหรสพแต่ใจที่คิดเนี่ยคิดต่างกันคนดูก็ดูไปสนุกสนานไปแต่ท่านคิดว่าคนเล่นก็ต้องตายคนดูก็ต้องตายไม่สามารถที่จะพ้นไปได้เลยท่านแสวงหาผู้รู้ท่านก็ไปหาใครก็ได้ที่คิดว่ารู้สัญชัยปริภาชกเข้าใจว่าเขารู้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เคยฟังคำของพระเจ้าเลยก็เป็นสิทธิ์ของใครแต่ใครเยอะแยะแต่พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรู้เลยค่ะว่าอาจารย์ที่เคยเข้าใจผิดพูดคำที่ผิดทำให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยเป็นโทษมากเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รู้ความจริงแล้วนะคะท่านอุปติสสะซึ่งภายหลังเราก็เรียกท่านว่าท่านพระสารีบุตรเพราะท่านเป็นลูกของนางสารีก็ได้ไปบอกท่านโกริตะสหายของท่านขณะนั้นนะคะไม่ได้ฟังคำจากพระโอษฐ์แต่คำจริงใครกล่าวคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ได้ฟังจากท่านพระสารีบุตรนะคะท่านโกริตะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันกำลังดูมหรสพท่านรู้ไหมว่าท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านพระองคุลิมานฆ่ามนุษย์ตั้งเท่าไหร่ขณะนั้นท่านรู้ไหมท่านจะได้เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเหตุมีผลต้องมีเมื่อถึงเวลากาลที่สมควรเท่านั้นไม่ใช่ใครจะไปบังคับให้เกิดช้าเกิดเร็วเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหตุนี้นะคะความเข้าใจที่เกิดจากการฟังขณะนี้ค่ะกำลังสะสมพรุ่งนี้ฟังไม่ใช่คำที่ได้ฟังวันนี้แต่เข้าใจแล้วจากการฟังวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญญาสังขารขันธ์ปรุงแต่งสะสมอยู่เพราะฉะนั้นจิตพรุ่งนี้จะเกิดจากจิตขณะนี้ที่ได้มีความเข้าใจแล้วและอกุศลที่เกิดระหว่างนี้นะคะก็สะสมอยู่ด้วยเป็นอนุสัยสะสมนอนเนื่องอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นอนุสัยกิเลสหมายความถึงกิเลสที่ไม่เกิดยังไม่ได้มีปัจจัยที่จะเกิดแต่เป็นพืชเชื้อมีอยู่ในจิตพร้อมที่จะเกิดทันทีเมื่อมีปัจจัยเช่นพอเห็นลืมตาขึ้นทันทีกิเลสเกิดแล้วเพราะอะไรเพราะมีอนุสัยกิเลสที่สะสมนอนเนื่องอยู่ในจิตโดยที่อนุสัยไม่เกิดแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดคือสิ่งต่างๆที่กระทบตาในขณะนั้นนะคะเกิดยินดีเพราะอนุสัยที่เป็นพืชเชื้อทำให้ทันทีที่เห็นไม่รู้ตัวเลยนะคะอวิชชาไม่รู้เกิดแล้วความติดข้องเกิดแล้วเป็นกิเลสระดับที่เป็นอาสวะไม่ใช่ระดับที่เป็นอนุสัยแต่ยังไม่ถึงขณะที่เป็นนิวรณ์หรือขณะอะไรซึ่งปรากฏชัดรู้ได้แต่เพียงแค่เดี๋ยวนี้ค่ะเพียงแค่เห็นเนี่ยเกิดแล้วใครจะรู้ได้พระฉันจะมีอีกคำหนึ่งนะคะสำหรับพระอรหันต์คือขีณาสวะขีณะคือดับอาสวะภาษาไทยก็ใช้ตัวพอแทนตัววอไม่พูดคำว่าขีณาสวะแต่พูดขีณาศพพระขีณาศพก็คือผู้ที่ดับอาสวะ พราะเหตุว่าเพราะไม่มีอนุสัยอาสวะจึงมีไม่ได้แต่ตราบใดที่ยังมีอนุสัยนะคะกิเลสเกิด

วิชชาสวะเพราะฉะนั้นอวิชชาสวะกับอนุสัยต่างกันอนุสัยคือมีอยู่ในจิตสะสมมาไม่ปรากฏเลยรู้ไหมอนุสัยอะไรค่ะแต่อัธยาศัยที่มีในแต่ละชาติก็พอจะรู้ได้นะคะว่าสะสมอนุสัยอะไรมามากเพราะฉะนั้นบางคนก็โกรธยากในขณะที่คนอื่นไม่น่าจะโกรธก็ยังโกรธเลยเห็นไหมคะตามกิเลสอนุสัยที่สะสมมาเป็นอาสวะหรือว่าเป็นระดับขั้นของโทสะถ้าเป็นโทสะนะคะไม่เป็นอาสวะพระฉันทรงจำแนกว่าอกุศลและเจตสิกทั้งหมดมี14ประเภทประเภทใดเป็นอาสวะประเภทใดไม่ใช่อาสวะและเราจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ฟังพระธรรมแล้วกิเลสจะหมดได้ยังไงถ้าไม่รู้และเป็นนั่งทำด้วยความไม่รู้ด้วยความเป็นเราหลงเข้าใจว่าจะดับกิเลสถึงความเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแค่ได้ยินคำก็คิดต่อแต่งเติมจนปรากฏเป็นความผิดอย่างมากทั่วโลกพระฉันผู้ที่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเคารพสูงสุดพระธรรมที่ตรัสเป็นปัจฉิมวาจาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้ในการฟังต้องไม่ประมาทจึงจะถือว่าถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าประมาทไม่ได้เลยค่ะรอบตัวเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยความไม่รู้แต่ต้องรู้ความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนุสัยความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอาสวะความเป็นธรรมะซึ่งเป็นกิเลสความเป็นธรรมะซึ่งเป็นนิวรณ์ความเป็นธรรมะซึ่งเป็นสังโยชน์ก็ได้แก่เจตสิกสภาพธรรมะที่มีจริงที่เป็นอกุศลและเจตสิก14แต่จำแนกโดยฐานะโดยความเป็นประเภทนั้นๆว่าเป็นประเภทไหนอย่างไรนอนหลับคนธรรมดาทั่วไปมีกิเลสไหมคะไม่เห็นไม่ฝันไม่ได้ยินไม่อะไรเลยหลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีครอบครัวมีเงินมีทองฐานะอะไรไม่รู้เลยทั้งสิ้นนั่นคือหลับสนิทแต่มีจิตซึ่งเกิดดับทำกิจผวังดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดเนี่ยนะคะแต่ละหนึ่งทำหน้าที่ของกิจนั้นๆแสดงว่าไม่ใช่เราทำเราเลยคะจะทำอะไรได้เพราะไม่มีเราแต่มีธรรมะได้แก่จิตและเจตสิกจิตก็ทำหน้าที่ของจิตแต่ละหนึ่งขณะเจตสิกเมื่อเป็นเจตสิกประเภทไหนก็เกิดทำกิจของเจตสิกนั้นก้าวกายสับสนไหว้วันกันให้ทำแทนก็ไม่ได้ต้องเป็นเจตสิกนั้นๆซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นทำกิจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกำลังนอนหลับสนิทมีกิเลสไหมคะกิเลสยังไม่ได้ดับพระฉันต้องมีกิเลสประเภทไหนอนุสัยกิเลสมีกิเลสก็ไม่ปรากฏกำลังฟังธรรมะขณะใดที่ไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีภวังคจิตมีกิเลสไหมมีอนุสัยกิเลสพระฉันไม่ใช่เราค่ะฟังจนกว่ากี่ชาติก็ตามแต่เพื่อละความไม่รู้เพราะรู้ว่านะคะสิ่งต่างๆที่เกิดเนี่ยจะไม่เกิดก็ต่อเมื่อดับเหตุปัจจัยถ้ายังคงมีอวิชชาอยู่ต้องเกิดเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนะคะดับอกุศลจิตที่เกิดเพราะอวิชชาความไม่รู้ซึ่งเกิดพร้อมกับความติดข้องและความเข้าใจผิดซึ่งยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะต้องรู้แจ้งความจริงตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งเป็นปฏิปติสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งปรากฏเฉพาะแต่ละหนึ่งจนกระทั่งปัญญาเนี่ยสามารถที่จะเป็นวิปัสสนาญาณะแต่ละขั้นซึ่งท่านศึกษาแล้วเนี่ยค่ะจะเข้าใจว่าคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยแสดงความเป็นไปของธรรมะแต่ละขั้นเช่นได้ยินคำว่าขันติไหมคะหมายถึงอะไรคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าและขันติเจตสิกมีไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ดีที่อดทนในขณะนั้นไม่ใช่ขณะที่รู้ว่าธรรมะเนี่ยดีละประเสริฐยิ่งยากยิ่งไม่เรียนมีไหมคะบอกว่ายากใครไม่มีคนสักคนเดียวที่บอกว่าง่ายแต่อดทนที่รู้ว่าถึงยากก็รู้ได้ผู้ที่รู้ได้ตั้งแต่ตอนที่ยากมากเหมือนเราขณะนี้ก็มีแต่เพราะกุศลธรรมที่มีความวิริยะภาคเพียรที่จะประคองจิตให้ไม่หยุดที่จะสะสมคุณความดีหรือความเข้าใจต่อไปเนี่ยความเพียรวิริยะซึ่งมีความอดทนที่จะให้ถึงใช้คำว่าขันติเพราะฉะนั้น

0: ก็มีทั้งวิริยะที่เป็นบารมีและขันติที่เป็นบารมีด้วยเพราะฉะนั้นขันติก็ไม่ใช่เราแต่จะรู้ได้ว่าแม้กำลังฟังเดี๋ยวนี้ก็มีขันติใช่ไหมเพราะว่าวิริยะหนึ่งขณะยังไม่ใช่ขันติแต่วิริยะที่แม้ว่าจะมีอุปสรรคเมื่อยบ้างหิวบ้างหิวน้ำบ้างหรืออะไรบ้างก็ตามแต่นะคะแต่ก็ยังอดทนต่ออุปสรรคเหล่านั้นที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นนี่คือทั่วๆไปใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิริยะความเพียรเนี่ยเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เพียรเดินเป็นกิโลกิโลวิ่งเพื่อสุขภาพร่างกายใช่ไหมคะก็เป็นความเพียรแล้วก็ทนด้วยแต่ไม่ใช่บารมีเพราะเหตุว่าไม่เป็นไปเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะที่จะดับกิเลสเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะสภาพธรรมะที่เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ก็มีเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจคำว่าขันติในทางกุศลใช่ไหมคะถ้าเขาบอกขยันเข้าขยันเข้าลำบากก็ไม่เป็นไรฝ่าแดดฝ่าลมไปอดทนเรารู้เลยว่าอดทนเขาให้อดทนในทางอกุศลใช่ไหมคะไม่เหมือนกับอดทนที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความต่างของอดทนที่เป็นอกุศลและอดทนที่เป็นกุศลแต่ถึงกระนั้นนะคะขันติญาณะใช้คำเดียวกันกับขันติที่เราเคยเข้าใจในความหมายของอดทนแต่ญาณะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงขั้นกำลังฟังปัญญาระดับนั้นยังไม่เกิดความอดทนที่จะฟังก็เป็นแค่ระดับหนึ่งด้วยความเป็นเราเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่ถึงแม้ว่าสภาพธรรมะจะปรากฏโดยความเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนประจักษ์การเกิดดับขันติอีกเท่าไหร่ที่จะรู้ว่ากว่าจะรู้ทั่วว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะตามที่ได้ฟังโดยไม่เลือกว่าเมื่อไหร่ขณะไหนเวลาไหนจะเลือกว่าเฉพาะตอนรับประทานอาหารก็ไม่ได้จะเลือกว่าเฉพาะตอนกำลังฟังก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเกิดดับสืบต่อหมดเพราะฉะนั้นขันติญาณะนะคะมีอย่างอ่อนด้วยตั้งแต่สัมมสนญาณะถึงอุทยพยญาณะแสดงให้รู้ว่ากว่าปัญญาที่จะอบรมจริงๆเป็นปัญญาจริงๆดับอนุสัยกิเลสเพราะมีความเข้าใจถึงความเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่ดับอนุสัยกิเลสคือความสงสัยในธรรมะและก็ความไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏจึงเป็นพระอริยะบุคคลเป็นสังฆโสภณเป็นสังฆรัตนะสังฆคือหมู่โสภณะคือที่ได้งามที่เจริญแล้วด้วยปัญญาจนกระทั่งสามารถดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าการเข้าใจธรรมะต้องเข้าใจจริงๆแล้วจะไม่สับสนและจะสืบต่อเนื่องไปตามขั้นถ้าเราไม่พูดถึงขันติญาณะเราก็เข้าใจแค่ขันติใช่ไหมคะแต่เปรียบเทียบได้ไหมกับแม้ว่าสภาพธรรมะปรากฏแล้วกว่าจะทั่วคิดดูหมดความสงสัยต้องตามลำดับขั้นตั้งแต่ขันติอย่างอ่อนได้แก่วิปัสสนาญาณะระดับไหนขันติอย่างกลางได้แก่วิปัสสนาญาณะขณะไหนขันติอย่างละเอียดยิ่งได้แก่วิปัสสนาญาณะขณะไหนกว่าจะดับกิเลสคือดับอนุสัยกิเลสซึ่งนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนี่ค่ะอะไรก็ไม่สามารถไปดับได้นอกจากปัญญาตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะรู้ไหมคะว่าชาติไหนจะเป็นพระโสดาบันไม่ต้องอยากได้ยังไงคะยังไงก็ไม่ถึงด้วยอยากแต่ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะสะสมไปเป็นอัธยาศัยนะคะสามารถจะได้ยินได้ฟังธรรมะพระเหตุว่าที่พระธรรมจะอันตรธานใน 5,000 ปีเนี่ยนะคะในโลกมนุษย์แต่สวรรค์ยังมีผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วก็กล่าวธรรมะในสวรรค์ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นระหว่างที่เป็นมนุษย์นะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะเป็นเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์เนี่ยไม่มีทางที่จะไปสู่ที่แสดงธรรมนะคะแต่ว่าไปสู่สวนที่น่ารื่นรมต่างๆสวนนันทวันอะไรอะไรก็แล้วแต่ด้วยความเพลิดเพลินเหมือนโลกนี้ค่ะก็ไม่มาสู่สถานที่ที่มีธรรมะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปสู่ศาลาสุธรรมาซึ่งเป็นที่ที่เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะที่กล่าวถึงธรรมะ พระเช่นฟังธรรมะเผยไม่ได้นะคะแต่ละคำได้ยินแล้วไม่พอต้องเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งด้วยต่อไปนี้เข้าใจคำว่าอนุสัยหรือยังคะพอกล่าวถึงอนุสัย7แสดงว่าอย่างอื่นนอกจาก7ที่เป็นอกุศลเจตสิกไม่ใช่อนุสัยแต่อนุสัยก็ต้อง1ใน14อกุศลและเจตสิกแต่ละ1แต่ละ1ทั้งสิ้นเป็นอนุสัยกิเลส7และดับต้องดับอนุสัยค่ะไม่ฉะนั้นกิเลสดับไม่ได้จะเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันก็ดับอนุสัยที่เป็นความติดข้องในความเห็นผิดและความสงสัยในความเห็นผิดแต่กิเลสอื่นยังมีสำหรับปัญญาที่จะต้องเจริญต่อไปอีกจนกว่าจะดับกิเลสเป็นขั้นๆจนกว่าจะหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์
1: ผมมีข้อสงสัยว่าธรรมะนะสิ่งที่มีจริงนะเกิดดับขันธ์นี้ก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับผมอยากให้อาจารย์อธิบายขยายความ
0: โลกนี้มีแต่ธรรมะใช่ไหมหรือมีอื่นจากธรรมะด้วย
1: มีธรรมะ
0: เท่านั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะธรรมะที่มีต้องเกิดใช่ไหม
1: ต้องเกิดครับ
0: เกิดและดับถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีที่เกิดดับเนี่ยต่างกันนะหรือเหมือนกันหมดต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหรือเปล่า
1: ต่างกัน
0: แต่ละหนึ่งต่างกันแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่พอที่จะประมวลความต่างว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยบางหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้อะไรไม่ใช่สภาพรู้แต่ยังเป็นธรรมะใช่ไหม
1: ก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงว่าธรรมะคือไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงทุกคำที่ได้ฟังแล้วต้องมั่นคงไม่ว่าจะได้ยินคำไหนนะคะโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: มีจริงเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ดับไปใช่ไหมคะ
1: ระดับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วต้องดับ
1: ครับ
0: เป็นธรรมะหรือจะใช้คำว่าธาตุธาตุก็ได้เพิ่มขยายความเข้าใจธรรมะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแข็งเป็นแข็งใช้คำว่าปฐวีธาตุเสียงเป็นเสียงใช้คำว่าสัทธะธาตุในภาษาบาลีไม่มีคำว่าเสียงแต่มีคำว่าสัทธะแล้วก็เป็นธาตุด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็บอกธาตุเสียงแต่ภาษาบาลีก็คือสัทธะธาตุเสียงเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีจริงไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นธาตุที่ทรงไว้ซึ่งสภาพของตนว่าต้องเป็นเสียงเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกล่าวถึงอะไรก็ตามทั้งหมดเป็นธรรมะใช่ไหม
1: เป็นธรรมะ
0: ครับค่ะและธรรมะที่เป็นรูปจะรู้อะไรได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ธรรมะที่เป็นนามเกิดแล้วไม่รู้ได้ไหม
1: ต้องรู้ครับ
0: ต้องรู้เพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นธาตุของธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นธาตุก็คือธรรมะใช่ไหม
1: ธาตุคือธรรมะ
0: ค่ะสิ่งที่เกิดดับนะคะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เกิดแล้วก็เป็นปัจจุบันและพอดับก็เป็นอดีตและสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ที่เป็นอนาคตก็เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมะใช่ไหม
1: เป็นธรรมะ
0: แต่เป็นธรรมะที่ใช้คำว่าขันธ์คือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับเพราะว่ามีธรรมะอีกหนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยคือนิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ใช่นิพพานเป็นขันเมื่อเกิดขึ้นและดับไปด้วยเหตุนี้นะคะนิพพานเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: เป็นธาตุหรือเปล่า
1: เป็นธาต
0: ุเป็นขันหรือเปล่า
1: ไม่เป็นขัน
0: ค่ะไม่ใช่ขันนี่คือทุกอย่างที่ได้ฟังนี่ต้องมั่นคงก็คือธรรมะที่มีจริงแต่หลากหลายมากพระเจ้าจากการตรัสรู้ก็ทรงแสดงความหลากหลายและความต่างของธรรมะนั้นนั้น
1: เพราะนิพพานนี่ไม่เกิดไม่ดับ
0: ค่ะแล้วมีจริงไหม
1: มีจริง
0: เดี๋ยวนี้มีไหม
1: นี่ไม่มี
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีก็คือความเป็นผู้ตรงตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะพระเดี๋ยวนี้มีแต่สิ่งที่เกิดใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะแต่เกิดและดับก็ไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้แต่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นเริ่มเข้าใจในความไม่ใช่เราเพราะว่าไม่ยั่งยืนเลยแค่มีปัจจัยเกิดและดับแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยจะเป็นเราได้ยังไงทั้งหมดนำไปสู่ความเข้าใจความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำถามตอนต้นนะคะถามว่าไงคะ
1: ถามว่าธรรมะกับขันธ์นี่แตกต่างกันยังไง
0: เห็นไหมคะตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะ มีลักษณะเฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งของตนจึงเป็นธาตุเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่เกิดระดับทั้งหมดเป็นขันธ์ธรรมะใดที่ไม่เกิดธรรมะนั้นจะดับได้ไหม
1: ไม่ดับ
0: เห็นไหมคะต้องมั่นคงในเหตุในผลซึ่งเป็นความจริงเพราะฉะนั้นนิพพานไม่เกิดไม่ดับเพราะไม่เกิดจะดับได้ยังไงไม่มีปัจจัยปรุงแต่งด้วยแต่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่ขันธ
1: ์อย่างพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานคือดับขันซะก่อนแล้วก็ปรินิพพาน
0: ขันทั้งหมดโดยรอบไม่เกิดอีกเลยเพราะไม่มีปัจจัยที่จะเกิดด้วยปัญญาที่ดับอนุสัยกิเลสหมดนิพพานเป็นนามธาตุเพราะไม่ใช่รูปธาตุแต่นิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกเพราะนิพพานไม่ใช่สภาพรู้นี่ค่ะฟังทุกคำก็ต้องมีความเข้าใจในความต่างในความหลากหลายด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตที่รู้แจ้งนิพพานมีไหมคะนิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปแต่มีจริงๆซึ่งจิตและเจตสิกที่รู้แจ้งนิพพานเป็นโลกุตระจิตใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจิตรู้แจ้งนิพพานได้ไหม
1: จิตรู้แจ้งนิพพานได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นต้องเป็นปัญญาซึ่งเกิดกับโลกุตระจิตจึงสามารถรู้นิพพานได้ไม่ใช่ปัญญาขั้นฟังไม่ใช่ปัญญาที่ค่อยๆสะสมการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่ต้องเป็นการที่สามารถที่จะละความติดข้องที่จะพ้นจากความเป็นธาตุได้โดยการรู้แจ้งนิพพานว่ามีธาตุซึ่งไม่เกิดสามารถที่จะดับเหตุที่จะทำให้เกิดได้ตามลำดับขั้นเพราะค่อยๆละค่อยๆ คลายดับจริงๆต้องต่อเมื่อโลกุตระจิตเกิดจึงจะดับได้ด้วยเหตุนี้นะคะจิตมีจริงไหมคะ
1: มีจริง
0: เป็นธรรมะไหม
1: เป็นธรรมะ
0: ค่ะเป็นธรรมะอะไร
1: เป็นนามธรรม
0: เป็นนามธรรมเป็นขันธ์หรือเปล่า
1: เป็นขันธ
0: ์โลกุตระจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นขันธ์หรือเปล่าจะรู้ว่าเราเข้าใจมั่นคงแค่ไหนต่อไม่ได้สนทนาจิตเกิดระดับใช่ไหม
1: เกิดระดับครับ
0: เปลี่ยนลักษณะของจิตให้ไม่เกิดดับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เห็นไหมคะต้องมีความมั่งคงเพราะฉะนั้นจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จิตนั้นเกิดหรือเปล่า
1: เกิดครับ
0: ดับหรือเปล่า
1: ดับ
0: เพราะฉะนั้นโลกุตระจิตและเจตสิกเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์จิตดับไหม
1: ดับครับ
0: เจตสิกดับไหม
1: ดับ
0: นิพพานดับไหม
1: นิพพานไม่ดับ
0: เพราะไม่เกิด
1: ครับ
0: เห็นไหมคะจึงสามารถที่จะเข้าใจถูกได้ว่าธรรมะจริงๆที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมลักษณะแท้จริงของธรรมะนั้นนะคะก็มีจิตเจตสิกเป็นนามธรรมที่เกิดดับมีรูปซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้เกิดดับและมีนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เกิดและไม่ดับนิพพานเป็นขันธ์หรือเปล่าน
1: ิพพานไม่เป็นขันธ์
0: ใช่เพราะฉะนั้นใช้คำว่าขันธวิมุตติเห็นไหมคะพอได้ยินคำนี้เราก็รู้ว่าหมายความว่าไม่ใช่ขันธ์
1: ครับมีข้อหนึ่งจะสงสัยว่าฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นคือเบียดเบียนตัวเองเนี่ยตกนรกมั้ย
0: คนที่ไม่ได้ฆ่าตัวตายเนี่ยตกนรกมั้ย
1: ถ้าไปฆ่าสัตว์อื่นก็ตกนรก
0: เพราะฉะนั้นแล้วแต่กรรมไม่มีใครไปยับยั้งได้ถ้าเป็นอกุศลกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดในภพภูมิที่ไม่ดี
1: นี่ก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่น
0: ถ้าเป็นกุศลจิตจะฆ่าตัวเองไหม
1: ไม่ฆ่า
0: ไม่ฆ่าเพราะฉะนั้นการฆ่าตัวเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้เบียดเบียน
0: แต่เป็นอกุศลใช่ไหม
1: เป็นอกุศล
0: เพราะฉะนั้นก็สะสมสืบต่อไปเป็นปัจจัยให้คิดฆ่าตัวเองอีกชาติไหนๆก็จะฆ่าตัวเองอยู่นั่นแหละไม่ไปฆ่าคนอื่นหรอกเพราะว่าสะสมมาที่จะฆ่าตัวเอง
1: ฆ่าตัวเองไปทุกชาติทุกชาติ
0: แล้วก็แล้วแต่ปัจจัยเราเป็นใครจะไปรู้เราเป็นใครจะไปบอกจะไปพยากรณ์ได้เราเพียงแต่เข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยให้เข้าใจอย่างมั่นคงแค่นี้ก็เหลือหลายแล้วค่ะที่จะไม่ผิดแต่ไม่ใช่ไปรู้โน่นรู้นี่รู้นั่น
1: แล้วมีวิบากกรรมอย่างอื่นที่มี
0: นี่ค่ะไปถึงวิบากกรรมเป็นถึงอะไรแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าธรรมะทั้งหลายเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละหนึ่งขณะฝ่ายอกุศลก็มีตั้งแต่อย่างละเอียดจนถึงอย่างหยาบเป็นการเบียดเบียนประทุษร้ายให้ผลเมื่อไหร่ให้ผลโดยการเกิดขึ้นในอบายภูมิ ถ้าผลของกุศลก็เกิดขึ้นในสุคติภูมิเช่นภูมิมนุษย์เป็นต้นเกิดมาเป็นผลของกุศลกรรมเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วกุศลกรรมนั้นยังให้ผลอีกหรือเปล่าหรือหมดละ
1: ให้ผลอีก
0: เมื่อใด
1: เมื่อได้เห็นได้ยิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นผลของกรรมที่ต้องเห็น
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมนะคะเห็นสิ่งที่ไม่ดีไปบังคับให้เห็นสิ่งที่ดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดมาขณะแรกที่เป็นผลของกรรมคือขณะเกิดปฏิสนธิจิตหลังจากนั้นแล้วนะคะกรรมก็ยังให้ผลต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นตาจักขุประสาทรูปเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้มีผลของกรรมคือเห็นหูโสตประสาทรูปเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพื่อจะได้ยินเสียงที่น่าพอใจไม่น่าพอใจก็แล้วแต่ว่าถึงเวลาของกรรมไหนที่จะให้ผลตลอดชีวิตก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ขณะนี้กำลังเป็นผลของกรรมหรือเปล่าจิตที่เกิดขึ้น
1: เป็น
0: ผลของกรรมหรือเปล่า
1: เป็นผลของกรรม
0: จิตไหนเป็นผลของกรรม
1: ได้ยิน
0: เดี๋ยวนี้ที่กำลังได้ยินเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะฉันเป็นเราหรือเปล่า
1: แล้วก็ไม่เป็นเรา
0: เป็นอะไร
1: เป็นจิตรู้
0: เป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้ได้ยินนอนหลับสนิทใครอยากได้ยินเสียงฟ้าร้องบ้างสนั่นแต่ว่าได้ยินก็มีบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินถึงเวลาที่กรรมใดจะให้ผลทำให้ได้ยินเสียงที่ไม่พอใจต้องได้ยินเสียงที่ไม่พอใจแม้หลับก็ตื่นขึ้นได้ยินเลิกไม่ได้เลยค่ะให้ทราบว่าตลอดชีวิตไม่ว่าขณะใดที่เห็นอะไรก็ตามได้ยินอะไรก็ตามได้กลิ่นอะไรก็ตามลิ้มรสใดก็ตามรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะกรรมที่ได้ทำแล้วเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมที่จะให้ผลต่อไปเพราะฉะนั้นกรรมได้แก่กุศลและอกุศลผลของกรรมคือกุศลวิบากจิตและอกุศลวิบากจิตก็เป็นผลของกรรมฟังธรรมะต้องทีละคำและไม่สับสน
1: ก็เมื่อกี้คุยกับอาจารย์หน่องว่าตอนฝันนี่ได้ทะเลาะกับคนรู้คนนี้โทสะเกิดในฝันเนี่ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะฝันคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าต
1: ้
0: องตั้งต้นอย่างนี้จนกระทั่งมั่นคงค่ะเราจะไม่สับสน
1: ก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะธรรมะอะไร
1: เป็นนามธรรม
0: นามธรรมอะไร
1: เป็นจิต
0: จิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าจิตตุปาทะใช้คำนี้เมื่อไหร่หมายความทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันแต่ถ้ากล่าวถึงจิตคำเดียวก็ไม่ใช่เจตสิกเจตสิกคำเดียวก็ไม่ใช่จิตและเจตสิกอื่นๆต้องเป็นเจตสิกนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งศึกษาธรรมะต้องละเอียดค่ะถ้าเป็นความเข้าใจมั่นคงแล้วก็ไม่สับสนจิตเจตสิกเป็นนามธรรมรูปเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นกำลังฝันมีจริงๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะอะไร
1: เป็นจิต
0: เป็นนามธรรมใช่ไหมจ
1: ิ
0: ตและเจตสิกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วทำไมบอกว่าฝันล่ะ
1: ฝันมาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้หรือเปล่าว่าฝันก็คือคิดเดี๋ยวนี้ฝันหรือเปล่า ทำไมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ฝัน
1: ถ้าคนเข้าใจทั่วไปเนี่ยฝันก็คือหลับแล้วถึงจะฝัน
0: นั่นสิคะนั่นคนทั่วไปไงแต่ทีนี้ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะไม่ใช่เฉพาะคนโน้นคนนี้ชาตินั้นชาตินี้ประเทศนั้นประเทศนี้แต่ความจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่าโลกสวรรค์มนุษย์ที่ไหนจริงก็ต้องจริงเพราะฉะนั้นฝันคืออะไรคะไม่ใช่เห็นใช่ไหม
1: ไม่เห็น
0: ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นคิดคือรู้เรื่องคิดเรื่องของสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินหลับคือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่คิดนึกใดๆทั้งสิ้นขณะที่โลกนี้ไม่ปรากฏจิตยังเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติเพราะว่าจิตเกิดขึ้นทำกิจของจิตนั้นๆไม่ใช่เราที่เราบอกเราหลับก็คือจิตเกิดขึ้นทำภวังคกิจ ภวังคกิจคือดำรงภพชาติแม้ในขณะนั้นไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีได้รสเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเพราะฉะนั้นหลับเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครรู้จักไหมคะชื่ออะไร
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่มีอะไรปรากฏ
1: ครับ
0: แต่จิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แน่นอนไหม
1: ต้องมีสิ่งที่จิตรู้
0: จิตเกิดขึ้นโดยไม่รู้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: จิตเกิดขึ้นโดยไม่มีอะไรที่จิตกำลังรู้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นกำลังหลับสนิทเป็นจิตใช่ไหม
1: เป็นจิต
0: ค่ะ
1: กับเจตสิก
0: ค่ะรู้อะไรจิตเกิดแล้วต้องรู้
1: ต้องรู
0: ้แล้วรู้อะไรขณะที่หลับสนิทแม้มีธาตุรู้ขณะที่หลับก็ไม่รู้ว่ามีธาตุรู้ใช่ไหมเพราะอารมณ์ของธาตุรู้ขณะนั้นไม่ปรากฏแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีธาตุรู้ที่กำลังรู้อารมณ์นั้นแต่ที่ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ตายนะฮะเพราะจิตเกิดดับสืบต่อยังไม่ตายดำรงภพชาติทำภวังคกิจเพราะฉะนั้นความต่างก็คือว่านะคะจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์แต่ว่ามีคำว่าวิถีจิตกับวิถีมุตตจิตหมายความว่าจิตซึ่งไม่ใช่วิถีถ้าเป็นวิถีจิตก็คือว่าต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นรู้อะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอาศัยการรู้อารมณ์ทางนั้นทางนั้น
1: ครับ
0: เช่นถ้าจิตรู้อารมณ์เพราะอาศัยตานะคะเกิดแล้วก็ดับรู้อารมณ์ที่กระทบตาเป็นจักขุทวารวิถีจิตตาเป็นทวารเป็นทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นขณะที่หลับสนิทนะคะจิตเกิดดับรู้อารมณ์ที่ไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไม่คิดด้วยไม่ได้อาศัยใจจึงกล่าวว่าวิถีมุตตจิตวิถีวิมุตพ้นจากการที่เป็นวิถีแต่เมื่อเป็นจิตแล้วต้องรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ของจิตขณะแรกที่เกิดมีไหมจิตขณะแรกเลยค่ะมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่มีจิตเดี๋ยวนี้เพราะที่จะมีจิตเดี๋ยวนี้ได้ก็ต้องเพราะมีจิตขณะแรกเกิดขึ้นในโลกและจิตขณะแรกน่ะเป็นวิถีจิตหรือเปล่ารู้อารมณ์อะไรหรือเปล่าอารมณ์อะไรปรากฏหรือเปล่าเวลานี้เราบอกว่าเราได้ยินเพราะมีเสียงอาศัยหูถ้าเราบอกว่าเวลานี้มีกลิ่นก็เพราะกลิ่นอาศัยจมูกวิถีจิตก็เกิดขึ้นรู้กลิ่นเพราะฉะนั้นจิตที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่คิดนึกเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นวิถีจิตคิดมีใช่ไหมคะไม่ใช่เห็นแต่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรเรื่องที่คิดนี่ค่ะเป็นอารมณ์ของจิตที่คิดสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์ของจิตที่อาศัยตาเกิดขึ้นชอบอะไรที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมแต่ต้องมีสิ่งนั้นปรากฏนะแล้วก็ชอบในสิ่งนั้นที่ยังไม่ดับไปด้วยเป็นจักขุทวารวิถีจิตอาศัยตาที่มีสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นโลภะที่เกิดขึ้นพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์ใดก็ตามหมายความว่าอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นเป็นวิถีจิตทั้งหมดแต่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นโดยกรรมเป็นปัจจัยแต่โลกนี้ไม่ได้ปรากฏไม่รู้จักโลกนี้เลยในขณะที่เกิดเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้อารมณ์ของโลกนี้ซึ่งเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างที่เราเห็นได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้ตายของชาติก่อนเพราะจิตต้องเกิดดับสืบต่อเห็นแล้วนะคะเห็นคิดได้ไหมเห็นเท่านั้นเห็นคิดไม่ได้ถูกต้องไหมคะแต่เห็นแล้วคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นอะไรต้องคิดถึงสิ่งที่เห็นต่อทันทีทางมโนทวารแม้ไม่เห็นแต่ก็เพราะเคยเห็นสิ่งใดก็คิดถึงสิ่งนั้นทุกคนคิดถึงบ้านสิคะต้องเคยเห็นเคยจำได้พอบอกให้คิดถึงบ้านไม่ได้คิดถึงกรุงเทพใช่ไหมไม่ได้คิดถึงเชียงใหม่ใช่ไหมค่ะก็คิดถึงสิ่งที่ขณะนั้นจำไว้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าตัวสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้ว่าเป็นวิถีจิตอาศัยใจที่จำ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดสืบต่อจากตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่คิดก็มีเรื่องที่คิดนั่นแหละเป็นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นโลกนี้ใช่ไหมพูดถึงสิ่งที่มีในโลกทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏในโลกนี้แต่ปรากฏในชาติก่อนทันทีที่จุติจิตขณะสุดท้ายดับไปนะคะจิตที่เกิดต่อรับรู้อารมณ์เดียวกับจิตนั้นเหมือนกับเวลานี้ค่ะเห็นแล้วก็มีคิดต่อกันเลยเห็นไหนๆคะเห็นดอกไม้แต่ความจริงเห็นแค่สีสันวรรณะที่กระทบตาเห็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆแต่ไม่มีใครบอกนะฮะว่าเราเห็นนิมิตแล้วเราจำนิมิตแต่พอเห็นก็ดอกไม้โต๊ะเก้าอี้ไปเลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่รู้ว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไม่ใช่เห็นแต่เป็นคิดพอได้ยินเสียงธรรมะเข้าใจเลยไม่ใช่พูดถึงเห็นแต่พูดคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทันทีที่ได้ยินแล้วดับไปแล้วคิดต่อทันทีเพราะฉะนั้นทางใจเนี่ยตามไปทุกทางพอเห็นดับทางใจคิดต่อในสิ่งที่ปรากฏเสียงดับได้ยินดับไปแล้วทางใจเกิดขึ้นคิดต่อว่าสิ่งนั้นเป็นเสียงอะไรทางจมูกได้กลิ่นดอกมะลิเห็นไหมคะคำว่าดอกมะลิมาแล้วถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ก็จำได้เพราะฉะนั้นดอกมะลิไม่ใช่กลิ่นกลิ่นเป็นกลิ่นแต่จิตที่เกิดสืบต่อจากกลิ่นรู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรเพราะว่ามีกลิ่นนั้นเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะจิตที่อาศัยใจเป็นทางที่จะรู้เนี่ยชื่อว่ามโนทวารใจเป็นทวารที่จะให้จิตรู้เพราะคิดถึงสิ่งที่ได้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นมีมโนทวารวิถีจิตคือคิดมีจักขุตาขณะใดที่มีสิ่งใดกระทบให้เกิดจิตรู้เฉพาะรูปนั้นเป็นทางหรือเป็นทวารให้จิตเกิดขึ้นรู้เฉพาะรูปที่กระทบตาเพราะฉะนั้นขณะนั้นมีจักขุซึ่งเป็นจักขุทวารเพราะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏโดยจิตรู้สิ่งนั้นพอทางหูมีโสตทวารคือโสตภาษาทรูปนะคะที่ถูกเสียงนั้นกระทบและจิตเกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงนั้นเท่านั้นไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นโสตทวารเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงที่กระทบหูแล้วหลังจากนั้นนะคะจิตก็รับรู้ต่อจำได้เลยมีความหมายของแต่ละคำที่ได้ยินถ้าจิตไม่คิดมีแต่เสียงไปฟังภาษาอาหรับสิคะเข้าใจไหมแต่ได้ยินใช่ไหมรู้ด้วยว่าเป็นเสียงยังจำได้ว่าภาษาอะไรแต่ไม่จำถึงกับเข้าใจความหมายเพราะไม่ได้รู้ความหมายแต่ลองศึกษาสิคะทีละเสียงสูงสูงต่ำต่ำเริ่มรู้ว่านี่ภาษาอะไรและแต่ละภาษาหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นทางใจคือจิตนะคะเกิดมากแค่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยถ้ารู้ตามความเป็นจริงนะคะแสนสั้นต่อจากนั้นทางใจรับรู้ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปทันทีไม่ว่าจะทางหูก็สั้นมากคือแค่เสียงเหมือนฟ้าแลบในความมืดเพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุรู้ไม่มีสีสันใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจิตมืดไหมหรือสว่างธาตุรู้จริงๆนะคะยังไม่ได้ปรากฏเลยใช่ไหมถ้าปรากฏต้องมืดหมดแล้วมีธาตุรู้ให้หายสงสัยว่านี่แหละไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่รู้แล้วแต่ว่าขณะนั้นกำลังรู้อะไรขณะนั้นก็มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้กับสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นเสียงขณะที่ได้ยินนะคะโลกต้องมืดใช่ไหมแต่มีธาตุรู้กับเสียงไม่มีเราเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่เราได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละประเภทซึ่งเป็นธาตุรู้กับธาตุที่ไม่ใช่สภาพรู้เท่านั้นเองค่ะคือนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยจะนำไปสู่ขณะที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วเพราะฉะนั้นจะขาดการฟังไม่ได้เลยต้องฟังเข้าใจก่อนจึงจะเป็นปัจจัยให้รู้ว่าขณะนี้ขั้นฟังแต่โลกยังไม่มืดเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจะปรากฏทีละหนึ่งได้ไหมที่แยกขาดจากกันธาตุรู้มืดสนิทเสียงมืดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีสิ่งเดียวนะคะในโลกไม่ว่าโลกไหนคือธาตุที่สามารถกระทบตา และปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆโดยอาศัยตาแต่ขณะนั้นแค่นั้นและทางใจก็รับรู้จำได้ปรุงแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงมีหลายขั้นนะคะและก็รู้ด้วยว่าขณะหลับสนิทเนี่ยไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้เพราะว่าปฏิสนธิจิตแสดงว่าปฏิสนธิสืบต่อจากจิตสุดท้ายของชาติก่อนเพราะฉะนั้นก่อนจุติจิตของชาติก่อนจิตรู้อะไรปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะจุติของชาติก่อนเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์ก็ได้แล้วตายหรือว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วคิดเรื่องที่คิดเป็นอารมณ์ของขณะนั้นแล้วจุติก็ทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยต้องมีความเข้าใจอีกมากมายค่อยๆปรุงแต่งไปจนกระทั่งค่อยๆจะเห็นตามความเป็นจริงในขั้นปริยัติใช้คำว่ารอบรู้ปริยัติเพียงแค่ฟังนิดๆหน่อยๆนะเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นเราเดี๋ยวเป็นธาตุเดี๋ยวเป็นธรรมเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มั่นคงไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิปฏิยังไม่ถึงเฉพาะลักษณะที่แท้จริงว่าในขณะที่เสียงปรากฏอย่างอื่นปรากฏไม่ได้แต่เวลานี้ค่ะการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ทุกทางสืบต่อจนแยกไม่ออกว่าแต่ละทางเป็นแต่ละทางจริงๆเห็นแล้วคิดแล้วก็มีเห็นอีกเลยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าทั้งที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยคิดขั้นตั้งเท่าไหร่จึงรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรแต่เหมือนเห็นแล้วรู้ทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือความไม่รู้ซึ่งอาศัยการฟังพระพุทธพจน์เป็นปริยัติจนกว่าจะรอบรู้ไม่ใช่แค่ฟังจนกระทั่งมั่นคงเมื่อไหร่นะคะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาเลือกไม่ได้เลือกได้ยังไงคะยังไม่เกิดเกิดแล้วรู้แล้วก็เลือกให้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้โดยความเป็นอนัตตาโดยตลอดเพราะฉันจึงมั่นคงในความไม่มีเราและไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉันแต่ละทางต้องเข้าใจชัดเจนนะคะทวารมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมถ้าเป็นรูปธรรมคือตาไม่รู้อะไรแต่เป็นทางให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบตาได้หูไม่รู้อะไรแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบเฉพาะเสียงเสียงกระทบตาไม่ได้ต้องกระทบรูปที่อยู่กลางหูซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะแต่มีจริงเพราะเป็นรูปที่สามารถกระทบเฉพาะเสียงเพราะฉะนั้นการที่จะยินจะเกิดก็ต้องอาศัยรูปนั่นแหละโสตะนั่นแหละเป็นทวารจึงใช้คำว่าโสตะทวารเพราะจิตเกิดนะคะจิตนั้นก็เป็นโสตะทวารวิถีจิตด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าขณะที่เป็นภวังค์นะคะไม่ใช่วิถีจิตภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรคะ
2: ก็คือวิถีมุตตจิต
0: ค่ะเห็นไหมคะพระเจ้าก็คือชีวิตประจำวันซึ่งไม่เคยเปิดเผยเลยว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอบรู้มั่นคงเมื่อไหร่นะคะเป็นปริยัติจะไปสำนักปฏิบัติไหมไปเมื่อไหร่คือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจธรรมะแล้วก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทั้งหมดนะคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ทุกคำไม่ประมาทเลยมีจิตที่อาศัยรูปเป็นทางที่จะเกิดขึ้นเห็นชื่อว่าอะไรคะจิตที่อาศัยทวาร
2: ก็คือวิถีจิตครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าอาศัยตาก็เป็นจักขุทวารวิถีจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ได้อาศัยทวารใดๆเลยคือหลับสนิทก็เป็น
2: วิถีมุตตจิต
0: ค่ะวิถีมุตตจิตมีไหมคะมีต้องเรียกชื่อไหมถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องเรียกแต่ถ้าไม่มีคำที่จะเรียกเราจะรู้ไหมว่าต่างกับขณะที่ตื่นยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะแต่ละเสียงในทุกภาษาเนี่ยเป็นไปตามความหมายของสภาพธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นกล่าวได้ไหมคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรู้จักคำที่พูด อย่างพูดคำว่าตาเนี่ยก่อนฟังไม่รู้จักเลยรู้แต่ว่ามีแต่อะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่ใช่ตาขาวตาดำแต่ตาเป็นรูปที่มองไม่เห็นขาวไหมดำไหมมองไม่เห็นนี่คะไม่ใช่สีสันวรรณะเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดมีสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ใช้คำว่าวรรณรูปก็ได้หมายความถึงสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏไม่เรียกก็ได้ใช่ไหมคะแต่มีละขณะนี้ค่ะสิ่งนั้นกำลังปรากฏฟังธรรมะก็เพื่อรู้สิ่งที่มีตามความเป็นจริงในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่ละคำเพื่อเข้าใจนะคะไม่ใช่ไปจำชื่อแต่ทุกชื่อต้องคืออะไรและคืออะไรเนี่ยไม่ใช่สั้นๆง่ายๆแต่ต้องเข้าใจจริง
3: ๆกราบท่านอาจารย์อยากจะได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจิตที่ทำหน้าที่14กิจค่ะ
0: ค่ะหน้าที่แรกที่สุดมีใช่ไหมคะเพราะว่ามีจิตเมื่อไหร่จิตนั้นต้องเกิดขึ้นทำกิจหนึ่งใน14กิจเพราะฉะนั้นจิตแรกคืออะไรคิดออกไหมคะปฏิสนธิจิต
3: ค่ะ
0: จิตแรกที่เกิดขึ้นนะคะเป็นขณะที่สืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนจิตขณะสุดท้ายทำจุติกิจหมายความว่ากิจที่ทำให้เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงถ้าจิตนี้เกิดขึ้นระดับไปนะคะจะเป็นคนนั้นอีกต่อไปไม่ได้จะกลับไปเป็นอีกสักขณะหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าจุติจิตนะคะก็คือขณะสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่ซึ่งจะเป็นสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อจิตนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจให้เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่จิตนี้ดับไปนี่หนึ่งกิจแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นพอจุติจิตจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนดับเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิสนธิจิตเนี่ยก็หมายความถึงจิตที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อน2กิจแล้วใช่ไหมคะเหลืออีก12กิจแต่ว่าทีละหนึ่งทีละหนึ่งก็เข้าใจได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะเรารู้เลยว่าจิตเกิดขึ้นทำกิจถ้าจิตยังไม่ทำจุติจิตคนนั้นยังไงก็ไม่ตายจะสลบสลายไปสักกี่วันจะเป็นยังไงก็ยังไม่ตายเพราะว่าจิตยังไม่เกิดขึ้นทำจุติจิตแต่ว่าทันทีทันใดที่จุติจิตเกิดระดับไปเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีโดยกรรมหนึ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นี่เห็นไหมคะเป็นไปตามอำนาจของจิตถ้าไม่มีจิตกรรมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วนะคะในทุกชาติที่ผ่านมาสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นจิตที่เกิดเนี่ยค่ะจิตหนึ่งขณะดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดคิดดูเป็นได้ถึงอย่างนั้นนะคะโดยความเป็นปัจจัยที่ใช้คำว่าอนันตระไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นตายแล้วเกิดทันทีไม่ต้องไปรอที่ไหนเลยทั้งสิ้นไม่มีสักเสี้ยววินาทีหรือจะไปนับยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าจิตเกิดแล้วดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไม่มีระหว่างขั้นทันทีเป็นอนันตระปัจจัยซึ่งทำให้เกิดจิตสืบต่อไม่ขาดสายตั้งแต่แสนโกฎกลับมานะมาจากจิตก่อนซึ่งเกิดดับสืบต่อกันมาเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
0: ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยกรรมใดเห็นไหมคะแรงกรรมทำได้ทุกอย่างเป็นมนุษย์อย่างนี้ค่ะไปสู่สวรรค์ก็ได้ไปสู่อบายภูมิลงนรกก็ได้ถึงอเวจีเลยก็ได้หรือว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้จากมนุษย์เป็นนกทันทีก็ได้เป็นงูทันทีก็ได้เพราะเหตุว่าแล้วแต่ว่ากรรมใดจะให้ผลนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ากรรมที่ได้ทำมาแล้วซึ่งไม่รู้ชาติก่อนๆกับกรรมแม้ชาตินี้ค่ะก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมนั้นแล้วก็ทำปฏิสนธิจิตสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนทันทีไม่รู้เลยนะคะชาติก่อนอยู่ที่ไหนตายตรงไหนเป็นใครไม่มีทางจะรู้ได้เลยทุกอย่างเป็นสภาพธรรมะที่ปกปิดโดยเฉพาะกรรมนี่ค่ะขณะนี้นะคะฟังธรรมะเข้าใจ ไม่ต้องไปวัดใช่ไหมคะไม่ต้องพบพระด้วยแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเสมือนพระองค์ประทับอยู่ที่ใดและก็มีผู้ที่เข้าใกล้เพื่อที่จะได้ฟังคำเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะทันทีที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนบุคคลในครั้งนั้นได้เข้าไปสู่พระวิหารเจตวันคำที่ได้ยินจากพระโอษฐ์ในครั้งนั้นก็คือคำที่จดจำจารึกมาแล้วก็สามารถที่จะมีผู้ที่กล่าวถึงคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วก็เหมือนกับได้ไปเฝ้าได้ฟังจากพระโอษฐ์ที่พระวิหารเจตวันหรือที่ใดก็ตามนะคะพระเชิญก็แสดงให้เห็นว่ากรรมนั้นนะคะจากที่เคยฟังที่พระวิหารเจตวันสมมุตินะคะไม่มีใครรู้ได้แต่จริงก็ได้ใครจะรู้เป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นไรต่อจากชาตินั้นแต่ละหนึ่งชาติเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นหนึ่งในแสนโกรธกับต่อไปข้างหน้าก็จะมีอีกตราบใดที่มีเหตุที่จะให้เกิดไม่มีใครสามารถออกจากสังสารวัฏสังสารวัฏคือการเกิดดับสืบต่อของจิตแต่ละขณะเห็นไหมคะเริ่มเข้าใจว่าสังสารวัฏคืออะไรถ้าไม่มีจิตจะมีสังสารวัฏไหมไม่มีเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความตายมีสามอย่างตายหมายความว่าไม่กลับไปอีกหรือจะกลับเป็นอย่างนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยนะคะขะนิกะมรณะมาจากคำว่าขณะทุกขณะที่จิตเกิดดับไม่กลับมาอีกเลยเหมือนตายไหมเป็นขะนิกะมรณะแล้วก็จากเกิดในชาติหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเป็นอะไรเมื่อไหร่แต่ต้องมีการตายสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็เป็นสัมมติมรณะที่เราสมมติกันว่าตายแต่ว่าก็ยังมีการเกิดเพราะฉะนั้นก็ตายจริงๆหรือเปล่าตายจริงแค่หนึ่งชาติแล้วก็เกิดดับสืบต่อนะคะจนกว่าจะถึงจุติจิตของพระอรหันต์ซึ่งเป็นสมุจเฉทมรณะไม่มีการที่จะต้องเกิดและตายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือธรรมะเป็นธรรมะค่ะจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกและจิตเจตสิกเกิดขึ้นก็ต้องทำกิจของตนของตนนะคะตอนนี้เรารู้สองกิจแล้วใช่ไหมคะ
3: แล้วอนันตระปัจจัยนี่คือหน้าที่
0: ทุกจิตแม้แต่จิตขณะนี้นะคะก็กำลังเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิด
3: อ๋อคือเรียกรวมทั้งหมด
0: ค่ะจิตเป็นสภาพธรรมะซึ่งเมื่อดับแล้วปราดไปแล้วไม่เหลือแล้วการปราดไปดับไปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นได
3: ้
0: ด้วยเหตุนี้จิตจะเกิดพร้อมกันสองขณะไม่ได้เลยโดยความเป็นอนันตระปัจจัยต้องทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นจุติจิตไม่ใช่ปฏิสนธิจิตจิตทุกขณะไม่ใช่ซ้ำกันเลยค่ะใหม่หมดแล้วก็ดับไปหมดตายจริงๆทุกขณะถ้าไม่รู้อย่างนี้เราจะละความเป็นเราได้ไหมไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะหนึ่งกิจคือจุติกิจและก็ปฏิสนธิกิจคือจิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งเราทำกรรมในชาตินี้ค่ะตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงวันนี้มีครั้งที่กรรมที่เป็นอกุศลก็มีกุศลก็มีฟังธรรมะที่เข้าใจเนี่ยเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแต่รู้ไหมว่ากรรมนี้จะทำให้เกิดหรือว่ากรรมอื่นซึ่งเป็นอกุศลที่ได้ทำแล้วจะทำให้เกิดหรือไม่ใช่กรรมในชาตินี้แต่กรรมในชาติก่อนโน้นก็ยังสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดการกระทำซึ่งเป็นนามธรรมก็ต้องทำให้ผลคือนามธรรมซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นสืบต่อแต่ว่าแม้จะห่างไกลกันมากแรงกรรมอยู่ตรงนี้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เลยพระเชนก็แสดงเห็นว่านะคะจากจุดติจิตหนึ่งก็เป็นปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะค่ะจุดติจิตนะคะทำจุดติจิตเพียงหนึ่งขณะไม่มีสองสามขณะเลยชั้นใดนะคะปฏิสนธิจิตซึ่งทำปฏิสนธิจิตก็หนึ่งขณะเพราะฉะนั้นในชาตินี้มีปฏิสนธิจิตแล้วทำปฏิสนธิจิตแล้วแต่จุดติจิตยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่มีจุติกิจจิตที่เกิดสืบต่อก็ทำกิจอื่นซึ่งไม่ใช่จุติเพราะฉะนั้นจุติกิจหนึ่งปฏิสนธิกิจหนึ่งดับไหมคะจิตที่เกิดขณะแรกดับนะคะเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเป็นวิบากจิตกรรมทำใ ผลของกรรมซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นอกุศลกรรมกรรมนั้นแหละค่ะสามารถทำให้จิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะก็ไม่มีจิตที่ประกอบด้วยโสภณะเจตสิกที่ดีเกิดร่วมด้วยไม่ฉลาดใช่ไหมคะฟังเขาบอกว่านี่หัวใจนะควักออกมาให้ดูสัตว์ก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่านี่แหละเขาพูดว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะขณะนั้นนะคะเป็นผลของกรรมซึ่งไม่ทำให้โสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยไม่มีเหตุใดๆเลยเกิดร่วมด้วยเพราะแสดงเห็นว่าเมื่อกรรมคือเหตุมีแล้วสามารถทำให้จิตปฏิสนธิเกิดได้ตามประเภทของกรรมนั้นๆถ้าเป็นอกุศลกรรมให้ผลนะคะทำให้จิตซึ่งเป็นผลชื่อว่าอกุศลวิบากจิตซึ่งเกิดเพราะกรรมนั้นและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็เกิดเพราะกรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นทางจิตและเจตสิกที่เกิดปฏิสนธิเป็นผลของกรรมจึงเป็นวิบากเพราะฉะนั้นจริงเป็นทั้งวิบากจิตและวิบากเจตสิกเกิดเป็นนกเนี่ยค่ะจะเป็นคนไม่ได้เพราะปฏิสนธิจิตต่างกันเป็นผลของกรรมต่างกันเจตสิกซึ่งเป็นผลเป็นวิบากเจตสิก
3: ต้องเป็นอย่างเดียวกันคือกุศล
0: เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นวิบาก
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกรรมทำให้ทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเกิดพร้อมกันใครทำได้ไหมทำจิตได้ไหมทำเจตสิกได้ไหม
3: ไม่ได้
0: แต่กรรมเป็นปัจจัยทำให้วิบากจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกับรูปเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยนะคะเป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่วิบากเพราะวิบากต้องเป็นจิตเจตสิกเท่านั้นรูปไม่รู้อะไรเลยค่ะรูปชั่วตัวดำรูปสวยก็ไม่รู้อะไรทั้งหมดใช่ไหมคะตาสีฟ้าหรือตาสีเขียวหรือตาสีน้ำตาลหรือตาสีดำกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแต่ตาไม่รู้เลยเกิดเพราะกรรมก็ไม่รู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยรูปเป็นสภาพซึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่วิบากแต่เป็นผลได้แต่ถ้าเป็นวิบากต้องเป็นสภาพรู
3: ้
0: แต่รู้สิ่งที่ไม่ดีไม่น่าพอใจเมื่อไหร่เป็นผลของอกุศลเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีกุศลวิบากและอกุศลวิบากตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดถ้าเกิดดีนะคะเป็นผลของกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นวิบากจิตและเจตสิกที่เกิดเป็นกุศลวิบากพอได้ยินคำวิบากต้องเข้าใจทันทีว่าเป็นผลถ้าพูดถึงกุศลและอกุศลก็เข้าใจทันทีว่าเป็นเหตุเพราะฉะนั้นพูดสั้นๆไม่ได้ค่ะเห็นเป็นอะไรคะเป็นกุศลได้ไหม
3: ไม่ได้
0: เป็นวิบาก
3: ค่ะ
0: แต่ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
3: เป็นอกุศลวิบาก
0: เป็นอกุศลวิบากเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ไม่ดีเจตสิกที่เกิดก็เป็นวิบากเจตสิกเกิดขึ้นเพราะกรรมเดียวกันที่ทำให้จิตเห็นขณะนั้นเกิดพร้อมวิบากเจตสิกซึ่งกรรมนั่นแหละทำให้เกิดทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเป็นวิบากปฏิสนธิจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยถ้าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็หลากหลายกันไปตามการสะสมประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ได้ถ้าการฟังมีน้อยมากไม่ฟังให้เข้าใจขึ้นปฏิสนธิจิตจะประกอบด้วยปัญญาไหม
3: ไม่มีทาง
0: ไม่มีทางที่จะประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าเป็นกุศลวิบากเป็นผลของขณะที่รู้ว่าดีเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นไปตามอำนาจของจิตแล้วแต่ว่าจะเป็นเหตุหรือว่าจะเป็นผลกี่จิตนะคะ
3: เมื่อกี้หนูเพิ่งฟังได้แค่จุดติดจิตปฏิสนธิจิตแล้วก็มีคำว่าอนันตระปัจจัยทำกิจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสองกิจแล้วนะคะ
3: สองก
0: ิจแล้วปฏิสนธิจิตดับไหม
3: ดับค่ะ
0: เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไหม
3: แน่นอนค่ะ
0: ทำกิจอะไรเห็นไหมคะถ้าพูดถึงจิตต้องรู้เลยว่าทำกิจอะไรจะได้ไม่เป็นเรายิ่งรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความไม่ใช่เราเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากปฏิสนธิจิตทำปฏิสนธิกิจได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้เห็นไหมฮะต้องทำกิจอื่นละทำภวังคกิจเพราะว่าทันทีที่ปฏิสนธิจิตดับไปนะคะเป็นอนันตระปัจจัยให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อกล่าวถึงอีกปัจจัยหนึ่งก็ได้นะคะสะมนันตระปัจจัยหมายความว่าเป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อจริงแต่ต้องเป็นปัจจัยตามลำดับด้วยดีทันทีที่จุติจิตดับปฏิสนธิจิตต้องเกิดต่อจิตอื่นจะเกิดไม่ได้เลยถูกต้องไหมคะ เป็นจิตแรกของชาตินี้ดับไปแล้วจิตอื่นจะเกิดต่อไม่ได้เห็นทันทีไม่ได้คิดทันทีไม่ได้ได้ยินทันทีไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบทันทีไม่ได้ต้องเป็นจิตซึ่งดำรงภพชาติทำภวังคกิจถ้าไม่มีจิตนี้นะคะไม่มีชีวิตจบเลยใช่ไหมคะแต่หลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับแล้วยังต้องอยู่ต่อไปใช่ไหมมีแค่ขณะเดียวได้เลยค่ะแค่ปฏิสนธิซึ่งเกิดสืบต่อจากจุติไม่พอผลของกรรมยังมีอีกมากนักจนกว่าจะจากโลกนี้ไปต้องรู้ว่าขณะไหนเป็นกรรมและขณะไหนเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมดับไปแล้วนะคะกรรมนั้นยังให้ผลทำให้จิตเกิดสืบต่อทำกิจดำรงภพชาติคือภวังคกิจขณะนั้นไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นโลกนี้ปรากฏไหม
3: ไม่ปรากฏ
0: ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นหลับสนิทนะมีจิตซึ่งเกิดดับยังไม่ทำหน้าที่จุติขณะสุดท้ายที่จะพ้นความเป็นบุคคลนี้ก็ต้องทำภวังคกิจดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตที่เกิดสืบต่อโดยเป็นผลของกรรมเดียวกันกรรมอื่นจะมาสืบต่อไม่ได้ต้องเป็นกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดนั่นแหละแต่การให้ผลของกรรมเพียงขณะเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยค่ะดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไว้ขณะใดก็เป็นผลของกรรมที่ทำให้ยังคงเป็นบุคคลนี้อยู่เพราะจิตจะต้องทำภวังคกิจถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินเมื่อไหร่ก็ต้องทำภวังคกิจเมื่อนั้นเมื่อกี้นี้ก่อนมาฟังใครหลับบ้างคะพักผ่อนไงคะมีใครเป็นหลับบ้างหรือเปล่าแต่ปรากฏไหมลักษณะของภวังคจิตถ้าไม่นานพอก็ไม่ปรากฏลักษณะของภวังใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีภวังเกิดขั้นทุกวาระของเห็นเพราะเห็นมีสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นกระทบตาเป็นรูปธรรมมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นรูปหนึ่งเนี่ยนะคะดับช้ากว่าจิตนี่ดับเร็วมากเหมือนมายากลค่ะไม่มีใครรู้เลยว่าขณะนี้กี่วาระละเพราะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินขั้นอยู่ตลอดเวลาและยังมีภวังค์ขั้นด้วยเพราะว่าทันทีที่วาระของจิตที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งมีอายุ17ขณะจิตอื่นจะมาเกิดไม่ได้นอกจากจิตที่มีรูป17ขณะซึ่งยังไม่ดับทำกิจต่างๆระหว่างที่รูปนั้นยังไม่ดับพอรูปนั้นดับจิตก็ทำหน้าที่ที่จะมีรูปนั้นเป็นอารมณ์ต่อไปไม่ได้นะคะแต่ยังไม่ตายจิตก็เกิดขึ้นทำภวังคกิจดำรงรักษาภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะถึงกระแสภวังปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะภวังเท่าไหร่กว่าจะรู้ว่ามีการเห็นเมื่อไหร่การได้ยินเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นชีวิตดำเนินไปโดยการที่มีจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะคะสลับกับขณะที่เห็นขณะนั้นไม่ใช่ภวังค์พอเห็นสิ่งที่ปรากฏดับภวังค์เกิดสืบต่อทันทีพอได้ยินเสียงไม่ใช่ภวังค์เพราะฉะนั้นพอเสียงดับจิตก็เป็นภวังค์ดำรงภพชาติให้รู้สิ่งอื่นต่อไปจะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายแม้ไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะจิตที่รับรู้อารมณ์นั้นต่อจากแต่ละทางก็สามารถจำเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้มีการตรึกนึกคิดถึงสิ่งนั้นโดยบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครอยากจำไม่มีใครอยากคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะแต่เกิดแล้วคิดแล้วคิดไม่ดีด้วยช่วยไม่ได้เลยเพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างจิตเป็นสภาพที่รู้ได้ทุกอย่างปัญญาก็สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่ปัญญาจิตเป็นแต่เพียงธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์เพียงแค่เห็นแต่ปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเห็นแล้วไม่รู้ก็คือเห็นแล้วปัญญาไม่เกิดแต่เห็นแล้วรู้เพราะปัญญาเกิดจึงสามารถรู้เห็นเดี๋ยวนี้มีจริงๆไม่ใช่เรา ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะจากการที่อยู่ในโลกในสังสารวัฏมาด้วยความไม่รู้แต่พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีเราแต่มีความเห็นถูกซึ่งเป็นปัญญาเจตสิกเกิดเพราะเข้าใจเมื่อไหร่ไม่ใช่เราเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นเข้าใจเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะ

0: คือหนูอาจจะพยายามมากเกินไปที่จะจำอ่ะตรงคำว่าอนันตลปัตมัน
1: หมดไม่ได้อ่ะการฟังธรรมะที่ไม่เข้าใจหรือว่าการฟังธรรมะที่เข้าใจนิดหน่อยหรือการฟังธรรมะที่เข้าใจได้มากตามปัจจัยใช่ไหมคะถ้าฟังด้วยความเป็นเราจะเข้าใจคิดดูกันแล้วกันเพราะฉะนั้นฟังเพื่ออะไรคะ
0: เพื่อเข้าใจ
1: เพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นเราจะได้ไม่มีโลภะเพื่อเราจะได้ดีเพื่อเราจะได้เข้าใจมากขึ้นเพื่อเราจะได้ละกิเลสไปนั่นคือความเป็นเราม
0: ันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้หนูอยากรู้เพิ่มขึ้นเพราะหนูได้ยินมา
1: เพราะฉะนั้นความอยากมีจริงไหม
0: มี
1: เป็นเราหรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: เป็นธรรมะเป็นอนันตระปัจจัยหรือเปล่า
0: เป็น
1: ทุกอย่างเลยที่เกิดระดับเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็จะได้ยินคำว่าปัจจัยแต่เราไม่ต้องไปท่อง24ปัจจัยแต่สามารถที่จะเข้าใจที่ได้ฟังถูกต้องชัดเจนว่าอนันตระปัจจัยคืออะไรรูปเกิดระดับไปเป็นอนันตระปัจจัยหรือเปล่า
0: เนี่ยคือหนูไม่เข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นทุกรูปนะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลากหลายมากบางรูปเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยบางรูปเกิดเพราะจิตเป็นปัจจัยบางรูปเกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนเป็นปัจจัยบางรูปเกิดเพราะอาหารที่บริโภคหรือกินเข้าไปเป็นปัจจัยนอกจากนั้นรูปจะเกิดไม่ได้เพราะต้องเกิดจากสมุฏฐานธรรมะที่ก่อตั้งให้เกิดรูปไม่ใช่เพราะอนันตระปัจจัยแต่เพราะสมุฏฐานที่ทำให้รูปนั้นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะฟังทำไมคะเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่แค่กราบไหว้มีพระพุทธรูปแต่ไม่รู้ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณถ้ามีพระปัญญาคุณนะคะถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ละคำซึ่งผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงพระมหากรุณาสะสมปัญญาที่เป็นเลิศกว่าโพธิสัตว์ใดๆทั้งสิ้นทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะพร้อมด้วยปัญญาที่จะแสดงสิ่งที่มีจริงเนี่ยโดยไนยะหลากหลายโดยประการทั้งปวงถึง 45 พรรษาเพราะฉะนั้นคำที่เราได้ยินแต่ละคำเนี่ยมาจากพระมหากรุณาคุณซึ่งรู้ว่าถ้าไม่ตรัสไว้นะคะโดยละเอียดยิ่งก็ไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้แม้ในขั้นการฟังไปคิดเองก็ผิดแหละเห็นไหมคะเพราะฉันรู้เลยค่ะใครที่ฟังแล้วคิดเองไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้เพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: เรียนถามทั้งอาจารย์และวิทยากรนะครับว่าจิตทำหน้าที่ได้ทีละหนึ่งกิจหรือว่าได้หลายกิจ
1: จิตหนึ่งทำกิจหนึ่งไม่ใช่ทำสองกิจค่ะแต่กิจหนึ่งจิตกี่ประเภททำกิจนั้นได้เช่นปฏิสนธิจิตทำปฏิสนธิกิจอกุศลวิบากก็ทำได้เกิดเป็นนกเป็นหนูเป็นปูเป็นปลาใช่เกิดเป็นคนก็กุศลวิบากจิตเพราะฉะนั้นกิจหนึ่งเนี่ยแล้วแต่ว่าจิตใดบ้างที่ทำกิจนี้ไม่ใช่จิตเดียวแต่จิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นจะทำสองกิจไม่ได้จิตเกิดขึ้นหนึ่งก็ต้องทำกิจหนึ่งของจิตนั้นในขณะนั้นตอนนี้รู้จักกี่กิจแล้วคะจุติปฏิสนธิผวัง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจุติกับปฏิสนธิข้ามภพชาติใช่ไหมจิตที่ทำกิจจุติจะไปทำกิจปฏิสนธิไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: จิตที่ทำจุติกิจสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็ดับไป
2: ครับ
1: ปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมดีก็ได้ไม่ดีก็ได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นจิตที่ทำปฏิสนธิกิจไม่ใช่มีแต่เพียงจิตเดียวแต่วิบากจิตเนี่ยค่ะผลของกรรมได้แต่ว่ากรรมอะไรเป็นวิบากของกรรมนั้นก็ทำปฏิสนธิถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมอกุศลวิบากทำกิจปฏิสนธิถ้าเป็นผลของกุศลกรรมกุศลวิบากไม่ใช่อกุศลวิบากละเห็นไหมคะว่าการที่จิตจะทำกิจหนึ่งๆเนี่ยจิตไหนทำกิจอะไรและจิตที่ทำกิจนั้นน่ะมีจิตกี่ประเภทที่ทำกิจนั้นได
2: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะจุติกิจมีจิตอะไรที่ทำกิจนี้ได
2: ้วิบาก
1: วิบากนะคะถ้าเกิดมาเป็นอกุศลวิบากทำปฏิสนธิก็อกุศลวิบากประเภทนั้นแหละ

0: ทำจุติกิจคนเกิดคนตายนกเกิดนกตายไก่เกิดไก่ตายเทวดาเกิดเทวดาตายเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเป็นอย่างไรภวังคจิตนะคะก็จิตประเภทเดียวกับที่ทำกิจปฏิสนธิแต่ไม่ใช่ขณะนั้นมากลับมาทำแต่ว่าเป็นผลของกรรมที่ทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมนั้นเกิดต่อไปอีกแต่ทำกิจต่างกันคือขณะแรกทำปฏิสนธิกิจขณะต่อไปทำภวังคกิจระหว่างที่ไม่มีการเห็นการได้ยินทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกระแสของภวังค่ะเราไม่รู้ว่าขณะนี้มีภวังเกิดขั้นมากเท่าไหร่ระหว่างเห็นขณะหนึ่งดับไปแล้วจะมีจิตที่เกิดได้ยินทันทีไม่ได้ต้องมีภวังคกิจเกิดต่อทันทีดำรงภพชาติก่อนจะเห็นเพราะฉะนั้นภวังคจิตก็เกิดขั้นทุกวาระของการเห็นจะจิตกี่ประเภทก็ตามที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นดับไปภวังคจิตก็เกิดต่อเป็นประเภทเดียวกับปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมเดียวกันดำรงความเป็นบุคคลนั้นก่อนหลับเป็นคนนี้นะคะหลับไปเป็นใคร
1: เป็นจิต
0: ก็เป็นคนนี้เป็นจิตประเภทเดียวกันใช่ไหมคะกับปฏิสนธิพอตื่นขึ้นมาตื่นแล้วนะคะไม่ได้ทำภวังคกิจแล้วจึงใช้คำว่าตื่นเริ่มมีกิจอื่นนอกจากภวังคกิจแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนต้นทีเดียวก็มีปฏิสนธิกิจแล้วก็มีภวังคกิจแต่พอไม่ใช่ภวังแล้วก็ต้องเป็นกิจอื่นละใช่ไหมคะเพราะฉันรู้จักกิจอื่นด้วยใช่ไหมอะไรบ้างคะ
1: ก็มีทัศนกิจ
0: ทัศนกิจภาษาไทย
1: จิตเห็น
0: เพราะฉันเห็นนี่เป็นผลของกรรมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกรรมให้ผลเนี่ยไม่ใช่ให้แค่เกิดแล้วก็ดำรงความเป็นบุคคลนั้นไว้แต่ก่อนที่จะถึงจุตินะคะกรรมก็ยังให้ผลคือถึงวาระที่จะให้เห็นต้องเห็นถึงวาระที่กรรมจะให้ผลต้องได้ยินได้ยินจึงเกิดได
1: ้
0: ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลให้รู้กลิ่นนะคะจิตรู้กลิ่นก็เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมและถึงวาระที่จะลิ้มรสรู้รสก็เป็นผลของกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดจากกรรมอื่นก็ได้หรือกรรมเดียวกับกรรมที่ทำให้เกิดเป็นบุคคลนั้นก็ได้ใครรู้ถ้าไม่มีกรรมอื่นเลยนะคะผลของกรรมที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นกุศลกรรมใช่ไหมคะที่ทำให้กุศลวิบากเกิดขึ้นก็ต้องเป็นกุศลวิบากเรื่อยไปแต่กรรมอื่นซึ่งไม่ใช่กรรมที่ทำให้เกิดก็มีโอกาสให้ผลไม่ให้ผลปฏิสนธิก็ให้ผลหลังปฏิสนธิแล้วเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วนะคะสุขบ้างทุกบ้างแล้วแต่กรรมใดให้ผลถ้าขณะที่เป็นสุขก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าขณะเป็นทุกข์ได้เห็นได้ยินสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นกรรมใดๆที่ทำแล้วนะคะไม่มีใครจัดสรรว่าให้เกิดขณะนั้นขณะนี้แต่ว่ามีปัจจัยที่กรรมนั้นถึงเวลาจะเกิดใครก็ยับยั้งไม่ได้นี่ค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งขณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยฟังเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราที่จะไปบังคับบัญชาอะไรได้ทั้งสิ้นเป็นแต่ธรรมะที่มีลักษณะหลากหลายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกิจหน้าที่ตามประเภทของธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นนอกจากจิตที่ทำปฏิสนธิกิจหนึ่งภวังคกิจหนึ่งก็ยังมีกิจเห็นอะไรคะกิจได้ยินกิจได้กลิ่น
1: กิจลิ้ม
0: กิจลิ้มรสกิจรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกี่กิจแล้วคะทางตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งแล้วก็ปฏิสนธิอีกหนึ่งเป็นหกภวังค์อีกหนึ่งเป็นเจ็ดใช่ไหมคะจุติอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่แล้วคะ
1: แปด
0: แปดกิจเหลืออีกกี่กิจ
1: อีกหก
0: เหลืออีกหกกิจแค่นั้นรู้ตั้งเยอะเหลืออีกนิดเดียวใช่ไหมคะนี่ค่ะถ้าฟังจริงๆเนี่ยค่อยๆเข้าใจไปเนี่ยครบถ้วนเลยถ้าเราไม่ใจร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่มีการเห็นการได้ยินพวกนี้นะล้วนเป็นจิตที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ตามประเภทของตนซึ่งไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้นอกจากกรรมเป็นเหตุให้วิบากเป็นผลเกิดขึ้นทีนี้จะต่อไปถึงกิจอื่นนอกจากแปดกิจหลับสนิทจิตเป็นอะไร
1: เป็นภวังค์ครับ
0: จิตเป็นภวังค์นะคะมีอารมณ์ไหม
1: มีอารมณ์ของชาติที่แล้ว
0: ค่ะมีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิคืออารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของจิตใกล้จุติของชาติก่อนโลกนี้จึงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นพอได้ยินเสียงนี่เสียงของโลกนี้ละแต่ว่าขณะที่เสียงเกิดขณะแรกที่เสียงเกิดพอเสียงนี่จะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะ เพราะฉะนั้นขณะที่เสียงเกิดขณะแรกจิตยังไม่ได้ยินเพราะต้องมีโสตประสาทะซึ่งเกิดจากกรรมโสตประสาทรูปที่สามารถกระทบเสียงเนี่ยเกิดดับหรือเปล่าเกิดดับตลอดเวลาต้องเป็นขณะที่โสตประสาทะเกิดแล้วยังไม่ดับกระทบกับเสียงที่เกิดจิตได้ยินยังไม่เกิดเพราะเหตุว่าขณะนั้นกำลังทำภวังคกิจเพราะฉะนั้นกว่าที่จะได้ยินเสียงนั้นนะคะภวังค์เนี่ยค่ะต้องเป็นอตีตภวังค์จะได้ยินทันทีไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นภวังคจรณะเพราะผัสสะเจตสิกเกิดกับจิตนะคะขณะนั้นแม้ยังเป็นภวังค์แต่เพราะเสียงที่กระทบก็ทำให้ภวังค์นั้นเริ่มที่จะหยุดไม่เป็นภวังค์อีกต่อไปเป็นขณะที่สองภวังคจรณะนะคะดับไปให้ภวังค์อีกหนึ่งขณะเกิดขึ้นเป็นภวังคุปัจเฉทะหมายความสิ้นกระแสของภวังค์ถ้าจิตเกิดขึ้นทำกิจนี้เมื่อไหร่จิตขณะต่อไปเป็นภวังค์ไม่ได้ต้องเป็นวิถีจิตเป็นจิตที่เริ่มรู้อารมณ์ที่กระทบแต่แม้กระนั้นก็ยังไม่ได้ยินเพียงแต่เริ่มรู้ว่านะคะมีเสียงที่กระทบโสตประสาทะเพราะฉะนั้นจิตที่รู้นะคะเป็นอารมณ์เป็นวาระแรกเป็นวิถีจิตแรกเนี่ยชื่อว่าอาวัชนะภาษาบาลีนะคะถ้าเป็นภาษาบาลีคำแปลว่าอะไรคะ
2: รำพึงถึงครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะโดยศัพท์นะคะแต่คนไทยถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่มีทางจะรู้จักอาวัชนะจิตเพราะเหตุว่ารำพึงนี้ต้องยาวจะคิดอะไรรำพึงถึงอะไรเนี่ยไม่ใช่ขณะสั้นๆเลยใช่ไหมคะรำพึงอยู่นั่นแล้วใช่ไหมคะก็เราก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ตามความจริงก็คือว่าจิตนี้เป็นจิตขณะแรกที่ไม่ใช่ภวังค์เพราะทำหน้าที่นะคะรู้อารมณ์ที่กระทบทวารถ้าเป็นทางตายังไม่เห็นถ้าเป็นทางหูยังไม่ได้ยินถ้าเป็นทางจมูกยังไม่ได้กลิ่นแต่เพียงรู้ว่ามีอะไรกระทบที่ทวารเหมือนเราอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะแขกอยู่ที่หน้าประตูแค่รู้ว่ามีแขกมายังไม่รู้เลยว่าใคร
3: ครับ
0: เพราะยังไม่เห็นใช่ไหมคะยังไม่ได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นจิตนี้ทำอาวัชนะกิจ
3: ครับ
0: ได้ทุกทวารทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ทวาร
3: ครับ
0: จึงชื่อว่าปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นจิตเดียวแต่สามารถที่จะรู้อารมณ์ที่กระทบแต่ละทวารได้แต่ต้องเป็นขณะเดียวดับแล้วไม่กลับมาอีกทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตทำกิจอะไรก็ตามแค่เกิดขึ้นทำกิจนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเดี๋ยวนี้มีปัญจทวาราวัชนะไหมคะใช้คำว่าอาวัชนะก็ได้แต่ถ้ารวม5ก็ใช้ปัญจเป็นปัญจทวาราวัชนะถ้าพูด1ก็ได้จักขุทวาราวัชนะเฉพาะทางตาโสตะทวาราวัชนะเฉพาะทางหูถ้าไม่บ่งว่าทางทวารไหนก็รวมเป็นจิตนี้แหละที่สามารถรู้อารมณ์ได้ทั้ง5ทวารแต่ทีละ1และจิต1ที่เกิดแล้วดับไปถ้าจะกระทบใหม่ภวังค์สิ้นสุดเมื่อไหร่จิตนี้เกิดเมื่อไหร่ก็เป็นจิตที่ทำกิจนี้แต่ใหม่นะคะไม่ใช่จิตเก่าที่เกิดแล้วดับแล้วทุกขณะไม่มีซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินนะคะรู้เลยก่อนที่เสียงจะปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงต้องมีจิตซึ่งเกิดก่อนเป็นวิถีจิตแรกคำว่าวิถีหมายความว่าจิตที่รู้อารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์ของภวังค์เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตมีอารมณ์เดียวกันที่ไม่ปรากฏไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้เพราะต้องเป็นอารมณ์ของโลกก่อนซึ่งปฏิสนธิจิตรับสืบต่อมาจากใกล้จะจุติเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังเห็นใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ก่อนเห็นเป็นอะไร
1: อาวัชนะจิต
0: เป็นอาวัชนะจิตที่เกิดขึ้นนะคะรู้รำพึงถึงอารมณ์ที่ปรากฏก่อนที่ปัญจทวาราวัชนะจะเกิดมีจิตไหมคะ
1: มีภวัง
0: ค์มีภวังคจิตเห็นไหมคะเนี่ยค่ะความเป็นไปไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงไม่มีใครไปบังคับบัญชาได้แต่ให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นอภิธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมากมายหลายอย่างสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธาตุธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นจากคำว่าธรรมะก็ปรากฏอีกคำหนึ่งว่าธาตุหรือธาตุนะคะและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นปรมัตถธรรมะเป็นความจริงถึงที่สุดว่าใครก็เปลี่ยนไม่ได้และเป็นอภิธรรมะเพราะละเอียดยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จะมีคนบอกว่าเข้าฟังธรรมะแต่เขาไม่ศึกษาพระอภิธรรมได้ไหม ไม่ได้เพราะธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะจริงๆหรือเปล่าถ้าฟังจริงเข้าใจจริงก็เป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมนั่นเองหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นสิ่งที่เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจากภวังค์นะคะจะเห็นทันทีไม่ได้ต้องเป็นอาวัชนะทางหนึ่งทางใดทางตาก็เป็นจักขุทวาราวัชนะทางหูก็โสตทวาราวัชนะแต่เป็นจิตประเภทเดียวค่ะทำกิจได้กี่กิจกิจเดียวคืออาวัชนะกิจนี่ค่ะคือการฟังธรรมะนะคะไตรตรองจนกระทั่งไม่ผิดเลยเมื่อนั้นก็คือไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่เข้าใจจริงๆต้องไปเปิดหนังสือไหมแต่ว่าถ้าเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใช้หนังสืออะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีหนังสือในครั้งนั้นแต่ฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นว่าก่อนที่จะเห็นเนี่ยต้องมีวิธีจิตแรกที่รู้ว่ามีอารมณ์กระทบแต่ยังไม่เห็นรู้ว่าอารมณ์กระทบหูแต่ยังไม่ได้ยินจิตนั้นนะคะเกิดขึ้นทำอาวัชนะกิจด้วยเหตุนี้ได้ก่อนเห็นต้องมีอาวัชนะกิจแล้วต่อจากนั้นก็คือทัศนกิจพูดแล้วใช่ไหม
1: คร
0: ับ ค่ะหนึ่งในห้ากิจทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเป็นทางหูก็ไม่ใช่เห็นนะแต่สะวนะได้ยินเสียงอารมณ์ต่างกันไม่มีใครได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะกระทบหูไม่ได้ใช่ไหมคะและขณะที่เสียงปรากฏใครจะไปได้ยินเสียงก็ไม่ได้หลังจากที่จิตเห็นดับมีจิตอื่นเกิดต่อไหมเพราะฉะนั้นจิตเห็นเป็นอนันตระปัจจัยใช่ไหมที่จะให้จิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นแต่จิตนั้นทำกิจอะไรความละเอียดยิบอย่างยิ่งของแต่ละขณะจิตเนี่ยเหลือเชื่อเพราะว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้ว่าเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วว่าเป็นคนเนี่ยก็ตั้งแต่เห็นผมเห็นจมูกเห็นอะไรหมดเห็นนิมิตสันฐานต่างๆยังรู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดประมาณการเกิดดับของจิตว่าเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงลวงเหมือนมายากลเหมือนกับว่ายังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เที่ยงถาวรแต่ความจริงหารู้ไม่ว่าทุกอย่างที่เกิดแตกดับทันทีเร็วมากสืบต่อปิดบังการที่สิ่งนั้นดับไปแล้วเหมือนว่าสิ่งนั้นยังคงอยู่เพราะฉะนั้นฉลาดไหมที่จะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะจากไม่มีเลยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่มีเหลือเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดแค่ไหนนะคะก็ต่อเมื่อได้มีความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่รู้มานานแสนนานเป็นปุถุชนหนาด้วยกิเลสคือความไม่รู้ซึ่งนำมาซึ่งกิเลสอื่นเพราะฉะนั้นจะดับกิเลสเนี่ยไม่ง่ายต้องเป็นปัญญาที่เริ่มเข้าใจตั้งแต่การฟังเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะที่สามารถเข้าใจยิ่งขึ้นกว่านี้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นพอจิตเห็นดับโลภะเกิดทันทีไม่ได้แต่ต้องมีจิตนะคะซึ่งรับรู้ต่อจากจิตเห็นรูปยังไม่ดับเลยรูปมีอายุเท่ากับ17ขณะจิตเกิดพร้อมภวังค์ซึ่งเราใช้คำว่าอติตภวังค์เป็นเครื่องกำหนดให้รู้ว่ารูปนั้นเกิดเมื่อใดและจะอยู่ต่อไปอีก17ขณะนะคะรูปนั้นจึงจะดับเพราะฉะนั้นกำหนดหมายเอาที่เกิดคือที่กระทบภวังค์เป็นอติตภวังค์1ขณะแล้วก็เป็นภวังค์จลนะ1ขณะแล้วก็เป็นภวังค์คุปเฉทะ1ขณะเป็น3ขณะซึ่งรูปยังไม่ได้ปรากฏนะคะและก็อวัชนะอีก1ขณะรู้ว่ามีแต่ว่ายังไม่ได้ทำทัศนกิจทำอวัชนกิจเพราะฉะนั้นจิตที่ทำทัศนกิจคือจิตเห็นดับแล้วนะคะจิตที่เกิดต่อรับรู้อารมณ์ต่อจากจิตเห็นโดยไม่เห็นคิดดูไม่ได้ทำทัศนกิจเลยแต่เหมือนเห็นตลอดเวลาปิดบังแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมทรงแสดงกิจของจิตเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกหลงไม่รู้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับไม่ได้บอกใครว่าฉันเกิดแล้วไม่ใช่คนนั้นคนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นจักขุวิญญาณทำทัศนกิจดับหรือว่าโสตวิญญาณทำสวนกิจจิตได้ยินดับจิตที่เกิดต่อ5ทวารนี่นะคะคือจิตที่รับรู้อารมณ์นั้นต่อด้วยดีไม่เกิดไม่ได้ใช่ไหมต้องเกิดใครบังคับปัจจัยที่เป็นไปตามลำดับ อนันตระปัจจัยและสัมมันตระปัจจัยจิตที่ดับไปแล้วคือจักขุวิญญาณโลภะเกิดต่อทันทีไม่ได้เพราะว่าปัจจัยของจิตเห็นเนี่ยนะคะคืออนันตระปัจจัยและสัมมันตระปัจจัยว่าทันทีที่เห็นดับเป็นปัจจัยให้จิตที่เกิดก่อนเนี่ยรู้ตามจิตเห็นคือมีอารมณ์เดียวกันเพียงแต่ไม่เห็นแต่รับรู้ต่อนี่คืออภิธรรมะเกิดด้วยกันทวารเดียวกันรู้อารมณ์เดียวกันทำกิจต่างกันเพราะเหตุว่าเป็นจิตต่างประเภทแต่เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมทำให้จิตเห็นเกิดและทำให้สัมปติชนะเกิดต่อจากจิตเห็นด้วยหนึ่งขณะคิดดูค่ะใครจะรู้สัมปติชนะเห็นได้พอรู้ได้แต่ไม่รู้ว่าเห็นจริงหรือเปล่าหรือสัมปติชนะหรือปัญจทวาราวชนะหรืออะไรเพราะว่าไม่มีการรู้การเกิดดับในขณะนี้เลยซึ่งจะต้องมีจิตเหล่านี้ด้วยนะคะแต่เหมือนเห็นตลอดเวลาเพราะจิตอื่นนะคะรู้อารมณ์เดียวกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำทัศนกิจเพราะฉะนั้นทัศนกิจจริงๆคือเห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นจริงๆแต่ขณะที่ไม่ได้ทำกิจเห็นจริงๆก็ทำกิจรับรู้ต่อโดยไม่เห็นแต่ทำกิจรู้อารมณ์เดียวกันเหมือนปัญจทวาราวชนะนะคะรู้ว่ามีอารมณ์กระทบตาแต่ไม่เห็นเพราะเพิ่งจะเกิดขึ้นรำพึงถึงหรือเพียงแค่รู้สึกตัวว่ามีอารมณ์กระทบทางทวารนั้นเพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยเกิดต่อจากปัญจทวาราวชนะหรือจักขุทวาราวชนะก็ตามแต่นะคะหนึ่งขณะระดับเพราะฉะนั้นจิตต่อไปสัมปติชนะรู้ต่อไม่เห็นสัมปติชนะดับมีจิตอื่นเกิดต่อไหม
1: มี
0: โลภะใช่ไหมไม่ใช่ตามอนันตระปัจจัยและสัมมันตระปัจจัยอนันตระปัจจัยคือต้องมีสภาพธรรมะเกิดสืบต่อทันทีเพราะยังมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ต้องเป็นไปตามลำดับสัมมันตระปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากสัมปติชนะซึ่งเกิดต่อจากจักขุวิญญาณดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้สันติรณจิตรับรู้อารมณ์นั้นต่อจากสัมปติชนะยังไม่เป็นกุศลยังไม่เป็นอกุศลเห็นไหมคะนี่คือไม่ใช่เราทั้งหมดถ้าไม่ทรงแสดงไว้ใครจะรู้ไม่มีทางจะรู้เลยนะคะแสดงโดยประเภทเป็นจิตประเภทไหนชาติอะไรแล้วก็ทำกิจอะไรแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสันติรณะก็เป็นวิบากจิตนะคะเป็นผลของกรรมที่ไม่ได้ทำแค่จิตเห็นเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทั้งจิตเห็นเกิดและจิตเห็นดับไปแล้วกรรมนั้นก็ทำให้จิตที่รับรู้เกิดสืบต่อสัมปติชนะดับไปแล้วก็ยังทำให้สันติรณะซึ่งเป็นผลของกรรมเดียวกันเนี่ยเกิดต่อแต่ทำหน้าที่ต่างกันคือทำหน้าที่ยังรับไว้เนี่ยยังไม่ทันจะรู้อะไรเท่าไหร่แต่สันติรณะจากที่รับแล้วเนี่ยก็รู้เพิ่มขึ้นเป็นสันติระยังไม่เป็นกุศลและอกุศลสันติรณะดับจิตไม่เกิดต่อได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะสันติรณะเป็นอนันตระปัจจัยและสัมมันตระปัจจัยให้จิตที่เกิดต่อนะคะทำโวฏทัพพนกิจที่จะเป็นทางที่จะให้กุศลหรืออกุศลเนี่ยที่สะสมมาแล้วเกิดได้แต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะไปจัดการอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นแต่เพียงกระทำทางให้กุศลและอกุศลที่เกิดเนี่ยสามารถที่จะเกิดได้ต่อจากนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสะสมความโกรธไว้มากไม่ให้โกรธเกิดได้ไหมคะก็เป็นปัจจัยที่ถึงเวลาที่จะไม่ชอบที่จะโกรธก็ต้องเกิด7ขณะเพราะฉะนั้นนะคะปัญจทวาราวชนะซึ่งเกิดก่อนจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเกิดก็ไม่รู้จักขุวิญญาณเกิดรู้ว่าเห็นแต่ว่าขณะนั้นจะเป็นปัญจทวาราวชนะหรือจะเป็นสัมปติชนะหรือจะเป็นสติระนะหรือจะเป็นโวฏทัพพนะไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าจิตนั้นเกิดขึ้นทำกิจแต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นสำหรับโลภะเกิดรู้ใช่ไหมชอบเพราะจิตที่ประกอบด้วยเหตุคือโลภะเจตสิกนะคะเกิดซ้ำกัน7ขณะมากกว่าจิตอื่นนะเพราะฉะนั้นอาการของความติดข้องพอใจจึงปรากฏอาการของความไม่ชอบใจจึงปรากฏเพราะว่าจิตเกิดประเภทเดียวกันทำชวนกิจเพราะว่ากิจอื่นไม่มีแล้วค่ะจิตอื่นทำหมดแล้วก็เหลือแต่กุศลหรืออกุศลสำหรับคนที่ยังเป็นปุถุชนและผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะพระโสดาบันก็มีกุศลอกุศลตามที่สะสมมาแต่ละขณะตามวาระซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้มี พระอรหันต์เท่านั้นนะคะที่ดับกิเลสหมดเพราะฉะนั้นมีแต่เจตสิกฝ่ายดีจึงเป็นโสภณะเจตสิกซึ่งไม่ใช่กุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิบากด้วยเหตุนี้นะคะโสภณะจิตสำหรับพระอรหันต์จึงเป็นกิริยาจิตโสภณะกิริยาเพียงเกิดขึ้นทำกิจการงานจนจะถึงวาระที่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะตายเมื่อไหร่ก็คือสิ้นสุดไม่มีอะไรเกิดสืบต่อได้อีกเลยอภิธรรมะค่ะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นอภิธรรมะหรือเปล่าลึกซึ้งรู้ไม่ได้แต่ว่าต้องเข้าใจโดยการฟังและไตร่ตรองกี่กิจแล้วคะ
1: 13ครับ
0: เพราะฉะนั้นเหลืออีก1ใช่ไหมเพราะเรานับปฏิสนธิผวังจุติแล้วใช่ไหมคะพระเจ้าเหลืออีกหนึ่งไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าชวนะเกิด7ขณะแต่รูปมีอายุตั้ง17ขณะจิตเพราะฉะนั้นถ้ารูปนั้นยังไม่ดับนะคะเป็นปัจจัยให้กรรมทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นนะคะรับรู้รูปซึ่งรับมาจนชินเพราะเหตุว่าเป็นกามะที่น่าใคร่ที่น่าพอใจที่ติดข้องมานานแสนนานด้วยเหตุนี้นะคะขณะที่จิตรู้รูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสนะคะชวนะเกิดแล้วจิตขณะรูปยังไม่ดับกรรมก็เป็นปัจจัยให้วิบากจิตเกิดขึ้นรับรู้ต่อทำหน้าที่ตถาลัมพนะคือตังรู้อารมณ์นั่นเองไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นค่ะเพียงแค่อารมณ์ยังเหลืออยู่ก็เป็นปัจจัยให้กรรมทำให้วิบากจิตนะคะซึ่งติดข้องในกามในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยรู้อารมณ์นั่นต่อเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดที่เป็นกามารมณ์มีตถาลัมพนะเมื่อรูปนั้นยังไม่ดับแต่ถ้ารูปดับไปก่อนนะคะหลังจากที่ชวนะจิตเจ็ดขณะดับไปแล้วตถาลัมพนะก็เกิดไม่ได้นี่แหละค่ะที่ว่าเป็นเราก็จิตเกิดขึ้นทำกิจหนึ่งกิจใดใน14กิจนี่ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจต่างกันละรูปไม่ได้มากระทบจริงๆไม่ได้เห็นไม่ใช่ได้ยินแต่คิดนึกถึงสิ่งที่เห็นถึงสิ่งที่ได้ยินเพราะฉะนั้นมโนทวารวิถีจิตที่อาศัยใจรับรู้อารมณ์ต้องต่างกับปัญจทวารวิถีเพราะเหตุว่าปัญจทวารวิถีต้องมีรูปจริงๆซึ่งมีอายุ17ขณะกระทบทำให้วิถีจิตเกิดมากหลายวิถีใช่ไหมคะกี่วิถีคะเห็นไหมคะการศึกษาธรรมะเนี่ยไตร่ตรองได้คิดได้ไม่เข้าใจบางคนบอกไม่คิดก็ได้ก็ไม่คิดก็ไม่เป็นไรแต่เข้าใจแต่เข้าใจแล้วคิดก็ได้นับก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิถีจิตทางตามีกี่วิถีแต่ละหนึ่งขณะเป็นวิถีหนึ่งวิถีหนึ่งเพราะเป็นจิตต่างประเภทกันเพราะฉะนั้นวาระหนึ่งนะคะซึ่งมีการเห็นมีวิถีจิตไม่ใช่ผวังใช่ไหมคะจิตใดที่ไม่ใช่ผวังกับจิตไม่ใช่จุติจิตไม่ใช่ปฏิสนธิจิตเป็นวิถีจิตทั้งหมดเพราะอาศัยตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจึงมีจักขุทวารวิถีโสตทวารวิถีคานทวารวิถีชิวหาทวารวิถีกายทวารวิถีและมโนทวารวิถีก็ต้องเป็นการรู้อารมณ์ทางใจแต่เฉพาะทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะคะมีกี่กิจ
1: อาวัชนะก่อน
0: อาวัชนะนี่เป็นกิจแรกจิตหนึ่งขณะซึ่งสามารถรู้ได้ทั้งห้าอารมณ์ปัญจทวาราวัชนะจิตเรียกว่าปัญจใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถรู้อารมณ์ได้ทั้งห้าแต่เกิดทีละหนึ่งแต่ตัวนั้นแหละจิตนั่นแหละสามารถเกิดก่อนจิตเห็นก็ได้เกิดก่อนจิตได้ยินก็ได้เกิดก่อนจิตได้กลิ่นก็ได้ทั้งห้าทางเนี่ยต้องมีจิตนี้เกิดก่อนเป็นอาวัชนะยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินหนึ่งจิตละคืออาวัชนะจิต
1: ครับ
0: และก็จิตต่อไปถ้าเป็นทางตาทัศนะจิต
1: ทัศนะ
0: ค่ะและต่อจากนั้น
1: สัมปติ
0: ชนะกิจ
1: หลับ
0: ต่อจากนั้น
1: สันติระนา
0: สันติระนากิจต่อจากนั้น
1: โวทภ
0: ณะโวทภณะกิจต่อจากนั้น
1: ช
0: วนะกิจถ้าอารมณ์ยังไม่ดับก็มีตถาลัมพนะกิจอีกหนึ่งเต็มที่คือ7วิถีจิตแต่ถ้าอารมณ์ดับไปก่อนนะคะหลังจากที่ชวนะจิตดับแล้วอารมณ์ดับก็ไม่มีตถาลัมพนะก็เว้นไปตามเหตุตามผลค่ะและทางมโนทวารไม่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าอารมณ์ไม่ได้กระทบจริงๆเพราะฉะนั้นทางใจเนี่ยจะไม่มีจิตที่ทำทัศนกิจจิตของวิธีจิตแรกนะคะคืออาวัชนะแต่ไม่ใช่ปัญจทวาราวัชนะ พราะฉะนั้นจิตที่ทำอาวัชนกิจมีสองห้าทางห้าทวารก็เป็นจิตหนึ่งซึ่งสามารถรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดในห้าทวารเท่านั้นแต่ทางใจรู้ไม่ได้เป็นปัญจทวารวัชนะและจิตที่รู้อารมณ์ทางใจก่อนกุศลจิตและอกุศลจิตจะเกิดนะคะเป็นมโนทวารวัชนะหนึ่งเพราะฉะนั้นมโนทวารวัชนะเนี่ยค่ะหลังจากที่ทางตาเห็นแล้วนะคะทางใจรับรู้ต่อโดยมโนทวารวัชนะจิตเกิดสืบต่อจากภวังค์ซึ่งขั้นทุกวาระของเห็นได้ยินต้องมีมโนทวารวัชนะเกิดรับรู้อารมณ์เดียวกันเลยเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่ามโนทวารวัชนะสามารถที่จะนึกถึงอารมณ์นั้นได้และหลังจากที่อาวัชนะจิตซึ่งเป็นมโนทวารวัชนะจิตดับแล้วนะคะกุศลจิตหรืออกุศลจิตต้องเกิดต่อตามการสะสม
1: ครับ
0: ไม่ใช่เราค่ะนี่ความเข้าใจขั้นต้นเบื้องต้นนะคะซึ่งถ้ามีความเข้าใจแล้วก็ฟังเรื่องอื่นต่อไปอีกที่เป็นความละเอียดของแต่ละหนึ่งซึ่งแสดงไว้โดยนัยยะหลากหลายมากถึงความเป็นปัจจัยของแต่ละหนึ่งด้วยของทั้งจิตและเจตสิกทั้งหมดเพื่ออนุเคราะห์ให้เราเห็นความไม่ใช่เราในขั้นฟังค่ะแล้วจะรู้จริงๆอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยค่ะตามกำลังของปัญญาเพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเพราะแม้เดี๋ยวนี้ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดก็ไม่รู้สัมปติชนะสันติรณะเกิดก็ไม่รู้รู้แต่แค่เห็นแล้วชอบไม่ชอบด้วยเหตุนี้นะคะโดยนัยยะการเทศนาของพระสูตรเวลาที่มีคนไปเฝ้าเนี่ยทรงแสดงสภาพธรรมตามที่สามารถจะรู้ได้ว่าเห็นแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบแต่ระหว่างที่เห็นแล้วกว่าจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมีจิตที่เกิดขั้นซึ่งไม่ได้แสดงโดยนัยยะของพระสูตรแต่โดยนัยยะของพระพิธรรมได้ทรงแสดงไว้ละเอียดทุกประการเพราะฉะนั้นเท่าที่เราสามารถจะรู้ได้เดี๋ยวนี้นะคะชอบดอกไม้สีขาวไหมคะคุณกุลวิไล
3: ถ้าสวยชอบแน่นอนค
0: ่
3: ะ
0: เห็นแล้วชอบไหมเห็นไหมคะ
3: ชอบค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีการที่เราจะไปนั่งพิจารณาเลยเพราะเหตุว่าสะสมความพอใจในสิ่งนั้นที่เมื่อทันทีที่เห็นก็พอใจทันทีแต่ถ้าสีขาวนะคะเป็นรูปอื่นก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกุหลาบสีขาวกระดอกมะลิสีขาวกระดอกไม้อื่นสีขาวเห็นไหมคะชอบหรือไม่ชอบยังไม่ทันจะเลือกเลยเกิดแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะรู้ว่ามีเมื่อเกิดถ้ายังไม่เกิดไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามีหรือเปล่า
3: อาจารย์คะแต่ก่อนก็ไม่ทราบว่าแค่ลืมตาก็ติดข้องละแล้วก็ไม่เห็นมีความต้องการอะไรเลยแต่ถ้าพิจารณาไปก็แน่นอนนะคะหลังเห็นก็ต้องมีความติดข้องต้องการแล้วค่ะ
0: ค่ะเห็นแล้วต้องการสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหม
3: ต้องการค่ะ
0: เห็นไหมคะไม่ได้หยุดเพียงแค่พอใจแค่เห็นแล้วชอบยังแสวงหาอีกทางสุจริตไม่ได้กิเลสมีกำลังก็ทำให้กระทำทุจริตเพื่อที่จะได้ทุจริตเป็นอกุศลให้ผลเป็นอกุศลวิบากไม่มีใครไปจัดการอะไรโดยทั้งสิ้นค่ะแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวนี้มีภวังค์ไหมคะ
1: มีครับ
0: ไม่รู้ใช่ไหม
1: ไม่ทราบได
0: ้มีสัมปติชนะใช่ไหม
1: มีครับ
0: ไม่รู้ใช่ไหม
1: ไม่ทราบ
0: ไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่พอเกิดโลภะรู้ไหม
1: ยังไม่ทราบได้เหมือนกัน
0: ค่ะไม่ต้องเรียกชื่อแต่ติดข้องแล้วมากหรือน้อยไม่สำคัญแต่ถ้ายังไม่มีอะไรจะติดข้องได้ยังไงแต่พอเกิดมีปรากฏติดข้องโดยไม่รู้เลยว่าระดับไหนเพราะฉะนั้นแสดงกำลังของกิเลสไว้นะคะอนุสัยเป็นพืชเชื้อนอนเนื่องอยู่ในจิตทุกขณะก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะมีอนุสัยกิเลสไหมมีเป็นเหตุให้ท่านก็มีโลภะโทสะเป็นต้นแล้วก็มีกุศลด้วยใช่ไหมคะแต่พอเป็นพระโสดาบันประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4โดยมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพระโสดาบันไม่มีความเห็นผิดหมดความสงสัยแต่ยังมีความติดข้องเพราะฉะนั้นเห็นความหนาแน่นของกิเลสนะคะพระโสดาบันไม่มีความสงสัยในการเกิดดับของสภาพธรรมะประจักษ์แจ้งการเกิดดับแต่ว่ายังพอใจในสิ่งที่ปรากฏ ยากไหมคะถ้าเข้าใจแล้วยากไหมรู้ว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งแต่เข้าใจได้จากพระมหากรุณาที่ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นฟังคำของใครคะไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ว่าใครจะพูดพระเถระทั้งหลายจะพูดก็ตามแต่นะคะก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉันได้ยินคำว่าพุทธศาสนาคำสอนของใครของพระเถระหรือเปล่าคะหรือว่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทุกคำเป็นคำที่เกิดจากการตรัสรู้เป็นพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ได้ตรัสรู้และมีอีกใช่ไหมคะพุทธศาสนาแล้วก็มีคำว่าเถรวาทมีคำว่ามหายานคืออะไรมาจากไหนก็มีแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความเข้าใจของคนเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่เข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งตามที่ได้ทรงแสดงไว้คิดเองต่อเติมแต่งไปเองนะคะขณะนั้นก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาและไม่ใช่คำของผู้ที่มั่นคงเถระคือมั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มั่นคงก็จะกล่าวคลาดเคลื่อนไปก็ไม่ใช่เถรวาทหรือเถรวาทถ้าเถรวาทก็ต้องตรงตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
4: ภิกษุช่วยสังคมได้อย่างไรภิกษุต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและภิกษุจะช่วยสังคมได้ด้วยการเกื้อกูลให้สังคมได้เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดจากการสนทนามณิจุลกะสูตรที่มสพ11มีนาคม2560
2: พระภิกษุเนี่ยครับจะช่วยเหลือสังคมอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ภิกษุศึกษาธรรมะหรือเปล่า
2: ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะ
0: ค่ะแล้วจะให้อะไรสังคม
2: ก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาธรรม
0: ประเสริฐกว่าการให้อื่นๆหรือเปล่า
2: ก็ให้สิ่งที่ประเสริฐมากกว่าคือให้ความเข้าใจในธรรมะครับท่านอาจารย
0: ์สากยบุตรลืมคำนี้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประพฤติอย่างไรผู้ที่เป็นบุตรที่จะดำเนินตามรอยพระบาทก็ประพฤติอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รับเงินทองไม่คิดว่าจะต้องเอาเงินทองนั้นไปช่วยสังคมจะสังเกตได้ว่าเวลามีภัยพิบัติต่างๆไม่ขาดคนช่วยแต่ว่ามีใครที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเพราะว่าขณะไหนก็ตามความวิบัติก็คือความไม่รู้ผู้ที่เป็นภิกษุสละต้องไม่ลืมนะคะเสียสละแต่รู้ไหมว่าอะไรสละคุณความดีต่างหากเท่านั้นที่สละไม่ว่าจะสละอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ตามจะสละทรัพย์จะสละเวลาจะสละความโกรธจะสละความไม่พอใจทั้งหมดคุณความดีเท่านั้นที่สละได
5: ้ถ้าจะมีใครนะฮะกล่าวว่าเงินทองเนี่ยสมควรกับภิกษุบ้างในบางกรณีการกล่าวอย่างนั้นก็เป็นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริงแม้จะบอกว่ารับเงินรับทองมาเพื่อสังคมก็ไม่ได้เพราะว่าตรัสไว้นะครับว่าเรามิได้กล่าวถึงทองและเงินว่าสมณะสากยบุตรพึงแสวงหาด้วยเหตุอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ก็มีการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริง
0: จะอ้างว่าด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุนี้ประการใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นทั้งหมดไม่มีข้ออ้างว่าด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุนี้แล้วนับถือใครถ้านับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้แล้วยังกล้าที่จะกล่าวตู่หรือว่าปฏิเสธไม่ทำอย่างนั้นชื่อว่านับถือหรือเปล่าเคารพหรือเปล่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือเปล่าก็ค้านใช่ไหมคะก็จะเห็นได้ถ้าเป็นเรื่องที่จริงและถูกต้องเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าไม่ว่าจะการบ้านการเมืองการค้าธุรกิจอะไรทั้งหมดเมื่อพูดถึงสิ่งที่จริงและถูกต้องต้องถูกต้องเสมอไม่ใช่ว่าเฉพาะฝ่ายนี้หรือฝ่ายนั้นทั้งหมดเพราะไม่รู้จึงทำสิ่งที่เป็นปัญหาเพราะไม่เข้าใจความถูกต้องว่าความถูกต้องคืออะไรภิกษุรับเงินและทองถูกต้องไหม ไม่ว่าด้วยประการใดๆทั้งสิ้นความไม่ถูกก็ต้องเป็นความไม่ถูก
6: ความจริงก็ต้องเป็นความจริงซึ่งก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้เลยนะครับพระภิกษุทุกรูปในธรรมวินัยไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามนะครับก็ต้องศึกษาพระธรรมแล้วก็น้อมประพฤติตามพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ไม่ล่วงละเมิดแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนะครับจะต้องรักษาอย่างยิ่งเลยนะครับในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้

0: สนทนาธรรมที่กนกราตรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2560
1: อนุโมทนาอย่างยิ่งนะคะที่คุณสัมพันธ์เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งมีโอกาสได้เหมือนเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้เริ่มเห็นพระองค์จากการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมซึ่งใครก็ตามนะคะซึ่งกล่าวว่าพระธรรมไม่ยากเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่รู้จักแม้แต่คำว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้เข้าใจจริงๆนะคะถ้าเขาไม่ได้สะสมความเป็นผู้ตรงที่จะรู้ความจริงว่าความจริงเป็นสิ่งซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งหมดแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ตรัสว่าพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงธรรมะได้สร้างธรรมะได้ทำให้ธรรมะเกิดขึ้นแต่ว่าจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงก็ได้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ค่ะรู้ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะเหตุว่าไม่รู้จักธรรมะทั้งที่เดี๋ยวนี้มีธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะทำให้รู้ความต่างของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างซึ่งคนอื่นไม่มีโอกาสจะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นฟังแค่นี้ค่ะลึกซึ้งไหมใครก็รู้ไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งนั้นเทวดาพรหมใครก็ตามรู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำจากการตรัสรู้ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานมากนะคะแต่ความจริงก็เป็นความจริงและคำของพระองค์ก็ให้คนอื่นที่ได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจนี่ค่ะได้เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทำให้เราได้มีโอกาสรู้ความจริงด้วยเพราะฉะนั้นเพียงคำเดียวนะคะรู้จักธรรมะหรือยังค่ะแค่นี้ค่ะได้ยินชินหูใช่ไหมคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ธรรมะคืออะไรแค่คำเดียวใครรู้จักแล้วบ้างคะต้องเป็นคนที่ฟังถึงจะรู้ว่าธรรมะคืออะไรและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือทั้งหมดที่ได้ทรงแสดงให้คนอื่นได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อะไรซึ่งความจริงก็เป็นธรรมะนั่นเองแค่ธรรมะคำเดียวค่ะและก็ที่ทรงแสดง 45 พรรษากี่คำเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งมากเพื่ออะไรคะเพื่อให้รู้จักธรรมะทั้งที่เดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะแต่จะไม่รู้จักเลยว่าเป็นธรรมะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเหมือนคนถูกปิดหูปิดตาเหมือนคนตาบอดนะคะมีสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ไปหาธรรมะไปปฏิบัติธรรมะโดยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรพระเจ้าจะหาเจอไหมถ้าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบมีความเคารพสูงสุดในความจริงและคำจริงที่เริ่มจะเข้าใจเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะธรรมะนะคะคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เตือนนะคะไม่ว่าจะฟังธรรมะมานานเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่ก็เตือนว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าคำนี้เป็นคำธรรมดาได้ยินบ่อยๆคนที่ยังไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะคนที่ได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะกำลังมีธรรมะปรากฏทุกขณะที่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเตือนให้รู้ว่าสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะซึ่งแม้ได้ฟังอย่างนี้ก็ต้องอาศัยการเวลาอีกนานมากกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่มี
2: ครับถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแท้ๆจริงๆนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นจริงความจริงของความคิดของแต่ละคนก็คิดกันไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นความรู้จริงจากการตรัสรู้ตรัสรู้นี่ก็คือรู้จริงๆไม่ใช่คิดนะฮะแต่เป็นการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงประจักษ์แจ้งความจริงแต่ละอย่างที่มีในขณะนี้จริงๆ จริงๆก็ต้องกราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าพระธรรมยังมีแต่เมื่อไม่ศึกษาก็ไปค้นหาเอาเองไปคิดเอาเองก็ไม่สามารถจะเข้าใจความจริงที่มีอย่างนี้จริงๆนะครับ
1: ค่ะถ้าจะตอบให้ง่ายนะคะเห็นมีไหมคะแค่เนี้ยค่ะรู้หรือเปล่าว่าเห็นเป็นธรรมะเหมือนกับธรรมะต้องไปที่อื่นแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่มีนะคะได้ยินก็มีเพราะฉะนั้นได้ยินก็เป็นธรรมะเพราะว่าธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงๆทุกคนต้องรู้ว่าสิ่งใดที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะจะไม่มีได้ยังไงก็ปรากฏแล้วว่ามีเช่นเสียงนี่ค่ะกำลังได้ยินอย่างเนี้ยเราจะบอกว่าไม่มีเสียงได้หรือกำลังเห็นจะบอกว่าไม่มีเห็นไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนั่นเองเป็นธรรมะเริ่มพบธรรมะนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแสดงให้เห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีแต่คนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นเห็นมีแต่ไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าเห็นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดของเห็นซึ่งความจริงนะคะใครรู้จักเห็นบ้างมีเห็นแต่ไม่รู้จักเห็นแล้วก็เห็นอะไรก็รู้ด้วยว่าเห็นอะไรแต่ก็ไม่รู้จักสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ของคนที่ไม่ได้ตรัสรู้ความจริงเพราะคนที่ไม่ได้ตรัสรู้ความจริงนะคะเห็นก็ไม่รู้ใช่ไหมคิดก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ตามธรรมดาแต่ว่าเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นความจริงของเห็นคืออะไรกำลังเห็นแท้ๆรู้ไหมคะความจริงของเห็นคืออะไรเห็นไหมคะกำลังเห็นและความจริงของเห็นคืออะไรถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมแค่นี้ค่ะไม่เคยมีใครคิดไม่เคยมีใครไตร่ตรองเลยแต่ถ้าคิดนะคะเห็นต้องเกิดแน่ๆจึงมีเห็นเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงอย่างอื่นเลยเวลาพูดถึงธรรมะนี่ค่ะพูดถึงหนึ่งเดียวแต่หนึ่งเดียวซึ่งดูเหมือนเป็นธรรมดาแต่ว่าความลึกซึ้งของสิ่งนั้นมีมากแค่ไหนเช่นเห็นขณะนี้นะคะต้องเกิดขึ้นแล้วก็เห็นเท่านั้นเองหรือเปล่าหรือมีอะไรมากกว่านั้นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปใครรู้คะก็ไม่รู้ก็เป็นเราเห็นขณะนี้เราเห็นแต่ว่าความจริงเห็นต้องเกิดขึ้นเห็นเห็นทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเห็นคิดไม่ได้เห็นจำไม่ได้เห็นคือเห็นเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่จากการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นคิดนะคะไตร่ตรองแล้วบอกแต่เป็นการประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นของเห็นและการดับไปของเห็นในขณะนี้เองนี่คือความต่างกันเพราะฉะนั้นประโยชน์อะไรคะที่เราจะต้องมาพูดเรื่องสิ่งธรรมดาซึ่งก็เป็นธรรมดาจะบอกว่าเห็นเกิดแล้วก็ดับก็เป็นธรรมดาแต่ประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่าเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วใครก็บันดาลให้เห็นเกิดขึ้นไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเห็นนี่แหละเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเวลาได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ใช่ว่าให้เราไปคิดต่อเอาเองอ๋อธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแน่ละนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่การคิดอย่างนั้นแต่ต้องคิดให้ตรงกับว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาต้องละเอียดกว่านั้นว่าแล้วอะไรมีจริงเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราคำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นแต่ว่ามีจริงๆที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแค่ประโยคนี้ค่ะเห็นมีจริงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปสะกิดใจใครบ้างหรือเปล่าค่ะว่าไม่ง่ายลึกซึ้งมีประโยชน์ละคลายการที่เห็นเป็นเราหรือว่าเราเห็นและก็ไม่ใช่มีแต่เห็นอย่างเดียวนะคะได้ยินต้องเกิดแต่เกิดเองไม่ไ ต้องมีเสียงกระทบหูหูก็ไม่ใช่ใบหูทั้งหมดนะคะแต่เป็นรูปพิเศษที่อยู่กลางหูซึ่งใครก็มองไม่เห็นค่ะแต่รูปนั้นแหละกระทบกับเสียงเสียงไม่กระทบแขนไม่กระทบขาไม่กระทบใบหูนะคะแต่ต้องกระทบรูปที่สามารถที่จะกระทบกันแล้วก็เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นโดยที่ใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นและดับแต่ไม่มีใครรู้ความจริงเลยว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้ด้วยความไม่รู้นะคะก็มีการยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราถ้าเป็นเราละรักเราไหมคะติดข้องในเราไหมอะไรเกิดขึ้นปรากฏเพราะไม่รู้ก็ติดข้องละต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราใช่ไหมแสวงหาตลอดชีวิตทั้งวันตั้งแต่ลืมตานอนอยู่แสวงหาอะไรคะลืมตาถ้าไม่แสวงหาที่จะลืมตาขึ้นมาเห็นก็หลับตาต่อไปแต่เนี่ยค่ะความละเอียดของธรรมะก็คือว่าแม้นอนอยู่ก็รู้นะคะด้วยการฟังว่าขณะนั้นนะคะต้องมีจิตถ้าไม่มีจิตก็คือคนตายแต่ว่าขณะที่นอนหลับไม่ได้ตายต้องมีธาตุรู้ชนิดหนึ่งซึ่งเราพูดชื่อบ่อยๆเลยค่ะจิตใจอะไรเราก็พูดทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้จักคำที่เราพูดเลยจนกว่าจะได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีโดยละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะนอนหลับมีจิตแต่ไม่ใช่จิตเห็นเห็นนี่ก็ต้องเป็นจิตโต๊ะเก้าอี้ไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่ามีธาตุรู้ซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ใครเกิดได้ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรเกิดธาตุรู้ต่างหากที่เกิดขึ้นไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าเกิดแต่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่มีใครรู้เลยค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็เผลินไปอยากจะรู้โน่นรู้นี่นะคะโดยไม่รู้ว่าแม้คำที่ได้ฟังเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาง่ายๆคือว่าขณะนี้นะคะเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกเพราะฉะนั้นขณะหนึ่งในชีวิตคือการที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปทีละหนึ่งขณะลองค่อยๆพิจารณานะคะคนหรือสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยก็คือมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เพียงหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปการดับไปของขณะนั้นเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นสืบต่อไม่ขาดสายเลยตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีจิตเนี่ยได้ไหมใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะมีจิตใช่ไหมจึงจากหลับแล้วก็ตื่นขึ้นแล้วก็ทำธุระทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งมาถึงขณะนี้ที่กำลังได้ยินเสียงซึ่งเสียงก็ต้องเกิดขึ้นถ้าเสียงไม่เกิดได้ยินจะได้ยินอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงเกิดขึ้นจริงแต่ต้องกระทบหูด้วยถ้าเสียงไม่กระทบหูธาตุรู้คือจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้แต่เราก็บอกว่าเราได้ยินนะคะทุกคนคุ้นหูกับคำว่าเห็นทุกคนคุ้นหูกับคำว่าได้ยินแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วอะไรล่ะที่เห็นอะไรล่ะที่ได้ยินแล้วก็ไม่ใช่ขณะเดียวกันด้วยเห็นต้องเป็นขณะหนึ่งได้ยินต้องเป็นอีกขณะหนึ่งแข็งที่ปรากฏก็เป็นอีกขณะหนึ่งหลับตาไม่เห็นแข็งก็ปรากฏได้หลับตาไม่เห็นได้ยินเสียงก็ปรากฏได้เพราะฉะนั้นธรรมะคือแต่ละหนึ่งซึ่งมีในชีวิตประจำวันซึ่งไม่มีใครเคยคิดถึงมาก่อนว่าเพราะมีสิ่งเหล่านี้ต่างหากจึงเป็นเราเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะไม่รู้แต่ถ้ารู้ตามความจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วจะเป็นของใครสิ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยเป็นของใครเพราะฉะนั้นให้รู้ว่านะคะเพราะความไม่รู้เนี่ยก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยความไม่รู้มากมายตั้งแต่เริ่มมีความติดข้องต้องการแสวงหาตั้งแต่เกิดจนตายก่อนตายก็ยังแสวงหาไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกำลังแสวงหาแต่ก็อาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ พราะฉะนั้นก่อนตายก็ไม่ได้หยุดการแสวงหาเลยแต่หาแล้วได้อะไรตายแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างเดียวแต่ก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยค่ะแสวงหามาโดยตลอดไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตื่นเช้ามาก็แสวงหารูปใช่ไหมคะร่างกายดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีการบริหารร่างกายให้สะอาดให้เป็นอย่างนั้นให้อย่างนี้จนกระทั่งถึงรับประทานอาหารก็แสวงหาอีกแสวงหารสต่างๆไม่ใช่เพียงแต่แสวงหาสิ่งที่ทำให้อิ่มท้องไม่เดือดร้อนแต่ยิ่งกว่านั้นค่ะต้องเป็นสิ่งที่อร่อยนะคะน่าพอใจปรุงแต่งสารพัดหาวิธีการตลอดไปไม่เคยหยุดเลยค่ะมีอาหารใหม่ๆรสใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะติดข้องในสิ่งที่จริงๆแล้วนะคะถ้าไม่รับประทานไม่ได้เลยค่ะร่างกายดำรงอยู่ไม่ได้ต้องอาศัยอาหารซึ่งทำให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้แต่ก็ไม่ได้รู้เลยว่าเพื่ออิ่มเพื่อมีชีวิตดำรงอยู่ต่อไปแต่เพื่ออร่อยใช่ไหมทุกคนเนี่ยค่ะรับประทานอาหารเนี่ยเพื่ออร่อยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแสวงหากันไปเถอะแล้วก็จากโลกนี้ไปมีอะไรเหลือบ้างเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์ได้แสวงหามาตลอดแววชีวิตจริงๆเนี่ยมีอะไรก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการตายจากไปเมื่อมีการเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้นะคะก็มีความต้องการในสิ่งต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็หมดไปไม่ใช่เหลืออยู่ค่ะเมื่อเช้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แสวงหาก็หมดไปแล้วแต่ก็ไม่หยุดยั้งการแสวงหาเลยนะคะแสวงหาต่อไปอีกพระเจ้าก็แสดงเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นความไม่มีสาระของธาตุที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีแต่ชาตินี้นะคะชาติก่อนก็มีชาติก่อนๆก็มีแต่ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าเราเพียงแต่เห็นคนเกิดและเห็นคนตายเวลาคนเกิดมาเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเวลาตายไปก็ไม่รู้ว่าเข้าไปไหนแต่ว่ายังไงนะคะเกิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นและดับไปและก็เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดสืบต่อก็จะไม่มีการเกิดจะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการตายเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อของจิตไม่ใช่มีเฉพาะชาตินี้ด้วยแต่มีมานานแสนนานซึ่งมีธาตุรู้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับสืบต่อจนถึงวันนี้แล้วก็ต่อไปอีกจนถึงพรุ่งนี้แล้วก็ต่อไปอีกจนถึงปีหน้าแล้วก็ต่อไปอีกแล้วแต่นะคะจนถึงวันที่จากโลกนี้ไปก็เท่านี้เองค่ะแต่ว่าความไม่รู้ก็ทำให้ไม่หมดการแสวงหาแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเราเลือกสิ่งที่เราต้องการได้ไหมเลือกเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ไหมเลือกรสที่น่าพอใจได้ไหมเลือกเสียงที่น่าพอใจได้ไหมเลือกอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็ยังไม่รู้หลงคิดว่าเราทำได้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเราทำได้เมื่อเข้าใจว่าเป็นเราแต่ธรรมะต่างหากที่เกิดขึ้นทำไม่ใช่เราเพราะถ้าไม่มีธรรมะไหนเราจะทำอะไรก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้บังคับบัญชาได้นะคะก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นพอฟังธรรมะแล้วก็ต้องเข้าใจเลยค่ะธรรมะมีจริงๆแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันนั่นแหละไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครบังคับบัญชาไม่ได้เลยจะให้ได้ยินเสียงอะไรเนี่ยบังคับบัญชาได้ไหมคะแค่นี้ก็ยอมรับกันหมดทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงจนกระทั่งสามารถ

ปรากฏดับไปแล้วอยู่ไหนไม่มีอะไรทุกๆขณะแต่ว่ามีเมื่อปรากฏทำให้ไม่รู้จึงติดข้องแสวงหานะคะแล้วก็เป็นเหตุให้การกระทำต่างๆในทางที่ทุจริตเบียดเบียนคนอื่นเกิดได้ด้วยความไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นเหตุที่จะทำให้ได้รับผลอย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงทุกขณะสภาพธรรมะที่มีจริงทุกอย่างไม่ว่าธาตุรู้ขณะนี้นะคะซึ่งกำลังเห็นก็ทรงแสดงว่าเห็นเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดเราเคยคิดไหมคะเราเห็นแล้วจบแต่ว่าเห็นเกิดเพราะเหตุปัจจัยเพียงไม่มีปัจจัยก็ไม่เห็นต้องมีตาต้องมีสิ่งที่กระทบตาและมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแต่หารู้ไม่ว่าธาตุรู้ที่เห็นเนี่ยจะเกิดเองตามลำพังก็ไม่ได้ต้องมีปัจจัยที่ทำให้ธาตุรู้นี้เกิดขึ้นเห็นความละเอียดไหมคะของสิ่งที่มีซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าแม้เห็นเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ก็เกิดเองไม่ได้หรือว่าจะเกิดตามลำพังโดยไม่มีสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยอาศัยสนับสนุนเกื้อกูลทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นเห็นด้วยเหตุนี้นะคะจากการตรัสรู้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธาตุรู้ว่ามีสองอย่างซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในขณะนี้ที่กำลังเห็นใช้คำว่าวิญญาณนะเป็นธาตุรู้อาศัยตาจึงใช้คำว่าจักขุวิญญาณะธาตุรู้ที่อาศัยตาแต่พอถึงหูเป็นจักขุวิญญาณหรือเปล่าคะไม่ใช่เพราะไม่ได้อาศัยตาเพราะฉะนั้นธาตุรู้ในขณะที่ได้ยินเดี๋ยวนี้เองนะคะอาศัยหูโสตะในภาษาบาลีคือรูปที่สามารถกระทบเสียงที่เราใช้คำว่าหูและเป็นธาตุรู้ซึ่งอาศัยหูเกิดขึ้นขณะนี้เองนะคะก็เป็นโสตะวิญญาณคำที่เราได้ยินในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะเป็นคำที่ในภาษาไทยเราก็ใช้เพื่อเราคนไทยจะได้เข้าใจได้แต่สภาพธรรมะไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นภาษาใดทั้งสิ้นธรรมะก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นเห็นได้ยินก็เป็นได้ยินแล้วไม่มีการรู้เลยว่าขณะได้ยินเนี่ยไม่มีเห็นแน่ๆเพราะจิตธาตุรู้เกิดขึ้นหนึ่งขณะต้องรู้หนึ่งอย่างธาตุรู้โดยอาศัยเจตสิกที่เกิดในขณะนั้นนะคะ7ประเภทในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะถ้าไม่มีสภาพซึ่งเป็นที่อาศัยให้จิตเกิดคือเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้แล้วเรารู้จักเจตสิกไหมคะชาติใดๆนักปราชญ์ใดๆในโลกใดๆก็ไม่รู้จักเจตสิกถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าธาตุรู้มีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้และเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่เจตสิกไม่ใช่จิตเห็นไหมคะเพราะมีคำใดๆก็ตามแต่ละคำเนี่ยค่ะก็แสดงความเป็นของคำนั้นที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกคำใหม่เรื่องใหม่ที่ไม่เคยได้ยินแต่เป็นชีวิตประจำวันรู้จักมานานแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นเจตสิกเคยโกรธไหมคะค่ะมาจากไหนถ้าไม่เห็นจะโกรธไหมต้องเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยตกใจไหมตกใจก็มีจริงๆจากไหนจากเห็นสิ่งที่น่ากลัวหรือเพียงได้ยินเสียงที่น่ากลัวมีไหมคะเสียงที่น่ากลัวเด็กๆตื่นมามีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่เสียงนั้นจะปรากฏเป็นเสียงอะไรเสียงเยือกเย็นโหยหวนมีไหมคะกลัวไหมเห็นไหมคะแล้วก็เสียงเพราะๆเสียงดนตรีมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ปรากฏกับได้ยินว่าเสียงนั้นเป็นได้ยินเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าไม่มีอะไรที่ใครเลือกได้เลยสักอย่างทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปโดยที่ว่าสภาพนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วนะคะถ้าไม่ได้ยินจะตกใจไหมเพราะฉะนั้นสภาพที่กลัวตื่นเต้นตกใจมีจริงเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกและเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตจะตกใจได้ยังไงไม่ได้ยินอะไรไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วจะตกใจได้ยังไง

0: แต่ตกใจเมื่อมีอะไรปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกตกใจได้ไหมคะค่ะกลิ่นไฟไหม้มีไหมเชิญค่ะ
1: เวลาได้กลิ่นไหม้ที่เราคิดว่าคงจะเป็นสายไฟหรือไฟฟ้าช็อตเนี่ยก็จะตกใจ
0: เห็นไหมคะนี่แสดงเห็นว่าทั้งวันเนี่ยเป็นธรรมะโดยเราไม่รู้เลยแม้แต่กลิ่นเนี่ยจิตที่รู้กลิ่นได้กลิ่นแต่ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่สภาพคิดถึงกลิ่นนั้นและจำได้เห็นไหมคะจำได้มีจริงไม่ใช่เราเกิดกับจิตเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นสภาพรู้ก็คือจิตและเจตสิกซึ่งมีปัจจัยเกิดดับตลอดเวลาทุกขณะไม่ขาดสายเลยนะคะจากขณะแรกที่เกิดก็เป็นแต่ละขณะไปในชีวิตจนกระทั่งถึงขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ที่ใช้คำว่าตายก็คือจิตขณะนั้นเกิดแล้วดับไม่มีปัจจัยที่จะให้เป็นคนนี้อีกต่อไปด้วยเหตุนี้จิตนั้นนะคะไม่ได้ทำกิจเห็นไม่ได้ทำกิจได้ยินแต่ทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยทันทีที่จิตนั้นเกิดระดับไปแต่ว่าจิตทุกขณะที่เกิดระดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดด้วยเหตุนี้ทันทีที่จิตนั้นเกิดระดับที่เราเรียกว่าตายเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดใหม่ในภพอื่นเป็นคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนนี้เพราะจุดจิตทำให้สิ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าปฏิสนธิจิตหมายความว่าเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายซึ่งใช้คำว่าจุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเรียนคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกับชาวมคตในภาษานั้นซึ่งในภาษาไหนก็ตามแต่นะคะก็ใช้ภาษาของตนของตนเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายนะคะจุติกิจจิตทุกขณะเนี่ยค่ะไม่ใช่เราเลยแต่เป็นธาตุรู้จิตเกิดขึ้นทำกิจการงานพร้อมเจตสิกเจตสิกก็มีกิจการงานของเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไปเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะหลากหลายกันไหมคะขณะนี้กับขณะนั้นไม่เหมือนกันขณะตกใจไม่ใช่ขณะที่เห็นมีเจตสิกเพิ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจตสิกที่เกิดกับจิตนี่ค่ะหลากหลายตามประเภทที่จะเกิดร่วมกันได้นะคะเป็นจิตที่ดีเป็นกุศลจิตเป็นจิตที่ไม่ดีเป็นอกุศลจิตเราอยู่ที่ไหนไม่มีเลยแต่ไม่รู้ค่ะไม่รู้ไหมว่าเหตุและผลอะไรเป็นเหตุที่จะให้เกิดขึ้นและทำไมต้องมีการเห็นการได้ยินเกิดมาแล้วไม่เห็นไม่ได้ยินได้ไหมไม่หิวไม่คิดไม่นึกได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเป็นไปแล้วทั้งหมดแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้กับคนที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่ยังมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำซึ่งทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนในยุคนั้นนะคะพอมีความเข้าใจในสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยธรรมะทั้งหมดคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครท่านผู้นั้นก็ขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะได้เข้าใจต่อไปเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่ายังไงก็ต้องตายไม่มีใครที่ไม่ตายเพราะสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่เกิดใหม่เป็นบุคคลต่อไปเหมือนเราทุกคนนะคะมาจากชาติก่อนซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้พอจากโลกนี้ไปชาติหน้าก็ไม่รู้ว่าชาติเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยอย่างเดียวเนี้ยที่กำลังนั่งอยู่ตรงเนี้ยได้ยินอย่างนี้ได้ฟังอย่างนี้ก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็เห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละขณะเนี้ยค่ะก็เหมือนถูกปิดบังด้วยความไม่รู้ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอดีตชาติของแต่ละคนนะคะไม่ว่าใครที่ไปเฝ้ามีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดของคนนั้นทรงแสดงว่าก่อนนั้นเขาเป็นใครและเคยทำอะไรเคยคิดอย่างไรนี่ก็คือว่าธรรมะที่มีคำถามตั้งแต่ต้นนะคะว่ารู้จักธรรมะหรือยังเพราะได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมคะไม่มีใครซึ่งเป็นชาวพุทธไม่ได้ยินคำว่าธรรมะแต่รู้จักธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักธรรมะจะชื่อว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมก็ได้ยินเพียงแค่ชื่อและถึงความเป็นที่พึ่งได้อย่างไรถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะ เราบอกว่าเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพึ่งยังไงคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะพึ่งได้ยังไงแต่พึ่งเพราะว่าทำให้เกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้เองซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยนะคะเพียงแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดสิ่งที่ถูกปกปิดไม่รู้ว่าเป็นธรรมะให้เห็นว่าแท้ที่จริงก็คือว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งแสดงโดยละเอียดกว่าค่อยๆ คลายความเป็นเราจากการยึดมั่นในสิ่งที่มีทุกอย่างว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นรู้จักธรรมะหรือยังก่อนฟังรู้จักธรรมะไหมคะไม่รู้จักใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คนที่ฟังแล้วรู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะทุกอย่างที่มีนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดมีจริงๆสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะของตนสภาวะเรารู้ว่ามีจริงเพราะมีความเป็นของสิ่งนั้นมีคือสภาวะความเป็นของสิ่งนั้นว่าแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรสเป็นรสเห็นเป็นเห็นโกรธเป็นโกรธนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นก็ถ้าฟังธรรมะแล้วไม่รู้จักธรรมะมีไหมที่จะไม่รู้จักธรรมะถ้าได้ฟังแล้วแต่ถ้าฟังธรรมะเข้าใจจริงๆนะคะก็เริ่มรู้จักว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสอดคล้องกันไหมคะกับสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นคำจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนถึงคำสุดท้ายทุกคำไม่ขัดแย้งกันเลยเพราะเป็นความจริงแล้วจะขัดแย้งกันได้ยังไงเดี๋ยวนี้นะคะในห้องนี้มีอะไรคะมีธรรมะมีคนไหมมีโต๊ะไหมมีเก้าอี้ไหมมีธรรมะแน่ๆเลยค่ะสีกระทบตาปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งอยู่ที่มหาภูตรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าไม่มีธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็งจะมีสีปรากฏได้ยังไงไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงๆนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้คนที่มีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจเนี่ยได้รู้ตามพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมจึงเป็นสาวกหมายความถึงผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่ฟังแล้วนะคะจะมีคนอื่นเป็นที่พึ่งไหมหรือว่าไม่มีใครเลยที่จะพึ่งให้ได้เข้าใจสิ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยเหมือนเปิดสิ่งที่ถูกปกปิดไว้นานเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นสิ่งต่างๆโต๊ะเก้าอี้ความจริงก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากทางตานะคะการเกิดดับสืบต่อของแต่ละหนึ่งที่ปรากฏกระทบตาเนี่ยค่ะปรากฏเป็นสีแดงบ้างสีขาวบ้างตามภาวะความเป็นของสิ่งนั้นมหาภูตรูปมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราพูดถึงคำว่าธาตุต้องรู้ด้วยนะคะธาตุก็คือธรรมะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นลักษณะที่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทรงไว้ซึ่งภาวะของตนแข็งเนี่ยใครไปเปลี่ยนก็ไม่ได้ดับแล้วเสียงใครไปเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ดับแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเฉพาะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะแข็งก็ไม่ใช่ดอกมะลิสีสันวรรณะสีขาวสีแดงก็ไม่ใช่ดอกมะลิใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเปลี่ยนสภาพไม่ได้เลยค่ะเป็นสิ่งที่ปรากฏกลิ่นก็ไม่ใช่ดอกมะลิใช่ไหมคะแต่ว่าการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะเร็วมากจนรวมกันเป็นหนึ่งเป็นดอกไม้หนึ่งดอกแต่หนึ่งดอกในลองคิดดูนะคะกี่กลีบไปแตกย่อยลงจนละเอียดยิบไม่เหลืออะไรเลยแต่ก็มีภาวะความเป็นสิ่งนั้นว่าแข็งต้องเป็นแข็งกลิ่นต้องเป็นกลิ่นพอมารวมกันสีสันวรรณะนี้ก็กล่าวว่าดอกมะลิสีสันวรรณะนั้นก็ดอกกุหลาบเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยังติดข้องไหมยังแสวงหาไหมในเมื่อได้มาแล้วก็หมดไม่เหลือแต่สภาพที่ปรากฏไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าปรากฏรวมกันจนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแล้วก็ปัญญาไม่สามารถที่จะแม้เข้าใจถูกตั้งแต่เบื้องต้นว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็หลงยึดถือสิ่งที่รวมกันมั่นคงนะคะว่าเป็นสิ่งนั้นแน่นอน แต่ว่าถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยก็รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายหลงโกรธหลงสนุกหลงเพลิดเพลินทุกอย่างก็ไม่เหลือทุกอย่างแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเดียวนะคะขณะที่พูดนี่เสียงก็ดับแล้วจิตที่คิดถึงคำที่จะพูดก็ดับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะคะทุกชาติเป็นอย่างนี้ในสังสารวัฏนานแสนนานมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้เสียวันนี้สภาพธรรมะทั้งหลายก็ถูกปกปิดเหมือนเดิมไม่มีใครสามารถที่จะเปิดเผยให้รู้ว่าแท้ที่จริงความจริงก็คือว่าแข็งหรือเป็นเรากลิ่นหรือเป็นเราเสียงหรือเป็นเราตาหรือเป็นเราไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวที่จะเป็นของใครได้นะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งแยกขาดจากกันแล้วก็สามารถจะปรากฏว่าแต่ละหนึ่งนั้นไม่ใช่เราดีไหมคะไม่ใช่เราถามจริงๆถามจริงๆค่ะมีเราดีกว่าหรือเปล่าหรือว่ารู้ว่าไม่ใช่เราดีกว่ามากซึ่งไม่มีโอกาสจะรู้อย่างนี้ได้เลยถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของคนอื่นนะคะไม่ได้ให้ความจริงอย่างนี้แต่คำนี้ค่ะเปิดเผยให้รู้ว่าที่เคยเป็นเราทั้งหมดเนี่ยก็เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากหลากหลายมากบังคับบัญชาไม่ได้เลยแล้วก็จากไปเห็นไหมคะชาติก่อนเป็นใครก็มีความรักคนที่เข้าใจว่าเป็นเราชาติก่อนเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่เหลือเลยพอถึงชาตินี้ก็รักคนเนี้ยที่เกิดมาเป็นคนเนี้ยมากที่สุดเลยแล้วก็จากไปหายไปเลยนะคะไม่เหลือเลยมีอะไรเหลือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราเนี่ยติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะไม่รู้ความติดข้องมีจริงใช่ไหมคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าโลภะความอยากความติดข้องความเพลิดเพลินความสนุกสนานทั้งหมดนี่นะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงแต่หลากหลายตั้งแต่อ่อนที่สุดจางที่สุดจนกระทั่งหนักเบามากมายก็แล้วแต่ระดับขั้นของสภาพธรรมะนั้นๆเหมือนกับความขุ่นใจเนี่ยค่ะเรารู้ไหมคะแค่เห็นฝุ่นเนี่ยชอบหรือเปล่าคะขุ่นใจแต่ไม่เหมือนโกรธใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของความไม่พอใจเนี่ยก็มีตั้งแต่หยาบละเอียดที่สุดจนถึงหยาบที่สุดจนถึงสามารถเกลียดชังและพยาบาททำร้ายได้นี่ก็คือทั้งหมดก็เป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นชาวพุทธถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะเคารพนับถืออะไรคะเพราะที่เคารพสูงสุดมีสามใช่ไหมคะพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะต้องเข้าใจสามคำนี้ด้วยค่ะว่าพระพุทธรัตนะทุกคนก็เพียงแต่รู้จักชื่อกราบไหว้นอบน้อมมานานแต่ไม่รู้พระคุณมหาศาลว่าเพียงไม่กี่คำที่ได้ฟังเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะซึ่งจะนำไปสู่ความเบาใจความสบายใจที่คลายการที่เราเคยเป็นทุกข์เดือดร้อนนักหนาว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดคิดก็ใช่ก็เป็นธรรมะคิดดีก็เป็นธรรมะคิดไม่ดีก็เป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่าแค่นั้นเองค่ะแล้วก็จากโลกนี้ไปฝันค้างร่างจมดินใช่ไหมคะเพราะว่าคิดอยู่ตลอดเวลาในที่สุดก็คือว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณไม่ได้เลยเมื่อมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นยิ่งเข้าใจเท่าไหร่พระคุณใครจะเปรียบปานได้เพราะว่าเท่าที่ฟังนี้นะคะยังเพียงแค่ผิวเผินยังอีกมากเพราะว่าการแสดงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามลำดับของความเข้าใจจนถึงการประจักษ์แจ้งแทงตลอดที่เราใช้คำว่าอริยสัจธรรมก็คือทำอย่างนี้แหละแต่ว่าขณะที่เริ่มเข้าใจอย่างนี้ทำให้คนนั้นเนี่ยยังไม่ถึงความเป็นพระอริยะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนั้นยังไม่ได้ปรากฏต่อปัญญาที่เพียงเริ่มฟัง แต่ถ้าปัญญานั้นฟังแล้วก็ละคลายความติดข้องมากขึ้นนะคะสภาพธรรมะทั้งหลายที่เป็นฝ่ายดีเนี่ยก็เจริญมากขึ้นนะคะจนสามารถประจักษ์แจ้งความจริงเดี๋ยวนี้ที่ถูกปิดบังไว้นานแสนนานด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นอภิสมัยสมัยที่ประเสริฐยิ่งนะคะคือสามารถประจักษ์แจ้งความจริงของคำที่ได้ฟังและรู้ว่าจริงถ้าคำที่ได้ฟังเป็นสิ่งที่จริงก็สามารถประจักษ์แจ้งจริงอย่างนั้นจึงสามารถที่จะละกิเลสละคลายความเป็นตัวตนได้ด้วยเหตุนี้นะคะธรรมรัตนะคือธรรมะที่เป็นปัญญาที่ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะธรรมะทั้งหมดที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นธรรมรัตนะเพราะเหตุว่าอกุศลก็เป็นธรรมะมีจริงทุกอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่มีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดเลยเพราะเหตุว่าคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงด้วยเหตุนี้นะคะโกรธก็จริงนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ไหมไม่ได้เป็นธรรมะแต่ไม่ใช่ธรรมรัตนะเพราะฉะนั้นธรรมรัตนะนะคะใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมะทั้งหลายที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีทั้งหมดแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าดีเท่าไหร่แต่ไม่รู้ความจริงไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะก็เริ่มรู้จักพระรัตนตรัยและเห็นคุณของพระรัตนตรัยว่าผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้สูงสุดนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระองค์เราจะไม่มีโอกาสได้ฟังคำที่เรากำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีใครเปรียบปานได้นะคะในสากลจักรวาลที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมะทรงตรัสรู้และพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้นะคะนำไปสู่การเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งใครก็ให้ไม่ได้ซื้อหาได้ไหมคะคนนั้นเป็นพระอริยะบุคคลเอาเงินไปซื้อหน่อยขายเท่าไหร่ก็จะพยายามซื้อไปพยายามหามาไม่มีทางค่ะเพราะฉะนั้นรัตนะนี้มีค่าเหนือสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะเงินหรืออะไรๆก็ไม่สามารถจะซื้อได้เพราะฉะนั้นคุณค่ามหาศาลนะคะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและผู้ที่ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงดับกิเลสได้ตามลำดับขั้นนะคะตั้งแต่เป็นพระโสดาบันซึ่งประจักษ์แจ้งความจริงตามที่ได้ฟังเนี่ยทุกอย่างละความเห็นผิดว่าเป็นเราไม่เหลืออีกเลยไม่มีอีกเลยเพราะต้องรู้ความจริงทั้งหมดทุกอย่างว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งบุคคลเหล่านั้นต่างหากที่เป็นพระสังฆรัตนะไม่ใช่ภิกษุที่เราเห็นนั่นไม่ใช่สังฆรัตนะนะคะแต่จะเป็นภิกษุหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามปัญญาที่ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะนั่นแหละเป็นสังฆรัตนะเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงแต่ไม่ถึงความเป็นพุทธรัตนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นชีวิตประจำวันนะคะไม่ได้ฟังธรรมะเมื่อไหร่ก็เหมือนนอนหลับในความมืดทุกชาติไปไม่ได้ตื่นขึ้นมารู้ความจริงเลยด้วยเหตุนี้นะคะอีกคำหนึ่งก็หมายความว่าพุทธะคือผู้ตื่นเพราะรู้ความจริงเวลาหลับเนี่ยฝันนะคะถ้าไม่ตื่นขึ้นจะรู้ไหมว่าฝันทั้งวันทั้งคืนตลอดไปไม่รู้เลยว่าฝันใช่ไหมคะตอบเมื่อไรตื่นเมื่อนั้นรู้ว่านั่นฝันนี่ตื่นฉันใดขณะนี้ที่อยู่ในโลกที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยก็เหมือนฝันเพราะเหตุว่าพอตื่นขึ้นมารู้ว่าไม่มีเรานั่นถึงจะเป็นการถูกต้องแต่ทั้งหมดนั่นก็เป็นธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเป็นเหมือนเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังแต่ก็เกิดขึ้นจริงๆกับเราด้วยความไม่รู้ในความมืดสนิทเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ธรรมะก็เหมือนกับคนตาบอดมืดสนิทอยู่ในเหวลึกหรืออะไรก็ทุกอย่างหมดที่จะเปรียบนะคะเพราะว่าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นความรู้กับความไม่รู้นี่ค่ะก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะความไม่รู้มีไหมคะเดี๋ยวนี้ที่ไม่รู้จะกล่าวว่าไม่มีไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อมีสิ่งนั้นแหละคืออวิชชาหรือโมหะเจตสิกเป็นเจตสิกซึ่งหลงไม่รู้ความจริงถูกปิดบังเป็นสภาพที่ปกปิดความจริงไว้ส่วนความรู้นะคะก็คือ สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกจะใช้คำว่าปัญญาก็ได้เป็นเจตสิกซึ่งโมหะเจตสิกเป็นอกุศลเจตสิกปัญญาเจตสิกเป็นโสภณะเจตสิกเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะพูดถึงอะไรก็คือจิตเจตสิกรูปเท่านั้นเองแต่ทีนี้ถ้าไม่มีชื่อจะเรียกก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงไหนใช่ไหมคะเพราะว่ามากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นจึงต้องมีชื่อที่หมายรู้ว่าพอพูดถึงเห็นก็หมายความถึงภาวะที่มีสิ่งที่ปรากฏโดยอาศัยตาที่กระทบกับสิ่งนั้นและธาตุรู้ก็เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นใช้คำว่าเห็นพอพูดถึงได้ยินก็เป็นอีกความหมายหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีคำเพื่อให้รู้ความหมายของคำนั้นด้วยเหตุนี้ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ขณะนั้นไม่มีคำแต่ว่าเวลาที่จะกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีให้คนอื่นได้รู้ตามก็ต้องใช้คำนะคะแต่ละคำให้รู้ว่าหมายความถึงความจริงอะไรแต่ละอย่างทั้งหมดนี้ก็คือรู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะคะไม่ใช่เพียงแต่กล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ไม่ได้พึ่งอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพียงแต่คิดว่าเป็นที่พึ่งนะคะแต่พึ่งจริงๆคือพึ่งเมื่อเข้าใจซึ่งรู้ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะทำให้ปัญญาความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ท่านอาจารย์คะรัตนะทั้ง3ก็พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเนี่ยเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจนะคะแล้วก็ทรัพย์ก็มีสำหรับการใช้สอยอย่างเช่นเงินทองคราวนี้รัตนะทั้ง3เป็นทรัพย์ที่จะใช้สอยอย่างไรคะ
0: ค่ะหมายความว่ามีทรัพย์แล้วปลื้มใจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ได้เข้าใจธรรมะแล้วปีติปลื้มใจไหมนั่นแหละค่ะทรัพย์แล้วแต่ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองที่จะไปซื้อขายแต่เพื่อที่จะได้เข้าใจถูกยิ่งขึ้นซึ่งทรัพย์อื่นไม่สามารถจะทำให้เข้าใจได้เราเข้าใจธรรมะแค่นี้นะคะแต่ธรรมะยังมีอีกมากที่จะต้องเข้าใจเอาเงินไปซื้อได้ไหมแต่เมื่อมีปัญญาแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นทรัพย์อย่างยิ่งซึ่งทำให้ทรัพย์เพิ่มขึ้นจากทรัพย์ที่มีอยู
3: ่ครับท่านอาจารย์ครับขออนุญาตกลับสนทนาท่านอาจารย์เพิ่มเติมครับท่านอาจารย์ครับว่าถ้าเป็นอย่างเช่นที่แสดงไว้ในอรรถกถาครับก็จะแสดงถึงว่าพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะแล้วก็พระสังฆรัตนะนี่ครับเป็นเครื่องใช้สอยของบุคคลผู้ไม่ต่ำสามครับท่านก็ยกตัวอย่างว่าบุคคลผู้ไม่ต่ำสามก็แสดงถึงความเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมที่มีการความมีการศึกษานะครับแต่ถ้าแสดงถึงบุคคลผู้ต่ำสามพระองค์ก็ทรงแสดงยกตัวอย่างเจ้าลัทธิทั้ง6ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงครับท่านจารย์ครับนี้ก็แสดงถึงความชัดเจนว่าใครคือบุคคลผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะมีเป็นเหตุให้ครบรัตนะทั้ง3ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะคุณพรทิพย์อยากจะได้อะไรคะ
2: ครับท่านอาจารย์ค่ะถ้ายังไม่ได้ศึกษาธรรมะก็อยากได้เงินทองแก้วแหวนเงินทอง
0: เดี๋ยวนี้ไม่อยากได้แก้วแหวนเงินทองเลยเลยค่ะ
2: ก็ปัญญาแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นปัญญาแล้วค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนตรงที่สุดนะคะเพราะไม่มีจริงอยากได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คุณทวนทิพย์อยากได้อะไรแหวนเพชรเอาแหวนเพชรก็ได้ถามว่านะคะมีทรัพย์และใช้ทรัพย์นั้นซื้อสิ่งที่อยากได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้แหวนเพชรไม่มีทรัพย์ซื้อได้ไหมไม่ได้อยากได้นิพพานไหมเอาทรัพย์ไปซื้อได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอะไรนะคะที่เป็นทรัพย์อย่างยิ่งที่จะทำให้ถึงการได้รู้แจ้งนิพพานก็เป็นปัญญาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนจนเนี่ยคือคนไม่มีปัญญาคนมีปัญญาจนไหม
2: ไม่จริงค่ะ
0: เพราะเหตุว่ามีทรัพย์ที่ประเสริฐกว่านั้นที่เขาสามารถที่จะได้ถึงได้ด้วยการมีทรัพย์นั้นเพราะฉันถามว่ามีเงินมีทองจะไปใช้ซื้อทรัพย์อะไรใช่ไหมคะคนละอย่างกันใช่ไหมค่ะทรัพย์อย่างนั้นได้มาหายไปเลยก็ได้ซื้อมาก็หายไปเลยทันทีก็ได้ตกแตกหรืออะไรก็ได้ทุกอย่างทำลายไปได้เลยแต่ทรัพย์ปัญญานะคะ จริญขึ้นเพื่อที่จะได้ทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดคือการรู้แจ้งพระนิพพานพอพูดอย่างนี้อยากได้นิพพานความอยากนั้นไม่สิ้นสุดนะคะแต่หารู้ไหมว่าประโยชน์อะไรของนิพพานนิพพานมีประโยชน์อะไรคะประเสริฐสุดแล้วมีประโยชน์อะไรเป็นรัตนะที่สูงสุดเลยค่ะโลกุตระธรรมธรรมรัตนะไม่มีอะไรเหนือสิ่งนี้เลยและก็ได้มาทำไมด้วยอะไรใช่ไหมคะ
3: ครับก็ขออนุญาตกล่าวถึงความหมายของรัตนะนะครับเพราะว่าได้ฟังคำนี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมครับรัตนะหมายถึงสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ประเสริฐนะครับในอรรถกถารัตนสูตรนะครับก็แสดงไว้หลากหลายความหมายนะครับซึ่งก็เป็นความจริงทั้งหมดเลยนะครับรัตนะหมายถึงสิ่งที่มีค่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรแก่การเคารพเป็นสิ่งที่ช่างไม่ได้คือมีค่าประมาณไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรากฏได้ยากนี่ก็ชัดเจนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความยินดีซึ่งก็ชัดเจนในความละเอียดที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ปัญญาก็เป็นรัตนะด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับที่จะสามารถทำให้ขัดเกลาละคลายกิเลสจนถึงสามารถดับกิเลสได้นะครับปัญญาจึงเป็นรัตนะปัญญารัตนะครับซึ่งทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นเป็นไปได้นะครับก็เพราะว่ามีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็ทรงแสดงความจริงนี้ให้กับสัตว์โลกได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ได้มีความเข้าใจธรรมะตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงครับ
0: คุณพรทิพย์คะได้ของที่มีค่ามากๆแล้วเป็นทุกข์ไหมมีเพชรหลายกองมีทรัพย์สมบัติมากมายเป็นทุกข์ไหม
2: ท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นต้องหาที่เก็บด้วยค่ะเพื่อให้ปลอดภัยอีกต่างหาก
0: เพราะฉันลองคิดดูนะคะไม่ปลอดโปร่งเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วเมื่อไหร่ล่ะคะใจที่หนักด้วยกิเลสเนี่ยจะสะอาดจะปลอดโปร่งจะพ้นจากความทุกข์ความต้องการทั้งปวงได้ดับซึ่งความอยากซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์
2: ท่านอาจารย์คะแล้วปัญญานี่ไม่ต้องหาที่เก็บด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: ปลอดภัย
0: อยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่จิต
0: อยู่ที่จิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อขโมยได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ไม่มีทางที่ใครจะเอาไปได้เลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่าของพระธรรมซึ่งจะนำไปสู่การดับทุกข์เพราะปัญญารู้ความจริงว่าไม่มีอะไรแล้วก็จะหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีซึ่งเคยติดข้องมาแล้วมากเหมือนคนที่มีสมบัติในฝันใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาไม่เหลือไม่มีอะไรเลยสักอย่างแต่ในฝันเนี่ยมีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นคนที่กำลังมีสมบัติก็เหมือนในฝันตายแล้วไม่มีแต่ความจริงก็ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นค่ะคือสิ่งที่ว่ามีก็คือไม่มีแค่มีปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ดับไปอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นแค่คำว่าไม่มีอะไรคำเดียวเนี่ยถ้าตรงใจใครที่จะเข้าใจได้เพราะสะสมมานะก็ละคลายละเบาใจว่าไม่ว่าทุกข์จะเกิดก็คือขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เป็นนำความทุกข์มาให้อย่างยิ่งนะคะก็คือเราและทุกข์จะค่อยๆ คลายเมื่อค่อยๆหมดความเป็นเราจนกระทั่งถึงหมดกิเลสอื่นทั้งหมดไม่เหลือเลย
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิภาวีค่ะเติมฟังอาจารย์พอฟังแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าเราเริ่มตระหนักว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตในโลกเนี่ยค่ะแล้วบางทีมันก็จะมีความคิดกลัวตัวเองจะคิดไปในทางที่ผิดเอาเองว่าแต่ถ้าไม่มีเราแล้วเราก็ไม่ต้องพยายามทำอะไรสิไม่ต้องหาเงินมากก็ได้งั้นก็หาแค่พอมีแค่นี้ก็พอไม่ต้องทำอะไรมากมายเพื่อใครพอฟังแล้วมันจะเกิดความสับสนว่าระหว่างที่เราพยายามจะตัดความไม่ใช่เราจะหลงผิดคิดว่าเหมือนกับปล่อยชีวิตกลายเป็นคนเฉื่อยชาค่ะ
0: ก็เป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนก็คิดอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยเพราะลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะห้ามไม่ให้คิดอย่างนี้ได้ไหม ขณะที่คิดเป็นธรรมะที่คิดค่ะถ้าไม่มีธาตุรู้ไม่มีจิตไม่มีคิดแน่นอนเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกต่างหากที่เกิดขึ้นพอเห็นแล้วจำแล้วรู้ว่าเป็นอะไรมีความติดข้องได้ยินแล้วก็จำทุกอย่างดำเนินไปนะคะโดยไม่มีเราเลยทั้งสิ้นค่ะเป็นแต่ละธาตุแต่ละธาตุที่เกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นท่านแสดงความละเอียดนะคะว่าพอมีการกระทบสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะความไม่รู้ใช่ไหมคะมีความพอใจไหม
4: มีค่ะ
0: เห็นไหมคะละเอียดมากแค่มากระทบก็มีความพอใจแล้วพอใจแล้วแสวงหาไหม
4: แสวงหา
0: ค่ะแสวงหาอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมและเราจะทำยังไงอย่างนี้และได้มาแล้วด้วยเป็นลาภละหาลาภกันตลอดชีวิตหาสิ่งที่แสวงหากันตลอดชีวิตได้มาแล้วดีใจไหมคะ
4: ดีใจ
0: ไม่พ้นไปเลยอย่างละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้ก็เลยเป็นความกลัวกลัวขนาดนั้นก็เพราะคิดคิดก็เพราะจำจำว่ามีเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีโลกแต่ท่านได้รู้ความจริงนะคะธรรมะเกิดใช่ไหมเราเหรอแล้วก็ต่างคนก็ต่างสะสมมาที่จะเป็นหนึ่งใช่ไหมคะแม้ขณะนี้ค่ะก็เป็นแต่ละหนึ่งฟังธรรมะด้วยกันก็จริงความเข้าใจหรือความคิดสับสนหรือจะสนใจเรื่องอื่นไม่ได้ฟังธรรมะก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะเป็นแต่ละหนึ่งอยากเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่อยากแต่ก็เป็นเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะกว่าจะมีความมั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นคิดก็เป็นธรรมะยับยั้งความคิดได้ไหมไม่ให้คิดอย่างนี้ได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้ให้คิดอย่างคนอื่นที่เขาคิดได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้ก็ต่างคนต่างคิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะขณะที่กำลังเอ๊ะเราจะทำงานดีไหมหรือเราจะไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเหตุว่าเราไม่มีความเป็นตัวตนนั่นก็คือคิดทั้งหมดค่ะเป็นจิตแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำงานเราทำหรือจิตเจตสิกทำ
4: ถ้าตอนนี้ตอบว่าเราทำงาน
0: เพราะยังไม่รู้จักธรรมะไงค่ะกว่าจะรู้จักธรรมะจริงๆนะคะก็ต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นด้วยเหตุนี้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คือเริ่มจากปริยัติการได้ฟังคำแล้วก็ไตรตรองเป็นความรู้ความเข้าใจรอบรู้อย่างมั่นคงเมื่อไหร่เป็นสัจญาณะเห็นไหมคะต่างกับตอนที่เริ่มฟังแล้วตอนที่เริ่มฟังก็ยังสงสัยแล้วเราจะอยู่ยังไงธรรมะต่างหากที่คิดเกิดมาเนี่ยไม่ได้คิดมาก่อนใช่ไหมคะว่าเราจะเกิดยังไง
4: ไม่ค่ะ
0: แต่เกิดแล้วมีชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่ยังไงด้วยซ้ำไปก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆมีสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมดก็คือธรรมะคือจิตและเจตสิกทั้งหมดไม่ต้องตกใจนะคะจิตเจตสิกไม่มีวันขาดหายไปเลยไม่มีทางหมดใครให้จิตไม่เกิดได้บ้าง
4: ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วแต่ว่าประเภทของจิตประเภทใดเกิดถ้าเป็นจิตที่ประกอบด้วยความไม่รู้ก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นจิตที่ประกอบด้วยความรู้ก็รู้ว่านะคะไม่มีใครเลือกอะไรเพราะไม่มีใครแต่เป็นการเกิดดับของธาตุทั้งหมดเลยไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนโลกไหนคนไหนชีวิตไหนทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเป็นไปตามความเป็นไปของธาตุนั้นธาตุที่ไม่รู้อย่างแข็งกับเสียงเนี่ยมีจริงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะคงไว้ซึ่งภาวะของตนเปลี่ยนไม่ได้เสียงต้องเป็นเสียงกลิ่นต้องเป็นกลิ่นทั้งหมดให้เป็นความรู้ได้ไหมเปลี่ยนธาตุเหล่านั้นให้เป็นธาตุรู้ได้ไหม
4: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นธาตุรู้ก็ต้องเป็นธาตุรู้เปลี่ยนจิตให้เป็นเจตสิกก็ไม่ได้เพราะจิตแค่เป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ไม่ได้โกรธไม่ได้รักไม่ได้ชังปัญญาก็ไม่ใช่จิตปัญญาเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่เราเลยไม่ให้เกิดไม่ได้ไม่ให้เกิดเป็นอย่างที่จะเป็นก็ไม่ได้เพราะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นแม้แต่คิดขณะนั้นใครจะคิดยังไงเราจะคิดยังไงก็คือว่าธาตุรู้เกิดขึ้นปรุงแต่งให้คิดไปต่างๆนานาซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นบังคับอะไรไม่ได้เลยค่ะบังคับไม่ให้จิตเจตสิกเกิดเนี่ยไม่มีทาง แต่ว่าจิตเจตสิกประเภทไหนเกิดเพราะความไม่รู้จิตเจตสิกประเภทไหนฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นแม่จะคิดทุกคนต้องทำกิจการงานใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ต่างๆกันไปเป็นจิตเจตสิกแต่ละคน
4: ถ้าในขั้นนี้ก็คือเหมือนให้เราค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาเพิ่มความรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าฉันจะไม่ทำ
0: ไม่ต้องคิดไม่ได้คิดว่าไม่ต้องทำก็คิดแล้วค่ะทั้งหมดให้รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อไรรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนี่คืออีกขั้นหนึ่งของความมั่นคงของปริยัติกว่าจะถึงปฏิปัตตินะคะซึ่งเป็นขณะซึ่งประกอบด้วยธรรมะที่เป็นสติสัมปชัญญะที่สามารถรู้ขณะที่สภาพธรรมะนั้นเกิดตามที่ได้ฟังอย่างขณะนี้นะคะกระทบแข็งก่อนนั้นกระทบโต๊ะจับดอกไม้ช้อนส้อมเป็นต้นใช่ไหมคะแต่รู้ว่าแข็งเนี่ยมีจริงๆแข็งเป็นช้อนหรือเปล่าแข็งเป็นโต๊ะหรือเปล่าแข็งเป็นเก้าอี้หรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: แข็งเป็นแข็งเห็นไหมคะกว่าจะมีความมั่นคงว่าแข็งเป็นแข็งอยู่ตรงไหนก็แข็งเราเรียกรูปร่างสันฐานนั้นว่าโต๊ะบ้างเก้าอี้บ้างดอกไม้บ้างคนบ้างหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่เปลี่ยนแข็งไม่ได้นี่คือก่อนฟังธรรมะไม่ได้รู้อย่างนี้เลยแต่พอฟังธรรมะแล้วก็ยังกระทบแข็งต่อไปถูกต้องไหมคะ
4: ค่ะ
0: แล้วกระทบแข็งด้วยความเข้าใจหรือเปล่าว่าเป็นเพียงธาตุที่เกิดขึ้นแล้วดับไปตามที่ได้ฟังก็ยังไม่เกิดบังคับให้เกิดก็ไม่ได้แต่ถึงเวลาพร้อมที่จะรู้ขณะนั้นทันทีก็รู้ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่ใช่เราตอนที่ไม่รู้ที่เข้าใจว่าเป็นเราที่ไม่รู้และไม่ใช่เราที่กำลังเข้าใจเป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะแม้แต่ขณะนั้นนะคะได้ยินคำว่าสติบ่อยๆแต่ไม่รู้จักตัวสติอาจจะได้ยินคำอธิบายว่าสติคืออะไรแต่ลักษณะของสติมีหลายขั้นขณะที่ฟังนี่นะคะต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยกับขณะที่เข้าใจจิตหนึ่งขณะจะประกอบด้วยเจตสิกหลายประเภทนะคะอย่างน้อยที่สุด7อย่างมากก็เท่าไหร่คะคุณธิดารัตน
5: ์ค่ะถ้าเป็นกุศลเนี่ยนะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยพื้นเลยเนี่ยนะคะก็19ประเภทนะโสภณะสาธารณะแล้วยังมีเจตสิกที่เป็นอัญญสมานาเจตสิกอีก13เยอะไหมคะอันนี้ยังไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาถ้าประกอบด้วยปัญญาก็เพิ่มอีกหรือขณะที่เป็นไปในกรุณาก็เพิ่มกรุณาเจตสิกกุศลเนี่ยนะคะจะมีเจตสิกนี่เกิดมากกว่าอกุศลถ้าอกุศลเนี่ยนะคะขณะที่มีความติดข้องนะคะอย่างเดียวพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสแต่ในขณะที่มีความยึดถือว่าสิ่งนั้นเที่ยงเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องเพิ่มเจตสิกที่เป็นความเห็นผิดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของกิเลสที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยจึงมีหลากหลายเพราะว่าต้องมีธรรมะที่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกับจิตทำให้จิตนั้นเนี่ยเป็นไปตามฝ่ายไม่ดีนะคะเพราะมีกิเลสหรือว่ามีเจตสิกฝ่ายไม่ดีไปเกิดถ้ามีเจตสิกที่เป็นฝ่ายดีหรือว่าโสภณะเจตสิกไปเกิดร่วมด้วยจิตนั้นก็เป็นจิตที่ดีงาม
0: ที่พูดมาที่ฟังมาเดี๋ยวนี้หรือเปล่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉันไม่ว่าจะพูดอะไรก็คือเดี๋ยวนี้เองแต่ไม่เคยรู้มาก่อนต่อเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ก็รู้ความจริงของสิ่งที่มีไม่ใช่ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยก็เป็นธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเมื่อกี้นี้เมื่อไหร่ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นไม่ต้องเดือดร้อนค่ะคิดไม่รู้ต่างหากว่าเป็นธรรมะจึงวุ่นวายว่าเอ๊ะจะคิดยังไงดีจะทำยังไงดีแต่ขณะนั้นก็คือธรรมะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นธรรมะทั้งหมดด้วยความเข้าใจที่มั่นคงเป็นสัจญาณก่อนนะคะปัญญาอีกขั้นหนึ่งคือปฏิปฏิสามารถที่จะรู้ตรงลักษณะที่ปรากฏตามที่ได้ฟังและเข้าใจแล้วจึงจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ให้ไปทำอะไรปฏิบัติไม่ใช่ไปทำอะไรแต่ว่าปัญญาที่อบรมแล้วนะคะถึงระดับขั้นที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ตรงทีละหนึ่งตามความเป็นจริง
4: อาจารย์คะอีกคำถามนึงค่ะคือที่บอกว่า ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาบังคับไม่ได้อะค่ะคือตอนฟังครั้งแรกๆก็จะสับสนว่าคำว่าบังคับไม่ได้คืออะไรบางทีอย่างเราบังคับให้เราจะหยิบจะจับอะไรได้แล้วพอฟังไปเหมือนกับถ้าเราพิจารณาว่าไม่ใช่ว่าตัวเราเนี่ยบังคับให้เราหยิบนั่นหยิบนี่แต่ว่าสิ่งที่จะต้องมองว่าบังคับไม่ได้นี่คือมองให้ละเอียดลงไปถึงว่ามันเป็นธาตุที่เราบังคับให้เกิดแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้หรือเปล่าคะ
0: คือธรรมะนี่นะคะไม่ใช่ให้ใครไปทำแต่ให้เข้าใจถูกต้องเพราะส่วนใหญ่นะคะพอเริ่มฟังธรรมะจะทำยังไงเนี่ยเรามาละเราจะทำยังไงใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะทั้งหมดเป็นธรรมะคือแต่ละคำเนี่ยต้องลึกซึ้งจริงๆว่าไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวถ้าไม่มีจิตมือยกขึ้นได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: แล้วไหนเราบังคับเห็นไหมคะค่อยๆพิจารณาก็จะเห็นความจริงทั้งหมดว่าบังคับอะไรไม่ได้บังคับให้จิตไม่เกิดสิ
4: ก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้บังคับให้จิตเกิดสิ
4: ก็ไม่ได้
0: จิตเกิดตามเหตุตามปัจจัยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจมั่นคงในความเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครแต่เป็นความเป็นไปของธรรมะธรรมดามาจากคำว่าธรรมะกับตาความเป็นไปของธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าใครจะไปบังคับหรือว่าจะไปเปลี่ยนแปลง
4: ก็ต้องมองละเอียดมาก
0: ไม่ใช่ต้องมองค่ะไม่ใช่เราต้องไปมองค่ะเข้าใจคำที่ได้ฟังเข้าใจเป็นเราหรือเปล่าคะ
4: เข้าใจไม่ใช่เรา
0: หาต้องอย่างนั้นเลยหมายความทุกอย่างเข้าใจก็ไม่ใช่เราไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เราและความจริงเป็นอย่างนั้นนะคะวันหนึ่งจะรู้จริงๆอย่างนั้นเมื่อมีความมั่นคงแต่ถ้ายังคงเป็นเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทางเลยค่ะเพราะฉันต้องเข้าใจแม้แต่คำที่ว่าสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครเลยแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธาตุซึ่งทรงไว้ซึ่งภาวะของตนของตนใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยค่ะความจริงต้องเริ่มตั้งแต่ต้นจริงจะมั่นคงขึ้น
4: ขอบคุณค่ะ
0: จะคิดอะไรก็ไม่ห่วงแล้วใช่ไหมคะ
4: หนูว่าหนูก็ยังต้องมีห่วงอยู
0: ่เดี๋ยวก่อนนะคะห่วงเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็น
0: เห็นไหมคะเพราะไม่รู้ทั้งหมดเพราะไม่รู้เพราะห้ามไม่ให้คิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะคิดแล้วถ้ามีความเข้าใจธรรมะแล้วนะคะทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเป็นอย่างที่เคยเป็นแต่ว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่เคยรู้เลยว่าขณะนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นชีวิตก็เป็นปกตินะคะตามเหตุตามปัจจัยเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าใครสะสมมาที่จะคิดอย่างไรที่จะทำอย่างไรก็มีการที่จะไปกั้นไปห้ามไปเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะทุกอย่างที่เกิดเป็นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดละเอียดขึ้นว่าเป็นธรรมะ
6: พอมีคนพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับขันห้าอะไรเนี่ยนะฮะมีอุปาทานเกี่ยวกับขันอะไรบ้างอะไรนี้นะครับอาจารย์ก็ตอบว่าทุกขันแล้วช่วงหลังก็มาสรุปว่าเป็นขันห้า
0: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังละเอียดพิจารณาไตรตรองละเอียดนะคะถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคำอะไรเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ณบัดนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าธรรมะเนี่ยมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นต้องดับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นเป็นจิตประเภทต่างๆเป็นเจตสิกประเภทต่างๆเป็นรูปอะไรก็ตามค่ะเกิดขึ้นมีภาวะของตนแล้วก็ดับไปทั้งหมดนี้คือขันธ์เพราะฉะนั้นแทนที่จะกล่าวถึงธรรมะเท่านั้นหรือธาตุเท่านั้นนะคะเราก็เพิ่มความเข้าใจว่าสิ่งนั้นๆ นะคะไม่เที่ยงเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอที่จะปลงใจตามไหมว่าไม่มีสาระแต่ว่าเพราะยึดมั่นไม่รู้นะคะเราก็มีความติดข้องในทุกขันถูกต้องไหมคะในทุกขันแต่เมื่อเป็นในทุกขันแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ว่าขันไหนล่ะที่สำคัญที่เรายึดมั่นโดยเราไม่รู้เลยนะคะเกิดมานะคะก็มีจิตมีเจตสิกมีรูป รูปก็เป็นรูปขันธ์จิตก็เป็นขันธ์เจตสิกก็เป็นขันธ์ต่างกันไหมคะสามขันธ์นี่ค่ะคือการที่เราสนทนากันเนี่ยนะคะเราก็จะมีการสอบถามเพื่อจะดูว่าความเข้าใจนั้นมั่นคงไหมอย่างที่คนได้ยินมาว่าขันธ์ห้าอุปาทานขันธ์ห้าแล้วก็พูดชื่อได้ใช่ไหมคะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทุกคนรู้ว่าติดข้องในขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามเพื่อจะให้คิดก็คือว่าติดข้องในขันธ์อะไรใช่ไหมคะคือได้ยินแล้วล่ะว่าติดข้องในขันธ์ห้าแต่ก็ยังถามว่าติดข้องในขันธ์อะไรแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งคนเนี่ยติดข้องในขันธ์อะไรถ้าตอบรวมๆก็บอกว่าในขันธ์ห้าใช่ไหมคะอย่างที่เคยได้ฟังแต่ถ้าจะตอบก็ตอบได้หลายอย่างติดข้องในทุกขันธ์ใช่ไหมคะแต่ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกขันธ์เป็นอุปาทานขันธ์ห้าตามความยึดมั่นอย่างมั่นคงเพราะว่าโลกนี้เต็มไปด้วยรูปค่ะเกิดมาเนี่ยก็มีเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นรูปสิ่งที่ปรากฏไม่รู้อะไรไม่ใช่สภาพรู้แต่มีจริงๆนะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความติดข้องในรูปถ้าทุกคนรู้อย่างนี้แล้วนะคะถามว่าความติดข้องเป็นขันอะไรก็มีโอกาสจะถามได้ใช่ไหมคะแทนที่จะพูดเรื่องขันตามลำดับอย่างนั้นอย่างนี้ก็เปลี่ยนเป็นติดข้องในขันอะไรความติดข้องเป็นขันอะไรเห็นไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจำแค่ชื่อขันห้าเนี่ยไม่มีใครตอบไม่ได้ทุกคนตอบได้รูปขันหนึ่งเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งแต่ถ้าถามว่าความติดข้องเนี่ยเป็นขันอะไร
6: อุปาทานขัน
0: อุปาทานขันหมายว่าอุปาทานเป็นความยึดมั่นในขันทั้งหมดนะคะตัวอุปาทานก็เป็นธรรมะขันก็เป็นธรรมะอุปาทานคือความยึดมั่นเป็นโลภะที่ติดข้องในขันทุกขันเพราะฉะนั้นถามว่าขณะที่กำลังติดข้องความติดข้องเป็นขันอะไรสภาพที่ติดข้องนั่นแหละเป็นขันอะไรจะได้ไม่จำเพียงแค่ชื่อไงคะเพราะว่าถ้าถามชื่อก็ตอบได้ใครๆก็ตอบได้แต่ถ้าถามเพื่อจะให้รู้ว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็เปลี่ยนคำถามได้สำหรับให้คิดนะคะถ้าเข้าใจอย่างมั่นคงก็ตอบได้ทันทีเลยเพราะเข้าใจแล้วว่ารูปทุกรูปไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดนะคะเป็นรูปขันธ์ติดข้องในรูปขันธ์แน่นอนแสวงหารูปขันธ์แน่นอนเพื่อความสุขใช่ไหมคะเวทนาขันธ์ถ้าแสวงหาได้มาแล้วไม่สุขคงไม่ต้องการไม่ต้องแสวงหาเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยเป็นขันธ์ที่สำคัญที่ทุกคนแสวงหาและติดข้องอย่างยิ่งเพราะเป็นที่ติดข้องอย่างยิ่งจึงเป็นขันธ์หนึ่งในขันธ์ห้าเป็นเวทนาขันธ์นะคะแล้วก็สภาพที่จำได้ว่าความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นอย่างเนี้ยและสิ่งที่จะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เป็นสุขได้แก่อะไรบ้างเพราะฉะนั้นสัญญาเจตสิกสภาพจำเนี่ยก็เป็นขันธ์ที่ยึดมั่นอย่างยิ่งว่าเป็นเราที่มีความต้องการสิ่งต่างๆด้วยความจำว่าเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นก็ต้องการอย่างนั้นก็เป็นสัญญาขันธ์เจตสิกทั้งหมดมี52เพราะฉะนั้นเมื่อเวทนาเจตสิก1เป็นเวทนาขันธ์สำคัญใช่ไหมคะสัญญาเจตสิก1ก็เป็นสัญญาขันธ์สำคัญมากใช่ไหมเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้กำลังจำไม่มีใครรู้เลยว่ายึดถือความจำว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นยึดถือขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นเราเป็นอุปาทานขันธ์เพราะฉะนั้นเจตสิกที่เหลืออีก50แล้วแต่ว่าจะเกิดปรากฏเมื่อไหร่ที่เป็นความยึดมั่นอย่างสำคัญนะคะก็รวมเป็นสังขารขันธ์ให้เห็นชัดๆว่ากำลังติดข้องยึดมั่นในสิ่งนั้นและธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดดับอยู่ตลอดเวลากำลังเห็นนี่ก็จิตกำลังคิดนี่ก็จิตไม่ใช่เจตสิกก็เป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นจำแนกขันธ์ห้าโดยความเป็นปรมัตถธรรมได้แก่รูปประขันเป็นรูปปรมัตถ์แล้วก็เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เป็นนามปรมัตถ์ก็เป็นเจตสิกและจิตก็เป็นวิญญาณขันธ์ก็เป็นจิตเจตสิกรูปเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจะสนทนากันเรื่องขันธ์ห้าให้มีความเข้าใจแล้วก็อาจจะซักถามกันไปเพื่อที่จะสอบทานดูว่ามีความเข้าใจมั่นคงแค่ไหนเช่นขณะที่กำลังติดข้องสภาพที่ติดข้องเป็นขันธ์อะไร เมื่อกี้ขันห้าครบไปหมดเลยตอนนี้นะคะกำลังติดข้องสภาพที่ติดข้องน่ะเป็นขันอะไร
6: มันอยู่ในกลุ่มของสังขารขันธ์ใช่ไหม
0: ค่ะไม่ใช่กลุ่มเลยค่ะหนึ่งคือเป็นขันธ์ละที่โดยมากคนจะแปลว่าขันธ์คือกองใช่ไหมคะเขาก็ไปนับว่ามีเท่าไรเท่าไรแต่ความจริงแต่ละหนึ่งนั่นแหละเป็นแต่ละขันธ์มารวมกันก็เป็นขันธ์เพราะรวมกันแล้วแต่ถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งก็ไม่มีแต่เวลาที่รวมหมายความว่าเป็นประเภทนั้นๆเช่นเจตสิกนี้เนี่ยเป็นประเภทไหนในขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นเวลาที่ถามว่ากำลังติดข้องเนี่ยเป็นขันธ์อะไรเป็นสังขารขันธ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อเราจะไปจำนะคะแต่เพื่อรู้ว่าแม้ความติดข้องขณะนั้นนะคะก็ปรุงแต่งให้มีการรู้สึกที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของเจตสิก50คือให้เข้าใจคร่าวๆนะคะแต่ว่ามั่นคงว่าทั้งหมดเป็นขันธ์คนหนึ่งคนหนึ่งมีกี่ขันธ์คะครบเลยทั้ง5ขันธ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่คนใช่ไหมขันธ์5ต่างหากที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือขันธ์5พวกนี้ค่ะก็คือพูดถึงสิ่งที่มีให้ไม่ลืมเท่านั้นเองเพราะส่วนใหญ่ก็จำว่าเป็นเราแน่นหนามั่นคงมากก็ค่อยๆสนทนาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรา
6: อาจารย์ฮะสมมติว่าเราให้ความสำคัญกับเจตสิกเวทนากับสัญญาเนี่ยมากกว่าเจตสิกที่เหลืออันนี้หมายความว่าที่มาอยู่ในขันธ์5แล้วเรานับ
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เราให้ความสำคัญแต่ความรู้สึกสำคัญไหมไม่ต้องไปให้ความสำคัญเวทนาความรู้สึกในสำคัญไหมคะ
6: สำคัญครับ
0: เพราะทุกคนแสวงหาความสุขใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็แสวงหาสุขเวทนาสำคัญไหมล่ะคะ
6: สำคัญนะส่วนสัญญาก็คือ
0: ถ้าไม่จำไว้ก็ไม่มีความหมายเลยไม่ต้องไปแสวงหาอะไรแต่เพราะจำใช่ไหมจำว่าสุขอย่างนี้เกิดจากอะไรแม้แต่อาหารรสต่างๆนะคะสัญญาก็จำได้รสไหนนำความสุขมาให้เพราะจำถ้าไม่จำก็ไม่เดือดร้อนเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่านะคะตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของขันธ์ทั้ง5ตราบนั้นไม่สามารถที่จะละความเป็นเราได้ง่ายๆเผินๆไปสำนักปฏิบัติไปนั่งทำอะไรแล้วก็จะไปรู้แจ้งในสัจธรรมเป็นไปไม่ได้หรือแม้แต่จะเข้าใจธรรมะก็เป็นไปไม่ได
2: ้กราบท่านอาจารย์และคณะวิทยากรนะคะสำหรับชีวิตของคนทำงานเนี่ยการที่จะเริ่มเข้าใจพระธรรมแต่พอมาฟังเรื่องจิตเจตสิกแล้วเขาไม่เข้าใจอย่างมีเพื่อนเคยบอกว่าเขาไม่สนใจพระธรรมหรอกเพราะว่าเขาทำดีทุกวันแล้วก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใคร
0: เขาอยากได้อะไรคะ
2: เขาไม่อยากได้ไม่อยากฟังพระธรรมเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าโอ้โหอย่างที่เธอฟังเนี่ยมันสูงมันยาก
0: ธรรมะต้องคิดค่ะต้องไตร่ตรองทุกคำละเอียดมากนะคะอยากได้อะไรอยากได้อย่างอื่นทั้งหมดนอกจากเข้าใจธรรมะเพราะถ้าจะเข้าใจธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะไม่ง่ายคนที่มาเพราะคิดว่าธรรมะง่ายก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเพราะคิดว่าธรรมะง่ายทำดีนะละชั่วนะอย่าอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ความจริงเขาไม่รู้จักธรรมะค่ะอย่างคำถามแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องไตร่ตรองว่าไม่ใช่เราต้องการอย่างอื่นแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าคำถามที่ถามว่าอะไรถ้าถามว่าเขารู้จักธรรมะไหมต้องตรงที่จะตอบว่ารู้จักหรือไม่รู้จักเห็นไหมคะจึงจะเป็นการเริ่มด้วยความจริงใจที่จะรู้ว่าต้องการอะไรต้องการเข้าใจธรรมะหรือว่าต้องการอย่างอื่นความสุขชั่วคราวหรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยเป็นคนดีเกิดมาแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่ามีมากเพราะเหตุว่าทั้งโลกคิดว่าอย่างอื่นมีประโยชน์และสำคัญกว่าธรรมะเพราะฉะนั้นไม่รู้ค่าของธรรมะเลยเพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นจะชักชวนใครให้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะยากแม้แต่ตัวคนที่ ไม่สนใจธรรมะเพราะไม่ได้สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ก็ยากที่จะชักชวนตัวเองในพยายามตั้งใจฟังธรรมะก็ไม่ได้เขาไปฟังธรรมะกันแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้สะสมมาที่จะเข้าใจธรรมะตามเขาไปแล้วเราเข้าใจไหมในเมื่อเราไม่

0: ได้ยังไงดอกไม้เป็นธรรมะเลยโต๊ะเก้าอี้เป็นธรรมะเลยเหมือนกับว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลยแต่ธรรมะคือทุกสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะรู้เรื่องไหมทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะไม่ได้พูดคำอื่นเลยพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะคิดว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พอบอกว่าเป็นธรรมะเพราะมีจริงเห็นไหมคะมีคำอธิบายด้วยว่าทำไมเป็นธรรมะเพราะมีจริงๆภาษาบาลีไม่มีคำว่ามีจริงๆแต่มีคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงอะไรก็ได้ขณะนี้มีเห็นไหมเห็นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแทนที่จะบอกเพียงแค่ในภาษาไทยว่าเห็นมีจริงอีกภาษาหนึ่งก็เห็นเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่มีจริงแล้วจะมีธรรมะไหมก็ไม่มีแต่ว่าสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะค่อยๆไปทีละคำและจะรู้ตัวเองว่าเขาฟังธรรมะเนี่ยเขาฟังอะไรเข้าใจอะไรแต่คนที่บอกว่าไม่ฟังธรรมะก็จะไม่รู้จักธรรมะเลยหรือฟังแล้วถ้าไม่ใจตรองนะคะไม่เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยให้ตรงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงลองถามคนอื่นสิคะธรรมะคืออะไรถ้ารู้นะคะเขาจะต้องตอบว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ถ้าคนไม่รู้จะตอบไปหลายอย่างว่าธรรมะคืออะไรคือโน้นคือนี่คือนั่นแต่ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆว่านี่แหละเป็นสิ่งซึ่งใครก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงรู้แต่เพียงว่ามีแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงสำหรับข้าวอาจจะไม่มีความหมายเลยนะคะจะต้องรู้ทำไมเห็นก็เห็นไปได้ยินก็ได้ยินไปอยู่ก็อยู่ไปตายก็ตายไปไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ว่าถ้าคนที่ได้ฟังคำแล้วก็คิดว่านะคะระหว่างไม่รู้กับรู้เนี่ยอะไรดีแค่นี้ค่ะคำตอบก็สำหรับคนที่บอกว่ารู้ดีกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าถามใครว่ารู้กับไม่รู้อะไรดีต้องเป็นคนตรงถ้าตรงแล้วจะตอบว่ายังไงธรรมะต้องเป็นไปตามความละเอียดอย่างยิ่งทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่เริ่มว่านะคะรู้ดีหรือไม่ดี
1: รู้ย่อมดีกว่าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรู้อะไร
1: รู้ความจริง
0: สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้อะไรจริง
1: อะไรจริงก็คือเห็นมีจริงได้ยินมีจริงเพราะฉะนั้น
0: รู้เรื่องเห็นหรือยังรู้ความจริงของเห็นหรือยัง
1: ก็ต้องค่อยๆศึกษาแล้วค่อยๆฟัง
0: บางคนก็ไม่สนใจเลยค่ะพอเท่านี้ก็ไม่สนใจละเห็นธรรมดาได้ยินธรรมดาจะต้องรู้อะไรแต่คนที่เฉลียวใจนะคะรู้กับไม่รู้อะไรดีกว่ากันแล้วเห็นก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีเห็นมีเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรกับมีเห็นแล้วรู้จริงๆว่าเห็นคืออะไรอะไรจะดีกว่ากันเห็นไหมคะอัธยาศัยของแต่ละคนทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยไม่รู้เลยว่าต่างกันละเอียดยิบแม้แต่เพียงเบื้องต้นที่จะให้สนใจธรรมะเห็นประโยชน์ของธรรมะก็ต้องเริ่มจากการเป็นผู้ที่ละเอียดและเป็นผู้ตรงฉลาดกับโง่อะไรดีกว่ากัน
1: ฉลาดดีกว่า
0: ตอบได้ว่าฉลาดดีกว่าแต่โง่คือไม่รู้อะไรและฉลาดคือรู้อะไรเห็นไหมคะโง่ที่จะไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่าฉลาดจึงได้เข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องละเอียดอย่างยิ่งค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้จักตัวเองเพราะว่าสะสมมาเนี่ยหลากหลายอัธยาศัยมากนะคะตอนเป็นเด็กรู้ไหมว่าจะเป็นอย่างนี้วันนี้ไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าสะสมมาแล้วค่ะที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมทำไมเด็กบางคนน่ารักมากนะคะเห็นผู้ใหญ่ถือของเนี่ยช่วยค่ะแย่งมาเลยขอถือเด็กบางคนก็เดินเฉยใช่ไหมคะและอะไรดีกว่าอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถไปทำอะไรได้เลยนะคะจะบอกเด็กคนที่เดินเฉยให้มาถือของหรือบอกเด็กคนที่ถือของว่าไม่ต้องช่วยก็ได้ใช่ไหมคะแต่เขาจะช่วยเขามีอัธยาศัยสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าลูกเขาเนี่ยแปลกมากเลยค่ะไม่เคยโกรธทำยังไงก็ไม่โกรธมีใครอยากจะลองทำให้เขาโกรธไหมคะตามอัธยา

0: สัยของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้ดีไหมถ้าไม่รู้เราอาจจะไม่ชอบคนนี้เลยเขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ารู้ว่าไม่มีเขาเลยเนี่ยเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งต้องเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นทุกคนอยากเป็นคนดีแต่ทำไมดีไม่ได้ไม่สามารถจะเป็นอย่างที่เขาดีๆได้เลยใช่ไหมคะทำยังไงก็ดีไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าเขาสะสมมาไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาอะไรได้เลยค่ะแม้แต่ตัวเองลองบังคับสิได้ไหมไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่สนใจใครไม่รักใครไม่ชอบใครได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ไม่รู้จึงยึดถือว่าเราทำได้บางคนก็อาจจะคิดอย่างนี้อย่างเมื่อเช้านี้ก็มีคนที่ยกมือได้แล้วก็บอกว่าเขายกมือได้แต่เพียงไม่มีจิตยกได้ไหมอัมพาตอยากยกได้ไหมทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยที่เป็นไปทั้งหมดค่ะแต่ไม่เคยรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่หลากหลายกันไปมากๆนะคะบังคับก็ไม่ได้ต้องเป็นไปแต่ถ้ารู้ว่าความจริงคือไม่มีเราแต่มีธาตุธาตุก็คือสิ่งที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนแปลงสภาวะความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแข็งต้องเป็นแข็งหวานต้องเป็นหวานเสียงต้องเป็นเสียงโกรธต้องเป็นโกรธทุกอย่างเป็นแต่ละหนึ่งธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเร็วมากแล้วจะโกรธใครแล้วจะไม่ชอบอะไรก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งซึ่งตนเองก็ไม่รู้นะคะว่าสะสมมาอย่างไรเชื่อได้เลยค่ะแต่ละคนก่อนที่จะมานั่งอยู่ในห้องนี้ไม่เคยคิดซะด้วยซ้ำไปตอนเป็นเด็กว่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังธรรมะแต่ทำไมนะคะถึงได้เป็นอย่างนี้บังคับได้ไหมไม่ได้ไปชวนคนอื่นที่เขาไม่ฟังให้มาฟังได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราจะไม่คิดว่าจะไปทำอะไรใครเลยทั้งสิ้นหรือแม้แต่ตัวเองนะคะก็ต้องค่อยๆเข้าใจว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทำไมคนสนใจที่จะเรียนตัดเสื้อคนนี้สนใจทำกับข้าวคนนั้นเป็นสถาปนิกคนนั้นเป็นวิศวกรศึกษาต่างๆนานากันตามอัธยาศัยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยให้ทราบว่าทำไมล่ะบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆหรือลองคิดให้ดีนะคะไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรคะเพราะเกิดแล้วต่างหากแค่นี้ค่ะสิ่งนั้นเกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วด้วยแล้วจะบังคับอะไรแค่คิดจะบังคับคิดนั่นก็เกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วด้วยสิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้เป็นไปเพราะมีตัวตนซึ่งคิดว่าเราจะทำแต่เพราะไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเกิดแล้วแม้แต่ขณะแรกที่เกิดที่เป็นคนนี้ก็เกิดแล้วบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะก็จะรู้ได้ว่านี่แหละคือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องการอะไรคะเข้าใจธรรมะหรือว่ายากไปฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าฟังจริงๆเนี่ยภาษาไทยไม่รู้แหละค่ะและยิ่งเป็นภาษาอื่นจะเข้าใจได้ไหมยิ่งไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นภาษาของเราที่ได้ฟังมาแล้วตั้งแต่เด็กเป็นภาษาเดียวที่จะทำให้สามารถเข้าใจคำหรือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในภาษาของเราเองเนี่ยยิ่งกว่าภาษาอื่นใช่ไหมแม้แต่ภาษาบาลีเรายังต้องแปลเลยค่ะจักขุเนี่ยวันนี้ใครพูดบ้างคะจักขุพูดแต่ตาเห็นก็ไม่ต้องพูดแบบจักขุวิญญาณใช่ไหมคะก็เป็นอีกภาษาหนึ่งแต่ภาษาไหนที่ใครสะสมมาที่จะเข้าใจก็เข้าใจในภาษาของตนเพราะฉะนั้นฟังไม่รู้เรื่องหมายความว่าสนใจหรือเปล่าเห็นประโยชน์หรือเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่เคยฟังมาก่อนสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนไม่รู้ก็คือว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะเหตุว่าในภาษาไทยเรามีคำว่าเห็นได้ยินแล้วนี่คำว่าเห็นแต่ว่ารู้ไหมว่าเห็นคืออะไรเมื่อกี้บอกใช่ไหมรู้ดีกว่าไม่รู้เ พระเจ้ารู้ไหมว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบังคับบัญชาไม่ให้เห็นได้ไหมเมื่อมีปัจจัยที่เห็นจะเกิดเห็นเกิดแล้วข้อสำคัญที่คิดว่าจะบังคับจะให้อะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะสิ่งนั้นเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เห็นแล้วใครทำให้เห็นเกิดเดี๋ยวนี้ก็คิดแล้วใครทำให้คิดเกิดเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างนะคะต้องเป็นผู้ที่สะสมมานะคะที่จะเห็นคุณค่าอย่างยิ่งของการที่เกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติจบไปแต่ละชาติทุกขณะแต่ไม่รู้อะไรเลยตามความเป็นจริงกับการที่มีผู้ที่ทรงตรัสรู้แค่ได้ยินคำนี้ค่ะคำของบุคคลนั้นเนี่ยต้องต่างกับคำของบุคคลอื่นเหมือนกันไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าคนอื่นพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งนั้นแต่บุคคลนั้นทุกคำเป็นไปเพื่อปัญญาที่จะให้เข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะที่จะสนใจหรือเห็นคุณค่าก็คือว่าต้องรู้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มีค่ามากไหมที่จะได้เข้าใจตามความเป็นจริงซึ่งใครก็มาบอกเราไม่ได้เลยนอกจากคำจริงแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่คำที่ว่าธรรมะต้องรู้แล้วคืออะไรธรรมะทั้งหลายทุกอย่างไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็ไม่เป็นใครด้วยเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดค่ะไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวตลอดเวลามีแต่สิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเร็วจนปรากฏเหมือนกับว่าไม่ดับเลยมายากลเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: อะไรเก่งกว่าธรรมะเก่งกว่าเพราะว่ามายากลก็ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
1: ท่านอาจารย์คะแล้วคนที่สะสมอกุศลมาเนี่ยเราจะสะสมสิ่งใหม่ที่เป็นกุศลเพิ่มอย่างหนูมาพบท่านอาจารย์หนูก็ได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลจากการที่ได้เข้าใจพระธรรมซึ่งเป็นความเมตตาของท่านอาจารย์แล้วเราก็จะส่งต่อความเมตตาเนี้ยไปให้ผู้อื่นซึ่งเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าเขาจะได้รับประโยชน์อันนี้หรือไม่ได้รับประโยชน์ทำไม่ได้หรอคะท่านอาจารย์มันก็เป็นการทำ
0: ค่ะคุณพัฒนรีคิดที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บังคับให้เขาฟังได้ไหม
1: ไม่บังคับค่ะไม่บังคับ
0: ถึงจะจูงมือเขาเข้ามานั่งในห้องนี้เขาไม่ฟังยังได้เลยเขาก็คิดเรื่องอื่นเขาไป
1: แต่อย่างน้อยเราก็ขอได้ให้ของเพราะเราได้รับมาจากท่านอาจารย์
0: เราสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นให้ทำไม่ทำก็ไม่ได้เพราะสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเพราะการสะสมของแต่ละหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าเป็นแต่ละบุคคลเนี่ยนะคะสะสมมาต่างๆกันก็ต่างกันไปคนที่สนใจธรรมะก็มีคนที่ไม่สนใจธรรมะก็มีพระเชนมีท่านผู้หนึ่งที่ท่านกล่าวว่ายากยิ่งก็คือว่าให้คนที่ไม่มีความสนใจในธรรมะไม่เห็นประโยชน์เลยเนี่ยได้เริ่มเห็นประโยชน์และเริ่มสนใจที่จะฟังขั้นจะฟังนะคะฟังแล้วยังยากไหม
1: ยากมากค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วไม่ฟังอีกมีไหม
1: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นประโยชน์หรือเปล่าถ้าง่ายไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมคะแต่ว่านี่กว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้ได้เนี่ยพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แล้วเราเป็นใครเพียงแต่ฟังคำของพระองค์ซึ่งได้ทรงตรัสรู้แล้วเข้าใจตามแค่นี้ยังว่ายากเพราะฉะนั้นจะยังไงดีคะไม่ฟังซะเลยง่ายกว่าอย่างนั้นเลยคะ
1: ไม่ค่ะหนูคิดว่าเริ่มมีแสงสว่างนิดๆอยู่ที่ปลายอุโมงค์ก็ขอตามไปเรื่อยๆจะได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะ
0: ค่ะเพราะสะสมมาแต่คนที่ไม่สะสมมาไม่ได้คิดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปให้คนอื่นเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่สะสมมาที่จะเกิดขึ้นที่เข้าใจว่าเป็นเราตามการสะสมก็เป็นไปตามการสะสมห้ามไม่ให้ทำก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดก็ไม่ได้เพราะว่าสะสมมาปรุงแต่งมาให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นตามที่ได้สะสมมาก
1: ว่าจะเข้าใจจริงๆนะคะตอนที่หนูเริ่มมาฟังท่านอาจารย์นะหนูก็ยังชอบที่จะไปทำบุญไปทอดกฐินอะไรตามที่ต่างๆแต่พอเราฟังไปนานๆนานๆเราเริ่มเข้าใจว่า ระหว่างให้เลือกไปทําบุญกับเลือกมาฟังพระธรรมเนี่ยขอเลือกมาฟังพระธรรมเพราะได้ประโยชน์มากมาย
0: ไม่ใช่คุณพัฒนรีค่ะ
1: ค่ะ
0: ตามการสะสมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าถ้าเราบอกคนอื่นว่าทุกคนเนี่ยพูดคำที่ไม่รู้จักเนี่ยเขาว่าไงคะพูดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยพูดคำที่ไม่รู้จักทุกคำเลยเขาคงแปลกใจหรืออาจจะโกรธ
1: เขาโกรธว่าเราไปว่าเขาโง่อะไรอย่างนี้หรือไม่ฉลาด
0: ค่ะแต่ลองคิดสิคะว่าจริงไหมพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อกี้นี้คุณพัฒนรีพูดถึงเรื่องบุญนะคะบุญคืออะไร
1: บุญคือสภาพจิตที่ผ่องใสค่ะ
0: คนอื่นรู้ไหมที่ไปทำบุญกันตามวัดได้รู้ไหมว่าเป็นสภาพจิตที่ผ่องใส
1: ไม่มีทางเข้าใจ
0: พูดคำถูกเมื่อได้ฟังพระธรรมว่าไม่ใช่เราแต่เป็นจิตที่ประกอบด้วยเจตสิกที่เป็นฝ่ายดีนามธาตุที่ดีเกิดขึ้นเป็นไปในทางที่ไม่เป็นโทษไม่ให้ผลที่เป็นโทษเลยทั้งในขณะที่ทำและแม้ภายหลังเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพูดคำที่ไม่รู้จักบุญก็ไม่รู้จักคิดว่าเราเป็นบุญแล้วเป็นเหรอคะบุญเป็นเราเหรอคะหรือเราเป็นบุญหรือว่าบุญเป็นธรรมะเพราะว่าธรรมะหลากหลายปุญญะบุญขจัดขัดเกลากิเลสในขณะนั้นก็ไม่รู้จักสักคำพูดว่าเห็นอะไรก็ไม่รู้พอฟังธรรมะแล้วจะรู้ค่ะแม้เดี๋ยวนี้เองเข้าใจได้ทันทีนะคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เห็นแข็งไหมคะ
1: ไม่เห็นแข็งค่ะ
0: เพราะแข็งไม่ได้ปรากฏไม่ได้มากระทบตาแต่มีธาตุหนึ่งเดียวในบรรดาธาตุทั้งหมดที่กระทบจักขุประสาทะรูปพิเศษที่อยู่กลางตาและก็เป็นเหตุปัจจัยให้ธาตุที่เป็นนามธาตุธาตุรู้ขณะนี้เกิดเห็นสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพูดคำว่าเห็นก็ไม่รู้จักว่าเห็นคืออะไรไม่ว่าใครทั้งสิ้นค่ะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะพูดคำที่ไม่รู้จัก
1: การละความชั่วทุกชนิดซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาพุทธเนี่ยละความชั่วทุกชนิดอาจารย์กรุณาให้ความละเอียดของคำนี้ค่ะ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ละหรือว่าเข้าใจ
1: เข้าใจการละความชั่วค่ะ
0: เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะละได้ไหมเพราะไม่ใช่เราละแต่เป็นความเห็นที่ถูกต้องสภาพที่รู้ความจริงเห็นโทษของความชั่วเมื่อเห็นโทษขณะนั้นก็ไม่ทำชั่วที่ทำชั่วกันทั้งหมดเนี่ยเพราะไม่เห็นโทษของความชั่วใช่ไหมและไม่รู้ด้วยว่าชั่วคืออะไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เคยไม่รู้มาก่อนทุกคำต้องตั้งต้นว่าคืออะไรไม่อย่างนั้นก็ไม่ชื่อว่าฟังธรรมะเพราะฉะนั้นชั่วคืออะไรคะถ้าไม่รู้ละได้ไหม
1: ถ้าไม่รู้ละไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าชั่วคืออะไร
1: แต่บางอย่างในพื้นฐานของชีวิตเนี่ยนะคะเช่นคนขี้ขโมยเนี่ยท่านอาจารย์เขาจะไม่รู้เลยเหรอคะว่าการขโมยเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ดี
0: ถ้ารู้จริงว่าไม่ดีจะทำไหม
1: ลึกซึ้งค่ะ
0: มากค่ะยิ่งฟังนะคะยิ่งลึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มต้นจากสิ่งที่มีซึ่งใครไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนะคะลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะคิดว่าลึกซึ้งแค่ว่าลึกซึ้งมากยังไม่ถึงความลึกซึ้งจริงๆของสภาพธรรมะ
2: สำหรับในเรื่องของความเป็นผู้ที่สนใจในการศึกษาพระธรรมนะครับก็แสดงถึงการสะสมมาของผู้นั้นอย่างแท้จริงนะครับว่าจะเห็นประโยชน์ของพระธรรมมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งคำหนึ่งนะครับที่สะดุดก็คือคำว่าฟังไม่รู้เรื่องถ้าเห็นประโยชน์ของพระธรรมฟังไปศึกษาไปแน่นอนนะครับในที่สุดก็ต้องเข้าใจแน่นอนเพราะเหตุว่าพระธรรมนะครับเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งนะครับฟังเพียงครั้งเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องฟังบ่อยๆเนืองๆแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวด้วยนะครับก็ต้องสะสมเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจริงๆนะครับแต่ละคนนะครับที่จะสนใจในการศึกษาพระธรรมนะครับ ต้องมีเหตุมีปัจจัยนะครับอย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในจักกสูตรนะครับแสดงถึงความเป็นสมบัตินะครับที่ถึงพร้อมแล้วที่จะทำให้ผู้นั้นนะครับสนใจที่จะศึกษาพระธรรมนะครับมากน้อยแค่ไหนก็เพราะว่าผู้นั้นเคยสะสมบุญคือความดีที่ประกอบด้วยปัญญามาแล้วตั้งแต่ในอดีตจึงทำให้ผู้นั้นนะครับได้เกิดในถิ่นที่เหมาะก็คือถิ่นที่มีพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุให้ผู้นั้นนะครับได้อาศัยบุคคลผู้มีปัญญาคืออาศัยสัตบุรุษนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะที่จะเป็นเหตุให้ได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตั้งตนไว้ชอบซึ่งก็เป็นคุณความดีที่เกิดขึ้นเจริญขึ้นจากที่ไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจขึ้นแล้วก็ได้สะสมเป็นเหตุที่ดีต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการสะสมของแต่ละบุคคลจริงๆนะครับที่จะเห็นประโยชน์ของพระธรรมมากน้อยแค่ไหนที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างก็ชัดเจนใช่ไหมครับว่าก่อนที่จะมาศึกษาธรรมะนี่ครับแต่ละคนไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาฟังธรรมะจะได้มาศึกษาธรรมะก็เพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองครับ
3: พระอาจารย์คะในการที่ฟังใหม่ๆหรือว่าเหมือนกับความเข้าใจยังไม่มากพอเนี่ยอยากจะรู้ว่าแล้วเราจะตัดสินใจกับเรื่องราวอะไรมากมายที่จะตัดสินใจที่จะเลือกเนี่ยแล้วเป็นธรรมะหรือว่าเป็นอนัตตายังไง
0: ค่ะคุณอรวรรณเลี้ยวซ้ายเพราะเหตุปัจจัยหรือเปล่า
4: เลี้ยวซ้ายใช่ค่ะ
0: เลี้ยวขวา
4: ก็ใช่
0: เพราะเหตุปัจจัยหรือเปล่า
4: ก็ใช่ค่ะ
0: มีตัวคุณอรวรรณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือว่ากำลังคิดอย่างนั้นก็เป็นธรรมะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดสงสัยมีปัจจัยที่จะให้เกิดคิดว่าเอ๊ะจะทำอย่างนี้ดีหรือจะทำอย่างนั้นดีนะคะกระตือรือร้นมีไหมเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะเขาเลือกเขาคิดหรือว่าขณะนั้นนะคะกำลังสงสัยไม่ใช่กระตือรือร้นหรืออาจจะกระตือรือร้นที่จะรู้ความจริงแล้วก็มีความสงสัยด้วยก็ได้นะคะทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งลืมเสมอว่าเป็นธรรมะคิดอย่างนั้นสงสัยอย่างนั้นตัดสินใจอย่างนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดถ้ายืนอยู่นะคะเอ๊จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าก็เป็นและเวลาเลี้ยวซ้ายก็เป็นธรรมะหรือว่าจะเลี้ยวขวาก็เป็นธรรมะให้ทราบว่าทุกขณะเกิดขึ้นเป็นธรรมะทั้งหมดและเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยด้วยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้
3: ถ้าอาจารย์นั่นหมายความว่าจะฟังธรรมะหรือไม่ฟังธรรมะเนี่ยเหมือนกับบังคับบัญชาไม
0: ่แน่นอนค่ะเราไปบังคับคนเลวให้เป็นคนดีได้ไหมบอกเขาสิบอกเขาทุกวันจงเป็นคนดีจงเป็นคนดีแล้วเขาเป็นหรือเปล่า
3: ก็ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าบังคับบัญชาไม่ได้
3: เพราะฉะนั้นอย่างถ้ามีคำถามที่ว่าเมื่อมีสถานการณ์เหตุการณ์นี้แล้วจะตัดสินใจอย่างไรดีเนี่ย
0: สงสัยขณะนั้นก็เป็นธรรมะค่ะยังไม่ทันตัดสินก็เป็นธรรมะทุกขณะเป็นธรรมะ
3: แต่ก็จะเป็นคำถามที่ไม่ใช่เป็นธรรมะแล้วไม่เป็นอนัตตาเพราะถึงเวลาจริงๆเนี่ยสมมติคิดเอาไว้เนี่ยแต่ถึงเวลาเมื่อสิ่งนั้นมาถึงจริงเนี่ยก็จะต้องเป็นไปณขณะนั้นเลย
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคิดหรือไม่คิดไม่คิดก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะไม่เว้นเลยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมะทั้งหลายนี่ไม่เว้นค่ะคิดก็เป็นอนัตตาไม่ให้คิดอย่างนั้นได้ไหมสงสัยก็เป็นอนัตตาไม่ให้สงสัยได้ไหม okay. กระตือรือร้นที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นธรรมะไม่ทำอย่างนั้นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่เราทำจิตเจตสิกเกิดขึ้นทำหน้าที่ของจิตเจตสิกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาพของธรรมะแม้จิตโดยละเอียดยิ่งทุกขณะให้รู้ว่าขณะนี้นะคะก็มีแต่ไม่รู้
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะแล้วเป็นไปได้ไหมคะที่ว่าก่อนฟังธรรมะเนี่ยจะโอ้ยกระตือรือร้นวางแผนทำมาหากินให้เจริญเติบโตก้าวหน้าหาเงินได้เยอะแต่พอฟังธรรมะอุ้ยมันไม่มีเราไม่มีอะไรเลยก็ไม่ทราบว่าจะขยันขันแข็งกระตือรือร้นไปทำไมสู้ไม่ต้องเอาอะไรมากก็ฟังธรรมะอะไร
0: ก็ทั้งหมดก็เป็นธรรมะไงคะจะทำอะไรก็เป็นธรรมะจะกระตือรือร้นต่อไปก็เป็นธรรมะจะไม่กระตือรือร้นอีกแล้วก็เป็นธรรมะไม่กระตือรือร้นแล้วไม่ฟังธรรมะก็เป็นธรรมะไม่กระตือรือร้นแล้วฟังธรรมะก็เป็นธรรมะทุกอย่างไม่เว้นค่ะถ้าพูดว่าไม่เว้นคือไม่เว้น
3: แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ทำให้พ
4: พอมาฟังธรรมะแล้วทำให้ขี้เกียจทำมาหากินอะไรก็ไม่ใช
0: ่ถ้ามีปัจจัยที่จะขี้เกียจไปห้ามไม่ให้ขี้เกียจได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้ไม่ว่าจะฟังธรรมะหรือไม่ฟังธรรมะก็ตาม
4: เพราะฉะนั้นความเข้าใจมั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยก
0: ่อนอื่นทั้งสิ้นฟังคำไหนเข้าใจคำนั้นเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้ว่าแท้ที่จริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่ว่าจะขยันไม่ว่าจะเกียจคร้านไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะสงสัยพอตัดสินใจคิดว่าเป็นเราตัดสินใจก็ไม่ใช่ขณะนั้นเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นคิดอย่างนั้นตัดสินอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงนะคะทุกคำที่ได้ฟังทุกอย่างไม่เว้นทุกอย่างเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจริงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ใครไปทำให้เป็นอย่างนั้น
4: เข้าใจยากนะ
0: ที่ต้องมั่นคงค่ะไม่ฉะนั้นไม่ถึงการที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังไม่ใช่เพียงแค่ให้ฟังเฉยๆนะคะประจักษ์แจ้งได้เพราะมีผู้ที่อบรมเจริญปัญญาประจักษ์แจ้งแล้วมากเหมือนกันตั้งต้นด้วยความไม่รู้แล้วค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจค่อยๆสะสมไปเป็นธรรมะทั้งหมดบางคนเขาก็ว่าอย่างนี้ค่ะพอได้ยินธรรมะทุกอย่างเป็นอนัตตาตอนนี้สบายละทำอะไรก็เป็นอนัตตาจะทำทุจริตจะเกียจคร้านจะสนุกสนานจะอะไรก็เป็นอนัตตาเข้าใจจริงๆหรือว่าทำเพียงแค่เป็นตัวตนที่ต้องการจะทำแล้วอ้างว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสัจจะบารมีความจริงใจต่อความตรงต่อความจริงของธรรมะสำคัญที่สุดถ้าศึกษาธรรมะนะคะจะเป็นคนจริงและเป็นคนตรงจึงจะได้สาระจากธรรมะผิดคือผิดเป็นธรรมะที่ผิดถูกคือถูกก็เป็นธรรมะที่ถูกไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันทั้งหมดโดยการที่เข้าใจเพียงคำเดียวว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาถ้ามั่นคงจริงๆก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะรู้ไหมในขณะนั้นว่าเป็นธรรมะถ้ายังไม่รู้ยึดมั่นในขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงของขันธ์ห้าจะละความยึดมั่นในขันธ์ห้าได้อย่างไรก็ยังคงเป็นเราอยู่นั่นแหละ
4: อาจารย์คะเห็นมีตาก็เห็นมีหูก็ได้ยินแล้วเห็นเป็นธรรมะแล้วก็ยากและลึกซึ้งเนี่ยเหมือนกับจะเข้าใจยากมากว่าเป็นยังไงเพราะว่าถ้าคนเริ่มต้นก็เหมือนว่าไปแสวงหาธรรมะจะต้องเป็นสิ่งที่ลึกลับไม่ใช่ลึกซึ้งนะตรงนี้จะสำหรับการฟังที่จะเริ่มเข้าใจ
0: เมื่อกี้ทุกคนได้ฟังนะคะเห็นเกิดแล้วดับ
4: เห็นเกิดแล้วดับ
0: ลึกซึ้งไหม
4: จริงๆเหมือนเห็นอยู่ตลอดเวลาท่านอาจารย์
0: นั่นสิคะไม่ลึกซึ้งใช่ไหมแต่ลึกซึ้งคือเห็นนี่แหละเกิดระดับทันทีด้วยจิตที่เกิดต่อไม่เห็นคิดดูหนึ่งขณะจิตเนี่ยสั้นแค่ไหนในเมื่อเดี๋ยวนี้เป็นทั้งคนเป็นทั้งโต๊ะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นทำกิจเห็นไม่ใช่เราเห็นนะคะแต่จิตทุกจิตที่เกิดขึ้นต้องทำกิจการงานของจิตนั้นจิตนั้นซึ่งกิจทั้งหมดของจิตเนี่ยค่ะมี14กิจไม่ใช่เราสักกิจเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นกิจหน้าที่ของจิตและเจตสิกซึ่งต่างเกิดขึ้นพร้อมกันจริงต่างคนต่างทำหน้าที่แยกกันไม่ออกด้วยอนัตตาหรือเปล่าไม่ใช่ใครสักคนเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเนี่ยต้องอาศัยการฟังอีกมากค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปสำนักไปนั่งปฏิบัติแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้รู้อะไรสักอย่างแล้วจะไปรู้แจ้งอะไรคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะขันติบารมีไม่มีบารมีนะคะสามารถที่จะรู้ความจริงได้ไหมใครจะไปรู้ได้เห็นกำลังเกิดดับคิดละใช่ไหมคะอดทนไหมในเมื่อความจริงเห็นเกิดดับจะรู้หรือไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไปแต่ถ้าจะรู้ความจริงก็มีหนทางที่สามารถที่จะทำให้ถึงการประจักษ์แจ้งลักษณะของเห็นซึ่งกำลังเกิดดับได้นั่นคือธรรมะที่เป็นธรรมรัตนะ ที่จะนำมาซึ่งการประจักษ์แจ้งความจริงของทุกคำที่ได้ฟังว่าเป็นคำจริงจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าความจริงไม่เป็นอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสอย่างนี้ได้หรือแต่เมื่อธรรมะเป็นจริงอย่างนี้ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนี้จึงได้ตรัสคำนี้ว่าเห็นเกิดขึ้นและดับไปธรรมะทุกอย่างเกิดต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปลึกซึ้งไหมคะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ก็ฟังเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้แต่ก็รู้ว่าว่าจะรู้อย่างที่ฟังอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องอาศัยปัญญา
0: ค่ะขณะที่กำลังเข้าใจอย่างนี้ค่ะละเหตุของทุกข์ละความติดข้องสภาพธรรมะจึงปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่กล่าวเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเนี่ยแต่ทำไมไม่ประจักษ์แจ้งอย่างนั้นเพราะความไม่รู้และความติดข้องที่เนิ่นนานมาแล้วค่ะปิดกั้นไม่เห็นความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ที่ค่อยๆ คลายความไม่รู้สภาพธรรมะที่ถูกปิดไว้เนี่ยนะคะก็เปิดลักษณะที่แท้จริงให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ไม่ใช่กับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่กับปัญญาเท่านั้นที่ได้อบรมจนกระทั่งละคลายความไม่รู้และความติดข้องแล้วสภาพธรรมะก็ปรากฏได้ตามความเป็นจริง
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าอันนี้ก็จากสนทนาเมื่อเช้าที่บอกรู้ความจริงที่สุดของเห็นแล้วบอกเห็นเกิดแล้วดับแล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่าไม่ทำอย่างอื่นคิดไม่ได้ได้ยินไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากเห็นสิ่งที
0: ่เห็นคิดได้ไหมล่ะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ก็ตอบแล้วไงเห็นจำได้ไหม
3: จำก็ไม่ได้ค่ะ
0: ก็ตอบแล้วไงว่าเห็นก็เป็นเห็นแล้วจะสงสัยอะไร
3: ไม่ใช่ค่ะท่านอาจารย์แล้วจะลึกซึ้งยังไงฮะทำไมแบบแค่รู้ว่าเห็นเพียงเห็น
0: ขณะนี้ที่เห็นจำด้วยลึกซึ้งไหม
3: เห็น
0: ขณะที่เห็นเดี๋ยวนี้จำด้วยแต่ไม่ปรากฏสภาพที่จำแล้วเรียนมาทำไมคะจิตดวงนี้เกิดขึ้นพร้อมเจตสิกเจ็ดซึ่งมีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเรียนไปทำไมเรียนให้รู้ว่าขณะนี้เจตสิกเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏเลยลึกซึ้งไหมมีแต่เห็นซึ่งกำลังเห็นแต่สภาพที่จำสิ่งที่เห็นเนี่ยในขณะนั้นไม่ได้ปรากฏลึกซึ้งไหมและไม่ใช่มีแต่สัญญาเจตสิกสภาพที่จำนี่ค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกยังมีเวทนาเจตสิกสภาพรู้สึกในสิ่งที่ปรากฏด้วยลึกซึ้งไหมทันทีที่จิตเกิดจะต้องมีเจตสิกเจ็ดประเภทเกิดร่วมด้วยลึกซึ้งไหมแล้วก็เห็นเป็นขันธ์หรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: ถ้าไม่รู้ก็ยึดมั่นใช่ไหมว่าเป็นเรา
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะละความยึดมั่นในขณะนี้ที่กำลังเห็นเพราะเห็นตามความเป็นจริงปัญญาสามารถเข้าใจเห็นตามความเป็นจริงจึงสามารถที่จะคลายจนกระทั่งดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้หมดเมื่อรู้ความจริงของขันธ์ทั้ง5เพราะทั้งหมดเป็นอุปาทานขันธ์เพราะฉะนั้นยากไหมลึกซึ้งไหมอีกนานไหมแม้แต่เพียงสภาพธรรมะที่ขณะเกิดก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดพร้อมกันก็ไม่ได้ปรากฏเลยแต่ต้องรู้เพราะรู้ได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราตั้งใจจะรู้สัญญาเจตสิกเนี่ยได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ตั้งใจจะรู้เวทนาเจตสิกได้ไหม
3: ก็ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาใช่ไหมที่เป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาสติเป็นอนัตตาแล้วแต่ปัจจัยเลือกไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะเป็นหนทางนี้ที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นตามกำลังของปัญญา
3: ตรงนี้ก็เป็นการตอบคำถามว่าเลือกที่จะสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตกับอะไรที่อย่างถ้าสะสมทรัพย์สมบัติน่ะก็ทุกคนก็รู้ว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้หมดไปชาติหน้าก็ไปแสวงหาสะสมใหม่อะไรเงี้ยประมาณนี้ท่าน
0: ค่ะตอบได้คำเดียวนะคะทั้งหมดเป็นธรรมะถ้ายังไม่เป็นนะคะก็หมายความว่ายังมีความเป็นเราอยู่นั่นแหละมากบ้างน้อยบ้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเพราะเหตุว่ายังไม่รู้จริงๆว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าไม่ใช่เราเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้ยับยั้งไม่ได้ด้วย
3: ถ้าอาจารย์ถ้ากล่าวว่าทั้งหมดเป็นธรรมะก็ไม่มีอะไรสนทนาเลยค่ะ
0: มีสิคะก็ยังมีว่าธรรมะหลากหลายไม่ใช่หรือแล้วแต่ละหนึ่งนะรู้หรือยังรู้มากน้อยแค่ไหน
3: ฉะนั้นทราบว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างไรก็ศึกษา
0: ทั้งหมดนะบอกมาทีละอย่างจนหมดนั่นแหละ
3: ทั้งหมดก็เห็นรู้ความจริงของเห็นหรือยัง
0: ใช่อะไรอีก
3: คิดรู้ความจริงของคิดหรือยัง
0: อะไรอีกไม่มีจบ
3: ชอบไม่ชอบอะไรเยอะ
0: ทั้งหมด
3: อาหารอร่อย
0: ทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะ
5: ท่านอาจารย์ครับตอนที่ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นธรรมะไหมท่านอาจารย
0: ์แน่นอนค่ะถ้าไม่มีธรรมะจะไม่รู้เรื่องเหรอเพราะไม่รู้เรื่องมีเพราะฉะนั้นไม่รู้เรื่องนั่นแหละเป็นธรรมะ
5: เพราะงั้นถ้าท่านที่มาฟังอาจจะใหม่ก็ยอมรับอาจจะมีภาษาบาลีอาจจะมีอะไรออกมานะฮะอุปาทานขันธ์อะไรเงี้ยท่านก็รู้สึกไม่รู้เรื่องแต่ให้ทราบใช่ไหมท่านอาจารย์ว่าขณะที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนั้น
0: เป็นธรรมะ
5: เป็นธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการสนทนาธรรมเป็นมงคลนะคะในมงคล38แม้ว่ามีการฟังธรรมะแล้วยังต้องมีการสนทนาธรรมเพราะว่ามีปัญหามีความข้องใจแล้วก็สามารถที่จะกล่าวถึงความจริงของสิ่งนั้นจนกระทั่งเข้าใจกันได
5: ้ก็เจอพระสูตรหนึ่งครับท่านอาจารย์ซึ่งก็เป็นพระสูตรที่พระเจ้าเนี่ยครับพระองค์ตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายการที่พวกเธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนมาบวช ด้วยศรัทธานั่งสนทนาธรรมกันเป็นการสมควรแล้วพระองค์ก็ได้เกื้อกูลพระธรรมนะฮะตั้งแต่เรื่องของพระดีท่าจารย์ก็สนทนาเรื่องการแสวงหานะครับว่าดูกระภิกษุทั้งหลายการแสวงหามีสองอย่างอย่างแรกคือแสวงหาที่ไม่สมควรเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็การแสวงหาที่ประเสริฐอีกอย่างหนึ่งการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นไฉนคนบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดานะก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีการเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละหมายความว่า
0: ค่ะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาและก็แสวงหาสิ่งที่เกิดหรือเปล่า
5: แสวงหาสิ่งที่เกิดคืออะไรครับ
0: ทุกอย่างเกิดไงคะ
5: ตั้งเนี้ยฮะ
0: ก็แสวงหาสิ่งที่เกิดไงล่ะ
5: แสวงหาสิ่งที่เกิด
0: ค่ะรู้ไหมว่าที่เกิดเนี่ยที่ว่าเป็นดาวเนี่ยคือเพราะมีการเกิดก็ยังแสวงหาไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดไม่เกิดจะมีได้ยังไง
5: จะแสวงหามือถือดีๆสักอันหนึ่ง
0: นั่นแหละต้องเกิดไม่เกิดจะมีให้ได้เลยค่ะ
5: สิ่งนั้น
0: ทุกอย่างต้องเกิดเมื่อเป็นผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่เกิด
5: เพราะนั้นไม่ว่าจะแสวงหาอะไรเมื่อย่อยไปแล้วสิ่งนั้นประกอบด้วยสิ่งที่เกิดทั้งสิ้นแสวงหาดอกไม
0: ้ก็ต้องมีดอกไม้เกิด
5: แสวงหาความรู้สึกสบายสบาย
0: ความรู้สึกสบายสบายก็ต้องเกิดไม่เกิดจะมีหรือคะ
5: เพราะนั้นก็คือแสวงหาสิ่งที่เกิด
0: แน่นอนค่ะและตัวเองก็เกิดเมื่อมีความเกิดเป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่เกิด
5: มีความเป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีความไม่รู้อยู่จึงต้องมีการเกิดมาแล้วเมื่อเกิดก็ยังไม่รู้แล้วก็ยังหาสิ่งที่เกิดและสิ่งนั้นก็จะต้องดับเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับข้ออื่นด้วยว
0: ่าทั้งหมด
5: ว่ามีความตายเป็นธรรมดาและยังแสวงหาสิ่งที่เป็นมรณะเป็นความตายอีก
0: แน่นอนค่ะแสวงอะไรสิ่งนั้นก็ต้องตายคนไหนก็ต้องตายจะแสวงหาคนที่พอใจที่รักใคร่เป็นญาติเป็นพี่น้องยังไงก็ตามแต่นะคะก็ต้องตาย
2: ถ้าเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐนี่ก็แน่นอนครับเป็นไปกับด้วยอกุศลด้วยโลภะเป็นต้นก็ยังเป็นเหตุให้ผู้นั้นนะครับมีการเกิดอยู่ร่ำไปจึงไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐเลยครับท่านอาจารย์ครับ
5: ท่านอาจารย์ครับแล้วทราบชัดโทษในสิ่งที่มีการเกิดเป็นธรรมดา
0: เดี๋ยวนี้เห็นโทษหรือยัง
5: ไม่เห็นอะไรเลยครับ
0: ค่ะไม่เห็นก็ต้องบอกว่านะคะสิ่งที่เกิดนั่นแหละดับทุกขณะแล้วไม่เหลือเห็นโทษไหมกว่าคำนี้จะลงไปถึงใจอย่างมั่นคงนะคะไม่มีอะไรเพียงแต่เกิดจากไม่มีก็เกิดแล้วก็หมดไปไม่กลับอีกเลยเหมือนเดิมที่ไม่มีแล้วอยู่ไปทำไมแค่เกิดมาเห็นเกิดมาได้ยินเกิดมาคิดเกิดมาชอบสิ่งซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่เห็นโทษค่ะต่อมาเห็นโทษว่าแล้วมีประโยชน์อะไรจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่คือไม่มีอีกเลยหายไปเลยเนี่ยแล้วจะมีทำไมเพียงชั่วขณะที่เกิดและยังไม่ดับถ้ายังไม่เห็นโทษอย่างนี้นะก็เกิดไปสิใช่ไหมคะก็ชอบที่จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนเพราะสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับถ้าไม่ประจักษ์ความจริงอย่างนี้นะคะในขณะนี้ละความเป็นตัวตนไม่ได้เพราะยังรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องแต่ละหนึ่งเกิดจริงๆดับจริงๆให้ปรากฏว่าไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นไม่เป็นของใครไม่ใช่ใครไม่มีอะไรเหลือและจะเป็นอย่างนี้ไปในสังสารวัฏซึ่งเป็นมาแล้วอย่างเนี้ยและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพ้นจากนี้ออกจากนี้ไม่ได้เลยไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมคะไม่เห็นว่าเป็นความทรมานใช่ไหมเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้อีกนานแสนนานนับไม่ถ้วนเลยค่ะคือไม่มีทางออกจากการที่จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าตราบใดยังแสวงหาอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐคือไม่เกิดอีกเลย
5: ท่านอาจารย์จะได้สงเคราะห์นะครับว่าการนี้จะมีสองพวกนะคือพวกที่เป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเนี่ยตัวเองมีกิเลสเป็นธรรมดาแล้วก็ยังแสวงหากิเลสนั่นอีกท่านอาจารย์กับผู้ที่เป็นการแสวงหาประเสริฐคือรู้ว่าตนเนี่ยเป็นผู้มีกิเลสเป็นธรรมดานะฮะแต่ก็ทราบชัดในกิเลสเป็นธรรมดานั้นแล้วก็ย่อมแสวงหาสิ่งที่พ้นจากกิเลสไปคือพระนิพพาน
0: ค่ะถ้าเห็นโทษของกิเลสอยากมีกิเลสไหม
5: ถ้าเห็นโทษก็ไม่อยาก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นยังมีกิเลสเพราะยังไม่เห็นโทษของกิเลส
5: เพราะฉะนั้นก็เป็นคำอธิบายของทราบโทษแต่คงยังไม่ทราบชัดหรอกครับท่านอาจารย์อันนี้คือทราบชัดโทษนะฮะในกิเลส
0: ถ้าทราบวันนี้บ้างต่อไปรู้ขึ้นอีกไหมต่อไปรู้ขึ้นอีกไหมนี่คือการเป็นผู้ที่เป็นสาวกโพธิสัตว์ไม่ถึงความเป็นพระมหาสัตว์หรือพระมหาโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่จากความเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะก็เป็นโพธิสัตว์สัตว์ที่คล่องในการที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องคือความจริงเดี๋ยวนี้ก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะความจริงทนต่อการพิสูจน์เพราะฉะนั้นคำที่ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นและดับไปต้องปรากฏแน่นอนแต่กับปัญญาเท่านั้นที่ได้อบรมแล้วเพราะว่าขัดเกลากิเลสละความติดคล้องคลายความไม่รู้จนสภาพธรรมนั้นปรากฏได้คุณธิดารัตน์คะกรรมฐานคืออะไร
6: ค่ะก็หมายถึงที่ตั้งของการงานนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการงานในที่นี้นะคะก็เป็นการงานทางใจเพราะว่าไม่ใช่เป็นการกระทำนะคะอย่างเช่นการอบรมเจริญวิปัสสนาก็ใช้คำว่ากรรมฐานใช่ไหมที่ตั้งแห่งการงานที่เป็นปัญญาที่รู้ลักษณะของธรรมะนั่นเองหรือว่าสมถะกรรมฐานอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นที่ตั้งของการงานทางใจที่ทำให้จิตสงบ
0: ฐานะเป็นที่ตั้ง
6: ค่ะ
0: กรรมะคือการกระทำเพราะฉะนั้นกรรมฐานเป็นที่ตั้งของใคร
6: ต้องเป็นที่ตั้งของการทางใจ
0: การกระทำของปัญญา
5: ถ้าจะให้การฟังธรรมการสนทนาธรรมเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นกรรมฐานสำหรับผู้ที่มีโมหะจริตคือผู้ที่ยังมีความไม่รู้อยู่เยอะแยะเนี่ยท่านอาจารย์การฟังธรรมการสนทนาธรรมเป็นกรรมฐาน
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังจะรู้ไหมว่าอะไรเป็นฐานที่ตั้งของปัญญา
5: ไม่ทราบเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะทุกอย่างที่มีแล้วปัญญารู้และเข้าใจในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของการงานของปัญญาที่จะ ข้าใจความจริงของสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่น
6: ถ้าอาจารย์แค่อย่างสติปัฏฐานเนี่ยก็ใช้คำว่าสติปัฏฐานก็หมายถึงธรรมะที่เป็นที่ตั้งให้สติระลึก
0: เป็นที่ตั้งของสติที่กำลังเกิดในขณะนั้นสติรู้อะไรขณะนั้นก็เป็นฐานที่ตั้งให้สติที่พร้อมด้วยปัญญาจึงเป็นสติปัฏฐานถ้าไม่พร้อมด้วยปัญญาก็เป็นสติปัฏฐานไม่ได้
5: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไปนั่งกรรมฐานแต่ว่าความจริงไม่ใช่เลยค่ะเดี๋ยวนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยสิ่งไหนที่ปัญญาเข้าใจสิ่งนั้นเป็นฐานะเป็นที่ตั้งของจิตของปัญญาที่จะเข้าใจในสิ่งนั้น
6: ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วอย่างการอบรมเจริญสติปัฏฐานนี่ก็ไม่ได้จำกัดสถานที่ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องไปเจริญณที่นั้นที่นั้นท่านใช้คำว่าเป็นจำปรารถนาในที่ทั้งปวงเนี่ยหมายถึงว่าสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดได้ในที่ทั้งปวง
0: เพราะอะไร
6: เพราะความเข้าใจที่สะสมนะคะ
0: เพราะที่ไหนที่ไหนก็มีสิ่งที่ไม่เคยรู้และถ้าจะรู้ก็ต้องรู้ในสิ่งที่มีนั่นแหละไม่ใช่ไปเลือกว่าจะต้องรู้ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นโดยนัยยะนั้นนะคะก็โดยความเป็นอัตตาเข้าใจผิดคิดว่าสามารถที่จะกระทำเมื่ออยู่ตรงนั้นแต่ว่าอนัตตาคือสภาพธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเดี๋ยวนี้ค่ะผู้ที่ฟังธรรมะในครั้งโน้นนะคะบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นที่ตั้งของปัญญาที่ผู้นั้นแทงตลอดสิ่งนั้นในขณะนั้นจึงสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้
6: ค่ะท่านอาจารย์คะหมายความว่าคือความเข้าใจเนี่ยสมบูรณ์ที่จะรู้ลักษณะของธรรมะณที่ไหนก็ระลึกณที่
0: เริ่มตั้งแต่ต้องมีความเข้าใจในขั้นปริยัตินะคะว่าสิ่งที่ปัญญาจะรู้ไม่ใช่สิ่งอื่นเลยค่ะทุกอย่างที่มีจริงนั่นแหละเมื่อไม่รู้ปัญญารู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นฐานะเป็นที่กระทำกิจความเข้าใจของปัญญา
6: ค่ะเหมือนอย่างเราได้สนทนาเรื่องของสภาพเห็นนะหรือว่าเรื่องสิ่งที่ปรากฏเหล่านี้ความเข้าใจที่มั่นคงเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งให้สติระลึกใช่ไหมคะ
0: ปัญญารู้เห็นไหมคะ
6: ต้อง
0: เพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นที่ตั้งของปัญญาในขณะที่รู้ปัญญารู้แข็งไหมเพราะฉันแข็งนั่นก็เป็นที่ตั้งของปัญญาที่กำลังเข้าใจถูกต้องในขณะนั้น
5: ถ้าจะแต่ท่านมีคำว่าตามการหมดเลยนะฮะฟังธรรมก็ตามการสนทนาธรรมก็ตามการสมถะก็ตามการหรือแม้กระทั่งท่านใช้คำว่าวิปัสสนาก็ตามการนะท่านจะ
0: แล้วเดี๋ยวจะถึงตามการอะไรเห็นไหมคะทุกขณะเน
5: ี่
0: ยก็เป็นการละของสิ่งนั้นทั้งนั้นเดี๋ยวก็ถึงตามการละกลับบ้านใช่ไหมคะค่ะก็เป็นของธรรมดาคือขอให้เข้าใจเถอะนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปติดที่คำแต่ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะไม่ข้ามเลยค่ะต้องเข้าใจจะประมาทคิดว่าเอ้าเมื่อกี้นี้พูดตั้งหลายคำหมดละต่อเรื่องใหม่แต่ว่าแต่ละคำเลยนั้นน่ะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและจะเข้าใจขึ้นถูกต้องขึ้นได้ไหมแม้แต่คำว่าเถรวาทกับคำว่าสำนักปฏิบัติเห็นไหมคะเราข้ามได้ไหมกรรมฐานกรรมฐานคืออะไรแต่ไปนั่งกรรมฐานถูกไหมก็ต่างกันแล้วมีคำว่ากรรมฐานแต่ใช่ผิดเพราะเข้าใจผิดไปนั่งกรรมฐานนี่นั่งทำไมอะคะกรรมฐานใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ว่ากรรมฐานคืออะไรที่ตั้งของปัญญาที่แทงตลอดในสภาพธรรมนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้เป็นเถรวาทแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ใช่เถรวาทเพราะฉะนั้นเถรวาทไม่ใช่ว่าเราไปตั้งหรือกำหนดขึ้นมานะคะแต่ว่าต้องเป็นความมั่นคงในความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6: ท่านอาจารย์คะอย่างคนที่เขาคิดว่าเขาจะต้องไปทำสมถะให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอามาเป็นบาตรของวิปัสสนาคือเขาไปศึกษาแล้วเจอคำที่ว่าสมถะเป็นบาตรของวิปัสสนาเขาก็เลยต้องไปเจริญสมถะก่อนอย่างนี้คะท่านอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาคืออะไรสมถะคืออะไรก่อนที่จะสนทนาเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะต้องรู้ทีละคำให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วแต่เราเข้าใจอย่างไรก็ต้องสนทนากันให้เป็นที่เข้าใจว่าถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นวิปัสสนาคืออะไร
6: ค่ะวิปัสสนาหมายถึงปัญญาที่รู้แจ้งค่ะ
0: และสมถะล่ะคะ
6: หมายถึงความสงบค่ะ
0: ค่ะแล้วการอบรมเจริญสมถภาวนาแล้วค่ะเห็นไหมคะแต่ละคำ
6: ค่ะก็หมายถึงว่าอบรมความสงบให้เจริญขึ้นนะคะจนถึงระดับฌานต่าง
0: ๆค่ะแล้วสติปัฏฐานแล้วค่ะ
6: สติปัฏฐานคือการรู้ลักษณะของธรรมะ
0: เห็นไหมคะแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจกันถึงจะสืบต่อไปได้ถ้าไม่มีสติระดับที่ประกอบด้วยปัญญาที่มีความเข้าใจธรรมะสามารถที่จะเป็นสติปัฏฐานได้ไหม
6: ก็ไม่ได้
0: เน
6: ี่
0: ยค่ะเราไม่รีบร้อนไปที่จะคิดหรือจำคำแล้วก็ไม่เข้าใจชัดเจนแต่ต้องเข้าใจว่าสมถะได้แก่อะไรแล้วก็วิปัสสนาคืออะไรความเข้าใจขณะนี้เป็นวิปัสสนาหรือเปล่าย
6: ังค่ะ
0: เป็นสมถะหรือเปล่า
2: ครับท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงความสงบนี่ก็คือกล่าวถึงว่ากุศลนี่ก็สงบครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงความหมายครับ
0: เพราะฉะนั้นกุศลอะไรสงบโสภณะเจตสิกทั้งหมดสงบแต่ที่เป็นสมถะคือสภาพที่สงบระงับได้แก่เจตสิกอะไรท
6: ุ
0: กคนเพ่งไปที่สมาธิ
6: ค่ะถ้าพูดถึงเจตสิกก็เป็นกายปัสสธิจิตปัสสธิเจตสิก
0: สมาธิไม่ใช่ความสงบเป็นเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสงบต้องเป็นเจตสิกอื่นคือปัจสัทธิได้แก่กายะปัจสัทธิเจตสิกจิตตะปัจสัทธิเจตสิกเห็นไหมคะว่าถ้าจะศึกษาธรรมะให้เข้าใจถึงกับที่จะคลายความเป็นเราเพราะรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นละเอียดขึ้นค่อยๆชำระความที่ไม่เคยฟังมาก่อนแล้วก็ยึดมั่นในความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นพอฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหมดความเป็นตัวตนนะคะแต่คลายความที่เคยไม่รู้ในสิ่งที่เป็นจริงว่าไม่ใช่เราจนกระทั่งรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่ละเอียดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นก็รู้ความประสงค์ว่าที่เราฟังเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่าเป็นปัญญาในขณะที่เข้าใจค่อยๆสะสมไปใช่ไหมนี่คือวิปัสสนาภาวนาแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนาเนี่ยค่ะต้องเข้าใจแต่ละคำให้ชัดเจนว่าภาวนาคือการอบรมเพื่อการรู้แจ้งสภาพธรรมะซึ่งก็ต้องมาจากการฟังปริยัติก่อนประเสริฐปริยัติก็เป็นธรรมรัตนะด้วยต้องค่อยๆเข้าใจว่าอะไรที่ประเสริฐอย่างไรมากน้อยแค่ไหนค่อยๆเป็นไปอย่างไรขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นสงบชั่วคราวเล็กน้อยสั้นมากผู้ที่มีปัญญาเห็นประโยชน์ของความสงบจากอกุศลแต่ไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็สามารถที่จะอบรมความสงบซึ่งเป็นสมถภาวนาจนกระทั่งจิตสงบขึ้นสงบขึ้นสงบขึ้นจนถึงระดับขั้นที่เป็นฌานจิตเพราะอะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะก็มีกำกับไว้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราได้ยินชื่อนะเขาได้ฌานเนี่ยเรารู้ไหมว่าเขาได้อะไรคะไม่มีทางรู้เลยเขาก็บอกเขาได้ฌานบางคนยังคิดว่าเขาเหาะได้ด้วยซ้ำไปอวดอ้างอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะหรือบางคนก็บอกเป็นพระอรหันต์นะเราก็ไม่รู้ว่าอรหันต์เป็นยังไงแต่ถ้ารู้ก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าเป็นหรือไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยจะบอกใครไหมแล้วบอกทำไม
2: ครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาจริงๆนะครับจึงจะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะว่าผู้ที่เป็นชาวพุทธก็คือผู้ที่นับถือหรือว่าเคารพในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ฟังคำสอนของพระองค์ก็คือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งและมีใครเป็นที่พึ่งก็คือมีคนอื่นเป็นที่พึ่งมีเจ้าสำนักต่างๆเป็นที่พึ่งสอนให้ไม่รู้สอนให้มีความเห็นผิดสอนให้ติดข้องมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นโทษเท่านั้นจริงๆครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาคำพูดของท่านผู้หนึ่งนะคะที่ท่านกล่าวว่าสมัยนี้คนนับถือพระแต่ไม่นับถือพระธรรม

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1111ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่27ธันวาคม2524
2: เพราะฉะนั้นจะขาดการศึกษาไม่ได้จะขาดการอบรมเจริญปัญญาไม่ได้เพราะกุศลก็มีแม้กุศลที่เป็นญาณวิปยุตไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นอย่าพึงพอใจเพียงมีกุศลญาณวิปยุตเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้อบรมเจริญมหากุศลญาณสัมปยุตเพิ่มขึ้นนะคะก็ไม่มีวันที่จะประจักษ์ลักษณะของนิพพานได้แม้ว่านิพพานเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยแต่เมื่อเข้าใจแล้วนะคะในขณะที่ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะมีฉันทะบ้างหรือว่ามีวิริยะบ้างที่สนใจศึกษาพระธรรมนี่เป็นการเริ่มแล้วใช่ไหมคะสำหรับอารัมมณูปนิสยปัจจัยที่ถูกเพราะเหตุว่าต้องศึกษาให้เกิดความรู้ก่อนถ้าไม่มีมหากุศลญาณสัมปยุตที่จะรู้เรื่องของนามธรรมและรูปธรรมและการอบรมเจริญสติปัฏฐานจริงๆก็ไม่มีทางที่นิพพานจะเป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยได้เพราะเหตุว่าไม่เข้าใจไม่รู้ลักษณะของนิพพานไม่รู้ลักษณะของสติไม่รู้ลักษณะของปัญญาไม่รู้ลักษณะของนามธรรมไม่รู้ลักษณะของรูปธรรมไม่รู้ลักษณะสภาพที่เป็นปัจจัยของนามธรรมและรูปธรรมก็ต้องเป็นตัวตนแต่ขณะใดก็ตามนะคะถ้าโทสะเกิดขึ้นสติระลึกจะรู้ได้ว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งจะต้องเป็นไปตามลักษณะของโทสะเพราะเหตุว่าโทสะเจตสิกเกิดแล้วที่จะให้จิตเป็นอื่นนอกจากโทสะมูลจิตเป็นไปไม่ได้ที่จะให้รูปซึ่งเกิดเพราะโทสะมูลจิตเปลี่ยนสภาพเป็นรูปอื่นก็ไม่ได้ลักษณะของรูปต้องหยาบกระด้างหรือว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นอนิจจารมณ์ไม่มีใครพอใจลักษณะกิริยาอาการซึ่งเกิดจากโทสะมูลจิตเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคือระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าไม่อบรมเจริญปัญญาอย่างนี้จะไปทำอย่างอื่นจะเห็นเหตุปัจจัยนะคะหรือแม้แต่สติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรอกุศลเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไม่รู้กุศลเกิดขึ้นอย่างไรก็ไม่รู้แต่มีตัวตนซึ่งจะพยายามไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะไปดับอกุศลโดยไม่รู้ปัจจัยทั้งหลายเลยก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได
3: ้ก็หมายความว่าถ้าเราศึกษาสภาพของนิพพานรู้สภาพของนิพพานว่านิพพานเนี่ยเป็นที่ที่ดับกิเลสนิพพานเนี่ยเป็นที่ดับตัณหานิพพานเนี่ยเป็นที่ดับของขันทั้งหลายนั้นเมื่อศึกษาอย่างนี้รู้อย่างนี้ก็ชื่อว่ารู้นิพพานแล้วใช่ไหม
2: ขณะนั้นนะคะกุศลจิตก็เป็นอารัมมณูปนิสยะเพราะเหตุว่าทำให้ไฟใจแสวงหาอบรมเจริญกุศลเรื่องของกุศลจิตที่จะเกิดเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังลองพิจารณาสิคะว่ายากไหมมีการสั่งสอนเรื่องศีลธรรมมากมายประการต่างๆแต่ว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะอกุศลจิตโลภะมูลจิตก็ยังเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยและเป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นกว่าจะกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดลักษณะของกุศลซึ่งโดยสภาพของกุศลแล้วเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยแต่ใครจะเห็นคุณค่าหรือว่าใครจะเห็นประโยชน์หรือใครจะเห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งควรจะเป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัย คือหมายความว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งควรจะเจริญหรืออบรมแม้กุศลญาณวิปยุตและยิ่งเป็นกุศลญาณสัมปยุตก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยจนกว่าจะถึงโลกุตระกุศลซึ่งนิพพานนะคะขณะนั้นจะเป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยของโลกุตระกุศล

0: ท่านผู้ฟังเคยคิดถึงกุศลซึ่งเคยกระทำมาแล้วหรือเปล่าคะ
1: เคย
0: ระลึกถึงแล้วเป็นยังไงบ้างคะนี่เป็นข้อสำคัญต่อไปค่ะไม่ใช่ว่าหยุดอยู่เพียงแค่เคยใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนก็เคยคิดถึงกุศลบ้างอกุศลบ้างที่ผ่านมาแล้วแต่อย่าลืมนะคะสติปัฏฐานระลึกรู้สภาพจิตซึ่งกำลังมีกุศลที่ได้เคยกระทำมาแล้วเป็นอารมณ์หรืออกุศลที่ได้เคยกระทำมาแล้วเป็นอารมณ์ประโยชน์อยู่ที่ขณะนั้นเพราะเหตุว่าถ้าระลึกถึงกุศลที่ได้เคยกระทำมาแล้วจิตผ่องใสเบิกบานขณะนั้นนะคะเป็นกุศลอีกและอาจจะคิดถึงกุศลที่จะกระทำต่อไปอีกเพราะเหตุว่าได้เคยกระทำกุศลอย่างนั้นแล้วก็ใคร่ที่จะกระทำกุศลอย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการคิดถึงกุศลซึ่งเคยทำแล้วก็คือสามารถที่จะทำให้กุศลเจริญขึ้นงอกงามไพบูลย์ขึ้นแต่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะระลึกถึงกุศลที่ได้ทำแล้วเกิดมานะความสำคัญตนหรือว่าเกิดโลภะหรือว่าเกิดความปรารถนาอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นโดยไม่รู้เช่นมีท่านผู้หนึ่งนะคะท่านก็เคยรับประทานสุราและท่านก็ศึกษาธรรมะค่ะก็เห็นประโยชน์ว่าก็ควรที่จะรักษาศีลให้ครบถ้วนไม่ควรจะขาดข้อหนึ่งข้อใดในศีล5ท่านก็รักษาศีล5และท่านก็ถามว่าทำไมรักษาศีล5แล้วไม่เห็นปิติเลยต้องการอะไรคะมาแล้วค่ะต้องการปิติเพื่อปิติเพื่ออย่างหนึ่งอย่างใดแต่ถ้าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นการสะสมทางฝ่ายกุศลเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะโดยการรู้เหตุจะเกิดปิติได้ว่ากำลังสะสมสภาพธรรมะที่เป็นอารมณาธิปติที่เป็นฝ่ายกุศลเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะไม่ให้โลภะเกิดต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆและต้องรู้ด้วยว่าเหตุอะไรจะทำให้โลภะไม่เกิดหรือว่ากุศลจะเกิดได้คือแทนที่จะคอยว่าน่าจะปีติแล้วเพราะเหตุว่าได้รักษาศีล5แล้วแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นอาการของความหวังอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอกุศลแต่ถ้าไม่หวังปีติเลยแต่รู้ว่าขณะนี้กำลังสะสมอารัมมณูปนิสยปัจจัยฝ่ายกุศลซึ่งวันหนึ่งก็ต้องมีกำลังขึ้นขณะนั้นปราศจากความหวังหรือความเป็นตัวตนก็ย่อมจะเกิดปีติได้นี่ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนเนี่ยค่ะก็ควรที่จะพิจารณาสภาพธรรมะซึ่งจะต้องเป็นสติสัมปชัญญะจึงจะสามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้ถูกต้องมิฉะนั้นแล้วกุศลและอกุศลซึ่งเกิดดับสลับกันอย่างรวดเร็วจะทำให้ปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ชัดแจ่มแจ้งได้ว่าขณะใดเป็นกุศลและขณะใดเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจัยต่างๆเช่นอารัมมณาธิปติปัจจัยหรืออารัมมณูปนิสยปัจจัยถ้าได้เข้าใจโดยละเอียดก็จะเกื้อกูลทำให้สติสัมปชัญญะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้เข้าใจโดยขั้นของการฟังและการพิจารณาแล้วก็จะเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยนะคะจนกระทั่งถึงเป็นขั้นซึ่งเป็นอารมณ์ที่กำลังปรากฏของกุศลจิตได้เพราะเหตุว่าต้องเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตจึงจะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงในขณะที่ฟังขั้นการศึกษานะคะก็เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตขั้นฟังแต่ก็จะสะสมอบรมไปจนถึงขณะที่เป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยคือเป็นอารมณ์ให้สติสัมปชัญญะเกิดกับมหากุศลญาณสัมปยุตสามารถจะรู้ลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ศึกษาวันหนึ่งอย่าลืมนะคะปัจจัยทั้งนั้นถ้าสติระลึกก็รู้แต่ถ้าสติไม่ระลึกไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือจิตเจตสิก

0: จัยต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้ในขณะนี้เองนะคะเหตุปัจจัยมีอารมณปัจจัยมีอนันตระปัจจัยมีสมนันตระปัจจัยมีสหชาตปัจจัยมีอัญญมัญญปัจจัยมีนิสยปัจจัยมีอุปนิสยปัจจัยก็มีรู้เมื่อไหร่นะคะก็จริงเมื่อนั้นมีจริงๆเป็นจริงๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเลยสำหรับอารัมมณูปนิสยปัจจัยยังมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะ
1: ที่ปฏิปัจจัยนี่มันมีอยู่กี่ชนิด
0: อารัมมณาธิปติปัจจัยนะคะรูปที่ดีอย่าลืมนะคะ
1: ร
0: ูปที่ดีเป็นอธิปติเป็นใหญ่ในฐานะที่เป็นอารมณ์ที่ดีมีสภาพน่าใฝ่ใจเป็นพิเศษซึ่งทุกคนพิสูจน์ได้เพราะทุกคนชอบรูปที่ดีเท่านั้นรูปที่ไม่ดีไม่ชอบจิตทุกดวงเว้นโทสะมูลจิต2ดวงโมหะมูลจิต2ดวงและทุกขกายวิญญาณจิต1ดวงสรุปคืออกุศลจิต12ดวงนะคะเฉพาะโลภะมูลจิต8ดวงเท่านั้นที่เป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยและสำหรับวิบากจิต1ดวงคือทุกขกายวิญญาณเท่านั้นที่ไม่เป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยเพราะไม่มีใครชอบสำหรับเจตสิกที่เกิดกับจิตก็เว้นตามประเภทเช่นเว้นโทสะเจตสิกอิจฉาเจตสิกมัจฉริยะเจตสิกกุกกุจจะเจตสิกคือเจตสิกที่เกิดกับโทสะมูลจิตได้เท่านั้นต้องเว้นและเว้นวิจิกิจฉาเจตสิกซึ่งเกิดได้เฉพาะกับโมหะมูลจิตไม่เป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยนิพพานเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัย
1: แต่ว่าถ้าดับไปแล้วเราลึกขึ้นมาได้อย่างนี้คิดถึงหรือว่ายังไงก็อันนี้จะจัดอยู่ในขันธ์อะไรครับเมื่ออารมณ์นี้มันผ่านไปแล้วใช่ไหมเมื่อเรานึกขึ้นมาได้อย่างนี้หลับไปแล้วเราลึกแล้วลึกขึ้นมาได้เนี่ยจัดอยู่ในขันธ์อะไร
0: ขันธ์หมายความถึงอะไรคะคำว่าขันธ์เนี่ยค่ะหมายถึงอะไรจำได้ไหมคะ
1: หมายถึงขันธ์ห้าครับ
0: ที่จัดว่าเป็นขันธ์เนี่ยค่ะเพราะอะไรเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับจึงเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันสภาพธรรมะที่จำแนกออกได้โดยลักษณะ11ประการจัดว่าเป็นขันธ์คือเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับอดีต1อนาคต1ปัจจุบัน1เป็น3ภายใน1เป็น4ภายนอก1เป็น5หยาบ1เป็น6ละเอียด1เป็น7เลวเป็น8ประณีตเป็น9ใกล้เป็น10ไกลเป็น11
1: คือข้อความที่ผมอยากถามผมสงสัยอยู่ที่ว่าเมื่อหลับไปแล้วเราลึกถึงหมายเนี่ยอันนั้นจะเป็นจัดอยู่ในประเภทสัญญาขันธ์สัญญาปรากฏหรือเปล่าครับผมสงสัย
0: ที่จำลักษณะที่จำเป็นสัญญาขันธ์แต่รูปไม่ใช่สัญญา
1: เราระลึกถึงอารมณ์ที่ผ่านมานะอันนั้นจะเป็นว่าเป็น
0: รูปดับไหมคะถ้ารูปดับรูปก็เป็นอดีตค่ะรูปที่กำลังปรากฏยังไม่ดับเป็นปัจจุบันรูปที่จะเกิดต่อเป็นอนาคตจึงเป็นขันธ์ไม่อย่างนั้นก็จะมีแต่รูปปัจจุบันรูปอดีตไม่มีรูปอดีตมีแล้วและดับไปแล้วจึงเป็นอดีตไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเกิดแล้วดับแล้วมีแล้วเป็นอดีตแล้วจะปฏิเสธได้ไหมคะว่ารูปเมื่อกี้ไม่มีมีจริงๆเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วก็ดับแล้วจึงเป็นอดีตจึงเป็นขันธ์สิ่งใดก็ตามซึ่งเกิดดับเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเป็นขันธ์ถ้ารูปเมื่อกี้ไม่มีเลยสิคะก็จะได้ว่ารูปอดีตไม่มีแต่ในขณะนี้เองซึ่งเป็นปัจจุบันดับแล้วเป็นอดีตถ้าปัจจุบันมีได้ปัจจุบันนั่นเองที่ดับหมดสิ้นไปแล้วเป็นอดีตเพราะเหตุว่าดับแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะจะยากและจะนานไหมคะ อย่าเพิ่งไปประจักษ์ความเกิดดับอะไรทั้งนั้นเลยค่ะต้องรู้ลักษณะแท้จริงซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละทางจนชินในลักษณะที่เป็นนามธรรมในลักษณะที่เป็นรูปธรรม
1: แต่อารมณ์ที่เป็นอธิปติที่หลับไปเนี่ยก็จะเราเมื่อเราระลึกถึงแล้วมันก็จะกัดปุ้นหรือทำให้เราเกิดการประพฤติตามไป
0: แน่นอนค่ะจึงเป็นอารมณาธิปติปัจจัยมิฉะนั้นก็บอกไม่ได้ใช่ไหมคะว่าอารมณ์อะไรเป็นอารมณาธิปติปัจจัยกุศลทุกท่านก็ได้เคยกระทำมาแล้วมากมายหลายประเภทมีกุศลครั้งไหนบ้างคะซึ่งเมื่อนึกถึงแล้วเนี่ยค่ะจิตใจผ่องใสปราบปลื้มเป็นพิเศษที่จะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดกุศลปราบปลื้มผ่องใสเป็นพิเศษนะคะเกิดพอใจติดยึดมั่นสำคัญตนก็ได้กุศลนั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยตลอดชีวิตที่ผ่านมานะคะก็มีเหตุการณ์มากมายหลายอย่างแต่จิตเนี่ยค่ะจะหวนคิดถึงอารมณ์อะไรแสดงให้เห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยเป็นอารมณ์ที่ดีไม่ใช่อารมณาธิปติปัจจัยเพราะเหตุว่าไม่ต้องการค่ะแต่ที่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยโดยสภาพที่อารมณ์นั้นเป็นใหญ่เป็นอธิปดีเพราะเหตุว่าเป็นอารมณ์ที่น่าใฝ่ใจเป็นพิเศษ
1: อย่างผมเคยเจริญสติแล้วก็เคยรู้นามได้รูปที่กำลังปรากฏอยู่เมื่อครั้งใดที่ผมมีการฟังธรรมะแล้วก็ระลึกถึงไอ้ช่วงที่เราเคยรู้ลักษณะนี้แล้วอันนี้จะเป็นแรงกระตุ้นที่รู้สึกมีกำลังมากพอสมควรทำให้สติเกิดขึ้นระลึกถึงนามรูปในปัจจุบันในขณะนั้นแล้วก็มักจะย้อนถึงอดีตที่เคยรู้มาแล้วก็ขณะนั้นก็เจริญตามไปด้วยก็รู้สึกเป็นอารมณ์ที่แรงพอสมควรทีเดียว
0: ดีใจไหมคะดีใจเสียแล้วค่ะเรื่องของโลภะมูลจิตเป็นเรื่องซึ่งต้องรู้นะคะตามความเป็นจริงถึงจะละได้ลักษณะของปัญญาคือละอันนี้อย่าลืมทีเดียวค่ะถ้าลักษณะใดเป็นลักษณะติดอันนั้นไม่ใช่ลักษณะของปัญญาถ้าตราบใดยังติดยังมีกำลังที่จะทำให้เกิดความพอใจขึ้นให้ทราบว่าขณะนั้นปัญญายังไม่พอเลยเพราะเหตุว่ายังไม่สามารถที่จะกระทำกิจละได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเป็นเรื่องละตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแต่ส่วนใหญ่นะคะบางท่านเนี่ยค่ะจะขาดการสังเกตแล้วก็จะมีความติดหรือมีความพอใจเวลาที่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหรือมีการตรึกนึกคิดพิจารณาถึงลักษณะของสภาพธรรมะบ้างแต่อย่าลืมว่าปัญญาจริงๆนะคะต้องละไม่มีแม้แต่การจะติดเพียงเล็กน้อยในปัญญาหรือในสติ
1: ผมนี่ก็ไอทางใต้เขาน้ำท่วมเขามีประกาศให้ไปช่วยไปทำบุญอะไรไอเสื้อผ้าเก่าไปบริจาคเรื่อยๆเงินทองอะที่พระลูกส่งมาผมก็ไปทีนี้จิตมันก็มีการเกิดสับไปสับมาผมขณะนั้นสติก็รู้อยู่ครับว่าเดี๋ยวกุศลเนี่ยกุศลครั้งแรกก็คือเราจะบริจาคเงินจำนวนหนึ่งกับเสื้อผ้าก็เพื่อที่จะรู้ว่าการรู้แต่การศึกษาว่าจะได้อารมณ์ที่ดีได้พบชาติที่ดีทำให้เกิดโลภะอยากได้รูปว่ากลิ่นเสียงที่ดีเมื่อมาคิดดูในการเจริญสติปัฏฐานแล้วด้วยปัญญาด้วยที่อาจารย์ได้เคยกล่าวหรือได้เคยอ่านพระไตรปิฎกเจอคือว่ากรรมคุณท่าเนี่ยมันพาลุนได้โหดร้ายแบบว่าจะต้องช่วงชิงหรือแย่งกันต่อสู้กันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เลยเป็นทุกข์ฝ่ายเดียวไอ้ปัญญาที่เราจะสิ้นภพชาติหรือว่าที่จะดูถึงถึงคิดถึงขั้นนี้แล้วคิดถึงการเจริญสติปัฏฐานที่เคยรู้มาอันนี้ทำให้เกิดความปรารถนาแรงอธิษฐานเพื่อที่จะได้เกิดสติปัญญารู้แจ้งในตายรัก ก็เลยกลับไปกลับมาอย่างนี้นี่ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอารมณ์ที่ปฏิปัจจัยหรือว่ามันรู้สึกกุศลอย่างนั้นอกุศลอย่างนั้นกลับไปกลับมาก
0: ลับไปกลับมาหมายความว่าไงคะ
1: หมายความว่าครั้งแรกนี่ก็ยินดีอยากได้พบชาติที่ดีได้รูปรสกลิ่นเสียงที่ดีสุดท้ายพิจารณาแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรคิดถึงท่านพระพัทธมันดบุตรอะไรนี่ก็อ่านสุดของอ่านสุดนี่ก็มาคิดถึงการเจริญสติปัฏฐานการสิ้นภพชาติการบำเพ็ญบารมีของอริยบุคคลต่างๆก็ทำให้ละคายปัถนาเหมือนอย่างท่านเรานะ
0: นี่เป็นตัวอย่างนะคะของสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาโดยแท้จริงในขณะใดซึ่งปัญญาเกิดก็มีลักษณะความเข้าใจนิพพานเนี่ยค่ะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยชั่วคราวชั่วครู่แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าเคยมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอารมณาธิปติและเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยมานานแสนนานเพราะฉะนั้นกว่าการอบรมเจริญกุศลญาณสัมปยุตจะมั่นคงจนกระทั่งนิพพานเนี่ยค่ะจะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยจริงๆได้ก็ต้องกินเวลานานมากใช่ไหมคะตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเคยมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยและอารมณูปนิสยปัจจัยมาแล้วเนิ่นนานก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าบางครั้งก็คิดถึงการอบรมเจริญปัญญาขณะนั้นกุศลและนิพพานก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยแต่พอจิตหวนคิดถึงผลของบุญกุศลการเกิดในสวรรค์การที่จะได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ดีก็เป็นเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยค่ะเคยเป็นอารมณาธิปติปัจจัยและอารมณูปนิสยปัจจัยมาจนเนิ่นนานแล้ว
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนาเขตคุณปานันบารมีธรรมบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นพลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริภัยโรจน์คุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอาริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
3: ครั้งที่1112ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2524ต่อวันอาทิตย์ที่24มกราคม2525
1: ทีนี้จิตมันก็มีการเกิดสับไปสับมาผมขณะนั้นสติก็รู้อยู่ครับว่าเดี๋ยวกุศลเดี๋ยวอกุศลครั้งแรกก็คือเราจะบริจาคเงินจำนวนหนึ่งกับเสื้อผ้าก็เพื่อที่จะรู้ว่าการรู้แต่การศึกษาว่าจะได้อารมณ์ที่ดีได้พบชาติที่ดีทำให้เกิดโลภะอยากได้รูปรสกลิ่นเสียงที่ดี เมื่อมาคิดดูในการเจริญสติปัฏฐานแล้วด้วยปัญญาด้วยที่อาจารย์ได้เคยกล่าวหรือได้เคยอ่านพระไตรปิฎกเจอคือว่ากรรมคุณ5เนี่ยมันพาลุนได้โหดร้ายแบบว่าจะต้องช่วงชิงหรือแย่งกันต่อสู้กันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เลยเป็นทุกฝ่ายเดียวไอ้ปัญญาที่เราจะสิ้นภพชาติหรือว่าที่จะดูถึงถึงคิดถึงขั้นนี้แล้วคิดถึงการเจริญสติปัฏฐานที่เคยรู้มาอันนี้ทำให้เกิดความปรารถนาแรงอธิษฐานเพื่อที่จะได้เกิดสติปัญญารู้แจ้งในปลายลักก็เลยกลับไปกลับมาอย่างนี้นี่ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอารมณ์ที่ปฏิปัจจัยหรือว่ารู้สึกกุศลยังไงอกุศลยังไงกลับไปกลับมาก
0: ลับไปกลับมาหมายความว่าไงคะ
1: หมายความว่าครั้งแรกนี่ก็ยินดีอยากได้พบชาติที่ดีได้รูปรสกลิ่นเสียงที่ดีสุดท้ายพิจารณาแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรคิดถึงท่านพระมันดาบุตรอะไรนี่ก็อ่านสุดของอ่านสุดนี่ก็มาคิดถึงการเจริญสติปัฏฐานการสิ้นพบชาติการบำเพ็ญบารมีของอริยบุคคลต่างๆก็ทำให้ละคายปรารถนาเหมือนอย่างท่านเรานะ
0: นี่เป็นตัวอย่างนะคะของสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาโดยแท้จริงในขณะใดซึ่งปัญญาเกิดก็มีลักษณะความเข้าใจนิพพานเนี่ยค่ะเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยชั่วคราวชั่วครู่แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าเคยมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอารัมมนาธิปติและเป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยมานานแสนนานเพราะฉะนั้นกว่าการอบรมเจริญกุศลญาณสัมปยุตจะมั่นคงจนกระทั่งนิพพานเนี่ยค่ะจะเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยจริงๆได้ก็ต้องกินเวลานานมากใช่ไหมคะตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเคยมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยและอารมณูปนิสยปัจจัยมาแล้วเนิ่นนานก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าบางครั้งก็คิดถึงการอบรมเจริญปัญญาขณะนั้นกุศลและนิพพานก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยแต่พอจิตหวนคิดถึงผลของบุญกุศลการเกิดในสวรรค์การที่จะได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ดีก็เป็นเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยค่ะเคยเป็นอารมณาธิปติปัจจัยและอารมณูปนิสยปัจจัยมาจนเนิ่นนานแล้วก็มีกำลังที่จะเกิดขึ้นโดยอนันตรูปนิสยปัจจัยเป็นชีวิตตามความเป็นจริงซึ่งทุกท่านเนี่ยนะคะก็จะพิสูจน์ได้จนกว่าจะถึงโลกุตระธรรมเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็แสดงว่าได้อบรมเจริญกุศลญาณสัมปยุตจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยของโลกุตระกุศลจิตโลกุตระมรรคจิตผลจิตได้จริงๆตอนนี้ยังไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะถ้าเป็นมหากุศลญาณวิปยุตจะไม่มีการคิดถึงการที่จะรู้แจ้งลักษณะของนิพพานหรือการภาคเพียรอบรมเจริญปัญญาที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่าเป็นเพียงมหากุศลญาณวิปยุตเท่านั้นอาจจะมีอุปนิสัยในการที่จะให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างแต่ยังไม่อบรมเจริญปัญญาถึงขั้นที่จะดับกิเลส
1: ผมนี่ก็บางทีก็ศึกษาเมื่อพระไตรปิฎกอันส่วนมากทุกคนหลับหมดแล้วผมก็ได้แต่ศึกษาอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เข้าใจแล้วก็จิตสงบก็บางทีก็เลยเมื่อเลิกแล้วก็นั่งสมาฝึกหัดนั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างก็กลางคืนเนี่ยก็บางทีก็มีเสียงอะไรแกะขึ้นมานิดหน่อยขณะนั้นก็ไอ้สติผมเกิดนะฮะเกิดว่าแต่ไม่ได้รู้ที่เสียงครับรู้ที่ว่าไอ้ที่เราได้ยินแค่แก๊กเดียวนั่นน่ะไอ้การได้ยินนี่มันต้องมีเพราะไอ้เหตุปัจจัยอันนี้เกิดขึ้นแล้วกระทบแล้วการได้ยินอันนี้มันเกิดจากอันนี้เมื่อเหตุอันนี้ไม่มีการได้ยินเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นถึงจะรู้ว่าไอ้เหตุปัจจัยนี่มันเมื่อมีเหตุอันนั้นต้องเกิดแน่ๆถ้าไม่มีก็เป็นไปไม่ได้ดูอย่างนี้ครับอันนี้จะจัดเป็น ปัญญาได้ไหมครับอันนี้
0: เป็นค่ะแต่ว่าเป็นปัญญาขั้นพิจารณาเพราะเหตุว่าที่เสียงจะปรากฏได้เพราะเหตุว่าโสตประสาทะเป็นนิสยปัจจัยของโสตวิญญาณไม่ใช่ตัวตนขณะนั้นจะเห็นหรือว่าจะรู้ลักษณะของปัจจัยที่ได้ศึกษาแล้วคือนิสยปัจจัยเป็นธรรมะที่อาศัยของปัจจยุปบันธรรมถ้าโสตประสาทะไม่มีไม่เป็นที่อาศัยโสตวิญญาณจิตจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ได้เลยและเสียงเป็นอารมณปัจจัยถ้าเป็นเสียงเพราะต้องการเสียงเสียงนั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ยินเสียงเพลงเพราะๆก็อยากจะฟังต่อๆไปขณะนั้นนะคะเสียงนั้นก็เป็นอารมณูปนิสยปัจจัยชักจูงให้จิตเกิดขึ้นยินดีพอใจในเสียงนั้นเกิดสืบต่อไปอีกพอใจต่อไปอีกก็เป็นอารมณูปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นการทบทวนปัจจัยเนี่ยค่ะในชีวิตประจำวันจริงๆได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าขณะนั้นเป็นขั้นคิดไม่ใช่สติปัฏฐานที่รู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะเพราะเหตุว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถที่จะยับยั้งการคิดถ้าคิดถูกก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นมหากุศลจิตแต่ว่าไม่ใช่การจะรู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นสติจะต้องระลึกรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมทั้ง6ทวารขณะที่คิดไม่ใช่พยายามหยุดไม่ให้คิดแต่ให้เริ่มระลึกรู้ว่าขณะที่คิดไม่ใช่ขณะที่ลักษณะของนามธรรมกำลังปรากฏแก่สติหรือว่าลักษณะของรูปธรรมกำลังปรากฏแต่ขณะนั้นเป็นเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะก็มีลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมปรากฏสลับกับเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยค่ะไม่ใช่นามธรรมและรูปธรรมแต่จิตที่กำลังคิดเรื่องเป็นนามธรรมต้องอบรมเจริญไปอีกเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมสำหรับอารมณูปนิสยปัจจัยมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหมคะประโยชน์ก็คือจะได้ทราบว่าสภาพธรรมะที่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยของกุศลหรืออกุศลสำหรับท่านซึ่งจะรู้ได้นะคะก็เมื่อสติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้ง่ายเลยเพราะเหตุว่าจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วนี่เป็นเหตุซึ่งบางท่านจะต้องถามว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ใครจะตอบได้ในเมื่อทั้งกุศลและอกุศลก็เกิดดับสลับไปอย่างรวดเร็วแล้วเพราะฉะนั้นที่จะรู้ชัดจริงๆได้ก็คือสติระลึกและปัญญาเริ่มพิจารณาก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้รู้จริงๆว่าจิตในขณะที่มีอารมณาธิปติเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยของกุศลจิตหรืออกุศลจิตเพราะอย่าลืมนะคะว่ารูปที่ดีทั้งหมดเป็นอารมณปัจจัยของกุศลจิตได้แต่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยินดีพอใจติดใจในรูปหนึ่งรูปใดซึ่งเป็นรูปที่ดีอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าขณะนั้นเป็นกุศลจิตต้องเป็นโลภะมูลจิตแล้วเพราะเหตุว่ารูปที่ดีเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตแต่ไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตทุกท่านมีรูปที่ดีแล้วแต่ว่ารูปที่ดีนั้นจะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลหรืออกุศลเป็นอารมณ์ของกุศลจิตก็ได้ถ้าไม่ติดถ้าสละให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นสามารถที่จะสละได้ ไม่ติดสามารถที่จะบริจาคในขณะนั้นรูปที่ดีนั้นนะคะเป็นอารมณ์ของกุศลจิตได้แต่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตไม่ได้แต่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตได้ติดแล้วทันทีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันที่จะต้องเข้าใจนะคะอารมณปัจจัยอารมณาธิปติปัจจัยอารมณูปนิสยปัจจัยถ้าไม่มีข้อสงสัยในเรื่องของอารมณูปนิสยปัจจัยนะคะสำหรับอุปนิสยปัจจัยที่สองคืออนันตรูปนิสยปัจจัยคำอธิบายมีว่าเหมือนอนันตระปัจจัยคือสภาพธรรมะได้แก่จิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นและดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปนะคะเกิดขึ้นติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นและมีกำลังสำหรับอนันตรูปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นสำหรับอนันตรูปนิสยปัจจัยองค์ธรรมคือสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยเหมือนอนันตระปัจจัยก็ได้แก่จิตทุกดวงและเจตสิกทุกดวงที่เกิดก่อนเว้นจุติจิตของพระอรหันต์นะคะเป็นปัจจัยให้จิตทุกดวงและเจตสิกทุกดวงที่เกิดหลังเกิดขึ้นท่านผู้ฟังยังไม่เห็นกำลังของอนันตระปัจจัยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าดูเป็นธรรมดาธรรมชาติเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่เคยขาดจิตเจตสิกเลยแต่ที่จิตเจตสิกขณะใดเกิดปรากฏมีกำลังขึ้นให้ทราบว่าถ้าจิตดวงก่อนไม่ดับไปนะคะจิตดวงนั้นก็เกิดไม่ได้ก็แสดงว่าการดับของจิตดวงก่อนเนี่ยค่ะมีกำลังจึงทำให้จิตดวงหลังและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนั้นเกิดขึ้นได้ถ้าจะเอาอย่างย่อก็ย่อนะคะถ้าจะต้องการให้ละเอียดก็มีการที่จะพิจารณาเรื่องของอนันตรูปนิสยปัจจัยว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นและมีกำลังซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการที่จะเห็นหรือจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ต้องในขณะที่สภาพธรรมะนั้นๆกำลังปรากฏเช่นในขณะนี้นะคะทุกครั้งที่ศึกษาเรื่องของธรรมะเนี่ยค่ะจะไม่พ้นจากขณะนี้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะต้องกำลังปรากฏอยู่ทางหนึ่งทางใดในหกทางคือทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งพร้อมที่จะให้พิสูจน์แม้แต่อนันตระปัจจัยจิตและเจตสิกซึ่งเกิดและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกดวงต่อไปเกิดขึ้นดูเหมือนเป็นธรรมดานะคะแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าอนันตระปัจจัยนั่นเองเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังเพราะฉะนั้นสำหรับอนันตรูปนิสยปัจจัยนะคะที่จะรู้หรือที่จะเข้าใจเนี่ยค่ะก็คือในขณะนี้เองอนันตระปัจจัยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยการเกิดขึ้นและดับไปของจิตดวงก่อนเป็นสภาพธรรมะที่มีกำลังทำให้จิตและเจตสิกดวงต่อไปเกิดขึ้นพ้นจากขณะนี้ไหมคะถ้าไม่พิจารณาเรียกว่าไม่เจริญสติปัฏฐานไม่สามารถที่จะรู้ความสำคัญของอนันตรูปนิสยปัจจัยเลยแต่ถ้าสติสัมปชัญญะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเห็นเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งแต่ว่าท่านผู้ฟังก็ได้ยินเสียงอีกไม่ใช่มีแต่เห็นเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยค่ะจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริง ม่ใช่ว่าต้องทำอะไรเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะปกติธรรมดาแต่สติระลึกรู้ลักษณะของการเห็นว่าต่างกับขณะที่ได้ยินเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองนะคะไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งการเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีจิตทางทวารอื่นหลังจากที่ภวังคจิตเกิดขั้นแล้วนะคะเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏขณะที่ทั้งดูเหมือนว่าเห็นด้วยได้ยินด้วยนะคะให้ทราบว่าจิตเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วถ้าอารมณ์ไม่ปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงก็ยากที่จะรู้ได้ว่าจิตเห็นเนี่ยต้องดับไปจิตได้ยินถึงจะกำลังได้ยินเสียงที่ปรากฏได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้พิจารณาเรื่องของอนันตรูปนิสยปัจจัยนะคะว่าการเกิดขึ้นและดับไปของจิตดวงก่อนเป็นสภาพธรรมะที่มีกำลังที่ทำให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิขณะซึ่งเป็นขณะแรกของจิตในภพนี้ในชาตินี้ทุกท่านมีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นขณะแรกในภพนี้ในชาตินี้ต่างกันหรือไม่ต่างกันถ้าโดยประเภทเป็นผลของมหากุศลจิตที่ทำกิจปฏิสนธิเป็นมหาวิบากทำกิจปฏิสนธิในสุขคติภูมิเมื่อเป็นมนุษย์ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมอกุศลวิบากทำกิจปฏิสนธิในอบายภูมิสี่ภูมิคือเกิดในนรกหรือว่าเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นอกุศลวิบากทำกิจปฏิสนธิในอบายภูมิแต่สำหรับในสุขติภูมิคือภูมิมนุษย์ปฏิสนธิจิตเป็นมหาวิบากเป็นผลของมหากุศลแล้วแต่ว่าจะเป็นมหาวิบากดวงไหนนะคะในแปดดวงเพราะเหตุว่ามหากุศลจิตซึ่งเป็นเหตุมี8ดวงประกอบด้วยปัญญา4ดวงไม่ประกอบด้วยปัญญา4ดวงประกอบด้วยอุเบกขาเวทนา4ดวงประกอบด้วยโสมนัสเวทนา4ดวงเป็นอสังขาริก4ดวงเป็นสสังขาริก4ดวงเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตของแต่ละท่านนะคะต้องเป็น1ใน8ดวงแต่ถ้าพิจารณาดูกรรมซึ่งทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นพร้อมกรรมมัชรูปและเมื่อเติบโตขึ้นเนี่ยค่ะกรรมมัชรูปก็ปรากฏทางตาให้เห็นรูปร่างสันฐานที่ต่างกันสภาพของรูปธรรมนะคะกรรมยังจำแนกให้ต่างกันถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตของแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะแม้ว่าโดยประเภทจะเป็นมหาวิบาก1ใน8ดวงก็จริงนะคะแต่ความละเอียดของการสะสมของปฏิสนธิจิตของแต่ละคนก็ย่อมวิจิตแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งมองไม่เห็นสามารถที่จะเห็นได้เพียงรูปร่างสันฐานในภายหลังที่เจริญเติบโตขึ้นแต่ว่าลักษณะของมหาวิบากจิตซึ่งเป็นผลของกรรมซึ่งทำให้ปฏิสนธิก็ย่อมต่างกันไปและเมื่อปฏิสนธิจิตดับแล้วอนันตระปัจจัยการดับไปของปฏิสนธิจิตเป็นอุปนิสยปัจจัยเป็นสภาพธรรมะที่มีกำลังที่ทำให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นเหมือนกับปฏิสนธิจิตแล้วแต่ว่าปฏิสนธิจิตของใครเนี่ยค่ะจะสะสมประสบการณ์หรือว่าการเห็นการได้ยินโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะต่างกันมากน้อยอย่างไรเมื่อดับไปแล้วอนันตระปัจจัยเป็นอุปนิสยปัจจัยเป็นสภาพธรรมะที่มีกำลังที่ทำให้มหาวิบากจิต ลักษณะเดียวกันประเภทเดียวกันเกิดขึ้นทำกิจภวังค์สืบต่อจากปฏิสนธิจิตไม่มีใครสามารถจะยับยั้งอนันตรูปนิสยปัจจัยซึ่งเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้ภวังคจิตเกิดต่อไม่ว่าจะเป็นในภพไหนภูมิไหนทั้งสิ้นก่อนที่จะมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหรือว่าการคิดนึกเรื่องต่างๆทางใจย้อนกลับมาถึงขณะนี้นะคะดูเหมือนว่าเป็นสิ่งธรรมดาละเกินที่ทุกท่านเห็นแต่ลองคิดจริงๆค่ะว่าถ้าปัญจทวาราวชนะจิตไม่เกิดจักขุวิญญาณจิตเกิดไม่ได้และถ้าภวังคุปเฉทจิตไม่เกิดปัญจทวาราวชนะจิตก็เกิดไม่ได้ในขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้เองนะคะภวังคุปเฉทะต้องเกิดขึ้นและดับไปปัญจทวาราวชนะจิตจึงเกิดได้ปัญจทวาราวชนะจิตต้องดับไปจักขุวิญญาณจิตจึงเกิดเห็นในขณะนี้ได้จักขุวิญญาณจิตต้องดับไปสัมปติชนะจิตจึงจะเกิดรับอารมณ์รู้อารมณ์ต่อจากจักขุวิญญาณจิตได้สัมปติชนะจิตต้องดับไปสันติรณะจิตจึงจะเกิดขึ้นพิจารณารู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏได้สันติรณะจิตต้องดับไปโวฏฐพนะจึงจะเกิดขึ้นตัดสินอารมณ์ที่กุศลจิตหรืออกุศลจิตจะเกิดต่อได้และชวนะจิตดวงที่หนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตต้องดับไปชวนะจิตดวงที่สองจึงจะเกิดขึ้นได้ตลอดไปจนถึงชวนะจิตดวงที่เจ็ดและตถาลัมพนะจิตและภวังคจิตตามลำดับเป็นอย่างนี้ในขณะนี้นะคะอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งหรือว่าหยุดยั้งหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยได้เลยแต่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆค่ะ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณวันวันแซ่โคอุทิศให้คุณแม่ปานันบารมีธรรม500บาทคุณขวัญฤทัยและคุณนรินทร์ทิพย์โชติกมลธรรม500บาทคุณสมจิตรุจินิยมกุล 1,000 บาทคุณธิดารัตน์หอมจันทร์ 1,000 บาทคุณนำโชครุ่งโรจน์กิตติกุล 500 บาทคุณทรงศักดิ์พงพันธ์วิโรจน์ 500 บาทคุณจงนาภาแซ่เฮง 200 บาทคุณบุญเสริมพงทอง 500 บาทคุณอุดรเปรมเจริญอุทิศให้คุณพ่ออุดมเปรมเจริญและญาติมิตร 1,700 บาทคุณเกษราปิยาพินันสุข 1,500 บาทคุณวันวิสาวงศกุลวิวัฒน์ 1,200 บาทคุณกันหาอุรัสยนันต์ 1,000 บาทคุณมนัญญาจอมพล 2,000 บาทคุณพรพิมลและคุณจินดาบริบูรณ์ชัยสิริ 2,000 บาทและคุณวันเพ็ญเลียวหิรัน 300 บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:30 นรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 นถึง 8:00 นวันเสาร์เวลา 2:00 นถึง 3:00 นวันอาทิตย์และเวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 นถึง 9:00 นวันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข
02-468-0239และ092-777-9800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ไม่ใช่เราเริ่มต้นของความเข้าใจคือธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้และต้องฟังต้องศึกษาต่อไปจนมีความเข้าใจในความเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นจากการสนทนาธรรมที่สำนักงานเขตพระโขนง10 มีนาคม 2560
1: มีเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแต่สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ไหมคะสภาพที่เพียงเกิดขึ้นดับไปและไม่กลับมาอีกเลยเกิดขึ้นให้ติดข้องเพิ่มความพอใจไปทุกวันทุจริตทั้งหลายมาจากความไม่รู้และความติดข้องอยากได้เงินถึงกับฆ่าเขาก็ได้ปล้นเขาก็ได้ทุจริตกรรมต่างๆก็ได้เพราะเราแต่ถ้าเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นมีทั้งธรรมะที่ดีเกิดขึ้นธรรมะที่ชั่วเกิดขึ้นและชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นไปถ้าด้วยความไม่รู้ธรรมะที่เกิดเพราะไม่รู้ก็ดีไม่ได้แต่ว่าพอรู้ว่าความดีใครๆก็พอใจใช่ไหมคะจะมีขึ้นเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้ความเข้าใจจริงๆว่าเกิดมาแล้วไม่มีเราแต่มีธรรมะฝ่ายดีและไม่ดีจะสะสมฝ่ายไหนและฝ่ายดีจะดีขึ้นได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเริ่มจากธรรมะฟังวันนี้พอใครพูดธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเราฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเราไม่ได้ฟังเรื่องที่ไม่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมมีไหมคะสิ่งที่มีจริงค่ะทุกอย่างที่มีจริงนี้เป็นธรรมะหมดเลยและเราฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่มีนั้นไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะในเมื่อไม่ใช่เราแต่ไปหลงจำว่าเป็นเรานานแสนนานแค่นี้เป็นเพียงขั้นเริ่มต้นแต่กว่าจะหมดความเป็นเราจริงๆไม่ต้องไปทำสติไม่ต้องไปปฏิบัติเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจอะไรแต่ที่จะหมดความเป็นเราได้เพราะเข้าใจจากการฟังและมีความเข้าใจตามลำดับไม่ใช่เข้าใจเพียงแค่นี้มากกว่านี้อีก
2: การกล่าวธรรมะการแสดงธรรมะอยู่ตลอดเวลานะครับจะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลสำหรับ